0: ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
4: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครับเช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้มากับซุ้มเสียงที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับอันเป็นผลจากเจอกับฟ้าฝนนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดูจะเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและอีกหลายจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบกันโดยทั่วหน้านะครับและเรื่องฟ้าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับในหลายต่อหลายพื้นที่ตกแบบ24ชั่วโมงไม่หยุดเนี่ยนะครับยังจะมีปรากฏให้เห็นอีก1วันก็คือวันนี้ครับ27กันยายนเพราะฉะนั้นการเดินทางออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเส้นทางนะครับหรือต้องดูถึงความจำเป็นในการที่จะออกจากบ้านนะครับถ้ามีเหตุผลจำเป็นอะไรเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้บริการของสิ่งที่เป็นบริการสาธารณะนะครับรถไฟฟ้าบ้างนะฮะหรืออาจจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องลงไปฝ่าฟันกับเรื่องปริมาณน้ำนะครับที่ท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรมอุตุเนี่ยมีการออกพยากรณ์นะครับสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือ24ชั่วโมงเช้าวันนี้ครับเช้าวันที่27กันยายนเนี่ยนะครับทั้งภาคกลางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับในช่วงจังหวะสถานการณ์แบบนี้ครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับของประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะฮะให้ระมัดระวังนะครับพื้นที่ลุ่มนะครับและที่ลาดเชิงเขานะครับนะฮะสำหรับเรื่องในพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศนะครับไม่มีพื้นที่ไหนหลุดรอดนะครับจากเรื่องของฟ้าฝนในช่วง 2-3 วันนี้นะครับถ้าไปดูเป็นรายภาคนะครับถ้าไปดูเป็นรายภาคเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ของภาคเหนือนะครับภาคเหนือนี่ก็จะมีปริมาณฟ้าฝนเนี่ยนะประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะครับนะฮะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีปริมาณฟ้าฝนเนี่ยประมาณ 60-70% 80% ก็มีในบางพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสภาพนะฮะ ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งด้านตะวันตกของประเทศนะครับปริมาณฟ้าฝนยังอยู่ที่ 80% ครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบนะฮะอย่างที่เรียนเอาไว้ครับเราต้องดูว่ามีความจำเป็นแค่ไหนนะครับในการที่จะเดินทางเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่รับรู้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าฟ้าฝนเนี่ยยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้คนซึ่งเขาจะว่ามีธุระป่าปังก็ยังเดินทางกันปกตินะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราเห็นรถรานะครับก็เรียกได้ว่าดับทาถนนนะครับแม้แต่รถประจำทางซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังจอดเสียหลายคันเหมือนกันนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าครั้งนี้หนักหนาสาหัสจริงๆครับสำหรับเรื่องฝนนะครับเราไปดูข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเนี่ยนะครับประเด็นข่าวนำบนหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะครับชัดชาติแจงกทมจมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีปรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ชัดชาติแจงเหตุระบายน้ำท่วมหนักในกทมไม่ทันทั้งปริมาณและน้ำฝนมามากถึง223ลูกบาศก์เมตรทำน้ำล้นคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคลองนะครับอย่างเช่นคลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบน้ำท่วมถนนราว93สายนะครับนี่คือคำแจกแจงจากในส่วนของตัวของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรนะครับนะภาพบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเนี่ยนะครับโอ้โหมันเป็นภาพที่มองแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าความเดือดร้อนผลกระทบต่อประชาชนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันมากมายมหาศาลจริงๆครับมีภาพถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรถราเนี่ยจอดเสียกันเต็มไปหมดนะครับนะฮะน้ำนี่ท่วมเลยนะครับนะฮะประมาณสักท่วมล้อรถเลยก็มีนะนะฮะแล้วก็ยังมีภาพที่แฟลตคลองจันทน์แฟลตคลองจันทน์เนี่ยถือว่าเป็นอาคารสูงแห่งแรกในประเทศไทยนะครับปรากฏว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับก็มีภาพของรถจอดจมน้ำอยู่นะครับนับสิบคันเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้เป็นภาพที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็ยังมีภาพนะฮะของประชาชนอยู่แถวซอยมังกรนาคีนะครับนะฮะซอยมังกรนาคดีแล้วก็ซอยยิ่งเจริญตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการบางจุดเนี่ยนะครับระดับน้ำยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงนะครับยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ยังมีภาพของอาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์นะครับนี่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับก็ลงพื้นที่นะครับนำคณะตรวจการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับกทม.เร่งระบายน้ำลดเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับนะฮะก็เป็นภาพที่สะท้อนได้เห็นอย่างชัดเจนครับแทบไม่ต้องอธิบายอะไรมีข่าวนายกรัฐมนตรีครับแยกออกมาอีกหนึ่งข่าวด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันของไทยรัฐเนี่ยมีประเด็นข่าวที่แยกย่อยออกมาว่ากรุงและปริมณฑลเป็นเมืองบาดาลท่วมถนนสายหลักวิกฤตจากพิษฝนแช่ภาคตะวันออกสาหัสครับฝนตกแช่ทำฟ้าเมืองไทยทำวิกฤตโกลาหลทั่วหน้าคนกรุงระดมทุกข์ตื่นมาเจอน้ำทะลักท่วมเมืองนะครับ

คือสิ่งที่สะท้อนความสะท้อนเห็นภาพความเป็นจริงครับสะท้อนเห็นภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนี่ภาพของนายกอนุทินนะครับนายกอนุทินเนี่ยมีการประชุมทางไกลนะครับประชุมทางไกลระหว่างอยู่ที่อังกฤษครับประชุมออนไลน์จากโรงแรมที่พักในมหานครลอนดอนนะครับมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเป็นทีมเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางถึงประเทศไทยน่าจะอาจจะเป็นช่วงวันนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนายกได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่ก็จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือน้ำท่วมทันทีนี่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนทางหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับวันนี้ไปดูจากเดลี่นิวส์กันบ้างนะครับสั่งด่วนข้ามทวีปนายกย้ำเร่งกู้วิกฤตผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดรับมือเข้มนี่เป็นคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งทุกหน่วยงานครับให้เร่งระดมการรับมือช่วยเหลือบรรดาผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนข่าวน้ำนะครับข่าวน้ำก็คือรับไม่ไหวฝนแช่ข้ามวันท่วมกรุงอวมประกาศพื้นที่ประสบภัย21จังหวัดระดมน้ำทะลักสาหัสหนักชาวบ้านขวัญผวาปี54ตามหลอนคือพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปเนี่ยหลายต่อหลายคนที่เคยได้รับผลกระทบผลพวงจากสถานการณ์น้ำท่วมปี254นะครับก็เกิดอาการหลอนนะครับพูดง่ายๆครับหวั่นเกรงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นหรือไม่ถึงแม้ว่าที่มานี่มันจะต่างกันนะครับเพราะว่าปี2554เนี่ยมันเป็นเรื่องของการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนลงมานะครับนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นกรณีของฝนที่มันตกอย่างต่อเนื่องตกอย่างหนักนะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมทั้งซีกตะวันตกของประเทศนะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปก็แน่นอนนะครับปี54เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้ามาครั้งหนึ่งแล้วพอเจออย่างนี้เข้าไปก็อดไม่ได้ครับที่จะหวนนึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับยังมีเรื่องของการตรวจตานะครับอุโมงค์ระบายน้ำนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความหวังในการที่จะช่วยระบายน้ำที่ยังท่วมขังล้นเอ่อกันอยู่นะครับแต่ว่าจะสามารถช่วยได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องว่าตราบใดถ้าฝนมันยังไม่หยุดตกเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาหยอดต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับภาพหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับก็มีภาพพื้นที่น้ำท่วมนะครับหลายจุดนะครับสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความเดือดร้อนที่ตกกับประชาชนคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่เห็นแล้วเนี่ยอดที่จะนึกอดที่จะคิดไม่ได้นะครับว่าทำไมเรื่องสถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถที่จะรับมือหรือไม่สามารถที่จะทราบคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เรื่องเซลล์บอดแคสต์เนี่ยครับซึ่งมีการซ้อมกันมาหลายต่อหลายรอบนะครับหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนี่ก็ออกเซลล์บอดแคสต์เนี่ยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว1วันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเซลล์บอดแคสต์เนี่ยเพิ่งมีการแจ้งให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบเมื่อวานนี้เองครับในช่วงสายๆนะครับสายๆนะครับประมาณสัก9 นาฬิกากว่าๆนะครับหลังจากที่ชาวกรุงเทพเนี่ยอ้วมอรไทยกับเรื่องปริมาณ

0: น้ำนะครับที่เกิดจากฝนฟ้าที่มันตกอย่างต่อเนื่องตกไม่หยุดเลยนะครับนะแต่แทนที่จะได้รับคำเตือนนะครับตั้งแต่วันแรก25 กันยายนนี่คือทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ประกาศเตือนนะครับความจริงกรมอุตุเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มข้นนะครับพอประกาศเตือนตั้งแต่25 ถึง 27 กันยาเพียงแต่ว่ากรณีเซลล์บอดแคสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่เป็นผู้ดำเนินการซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับมันก็มีคำถามถามมาบอกว่าทำไมเซลล์บอดแคสต์เนี่ยมันประกาศช้าขนาดนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับงบประมาณในการใช้จ่ายของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยนะครับของปภ.ก็ดีของศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ดีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นประเด็นคำถามที่สอดแทรกกันเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้ครับในรายการถกประเด็น FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทเนี่ยผมได้มีโอกาสเรียนสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อาจารย์เป็น อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ณปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ผมถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะไปสกัดยับยั้งได้ใช่หรือไม่คำตอบของอาจารย์สุชัชวีดร.เอนะครับบอกว่าการจะไปอ้างว่ามันเป็นภัยธรรมชาติจะไปอ้างว่าฝนตกจะไปอ้างว่าเล่นบอมนะครับแล้วรับมือไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมากล่าวอ้างถึงนะครับดร.เอเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงนะครับท่านบอกว่าเกรงว่าจะถูกมองในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับเพราะท่านเคยเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ท่านบอกว่านี่สะท้อนเห็นผู้บริหารเนี่ยนะครับคือขาดความตั้งใจขาดความเข้มข้นในการที่จะรับมือนะครับภัยธรรมชาติจากน้ำทั้งที่รู้ดีนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นทุกปีมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมทุกครั้งถ้ามีการเตรียมการอย่างเข้มข้นนะครับมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบวางแผนให้ดีนะครับมันสามารถที่จะรับมือช่วยให้สิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงอย่างหนักหนาสาหัสอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันคลี่คลายได้หรืออาจจะไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้ครับดร.เอเนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการระบาดสิ่งที่เป็นการเรื่องของสิ่งที่จะช่วยระบายน้ำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารพัดคลองแม้แต่คลองประเวศบุรีรัมย์นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างอีกหลายคลองนะครับอาจารย์ได้บอกว่าไม่เคยเห็นมีการไปขุดลอกนะครับไปทำให้คูคลองเหล่านี้นะครับสามารถที่จะอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมในการที่จะระบายน้ำออกไปพอไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีการซักซ้อมไม่ได้ดูว่าบรรดาคลองต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะมีส่วนในการระบายน้ำเนี่ยมันอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมหรือไม่พอฝนตกหนักลงมาน้ำลงมาปั๊บมันก็ออกมาในสภาพอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ศาสตราจารย์ดร.เอ สุชัชวีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผมนะครับในรายการถกประเด็นเมื่อคืนที่ผ่านมาอยากให้ชาวกรุงเทพชาวปริมณฑลแล้วก็ผู้คนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมเนี่ยลองเข้าไปฟังมุมมองของอาจารย์ดร.เอนะครับคลิกเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้ของ Thinking Radio นะครับแล้วก็กำหนดวันนะฮะกำหนดรายการนะครับก็คือถกประเด็นนะครับวันเสาร์ที่26 กันยายน 2569ครับช่วงเวลา19:00 น.ถึง 20:00 น.ก็จะได้คำตอบจะได้มุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับ คือความจริงเราก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับแต่ว่าหรือว่าพิพากษาพิจารณ์อะไรใครครับแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่ควรจะต้องมีการถอดเป็นเรื่องเวลาสักทีหนึ่งครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้คาราคาซังมาคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากเกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมเข้าไปแล้วนะครับคืองานนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับตัวของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่เมื่อวานนี้ออกมาอ้างบอกว่าฝนเยอะน้ำเยอะระบายไม่ทันแน่นอนครับมันจะส่งผลถึงคะแนนนิยมและศรัทธาในตัวของคุณชัชชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับนะเพราะว่าการจะมาอ้างแบบนี้นะครับด้านหนึ่งมันอาจจะอ้างได้นะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นแต่ว่าในแง่ของการรับมือนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าหากว่ากรุงเทพมหานครและทางมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลมีการวางแผนเตรียมพร้อมในการรับมือนะครับสถานการณ์มันก็อาจจะดีกว่านี้ครับเราไม่เคยเห็นนะครับทางกระทรวงมหาดไทยกับทางกรุงเทพมหานครมีการประชุมวางแผนเตรียมรับมือภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเลยทั้งที่เป็นสองหน่วยงานนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับอุทกภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปยังก็ตั้งถึงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเขตปริมณฑลและก็หลายพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเราไม่เคยเห็นการนัดประชุมหารือวางแผนป้องกันของหน่วยงานนี้เลยครับกรุงเทพมหานครกับมหาดไทยเนี่ยนะครับชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เขาไปฟังมุมมองของอาจารย์สุชาติชวีนะครับนะฮะทาง Thinking Radio นี่แหละครับ Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้ครับของ Thinking Radio นะครับนะฮะอ่ะคราวนี้สิ่งที่เหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีนับจากนี้ไปนะครับนะฮะมีข่าวดีสอดแทรกเข้ามาเมื่อวานนี้ครับเราได้เหรียญทองเพิ่มมาอีก1เหรียญนะครับจากวิ่ง400เมตรชายครับโอ้นี่ต้องถือว่าเป็นมามืดเลยนะครับนะจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันครับลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายนะครับเข้าเส้นชัยในรอบชิงชนะเลิศทำเวลา 44.9 วินาทีครับ400เมตรนะครับ 44.9 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวด้วยคว้าเหรียญทองประเภทวิ่ง400เมตรชายได้สำเร็จถือเป็นเหรียญทองที่8ของนักกีฬาไทยด้วยนี่ฮะจอร์จชัวแอตกินสันนะครับนะฮะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมหยิบเหรียญที่7ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะส่วนวันนี้ช่วง 17:20 นาทีโดยประมาณนะครับรอลุ้นครับรอลุ้นเหรียญทองครับเทพบิวภูริพลครับเทพบิวภูริพลเพิ่งจะหยิบเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายไปหมาดๆนะครับวันนี้จะลงนัดชิงครับรอบชิง200เมตรชายครับในช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นเหรียญที่ทางสตาฟโค้ชแล้วก็ตัวของเทพบิวเองเนี่ยก็มั่นใจนะครับก็คาดหวังว่าจะได้อีก1เหรียญนะครับนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับวิ่ง200เมตร100เมตรเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรที่เหนือบากกว่าแรงสำหรับเทพบิวครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังฮอตฮิตกำลังร้อนแรงครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาโอ้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นครับเหรียญทอง200เมตรชายครับช่วง 17:20 นาทีโดยประมาณหลังจากนั้นช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าครับ2ทุ่ม10นาทีประมาณนะครับเทพบิวก็จะลงช่วยทีมวิ่งผัก 4x100 เมตรชายนะครับวิ่งผัก 4x100 เมตรชายสำหรับทีมวิ่งผัดของไทยนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก2ทุ่มกว่านะครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับยังไม่ได้นัดชิงเป็นรอบคัดเลือก ก็ต้องลุ้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับนะฮะส่วนกีฬาชนิดอื่นๆเนี่ยก็ยังมีให้ลุ้นกันนะครับในหลายประเภทกีฬานะครับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยวางเป้าเอาไว้15เหรียญทองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถทำได้บรรลุเป้าที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับซึ่งก็ถือได้ว่าเอเชียนะครับในระดับทวีปเอเชียครับใครเก่งใครไม่เก่งก็ต้องมาเจอกันนะครับแล้วก็มาวัดกันนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยแหละครับสำหรับคนในทวีปเอเชียทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวคราวที่นำเสนอผ่านทางรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางออกจากบ้านนะครับวันนี้สำคัญอย่างยิ่งนะครับผมเป็นศักดิ์มงคลและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: เอาสายต่อไป
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
11: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
10: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดี ต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 นวันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจำเนรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอวิ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะคะ 7:30 นไปจนถึง 9:00 นที่ FM 96.5 MHz ค่ะดิฉันพูดเริ่มต้นมาแบบนี้สบายๆเนี่ยแต่สำหรับคนเมืองกรุงวันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนวอร์ดดิ้งใหม่ที่ไม่ใช่สบายๆแต่ว่าวันนี้เรามีชะตาร่วมกันนะคะทุกคนทั่วๆเลยนะคะแต่ว่าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องก่อนนะคะสงมนสิทธิสมารายงานตัวค่ะ
6: การรายงานตัวเช่นเดียวกันค่ะสบายไม่สบายไม่รู้แหละแต่ว่ามาเจอคุณผู้ฟังตามนัดแน่นอนนะคะ 7:30 ถึง 9:00 ทุกๆวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรแดดจ้าใช่ไหมลมแรงนะคะหรือฝนตกกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตานะคะน้ำท่วมบางที่น้ำไม่ท่วมบ้านแต่ท่วมถนนหน้าบ้านท่วมหมู่บ้านไปไหนไม่ได้บางบ้านก็ท่วมชั้นล่างนะคะยกของเงินทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะแล้วแต่เลยล้วนแต่เป็นอย่างที่พี่โนว่าคือชะตากรรมบวกลบใกล้เคียงกันมากแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนกรุงแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะในรอบนี้ในสถานการณ์น้ำฝนนะก้อนมาตั้งแต่คืนพฤหัสนะพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะวันนี้วันตอนเช้านะคะก็อยากฟังเหมือนกันว่าอัปเดตสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะของแต่ละท่านอยู่ตรงไหนนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคลี่คลายกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ค่อยๆมาอัปเดตกันนิติดาแสงสิงแก้วรายงานตัวค่ะ
5: ค่ะก็ต้องเรียนบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าเราสองคนก็ไม่แน่ใจในสถานการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเทปค่ะนะคะเป็นเทปแล้วก็เราอัดกันเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เผชิญสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมกันนี่แหละค่ะของคนเมืองกรุงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตอัปเดตนะคะของวันเสาร์เพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอสมทเราจะเข้าไปในที่มั่นได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขออนุญาตพบกันผ่านทางออนไลน์นะคะหรือว่าก็รับฟังผ่านทาง FM 96.5 MHz เช่นเคยนะคะก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยดิฉันว่าคุณผู้ฟังเองก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้ววันนี้อาจจะต้องมาเฉพาะเจาะจงสักนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมีคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังกันทั่วประเทศและจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกนะคะหลายประเทศที่อยู่ในต่างประเทศก็สามารถติดตามรับฟังเราผ่านทาง YouTube ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็ทักทายเรามานะคะที่ญี่ปุ่นเนาะจำได้ไหมคุณแปม
6: ค่ะ
5: นะคะพักนี้หายไปเนาะ นะทักทายกันนะที่ฟังใช่มันก็จะต้องรายงานแล้วก็ทักทายกันแต่ว่าวันนี้ค่ะมันเป็นอารมณ์ร่วมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเริ่มรายการว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมกันนะคะของพวกเราชาว รุงเทพมหานครละกันนะคะวันนี้ขอโฟกัสหน่อยละกันนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็แล้วแต่เหมือนกับว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกของคนกรุงนะคะคุณแปมจำได้ไหมเราเผชิญกับสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอันนี้ไม่นับปี2554นะคะอันนั้นเราเจอ3น้ำน้ำป่าน้ำฝนนะคะแล้วก็อะไรล่ะที่มันขึ้นมาตามคลองอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เรามาเจอกันแล้วก็ท่วมครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเหมือนทะเลในเมืองกรุงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีสถานการณ์อุทกภัยหลากหลายจังหวัดถ้าจำกันได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่หาดใหญ่เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้หลายจังหวัดมากเราคือคนกรุงเทพที่เราก็ดูหน้าจอแล้วเราก็ส่งกำลังใจนะอะไรที่พอที่จะช่วยเหลือได้นะเราก็พยายามพยายามทุกช่องทางนะคะอันนั้นคือการติดตามสถานการณ์ต่างๆแต่ว่าวันเนี้ยมันถึงคราวคนเมืองกรุงกันบ้างล่ะนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะอันนี้เราเจอเฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวนะคือน้ำทะเลหนุนด้วยแต่ว่าเรายังไม่เจอน้ำหลากที่มันมาจากน้ำหลากแล้วก็ไหลมานี่ถ้ามันรวมกันจริงๆเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงเฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยเรียกว่าฉ่ำๆกันเลยนะคะกระอักเลือดกันเป็นแถวๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ชาวกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่ว่าคุณจะยังอยู่ในสภาพการแบบไหนอย่างไรในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็ส่งกำลังใจกันแล้วก็มาร่วมผมจะบอกร่วมบ่นนะร่วมชะตากรรมกันนะคะว่าเดี๋ยวเราลองมาดูมาพูดมาคุยแล้วก็จะมาลองดูว่าแล้วจากนี้ไปเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงจากนี้ไปมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วแล้วเราจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดแบบนี้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าหรือเปล่าค่ะ
6: อืมค่ะงั้นวันนี้เนี่ยรวบยอดด้วยการเรียกว่าส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆพื้นที่นะคะแม้ว่าตามพยากรณ์อากาศนะวันนี้สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยแนวโน้มก็เบาบางลงเนาะแต่ว่าหลากหลายจังหวัดก็เตรียมนะคะก็คือยังเคลื่อนตัวกันอยู่นะแล้วก็คงเป็นสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้สักพักแล้วก็เดือนนี้มันเดือนอะไรนะพี่หนูมันก็กันยาเนาะปลายกันยานะคะก็เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นแบบท้ายมรสุมไหมนะที่มันควรจะเป็นช่วงปลายฝนเนาะที่เรียกว่าเราจะเจอกับไอ้แต่ละลูกที่เข้ามา
5: เดือนนี้
6: กันยาใช่นะปลายกันยาเนาะแล้วก็อย่างที่คุณสงมนว่านะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆรอบนี้เนี่ยยังสังเกตจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงจากคนที่ต้องติดต่อสื่อสารด้วยเนี่ยก็ตกอกตกใจแล้วนะแต่ว่าไม่มากแล้วเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันซ้อมเหมือนซ้อมหนีไฟกันมาหลายรอบอะหนีไฟจริงหนีไฟปลอมก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พอเกิดเหตุปั๊บก็เหมือนกับแต่ละคนก็มีวิธีการในการจัดการของตัวเองอย่างของตัวเองเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานนี่ชัดเจนมากเลยก็มีการตัดสินใจมีสอนวันเสาร์กันนะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะเป็นโปรแกรมภาคพิเศษเนี่ยก็คุยการตัดสินใจกันตั้งแต่วันศุกร์นะเพราะวันศุกร์ก็ตกกันทั้งวันเนาะตั้งไม่ลืมหูลืมตาตั้งแต่เช้ามืดเนาะก็ตัดสินใจยกเป็นคลาสออนไลน์เลยแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีการแพลนแล้วก็จัดการเพราะเนี่ยในส่วนที่มันจะกระทบอะไรของตัวเองนะในส่วนที่มันจะกระทบกับเรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นไปด้วยอย่างแบบความราบรื่นนะคะเพราะว่าเราก็จะมีระบบไอ้ตัวของการออนไลน์การประชุมการเรียนการส่งกันบ้านอะไรเนี่ยพร้อมอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราเนาะแต่ละบ้านก็ลุ้นกันนะว่าอยู่เขตไหนยังไงจำได้ว่าวันเสาร์ทั้งวันเนี่ยเมื่อวานทั้งวันเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าส่งข่าวกันว่าถึงไหนยังไงถ้าเกิดว่าใครอยู่เขตที่เป็นเขตต่ำแล้วก็รับน้ำเนี่ยอย่างเพื่อนๆที่อยู่บางกะปิคลองจันบางเขนเนี่ยคลองกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหต้องส่งข่าวกันนะว่าถึงไหนยังไงบ้างมีอะไรเสียหายกันบ้างนะคะบางช่วงบางตอนถ้าเกิดว่ายังรอดอยู่เนาะก็ยังพอใช้ชีวิตได้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์ทั้งวันแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะคะที่ส่งข่าวคราวซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างที่คุณว่าเลยว่าเอ๊ะมันก็ชวนคิดเหมือนกันว่ามาชักถี่คือมันจำได้ว่าถ้าน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมัน2525มั้ยตอนที่เรายังเด็กๆอ่ะเนาะใช่ไหมประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น
5: ประมาณใช่2325
6: ประมาณเนี้ย
5: เลขจำตี
6: เนี้ยเนาะแล้วก็ที่ความรู้สึกว่ามันเป็นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็ทิ้งช่วงกับเป็นลักษณะของการรอน้ำรอการระบายเนี่ยบ่อย นะบ่อยมากนะคะยิ่งฝนตกหนักนะแล้วก็ต้องทิ้งช่วงทิ้งเวลาให้มันรอระบายรอซึมลงน้ำใต้ดินแล้วก็ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาปี54เนาะแล้วก็มามีรอบนี้นะคะที่รู้สึกว่าค่อนข้างกระทบทีเดียวเมื่อวานนี้พี่โนเรียนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านโอ้โหมันดึงบรรยากาศตอนปี54มาคือในซูเปอร์มาร์เก็ตคนเยอะมากอ่ะคือต่อคิวกันแล้วก็เตรียมแบบเหมือนซื้อของซึ่งเป็นการซื้อของที่เยอะผิดปกตินะก็ทำให้คิดถึงตอนปี54ที่มันมีการเตรียมการกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเรื่องของการตุนข้าวสารอาหารแห้งนะคะคือท่วมไม่รู้แหละแต่ว่าเราต้องตุนไว้ก่อนยิ่งบ้านถ้าเกิดว่ามีหลายท่านใช่ไหมมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมมีที่ต้องแบบออกจากนอกบ้านคือมันหลากหลายปัจจัยมากๆสำหรับชีวิตเมืองกรุงเนาะแล้วก็กลุ่มคอนโดอีกเข้าคอนโดไม่ได้นะคะลงมาไปที่ถนนสัญจรโดยสารไม่ได้ออกมาสตาร์ทรถไม่ได้เพราะว่าน้ำเข้าท่อไอเสียไปแล้วอะไรเงี้ยคือหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ส่วนนึงก็เนี่ยได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเออเรารอบนี้เราเห็นอะไรไหมในเชิงของการบริหารจัดการนะหรือว่าการจัดการตัวเองหรือในระดับของครอบครัวเนาะที่มันเปลี่ยนไปจากรอบที่ผ่านมาด้วยค่ะ
5: ค่ะก็คุณแปมน้ำรอการระบายนะแล้วเพื่อรอให้มันซึมลงใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องรอให้น้ำซึมและใจคนก็ซึมนะคะตอนนี้แต่ละคนก็ซึมนี่ฉันจำได้คือวันเสาร์เนี้ยนะคะมันคือเป็นเช้าที่ตื่นมาแล้วบังเอิญก็ตื่นเร็วด้วยนะตื่นยังไม่ตีห้าดีตื่นมาก็เฮ้ยฝนมันก็ยังตกอยู่นะคือมันก็ตกแล้วมันก็ตกแบบนี้แล้วยังคิดอยู่เอ๊ะเมื่อคืนนี้มันตกทั้งคืนหรือเปล่าก็สันนิษฐานว่าคงจะตกทั้งคืนกระมังนะคะแล้วก็ออกมานั่งทำไอ้นู่นไอ้นี่ไปอ่านหนังสืออะไรไปปั๊บหนึ่งก็เอาโทรศัพท์มาสไลด์ดูปรากฏว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยคือกลายเป็นว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้น้ำเข้าบ้านผ่านไปฟีดๆไปอีกเอ้าคนนี้ก็เข้าทีนี้ก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบไปดูหน้าบ้านเฮ้ยบ้านเราท่วมแล้วเรายังไม่รู้ท่วมหรือเปล่ารีบลงไปดูอ้าวเฮ้ยยังไม่ท่วมแล้วเราก็เลยไปดูอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะคะรู้แหละว่าเพราะว่าฝนมันตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนฝูงโดนกันท่วมหน้าจริงๆท่วมทั่วนะคะหมายถึงว่าเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็โชคดีคือวันศุกร์เนี่ยที่ฉันยกเลิกนัดนะคะยกเลิกนัดแล้วก็วันเสาร์ก็ยกเลิกขอเป็นทางซูมอย่างเดียวนะคะก็คือว่างดเลยไม่เดินทางหมายถึงว่าก็ยอมก็ต้องยอมเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราออกไปเนี้ยชะตาชีวิตเราไม่รู้จะไปจบตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยยกเลิกไว้ก่อนละกันก็ปรากฏว่าเห็นเพื่อนหลายคนเราก็อึ้งไปเหมือนกันนะคะก็ได้แต่ส่งกำลังใจเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนก็แน่นอนละค่ะใครไม่โดนกับตัวเองนี่มันก็จะไม่อึ้งนะครั้งที่แล้วจำได้อันนี้ความจริงนี่ต้องรวมถึงคุณแปมด้วยนะคะคุณแปมเองก็น้ำก็เข้าบ้านด้วยเหมือนกัน
6: คือ
5: ต้องสถานการณ์อัปเดตให้ของคุณหน่อยของคุณก็โดนกับเขาเหมือนกันผู้ประสบภัย
6: จริงๆแล้วของพื้นที่ตัวเองเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของถนนเนี่ยถือว่าเป็นถนนที่รอดนะคะคือปลอดภัยเพราะว่าเป็นถนนช่วงที่เขาคล้ายๆกับมีการสร้างใหม่มันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยบ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นบ้านเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของระดับอะระดับเนี่ยบ้านเราจะพี่โนคุณฝั่งได้ออกมาคือบ้านเราจะต่ำกว่าพื้นถนนดังนั้นเนี่ยในสภาพความเป็นจริงก็เหมือนเราเป็นแก้มลิงอะก็คือบ้านเรามันรับน้ำชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะคะเพราะเนี่ยในเวลาที่น้ำรอการระบายเนี่ยบ้านนั้นก็จะเป็นปกติก็คือตรงลงรถเนี่ยคือเราจอดรถก็ไม่ได้มากนักอะแต่ว่าก็ต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้านอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันหนักกว่านั้นแล้วมันก็วี่แววไม่ดีตั้งแต่เช้าวันศุกร์เพราะว่าคืนนั้นมันก็ตกใช่ไหมมันก็ตกมาตลอดคืนตอนเช้าเราไปทำงานวันศุกร์เนี่ยเราก็ยังเดินลุยน้ำเราก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะหยุดเมื่อไหร่แต่ดูทีท่าก็ไม่หยุดนะคะแล้วก็มาเมื่อเช้านี่แหละที่ ตื่นมันเหมือนมันหยุดไปปั๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเช้ามันมาอีกรอบหนึ่งก็ย้ายรถเลยก็คือตื่นกันมาตีห้าดูท่าไม่ดีก็ย้ายรถกันก่อนนะคะก็ทันแล้วก็มีส่วนที่น้ำเข้าบ้านนะคะก็คือตรงที่เป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวรอน้ำลดก็ค่อยคลีนค่อยเคลียร์กันไปตามนั้นนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวบ้านที่เป็นข้างนอกก็เรียบร้อยนะก็รอการระบายเช่นเดียวกันก็พอใช้ชีวิตได้ค่ะพอแบบว่าทำงานได้นะแล้วก็ปรับตัวแล้วก็อย่างที่คุณเปิดไว้แต่ตอนแรกเลยว่าเอ้ยมันก็ต้องคิดต่อเหมือนกันว่าไอ้จากนี้ไปจะยังไงดีเพราะว่ามันเริ่มเกิดขึ้นถี่นะแล้วก็เราก็ต้องมีวิธีการในการจัดการตัวเองคือต้องไม่ปล่อยให้มันชินอ่ะคือเราต้องมีวิธีการเอ้ยเราจะจัดการเราจะ manage ยังไงให้มันรอดให้มันปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยนะคะแล้วก็จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่
5: ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนพูดคุยกันค่ะแล้วก็มาดูว่าเราจะเตรียมรับมือเนี่ยปีนี้เนี่ยเรารับกันไม่ทันใช่ไหมก็แก้ปัญหากันไปแต่ว่าปีต่อไปเนี่ยมันต้องได้นะคะแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงเดี๋ยววันนี้ว่ากันนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ฟังนะคะความจริงเนี่ยเราเตรียมอีกประเด็นนึงนะคะคุณแ
6: พ
5: รคุณผู้ฟังนะคะก็คือจริงแล้วเนี่ยมีคุณเพื่อนคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะที่ติดตามแล้วฟังรายการเราแล้วก็ดิฉันก็ขำๆนะไม่แน่ใจคุณแปมคุณจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งเราจัดรายการกันแล้วเราก็ชวนพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องที่เด็กเนี่ยเด็กวันนั้นเราพูดคุยกันประเด็นเรื่องปล่อยให้ลูกเนี่ยไปใช้ชีวิตกันบ้างนะคะไม่ใช่แบบว่าเช้าเรียนเย็นเรียนอะไรเงี้ยเรียนให้เด็กเข้าไปใช้ชีวิตกันบ้างดิฉันก็เจอคุณเพื่อนท่านนี้เนี่ยก็ทักดิฉันมาบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยขับรถกำลังจะไปส่งลูกไปเรียนพิเศษนะคะกำลังจะไปเรียนพิเศษแล้วดิฉันก็มาบอกว่าอย่าให้ลูกเรียนเยอะนะให้ลูกไปใช้ชีวิตซะมั่งเขาก็เลยบอกว่า
6: โดน
5: ไม่ได้อยู่นี่อยู่แล้วนะก็พูดขำๆกันไปแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณเพื่อนท่านนี้ก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยช่วยพูดเรื่องภาษาได้ไห
6: ม
5: นะคะทีแรกเนี่ยเราเตรียมประเด็นกันว่าเราอยากจะมาชวนพูดคุยแล้วก็คุณเพื่อนท่านนี้บอกว่าจะติดตามรับฟังแหละเพราะว่าอยากจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของภาษาในยุคนี้นะคะการใช้ภาษานะคะแล้วก็คนก็ไปเรียนกันเนาะเมื่อก่อนเราก็เรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้เรียนภาษาจีนกันเนี่ยอยากให้เล่าแม้กระทั่งประสบการณ์ตรงแล้วก็มีมุมมองแบบไหนอย่างไรก็ขออนุญาตนะคะความจริงก็รับปากกันเอาไว้แต่ว่าขอเป็นสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องพูดเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ต้องพูดประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมกับน้ำตาเนี่ยมันไม่รู้จะอะไรก่อนเลยนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยดิฉันว่าเมื่อปี54เนี่ยถึงจะท่วมกันเยอะนะคะแต่ว่าที่โดนหนักเนี่ยคือฝั่งทนนะปีนั้นน่ะปี54เนี่ยบ้านดิฉันก็เหมือนกันนะคะแต่มันถึงมันจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าตรงนี้เป็นทะเลหมดอ่ะคือสมาคมชาวปักใต้นี่คือท่าเรือจริงค่ะเรือมันเทียบท่าแล้วถ้าจะเข้าบ้านเนี่ยก็คือว่าต้องโดยสารผ่านเรือถึงจะเข้าบ้านได้มันเป็นแบบนั้นมันถึงขั้นนั้นจริงๆนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วรู้ค่ะว่าความเสียหายเนี่ยมันหนักจริงๆจริงๆมันไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะหลากหลายจังหวัดที่ตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาเรื่องที่ฝนตกหนักแล้วก็เผชิญกับปัญหานี้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาเจาะประเด็นเรื่องของคนกรุงเพราะว่ามันอาจจะมีบางแง่มุมที่อยากจะสะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่าเมื่ ยามคนกรุงเจอปัญหาเนี่ยนะคะบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ใช่คนคุ้นเคยนะในต่างจังหวัดยิ่งถ้าเป็นอยุธยาเนี่ยเขาอยู่กับมันจนเขารู้วิธีการจะรับน้ำเอ้ยรับมือกับน้ำเหมือนคนที่บ้านอยู่ติดริมน้ำอะค่ะเขาก็จะมีวิธีการรับมือที่ฉันเคยพูดคุยนะคะคนที่อยู่ริมน้ำแล้วเขาทำยังไงเขาก็มีวิธีการบริหารจัดการนั่นคือเขาอยู่กับมันแล้วก็ปรับตัวที่จะอยู่กับมันให้ได้แต่ว่าเราคงไม่ได้ต้องการอย่างนั้นอะคือในแง่ของความช่วยเหลือของภาครัฐในระดับนโยบายต่างๆนานาเนี่ยก็ได้แต่ถอนใจอะนะคะถ้าบ่นก็คงยาวแล้วก็คิดว่าหลายคลื่นหลายช่องทุกแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะก็พูดกันเรื่องนี้กันเยอะอยู่ละนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราสองคนจะมาชวนมุมมองอื่นๆค่ะ
6: ค่ะ ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันยาวๆนะคะแล้วก็ส่งข้อความ SMS นะคะหรือว่าข้อความทาง YouTube ก็ได้นะคะส่งกำลังใจอัปเดตสถานการณ์กันมาเดี๋ยวเราสองคนยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังถึง 9:00 น.นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
7: ภูมิใจในเอกและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่องThinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ thinking radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมนราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอกับจอนและอ้น ฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
11: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสุงมนต์ สิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะสุขภาวะของคนกรุงนะคะหลังจากที่ประสบภัยกันมาหลายวันนะต้องบอกว่าตกฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาโบราณบอกว่าไม่สนไออีคือเรียกว่าโอ้โหกระหน่ำกันนะคะแล้วก็เจอมวลรวมใช่ไหมของน้ำแล้วก็กลายเป็นผู้ประสบภัยกันทุกหย่อมย่านะคะไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นในเขตกรุงเทพนะคะแต่หลายๆจังหวัดก็ยังคงประสบภัยอยู่ก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันแต่อันนึงพี่โนที่สังเกตชัดมากขึ้นในทุกๆสถานการณ์ที่มีวิกฤตแบบนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารเนาะคือเราจะไวกันมากนะมีอะไรตรงไหนอย่างไร SMS นะคะในเรื่องของ alert ก็เหมือนได้อยู่นะรอบนี้นะแล้วก็ความช่วยเหลือหรือการจัดการที่ท่านได้เห็นชัดๆเนี่ยรอบนี้มันจะมีพวกเป็นแพ็กเกจข้อมูลอะเช่นแบบจะต้องแบบจัดการอย่างไรถ้าน้ำขึ้นระดับนี้เช่นจุดที่เกี่ยวข้องกับปลั๊กไฟนะคะหรือว่าแนวทางการเอาของขึ้นให้พ้นน้ำเหนือน้ำหรือว่าอีกอันนึงก็จะเป็นแพ็กเกจข้อมูลที่พูดเรื่องระบบระบายน้ำอ่ะเพราะว่าเวลาที่น้ำน้ำล้นก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรอะส้วมใช่ไหมหรือว่าเรื่องของห้องน้ำต่างๆนะคะที่มันอาจจะมีการล้นชักไม่ลงเลยแบบนี้ก็จะได้ลักษณะที่เป็นข้อมูลจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นี่แหละนะคะทำแล้วก็ส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียต่างๆก็เรียกว่าเป็นอีกอันนึงที่เห็นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยค่ะ
12: จะบอกว่าเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะคือคนกรุงเนาะเราอยู่กับข้อมูลข่าวสารแล้วเราก็ติดตามข่าวกันแทบจะอะไรล่ะทีมากคือถ้าเราไม่ได้ติดตามเองเนี่ยไปถึงที่ทำงานก็ต้องมีการเมาส์ซี่ก็จะรู้อะส่วนใหญ่ก็จะรู้ข้อมูลข่าวสารกันก็จะติดตามนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินว่าต้องคอยฟังประกาศพยากรณ์อากาศและเตือนภัยจากหน่วยงานราชการเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยดิฉันได้รับที่ alert เนี่ย media alert เนี่ย alert ขึ้นมาเนี่ยก็ตอน9โมงเช้าวันเสาร์เนี่ย9โมงเช้าวันเสาร์ตื่นมาเนี่ยเพื่อนท่วมกันทั่วหน้าแล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ทันท่วงทีไงยิ่งมันมีโลกโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันเนี่ยความคาดหวังนะคะของผู้คนต่อภาครัฐเนี่ยดิฉันว่ามันสูงขึ้นนะคะแล้วก็การคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยนะคะมันก็สูงขึ้นจริง
11: ๆใช่คือมันเหมือนกับว่าเรียกว่ายังไงอะเราอยากจะต้องทันท่วงทีอะคือจะมาดีเลย์เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตอบโจทย์แล้วนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นว่าพยายามที่จะหาข้อมูลกันเองไม่โน่คือพยายามขุดคุยอะไรตรงไหนแล้วก็ในยุคนี้ต้องยอมรับเลยว่าจุดที่มีบทบาทมากๆสำหรับเรื่องข้อมูลเนี่ยก็ต้องยกให้กับอินฟลูเอนเซอร์เนาะอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งก็เป็นเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์แล้วกันนะหรือจะเป็นผู้นำความทางความคิดอันนี้ก็แล้วแต่จะแปลแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีเซนส์หรือมีลักษณะของความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งนะวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศเห็นว่าทุกเรื่องเลยนะก็จะมีอินฟลูใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์ประจำแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราที่เป็น ผู้รับสารเนาะเราก็พึ่งพิงข้อมูลจากเขานะในการวิเคราะห์หรือว่าในการให้ข้อมูลต่างๆในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งก็กลายเป็นว่าบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรากลับมาสามารถที่จะตั้งตัวเนาะหรือป้องกันตัวเองป้องกันภัยได้ก่อนระบบนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราคุยกันหลายรอบแล้วว่าข้อมูลก็มันมีทั้งแบบกรองแล้วและกรองไม่ได้กรองเนาะก็อยู่ที่เรานะคะที่เราจะเลือกรับเลือกเสพข้อมูลแล้วก็กันกรองข้อมูลเลือกเอาสิ่งที่มันจริงมันเป็นประโยชน์เนาะมาปรับใช้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่แบบมันก็ต้องกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนด้วยในแง่ของการเท่าทันข้อมูลเท่าทันสื่อเท่าทันอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
12: ค่ะจริงๆนะคุณแปมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเรามีข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะซึ่งโด่งดังมากนะคะก็คือข่าวของน้องเนเน่เนาะที่โอ้โหไปคว้าแชมป์ AGT มาแล้วมันคือมันเป็นความรู้สึกที่มันคนไทยทั้งประเทศนี่แบบว่ามันชื่นหัวใจเหลือเกินคือความสามารถของน้องนะคะความน่ารักของน้องแล้วก็หลายต่อหลายอย่างอ่ะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าเราติดตามข่าวเนี้ยได้เพียงระยะสั้นไปนิดนึงพอมันมีน้ำท่วมมาเนี่ยมันถูกข่าวน้ำท่วมกลบหมดเลยอะนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกแทนที่เราจะได้ดีใจได้สุดติ่งกระดิ่งแมวมากกว่านี
11: ้
12: นะคะแต่ก็นั่นแหละนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเกี่ยวกับของน้องเนเน่นะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นความชุ่มชื่นหัวใจให้กับพวกเราชาวไทยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาเจอกับสถานการณ์ที่น้ำท่วมนะคะมันก็ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยความสนใจมันออกมาเพราะเวลาใดก็ตามที่เวลามันมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเจอปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามาหันมาสนใจเรื่องใกล้ตัวเสียมากกว่าอย่างนี้อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะประเด็นที่คุณแปมบอกเนี่ยพอเรามีอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาหรือว่าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะในยุคสมัยก่อนที่เราเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเราเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้มาขนาดนี้เราส่วนใหญ่เรารอฟังจากภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่ายุคปัจ

0: ิดมาไม่เคยท่วมบ้านเราเลยนะมันคงไม่หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่บอกไม่เคยเลยปี54เขาว่าท่วมกันหนักๆเราก็รอดมาได้จะเจอในลักษณะแบบเนี้ยแต่ใครจะไปคิดว่าพอเช้าวันนั้นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะตอนเนี้ยเราจะเจอประเภทแบบเนี้ยเยอะแทบจะทุกจังหวัดที่เผชิญกับสถานการณ์นะคะไม่นับกลุ่มคนที่เขาอาจจะเตรียมรับมือคนที่เตรียมรับมืออยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะรับมือได้ดีแต่คนที่ไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนตอนยุคปี54ดิฉันก็ไม่คาดคิดดิฉันเชื่อว่าคนกลุ่มที่ไม่คาดคิดอะเยอะเหมือนกันค่ะครั้งนี้เนี่ยความจะบอกว่าอะไรความไม่กล้าเชื่อเลยอะจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยดิฉันว่ามันเราต้องไม่มีคำนี้แล้วอะมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆกับทั่วโลกกับประเทศไทยกับทุกจังหวัดนะคะอะไรที่บอกว่าไม่ได้เห็นเนี่ยได้เห็นในยุคเราแน
1: ่
0: ๆนะก่อนหน้านี้ไอ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำว่าประมาทออกนะคะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอคือดิฉันนึกถึงตอนที่เวลาเราตอนเด็กๆอ่ะเวลาเขียนเนี่ยมันมีเราเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมี best case กับ worst case คือแล้วทางที่ดีอ่ะโอเคใครๆก็อยากให้เป็น best case หรือว่าทางเลือกของเราเนี่ยโอเคถ้ามันเกิดสถานการณ์ดีอันนี้โชคดีแต่ถ้ามันเกิดสถานการณ์กลางๆหรือแย่เลยเราต้องเผื่อทางเลือกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนผู้ฟังพูดคุยสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราคือให้คิดเอาไว้เลยว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนี้ฉันอยากจะยกตัวอย่างของท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้อย่างอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยเขียนเพจมาโดยตลอดแล้วก็เป็นอาจารย์เตรียมตัวรับมือเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะใครจะมาบอกว่าอาจารย์แพนิคไปหรือเปล่าอาจารย์เตรียมตัวเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าหลายต่อหลายครั้งที่ดิฉันติดตามท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าใช้ได้จริงด้วยนะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันค่ะ
1: นี่ค่ะก็คือหลักๆก็คือว่าเราจะต้องมีแบ็กอัพแพลนนะในชีวิตนะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะว่าเราจะมีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไรถ้าเกิดว่า worst case อย่างที่คุณสมมูลยกตัวอย่างเนี่ยมันมาถึงคือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยเรามีแผนที่นำทางอะที่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง 1 2 3 4เนาะพี่โนยกตัวอย่างเนี่ยทำให้คิดถึงบุคลิกของความเป็นสัญชาตญาณแม่ไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะสังเกตไหมว่าถ้าคนที่เป็นแม่เนี่ยบางทีมันจะเตรียมอะไรเยอะอ่ะมันจะเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าลูกเล็กก็ต้องไปต่างจังหวัดจะต้องไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราจะเจอสายตามองบนนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยอะไรไปแค่2วันทำไมมันเตรียมอะไรไปเยอะแยะขนาดนั้นคือเราก็จะใช้คติว่าเอาหน่ะเหลือดีกว่าขาดหรือว่าเตรียมไว้ก่อนเผื่อมันฉุกเฉินนะหรือจะไปหาซื้ออะไรข้างหน้านี่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยเราก็ใช้วิธีของการเตรียมเยอะไว้ก่อนจนบางทีมันก็อาจจะทำให้ถูกมองว่าเอ๊ะเราเยอะไปไหมเราเวอร์ไปหรือเปล่าเราแพนิคใช่ไหมกับสถานการณ์บางอย่างหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันก็คือสัญชาตญาณอันนึงนะคือที่เราจะได้รับนะจากความเป็นแม่ก็คือว่ามีการเตรียมตัวนะคะมีการเตรียมการหลายๆอย่างมีแผน1แผน2แผน3นะเช่นเดียวกันกับเคสของน้ำท่วมรอบนี้นั่นว่าคุณผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยประสบเหตุเนี่ยครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกคือเริ่มมีหลายครั้งแล้วเริ่มมีแพทเทิร์นหรือมีสูตรสำเร็จอะในการจัดการปัญหาของตัวเองแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันท่วมนะเราต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วถ้าเกิดไม่ท่วมแต่นอกบ้านท่วมต้องทำอย่างไร1 2 3 4อันนี้มันเหมือนกับวิธีการในการที่เราต้องคิดเนาะต้องวิเคราะห์ต้องสังเคราะห์เหมือนกันในการจัดการนะบางคนนี่แพลนล่วงหน้าเลยนะประเภทที่รู้สถานการณ์ตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยไอ้งานที่วันอาทิตย์เนี่ยต้องทำอะไร1 2 3เนี่ยcancel หรือเลื่อนไปเลยก็มีเพราะว่าคือมันสามารถ predict หรือมองล่วงหน้าได้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งอย่างต้นสังกัดเนี่ยวันนี้หมายถึงวันเสาร์ที่เราอัดรายการเนาะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววันจันทร์อังคารต้องทำยังไงต้องยกเป็นคลาสออนไลน์เด็กที่กำลังสอบตอนนี้เป็นช่วงสอบมิดเทอมด้วยก่อนนักศึกษาต้องทำยังไงก็คือออกมาเป็นลักษณะที่เป็นโปรโตคอลเป็นมาตรการเบื้องต้นนะคะที่ทำให้เราสามารถจัดการชีวิตเนาะได้ต่อไปเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาที่เกิดเหตุที่เป็นวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินนะพี่โนคุณผู้ฟังมันเครียดหรือว่ามันสถานการณ์มันแย่ลงเพราะเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ได้คือเราไม่

0: ก็จะเอายังไงคือมันมั่วมันวุ่นวายไปหมดแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเราเห็นสถานการณ์แล้วเราพอเห็นทางที่จะจัดการมันได้เนี่ยอย่างน้อยมันลดภาระของความเครียดลงไปได้พอสมควรค่ะ
1: ค่ะเนาะนะคุยไปก็เครียดไปนะฮะแต่คุณผู้ฟังก็อย่าไปเครียดนะคะก็พยายามมองสถานการณ์คือสถานการณ์มันเครียดอยู่แล้วเนี่ยถ้าตัวเราเครียดไปด้วยเนี่ยบางทีเครียดมากๆมันก็หาทางออกไม่ได้อะเราต้องทําใจร่มๆอ่ะเอาเมื่อมันเกิดเหตุแล้วก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันไปนะคะแล้วก็ตั้งรับกันใหม่เรียนขอยกเอาแนวทางที่อาจารย์ธรเคยพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรการเตรียมรับมือน้ําท่วมในยุคปัจจุบันเนี่ยคืออาจารย์ธรจะเคยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัตินะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องคําว่าเขาใช้คําว่าภัยพิบัติจากโลกรวนเนาะ climate change เนี่ยนะแล้วก็พูดถึงปรากฏการณ์ของเรนบอมนะคะประเภทเนี้ยฝนตกหนักเฉพาะจุดแล้วก็มันก็ทําให้เขาเรียกว่าตกแช่ยาวนานจนระบายไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตเมืองคือพูดมาโดยตลอดแล้วก็อาจารย์ธรนี่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้มีเจออุทกภัยนะคะแต่ว่าอาจารย์ธรนี่เขาเตรียมมีเครื่องดูดน้ำด้วยอ่ะคือมันจะมีสักกี่บ้านที่เขาเตรียมเครื่องดูดสูบน้ำออกนะแต่ว่าก็มีการเตรียมแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้มาอย่างยาวนานคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็เห็นคือมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องอะไรล่ะเรียนแบบอาจารย์หรือทำอย่างอาจารย์เพราะทำอย่างอาจารย์ทุกคนไม่ได้หรอกมันต้องกำลังมีกำลังทรัพย์ด้วยนะคะแต่ว่ามันมองในแง่มุมว่าเราต้องเตรียมรับมือจริงๆรับมือหลายๆอย่างนะคะรับมือหลายๆอย่างในที่นี้ก็คือว่าบางทีถ้าเราอยู่เราเป็นกลุ่มของคนที่มีภาวะความเสี่ยงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเราเป็นคนเมืองอ่ะแต่ว่าคนเมืองเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านเก่าๆคุณจะเห็นไหมคะถ้าเป็นหมู่บ้านเก่าหรือว่าอยู่มานานแล้วเนี่ยนะคะในเขตเมืองแล้วถนนมันมาทีหลังสร้างตัดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยกสูงไปเรื่อยๆหมู่บ้านใหม่มาก็จะสูงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอหมู่บ้านเก่าที่มาก่อนถนนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่กันมาอย่างยาวนานก็กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปเวลาฝนตกมันไปตรงนั้นหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมู่บ้านเก่าเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงตามตรอกซอกซอยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาอีกและยิ่งถ้าเป็นบ้านไหนเป็นบ้านเขาเรียกว่าชั้นเดียวอ่ะก็ยิ่งมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องคิดถึงวิธีต่างๆเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าย้ายที่อยู่นะคะบางคนอาจจะย้ายมีกําลังทรัพย์บางคนย้ายนะคะดิฉันเคยไปมีเพื่อนเคยชวนไปตอนนั้นเราขับรถกลับจากต่างจังหวัดแล้วเขาก็ขับไปให้ชี้ให้ดูเนี่ยว่าคนกรุงเนี่ยไปซื้อบ้านที่เขาใหญ่ตอนนี้มันซื้อเลยกันมาเรื่อยๆนะจากจุดหนึ่งที่มันเคยซื้อแล้วก็ลามจนค่อยๆขยับใกล้เมืองกรุงเข้ามาทุกทีเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยเหตุผลของการซื้อของคนจำนวนที่มีกำลังทรัพย์ก็คือว่าเผื่อน้ำทั่วเมืองกรุงอันนี้คือกรณีคนมีตังค์ไงเขาก็ไปซื้อไปดักเอาไว้ก่อนเผื่อน้ำท่วมแล้วต้องย้ายอะไรเงี้ยมันได้เนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีสตางค์แล้วนึกจะย้ายบ้านก็ย้ายนะเคยอยู่มาแล้วถ้าย้ายแล้วมันสะเทือนอ่ะมันไม่มีสตางค์อ่ะมันก็ต้องมีวิธีการเนี่ยคำว่าวิธีการของดิฉันเนี่ยดิฉันก็เล็งนะเล็งเขาเรียกว่าเป็นโครงการจอยถ้าบ้านหลังชั้นเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่คือไม่มีของเยอะอ่ะต้องพยายามไอ้นั่นตัวเองอ่ะต้องพยายามให้ทำชีวิตให้กระชับอ่ะแล้วมีโครงการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ฉันก็ต้องดูก่อนพึ่งพาญาติพี่น้องก่อนเอาบ้านพี่น้องกันด้วยเนี่ยด้วยกันนี่แหละตอนยุคสมัยที่ถ้าบ้านเราน้ำท่วมนะคะเราไปอยู่กับเขาช่วงปี54เดือนก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งถ้าเป็นอีกช่วงหนึ่งถ้าเขากระทบก็มาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีลักษณะบางอย่างเนี่ยที่ฉันว่าในยุคต่อไปมันจำเป็นแล้วล่ะนะคะหรือแม่จะต้องมีโครงการแบบไหนอย่างไรที่เรียกว่าลี้ภัยชั่วคราวนะคะมีวิธีการจะต้องไปอยู่อาจจะอพยพไปอยู่คอนโดอพยพไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่อันนี้เป็นโครงการที่มันต้องขยับปรับเปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่ได้การซื้อบ้านแต่ละหลังมันไม่ใช่นึกจะย้ายก็ย้ายกันง่ายๆนะ มันคือสตางค์ทั้งนั้นนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่วิธีการที่มันที่อาจารย์ธรฝากเอาไว้เนี่ยแล้วที่ฉันคิดว่ามันจำเป็นมากๆอาจารย์ธรเขาพูดแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าคือวิธีการเช็คสภาพอากาศในยุคปัจจุบันเนี้ยมันไม่สามารถคาดการล่วงหน้ายาวๆได้หลายวันคือประเภทแบบยาววางแผนยาวๆมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตรวจเช็คเรดาร์ฝนล่วงหน้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงเองนะคะเขาจะมีวิธีการตรวจคือผ่านแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ผ่านของไทยก็มีของต่างประเทศก็มีแต่ต้องเช็คแล้วเช็คทีๆบ่อยๆนะคะคือจะไปเชื่อว่าโอ้สัปดาห์นี้นี่ไม่มีนะคะแหมซันชายพระอาทิตย์ส่องอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเช็คยิ่งถ้าสถานการณ์แบบนี้ต้องเช็คทีค่ะ
0: มาเหมือนโลกยุคใหม่นี่มันก็ demanding เราเยอะเหมือนกันนะคะคือเรียกร้องสกิลเซตหลายอย่างนะคะในการที่จะอยู่ได้โดยปลอดภัยนะเราเคยพูดเรื่องสังคมที่มันเปลี่ยนนะพี่โนคุณผู้ฟังในแง่ของความเสี่ยงเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเรื่องของ climate change นะคะสภาพอากาศเอลนินโยลานินญานะคะที่จะส่งผลกระทบมากๆนะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยถ้าเราลองเอามาแบบพลอตกราฟอะเราจะเห็นว่ามันเยอะขึ้นมันถี่ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือหลายๆเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นเนาะจากที่ฝนตกใช่ไหมมันก็กลายเป็นตกหนักอย่างเงี้ยนะหนักมากขึ้นนะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นด้วยนะดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรับมือแล้วก็การป้องกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรเนาะให้มันปลอดภัยให้มันอยู่รอดได้นะคะเรื่องแบ็กอัพแพลนนั้นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะว่าจะทำอย่างไรนะเกิดเหตุนี้เผชิญเหตุนี้1 2 3 4แล้วก็ยิ่งเรียนวัดในส่วนที่จะเป็นองค์ความรู้ต่อไปในพี่โนมันอาจจะต้องเป็นการรับมือภัยพิบัติสำหรับเจนที่เป็นเจนลูกหลานเราอะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนเราพูดเรื่องบ้านใช่ไหมบ้านมันก็จะเป็นการเป็นเจ้าของบ้านได้เนี่ยก็ต้องเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์เจนเอ็กกันนะที่เรายังเชื่อเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยของเรามีแลนด์นะคือมีที่ดินของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มองการเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมเจ้าของบ้านเจ้าของทรัพย์สินละมันก็อาจจะ move ตัวเองไปสู่คอนโดบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบของการรับมือมันก็อาจจะมีความแตกต่างนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับในรุ่นก่อนๆด้วยนะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ต้องปรับตัวไปพร้อมกันเนื่องว่าเกิดเหตุเผชิญภัยพิบัติหนึ่งเนี่ยเรียนรู้กันได้เยอะนะคือหลากหลายแง่มุมเลยเอาแบบที่เราเห็นหน้างานนะเรื่องของการจัดการเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเรียนว่าเห็นและสอนลูกสอนหลานได้แบบมีสถานการณ์จริงอ่ะนะอยู่ตรงนั้นเลยนะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้นะมันต้องช่วยกันมันต้องมีวิธีคิดยังไงเรื่องของการกักตุนสินค้าอีกอันนึงที่น่าห่วงมากก็เรื่องของห้องน้ำเรื่องของการซักผ้าไม่แห้งเรื่องของแบบแดดเรื่องของคือมันอยู่ในเนี้ยที่เราสามารถที่จะคุยกันได้นะแล้วก็รวมถึงข้างหลังนะสิ่งที่เป็นการเตรียมพร้อมการจัดการหรือความเข้าใจนะความเข้าใจในโลกที่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเรียนว่าต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมากเรื่องเนาะเราก็พยายามชวนกันมองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์ที่แน่นอนเราไม่อยากให้มันเกิดอะแต่ถ้าเกิดมันเกิดมาแล้วอย่างน้อยมันก็ต้องมีบทเรียนรู้แล้วก็ช่วยเราให้เราเตรียมตัวให้ดีขึ้นนะคะสำหรับการเผชิญเหตุครั้งต่อไปค่ะ
1: จริงแท้ที่สุดค่ะจริงแท้ที่สุดนะคะว่ามันคือบทเรียนทั้งนั้นเลยนะคะที่จะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เตรียมการสำหรับรับมือในครั้งต่อไปนะคะก็คือนอกเหนือจากการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมตัวในเชิงความปลอดภัยนะคะว่าจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรเนี่ยบางทีเราต้องคาดคะเนด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันว่าเมืองกรุงเนี่ยมันเป็นเป้าหมายนะเป็นเป้าหมายของน้ำท่วมมีความเสี่ยงสูงนะไม่ใช่แค่ยกของขึ้นที่สูงอย่างเดียวนะแต่ดิฉันว่าหลายต่อหลายอย่างที่มันต้องมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนที่จะมันจะเกิดเหตุนะคะเช่นนะคะเรามีอาหารแห้งที่มันเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะหน้างานที่คุณแปมยกตัวอย่างเนี่ยดิฉันก็นึกออกปี54เนี่ยตอนที่มันจะเกิดน้ำท่วมตรงย่านฝั่งทนเนี่ยก็ตะเวนเหมือนกันนะคะพยายามจะไปดูว่าเอาร้านสะดวกซื้อมีซื้อตุนไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้ประกาศแล้วน้ำมันมาแล้วนะคะไปดูตรงคลองอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยมาแน่ก็เลยไปร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่าเชลมันเกลี้ยงอย่างที่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ไม่เคยเห็นเลยขนมปังสักชิ้นไม่ว่าขนมปังอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเหลือของที่มันเป็นช่องฟรีซเลยไม่มีเหลือมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบช็อกอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนะคะเฮ้ยมันเคยเห็นแต่ในหนังอะในภาพยนตร์ว่าบางทีมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบเนี้ยมันไม่เหลืออะไรให้เลยนะคะอ่ะแห่งหนึ่งแล้วลองไปแห่งอื่นบ้างเป็นเหมือนกันหมดนะคะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการในความหมายก็คือว่าเราต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆโดยเฉพาะเรื่องยารักษาโรคนะคะที่ฉันว่ามันจำเป็นค่ะเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเอาไม่อยู่เหมือนกันนะมันต้องมีเขาเรียกกระเป๋าฉุกเฉินเนาะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมียารักษาโรคมีอะไรที่มันจำเป็นนะคะอุปกรณ์ไฟฉายคือถึงเวลาถ้าไฟฟ้ามันดับขึ้นมามันใช้ไม่ได้เรามีไหมไฟฉายมันเป็นไฟฉายที่มันไม่ใช่พึ่งพาการชาร์จแบตนะคะมันมีไฟฉายปกติไหมอะหรือมันมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่มันกันน้ำแล้วใช้ชีวิตได้รองเท้าที่เราต้องลุยกันน้ำหรืออุปกรณ์ที่สำหรับที่ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะมันจำเป็นต้องมีนะดิฉันว่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเราต้องเตรียมการไม่ใช่ว่าไปเอาน้ำบ่อหน้าแล้วก็มาแย่งกันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะดูจากเวลาต้องพักแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้า
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ท
4: ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงกิ่นแก้ว
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิติดาแสงกิ่นแก้วดิฉันสุมนต์ สิทธิสมานนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวที่ยังเป็นความทุกข์ใจนะร่วมกันนะกับพวกเราชาวหมู่คนกรุงเนาะนะคะก็รับผลกระทบกันไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าคุณตั้งอยู่ตรงไหนของพื้นที่รับน้ำเต็มๆหรือเปล่าหรือรับหางมันนะคะก็เราสองคนยังอยู่กับคุณผู้ฟังตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งกำลังใจนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะไม่ได้อยู่กันยาวนะก็วันอาทิตย์ก็มีเวลาให้เราประมาณชั่วโมงเศษๆนะคะอัปเดต เรื่องราวประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็เรียกว่าส่งกำลังใจกันให้คุณผู้ฟังเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้ก็หนักหน่วงนะคะก็อยากใช้พื้นที่นี้ในการแลกเปลี่ยนกันคือบางทีเวลาที่มันไม่รู้ทำยังไงนะการได้มีพื้นที่นั่งคุยกันบ่นกันนะช่วยกันคิดช่วยกันคุยหาทางออกนะคะบางทีก็ทำให้รู้สึกดีนะคือในแง่ที่ว่าเราไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวนี่หว่าหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวนะเรียนว่าส่วนหนึ่งตัวสื่อนะตัวแพลตฟอร์มเองก็สามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะก็อัปเดตข่าวคราวกันได้นะคะก่อนที่จะไปคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็การจัดการในระดับครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เราเจาะกันมาที่ชาวกรุงนี่แหละนะชาวกรุงเทพเมืองฟ้าอมรเนี่ยนะคะว่าทำอะไรกันอยู่นะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็คิดว่าน่าต้องมีหลากหลายสิ่งที่ต้องทำทั้งวันนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์ก็ทำงานกันด้วยนะคะสำหรับหลายคนที่ยังอยู่ในชีวิตของการทำงานแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะจากคลื่นด้วยนะคะก็ Thinking Radio นะคะเราพูดถึงเรื่องของ AI เนาะเป็นเรื่องที่ณวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตกขบวนอะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่พูดถึง AI ก็อาจจะมีทั้งคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าคลื่น 90.5 ก็บอกได้เลยว่าทำเรื่องยากให้เข้าใจได้ในเวลาอันไม่นานนักนะคะเพราะวันนี้ AI for Life จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะโดยครั้งนี้จะกลับมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษค่ะที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านจิบกาแฟเดินทางหรือว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญก็คือสามารถกดดูซ้ำนะคะย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สอันนี้คือแล้วแต่เราเลยเนาะจัดเต็มค่ะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะอันแรกเป็นวิชา Click and Create นะคะก็ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ค่ะเป็นเหมาะกับสายสร้างสรรค์นะคะหรือว่า วัยเก่าที่อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI นะคะเนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแล้วก็สอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆด้วยนะคะเอาไว้ให้เราได้โพสต์ลงโซเชียลนะคะหรือว่าส่งไลน์หาเพื่อนๆนะคะรับรองได้เลยว่าจะต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะส่วนวิชาที่2เป็นวิชา AI ช่วยขายสร้างคอนเทนต์นะคะสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะก็สำหรับใครสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนะคะวิชานี้ก็เอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวค่ะช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นยังไงให้โดนใจนะคะวางแผนคอนเทนต์ออกแบบโปรโมชั่นนะคะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ดันยอดขายของคุณให้ปังๆยิ่งกว่าเดิมนะคะดังนั้นเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยไม่ว่าวัยไหนก็พูดได้นะคะไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะเป็นตัวช่วยให้กับชีวิตการทำงานของคุณสะดวกแล้วก็สนุกขึ้นได้นะคะโอกาสแบบนี้ค่าลงทะเบียน159 บาทนะคะ159 บาทนะคะเรียนกันได้ยาวๆก็ชวนกันให้รีบนะคะแล้วก็สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 กันยายนนี้อีกไม่กี่วันนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ @thinkingradio เจ้าเก่านะคะ @thinkingradio อย่าลืมใส่ @sign นะคะข้างหน้าด้วยนะคะก็เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้จาก Thinking Radio ค่ะ
1: ก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเสมอๆนะคะแล้วก็ที่เราสองคนผู้หญิงมากเรื่องก็เคยบอกคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าเราสองคนก็อาจจะต้องจัดกิจกรรมนะคะแต่ดูจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วขอคิดเยอะหน่อยนะคะแล้วปีนี้เศรษฐกิจก็แบบว่าเหนื่อยยากกันเกินนะก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวเราคิดโปรเจกต์เจ๋งๆแล้วเราค่อยมาคิดว่าเออเราจะไปที่ไหนแบบไหนทำกิจกรรมอะไรนะคะถึงแม้แต่ผู้ฟังเองอยากจะแนะนำเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามนะคะดูว่าเราจะไปที่ไหนความจริงเคยบอกผู้ฟังไว้แล้วแล้วก็เคยบอกคุณแปมด้วยนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราลองเปลี่ยนไหมนะคะจากที่เรามาในประเทศเราลองไปต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังจะไปกับเราไหมเนาะนะคะก็เดี๋ยวว่ากันค่ะนะคะเราลองดูว่ามันจะสามารถมีกิจกรรมอะไรดีๆแล้วก็มาเจอกันนะคะผ่านในการผู้หญิงมากเรื่องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมต่างๆที่คุณแปมบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางอสมทเองก็จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนตัวยงก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมดีๆของอสมทได้นะคะทีนี้กลับเข้าสู่เรื่องราวของเรากันบ้างนะคะว่าคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีจังนะคะแล้วก็คุณแปมก็เล่าให้เราฟังแต่เบรกแรกแล้วนะคะว่าคุณแปมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันแล้วก็วันเสาร์ที่มีภารกิจจำเป็นที่จะต้องไปสอนจริงๆต้องไปสอนที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคุณแปมแต่ว่านักศึกษาเองก็ต้องเดินทางดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเรียนอย่างนี้แหละ คือ learn from home นะคะ ก็ให้เขาเรียนกันผ่านทางออนไลน์นะคะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งของการแก้ปัญหาคือเรามาถึงยุคสมัยที่เราใช้เทคโนโลยีแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นี่นั่นว่ามันจำเป็นมากแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายก็จำเป็นที่จะต้อง work from home นะคะคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยที่ทำงานมันไม่ท่วมมากันได้ต้องคิดถึงคนที่เขาเดินทางด้วยนะคะว่าเขาจะเดินทางมาแบบไหนอย่างไรเนี่ยเส้นทางการเดินทางไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใจเขาใจเราค่ะช่วงนี้เนี่ยจำเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้วิธีการเดินทางหรือใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยการทำงานเนี่ยในยุคนี้มันทำงานผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ในแบบนี้ใจคนมันไม่ค่อยอยากทำอะไรแล้วนะ
0: ห่วงบ้าน
1: ที่จะแบบตาย
0: ค่ะใช่
1: ค่ะก็ส่งกำลังใจกันค่ะ
0: ใช่ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณว่าเนี่ยคือมันบางทีก็อยู่ในสถานการณ์ที่ห่วงหน้าพะวงหลังอ่ะเนื้อออกไหมถ้าเกิดว่ายิ่งออกจากบ้านแล้วเอ๊ะเรามีผู้สูงอายุมีเด็กช่วงนี้ก็เด็กๆก็มีเริ่มปิดเทอมกันด้วยนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยก็กลายเป็นห่วงหน้าพะวงหลังก็ทำให้งานมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราอยากให้เป็นนะเน้นว่าเรื่องของการเรียนรู้การเตรียมพร้อมนะก็เป็นอีกอันนึงที่จะช่วยทำให้ ชีวิตประจำวันของเรามันดำเนินไปได้อย่างไม่ค่อยสะดุดคือมันสะดุดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันคือวิกฤตเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอผลกระทบเนี่ยไม่มากก็น้อยมันก็ต้องมีการจัดการมีค่าใช้จ่ายนะหรือว่ามีสิ่งที่เราต้องกังวลแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ชวนคุยกันว่ามันจะลดความกังวลได้ยังไงนะคะก็ตั้งแต่การตั้งรับเนาะการเตรียมความพร้อมการมีแผนสำรองนะคะแล้วก็สำคัญก็คือใจเรานี่แหละคือบางทีก็ห่วงไงกังวลอย่างวันเนี้ยที่เราให้พี่หนุ่ยคุณฟังว่าไปห้างซูเปอร์สโตร์แถวบ้านเนี่ยคือมันเห็นบรรยากาศเลยอะว่ามันเป็นการช้อปปิ้งแบบรีบเร่งอะคือทุกคนใส่แล้วก็รถเข็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือรู้เลยว่ามันไม่ใช่การช้อปปิ้งประจำวันอาทิตย์ธรรมดาหรือวันเสาร์ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นการช้อปเพื่อเป็นการตุนนะหรือเพื่อเป็นการทำให้เรามั่นใจว่าจะมีอาหารการกินซึ่งส่วนหนึ่งมันก็นำมาซึ่งความเครียดหรือว่าแม้กระทั่งตามร้านอันนี้ก็เห็นอยู่เลยนะคะว่าบางร้านเนี่ยไม่มีของขายนะพวกร้านที่เป็นร้านสแตนอะโลเล็กๆที่อยู่ตามซูเปอร์สโตร์พี่น้องคุณฟังได้ออกมาไม่มีของอ้าวแล้วก็ถามอ้าวแล้วขนมล่ะเบเกอรี่อยู่ที่ไหนยังไงเขาบอกว่ามาส่งไม่ได้คือเนื่องจากนี่แหละเกิดเหตุถนนที่ทำให้ร้านค้าเขาไม่สามารถที่จะเอาของคือไม่มีของมาเอามาขายเราได้นะคะก็เรียกว่าลำบากกันทั้งหมดทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็พยุงรักษาสถานการณ์แล้วก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยช่วยอะไรก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างอยู่ในที่ตั้งเนาะแต่ว่าจะช่วยกันก็คือเป็นเรื่องกำลังใจนะคะเรื่องของการส่งไอ้ความรู้สึกนะหรือว่าทำให้รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราไม่ได้เกิดขึ้นคนเดียวนะปัญหานี้หรือความรู้สึกนี้นะคะก็จะผ่านไปด้วยกันเนี่ยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสังคมไทยเราถนัดมากนะคะกับการส่งความเอื้อเฟื้อหรือว่าการเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์วิกฤตในทุกๆอย่างที่ผ่านมาค่ะ
1: นะคะจริงๆอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ระหว่างวันอย่างวันเสาร์เนี่ยทั้งวันเนี่ยก็เรียกได้แต่ว่าก็ต้องทักทายอ่ะโทรไปถามไทยเพื่อนที่อยู่ที่นั่นที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วยังอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็มันเป็นความห่วงใยความจริงมันดูเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่ทางด้านจิตใจมันก็จำเป็นนะในท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเนี่ยดิฉันว่ามันก็คือเหมือนหัวอกเดียวกันไห
0: ม
1: ตอนเนี้ยนะคนที่อยู่ในฝั่งเดียวกันนะกลายเป็นคำถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องหมายรวมไปถึงการเดินทางในหลายๆคนเพราะว่าทุกคนก็มีแพลนอยู่นะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เส้นทางการเดินทางไปสนามบินนะคะก็อันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจกันด้วยแล้วก็ฝากถึงอะไรล่ะฝากถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็ต้องแต่ก็ดีนะคะดิฉันเห็นด้วยว่ามันมีการออกมาตรการต่างๆของสายการบินหลายสายการบินนะคะที่ออกมาว่าถ้าใครได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยนะคะในช่วงวันที่26ถึง28เนี่ยบางทีมันไปสนามบินไม่ได้ไปไม่ทันเพราะว่าโอ้เส้นวิภาวดีมันก็ท่วมใช่ไหมคะก็ออกมาขยับเปลี่ยนปรับไฟให้มีมาตรการภายใน30วันหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอะนะคะไม่มีใครอยากไปสายเพราะทุกคนมีแผนนะคะแล้วก็มีแผนที่จะต้องเดินทางอยู่แล้วแต่ว่าพอมันถึงเวลามันไปไม่ได้อะมันไปไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะเรียกรถก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกฝ่ายเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็มีมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือกันแบบเนี้ยนะคะมันก็ทำให้มันผ่านไปแล้วก็มันอย่างน้อยๆผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็สตางค์มันก็ยังพอโอเคไงนะคะถ้าไม่มีมาตรการเหล่านี้นี่โอ้ดิฉันว่าเหนื่อยอะนะคะก็ส่งกำลังใจกันทั่วๆจริงๆค่ะนาทีนี้เนี่ยมันต้องช่วยกันทั้งบรรดาผู้ประกอบการหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะต้องเห็นอกเห็นใจนะคะไม่ใช่แค่อะไรล่ะจะมองแต่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะหรือว่ามันกระทบเขาเรียกว่าเฉลี่ยทุกกันหน่อยนะคะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันเคยเฉลี่ยสุขกันมาแล้วเฉลี่ยทุกกันบ้างนะคะเพื่อให้มันบรรเทาความเดือดร้อนกันไปนะคะเพราะว่าเห็นไหมคุณแปมเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าที่บ้านคุณแปมเอารถไปจอดที่อื่นนะคะที่จะเพราะว่าพื้นน้ำมันเข้าบ้านคุณแปมก็เตรียมการแล้วก็คาดคะเนสถานการณ์ว่าเดี๋ยวน้ำถ้าไม่ออกตอนนี้เดี๋ยวจะออกไม่ได้นะคะแล้วก็ไปจอดในที่ที่สูงกว่าดิฉันว่าเห็นข่าวคราวแล้วโอ้โหคุณคิดดูสิรถหลายคันที่ไม่สามารถที่จะออกได้แล้วท่วมทั้งคันอย่างเงี้ยโอ้ ไม่อยากจะคิดเลยค่ะ
0: จริงอ่ะไม่นอนเพราะว่าเหตุการณ์หนนี้เนี่ยมันเป็นต้องบอกว่ามันข้ามคืนเนาะคือบางทีก็ไม่ได้คิดอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองแบบล่วงหน้าที่จอดแช่จอดทิ้งเอาไว้แล้วก็หลับไปเงี้ยแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ตกใจนะเพราะว่ามองลงไปเฮ้ยทำไมน้ำมันไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยแล้วก็มันก็กลายเป็นแบบตกแบบไม่มันยังไม่หยุดเลยอ่ะคือมันยาวมากๆนะคะก็เรียกว่าก็แน่นอนอ่ะมันก็เกิดไอ้ความรู้สึกถ้าเราถอยหลังไปสักวันสองวันเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแบบแพนิคอยู่แล้วว่าเราจะทำอย่างไรจะจัดการอย่างไรซึ่งยิ่งพอเป็นสังคมเมืองเนี่ยบางทีมันก็ยากนะมานั่งมองซ้ายมองขวาเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จักก็เจอเหตุเหมือนกันนะจะขอความช่วยเหลือใครบ้างนะยิ่งเราเห็นภาพบางทีโรงพยาบาลอย่างเงี้ยโรงพยาบาลในเขตที่เรียกว่าต่ำนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยว่าเราเห็นขอความช่วยเหลือเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างคือบางทีก็รู้เลยว่าเราจะไปช่วยอะไรเขาได้มากกว่าการส่งกำลังใจแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในยามเนี้ยมันเป็นยามยากยามทุกข์นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีข้อดีเนาะในแง่ของการที่ทำให้มันเกิดการลิงก์หรือว่าสร้างเชื่อมต่อนะคะเน็ตเวิร์กหรือว่าการช่วยเหลือนะการที่จะขอรับความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเรียกว่าตรงนี้ก็เป็นอันนึงที่มันช่วยได้นะคะส่วนในกลุ่มของเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยที่ณวันนี้เนี่ยก็รายงานกันมาทราบกันโดยตลอดเนี่ยบางบ้านก็ต้องรื้อพื้นคือสถานการณ์ความเสียหายไม่ต่างจากตอนน้ำท่วมใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าแล้วมันก็คือจบอะเนื่องมามันจะท่วมเข่าหรือจะท่วมข้อเท้าหรือจะท่วมเอวเนี่ยนะมันก็คือต้องมีลักษณะของความสูญเสียแล้วก็การจัดการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมานะคะก็ส่งกำลังใจกันอย่างเดียวเนาะแล้วก็อย่างที่พี่โนว่าเลยก็ต้องช่วยกันนะแบ่งรับแบ่งสู้แบ่งทุกข์เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันนะคะใครทำอะไรยังไงตรงไหนเป็นผู้ประกอบการเป็นคนที่จะช่วยหาข้อมูลช่วยส่งต่อความช่วยเหลือด้านไหนยังไงบ้างเนี่ยต้องช่วยกันในยามนี้เลยค่ะ
1: นะคะแล้วก็ทำให้บทเรียนครั้งนี้เนี่ยครั้งหน้านี่อาจจะต้องเตรียมการให้มากกว่านี้นะคะเตรียมการในนี้คือที่อย่างที่ได้บอกผู้ฟังไปนะคะว่าเอาเรื่องหลักๆเลยการติดตามข่าวสารไม่ใช่ติดตามวันต่อวันนะคะต้องบอกว่าชั่วโมงรายชั่วโมงแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะติดตามภาครัฐอย่างเดียวดิฉันก็ว่าไม่ทันถึงติดตามหลายช่องทางมากนะคะแล้วก็อย่าอะไรล่ะอย่าเชื่อสถานการณ์เดียวต้องหัดเป็นคนที่เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนะคะหรือว่าดับเบิลเช็คนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าสถานการณ์พอมันเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะก็ยกของขึ้นที่สูงอันนี้มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่บอกเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าจะต้องมีโครงการแลกเปลี่ยนบ้านนะคะอพยพชั่วคราวก็ต้องเตรียมการเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินนะคะอีกอันนึงที่อยากจะให้เตรียมด้วยก็คือเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ทุกครั้งที่มีการน้ำท่วมแล้วก็จะมีการเสียหายแล้วก็มีความสูญเสียนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันท่วมมาสิ่งแรกที่ต้องทำคือปิดเบรกเกอร์สับคัตเอาท์ออกนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้สำคัญมากต้องบอกว่าขีดเส้นใต้เลยเพราะว่ามันอันตรายมากๆต้องงดสัมผัสกระแสไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็สอนให้มันเป็นคือบอกลูกหลานในบ้านกันด้วยเด็กเล็กเลยว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบเนี้ยสิ่งที่ลูกต้องทำสิ่งแรกก็คือต้องไปสับคัตเอาท์แล้วคัตเอาท์อยู่ตรงไหนบอกลูกด้วยนะคะว่าต้องตัดมาก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเกิดเมื่อไหร่เราไม่อยู่บ้านนะคะลูกก็จะได้รู้ตำแหน่งด้วยว่าตำแหน่งนี้อะไรคืออะไรตรงไหนนะคะแล้วเมื่อสับคัตเอาท์แล้วอะไรบ้างที่ไม่ควรสัมผัสแล้วก็นอกจากกระแสไฟมันก็จะมีอันตรายจากสัตว์มีพิษก็ต้องสอนลูกหลานของเรานะคะบอกเด็กๆด้วยว่ามันมีโอกาสเพราะว่าสัตว์มันเองมันก็หนีน้ำมามันก็มาพร้อมน้ำเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากๆเลยสัตว์มีพิษเนี่ยนะคะอยู่หน้าบ้านจะต้องมีตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดนะคะสวมรองเท้าบู๊ทคือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะจริงๆควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องลุยน้ำต้องสวมรองเท้าบู๊ทหรือว่ารองเท้าที่มันปิดมิดชิดอ่ะนะคะถ้าต้องลุยน้ำต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้ตรงที่มันเป็นกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวด้วยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางถ้าเราจะใช้รถยนต์ลุยเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยมันบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องขับให้เป็นด้วยนะ ในจังหวะที่ในการขับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เคยขับรถลุยน้ำมาแล้วเนี่ยถ้าเหยียบเบรกเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเลยต้องรู้จังหวะในการขับด้วยแล้วก็น้ำระดับไหนนะคะที่มันไปได้กับไปไม่ได้ถ้าไม่ได้จริงๆอย่าลุยแล้วก็จอดขึ้นที่สูงค่ะนะคะอันเนี้ยเตรียมไว้ก่อนละนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่บอกผู้ฟังไปว่าข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องมีบ้างตุนบ้างไม่ต้องไปตุนหน้างานนะคะมีเอาไว้เป็นเสบียงในตัวเราและถ้าสมมติมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ซื้อบ้างแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าโอ้ยต้องเตรียมแบบชนิดที่หนักหนาสาหัสไปแย่งกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเคยเกิดการแย่งกันในลักษณะแบบนี้พอถึงเวลาที่น้ำลดลงมาแล้วบางทีข้าวของมันก็หมดอายุนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จนหมดค่ะ
0: ค่ะมันก็ต้องฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เรื่องของสัตว์มีพิษเนี่ยนี่เห็นด้วยกับพี่โนเลยเนาะทั้งส่วนของการลุยนะหรือการใส่รองเท้าต่างๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในวัน2วันเราจะกลับมาใส่ใหม่อย่าลืมให้เด็กๆฝึกเคาะด้วยนะเคาะรองเท้านะเพราะบางทีพวกสัตว์มีพิษก็ไปหาอุ่นๆเนาะไปอยู่ในรองเท้าเราไม่เห็นเอาสวมเข้าไปก็เป็นเรื่องกันขึ้นมานะคะรวมทั้งมีคล้ายๆกับเบอร์ฉุกเฉินเนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะเคสของน้ำท่วมอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงเคสฉุกเฉินอื่นๆนะคะที่ทำอย่างไรจะแจ้งคนในบ้านให้รับรู้ทั่วกันเนาะเช่น1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งเป็นศูนย์ความช่วยเหลือเร่งด่วน1669อันนี้เราน่าจะคุ้นๆจำกันได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำหรับกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลได้นะคะ1555สายด่วนกรุงเทพมหานครนะคะ1146ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงนะคะ1130การไฟฟ้านครหลวง1129การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็แน่นอน191199ก็กลุ่มของเหตุด่วนเหตุร้ายการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็สาธารณภัยอื่นๆนั่นว่าเบอร์พวกนี้จำเป็นนะจำเป็นอย่างยิ่งอาจจะต้องมีการแบบลิสต์เอาไว้นะคะเอาที่จำเป็นติดเอาไว้ข้างตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็รวมถึงไฟฉายอุปกรณ์ทำแผลแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เนี่ยบางทีพอจะใช้เนาะหาไม่เจอนะว่าอยู่ที่ไหนแต่จริงมีหมดดังนั้นก็อาจจะต้องเอาไว้ให้มันเป็นที่นิดนึงนะคะเผื่อจังหวะที่เราต้องการจะใช้เราจะได้นึกออกว่าอยู่ที่ไหนนะคะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เราสามารถเตรียมการได้นะก็คือจะบอกว่าไม่ให้มันเกิดความเสียหายเลยเนี่ยพูดถึงภัยธรรมชาติเนี่ยยากนะคือฝืนอะไรก็ฝืนได้นะแต่ว่าฝืนกับเล่นกับธรรมชาติหรือสู้กับธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์แพ้มาตลอดแต่ว่าการเตรียมการรับมืออย่างไรให้มันเกิดimpact นะเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเตรียมการได้ค่ะ
1: โอ้นั่นแหละค่ะนะคะเป็นส่วนที่อย่างน้อยๆเนี่ยเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือให้ดีนะคะฟังดูแล้วก็นะคะก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณแต๋มบอกเนี่ยว่าหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหลายเนี่ยให้มันเป็นส่วนกลางของบ้านเนี่ยเห็นด้วยค่ะว่าอะไรที่ทุกคนรับรู้ตรงกันตัวใหญ่ๆเลยเวลาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะก็ติดเอาไว้นะเป็นส่วนกลางของบ้านแล้วก็ติดไว้ส่วนใหญ่ก็ใช้ตู้เย็นร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทุกคนคิดอะไรไม่ออกก็แปะหน้าตู้เย็นนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็ใช้มันทุกสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะหรือแม้กระทั่งเรื่องสังแก๊ส สังแก๊สมีปวกอะไรรวบรวมให้หมดเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็ติดเอาไว้นะคะคือคนนึงไม่อยู่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะต้องโทรยังไงค่ะก็นะจากนี้ไปเราต้องเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยอยู่จะบอกว่าทุกปีก็ไม่อยากให้มันเป็นทุกปีแต่ว่าหนักมากขึ้นตลอดแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก่อนที่จะปิดท้ายก็คือว่ากรณีที่ท่านมีเด็กเล็กอยู่ในบ้านนะต้องสอนนะคะให้เขาป้องกันตนเองให้ได้ว่าตอนน้ำท่วมห้ามไปสัมผัสอะไรบ้างนะอย่าคิดว่าลูกเขาเล็กเกินไปแล้วเราช่วยเหลือเขานะคะต้องคิดอยู่บนพื้นฐานว่าเผื่อเราไม่อยู่เกิดมันท่วมตอนเราไม่อยู่หรือมันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าจุดที่เขาห้ามอยู่ใกล้เด็ดขาดคืออะไรเช่นไม่ไปสัมผัสปลั๊กไฟหรือว่าไปอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็จุดไหนอะคือเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่มักมองข้ามแล้วก็คิดว่าเราดูแลลูกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเอง แต่ต้องคิดว่าสมมุติว่านะคะสมมุติว่าเกิดแม่ถูกไฟฟ้าดูดแล้วลูกอยู่เงี้ยแล้วลูกมาสัมผัสเราอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยต้องบอกลูกว่าอย่าสัมผัสหรือแม้กระทั่งแม่ถูกไฟดูดนี่ไม่ใช่ลูกเดินเข้ามาแล้วมาจับเราถูกดูดไปด้วยอีกนะก็สอนเขาอะถ้าแม่ถูกไฟดูดแล้วต้องทำยังไงนะช่วยไม่ได้ก็เอาอะไรไปผลักเอาแม่ออกมาหรือไปบอกใครบอกผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันต้องมีสอนทักษะชีวิตเนี่ยคือเอาทุกเขาเรียกว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่เสมอมันมีการเรียนรู้อยู่เสมอที่มันแฝงอยู่แล้วก็การเรียนรู้นั้นควรจะส่งต่อให้กับเด็กๆด้วยนะคะอย่ามองข้ามเด็กๆแล้วคิดว่าเราจะต้องเป็นคนช่วยเหลือเด็กนะคะอย่าลืมเด็กเขาอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าจำกันได้มันเคยเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะคะที่พัทยาถ้าจำกันได้นะคะเคยมีเคสที่เด็กน้อยบอกแม่ว่าอ้านะคะให้ทำตัวแบบไหนนะคะเพราะเรียนมาจากที่โรงเรียนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะ
0: ครับเวลาหมดลงแล้วนะคะส่งคุณผู้ฟังไปจัดการภารกิจนะคะแล้วก็ยังส่งกำลังใจกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเราสองคนกลับมาเจอคุณผู้ฟังกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้า 7:30 ถึง 9:00 กับรายการผู้หญิงมากเรื่องวันนี้สมบูรณ์นิชิดาลาละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
12: ขณะนี้เวลา 9:00 น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุชี้หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนสู่เมียนมาไทยยังได้รับอิทธิพลถึงวันนี้เตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่14ระบุว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินระบุว่าล่าสุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางประเทศเมียนมาแล้วแต่ขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยเช้านี้ยังมีลมทิศใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทำให้ยังมีฝนตกเล็กน้อยเป็นระยะจากแนวด้านหลังของหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ปริมาณฝนโดยรวมลดลงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงโดยคาดว่าช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้ฝนจะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจต้องใช้เวลาอีก 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมสะสมและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งคูหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับวันพรุ่งนี้พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงสทนช.เผยวันนี้ฝนตกหนักสุดที่นครนายกแม่น้ำล้นตลิ่งปภ.แจ้งประชาชนอพยพสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์ฝนโดยปริมาณฝนสูงสุดรายภาคพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุด274มิลลิเมตรรองลงมาภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี202มิลลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนอง123มิลลิเมตรภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร122มิลลิเมตรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา78มิลลิเมตรฝนที่ตกหนักส่งผลระดับน้ำแม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนระดับสูงสุดผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาลิกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและการใช้สะพานข้ามลำน้ำที่มีน้ำล้นสะพานสำหรับสภาพอากาศวันนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งสทนช.คาดการณ์ว่าช่วงวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่อนกำลังลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสานหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
14: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วง New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับเช้านี้จะจัดหนังสืออมตะอีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในการสร้างแรงโดยบันดาลใจให้คนนับล้านเนี่ยประสบความสำเร็จดึงเอาศักยภาพที่นอนเนื่องอยู่เนี่ยออกมาใช้เป็นรูปธรรมนะฮะและที่สำคัญก็คือทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนอกจากประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขในแต่ละวันที่ใช้ชีวิตบนโลกนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในการสร้างสิ่งที่ดีต่างๆให้กับชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าอ่านตั้งแต่เด็กเป็นหนังสือเล่มเดียวเล่มแรกนะฮะที่ตรึงอยู่ในจิตใจของผมทำให้ผมมีทุกวันนี้ท่านผู้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Law of Success นะครับ The Law of Success หรือภาษาไทยแปลแล้วแปลว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จ The Law of Success เขียนโดยดร.นโปเลียนฮิลส์นะครับตั้งแต่เด็กๆเนี่ยประมาณม.2 ม.3 เนี่ยก็อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับบังเอิญวันหนึ่งเนี่ยเป็นที่ร้านหนังสือเอ๊ะเล่มนี้มันแปลกนะคือก่อนจะซื้อมันก็เด็กๆก็ไม่มีเงินมากนักนะแต่คิดว่าถ้าเราอยู่อย่างไรความหวังในชีวิตอยู่อย่างไรทิศทางไรจุดหมายมันเป็นชีวิตที่ค่อนข้าง miserable ค่อนข้างทนทุกข์ทรมานมากถึงแม้ต่อไปเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จต่อไปแต่แต่ละก้าวที่เดินเป็น10ปีเนี่ยมันอยู่ด้วยความว้าวุ่นกังวลและไม่แน่ใจ ชีวิตอย่างนี้ผมไม่ต้องการที่สองผมต้องการคนมาบอกผมว่าผมต้องใช้ไอ้ครับพลังงานสมองพลังงานทางด้านร่างกายและก็จิตใจเนี่ยไปสู่ทิศทางใดจึงเกิดดอกออกผลไม่ใช่มือคนตาบอดหูหนวกนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ชนที่ไหนก็ปรับเปลี่ยนทิศทางสภาพเช่นนั้นผมไม่ต้องการมีฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่จุดประกายความสำเร็จของผมนะครับทำให้ได้ทุนฟูลไบรท์นะครับไปเรียนอเมริกา University of Pennsylvania ล่าสุดก็มีการประเมินนะครับเป็นประธานชั้นระดับ8ของอเมริกาที่เยี่ยมที่สุดท็อป10ระดับ8ปี2026นะครับแล้วก็จบปริญญาเอกจาก University of Virginia เป็น Public University นะครับอันดับ4ของอเมริกาท่านผู้ฟังครับมีสิ่งที่ได้กันเนี่ยพูดเผินๆมาดูมันดูดีแต่ไอ้ไส้ในคืออะไรไส้ในก็คือไอเดียต่างๆที่ปรากฏในหนังสือชื่อ The Law of Success หรือปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จนั่นคือจุดหมายที่จะจัดชาวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านประมาณ 20-30 รอบก็ว่าได้นะฮะแล้วก็นำมาปฏิบัติตลอดเวลาแต่การที่จะอธิบายความลุ่มลึกขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังภายใน40นาที45นาทีทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่ง่ายฉะนั้นขอใช้ตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับแต่ต้องเรียนให้ทราบไม่มีจุดหมายใดๆจะมานั่งโชว์โมโอ้อวดหรือฝรั่งชื่อว่าเซลล์คอลลิฟิเคชันนะครับแต่นะครับอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นในบางอย่างที่เป็นรูปธรรมได้แต่หวังว่ามีภาพบางภาพแบบประโยคบางประโยคที่กระตุ้นจิตของท่านเนี่ยให้ตื่นจากภวังค์นะฮะแล้วก็เดินไปจุดหมายปลายทางด้วยความมั่นใจนะและเห็นแสงสว่างเนี่ยสว่างขึ้นไปเรื่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จในที่สุดหนังสือเล่มนี้เป็นคีย์เป็นกุญแจสำคัญนะฮะจนทำให้นอกจากได้ครับเรียนที่ University of Pennsylvania University of Virginia จบปริญญาเอกนะฮะได้เป็นครูผู้ช่วยสอน4ปีสอนได้ Excellent Teaching Award เนี่ยก่อนหน้านั้นคืออะไรก็คือขณะที่อ่านอยู่ยังจำได้เลยนั่งอยู่โต๊ะเล็กๆที่บ้านนะฮะเด็กๆมันเห็นภาพเทพีเสรีภาพที่อ่านจากรูปต่างๆในใจเนี่ยอยากขึ้นไปบนไอ้ครับหัวถือเหลือเกินเพราะมันมีช่องๆเนี่ยอยากมากๆเลยคิดว่าชาตินี้เนี่ยจะต้องขึ้นไปบนศีรษะของเทพีเสรีภาพให้ได้ The Statue of Liberty นะครับนะและในที่สุดนะวันนั้นก็มาถึงเมื่อไปเรียนที่อเมริกาอยู่เพนซิลเวเนียนะฮะขึ้นไปข้างบนปัจจุบันมันใช้ลิฟต์นะฮะขึ้นไปข้างบนแต่รุ่นผมตื่นเต้นนะลิฟต์เล็กๆเท่านั้นไม่กี่เมตรนะฮะที่เหลือต้องเดินขึ้นไปข้างบนมันเป็นสะพานครับบันไดโค้งไปเรื่อยๆก็เรียกว่าซีโนสเตเคสนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะทุกคนเดินก็หอบกันเต็มไปหมดข้างหน้าบุญชัยเนี่ยผมมองไปตกใจถ้าเป็นก้นที่ใหญ่มากเลยของผู้หญิงคนหนึ่งหนักเกือบ100 โลได้แล้วก็บ่นตลอด Gosh I'm so exhausted I don't know whether I will fall down ไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังไม่รู้ตกลงมาหรือเปล่ายังจำมันได้น่ากลัวมากท่านผู้ฟังถ้าหล่นมาเรียบร้อยนะครับได้ใช้อะไรครับ medical insurance ประกันสุขภาพได้หรือประกันชีวิตซึ่งผมคงไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะฮะพระคาถาไม่ใช่พระคาถาชิมช้อนเดี๋ยวใช้ไม่ทันนะฮะหลวงพ่อการธรรมโชติซึ่งผมเคารพที่สุดชีวิตนะพุทธสังติโคกุพัญชาตรีนะโมพุทธยะสิทธังอะอิมังกยะพัฒนังอธิษฐาบินะฮะ

อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้มันส่งเล่มหนังสือแปลก็ไม่ง่ายมากนักแล้วก็เพื่อให้การอธิบายแต่ละกฎเนี่ยนะครับกระชับนะฮะผมจะรวบประเด็นแล้วก็ขอเลยครับอ้างถึงเคสสตัดดี้ก็คือชีวิตของผมจริงๆนะฮะว่านะฮะนำมาปฏิบัติยังไงท่านผู้ฟังทฤษฎีเนี่ยผมสอนในมหาวิทยาลัยเอกท่านผู้ฟังง่ายมากนะฮะสอนนักเรียน 3-4 พันคนอเมริกาเนี่ยประเด็นก็คือมันไม่ได้ท่านผู้ฟังจะต้องมีตัวอย่างชัดๆนะฮะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้นะครับโอเคเป็นกฎ16ประการเดี๋ยวสรุปรวบยอดเลยนะฮะท่านผู้ฟังเป็นเช็คลิสต์ถามตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติดังกล่าวหรือเปล่าเขาเรียก moral qualities นะครับมันเป็น mindset ที่สำคัญมากๆเลยของคนที่จะประสบความสำเร็จดร.นปริฮิวส์บางคนเป็นร้อยๆพันๆนะฮะเอาคนที่ประสบความสำเร็จและพยายามที่จะหาเขาเรียก common denominator ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะการคิดแพทเทิร์นคิดที่เหมือนกันอะไรบ้างข้อแรกนี่ชัดที่สุดเลยเดี๋ยวขอใช้ภาษาอังกฤษเป็นระยะเพราะนึกจะเปิด Fast English นะครับแล้วก็สอนภาษาอังกฤษมา26ปีละที่ Fast English แล้วก็สอนศัพท์เนี่ยก็คือคำว่า passion P A W S I O N passion ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีอะไรครับความมุ่งมั่นอย่างที่แท้จริงที่จะบรรลุเป้าหมายตัวเองที่ตั้งไว้โดยไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาอุปสรรคได้ทั้งสิ้นมองปัญหาอุปสรรคเนี่ยคือสิ่งท้าทายปัญหาอุปสรรคทำให้ความคิดเราครับแยบยลมากยิ่งขึ้นแผนเราปราณีตมากยิ่งขึ้นทำให้เราเลยครับอยู่กับความเป็นจริงแทนที่จะอยู่บนหอคอยงาช้างชอบมากแค่ประโยคและสะดุ้งเฮือกเลยท่านใช้คำว่าท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ท่านทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ประโยคนี้แรกอ่านก็เป็นการเบรนวอชตัวเองก็บาล้างสมองแล้วสมมุติถ้าคิดว่าอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยไม่เสียใจหรอไม่ทุกเวทนาแสนสาหัสดังอะไรครับเศษเดือนที่ถูกอะไรครับคิดเท่าร้อนนะครับลวกตัวหรอเอานะตอนนั้นไงตอนที่เด็กละใครพูดอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ฟังแล้วก็ลองทำดูก็แล้วกันแต่ต้องทำตามทั้งหมดนะเหมือนกับเรากินยาที่หมอสั่งถ้าคุณกินนิดกินหน่อยกินวันเว้นวันแทนที่กินทุกวันเนี่ยแล้วก็กินมา 3-4 เดือนละ 6-7 เดือนไม่ได้ผลคุณจะไปด่าหมอไม่ได้เพราะคุณไม่ทำตามหมอถูกไหมฉันเลยก็ฉันนั้นก็ทำตามหนังสือเล่มนี้เพราะมันไม่มีอะไรเสียอีกแล้วนอกจากโซ่ตรวนเด็กชาวบ้านคนหนึ่งจะขึ้นมาสู่ระดับนี้มันไม่ง่ายท่านผู้ฟังเลยต้องมาจัดเช้านี่ไงท่านผู้ฟังนะสรุปเป้าหมายของผมก็คือจะต้องไปเรียนปริญญาเอกในอเมริกาให้ได้ก็ไม่รู้จะทำไงพ่อแม่ก็บอกว่าฉันไม่มีเงินจะให้เธอไปเรียนเพราะมันแพงมากในช่วงเด็กๆและพี่น้องหลายคนแม่บอกไม่ยุติธรรมถึงแม้เธอเป็นลูกคนเล็กก็ตามเธอจะเอาอะไรเธอต้องไปหาเองซึ่งมันแฝงนะท่านผู้ฟังนะฮะท่านบอกว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมองดูหน้าลูกคนอื่นไม่ได้ถึงแม้เขาไม่บ่นหรือแสดงการประท้วงก็ตามฉันทำไม่ได้โอ้โหเพาะมากฉะนั้นบุญชัยต้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ได้เลยครับไปเรียนเมืองนอกต้องเอาทุนให้ได้ถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะมีเป้าหมายมากๆเลยนะฮะพระผมคิดง่ายมากเลยคนจะมีฐานะเนี่ยจะต้องมีการศึกษาสูงที่สุดถ้าเดียวทำได้คนจะมีความสุขจะต้องรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบรู้เกี่ยวกับภาพรวมของชีวิตเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานแล้วความสัมพันธ์ต่างๆนะฮะเราจะต้องรอบรู้หมดฉะนั้นผมคิดว่าต้องเรียนไปเองเนี่ยจบผมไม่ได้คิดว่าจะต้องรวยหรือมีเงินมีทองใช้จ่ายผมคิดว่าต้องหาความรู้สูงที่สุดก่อนโดยเฉพาะนี่คิดตั้งแต่เด็กๆด้วยพลังพระกตาชิมชอนคิดสิ่งนี้ทุกคนธรรมดาคิดไปได้จะต้องเก่งภาษาอังกฤษ เพราะถ้าเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลนะฮะสามารถสอบชิงทุนต่างประเทศและผลได้ทุนฟูลไรท์ออกมาได้ทุน Ford Foundation Institute for the Study of World Poverty 17ทุนด้วยภาษาอังกฤษที่เก่งกาจของผมท่านผู้ฟังขอพูดขอโม้เลยท่านผู้ฟังสังคมนี่แปลกนะคือกับเก่งต้องทำตนไม่ใช่นะฮะคุณพูดความเป็นจริงแต่คุณพูดเพื่อครับสร้างแรงโดนบันดาลใจให้กับ the next generation รุ่นต่อไปนะฮะแต่ข้างในเราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่อวดดีอวดกล้าท่านผู้ฟังเราพอละให้เนื้อที่สื่อกับนักการเมืองมากเกินไปและจะต้องให้เนื้อที่กับอะไรครับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกไหมครับแล้วก็คนที่มุ่งมั่นใฝ่หาความดีอยู่ยังมีศักดิ์ศรีก็คือจัดเช้าดีท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นผมมีเป้าหมายชัดมากจะต้องขึ้นไปเทปีเสรีภาพไปได้ไอ้นั่นเป็นภาพประกอบ

แต่ภาพแรกก็คือจะต้องศึกษาสูงที่สุดถ้าจะเป็นแล้วคิดต่อนะฮะจะต้องอะไรครับมีความรู้ภาษาอังกฤษนี่นะครับคล่องแคล่วแบบขั้นเทพขั้นพรหมไม่ใช่แค่พูด conversation English Hi, how are you? I'm fine. And what about you? Oh, do you have time to go to see the movie tonight? อย่างนี้ผมไม่เอาผลของการภาษาอังกฤษที่พูดแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้ในวงวิชาการใช้ในการทำงานเรียก professional English and academic English เห็นไหมครับท่านผู้ฟังอันของสูงแม้ปองต้องจิตไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือนั่นหมายความผมมีโกทุกอย่างครบหมดจากหนังสือเล่มนี้ร้ายมากเล่มนี้จริงๆถ้าต้องตายตอนนี้เนี่ยคิดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ทำให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้ก็คือหนังสือชื่อ The Law of Successหรือปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จนะฮะคืออ่านแล้วเนี่ยต้องเอามานังมา apply แต่อ่านไม่ง่ายเพราะเขายกตัวอย่างเยอะแยะเพื่อให้หนังสือเนี่ยมีน้ำหนักไม่ใช่คิดอุปโลกขึ้นมาเองนะฮะฉะนั้นผมก็ตั้งเป้าต้องเอาให้ได้ผมไม่เคยคิดว่าต้องรวยคุณคิดไปเถอะมีแต่ความทุกขเวทนาแสนสาหัสเล่นหุ้นก็ต้องแพ้หุ้นเล่นทองก็ต้องแพ้ทองวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลง USgovernment มีนโยบายใหม่เป็นยังไงพันธบัตรอเมริกาเป็นยังไงหุ้นตัวไหนเป็นไงหุ้น blue chip เป็นยังไง S&P 500มันปวดหัวเอาเป็นว่าอะไรครับถ้าคุณมีการศึกษาสูงคุณรู้รอบรู้แจ้งแทงต่อคุณก็มีออปชันมากขึ้นถูกไหมครับและแถมไม่ได้ดึงต้องเป็นภาษาอังกฤษระดับอะไรครับวิชาที่ใช้ในวงวิชาการและทางด้านการทำงานมันต้องคิดให้มันสูงนิดหนึ่งอย่าไปคิดว่าพอพูดได้ไม่เอาคิดอะไรให้มันลึกๆนะคิดจนมันตกตะกอนจะได้คุณนะครับจะรู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีนะดูต่อคือจะต้องไปเรียนอเมริกาให้ได้เรียนปริญญาเอกให้ได้ครับแล้วต้องเข้าท็อป10เพราะมันมีสหสัมพันธ์และผู้ที่จบจากผู้อยู่ท็อป10ฉลาดทั้งนั้นประสบความสำเร็จทั้งนั้นที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนก็ทำตามเขาก็แล้วเพราะมันยากนะคุณจะต้องเป็นระดับเทพพรหมนี่ล่าสุดเนี่ยชื่ออีกคนหนึ่งชื่อเบสนะฮะเป็นข้าราชการนะฮะปรากฏว่าครับสอบคอนเขาเขียน 4-5 คนมึงถ้าจำไม่ผิดละ 3-4 คนแต่เขาเป็นคนเดียวที่ผ่านไอ้ครับถูกเชิญให้เข้ามาสัมภาษณ์ที่เหลือตกภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังผมบอกนักเรียนที่ Fast English แล้วภาษาอังกฤษเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลเพราะคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษฉะนั้นถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณก็พุ่งเลยโชติช่วงชัชวาลอาจารย์อินเตอร์เยอะอินเตอร์ก็อินเตอร์จะสู้บุญชัยได้ผมไม่เชื่อหรอกนะฮะดร.บุญชัยชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กที่1ตลอดท่านผู้ฟังนะฮะได้ทุนฟูไบรท์17ทุนฟอร์ดฟาวเดชั่นสอนที่อเมริกายูออฟเวอร์จิเนียน่าจะเก่งครูภาษาอังกฤษเป็นจบปริญญาตรีตามโรงเรียนอินเตอร์โดยทั่วไปท่านผู้ฟังไม่เล่ยอวดดีนะมันคือความเป็นจริงข้อหนึ่งของ16ประการของหนังสือเล่มนี้นโปเลียนพูดว่าคนที่จะเก่งเนี่ยต้องมองทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงไม่มองสูงหรือไม่มองต่ำมองให้มันชัดๆคิดอะไรให้มันตกตะกอนฉะนั้นผมก็เกิดแรงสู้ตลอดเวลาผมไม่เชื่อหรอกพวกฝรั่งนะฮะปริญญาตรีที่อะไรครับอยากใช้ชีวิตเมืองไทยแล้วก็ต้องหาอาชีพสอนตามโรงเรียนอินเตอร์จะสู้ผมได้ไม่มีทางเพราะผมเป็นระบบตลอดท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นระบบยังไงนะฮะท่านผู้ฟังอย่าเชื่อผมฟังแล้วก็พิจารณานะสงสัยก็สามารถครับส่งอะไรข้อความมาได้นะผมคืออัพโหลดสู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนธนากุลมาดูต่อสรุปก็คือผมมีเป้าหมายชัดเจนแล้วจะต้องจบปริญญาเอกให้ได้นะฮะต้องไปอยู่พวกท็อป10นะจะทำได้ต้องเก่งภาษาอังกฤษรอบรู้มีพลังสมาธิสูงเรียนสูตรพระคาถาชินบัญชรถ้าผู้ฟังคุณมีเป้าหมายคุณจะต้องมียุทธวิธีด้วยนะครับฝรั่งใช้ว่า objectives and strategies นะฝากลึกๆนิดนึงเพราะคนที่ใช้ชีวิตแต่ละวันจำได้ตั้งแต่ตอนนายบุญชัย15 16ขวบเนี่ยมีเป้าหมายทุกวันจะต้องอ่านหนังสือจะต้องฝึกปลือจะต้องได้เกียรตินิยมเข้าจุฬาด้วยเนาะเข้าตรีมดมพาร์ชันเข้าไปด้วยถ้าผู้ฟังเช้านี้ไม่ได้พูดชื่นชมแซ่ซองเก็บไปหวัดผมกำลังชี้ว่ามีเด็กคนหนึ่งชาวบ้านธรรมดาสามารถพุ่งขึ้นสู่จุดนี้ได้เพราะทำตามหนังสือเล่มนี้จะต้องเข้าเตรียมมาดูเพราะอยากเข้าจุฬาเข้าจุฬาจะได้สอบชิงทุนง่ายผมคิดเป็น10ชั้นเลยท่านผู้ฟังคือก่อนจะเข้าจุฬาถามก่อนทำไงต้องเข้าเตรียมมาดูมาละเพราะยอมรับใครๆต้องยอมรับนะthe best high school เป็นโรงเรียนมัธยมที่ดีสุดประเทศไทยแล้วนะฮะต้องเข้ายากไงนะฮะ
จะต้องเข้าไปให้ได้สอบพัสฉันไม่ต้องเรียนม.3ก็คือประมาณม.4ไม่ต้องเรียนไอ้ม.3ไม่ต้องเรียนเข้าไปเลยท่านผู้ฟังพาฉันเข้าไปด้วยมันเป็นไปได้ไงได้สิครับด้วยพลังพระคาถาชีริบัญชรแล้วก็หลังจากเขาก็เข้าจุฬาจุฬาไม่พอนั้นจบกิจนิยมมีฉะนั้นมันยากที่ได้ทุนจบกิจนิยมไม่พอนะต้องได้ทุนฟูลไบรท์จะได้เข้าไปพวกท็อป10ได้คิดเป็นสรตะฉะนั้นนักเรียนผมก็จะได้เหมือนกันหมดแหละนะ น้องแหม่มก็ได้นะครับทุนฟูลไบรท์ได้ไปเรียนปริญญาโท MBA ที่ Northwestern University นี่ก็ลับท็อป5ในอเมริกา MBAหญิงคนนึงก็เหมือนกันนะเรียนกับผมหลายปีเหมือนกันนะจากภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะฮะก็นะครับได้ทุนฟูลไบรท์จบจาก Northwestern อีกเหมือนกันนะฮะวรัตก็จบจากนะครับสถาปัตย์ของ Harvard University ผมมีผลงานเยอะแล้วเนี่ยในเบสที่ล่าสุดกำลังจะไปเนี่ย นะโทษทีในแบงค์ไม่ใช่ในเบสเนี่ยก็ได้ทุนรัฐบาลเนี่ย10ล้านท่านผู้ฟังนะก็ไปเรียนที่ไหนทราบไหมครับ University of Virginia Darden School Darden School นี่ top 10 MBA program ถ้าผู้ฟังสิ่งที่ผมพูดมันนี่มันเป็นข้อเท็จจริงมันมีข้อมูลเชิงประจักษ์มาซัพพอร์ตหมดแล้วนะฮะแล้วนี่ก็เหมือนผมหลายคนก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาขึ้นมาได้ยังไงท่านผู้ฟังนะสรุปอันที่หนึ่งต้องมี passion นะต้องเอาให้ได้เลยตั้งเป้า passion มันมีประโยชน์มันต้องมีเป้าหมายที่ชัดถูกไหมครับต้องเอาสิ่งนั้นให้ได้ไม่มีการประนีประนอมไม่มี compromise ไม่มียอมแพ้ระหว่างเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นไม่มีจบนะฮะไม่มี second thought ไม่มีความว้าวุ่นไม่มีความลังเลไม่มีความฟุ้งซ่านใดๆทั้งสิ้นนะฮะดร.ที่เราเรียนบอกความรู้สึกความคิดต่างๆเนี่ยเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกนูนมันจะมีพลังมากทำให้กระดาษไหม้ได้เห็นภาพนะฮะฉะนั้นต้องพุ่งเข้าไปเลยท่านผู้ฟังนะครับนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดก็คือเลยครับเขาบอกชัดที่สุดนะว่าตั้งเป้าไว้เลยอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าคุณต้องบรรลุอะไรคุณต้องการบรรลุอะไรนะฮะเมื่อคุณตั้งเป้าแล้วอย่างที่ผมจะเรียนปริญญาเอกเมืองนอกเนี่ยเลยรู้ว่าต้องมีสกิลอะไรบ้างอันที่1ก็คือจะต้องมีความรู้ประสบการณ์ถูกไหมครับต้องเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเข้าจุฬาให้ได้เข้าตรีคือมันมีการวางเป็นชุดเลยเป็นแผงออกมาหมดเลยท่านผู้ฟังนะฮะตั้งเป้าหมดเลยแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงแผนที่ชีวิตแห่งความสำเร็จอยู่ตรงไหนต้องเดินกี่ก้าวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาชีวิตไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบท่านผู้ฟังนะฮะนั่นหมายความว่าคุณต้องมีมโนภาพมีจินตนาการถูกไหมครับคุณจะได้เห็นตัวเองชัดเจนหลายต่อหลายคนที่คิดได้แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรครับเขาไม่มีความมุ่งมั่นที่แท้จริงเขาไม่รู้เป้าหมายชีวิตที่เขาต้องการบรรลุคืออะไรเขาไม่รู้ว่าต้องใช้กลยุทธ์อะไรในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและที่สำคัญคือเขาไม่มีมโนภาพเขาไม่รู้เขายืนอยู่บนแห่งขนตำบลใดของแผนที่ชีวิตเขาเขาไม่รู้ว่าเขาต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาฉะนั้นวิธีแก้ไขก็คืออะไรครับตั้งเป้าก่อนเป้านั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากทำจริงไม่ต้องวิ่งตามชาวบ้านไม่ต้องครับวิ่งตามค่านิยมสังคมยิ่งตอนนี้มีค่านิยมใหม่ซื้อพวกหลุยส์วิตตงเนี่ยมือสองจากญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยเยอะแยะจากใบละ150,000-200,000หรือ70,000 กว่าบาทแล้วก็ถือด้วยความเท่เนี่ยถ้าคุณชอบจริงๆไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณถือเพียงเพื่อโชว์โมโอ้อวดโชว์ออฟฐานะไอ้นั่น something wrong แล้วสมองมีปัญหาท่านผู้ฟังถ้าคุณชอบจริงไม่มีปัญหาฟังดีๆนะครับนะฉะนั้นคุณต้องจริงใจกับตัวเองรู้ว่าจริงๆคุณชอบอะไรจริงๆแล้วก็ตั้งเป้านั้นอย่าวิ่งตามคนอื่น period นะครับอีกคนหนึ่งชื่อในเซฟของผมเรียนภาษาอังกฤษศูนย์วิศวะจุฬาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องศูนย์ก็บอกเองในการสัมภาษณ์ที่ไหนได้ได้ทุน10ล้านนะไปเรียนที่ University of ครับSouthern California มันเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ฟัง10ล้านตอนนี้ไปเรียน AI แล้วก็เก่งมากเป็นหัวหน้าทีมฝรั่งด้วยกันยังแพ้เซฟใช้ภาษาของผม Academic and Professional English มันระดับเทพพรหมท่านผู้ฟังเด็กมันจะเก่งได้ยังไงถ้าไม่มีครูเก่งนี่ผมคิดตั้งแต่เด็กนะเลยตั้ง Fast English ผมไม่เชื่อหรอกเรียนเองผมไม่เชื่อหรอกฝึกเองผมไม่เชื่อหรอกคุยกับเจ้าของภาษา
เราก็เห็นตัวอย่างมันเต็มไปหมดนะฮะพวกลูกเทพอยู่เมืองนอกนั้นก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะสติปัญญาก็ไม่ได้สูงมากนักเพราะอะไรครับครูเขาไม่เก่งท่านผู้ฟังคุณต้องเจอครูเก่งคุณจึงจะเก่งจริงไหมฝากคุณนิดนึงคนสอนยังไม่เก่งจะถ่ายทอดอะไรให้คุณเอาละนะ

0: วันนี้เป็นวันที่เปิดให้มันเปิดไพ่เลยนะฮะให้มันรู้อะไรคืออะไรให้รู้ว่าสังคมนี้ยังมีความหวังบ้างสังคมนี้มีคนดีคนเก่งอยู่นะฮะไม่ใช่ถูกคอร์รัปต์ด้วยระบบข้าราชการระบบการเมืองโกงกินไม่ใช่มันมีคนดีมีเก่งกับผมเยอะแยะดีกับผมก็เยอะแยะผมเห็นแต่เขาไม่มีโอกาสเนี่ยที่จะนะครับเป็นตัวอย่างนะที่ชัดเจนให้กับทุกคนนะฮะเลยต้องมีจัดชาวนี้ไงท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นชัดแล้วนะครับอันที่หนึ่งต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากทำจริงๆอยากบรรลุจริงๆเป็น passion เป็นความรู้สึกจากจิตล้วนๆจากความหัวใจล้วนๆที่อยากทำสิ่งนั้นเมื่อคุณมีสิ่งนี้ปุ๊บคุณก็จะต้องดีไซน์นะครับกลยุทธ์ต่างเพื่อให้บรรลุถึงเป้าดังกล่าวถูกไหมครับก็อ่านสามก็ตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้อยู่แล้วนะเล่าปีเป็นคนเลยครับทอเสื้อขายนะสารรองเท้าขายมีแอมบิชั่นนะเจอใครก็ชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นญาติของเล่าเฮียนเป็นกษัตริย์จักรพรรดิเดิมๆอะไรก็เรียกเป็นคนจอนหมอนมินเห็นกวนอุ่มนะครับมีเก่งเนี่ยสง่าเป็นแม่ทัพฟันเก่งเตียวหุยนี่เป็นเศรษฐีที่หนาเยอะเห็นไม่ฉลาดไม่ได้รับปีซึ่งปัญญาไม่ได้สูงอะไรเลยแม้นิดหนึ่งนะครับเขาไปนะครับเจอปุ๊บโอ้โหสาบานเป็นพี่น้องที่นะครับสวนดอกทอ กับเตียวหุยแล้วกลัว give me a break มันจะอะไรเร็วปะเพราะคนดีก็เป็นพวก opportunist พวกที่หาโอกาสแสวงหาโอกาสตลอดเวลารวดเร็วมากนี่คือยกตัวอย่างท่านผู้ฟังคุณจะต้องตั้งเป้าก่อนคุณจึงจะรู้ว่าจะต้องใช้ strategy อะไรแต่ที่สำคัญก็คือคุณมีทักษะเนี่ยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นไหมถ้าคุณไม่มีทักษะทิ้งไปเลยมันเป็นความฝังที่ไม่มีวันบรรลุเดี๋ยวพวกสินค้าสินใช้คือกำลังเริ่มร้อนแล้วนะฮะว่าตกลงดร.เดบลินฮิลส์ในหนังสือ The Law of Success พูดอะไรเดี๋ยวพวกสินค้าสินใช้คือโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เบื่อหน่ายโลกอยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลบุญมาที่ 96.5 นะครับเดี๋ยวพวกสินค้าสินใช้คือครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: ครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จัดหนังสือชื่อ The Law of Success ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จโดยดร.นโปเลียนฮิลส์นะครับนะฮะที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วเป้าหมายที่สะท้อนความรู้สึกลุ่มลึกอย่างบรรลุจริงๆนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับคนอื่นหัวใจไม่เรียกร้องให้ทำสิ่งนั้นคุณก็จะต้องวางแผนซ้ายขวาหน้าหลังและอย่าลืมนะครับเป้าที่คุณทำเนี่ยคุณต้องมีทักษะที่เยี่ยมยอดนะระดับเทพพรหมถ้าคุณตั้งสิ่งนั้นแล้วคุณไม่มีความสามารถพิเศษเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอยากเรียน MBA Top 10เนี่ยคุณตกไฟแนนซ์หรือคุณไม่รู้เกี่ยวไฟแนนซ์หรือคิดเลขไม่เก่งเนี่ยคุณจะไปเรียนได้ไง MBA ถูกไหมครับทุกฟังมันจะต้องใช้เบรนเยอะๆหน่อยว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรามีทักษะจริงไหมแล้วก็ทักษะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงหรือเปล่าที่สมัยคือเราชอบจริงๆนะถึงจะไอ้ครับตั้งเป้าอันนั้นเราจะไม่วิ่งตามค่านิยมสังคมโดยเด็ดขาดเราเลยครับพร้อมที่จะยอมรับนะความพ่ายแพ้อุปสรรคชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งอุปสรรคทำให้ไงครับกลยุทธ์เราแหลมคมมากยิ่งขึ้นมีการปรับเล็กปรับน้อยคนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ IQ สูงสุดคนที่มุ่งมั่นมากที่สุดเปล่าคือคนที่ปรับเป็นแต่ไม่ใช่อยู่ดีทำนิดนึงมีปัญหาปรับไม่ใช่คุณจะต้องไอ้ครับสุดๆก่อนถ้ามันไม่เวิร์กแล้วก็ค่อยปรับฟังดีๆนะครับคนที่หยอกแยะเนี่ยเจอแบบเออต้องรีบปรับไอ้นั่นไงครับพวกฟุ้งซ่านพวกลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์5ทำเลยก็ไม่เจริญคุณต้องมีกำลังสมาธิก่อนมุ่งมั่นทำให้สุดความสามารถถ้ามันไม่ได้พวกค่อยปรับเปลี่ยนนี่แหละคือคำว่า change หรือ flexibility ชัดแล้วนะครับนะฮะแค่นั้นมันไม่พอท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนเขาบอกในเล่มนี้ตอนบทการตั้งเป้าเลยนะว่าคนที่ไอ้คำ IQ สูงนี่เขาว่าบุญชัยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็ตั้งใจทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จฟังดีๆนะครับคนที่ฉลาดและทำงานหนักไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จนะถ้าเป้าหมายมันแตกมาแล้วต้องการหลายอย่างเวลาเดียวกันนะต้องการทั้งเงินต้องการชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากสังคมต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างคือเลยครับทำงานนิดนึงโอ้ต้องมีงานอดิเรกเยอะแยะต้องไปฟิตเนสตลอดเวลาเนี่ยเพื่อไปหา potential mates อะไรเงี้ยคือเป้าหมายมันเยอะแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับบางคนทำธุรกิจ5อย่างพร้อมกันน่ะอ๋อพออยากมีเงินมีทองผมเคยได้ยินจริงๆนะครับพอมีฐานะอุ้ยมึงก็ว่าจะฉันฉลาดเหลือเกินเดี๋ยวฉันต้องทำหลายธุรกิจแล้วก็ปิดไปเจ๊งไปเรื่อยๆเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างกำลังพูดอะไรนะถ้าเป้าหมายมันเยอะไปมันแตกก็พังเลยเอาแรงๆที่สุดอัน2อันก็พอนะฮะแล้วก็ถ้ามันได้สำเร็จอัน2อันเนี้ยมันจะแผ่ซ่านไปสู่ความสำเร็จเรื่องอื่นๆที่ฝรั่งใช้คำว่า successbreathe success นะครับใจเย็นๆอย่าไปละโมบโลภมากนะฮะทำอันสองอันจริงๆอันนี้ต้องสู้กันนะดร.นโปเลียนฮิลส์ก็คือคุณแม่ผมนางพรศรีโกศลธนากุลว่าบุญเลยอย่าไปทำอะไรเยอะแยะหยอกแยะทำอันสองอันที่มันสำคัญกันละกันถ้าภาษาฝรั่งก็คือเกิด impact a far reaching impact เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดเลยผมชอบเนี่ยนะอย่าไปทำหยุมหยิมอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอย่าทำเป็นปลาซิวผมเออแม่ผมพูดถูกนะนี่ก็มาเสริมหนังสือเล่มนี้สมมติคุณมีเป้าชัดเจนละนะคุณมีกลยุทธ์แยบยลแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับเมื่อเหตุไม่เป็นไปตามพึงปรารถนานะฮะแค่นั้นไม่ไม่

พอเริ่มมันนะครับคุณทำคนเดียวไม่ได้หัวเดียวกับทีมรีบไม่ได้ท่านผู้ฟังคุณจะต้องนะครับมีทีมเมทก็คือเพื่อนร่วมงานที่เป็นทีมเดียวกันที่แข็งแกร่งมากไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรทำงานบริษัทโดยเฉพาะถ้าต้องการเป็นเท่าแก่ SME ของตัวเองเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากฟังดีๆนะครับเก่งคนละอย่างกับคุณเก่งคนละอย่างกับคุณเหมือนกันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าความที่คนที่มีสกิลต่างกันความสามารถที่แตกต่างกันเนี่ยมาผสมกันยกตัวอย่างคือ แฟนรีประสบความสำเร็จนะเพราะครับเชิญดร.นุสรจันทพันธ์นะผู้บริหารระดับสูงตอนนั้นเหมือนกันกับผมเป็นระดับ VP ใหญ่เลยนะของแบงก์กรุงเทพมาช่วยเปิดแฟสอังกฤษเพราะนักกีฬาระดับหนึ่งเหรียญทองนะจากรัฐศาสตร์จุฬาพระเอกจอห์นฮอปกินส์ได้ทุนแมคคาร์เตอร์นะแพนฟาวเดชั่น5-6 ล้านเลยพัวเยอะแยะมหาศาลท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นนักเขียนที่เก่งมากเขียนจริต6ศาสตร์ในการอ่านใจคนนะฮะโอ้โหเขียนเล่มนึงก็ไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วล่ะท่านผู้ฟังแต่ไม่ได้ชีวิตต้องมีคุณค่านี่พูดแบบปีเปลยที่ไม่คิดเองนะฉะนั้นเขาเก่งในการไรติ้งเขาเก่งในการวางแผนเขาเก่งในความสงบผมมีพลังขับเคลื่อนเยอะแต่จะมีความสงบเท่าเขาคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ผมคิดง่ายๆอ่ะและสองด็อกเตอร์มารวมกันเก่งคนละด้านนะแล้วก็มุ่งแล้วก็ทุ่มเกี่ยวกับการสอนจริงต้องเจริญก้าวหน้าซึ่งก็มันก็จริงก่อนครับเศรษฐกิจที่วุ่นวายก่อนที่มีการเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยผมท่านนี่ก็อยู่ชั้น14ของเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากถูกเผาก็ไปอยู่สยามกิจตอนนั้นอยู่สาขาสีลมตลอดท่านผู้ฟังนะฮะตลอดเวลาท่านผู้ฟัง20 กว่าปีนะฮะแล้วก็มีสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยมันเยอะแยะมหาศาลแต่หลังเนี่ยธุรกิจมันไม่ค่อยดีต้องดาวไซด์ลงไปเรื่อยๆนะปิดไม่จำเป็นถ้าแพงขึ้นไปอย่างสามคิดด้วยแพงมากนะฮะ600,000 กว่าบาทเนี่ยก็ต้องปิดเพราะมันค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นไปนี่ยกตัวอย่างนะฮะก็ต้องรู้จักปรับเล็กปรับน้อยแต่ละรู้ว่าไม่ได้ละมันต้องมีการปรับนะฮะอ้าวดูต่อคือต้องมีอีกคนหนึ่งหรือ2 คนหรือ 3 คนก็ได้ที่เก่งคนละด้านเนี่ยมาช่วยกันบริหารงานนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นแต่ห้ามโกงนะจำไว้ฉะนั้นชีวิตผมจะไม่เอาคนที่โกงคนที่เล่นแร่แปรธาตุเล่ห์เหลี่ยมปากอย่างใจอย่างพูดและแม้สาคำพูดอย่ามาใกล้ผมเด็ดขาดผมไม่อันใกล้คนเหล่านั้นนะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจคนไหนที่พูดจาและแม้สาคำพูดเนี่ยต่ำมากท่านผู้ฟังนะฮะถ้าเขาโกหกละทีเนื้อโกหกได้100 ครั้งส่วนใหญ่พวกที่ปากบางท่านผู้ฟังคนจีนบอกคนที่ปากบางเป็นเส้นกระดาษเนี่ยอย่าคบท่านผู้ฟังมาดีได้วิชาโง่เฮงแม่ผมเก่งโง่เฮงนะมองผู้คุณมาเดินยืนนั่งอยู่หน้าแม่ผมแล้วเดินผ่านแม่ผมรู้เลยคุณเป็นคนยังไงโง่เฮงมันเป็นศาสตร์พันปีวันนี้ได้หนึ่งนะถ้าปากบางๆเนี่ยโกหกเก่งที่สุดแล้วก็ยิ้มแฮ่ๆเนี่ยโกหกเก่งที่สุดพวกนี้เหมือนพวกนางกระพุนนะฮะเชื่อถือไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาคนที่ดีคนที่เก่งมาอยู่ข้างๆเราจำไว้นะครับที่คุณทำธุรกิจล่มจมก็คือครับ business partner คุณโกงคุณหลอกลวงคุณเล่นแร่แปรธาตุแล้วคุณก็ต้องหัวเสียก็พังแหละฉะนั้นคุณต้องเลือกคนแต่ชีวิตผมจะเอาคนดีมากอดบุกเอาคนเก่งคนดีมากไม่เก่งเอามาทำไมนะพวกนี้นั่งซึมยิ้มยิ้ม a nice guy a nice woman ไม่เอาดีต้องมาก่อนแล้วก็ต้องเก่งคำถามใครนอที่มีคุณสมบัติ2 อย่างดีและเก่งจึงไปรีครูทมาฟังดีๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าเก่งอย่างเดียวเหี้ยมอย่าไปเอามาพวกนี้พวกเป็นตัวร้ายเป็นตูดสลักจิ้งจอกแมวนะแต่ถ้าดีแล้วไม่ฉลาดหรือโง่แล้วก็อย่าเอาเข้ามาใกล้กินแล้วเปลืองข้าวสุกถ้าผู้ฟังพูดแรงนะเพราะคุณแต่ละก้าวที่คุณเดินคุณต้องไม่พลาดเลยพูดแรงเพื่ออะไรให้ระมัดระวังแม่ผมบอกเย็นว่ามันเสียใจภายหลังอันนี้ลึกนะนะดูคุณไม่เคยมีเซคันด์แชนหรอกฟังไหมนะนี่แม่ผมสอนอีกคือสอนได้ยังไงก็แปลกมากว่าบุญเอ้ยจะไปเชื่อตามชาวโลกผิดแล้วเป็นครูแล้วก็เลียแผลแล้วก็เรียนรู้แต่ตายก่อนแผลเวอะก่อนติดเชื้อต้องไม่มีเซคันด์แชนต้องไม่มีผิดสุดๆเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ว่าแม่ชีวิตจริงก็ผิดนิดผิดหน่อยแล้วไม่เสียใจแล้วเพราะเราสุดๆแล้วจริงไหมถึงจะสุดได้ไงถึงต้องอย่าประมาทวันนี้เอาคุณแม่ผมมาเสริมกับดร.เบิร์ตฮิลส์ตัวเติมครับลิวคุณงง I'm sorry it's out of the context ไม่คือตรงตาม16ประการที่ผมพูดในเล่มนี้ท่านผู้ฟัง

0: ก็ได้ที่มันเวิร์คดีไหมครับนะชัดนะครับคีย์เวิร์ดคือทีมเมทจะต้องหาผู้เข้ามาร่วมทีมไม่จำเป็นต้องคนหนึ่งใครก็ได้จะอาจจะเก่งนักแต่ไม่เป็นนักการตลาดที่เก่งก็เอาคนที่นักการตลาดเก่งนะฮะแล้วก็คนบางทีเก่งนักแต่ไม่มีความคิดลีดเดอร์ก็ต้องเอาคนที่มี creativity เยอะๆเข้ามาหรือบางคนต้องเอาคนที่เก็บข้อมูลเก่งๆดึงข้อมูลเยอะเร็วนะต่างๆเป็นต้นสรุปอันที่สอง strong team เขาเรียก strong teammates เก่งๆนะเป็นคนดีแล้วก็เก่งคนละด้านกับเรานะฮะแล้วก็ความเก่งนั้นมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรชัดที่คือข้อที่สองนะฮะส่วนข้อที่สามแล้วก็มีเป้าแล้วมี strategy แล้วเราหาคนเก่งแล้วอันที่สามดร.เนเบลินฮิวส์บอกว่าเป็นศัตรูที่ร้ายที่ทำให้ความฝันคุณกลายเป็นอะไรครับเจดีไซน์ร่วงไปหมดเลยคืออะไรก็คือความกลัวนั่นเองกลัวอะไรครับกลัวเจ๊งกลัวแก่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์กลัวเป็นโรคภัยแค่จะอุ้ยจะบริหารงานได้สักกี่ปีกลัวสูญเสียคนที่ตัวเองรักทำงานหนักเดี๋ยวลูกเมียเป็นไงหรือสามีเป็นไงกลัวเขาเรียก fears เขาบอกว่าความกลัวถ้าเกิดขึ้นผุดขึ้นในใจตลอดเวลาเนี่ยคุณทำอะไรก็ไม่ประสบอะไรซึ่งตรงตามที่พระเจ้าบอกนิวรณ์ 5ความกลัวความไม่แน่ใจถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณเป็นเท่าแก่ไม่ได้ท่านผู้ฟังนะเพราะความคิดมันแตกนะเหมือนกับกระจกเลนนะฮะเลนนูนที่ผ่านแสงอาทิตย์ผ่านไปเลนของคุณมันแตกอ่ะแสงก็พลาดสิครับแสงไฟที่ผ่านกระจกนูนที่แตกมันก็ไม่สามารถเผากระดาษได้นะฉะนั้นคุณต้องกำจัดความกลัวออกไปให้ได้ถ้าคุณยังมีความกลัวอย่าเป็นเท่าแก่เจ๊งนะความกลัวอย่างหนึ่งเนี่ยอันตรายอีกสุดกลัวของความกลัวเห็นภาพนะก็คือกลัวขี้ขาดตาขาวจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถิดความกลัวกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวสูญเสียสิ่งที่ตัวเองรักกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์นะกลัวทุกคนประณามว่าโง่นะกลัวอันนี้แหละอย่าไปเป็นเท่าแก่มันเป็นไปไม่ได้นะคุณก็ต้องไปแก้ไขนั้นก่อนไปสวดมนต์ไหว้พระไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึกสมถะภาวนาให้จิตไม่มีพลังก่อนผู้ที่ขี้กลัวก็คือจิตไม่มีพลังจบไม่ต้องพูดอะไรกันมากนักคุณรู้ว่าคุณเป็นโรคกลัวคุณต้องแก้ไขสิรู้อย่างหนึ่งไม่แก้ไขได้ยังไงถูกไหมครับอีกสุดกลัวหนึ่งด้านขวาตรงข้ามความกลัวคือความอวดดียะโสโอหังนักการเมืองบางคนพูดจาหยาบคายมากเหยียดหยามอีกฝั่งหนึ่งว่าไม่มีบุญบารมีด่านั่นด่านี่ผมฟังก็ตกใจตายทำไมมนุษย์มันโหดเหี้ยมโหดร้ายขนาดนั้นอ่ะข้ารู้ข้าเห็นข้าเก่งข้ากุมอนาคตทุกอย่างไม่ควรพูดถึงแม้มันจริงก็ตามคุณพูดไปทำให้คนโกรธเกลียดคุณอีกแล้วนี่คือตัวอย่างนะฮะจะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานของคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยพังพินาศด้วยความอวดดียะโสโอหังคำพูดมันจึงไม่มีการยับยั้งชั่งใจคงก็จะเกลียดและลุมหัวกันถล่มคุณนี่ก็คือตายด้วยปากถูกไหมครับฉะนั้นเล่มนี้ดีนะเตือนเราว่านะครับเรามีโรคกลัวที่ครอบงำจิตใจหรือเปล่าหรือเราเป็นพวกที่อวดดียะโสโอหังนึกว่าตัวเองเก่งเป็นเทพเป็นพรหมโอ้โหลึกซึ้งมากเลยการที่มีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ว่าเป็นความกลัวหรือยะโสหังเนี่ยคุณจะมองความจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้มาละเกี่ยวแล้วถ้าพวกขี้กลัวเราคงทำไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวลองนิดลองหน่อยผิดปกดีค่อยมาเปลี่ยนแผนผมเห็นจริงๆคนประเภทนี้นะฮะแล้วก็อะไรครับแล้วถ้าฉันแก่ไปฉันป่วยไปทำยังไงใครจะมาสานต่อมันมีปัญหาเยอะมากเลยพูดไปทำไมเช้านี้เป็นกระจกสะท้อนแล้วว่าถ้าเรามีสภาพดังกล่าวเนี่ยติดนอนเนื่องอยู่ในจิตใจตั้งแต่ต้นเนี่ยอย่าไปทำการใหญ่อย่าไปริอาจลงทุนในมากนักมันรู้คำตอบนะฮะอันต่อไปสมมตินะคุณอันแรกนะมีเป้าหมายเนี่ยที่ชอบจริงๆอยากบรรลุมีวิธีการที่ชัดเจนหาคนนะครับมาสร้างทีมมันแข็งแกร่งให้เราถูกไหมครับขจัดความกลัวและความอวดดียัสโซโอหังถ้าผู้ฟังผมเห็นคนล่มมาเยอะแยะนะคนกลัวไม่ได้ล่มคนกลัวไม่ได้เกิดอยู่แล้วแต่ผู้ที่รวยหน่อยมีอำนาจหน่อยอวดดียัสโซหังฉะนั้นตรงตามที่คงจื้อบอกจะให้คนจนคนหาเช้ากินค่ำยอมรับสภาพเนี่ยมันง่ายกว่าคนจะให้คนที่มีอำนาจมีเงินมีทองเนี่ย ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนพูดไปทำไมถ้าบังเอิญคุณมีอำนาจมีเงินทองคุณจะต้องรู้จักอะไรครับอ่อนน้อมถ่อมตน humble อย่าไปสร้างภัยจากปากเราเองนี่พูดกลางๆเลยนะมันต้องมีคนสอนนะไม่รู้มันก็คนบางคนนึกว่าเงินทองอำนาจเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณถูกคนด่าทุกวันนะคุณไปที่ไหนมีคนถมน้ำลายทุยใส่หน้าเงี้ยหรือนั่งโจดจันด่าเช้าสายบ่ายเย็นในความหมายของดร.นัปปลินฮิลส์นี่ไม่ใช่ความสำเร็จโอ้พอมาความสำเร็จก็คือนอกจากบรรลุเป้าหมายสูงสุดในหน้าที่การงานเนี่ยมันจะต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาเรียก integrity มาแล้วนะมีบุญญาบารมีไม่ใช่เป็นผู้นำหรือผู้จัดการอย่างเดียวคุณต้องเป็นผู้จัดการผู้นำที่มีบุญญาบารมีคนเห็นแซ่ซองคนเห็นเคารพเนี่ยคนที่อยู่ใกล้อยากเข้าไปฟังอยากเข้าไปเห็นอยากเข้าไปยนต์หน้านะฮะแล้วก็พูดอะไรก็คนก็เชื่อนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงเล่มนี้แรงมากมันเขาเรียกอากาลิโกเอฮิปัสิโกโอปนะยิโกก็คือ timeless principle เป็นหลักการที่ใช้ได้ตลอดชั่วฟ้าดินสลายนั่นหมายความคนเย็นเป็นผู้นำที่เก่งเนี่ยต้องหัดอ่านหนังสือพวกนี้หน่อยจะได้รู้จักว่าคุณธรรมเป็นยังไงอยู่ยังมีศักดิ์ศรีเป็นยังไงเพราะถ้าหัวไม่มีข้อมูลพวกนี้มันก็พูดผิดคิดผิดและทำผิดใช่ไหมข้อต่อไปข้อที่4เนี่ย จะต้องลงมือกระทำโอ้โหเดี๋ยววันนี้ได้กี่ข้อค่อยๆพูดดีไหมจะต้องต่อทิศหน้าเพราะมันดีเกินกว่าจะพูดเร็วๆท่านผู้ฟังถ้าเก่งก็คือจำได้หมดไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีบางประโยคบางไอเดียเนี่ยกระแทกจิตใจเราก็พอท่านผู้ฟังฉะนั้นคุณจะต้องเป็นอะไรครับชัดแล้วนะครับก็คือจะต้องกำจัดความกลัวและความอวดดียะโสหังออกจากจิตใจให้หมดก่อนให้เซ็นก็คือให้มันจิตมันโล่งโปร่งสบายไปเลยและอันที่4ก็คือลงมือกระทำ take action และรู้ว่าต้องปัญหาต้องมาอยู่แล้วต้องเตรียมแก้ปัญหาถ้าคุณตีโพยติภัยอย่าไปเป็นเท่าแก่มันไม่มีทางหรอกถ้าคุณตีโพยติภัยอย่าเป็น CEO ทำไมอ่ะผมก็นะครับมีผู้ใหญ่พักนั้นสลับสนุกผมขึ้นมาคุณขึ้นมาได้ถูกอะไรครับคนประณามเต็มไปหมดเลยคุณขึ้นมาแต่คุณไม่รับการยอมรับมันเหมือนกับนรกที่เผานะท่านผู้ฟังคิดลึกๆมนุษย์เหรอจะต่อต้านพลังจิตคนได้ผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าข้อที่4กันแล้วกันนะต้องลงมือกระทำมันมีเรื่องตลกก็คือนาโต้ส่งครั้งที่2 North Atlantic Treaty Organization เนี่ยที่องค์การนาโต้นะที่อเมริกันเป็นโต้โผขึ้นมาเนี่ยเพื่อสกัดกั้นการขยายแสนยานุภาพทางด้านอำนาจการทหารต่างๆของสหภาพโซเวียตตอนนั้นนาโต้อีกความหมายนึงคือ No Action Talk OnlyNATO no action talk only ไม่ทำอะไรพูดอยู่ได้นะ ฉะนั้นทำไปเถิดไม่ต้องไปกลัวหรอกแล้วก็ไปปรับแก้นิดนึงแต่ฝากนิดนึงนะตอนต้นต้องตั้งใจนะไม่ใช่ไปลองๆยับยับพวกลองๆยับๆ fail ทุกคนในชีวิตผมที่อยู่มาหลายทศวรรษในโลกนี้ละมองมันเป็นแพทเทิร์นจริงๆชีวิตผมไม่มีเซอร์ไพรส์มองคนอื่นศึกษามันเห็นตรงตามหนังสือที่ผมอ่านฉะนั้น New Dimension เป็นรายการที่ผมคิดว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเป็นอาหารสมองที่กันกองแล้วไม่ใช่เจอเล่มนึงก็มานั่งพูดสรุปผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีสาระและประโยชน์มากนักมันจะต้องเป็นสิ่งที่อธิบายได้อย่างชัดเจนมันรูปธรรมและน่าทำตามนะฮะถึงแม้คุณไม่ไปเรียนหนังสือเลยทลายเรียนต่อไม่ใช่ปัญหาเพราะเราอะไรครับสามารถที่จะปรับประยุกต์ได้หรือต้องจัดนะฮะnew dimensions นะครับให้ท่านผู้ฟัง CEO vision นะท่านผู้ฟังไม่ธรรมดาในช่วง new dimensions ท่านผู้ฟังทำไมต้องจัดคนเราจะไปใช้ครับสัญชาตญาณหรือประสบการณ์เลยมันต้องมีอะไรครับความรู้ที่เป็นระบบฉะนั้นข้อที่4ก็คืออะไรครับจะต้องลงมือกระทำไม่ต้องห่วงมันต้องมีปัญหาละถ้าท่านนาตีโพยเทพายเมื่อเจอปัญหาอย่าทำธุรกิจเองอย่าเป็นผู้บริหารองค์กรค่อยๆแก้นะฮะแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับคนที่มีอำนาจมีเงินมีทองในสังคมไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคุณธรรมเอาเปรียบประชาชนใช้ภาษีอย่างเผาผลาญผมทุกยุคทุกสมัยผมคิดว่าบาปกรรมมากเลยนะแต่ละคนทำงานต้องนั่งจ่ายภาษีเขาไม่ให้คุณไปนั่งโกงกินนี่ทุกสมัยนะครับทุกสังคมถ้าคุณไปเอาเงินจากคนอย่างนี้ผมว่าบาปหนักผลที่ตามมาลูกเต้าจะมีปัญหาสมองจะผิดปกติ หรือมีความทุพพลภาพต่างๆผมเห็นมาเยอะมากๆเลยอ่ะจะไปสร้างกรรมเวรคุณจะเก่งกับพระเจ้าได้ยังไงฝากไว้นิดนึงไม่ได้ขู่นะฮะชี้ให้เห็นถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าในโลกละพระเจ้าก็อยู่ถึง 2,569 ปีคนแซ่ซองทั้งโลกคนที่ปฏิบัติตามมีแต่ความสุขความเจริญความภูมิใจในความเป็นมนุษย์มีเมตตากรุณาฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยยิ่งเป็นเมืองพุทธเนี่ยไปศึกษาหน่อยพระเจ้าสอนอะไรอย่าไปเบียดเบียนคนเลยอย่าไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันตายไปลูกหลานคุณก็ไม่ได้ขอบคุณอะไรมากหรอกลูกเคยลูกสบายฮ่าฮ่าและโชคดีแต่งงานมาบ้านที่รวยแต่เราอะความเป็นพ่อหรือแม่โกงกินจนคนสาบแช่งตายไปไม่รู้ไปคุ้มไหนมันคุ้มหรอฝากนิดหนึ่งผมอยากให้ผู้มีอำนาจประเทศเนี่ยกลายเป็นนะครับมหาบุรุษมากกว่ากลายเป็นนะครับผู้นำที่มีบุญญาบารมีอย่างลีกุนยูเนี่ยสร้างนะครับประเทศสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความประนีประนอมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่จุดนี้เราไม่เคยพูดในสังคมนี้มันต้องมีขึ้นมาให้ได้มิฉะนั้นเกิดมาเป็นสังคมไปทำไมในเมื่อตีกันทะเลาะกันตลอดเวลาหรืออะไรครับแตกแยกหรืออยู่อย่างยากจนข้นแค้นถูกไหมครับที่ยกปัญหาดังกล่าวคือถึงเวลาแล้วอย่างที่จะมาช่วยกันดีไซน์สังคมที่น่าอยู่อย่างน้อยสุดถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีมากแต่ก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขออมชอมกันรักกันแต่นั่นหมายว่าผู้มีอำนาจสังคมทุกยุคทุกสมัยจะต้องรักประชาชนจะต้องให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันไม่โกงกินเอาเปรียบอยากหาเงินไปทำธุรกิจเองไม่ใช่มานั่งโกงหรือคอร์รัปชันรวมทั้งข้าราชการด้วยถูกไหมครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะเนี่ยฉะนั้นนะข้อที่4อังคงต้องจบวันนี้ก่อนนะเมื่อคุณรู้อะไรต่างคุณต้องลงมือกระทำแล้ว take action นะครับนะฮะแล้วก็อะไรครับเขาบอกคนที่อ่านหนังสือก็ลงทุน50เล่มแต่ไม่เคยลงทุนมันก็ปราบประโยชน์ถูกไหมครับนะคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับร่างกายสรีระวิทยาแต่ไม่เคยออกกำลังกายก็เปล่าประโยชน์ถูกไหมครับนะคนที่ศึกษาเรื่องการทำธุรกิจการเป็นเท่าแก่มา10กว่าปีแต่ไม่เคยเป็นเจ้าของบริษัทเลยก็เปล่าประโยชน์สรุปกำลังพูดอะไรครับต้อง take action เมื่อคุณ take action นี่คุณก็เริ่มสร้างบริษัทสร้างหน่วยงานขึ้นมาละนะฮะแล้วก็ต้องทำให้บรรยากาศมันอยากทำไม่ใช่เอาเงินมาหลอกล่อคนไม่เอาผลประโยชน์เอาส่วนต่างค่าตรงมันไม่ใช่ทำให้เขาอะไรครับอยากทำงานคำเดียวสังคมทุกสังคมองค์กรสถาบันต้องมีความยุติธรรมมีคุณธรรมมีความโปร่งใสมิฉะนั้นเนี่ยคุณชนะใจคนไม่ได้ท่านผู้ฟังนะฮะฉะนั้นแม่ผมบอกก่อนเสียชีวิตนะบุญเอ้ยได้ทำเกิดมาเป็นมนุษย์หรืออย่าไปเบียดเบียนคนอื่นหรือต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็วันไหนที่เริ่มแข็งแรงเนี่ยที่ต้องรู้อยากช่วยคนที่เดือดร้อนคนที่ลำบากมากกว่าที่ผู้ฟังนะอย่างที่โมทุกคนใช้คำโมนะยิ้มยิ้มนี่โอ้โหทำบุญที่โรงพยาบาลศิริราชเยอะเนาะนะเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลปิยาการุณศิริราชปิยาการุณผมไม่รู้นักเรียนมาบอกชื่อขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังขึ้นไวท์บอร์ดเลยนะผู้มีกรุณาธิคุณในการที่บริจาคให้โรงพยาบาลอย่างที่ผมบอกแล้วพวกพระผมไม่บริจาคเพราะเขารวยแล้วร้อยล้านพันล้านฉะนั้นมันมีข่าวอื้อฉาวอะไรผมก็ไม่กระเทือนเพราะผมไม่เคยทำแต่ผมทำให้พวกพระให้คนยากจนยากไร้ให้ทิปเยอะมากเป็นร้อยท่านผู้ฟังตลอดที่เจอไปเรื่อยๆเนี่ยนั่งรถแก๊ปให้ทิป100เมื่อวานเนี่ยให้เพราะเขาแก่เขา70มาขับอะไรเงี้ยก็เลยฝากไว้เรียกครึ่งท่อนของหนังสือเล่มนี้คราวหน้าเราจะมาสรุปอีกทีนึงว่าเป็นยังไงดีไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube นะครับดร.บุญชัยโกศลธนากรขอท่านผู้ฟังมีพลังชีวิตและขอติดตามอาทิตย์หน้าว่าตอน2ของ The Law of Success โดยดร.W เป็นยังไงซึ่งความสำเร็จเนี่ยสามารถสอนกันได้วันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงมีเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายและแสดงราคาและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายรัฐบาลขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอย่างไรก็ตามหากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569เร่งเปิดทางการจราจรแยกพัฒนาการสถานการณ์น้ำท่วมถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครน้ำอย่างท่วมขังเต็มพื้นที่ผิวจราจรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้และมีรถจอดเสียอยู่ใกล้สะพานข้ามแยกพัฒนาการกีดขวางช่องทางการจราจรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยมีกำลังพลทหารได้ลงไปในน้ำช่วยกันเคลื่อนย้ายและผลักดันรถที่จอดเสียเพื่อเปิดทางให้รถคันอื่นสามารถผ่านไปได้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ทันทีตลอดเส้นถนนพัฒนาการมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางระดับน้ำยังสูงสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกพัฒนาการให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางจอชัวร์โรเบิร์ตแอทคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกม2026ที่สนามมิซูโฮปาร์คAthletic Stadium เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชชัวร์โรเบิร์ตแอทคินสันนักวิ่งหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งแซงคู่แข่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนเข้าเส้นชัยเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญที่8ให้ทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองที่2ของทีมกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองวิ่ง100เมตรของบิวภูริพลบุญสอนและยังนับเป็นเหรียญทอง400เมตรชายเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของไทยในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ปี1951หรือ75ปีที่แล้วโดยจอชชัววิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีซึ่งยังเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวอีกด้วยส่วนเหรียญเงิน UAE และเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
17: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อริสราประดิษฐ์สวรรค์มารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ตุ๊กรับติดภารกิจค่ะต้องอาจจะต้องจัดการกับบ้านที่บ้านก่อนนะเรื่องของน้ำท่วมช่วงนี้เนาะเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะก็ใครที่กำลังจะออกไปนอกบ้านเนาะก็ เช็คสภาพอากาศเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเชื่อเห็นว่าหลายที่เนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็บางพื้นที่เองก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะคะก็เช็คสภาพอากาศและเรื่องของสภาพพื้นผิวถนนด้วยนะคะก็เดินทางกันด้วยความระมัดระวังละกันค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็ฟังคิดระหว่างบรรทัดนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะไปพูดคุยกันกับเจ้าของผลงานหนังสือที่เข้ารอบช็อตลิสต์ของซีไรส์2569นะคะที่ผ่านมาเราก็แบบคุยกันไปละหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบนาคาร้องไห้นะคะของประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์นะหรือแม้กระทั่งเราจะเล่าเรื่องผีให้คุณฟังของชุติเดชยารังสีนะหรือว่าแม้กระทั่งอีหมวยคนหลายใจนะของนวพลพิสุทธิวงศ์เนี่ยก็สัมภาษณ์กันไปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เข้ารอบช็อตลิสต์ของซีไรส์ค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับเจ้าของผลงานเล่มนี้ค่ะหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายค่ะคุณสิริมาริแย้มค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณมากเลยที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
18: ที่บ้านผมยังไม่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่ารอบบ้านก็มีได้รับผลกระทบบ้างแล้วครับ
17: ตอนนี้ก็นะต้องแบบใครจะออกไปไหนก็ต้องดูแลเรื่องของถนนหนทางนิดนึงว่าดูให้หลบจะไปเส้นทางไหนนะแต่ว่าเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่หลายคนจะเข้าใจว่าถ้าเห็นเล่มนี้แล้วเนี่ยจะคิดว่าเป็นคนในพื้นที่นะเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นนะหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายเนี่ยอาจจะต้องให้คุณสิริขออนุญาตเรียกคุณสิริใช่ไหมคะหรือว่าให้เรียกเป็นชื่อเล่นดี
18: เรียกสิริครับ
17: ค่ะงั้นคุณสิริเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเล่มเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นรวมเรื่องสั้นแล้วเรื่องในเล่มเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง
18: ครับคือหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มเนี้ยครับก็จริงๆแล้วผมเขียนมาเกือบน่าจะเป็น10ปีแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็จะมีฉากที่เป็นพื้นที่มาเลเซียบ้างแล้วก็เป็นแบบมีอยุธยาบ้างอะไรเงี้ยที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกันครับ
17: ก็ตอนถามต้องย้อนกลับไปดีกว่าค่ะว่าที่มาเนาะของเล่มนี้มันมายังไงเป็นการรวมเรื่องสั้นแนวนี้ยังไงคะ
18: คือถ้าเกิดพูดถึงที่มาที่ไปเนี่ยครับก็ผมต้องเล่าชีวิตประจำวันผมก่อนนะครับคือโดยปกติแล้วผมใช้เวลาขับรถออกจากบ้านเนี่ยครับตั้งแต่ประมาณ6 โมงเช้าครับเพื่อจะขับรถจากที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับไปที่พื้นที่สมุทรปราการนะครับก็คือทำงานใช้ระยะเวลาในการขับรถเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงซึ่งมันทำให้ผมจะต้องหาข่าวฟังอะไรพวกนี้ครับหรือว่าหาฟังพวก YouTube อ่ะครับซึ่งทุกเช้าเวลาที่ผมฟังข่าวอ่ะมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพื้นที่3จังหวัดนะครับโผล่มาเรื่อยๆตลอดเวลาครับแล้วมันทำให้ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดนะครับทำไมไม่มีใครสามารถทำให้สงบลงได้ทำให้จบได้เงี้ยทำไมปัญหามันค้างคามาอยู่เรื่อยๆครับมันก็เลยทำให้ผมจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ช่วงนั้นท่านจะให้บอกจริงๆผมเองก็นับว่าเป็นมือใหม่ครับก็เหมือนฝึกเขียนเรื่องสั้นไปด้วยแล้วก็เวลามีประเด็นอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเป็นการฝึกตัวเองแล้วก็ลองเขียนมันก็เลยได้เรื่องสั้นชุดหนึ่งครับที่ไปเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนใต้ครับก็ประมาณจริงๆแล้วมีสัก10กว่าเรื่องแต่ว่านี่ก็คัดมารวมเหลือเพียงในเล่มนี้ครับที่มาที่ไปก็ประมาณนี้ครับ
17: ค่ะเนี่ยถ้าเกิดนำมาแบบนี้เป็นคนแบบเนี่ยนนทบุรีเนาะแต่ว่าไปเขียนเรื่องราวของภาคใต้เองเนี่ยตอนที่เขียนเองตอนนั้นต้องหาข้อมูลจากที่ไหนยังไงหรือหาข้อมูลหนักขนาดไหนคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยบางทีไปเขียนเองก็อาจจะมันจะถูกต้องไหมหรือมันจะยังไงหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นเราไปหาข้อมูลที่ไหนยังไงนอกจากเรื่องของการฟังข่าวคราวเนี่ยค่ะ

0: ข้อมูลอ่ะมันจะเป็นเหมือนมี AI มาสรุปให้จะเลือกข้อมูลที่แบบมาสรุปให้เราอ่านได้เข้าใจง่ายครับแต่ว่าการค้นหาตอนนั้นมันก็จะต้องดูหลายๆลิงก์นำมาประกอบกันนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันนำมาใช้ในการเขียนได้ไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเราหาข้อมูลใน Google ในอินเทอร์เน็ตมันไม่เพียงพอครับเราก็อาจจะไปหาหนังสืออ่านคือก็เดินร้านหนังสือแล้วก็หาหนังสือเกี่ยวกับข้อมูล3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผมก็เลือกซื้อหนังสือจากทางเว็บไซต์ครับจำได้ตอนนั้นน่าจะเป็นจุฬาบุ๊กก็คือค้นเข้าไปเลยครับข้อมูลว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3จังหวัดมีอะไรบ้างก็พยายามซื้อมาอ่านให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือชีวิตการทำงานของเราอ่ะเราเจอคนหลากหลายอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่น เรื่องสั้นเรื่องแมวมลายูอย่างเงี้ยครับจริงที่มาที่ไปก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับคือผมแค่ไปได้ยินหัวหน้างานผมเขาเล่าว่าบ้านเขาอยู่ที่ป่าลูลูครับแล้วก็เขาขึ้นรถไฟไปเนี่ยผมก็มีฉากเนี้ยติดอยู่ในหัวแล้วพอประกอบกับข้อมูลที่ผมไปค้นหามามันมีประเด็นที่มาประกอบกันได้ก็นำมาเล่าครับอีกเรื่องนึงถ้ายกตัวอย่างเร็วๆก็คือเรื่องติดไปกับแผ่นดินอย่างเงี้ยครับที่มาที่ไปก็ง่ายมากก็คือผมมีคนรู้จักคือแค่รู้จักเขานะครับแต่ว่าไม่ได้สนิทเนี่ยเขาชื่อว่ายุทธตรังก็คือเหมือนพ่อหรือแม่นี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนอยุธยาแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็คืออยู่จังหวัดตรังเขาก็เลยตั้งชื่อลูกครับรวมกันซึ่งในรวมเรื่องสั้นผมก็จะมีตัวละครชื่อยุทธตรังก็คือมาจากพ่ออยู่ไอ้แม่อยู่อยุธยาครับแล้วก็ส่วนพ่ออยู่ที่กันตันมาเลเซียประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับในการหาข้อมูลมาเขียน
1: โอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการหาข้อมูลคือมันเยอะมากนะการที่เราจะเลือกเอาสกัดมาแต่ละเรื่องนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะมาแต่งให้มันเป็นเรื่องสั้นด้วยเนี่ยแต่ละเรื่องที่เราใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: ถ้าสังเกตก็คือเรื่องรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดสั้นอยู่ถ้าประมาณ 5-6 หน้า A4 ซึ่งตอนนั้นมันก็เหมือนถูกบังคับด้วยพื้นที่ของวิทยาศาสตร์ด้วยแหละครับแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยผมก็จะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมเขียนไม่ได้ผมจะเขียนช่วงเสาร์อาทิตย์มันก็อย่างสมมติว่าเสาร์อาทิตย์นึงผมก็อาจจะได้ร่างแรกออกมาสาเหตุที่มันทำได้เพราะว่าผมมีเครื่องโครงเรื่องชัดเจนอยู่แล้วผมก็จะใช้เวลาเขียนประมาณ2วันก็จะได้เรื่องมันก็จะเป็นเหมือนร่างแรกพอเขียนเสร็จแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเราหาคนช่วยอ่านนะยากครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักใครครับก็เหมือนดองเรื่องเอาไว้แล้วก็พอผ่านระยะเวลาไปก็ลองเข้ามาอ่านดูว่ามันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับลองขัดเกลาดูแล้วก็ส่งไปตามหน้านิตยสารก็ใช้เวลาเป็นในช่วงการเขียนแล้วก็ดองเรื่องสั้นพวกนี้ก็เป็นเดือนอยู่ครับบางทีหลายเดือนทำบางเรื่อง
1: ถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็ย้อนกลับไปไกลเนาะแล้วถ้าณปัจจุบันเองมันไม่ได้มีแบบเรื่องที่ต้องนิตยสารที่เราจะส่งไปได้ปัจจุบันส่งไปที่ไหนอะคะ
0: คือปัจจุบันผมส่งน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดส่งก็จะเป็นอย่างมันก็จะมีตามเว็บไซต์ที่รับพิมพ์อยู่ครับ
1: ที่กลับมาเตือนเรื่องนี้เรื่องจำได้ไหมคะว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยที่เขียนจากในเล่มเนี่ยคือเรื่องอะไร
0: ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องหมวกของอาฮัตนะครับมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายให้ผมแบบเขาเรียกอะไรคือจริงๆก็คือสนใจประเด็น3จังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องหมวกของอาฮัตเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันผมฝึกเขียนด้วยความที่เป็นมือใหม่แล้วปรากฏว่าเขียนแล้วก็ส่งประกวดเวทีมัติชนอวอร์ดนะครับแล้วดันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือได้ที่สองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเขียนได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันทำให้ต่อยอดมาเขียนเรื่องอื่นต่อเล่นหลายเรื่องเลยครับมันเริ่มมาจากเรื่องหมอของอาฮัตเนี่ยครับ
1: แล้วอย่างที่บอกคือเขียนเรื่องสั้นมาในธีมเนี้ยค่อนข้างหลายเรื่องแล้วการคัดเลือกเรื่องให้เหลือเท่าเนี้ยเท่าที่แบบเล่มนี้เลยเราคัดยังไงคะเอาสกัดเล่มไหนออกมาหรือว่าเล่มไหนที่อาจจะต้องสกัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเริ่มแรก

0: ก่อนนะครับคือตอนที่ผมจะทำรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ครับจริงๆแล้วผมเขียนเรื่องสั้นไว้เยอะมากนะ50-60เรื่องอะตอนที่ทำครับซึ่งแต่ละเรื่องมันก็จะแยกกันเป็นกลุ่มๆ ก็จะมีเรื่องภาคอีสานเรื่องชายแดนใต้เรื่องภาคกลางเรื่องชีวิตการทำงานอะไรเงี้ยผมก็จัดกลุ่มเป็นแบบนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเห็นว่ามีเรื่องสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราก็เอามาดูครับแล้วก็ดูว่าเรื่องไหนที่เราเขียนไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรซับซ้อนแค่ดูว่าเราหมายถึงว่าตัวผมเองเขียนดีกว่าความรู้สึกดีกว่าเรื่องอื่นๆนะผมก็คัดเลือกออกมาแล้วก็เอามาวิธีการก็คือผมก็หาบรรณาธิการก็คือบางอนุสรณ์มารักษาครับคือผมก็ต้องพยายามหาคนที่เคยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดอยู่ที่ภาคใต้มีความรู้เรื่องมุสลิมประมาณเนี้ยครับแล้วก็คุยกันแล้วก็ส่งเรื่องสั้นที่ผมเลือกประมาณ10เรื่องเนี่ยไปให้ทางบก.ช่วยอ่านแล้วก็ช่วยแนะนำช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่ผมไม่รู้ครับอันนี้เป็นวิธีการแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตอนที่ทำงานเรื่องนี้จริงๆแล้วผมทำนิยายอีกเล่มนึงไปพร้อมกันด้วยครับชื่อเรื่องว่าหางน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆก็ใช้บรรณาธิการคนเดียวกันก็เป็นเรื่อง3จังหวัดเหมือนกันก็คือผมทำพร้อมกันเลยครับทั้งหนังสือนิยายกับรวมเรื่องสั้นประมาณนี้ครับการคัดเลือก
1: ค่ะทีนี้พอเราส่งไปให้ทางบก.ค่ะได้แบบคัดเลือกหรือว่าช่วยในการแบบกล่าวให้แล้วเนี่ยตอนนั้นมีคำแนะนำกลับมาให้เรามีการปรับเยอะไหมคะหรือว่าปรับตรงไหนบ้างไหมคะ
0: มีข้อมูลบางส่วนที่ผมเขียนไม่ถูกแล้วก
1: ็
0: เขาเรียกอะไรบางส่วนไม่ได้มีข้อมูลอย่างแบบลึกเท่าที่บก.มีครับเพราะว่าบก.คือเหมือนเท่าที่ผมทราบคือเคยอยู่ในพื้นที่ด้วยในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เป็นคนภาคใต้ด้วยก็แนะนำมาทั้งเรื่องการแก้ไขข้อมูลการปรับวิธีการเล่าอะไรแบบนี้ครับก็คือคุยกัน
1: ก็จะพอปรับออกมาก็กลายเป็นเล่มเนี้ยหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายทำไมถึงเลือกเรื่องนี้แบบขึ้นปกอะ
0: หมายถึงชื่อปก
1: ใช่ใช่ใช่ชื่อปกชื่อปกใช
0: ่ชื่อปกจริงจริงจริงคือจริงจริงที่ผมใช้ชื่อเล่มแบบเนี้ยครับมันใช้เวลาคิดพอสมควรเพราะว่าแรกเลยก็ไม่รู้ว่าจริงๆผมตั้งใจว่าจะหยิบเล่มเหมือนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะมาเป็นตัวแทนของเล่มแต่ว่าไปได้ชื่อเล่มเนี้ยมาจากที่ผมบังเอิญไปฟังเพลงครับของเลนิสลาครับชื่อหรือเรื่องชื่อเพลงว่าผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังผมก็เลยเอ๊ะคำเนี้ยมันโดนใจอ่ะแล้วผมก็เลยเอามาปรับเข้ากับเล่มหนังสือก็เลยกลายมาเป็นชื่อหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายประมาณเนี้ยครับมันเป็นความบังเอิญบวกกับสิ่งที่ข้อมูลที่ในหนังสือที่มีอยู่ในหัวครับ
1: ค่ะซึ่งมันเป็นชื่อเล่มเนอะเพราะหลายหลายหลายครั้งที่เป็นการรวมเรื่องสั้นหลายๆเล่มก็มักจะเอาหนึ่งในชื่อเรื่องเนอะมาแต่ละเรื่องสั้นขึ้นเป็นปกแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเลือกเป็นธีมเรื่องของทั้งเรื่องเนอะทั้งเล่มนี้เลยก็คือแบบหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายถูกไหมคะทีนี้มันมีในบทแต่ละบทเองเนี่ยมันถูกแบ่งให้เป็นภาค3ภาคเนาะภาคแรกคือผู้มาเยือนภาค2คือเมืองที่แพะไม่ข้ามทางม้าลายและภาคที่3คือแห่งบรรณาการทำไมตอนนั้นคุยกับบก.หรือยังไงไหมคะว่าทำไมต้องแบ่งเป็น3ภาคเนี่ย
0: จริงๆกลุ่มเรื่องสั้นที่ผมทำอันนี้ครับที่จัดเป็นภาคเนี่ยจริงๆแล้วผมจับไปตั้งแต่แรกวิธีการก็คือผมก็จะจัดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของผู้มาเยือนเหมือนเป็นคนนอกที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือชื่อภาคว่าเมืองที่แท้ไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยจริงๆผมก็คิดว่าคนส่วนหนึ่งในพื้นที่ก็จะมีจำนวนหนึ่งที่เหมือนคือแพะก็เหมือนแพะรับบาปอะครับส่วนทางม้าลายมันก็เหมือนตัวแทนของกฎหมายอะครับคือเ บางทีเวลาที่คนในพื้นที่เขาถูกกระทำมากๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้อนเขาไม่ได้อยากให้ไม่อยากทำตามกฎหมายก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาถูกกระทำอยู่ส่วนภาคสุดท้ายภาคแห่งบรรณาการเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์เลยก่อนที่จะมีเหมือนเป็นที่มาที่ไปของพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อะครับก็คือเหมือนมีประวัติศาสตร์ให้นักอ่านไปอ่านในส่วนท้ายเพื่อที่จะรู้ที่มาที่ไปเอานำมาประกอบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับ
1: ต้องบอกว่าเล่มนี้ก็อย่างที่บอกว่าแบ่งเป็นภาคๆให้มันเห็นชัดเจนว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงมีเรื่องของสัญญาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของความแหลกสลายของในพื้นที่นี่แหละความยากของการเขียนเรื่องสั้นในสิ่งที่เราอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะไม่ใช่คนที่แบบเคยได้รับผลกระทบแล้วมาเขียนเนี่ยมันความยากของมันคืออะไรไหมคะ
0: คือความยากอย่างนึงครับต่อให้ผมหาข้อมูลละเอียดแค่ไหนหาข้อมูลยากแค่ไหนครับแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องอย่างน้อยก็เรื่องความรู้สึกของคนในพื้นที่ครับที่ผมเองไม่ได้สัมผัสโดยตรงมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่เราเข้าถึงค่อนข้างยากครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมบางอย่างถึงแม้เราจะมีข้อมูลอ่านผ่านตัวหนังสือเห็นภาพผ่านวิดีโออย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันจริงๆแล้วมันลึกซึ้งแค่ไหนในแง่ของวัฒนธรรมครับแล้วก็ความยากอย่างคือเหมือนที่ผมเอ่ยก่อนอันเนี้ยตอนนั้นที่เขียนก็คือมันผมเป็นเหมือนมือใหม่ครับเพิ่งเริ่มเขียนได้ไม่นานมันก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยทั้งตัวเองจะต้องฝึกด้วยวางโครงเรื่องด้วยแล้วบวกกับข้อมูลที่ต้องเขียนเกี่ยวกับพื้นที่ที่ผมไม่ได้แบบอยู่ในพื้นที่ด้วยมันก็เลยยิ่งยากไปใหญ่เลยครับ
1: กังวลไหมคะพอหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก่อนที่จะออกมากังวลไหมว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องของคนอ่านที่เขาแบบตอบรับมาแบบไหนยังไงหรือว่ามันมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะออกมา
0: จริงๆก็กังวลพอสมควรครับเพราะว่าที่แรกเลยผมไม่คิดว่ามันจะมีรางวัลหรือว่าเข้ารอบชลิตซีไลท์อะไรเงี้ยความตั้งใจของผมก็คือผมเสียเวลาเขียนไปแล้วนะผมก็อยากรวมเล่มไว้เก็บไว้ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ทำเล่มเนี้ยเหมือนตัวผมเองก็คือพยายามทำเองในเกือบทุกขั้นตอนนะครับอย่างเช่นออกแบบปกจัดหน้าอะไรเงี้ยมันเหมือนฝึกทำกระบวนการทำหนังสือไปด้วยครับแล้วก็ความตั้งใจเดิมก็คืออยากรวมเล่มเก็บไว้ก็เหมือนอีกหลายเล่มที่ผมทำแหละครับแต่ว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันดันได้รางวัลชมเชยของสองปทด้วยแล้วก็อีกเวทีนึงถ้าบอกตรงๆคือส่งเซเว่นก็ไม่ผ่านแล้วก็มาเข้าช็อตลิสต์พอมาเข้าช็อตลิสต์เนี่ยมันก็เลยยิ่งมีความกังวลว่าถ้าเกิดมีคนอ่านมากขึ้นทั้งคนนอกพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่เนี่ยถ้าเขาอ่านแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเรื่องราวที่เราเขียนมันสมจริงไหมมันข้อมูลมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยก็กังวลเรื่องนี้พอสมควรครับ
1: ทีนี้พอประกาศออกมาว่าเราได้ช็อตลิสต์เข้าไปในซีไรท์แล้วเนี่ยโหตอนนั้นแต่จะถามว่ารู้สึกยังไงนั่นบอกดีใจแน่ๆแหละแต่ว่านอกจากความดีใจแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าหนังสือของเราตอนนั้นทางซีไรท์เองเขาได้ให้เหตุผลยังไงบ้างไหมคะหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้อ่านเรื่องของความเห็น
0: ครับในแง่ของความรู้สึกอะครับคือจริงๆแล้วผมมีเป้าหมายของผมอยู่ว่าเวลาทำเขียนหนังสืออะไรพวกนี้ครับผมก็เคยส่งประกวดซีไรท์แล้วก็เข้าถึงรอบลองลิสต์ก็คือเล่มหนังสือลงสั้นเล่มแรกอะครับแล้วก็สำหรับปีนี้ก็เป็นรวมเรื่องสั้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆผมก็ตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยก็ควรจะผ่านไปให้ถึงช็อตลิสต์ก็คือมากกว่าเดิมที่เคยทำได้แต่ว่าเล่มที่ผมคาดหวังหรือว่าตั้งใจทำจริงๆอะมันไม่ใช่เล่มนี้คือเล่มนี้มันจริงว่าสัก3ปีที่แล้วครับแต่เรื่องที่ผมคาดหวังก็บอกตรงๆคือทุกคนส่งก็ต้องย่อมมีความหวังคาดหวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วล่ะครับก็คือมันคือเล่มเรื่องนักสร้างคอนเทนต์อันนั้นคือผมเขียน 80-90% ของผมเขียนใหม่ไม่เคยผ่านตีพิมพ์ที่ไหนมีแค่ 2-3 เรื่องประมาณนี้ครับที่ตีพิมพ์มาแล้วก็ตั้งใจส่งแต่ว่าวันที่ประกาศช็อตลิสต์อะครับ ผมไม่ได้ฟังก็คือผมก็ให้แฟนผมไปฟังแล้วผมก็คิดว่าเหมือนภาวนาครับอยากให้เข้าสักเล่มนึงแล้วปรากฏว่าพอหลังประกาศแฟนผมก็โทรมาบอกแล้วก็เดากันผมก็ยังเดาเป็นเรื่องนักสร้างคอนเทนต์ครับผมไม่ได้เดาเป็นเรื่องนี
1: ้แต่สุด
0: ท
1: ้
0: ายคือพอรู้ว่าเป็นเรื่องนี้
1: น
0: ะครับความรู้สึกนอกจากความดีใจมันก็คือแปลกใจนะครับถ้าตอบคำถามมันความรู้สึกแปลกใจเพราะหนึ่งก็เล่มมันเป็นเรื่องสั้นที่เขียนมานานแล้วแล้วก็นำมาปรับปรุงใหม่เมื่อสัก3ปีที่แล้วแล้วก็นำมารวมเล่มครับสิ่งที่ปรับปรุงเข้าไปจริงๆก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะครับปรับปรุงในแง่ของเรื่องหมอของอาฮัทเนี่ยมันมีเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยผมก็มาปรับให้มันเป็นเข้ากับปัจจุบันมากขึ้นเมื่อก่อนอย่างเขาเรียกอะไรเรื่องการเซลฟี
1: ่
0: ถ่ายรูปโพสอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบมันก็จะดูเก่าๆไปนิดนึงบางทีก็จะปรับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับเนื้อหาแต่ละเล่มก็ปรับเล็กๆน้อยๆหมดเลยไม่ได้เขียนอะไรใหม่เยอะครับ
1: ทีนี้ทางที่ทางซีไลท์เขาให้ความเห็นไหมคะว่าทำไมถึงเลือกเล่มเราเป็นเข้าช็อตลิสต์ด้วย
0: ถ้าจำไม่ผิดที่ผมอ่านจากคำประกาศเหมือนจะมีที่บอกว่าดูเขียนได้ดูสมจริงแล้วก็รู้สึกถ้าเกิดเป็นเรื่องภาษาก็คือใช้ภาษาด้วย เป็นความชำนาญหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ซึ่งผมอ่านแล้วผมก็คือหนึ่งความรู้สึกก็ภูมิใจครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคำประกาศของคณะกรรมการ
1: ค่ะก็ถือว่าแบบสำเร็จไปละขั้นหนึ่งจะต้องรอว่าวันที่9ตุลาใช่ไหมที่จะประกาศรางวัลซีไลท์ว่าจะเป็นเล่มของเราหรือกะหรือว่าหวังไกลไปขนาดนั้นเลยว่าเข้าถึงช็อตลิสต์แล้วก็ต้องหวังไปถึงซีไลท์ด้วยเนาะ
0: ครับจริงๆถามว่าหวังไหมมันก็ต้องมีเล็กๆแหละครับแต่ว่าตอนนี้ทุกเล่มผมว่ามีโอกาสเท่ากันหมดแล้วล่ะครับคือไม่ว่าจะเล่มไหนได้เนี่ยก็คือเหมาะสมหมดคือพูดง่ายก็น่ายินดีกับทุกเล่มนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนที่ได้รางวัล
1: ดังแต่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปคุยกันถึงเล่มอื่นๆหรือเรื่องของการเขียนและการอ่านของคุณสิริด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและ

0: กำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดเครื่องอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษวานค่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณสิริมริแย้มค่ะนักเขียนเจ้าของผลงานค่ะเล่มนี้เลยเล่มนี้หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายค่ะเป็นหนึ่งในเล่มรวมเรื่องสั้นที่เข้ารอบช็อตลิสต์ของรางวัลซีไรท์ค่ะคุยกันต่อเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันละถึงเรื่องของที่มาที่ไปของเล่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความยากความง่ายความดีใจในการเข้ารอบช็อตลิสต์คุยกันต่อค่ะคุณสิริกลับเข้ามาหรือยังคะ
4: ครับผม
3: ค่ะคุยกันต่อว่าสักครู่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเล่มอื่นๆเล่มนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเลือกเอาคำว่าหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายเนี่ยมันเป็นคำที่โอ้มันดูแบบว่าบ่งบอกหรือสะท้อนถึงความเจ็บปวดจริงๆแล้วเล่มนี้เราคิดว่าเหมาะกับใครที่จะอ่านหรือว่าเราจะส่งสารสะท้อนอะไรไปสู่คนอ่านคะ
4: ถ้าถามว่าเหมาะกับใครจริงๆผมอยากอ่านคำเตือนบนหน้าปกนิดนึงก็คือผมเขียนไว้ว่านักสิทธิมนุษยชนควรใช้วิจารณญาณในการอ่านและไม่ควรให้นักความมั่นคงอ่านตามลำพังคือจริงๆเนี่ยผมใส่ไว้เป็นกิมมิกเหมือนให้มันดูน่าสนใจครับก็เพื่อนๆหลายคนที่เคยเห็นหน้าปกบางคนก็จะแย้งว่าเอ๊ะไม่ควรใส่ไว้บางคนก็เออใส่ไว้ก็เก๋ดีอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็คือสามารถอ่านได้ทุกคนนั่นแหละครับอ่านตามลำพังได้หมดสิ่งที่ผมจะบอกก็คือความเป็นเราในหนังสือเล่มนี้จริงๆก็หมายถึงทุกคนทุกฝ่ายนะครับใครมาอ่านก็ได้ทุกคนสามารถถูกกระทำแล้วก็เป็นผู้กระทำคนอื่นได้หมดเลยจริงๆก็เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยครับ
3: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ฝากเล่มนี้ไว้ค่ะเป็นหนึ่งในช็อตแล้วก็ไปร่วมลุ้นกันว่าวันที่9ตุลาจะเป็นเล่มไหนแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนผมอยากให้อ่านทั้งหมด7เล่มนะคะเพราะว่ามันมีคุณค่ามีความแตกต่างกันมีการสะท้อนภาพหลากหลายมุมที่แตกต่างกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เหมือนกับเราได้พูดแทนคนในพื้นที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แต่ว่าเราก็ได้รับรู้ข่าวสารเนาะแล้วก็รวมถึงการหาข้อมูลที่นำมาประกอบในการเขียนแล้วก็ฝากกันไว้สำหรับเล่มนี้น่าจะยังหาซื้อได้อยู่ไหมคะคุณสิริ
4: ผมฝากขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาล่าสุดไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสต็อกผมก็ไม่ได้เติมไปแล้วก็ที่ผมนี่ล่าสุดก็น่าจะเหลือแค่2เล่มนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งส่งไปส่วนนึงส่วนถ้าอยากหาอ่านง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือมียังเป็นอีบุ๊กครับในเว็บก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่ส่วนหนังสือเล่มนี้ก็ต้องบอกตรงๆครับภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็คงไม่ตัดสินใจพิมพ์เพิ่มออกมาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องบอกผู้อ่านตรงๆนะครับ
3: ยกเว้นแต่จะได้ซีไรท์ได้พิมพ์เพิ่ม
4: อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันครับ
3: ได้ก็สามารถไปหาอ่านได้ในเว็บเนาะในอีบุ๊กก็ได้น่าจะง่ายที่สุดแล้วอันนี้เนาะก็ทีนี้มาคุยกันถึงเล่มอื่นๆเล่มนี้อย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่เล่มแรกไม่ใช่รวมเรื่องสั้นเล่มแรกที่คุณสิริทำจริงๆคุณสิริเขียนเรื่องสั้นจริงๆเริ่มต้นมาจากการเขียนเรื่องสั้นเลยไหมคะ
4: ถ้าเกิดเริ่มเลยเนี่ยผมถ้านับตอนที่เริ่มสุดเนี่ยผมเริ่มเขียนบทกวีครับ
3: โอ้
4: คือผมมีความชอบเรื่องพวกนี้เคยเขียนบทกวีเป็นเล่มๆส่งให้แฟนนะครับตอนนั้นอายุน้อยก็ส่งให้แฟนเป็นเล่มๆเลยแต่ว่าพอมาเขียนแบบจริงจังอ่ะเพื่อที่จะส่งตีพิมพ์ส่งประกวดอะไรเงี้ยมันไม่ประสบความสำเร็จครับก็คือมีผ่านตีพิมพ์บ้างแต่ว่า

0: ไม่ค่อยได้แบบได้รางวัลไม่ได้เป็นที่รู้จักครับแล้วก็ต่อมาผมก็ขยายมาเรื่อยก็เขียนเรื่องสั้นนิยายวรรณกรรมเยาวชนนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนๆในวงการนักเขียนน่าจะรู้จักผมในฐานะคนที่เขียนเรื่องสั้นนะครับน่าจะเคยเห็นชื่อผ่านตาบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังสือจริงๆที่ผมได้ตีพิมพ์มาเป็นเล่มเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนชื่อเล่มว่าเอียดเยกเอ่ยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่ชนนะครับอันนั้นก็หาข้อมูลเหมือนกันนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับการทำงาน
1: ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงไก่ชนมาก่อนไม
0: ่ถามว่าเลี้ยงไหมเลี้ยงครับแต่ว่ามันไม่เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ความหมายของผมก็คือในความที่เราจะหาข้อมูลให้มันลึกซึ้งกว่าที่เราทำอยู่อย่างผมเลี้ยงผมก็เลี้ยงไก่ชนทั่วไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสังคมในวงการไก่ชนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งไก่ชนที่เป็นไก่ชนจริงๆกับไก่ชนสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันต้องไปหาข้อมูลเพิ่มการทำงานก็หนักเหมือนกันถ้าพูดถึงหนังสือเล่มแรกที่ผมตีพิมพ์ก็จะเนี่ยแหละครับวรรณกรรมเยาวชนอย่างนี้เลยส่วนที่ชอบที่สุดก็คือเป็นเรื่องสั้นนี่แหละครับ
1: กำลังจะถามเลยระหว่างวรรณกรรมเยาวชนเรื่องสั้นแล้วนี่นวนิยายเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันที่บอกคือชอบเรื่องสั้นทำไมถึงเราถึงชอบเรื่องสั้นนะคะ
0: สาเหตุที่ชอบเรื่องสั้นผมว่ามันเขียนจบเร็วดีครับแล้วก็มันสะท้อนความคิดอะไรได้ง่ายประเด็นเดียวคนอ่านน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่านวนิยายแล้วก็ที่สำคัญใช้เวลาน้อยครับเวลาที่ใครจะมาอ่านสารที่เราต้องการที่จะสื่อครับคนเขียนก็ใช้เวลาน้อยคนอ่านก็ใช้เวลาน้อยประมาณเนี้ยครับ
1: แล้วอย่างที่บอกว่าเขียนมาทั้งสารแบบทั้งสามประเภทแล้วอ่ะแต่ชอบเรื่องสั้นแล้วแต่ว่าแล้วอย่างอื่นๆวรรณกรรมเยาวชนเนี้ยเวลาเขียนมันถ้าให้บอกว่ามันยากหรือมันง่ายกว่าหรือว่ามันเขียนแตกต่างกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไงดีระหว่างวรรณกรรมเยาวชนเรื่องสั้นนวนิยายการเขียนมันแตกต่างกันนะคะเราตอนที่เราเขียนเนี่ยเรารู้สึกว่าชอบเรื่องสั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าประเภทอื่นๆเรามีวิธีในการเขียนยังไงบ้าง
0: วิธีการเขียนนะครับผมเอาที่เรื่องสั้นก่อนคือถ้าเป็นเรื่องสั้นเนี่ยบางทีผมมีประเด็นอะไรเงี้ยผมก็มีเขาเรียกอะไรแค่นึกวาดภาพโครงเรื่องอยู่ในหัวครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลก็ต้องไปหาข้อมูลเสร็จแล้วก็เขียนลงมือเขียนได้เลยมันอาจจะเป็นไม่ได้ตีกรอบไม่ได้เขียนโครงเรื่องอะไรชัดเจนมากยกเว้นบางเรื่องที่มันแบบระวังโครงเรื่องที่มันซับซ้อนจริงๆเราก็อาจต้องเขียนหรือว่าพิมพ์ลงเอกสารเวิร์ดไว้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นวรรณกรรมเยาวชนหรือว่านินิยายเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเรื่องยาวๆเนี่ยครับมันสำคัญมากกับการทำทรีทเมนต์การทำโครงเรื่องครับต้องบอกว่าเราต้องลงรายละเอียดเลยครับแต่ละฉากแต่ละบทที่เราจะเขียนเนี่ยตัวละครมีชื่ออะไรบ้างมีใครบ้างลักษณะนิสัยอย่างไรฉากเป็นอย่างไรแต่ละบทจะเขียนอะไรบ้างวางโครงเรื่องไว้ทั้งหมดกี่บทคือผมลงรายละเอียดชัดเจนมากไม่งั้นถ้าเกิดผมไม่ทำแบบนี้มันก็จะออกทะเลไปเรื่อยผมเชื่อว่าคนเขียนทุกคนก็จะทำแบบนี้แหละครับเพื่อเหมือนเป็นแผนเวลาเราทำงานสักอย่างเราก็ต้องมีแผนในการทำงานนะครับแล้วก็วางแผนตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับแล้วก็ระหว่างทางมันก็อาจจะมีบ้างที่เราไปเจอข้อมูลเพิ่มหรือว่าเรามีประเด็นย่อยอะไรที่เราอยากเพิ่มเติมเข้าไปอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการปรับแผนการทำงานไปครับ
1: มีเล่มไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเขียนแล้วรู้สึกชอบเล่มนี้จังเลยรักเล่มนี้จังเลยหรือว่าผูกพันกับเล่มนี้จังเลยมีไหมคะ
0: จริงๆถ้าถามเล่มที่รักกับแล้วก็ผูกพันด้วยเนี่ยผมมีแม้ว่านิยายเล่มนึงซึ่งผมว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกเพราะว่ามันไม่ได้รางวัลครับมันคือนิยายเรื่องร้างร่างร้างครับร้างร่าง
1: ค
0: ือผมพิมพ์ออกมาแล้วก็ส่งประกวดแล้วก็มีขายบนเน็ตอะไรแบบนี้ครับซึ่งเล่มเนี้ยมันคือเรื่องของครอบครัวภรรยาผมเป็นเรื่องของพ่อตาผมในเล่มผมก็มันเป็นนวนิยายนะครับแต่ว่าในนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวนิยายกับมีเรื่องสั้นสลับกันมีเรื่องสั้นอยู่เกือบน่าจะ7-8เรื่องอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็ระหว่างที่มีเรื่องสั้นอยู่แล้วก็จะมีตัวนวนิยายดำเนินเรื่องไปซึ่งเรื่องสั้นกับนวนิยายถ้าอ่านจบแล้วมันจะคือเรื่องเดียวกันตัวละครชุดเดียวกันหมดเลยมันจะเป็นเรื่องของทางภาคอีสานครับพ่อตาผมเขาตั้งหมู่บ้านอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและเรื่องเล่าพวกนี้มันก็จะอยู่ในหมู่บ้านนี้หมดเลยเกี่ยวกับผู้คนในหมู่บ้านนี้และในนั้นมันก็จะมีแบบเรียกอะไรอ่ะเป็นเอกสารเก่าๆครับเอกสารเขาเรียกอะไรตั๋วรั่วพันโคหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินที่เป็นเก่าๆที่เราหาดูไม่ค่อยได้ของก็จะมีอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็คงถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันก็ดูน่าดูสเปรย์สป่าก็ได้ครับมันก็เลยไม่ได้แบบติดรางวัลหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำมันด้วยความชอบ
1: อะไรทำให้เราชอบเล่มนี้ล่ะ
0: ครับรักแล้วก็ผูกพัน
1: ทำอะไรทำให้เราชอบเล่มนี
0: ้หนึ่งมันเป็นเรื่องของพ่อตาผมซึ่งผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่ง
1: เขารู้ไหมครับว่าเรื่องเขามาเขียน
0: ใช่ผมว่าเรื่องเขามาเขียนครับก็คือเป็นเรื่องของหมู่บ้านโนนสมบูรณ์พ่อตาผมชื่อสมบูรณ
1: ์
0: ชื่อหมู่บ้านชื่อวัดชื่ออะไรเงี้ยมันชื่อพ่อตาผมหมดเลยซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องทั่วไปแหละครับถ้ามันเป็นเรื่องซักย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีแต่ว่าผมอ่ะมารู้เมื่อตอนที่ผมไปคบกับภรรยาผมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นยุคสมัยนี้มันยังมีคนตั้งหมู่บ้านอยู่อีกหรอเพิ่งตั้งมาได้ภายในไม่กี่ปีเนี่ยหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมันเป็นทำให้ผมสนใจอ่ะที่จะเขียน
1: เจ้าตัวเขารู้ไหมคะว่าเรื่องเขามาเขียน
0: หมายถึงพ่อตาเหรอครับ
1: พ่อตาใช่พ่อตารู้ไหมคะ
0: พ่อตาไม่รู้แต่ว่าภรรยารู้ครับพ่อตาเสียไปแล้วครับ
1: อ๋อ
0: คือบางเรื่อง
1: ค่ะ
0: จริงๆพ่อตาก็เสียตอนที่ผมหลังแต่งงานกับภรรยานี่แหละแต่ระหว่างนั้นนะผมก็เขียนเรื่องของพ่อตาไปด้วยแต่ว่าไม่ได้เคยเล่าให้พ่อตาฟังแต่หลังจากเขาเสียชีวิตผมก็เอามาทำหนังสือประมาณนี้ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นเรื่องของความรักและความผูกพันเล่มนี้ไปเลยเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าตาเรื่องของการประกวดนี้ไงค่ะทีนี้นอกจากเล่มนี้อ่ะล้างล่างแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกหลายเล่มไหมคะ
0: ต้องบอกว่ามีหลายเล่มเพราะว่าผมทำเหมือนตั้งสำนักพิมพ์เหมือนเพื่อรองรับงานเขียนของตัวเองอ่ะมันก็เลยจะถ้าบอกตรงมันก็ค่อนข้างง่ายที่จะออกหนังสือเราไม่ต้องไปรอตามสำนักพิมพ์ใหญ่พิจารณาอะไรเงี้ยครับซึ่งมันสิ่งที่ผมตัดสินใจทำแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเรื่องต้นทุนในการดำเนินการด้วยแล้วก็ลดระยะเวลาในการรอพิจารณาต้นฉบับด้วยครับวิธีการก็คือผมก็เรียนรู้เองหมดเลยในการทำหนังสือครับตั้งแต่จัดหน้าทำปกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องหาแต่เล่มก็ต้องหาบรรณาธิการมาครับตอนนี้ก็มีอย่างรวมเรื่องสั้นเนี่ยก็มีประมาณ4เล่มมีนักออกแบบห้องมายาการหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายจักรวาลไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็กำลังจะมีเล่มใหม่ก็คือแล้วก็นักสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็กำลังจะทำเล่มใหม่ปลายปีนี้เป็นชื่อเล่มว่าประชายนคนนฤมิตก็จะรวมเล่มออกมาครับภายใต้สำนักพิมพ์แป้นพิมพ์เหมือนกันส่วนนิยายเนี่ยก็จะมีหาน้ำตายังคิดถึงก้อนมีดก็เป็นเล่มที่ทำพร้อมกับหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายครับเป็นเรื่องของ3จังหวัดเหมือนกันเล่มนี้ก็ได้รางวัลดีเด่นสปทแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือล้างล่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเยอะเลยนะครับหนังสือผมก็มีประมาณนึง
1: ค่ะแล้วเมื่อกี้พูดมาแล้วเรื่องของหากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆตอนนั้นนะคะตอนที่เอาจากเรื่องสั้นน่ะแล้วเราก็มาเขียนเป็นนวนิยายเล่มนี้โอ้มันจากเรื่องสั้นมานิยายมันไม่ยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่แบบทำพร้อมกันด้วยค่ะเราคิดยังไงถึงมาทำเล่มหากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆให้เป็นนิยายอะคะ
0: จริงๆหากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆเนี่ยต้นฉบับอะผมเขียนเพื่อจะส่งนายอินวอร์ดซึ่งมันนานมากแล้วมันไม่ผ่านเวทีนั้นครับแล้วก็เวทีเขาก็ปิดไปแล้วผมก็เก็บต้นฉบับไว้ในคอมพิวเตอร์แบบนั้นแหละครับทีนี้อยู่ๆวันที่จะทำไอ้รวมเล่มหรือเล่าถูกเลือกให้แหลกสลายแล้วผมก็เห็นเอ้ยมีต้นฉบับนิยายด้วย ผมก็เลยเอามาอ่านขัดเกลาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ตัดออกเยอะมากครับเพราะว่าผมเขียนยาวครับก็เอาไปให้บก.ช่วยดูบก.อนุสรณ์ช่วยดูก็พิมพ์ออกมาพร้อมกันประมาณนี้ครับคือมันเหมือนเกิดด้วยความไม่ได้แบบตั้งใจอ่ะเหมือนผมเอางานเก่าที่ผมเคยเขียนมาตีพิมพ์ครับ
1: ก็ตีพิมพ์ไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายหรือแม้กระทั่งหากน้ำตาอย่างคิดถึงก้อนเมฆตอนนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพอออกไปมีฟีดแบ็กกลับมาไหมคะว่านักอ่านเขาว่ายังไงกันบ้าง
0: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนักอ่านเพื่อนในวงการนักเขียนเนี่ยครับที่ซื้อไปอ่านก็มีมาถามบ้างอย่างสมมติอ่านไปแล้วก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ตัวละครตัวนี้อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็มีเรื่องอื่นก็มีมาถามพอสมควรว่าสถานที่นี้มีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็สถานที่มีไม่จริงครับส่วนเรื่องตัวอายุตัวละครก็ผมก็โยนไปให้คนอ่านพิจารณาดู
1: คิดเอาเอง
0: คือก็มีไม่เยอะใช่ครับมีไม่เยอะที่มาถามครับต่อขนาดได้รางวัลสปท.ดีเด่นก็มีแค่คนจำนวนหนึ่งไม่ได้แบบเยอะมากครับด้วยอาจจะได้ราคาหนังสือด้วยแหละครับเพราะว่ามันหนาราคาหนังสือเกือบ400 375บาทมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิด
1: หรืออาจจะเพราะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยไหมคะ
0: อาจจะ
1: เพราะว่า
0: ถ้าบอกตรงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์จริงผมก็ชอบการเขียนแล้วก็ชอบการทำแต่ว่าไม่ค่อยชอบขาย
1: นี่ไงมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่า
0: คือก็มีโอกาสก็โพสต์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ตัวเองก็มีงานประจำด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ติดขัดหลายเรื่อง
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเขียนของตัวเองไปแล้วนะตอนนี้เราเขียนด้วยแล้วเรายังอ่านนิยายหรืออ่านเรื่องสร้างของคนอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมคะคุณเฉลี่ย
0: อ่านครับคือแต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผมอ่านน้อยผมเขียนมากกว่าอ่านกล่องนี้กว่าจริงๆถ้าตามหลักมันต้องอ่านมากกว่าเขียนแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าพอผมอ่านน้อยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมก็คืออย่างที่เล่าตอนแรกผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนถนนฉะนั้นผมมีเวลาเช้า2ชั่วโมงตอนเย็นกลับบ้านอีก2ชั่วโมงเนี่ยบางทีก็ฟังเพื่อนนักเขียนสัมภาษณ์บ้างหาข้อมูลอื่นๆที่เราสนใจมากก็เหมือนเป็นการนำเข้าข้อมูลที่เราจะนำออกมาผลิตหนังสือแหละครับก็ชดเชยกับสิ่งที่ผมมีเวลาอ่านน้อยไปการอ่านเนี่ยผมส่วนใหญ่ก็จะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยครับนิยายก็จะอ่านน้อยเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเรื่องสั้นอย่างที่ผมซื้อมาผมก็อ่านไม่จบเล่มอะครับบางทีเล่มนี้ก็อ่านไปเรื่องสองเรื่องแล้วก็วางแล้วก็ไปอ่านเล่มอื
1: ่นมีนักเขียนในดวงใจ
0: มันด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างละครับ
1: มีนักเขียนในดวงใจไหมคะนักเขียนที่เป็นเรื่องสั้นที่บอกอ่านเรื่องสั้นแหละแต่มีนักเขียนในดวงใจไหมว่าเราชอบผลงานของเขาอะไรเงี้ยมีไหมคะ
0: จริงๆนักเขียนในดวงใจก็คือผมเดิมทีตั้งแต่ตอนเริ่มแรกๆเลยผมอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์มจลภัยเป็นหลักครับก็คือนักเขียนในดวงใจผมก็จะเป็นกลุ่มที่สิริวรรณแก้วการจเดชกำจรเดชพวกนี้แหละครับคือผมอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์มจลภัยเป็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นนักเขียนที่ชื่นชอบอีกคนนึงก็คือเป็นอุทิศเหมมูลเพราะว่าผมอ่านรับแรงเห็นปอยมาแล้วผมก็ชอบมากแล้วอีกประเด็นนึงก็คือเขาเป็นคนสระบุรีเหมือนกับผมคือผมเมื่อเกิดที่สระบุรีแล้วเรื่องที่แก่งคอยเรื่องที่แถวโรงปูนแถวนั้นนะครับเวลาอ่านมันก็จะเกิดอาการอินนะครับเพราะว่าอย่างเด็กที่จบมัธยมแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็จะทำงานที่โรงปูนที่นั่นกันหมดเลยอะไรประมาณนี้
1: ก็เรียกว่าโหแล้วคนที่ชื่นชอบก็คือเป็นนักเขียนดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบนักเขียนที่ได้ซีไรท์นะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็ณตอนนี้มีเขียนเล่มกำลังจะเขียนเล่มใหม่อยู่ไหมคะเมื่อสักครู่บอกว่ามีเล่มนึงที่กำลังจะออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับชื่อเล่มว่าประชาชนคนนฤมิตก็เล่มนี้ก็ไม่ได้เขียนใหม่ไม่ได้เหมือนนักสร้างคอนเทนต์ก็คือจะเป็นรวมเรื่องสั้นที่ผมเขียนมาสักช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI แล้วก็วิทยาศาสตร์ครับนำมารวมเล่ม
1: กำลังจะออกใช่ไหมคะเป็นช่วงสัปดาห์หนังสือนะคะ
0: ไม่ออกช่วงนี้เลยครับ น่าจะเดือน11 12เนี่ยแหละครับปลายปีหลังงานหนังสือ
1: หลังงานหนังสือก็เดี๋ยวติดตามกันได้เนาะถ้าอยากให้ฝากถึงนักเขียนหรือว่านักอยากเขียนหลายๆคนที่กำลังฟังคิดระหว่างบรรทัดอยู่ค่ะแล้วก็อยากเริ่มต้นในการเขียนบ้างหลายครั้งสัมภาษณ์นักเขียนกำลังจะบอกว่าเขียนในสิ่งที่เรารู้ก่อนแต่ว่าอย่างคุณสิริเองเนี่ยก็ไม่ได้เขียนจากสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดแต่เป็นการสิ่งที่เรารับฟังมาแล้วเราอยากเขียนแล้วเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมีคำแนะนำให้กับนักเขียนรุ่นใหม่ๆหรือคนใหม่ๆบ้างไหมคะว่าเราจะต้องเริ่มการเขียนยังไงดี
0: ก็ถ้าให้ผมแนะนำครับคือคำที่บอกว่าเขียนจากสิ่งที่รู้ก่อนผมว่ามันก็เหมาะสมดีแหละครับถามว่าผมฝึกไหมผมก็ฝึกแบบนั้นบางทีก็เขียนเรื่องใกล้ตัวเรื่องอะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าพอเราเขียนไปสักพักนึงเนี่ยผมก็แค่อยากเหมือนท้าทายตัวเองอะครับว่าถ้าเกิดเราจะเขียนเรื่องที่เราไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเราจะทำได้ไหมทั้งเรื่องโครงเรื่องโครงสร้างภาษาอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องฝึกเกี่ยวกับการเขียนน่ะแล้วก็ขยายไปสู่การนำข้อมูลมาใช้เพิ่มเติมเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปนำข้อมูลชุดเดิมๆที่อยู่รอบตัวเรามาเขียนเนี่ยมันจะทำให้เราเขาเรียกอะไรท้าทายหรือว่าฝึกตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าถามว่าให้แนะนำก็ต้องเป็นประมาณนี้แหละครับก็ควรเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็หลังจากนั้นก็ลองค่อยๆขยับออกไปนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวบ้างครับเป็นการฝึก
1: ได้ประมาณ1นาทีให้ฝากได้มีแล้วกันค่ะหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายค่ะ
0: ก็คืออยากจะฝากไว้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ครับก็ดีแล้วเป็นเรื่องสั้นเก่าๆที่ผมนำมารวมแต่ว่าถ้าลองเข้าไปอ่านดูผมคิดว่าอาจจะมีเรื่องที่มันร่วมสมัยอยู่ปัจจุบันก็ได้ครับลองจินตนาการลองคิดว่าถ้ามันไม่ใช่ฉากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องเหล่านี้ที่ผมเขียนลงไปในเล่มเนี่ยมันยังเกิดกับสังคมพื้นที่อื่นๆอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการชวนคิดนะครับ
1: ได้วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะในการลุ้นรางวัลซีไลท์ในวันที่9ตุลาคมต่อไปขอบคุณมากๆนะคะคุณสิริค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วบอกก็อยากฝากว่าอย่างที่คุณสิริบอกเลยค่ะว่าถ้าอยากจะเริ่มการเขียนก็เขียนในสิ่งที่เรารู้ก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปในสิ่งที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ฝากเล่มนี้กันไว้นะคะหรือเราถูกเลือกให้แหลกสลายเป็น1ใน7เล่มของที่เข้ารอบช็อตเด็ดของรางวัลซีไรท์เดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันว่าในวันที่9ตุลาจะเป็นซีไรท์เล่มไหนนะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นอีก1เล่มที่เข้ารอบ71ใน7นี่แหละเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะไม่ว่าจะประกาศเป็นซีไรท์หรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวไปคุยกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพบกับพี่เอ๋พัชรีค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด

0: Net
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมคลองจันทน์อย่างน่าห่วงเร่งอพยพสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ผู้ประสบภัยเดือดร้อนหนักแบตโทรศัพท์เริ่มหมดน้ำดื่มน้ำใช้เริ่มหมดเนื่องจากน้ำและไฟถูกตัดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเมื่อวานนี้จนต้องใช้เครื่องปั่นไฟปั๊มน้ำประทังไปก่อนส่วนอาหารกล่องยังรอหน่วยงานเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานชาวบ้านบอกว่าขออพยพไปข้างนอกเพราะอยู่ด้านในเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยล่าสุดอพยพผู้ประสบภัย20คนออกจากแฟลตเคหะร่มเกล้าตึก27ชาติชาติเผยภาพรวมน้ำท่วมกทมทุเลาลงเหตุเริ่มมีลมพัดฝนกระจายตัวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกทม.ทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนมากถึง320มิลลิเมตรซึ่งไม่น้อยกว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามี 200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องเร่งระบายออกทำให้คลองเต็มและล้นมายังถนนต่างๆแต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาฝนตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนต้องใช้เวลาอีกหลายวันเมื่อถามว่าขณะนี้มีพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าทุกจุดที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักเลยคือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลักสี่คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้จะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหากจะให้แห้งสนิทต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลัก 2-3 วันคงดีขึ้นสพท.รับข้อห่วงใยรัฐมนตรีศึกษาเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมให้สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนหรือปิดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์จริงโดยไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดรวม75โรงเรียนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในสังกัดสพท.กรุงเทพมหานครขออภัยค่ะในสังกัดสปพ.สพป.กรุงเทพมหานครจำนวน4โรงเรียนสังกัดสพม.กรุงเทพมหานครเขต2จำนวน15โรงเรียนและสพม.กรุงเทพมหานครเขต1จำนวน7โรงเรียนพร้อมเตรียมโรงเรียน6แห่งสำหรับรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ทางนี้สพท.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบเขตละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่เสียหายเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มมอลล์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งสิ

0: Thailand Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคุณโบโอเคมาชั่วโมงที่2ก่อนที่จะมาคุยข่าวคราวเรื่องราวต่างๆนี่คุณมีข่าวจะมาฝากคุณผู้ฟังใช่ไหมคะ
3: อยากจะชวนกันมาเช็คสุขภาพค่ะพี่เอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้เพราะว่าบางโรคหรือว่าหลายโรคเองเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าบ่งบอกว่าเรากำลังป่วยด้วยโรคอะไรค่ะอย่างโรค NCD เนี่ยมันมีหลายโรคที่มันเข้าข่ายเป็น NCD ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นสมองเสื่อมหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งซึ่งร้ายแรงมากๆเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโรค NCD เหมือนกันฉะนั้นมันเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่ว่ามาจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่หรือว่าการที่แบบเรื่องของการออกกำลังกายการนอนนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยก็เลยอยากชวนมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเอาเปลี่ยนชีวิตแน่ๆค่ะพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยป่วยนะคะแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองให้ชีวิตเป็นปกติได้ยังไงเนี่ยเขาจะมาแชร์เขาจะมาจากลำปางนะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตและการขานที่สำคัญก็เรื่องของการรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายที่ทำยังไงให้เราห่างไกลโรค NCD ได้นะคะพร้อมกับเราจะพาผู้ฟังออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะเรียนรู้ท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วก็ออกกำลังกายได้จริงๆในทุกวัยนะคะก็จะแจกท่าเหล่านั้นกลับไปทำที่บ้านด้วยค่ะอย่าปล่อยให้ร่างกายเราต้องร้องขอความช่วยเหลือก่อนแล้วค่อยมาดูแลสุขภาพกันนะคะ3ตุลาคมค่ะวันที่3ตุลาคมนี้วันเสาร์นะเสาร์หน้าเลยนะคะเสาร์ที่3ตุลาคมเนี่ย 8:30 ถึง 4:30 โรงแรม BM มอรอนถนนรัชดาภิเษกนี่แหละค่ะรับจำนวนจำกัดมีค่าใช้จ่าย 1,500 บาทแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเบรกอาหารว่างทั้ง2ช่วงเลยนะคะสมัครกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio@sign แล้วก็ thinkingradio ค่ะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ค่ะพี่เอกทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยจะได้รับเรียกว่าของพิเศษแน่ๆก็คือจะไม่ได้กลับบ้านไปมือเปล่าๆค่ะเพราะว่าเราจะมอบต้นอ่อนของบัวบกและต้นอ่อนของมะระขี้นกไปให้ด้วยแล้วก็รวมถึงเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกที่จะเอาไปปลูกที่บ้านได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งอย่างสำคัญก็คือเรื่องของหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันเนี้ยเราจะแจกให้เลยกลับบ้านไปทั้งต้นอ่อนบัวบกต้นอ่อนมะระขี้นกเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกและหนังสือที่เกี่ยวกับสมุนไพรแจกกลับบ้านไปด้วยเลยค่ะอยากให้มาเจอกันจริงๆ3ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเหลือที่นั่งไม่เยอะจริงๆค่ะพี่เอ๋เหลือว่าประมาณสัก20ติดนิดใครที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจโบอยากให้รีบสมัครเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เจอกันในวันเสาร์หน้าวันที่3ตุลาคมเรียนเชิญนะคะ LINE @thinkingradio สมัครได้เลยค่ะ
4: รีบเลยจริงๆนะคะโอเคคุณโบค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกอีกไงตกเยอะตกมากตกจนน้ำท่วมคุณโบสถานการณ์ตรงช่องก้าวเป็นยังไงบ้างคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าตกนะบ้านเราอะแถวนั้นอะท่วมเป็นลำดับแรกแล้วสรุปว่าท่วมไหม
3: ก็ท่วมค่ะไม่เหลือแล้วค่ะท่วม
4: ไม่ก็มันท่วมสาหัสมากนะ
3: ตอนที่มันท่วมสาหัสแต่ไม่ได้เข้าไปพี่เอกเพราะมันไม่สามารถไปถึงได้ผมก็เลยอยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าอสมทเลยฉะนั้นคนก็น่าจะท่วมอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าณตรงนั้นก็น่าจะท่วมเยอะแล้วค่ะพี่เอก แต่ณปัจจุบันไม่แน่ใจว่าหมดไปหรือยังเพราะว่าตอนนี้เองฝนก็ตกหยุดๆนะยังแบบยังมีตกบ้างแหละและหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็มีตกซ้ําลงมาก็ยังระบายไม่ได้หลายพื้นที่อ่ะพี่เอง
4: วันพฤหัสนะคุณโบเป็นวันแรกมั้งที่ฝนเริ่มตกลงมา
3: ใช่คืนพฤหัส
4: ใ
3: ช่ค่ะ
4: วันนั้นน่ะดิฉันอยู่ที่สนามบินก็คือว่าบินไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็คือทำงานเสร็จวันพฤหัสน่ะแล้วก็คือบินออกเลยแล้วก็นั่งอยู่ในเครื่องบินใช่ป่ะเครื่องบินออกประมาณ 2:30 เอ้ยแล้วก็อุ้ยฝนตกเนาะเราก็เริ่มวันๆน่ะเวลาฝนตกแล้วเราจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็จะรู้สึกวันๆปรากฏว่านั่นน่ะตกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ข่าวจาก Bangkok Post Bangkok City declared flood disaster zone ดิฉันเห็นภาพข่าวแล้วเนี่ยบางทีนี้แบบรถนี่จมไปถึงหลังคาเลยใช่ป่ะ
3: จริงค่ะหลายพื้นที่อย่างนั้นเลยคือรถไปไหนไม่ได้จอดอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งรถเมล์ก็เป็นเหมือนกันหมดค่ะ
4: แล้วก็วันนี้เนี่ยวันที่เท่าไหร่27นะคะข่าวอีกข่าวนึงก็คือ heavy rain continues in central plains according to the weathermen พยากรณ์อากาศเนี่ยก็คือฝนก็ยังจะตกอยู่เรื่อยๆตอนนี้ยังตกอยู่ป่ะคุณโบ
3: แถวบ้านเราเนี่ยหยุดไปแล้วแต่ว่าเมื่อเช้ามีตกค่ะแต่หลายพื้นที่ก็ยังตกบ้างปะปลายกันไปมันก็จะทำให้

0: disaster zone after heavy flooding อันนี้ก็ดูได้จาก bangkokpost.com นะคะ Bangkok's governor ก็ต้องทำงานหนักเลยนะตอนนี้คุณชัดชาติเนาะHe came out to say on Saturday, which was yesterday, that, okay, the whole capital is a disaster-affected zone. ดูสิแล้วก่อนหน้านี้นะประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่า our country has been put on the global map เพราะว่าอะไรเพราะเรามีเนเน่เพราะว่าเรามีนักวิ่งเรามีนู่นแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยข่าวนู่นอาจจะถูกกลบไปบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวน้ำท่วมนี่คือแบบ BBC CNN ก็เล่นกันหมดเลยเนาะข่าวทุกสำนัก Reuters ก็ออกมาบอกว่าResidents woke up to widespread flooding with some roads inundated and more rainforest over the weekend. เขาบอกว่าก็ยังมีความแบบว่าฝนตกอยู่นะคะในช่วงนี้โอเคก็ which areas in Bangkok experience flooding? เขาบอกว่าทั้งหมด50เขตเลยกทมมีกี่เขตคุณ
1: 50นั่นแหละค่ะหมดเลยค่ะ
0: เอาจริงดิ
1: จริง
0: โอเคขออภัยนะที่ฉันไม่รู้ว่ากทมมีกี่เขตโอเค50เขตปรากฏว่า disaster zone ทั้งหมด50เขตเลยทีเดียวเพราะว่า intense rainfall intense นี่คือแบบจัดหนักจัดสาหัสเลย intense อะไรที่มันแบบว่าอย่างเช่นการแสดงของเนเน่เนี่ยก็เรียกว่า intense ได้เพราะมันมีความแบบว่ามัน build up แล้วมันก็แบบว่าระทึกมันแบบว่ามันได้ทั้งในแง่ดีไม่ดีนะ intense เนี่ยนะคะมันก็จะมีความหมายที่มัน spectrum มันได้ทั้งบวกทั้งลบนะคะ intense fear ก็คือความกลัวสุดๆ intense rainfall ก็คือตกหนักสุดๆอย่างเงี้ย intense excitement ก็ตื่นเต้นสุดๆอย่างเงี้ยนะคะ so eastern Bangkok has been among the hardest hit areas east ก็คือตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็คือเจอสภาพที่มันแย่สุดเลยลาดกระบังมินบุรีคลองสำวาสะพานสูงเนี่ยล่ะเป็นเขตที่แบบว่าน้ำเยอะมากนะคะ30,000 people have been affected as well as Ram Kamhaeng บางกะปิเนี่ยรู้สึกว่าเยอะเลยล่ะใช่ป่ะแล้วฝั่งตะวันตก Eastern Districts sorry not east ตะวันออกสิ where main canals like ลาดพร้าวประเวศคลองแสนแสบเนี่ยเต็มเลยน้ำเต็มเลยนะคะ
1: ลาดพร้าว
0: เรือเลยใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะห้าแยกก็ท่วมเลยค่ะ
0: โอ้ยคุณโบไม่ไกลจากกทมไม่ไกลจากบ้านเราไม่เกิดเขาเรียกว่าอสมทรามอินทราสุขุมวิทเพชรบุรีศรีนครินทร์ดิฉันก็ยังไงอ่ะก็จะมีที่พักอยู่แถวๆนนทบุรีเขาบอกว่าถนนสามัคคีนี่ก็
1: ไม่รอดค่ะ
0: ใช่แต่เขาบอกว่าสามัคคีนี่มันก็ท่วมอยู่นะคะแต่ว่าก็คือดีน้ำยังไม่ได้เข้าโครงการก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วที่สุดนะคะ
1: สู้ๆนะถ้าฝนไม่ตกอ่ะมันจะดีขึ้นค่ะ
0: ถ้าฝนหยุดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็พยายามกันให้มากกว่านี้ได้ไหมอ่ะคือดิฉันไปตลาดนะแก้วพลาสติกถือได้ไหมต้องมาใส่ถุงพลาสติกหิ้วอีกคือแบบไอ้อะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมัน build up นะคุณโบ มันสะสมนะคะเพราะฉะนั้นตระหนักหน่อยกับการใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันเนี้ยอย่าเอาสะดวกอย่าเอาสบายมากเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันตุ้มทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรได้เพื่อที่จะลดความร้อนของโลกความที่แบบว่า mitigate climate emergency ไอเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันลิงก์กับสิ่งแวดล้อมนะคุณโบมันไม่ใช่ว่าแบบว่า
1: เออมันไม่ปกติเลยมันเป็นการแบบฝนตกไม่ปกติถูกไหมคะเรื่องของทางน้ำไหลที่มันไม่ปกติเนี่ยมันก็คือมันสิ่งที่เราทำทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นฝนที่มันตกเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ climate change เนาะหรือแม้กระทั่งฝนมันเปลี่ยนทิศน้ำมันเปลี่ยนทิศเพราะว่าเราสร้าง
0: ฉันจะต้านคุณเดี๋ยวก่อนฉันจะต้านคุณ
1: มันไม่ใช่
0: แค่ climate change แล้วนะมันคือ climate emergency มันคือความฉุกเฉินแล้วไม่ต้องใช้ climate change เดี๋ยวดิฉันจะโกรธน้ำใช้
1: ได้ได้ค่ะ
0: Climate Emergency

0: ซี่ดิฉันยืมคำของแอนโทนิโอกูเตเรสเนี่ย
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็อย่างที่วิกฤตจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่เนี่ยน้ำมันเปลี่ยนทิศในการไหลเพราะว่าเราไปสร้างอะไรบางอย่างกั้นทางน้ำที่มันเคยไหลอยู่แล้วมันไหลไม่ได้มันก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้น้ำมันท่วมเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: เนาะโอเคก็หวังว่าฝนคงจะหยุดนะคะแล้วน้ำมันก็จะลดลงเร็วที่สุดเดี๋ยววันที่30เช้าดิฉันก็จะบินกลับไปนะ
1: ก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแล้ว
0: Inshallah, as they say. Okay, มาข่าวที่สุดยอดเลยนะพี่ลิซ่าค่ะน้องเนเน่มาแล้วนะเดี๋ยวสองสาวไทยเนี่ยแบบ take the world by storm โอ้ยแต่ว่าคือฉันไม่ฟังเพลงแนวร็อกเลย
1: ว้า
0: เน
1: า
0: ะ
1: ร็อกมากเลย heavy เลย
0: ใช่ heavy soft rock อะฟังร็อกบาลาดอะฟังแต่นี้ก็แบบแต่ก็เห็นแหละก็คือโดยเฉพาะตอนที่น้องเขามาเล่นกับ Linkin Park อะ
1: โอ้ยนั่นคือสุดยอดเลยพี่เอ
0: ใช่ป่ะอันนั้นคือเรา appreciate มากๆเลยแล้วเราก็เห็นความสามารถของน้องแล้วก็คือก็เข้าไปเห็นคอมเมนต์ของแบบพวกชาวร็อกเกอร์ต่างๆนี่คือร็อกเกอร์อเมริกันพวกนี้เนี่ยคือถ้าน้องไม่ดีจริงอ่ะเขาก็จะแบบว่าพูดคอมเมนต์มันก็จะออกมาชัดเจนอ่ะเออใช่เขาจะไม่แบบว่าไอ้อย่างนี้หรอกแต่นี่ทุกคนชื่นชมแบบว่าสุดยอดแล้วก็ชื่นชมไปถึงพ่อกับแม่ด้วยนะแล้วก็คือน้องนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นไทยความอ่อนน้อมบวกกับความร็อกของเธอเห็นแล้วแบบเอ็นดูแล้วแบบคอมเมนต์ก็แบบว่า how can you not like this girlก็จะมีแนวแบบอย่างนี้แบบว่าคุณจะไม่ชอบเด็กคนนี้ได้ยังไงเนี่ยเออจะมีแบบว่าคอมเมนต์ออกมาแนวอย่างนี้ซึ่งมันก็จริงอะน้องเนเน่ stay how you are you're the sweetest and my gosh thank you mom and dad for having her busk on the streets of Phuket busking ค่ะ b u ไม่ใช่ basket นะ basket ก็ตะก้า the busking b u s k bus to bus ก็แปลว่าเนี่ยออกไปเล่นเพลงดีดกีตาร์ข้างถนนมีกระจาดตั้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบัสกิ้นแล้วก็คือน้องเนี่ยเขาก็ทำมาตั้งแต่แบบถักเปียสองข้างอ่ะ
1: ตั้งแต่เด็กน้องอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไปเล่นที่ตลาดอะไรเงี้ย
0: เออเนาะแล้วก็เห็นแล้วก็น่ารักแล้วก็มี relationship ที่น่ารักกับน้องชายเนาะน้องชายก็ยังตัวเล็กๆอยู่เลยอย่างเงี้ยเออก็จุ๊บกันไปจุ๊บกันมาให้กำลังใจไปกันมาก็นั่นแหละBangkok Post Nene Royal triumphs on America's Got Talent. 16-year-old Phuket rocker takes home $1 million prize after dazzling run of performances. คือเงินก็ได้แล้วอันนี้ไม่รู้ต้องเสียภาษีหรือเปล่านะคะ แต่บ้านก็ได้ไปแล้ว 30-40 ล้าน อันนี้ก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกัน นะคะเสียให้ใช่ไหม
1: เจ้าสัวใช่ไหมเจ้าสัวให
0: ้จิรวนนท์อันนี้เป็นข่าวที่อ่านติดลำดับ2ของ Bangkok Post นะคะจิรวนนท์ family gives condo to AGT winner Nene Royal เอ๊ะน้องเขาชื่อ Royal
1: คืออันนี้เป็นเหมือนฉายาป่ะคะ
0: stage name
1: ใช่ Nene Royal ก็คือเป็นฉายาเขา
0: โอเคดีเก๋ดีเอ๊ะแล้วชื่อจริงน้องชื่ออะไรรู้เปล่า
1: โอ้ต้องหาค่ะนั่นน่ะแต่จริงๆเนเน่ก็ไม่ใช่ชื่อเล่นด้วยนะเนเน่ก็เป็นช
0: ื่อจริงดิ
1: ชื่อเล่นจริงๆนะน้องชื่อน้องแพรวน้องแพรวใช่ค่ะ
0: อ๋อจริงดิตายแล้วน่ารักที่สุดเลยอ๋อแล้วมาจากไหนเนเน่รอยัลแต่ว่ามันก็เป็นชื่อที่ติดเลยนะ
1: ติดใช่ค่ะ
0: ศิลปินหลายคนน่ะอย่างเช่นมาดอนน่าเนี่ยเธอไม่ได้เกิดมาแล้วแม่เขาตั้งชื่อมาดอนน่านะ เธอที่แบบว่าลูอิสิโคเน่อะไรออกจะแบบแนวไอ้นี่ด้วยซ้ำไปอิตาเลียนแต่แบบว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ชื่อจริงตอนแรกที่เราก็บอกว่าอ๋อพ่อเป็นต่างชาติหรือเปล่าผู้นำสกุลสรอยอลอะไรอย่างนี้เปล่าเลยชื่อจริงน้องแพรวโอ้ยน้องแพรว
1: เออเราชื่อกรัติการอ่ะน้องกรัติการทำลอย
0: อ๋อโอเคโอเคอ่ะนั่นก็คือน้องเนเน่นะคะแล้วก็มีภาพถ่ายรูปกันกับนะคะเจ้าสัวตระกูลเจรวนนท์นะคะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ก็น่ารักเชียวแล้วก็โครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลอยู่หลายรางวัลอยู่เหมือนกันนะคะ Forestiers เพราะว่าฉันคุ้นชื่ออยู่เนื่องจากว่าไปทำงานในพวกประกาศอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีชื่อนี้ได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้บ้างอยู่เหมือนกันโอเคแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้สิมีแห่ทั่ว
1: ภูเก็ตนะ
0: ต้อนรับภูเก็ตน้ำไม่ท่วมนะก็โอเค
1: ไป
0: ยอดเยี่ยมอ่ะก็คือนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดกีฬาไม่พูดไม่ได้โอ้โหฉันติดตามน้องปลิวของคุณน่ะ
1: น้องปลิว
0: สุดเลยอ่ะ
1: น้องปลิวเลยนะเออจริงค่ะน้องแบบเก่งมาก
0: แล้วก็น้องแบบ
1: ดูแล้วแบบว่าโอ้ปลิวจริง
0: แล้วที่ฉันชอบไม่ได้ปลิวเข้าเส้นชัยนะก่อนที่จะถึงเส้นชัยนะคะมีการหยุดแบบช้าเครื่องลงอ่ะเออนิดนึงนะเพราะว่าเข้าใจว่ามันจะเป็นรอบๆไปแล้วก็อยากจะทำลายสถิติเป็นขั้นเป็นลำดับอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมคุณโบเข้าใจถูกป่ะ
1: เ
0: ออซึ่งไอ้รอบนั้นที่แบบชะลอตัวเนี่ยก่อนถึงเส้นชัยก็ทำลายสถิติอันนี้เดี๋ยวเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวคอยดูแล้ววิ่งนี่ก็คือ track ชื้นแฉะฝนตกด้วยนะก็คือนักกีฬาก็ต้องสู้นะทุกสสถานการณ์ทุกสภาพสิ่งแวดล้อมแต่ว่าคิดว่าสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าสภาพอากาศที่ร้อนเนาะ
1: จริงค่ะใช
0: ่อ่ะก็ตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยคะแนนประเทศไทยกี่เหรียญทองแล้วคุณโบรู้ป่ะ
1: โอ้ตรงนี้ไม่ติดตามเรื่องเหรียญทองเลย
0: เดี๋ยวเรามีเวลาไปดูเดี๋ยวไปเช็คกันนะคะอันนี้ฉันเข้ามาที่ olympics.com อ่ะนะคะเอออันนี้จะมีolympics.com อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ค่ะอันนี้เป็นแข่ง Asian Games Olympics เขาก็คือด้านกีฬาเขาก็จะมีลงอยู่แล้วใช่ป่ะ SEA Games 2025เฮ้ยอันนี้มัน2025นี่มันอันเก่าโอ้ตายละเฉยเฉยเอาเป็นว่าว่ามา
1: เปลี่ยนแทนกัน Asian Game ครั้งที่20ค่ะอันนี้น่าจะอัปเดต3ทุ่มของเมื่อวานอันนี้ก็คืออันจีนอันดับ1อยู่แล้วจีน107เหรียญทองอ่ะญี่ปุ่น31เหรียญทองเกาหลีใต้16เหรียญทองเนี่ย
0: เรามาที่อันดับที่6ป่ะตอนนี้อยู่ที่6ป
1: ่
0: ะ
1: 8เหรียญทองใช่ค่ะอันดับ6 8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดง
0: สุดยอดจริงๆแล้วเรามาที่1ในอาเซียนทั้งหมด11ประเทศ
1: ใช่
0: ปรบมือให้ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อ
1: ได้ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้หา ่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
9: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่เอค่ะคุยข่าวคราวกันต่อค่ะพี่
0: โอเคแล้วตอนนี้วันนี้มันจะมีกีฬาอะไรบ้างให้ติดตามคุณโบได้ดูบ้างไหมวิ่งเว่งไปถึงไหนแล้ว
9: ยังไม่ได้ดูอ่ะพี่เอกนะช่วงนี้ดูเรื่องน้ำอย่างเดียวเลย
0: โอเคคุณก็เทคแคร์แต่ว่าบ้านคุณเนี่ยโอเคไหม
9: โอเค
0: หรือว่าไม
9: ่คือที่สะพานควายก็ยังโอเคอยู่ค่ะส่วนที่บางบัวทองก็ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่อันนั้นก็ลุ้น
0: อ๋อที่บางอ๋อคุณมีที่พักอยู่ที่บางบัวทองด้วย
9: ใช่
0: ไม่ไกลกันมากทั้งวันหลังนักกินกาแฟโอเคมีข่าวอันนี้ที่ลงที่เดอะไทเกอร์เราก็มาแชร์กันหน่อยแล้วกันเผื่อมีใครใจบุญอยากจะช่วยสองพี่น้องนี้นะคะเดอะไทเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีข่าวที่น่าสนใจมาอยู่เรื่อยๆนะไทเกอร์นี่สะกดยังไงคุณโบ
9: HAIGER คือไทยอะค่ะแล้วก็เกอร์เลย
0: ใช่ไทยก็คือชาติไทยใช่นั่นแหละค่ะ The Tiger นะคะก็เป็นสื่อออนไลน์ Facebook เนาะข่าวอันนี้เนี่ยเป็นข่าวเมนสตรีมไหมคุณโบคือมันเผยแพร่ไปตามสำนักข่าวทั่วไปไหมคุณเห็นไหมผ่านตาไหมไม่ค่อยเห็นนะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงหน่อยก็แล้วกันก็คือแถวนนทบุรีเขาเขียนว่า a story that has touched many hearts in Nonthaburi. A police officer on a late night patrol came across two brothers searching through rubbish bins for food, not for themselves alone, but to feed their bedridden mother too. ก็คือมีนายตำรวจเนี่ยก็ตะเวนอยู่ใช่ไหมคะดูแลความปลอดภัยอยู่ตอนกลางคืนดึกแล้วล่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเห็นสองพี่น้องกำลังคุ้ยขยะอยู่นายตำรวจเนี่ยนะคะ Lance Corporal ภูกิจเหรอภูกิจ เพชรก้องอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะชื่อขออภัยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็ดิ้นได้อะเนาะ so he encountered the brothers near the entrance to Soi จันทองเอี่ยมป่ะ in บางบัวทอง district แถวบ้านคุณเนี่ยบางบัวทองนี่ไง
9: น
0: ั่
9: นเลยค่ะ
0: เออโอ้ยก็คือตอนตีสองครึ่งวันที่23เดือนนี้เสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็เข้าไปเอ๊ะทำอะไรอยู่คุยหาอะไรอยู่บอกกำลังหาอาหารอ้าวไม่มีอาหารกินหรอเออก็ปรากฏว่าจบมีวุฒิการศึกษาด้วยนะคุณโบเนี่ยเรื่องเนี้ยมันทำให้เห็นว่าสังคมเราเนี่ยมันมีปัญหาในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะคือพี่ชายเนี้ยตกงานมีวุฒิปริญญาตรีกฎหมาย so the older brotherholds a bachelor's degree in law but has been unemployed for about 2 months ตกงานมา2เดือนละ He previously completed internships with local government agencies and had attempted to apply for public sector positions but travel and application expenses became unaffordable okay ก็คือว่าตกงานมา2เดือนแต่ก็สมัครไปแล้วตามหน่วยงานของรัฐต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสมัครกับภาคเอกชนด้วยแต่การเดินทางเอ่ยแล้วก็คือค่าสมัครเนี่ยสมัครงานมีค่าสมัครด้วยเหรอคุณโบ
9: น
0: ั่
9: นแหละส
0: ิ
9: คะมันมีค่าสมัครอาจจะค่าเดินทางหรือเปล่า
0: เออก็เนี่ยเขาบอก travel นะแล้วก็มี application expenses ด้วยไงมันก็เริ่มที่จะแบบว่ามัน unaffordable ก็คือไม่มีเงินที่จะไปเสียไอ้ตรงนี้ไงก็คือไม่มีอันจะกินไงก็คือมันก็ต้องกินกันก่อนถูกป่ะใช่ไหมคะ priority food มาก่อน his younger brother recently finished secondary school จบมัธยมแล้วนะคะน้องชายแต่ก็ยังหางานไม่ได้ส่วนคุณแม่นี่เกิดอุบัติเหตุก็เลยทำงานไม่ได้แล้วพ่อเนี้ยคือหายไปไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะส่วนแม่นี่ก็คือมีปัญหาด้านสุขภาพก็ bedridden ก็คือนอนติดเตียงแล้วก็เหลือลูกชายคนโตพี่ชายคนโตเนี่ยล่ะที่จะต้องแบบว่าทำงานแล้วก็เอาเงินมาดูแลคนในบ้านปรากฏว่าก็คือตกงานนะคะภาพเขาก็มีเบลอไว้นะคุณโบเบลอไว้ก็คือมองไม่เห็นนะแต่ก็ดูผอมๆป่
9: ะ
0: จากที่เห็นเนี่ยใช่ป่ะนั่นแหละก็กำลังคุยอยู่ปรากฏว่านั่นแหละก็คือไปคุยหาอาหารเพื่อที่จะเอาไปกินเองแล้วก็เอาไปให้คุณแม่กินที่บ้านด้วยครอบครัวมีตังค์เหลืออยู่600บาทไม่ยังไม่กล้าเอาเงิน600บาทนี้ไปซื้ออาหารเผื่อจะมีฉุกเฉินด้านอื่นๆที่มันจะต้องใช้เงินคุณโบไม่รู้สิอาจจะนึกถึงคุณแม่หรือเปล่าเก็บไว้เผื่อคุณแม่จะต้องเข้าอาจจะต้องพาคุณนี่แหละแล้วก็เก็บขวดเก็บอะไรเอ่ยเพื่อที่จะเอาไปขายอยู่เหมือนกันแล้วทางนายตำรวจภูเก็ตเนี่ยก็อยู่กับน้องสองคนนี้จนถึงตีห้านะกลับบ้านแล้วก็ไปเอาอาหารมาวางไว้ที่หน้าบ้านไม่กล้ารบกวนนะเผื่อน้องๆเขาหลับอะไรอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ตามนั้นนะคะเผื่อใครก็ลงนะเขาก็ลงสื่อลงอะไรแล้วก็มีชาวต่างชาตินี่เขาก็เขียนเข้ามา is there a way to know their bank account number อยากจะโอนเงินไปให้เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตามนั้นนะเนาะก็ใครสนใจอยากจะช่วยเงินนิดเงินหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ลองไปเปิดดูสองพี่น้องบางบัวทอง
9: ใช่เขาบอกว่าก็ถ้าช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครบางบัวทองได้ค่ะ
0: โอเคค่ะนะแล้วก็โอนไปก็ลองดูนะเพราะว่าถ้าข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวบางทีมันจะมีพวกมิจฉาชีพพวกฉลาดแกมโกงเดี๋ยวก็จะบอกว่าบัญชีนี้เลยค่ะปรากฏว่าโอนไปให้อ่ะผิดไม่ถึงน้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเจตนาที่ดีก็เช็คดูแล้วก็cross check ด้วย cross check ด้วยแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะบางบัวทอง agencies assist brothers scavenging for food คำว่า scavenging เนี่ยก็ไปคุยไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ออกมาดูแลช่วยเหลือก็มีการเอาของนะคะให้ไปบ้างแล้วคุณโบเห็นอยู่ใช่ไหมคนโตอายุ28คนเล็กอายุ19ท่านดูสิแล้วต้องไปชาร์จโทรศัพท์ที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่มีตังค์เสีย
1: ค่าไฟ
0: ค่าไฟคุณโบน้ำ
1: เทศบาลเขาก็แบบเข้าไปช่วยต่อให้แล้วเนาะทั้งระบบน้ำระบบไฟ
0: ใช่โอ้โอเคแต่ว่าก็น่าจะอุ่นใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วล่ะสองพี่น้องนี้นะคะเนื่องจากว่าก็มีคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ดูแลbasic needs กันไปนะคะคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกันหรอกนะคุณโบว่ามา
1: ใช่เลยค่ะแบบเรื่องช่วยเหลือก็คือแบบมีน้ำใจมากคนไทยก็จะช่วยเหลือกัน
0: แล้วก็อยู่ยากอ่ะทุกวันนี้สภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจทุกอย่างมันประดังเข้ามาสงครามก็ยังไม่หยุดแล้วก็แบบประสาทแต่เอ็ดชีแรนค่อนข้างโดนแคนไปแล้วนะคุณซึ่งก็คุณหัวล้อดิฉันก็หัวล้อก็แบบอีตาบ้าคุณมีโอกาสที่จะมาแก้ตัวนะตั้ง 2-3 รอบอ่ะคุณยังแก้ตัวแบบโทษนะงงเง่าอ่ะคือแบบ
1: คิดได้ยังไง
0: ไปแบบ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: คือเสียดายเขานะเพราะที่ฉันก็ชอบเพลงเขานะแล้วก็ดูว่าเขาเป็นคนที่แบบก็น่ารักปรากฏว่ามีลูกพี่ลูกน้องออกมาแชร์นะว่าเนี่ยดูน่ารักแต่ว่าโกงนะโกงนะเอ็ดอะโกงนะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ต้องอะไรไปมากเพราะฮีก็อยู่ได้แล้วล่ะทั้งช่วงชีวิตเนี้ย400กว่าล้านอะไรของฮีเนี่ยล่ะเดินเกมผิดนะมีโอกาสแก้ตัวแล้วยูก็แบบว่าไม่อ่ะไม่เอาเราไม่เลือกฝั่งที่มันผิดของประวัติศาสตร์ไม่เอาไม่น่ารักอ่ะโอเคคุณกระท่อมเขาเรียกถูกป่ะกระท่อมไอ้ยาที่สิ่งเสพติดอ่ะ
1: ค่ะ
0: กระท่อมใช่ป่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่คนไทยจะรู้จักนะไอ้กระท่อมเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะมีในข่าวว่าจับมีกระท่อมอยู่ในในครอบครองอยู่นู่นนี่นั่นปรากฏว่าคำนี้เนี่ยแพร่หลายไปถึงอเมริกาแล้วนะแพร่ไปถึงนู่นแล้วนะข่าว BBC เขาเอามาเล่นว่า what is กระท่อมแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนคำศัพท์เลยนะใช้กระท่อมเลยนะคุณโบ KRSTOM เลยนะแล้วเขาก็เรียกกันว่า the gas station heroin คือทำไมมันดิฉันไม่ค่อยรู้จักมันหรอกก็คือรู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งเสพติดแล้วไม่ควรที่จะไปอะไรกับมันนะแล้วก็รู้ว่ามีคนถูกจับเพราะว่ามีในครอบครองอะไรอย่างนี้แหละแต่มันคืออะไรอ่ะคือต่างชาติเขามาเรียกว่าเป็น the gas station heroin ก็คือเฮโรอีนที่เจอตามปั๊มน้ำมันหรอทำไมคุณโบเก็ตป่ะ
1: คือเดี๋ยวนี้ค่ะมันเหมือนกับมันมีกฎหมายที่แบบว่าสามารถจำหน่ายเป็นใบได้แต่ว่าถ้าเอามาสกัดเป็นน้ำเนี่ยมันคือผิดกฎหมายฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าที่ขายตามปั๊มเนี่ยมันขายในรูปอะไรในรูปแบบอะไร
0: เนี่ยเขาก็เลยออกมาแพร่ข่าวนี้ทาง BBC แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มทำให้เจ้าหน้าที่ที่อเมริกาเริ่มกังวลแล้วนะ it's alarming ยิ่งกว่ากังวลนะ alarming officials in the U.S. มาอ่านกันดูคร่าวๆเล็กน้อย Jeffrey Deaver a 58-year-old retired timber cutter in the state of Washington has taken Gratom for 4 years to help with severe chronic hip and knee pain ก็คือมันก็เป็นยาชนิดหนึ่งเหรอมันช่วยบรรเทาอาการปวดนะเพราะว่ามีคุณเจฟฟรีย์นี้เนี่ยแหละเขาเกษียณแล้วแต่เขาอาชีพแบบตัดไม้อะตัดต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็คือแบบเข่าปวดสะโพกเจ็บมาแบบเลื้อรังอ่ะเขาก็เลยใช้ยาไอ้กระท่อมเนี้ยเป็นแคปซูลนะเหมือนกับแบบสมุนไพรอัดเข้าไปในแคปซูลอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: He discovered the herbal product when he couldn't find relief from doctors and while waiting for surgeries. ระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเขาก็ปวดทรมานมากแล้วก็คือมันไม่มียาที่จะมาช่วยบรรเทาอาการแล้วเขาก็ไปเจอมันก็เป็น herbal product นะคะเป็นสมุนไพรเนาะ Scared at first he started small but then took more until his pain went away. เขาก็กลัวนะตอนแรกกลัวแล้วเขาก็เริ่มกินทีละนิดแต่ปรากฏว่ากินแล้วเพิ่มจำนวนจนกระทั่งอ่ะการปวดมันหายไปจริงเหรอคุณโบมันเป็นยาวิเศษขนาดนั้นเลย
9: มันไม่ถึงมันอันเป็นเป็นเรื่องของการลดอาการปวดแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันสรรพคุณทางยาเนี่ยก็คือเรื่องของการลดอาการปวดนี่แหละค่ะ
0: โอเคแล้วจีเฟอร์หรือว่าเจฟฟรีย์เนี่ยนะเขาก็บอกว่าโอ้ยมันเหมือนปฏิหารเลยอะมิริเคิลเลยอะเขานอนได้เขาสามารถที่จะเดินได้แล้วฟังก์ชันได้ตามแบบว่าคนทั่วไป I just don't know what I'd do without it ผมไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีไอ้ตัวกระท่อมนี้สรุปว่าเจอกระท่อมนะคะก็น่าจะมั้ง It's a herb with opioid-like effects has grown in popularity in the US over the last decade and is typically purchased over the counter and consumed in pill or liquid form นี่ไงคุณโบเขาบอกว่ามันก็ซื้อได้นะซื้อได้โดยที่ไม่ต้องมี subscription นะซื้อได้ที่ pharmacy ทั่วไปแล้วก็มีจำหน่ายอยู่สองรูปแบบก็คืออัดเม็ดแล้วก็เป็นของเหลว
9: น้ำ
0: เป็นแบบเหลวเป็นน้ำ This week investigators found packaged Gratom in the possession of two deceased University of Mississippi students ตายชักแล้วนะคือเขาเรียกว่าอะไร investigators สืบสวนนะพวกสืบสวนนะนะคะเขาก็ไปเจอพอดีว่ามีนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งมิสซิสซิปปี2คนเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าไปเจอไอ้กระท่อมเนี่ยในครอบใน possession ก็คือครอบครองไอ้ตัวกระท่อมนี้อยู่ although their deaths were not attributed to Gratom officials are now issuing warnings about its consumption ก็คือการตายของ2นักศึกษานี้เนี่ยมันไม่ได้มีลิงก์ไปกับตัวกระท่อมนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมีความแบบว่าเอ้ยมันคืออะไรก็คือตำรวจอะเนาะอเมริกากับยาเสพติดกับอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็มีความแบบว่าสงสัยแล้วก็ไอ้นี่มากขึ้นไงแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีแอนตี้กระท่อม advocates ด้วยเนี่ยจะมีพวกที่ต่อต้านแล้วก็คือบอกว่าจะต้องแบนห้ามเอาเข้ามาแต่สหราชอาณาจักรนะคะกระท่อมเนี่ยผิดกฎหมายนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในบางรัฐนั้นไม่ใช่ทุกรัฐนะนี่จะหอบกระท่อมเข้าเนี่ยต้องเช็คด้วยนะกฎหมายที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นไปยังไงเดี๋ยวจะแบบว่าโดนจับโดนอะไรไปนะคะกระท่อมเนี่ยมันก็จะมาจากต้นไม้ที่อยู่ในทาง Southeast Asia อยู่ที่ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียมีนะคะ It's used for centuries for its stimulant properties grounded and consumed similar to tea ก็จะกินลักษณะเหมือนชาเนี่ยแหละเนาะก็ตามนั้นล่ะเนาะกระท่อมเนี่ยนะคะมันก็ใช้เป็นเหมือนคาเฟอีน kind of buzz นั่นแหละเนาะแต่ก็ต้องระวัง
9: ถ้าใช้ติดต่อกันใช่ไหมถ้ากินติดต่อกันเป็นประจำมันก็คือยาเสพติดนั่นแหละค่ะ
0: ถูกต้องเนี่ยแล้วเขาบอก what are the effects and how dangerous บอกว่า higher doses ที่กินเกินขนาดเกินจำนวนเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันแบบ euphoria แบบพวกกินลูกสาวดิฉันไม่ได้ไปโรงเรียนจะไปทำงานพูดผิดไปโรงเรียนเธอไอเธอบอกปวดหูน่าจะแบบ ear infection นะคะก็เลยวันนี้ให้อยู่บ้านเผอิญว่าว่ายน้ำเลยฝรั่งเขาก็จะแบบว่าถ้าอยู่มาโรงเรียนได้อยู่ก็จะต้องว่ายน้ำได้แล้วก็แบบขี้เกียจเถียงก็แบบว่าไม่ไปก็ได้จ้ะนางนั่งอ่านหนังสือคงไม่ได้ฟังนะเพราะสิ่งอย่างนี้ไม่อยากจะให้เข้าหูเด็กโอเคนั่นแหละก็คือถ้าเสพไปเยอะๆกระท่อมเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกฮา euphoria นะก็ให้อยู่ห่างไกลยาเสพติดไว้นะคะพ่อแม่เลี้ยงลูกสู้ๆนะคะนี่ก็ดิฉันนี่รู้สึกว่าสงสารซินดี้ครอฟฟอร์ดคุณรู้จักซินดี้ครอฟฟอร์ดไหมเธอเป็นซูเปอร์มอดเลลออริจินอลจริง
9: ๆ
0: ก็เลี้ยงลูกมาแล้วอายุ26 27นะคะปรากฏว่า เข้าวงการเนี่ยแหละโมเดลลิ่งมาตั้งแต่อายุ14ก็เดินทางนะคะไปโมเดลลิ่งที่นู่นที่นี่เดินแคทวอล์กBurberry อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะยาเสพติดคุณโบแต่เขาก็โอเพ่นนะเขาก็ออกมาทำคลิปทำอะไรว่าเขากินยาโอ้โหกินเยอะมากเลยกินเยอะมากแล้วคือเขาก็มีเจตนาที่จะแบบว่าหลุดพ้นจากการที่เขาติดมาก
1: อยากจะออก
0: แม่เขาก็ใช่โอ้โหสงสารในที่สุดไม่รอดอ่ะแต่ที่สิ่งที่มันเฮิร์ทที่มันเจ็บที่มันปวดที่เรารู้สึกแบบสงสารพ่อแม่มากเลยก็คือว่าคือพ่อก็รวยมากเป็นนักธุรกิจเป็นเพื่อนคู่หูกับจอร์จคลูนีย์ก็คือจะเข้าไปเปิดพวกไนท์คลับบาร์ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเจอแจ็คพอตไงดังมันไปได้แล้วก็คือมาเทคโอเวอร์แล้วก็ได้เงินเป็นก้อนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ทำอย่างงี้มาเรื่อยๆก็คือแบบว่าชีวิตแบบเงินเยอะมากโอเคเสร็จลูกติดยาเสพติดแม่ก็พ่อก็หาสถานที่เข้าไปบำบัดอยู่หลายที่แล้วปรากฏว่าล่าสุดเลยเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อนเนี่ยเห็นว่าเขาชื่อเพรสลีย์ไม่ไหวแล้วหารีบเอาเพรสลีย์เข้าไปแปะอยู่ที่สถานที่บำบัดที่เป็นสถานที่ private แล้ว private นี่คืออยู่อย่างหรูอะคุณโบแล้วไม่ได้ถูกด้วยนะก็คือแน่นอนแพงมากแต่อะไรกันน้องอยู่ห้องแบบคนเดียวน้องแบบเทคยาไปหมดสติกูไม่ไหวแล้วมันเศร้ามากแล้วอีเจ้าของสถานที่บำบัดนี้ก็ประวัติเสียประวัติไม่ดีก็คือไปเจออยู่ในรถให้ยาอยู่กับน้องอายุ15อะไรสักอย่างอะไรเละเทะมากคดีนี้แต่ว่าso sad จริงๆ so sad มากๆเคสนี้นะคะ Presley Gerber okay my gosh what else is there ไปข่าวอื่นๆยังเป็นข่าวจากอเมริกาอีกนี่คุณทรัมป์เนี่ยเวลาที่เดินทางไปประชุมนู่นไปประชุมนี่ไปเจอชีจินพิงอะไรประมาณนี้เนี่ยก็นั่ง Air Force One ไปใช่ไหมแล้วเวลาฮีไปนี่ก็จะมีนักข่าวขึ้นเครื่องบินไปด้วยถูกปะนี่ปรากฏว่าไม่รู้ CNN ไปทำอะไรทรัมป์บอกว่าอยู่ไม่ต้องไปกับฉันCNN แบนถูกแบนห้ามไปนี่เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้ว White House bars CNN from traveling with Trump on Air Force One คือ CNN จะบอกว่าจะไป cover ข่าวก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าสำนักข่าว CNN ห้ามขึ้นเที่ยวบินไปกับ Air Force One อาจจะต้องนั่ง commercial plane สายการบินทั่วไปอะไป cover ข่าวนะใช่แต่ว่างวดเนี้ยทรัมป์โกรธทรัมป์บอกว่าอย่ามา Broadcaster CNN has been banned from traveling with US President Donald Trump on Air Force One for a trip to Tennessee on Saturday ก็คือไปจากวอชิงตันไปเทนเนสซีเมื่อวานนี้ The move is the latest in a battle between the White House and the media after it was forced to lift its ban on some news outlets ก็คือเป็นการรบกันอยู่นะคะระหว่างทำเนียบขาวและทางสื่อ CNN was scheduled to fly with Trump for his trip to Tennessee for a college American football game ไปเทนเนสซีไปทำอะไรรู้ป่ะ
1: ไปดู
0: กีฬาถูกต้องนั่นแหละใช่ไหมปรากฏว่าวันต้องบินวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยนะคะทางทำเนียบขาวบอกว่าโอเค CNN ยังไม่ต้องบินด้วย BBC ก็เขียนไปหาทำเนียบขาวบอกช่วยแถลงการหน่อยขอข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ว่าทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้พูดอะไรนั่นแหละก็ตามนั้นนะคะก็มีข่าวที่มันเบาสมองประมาณอย่างนี้มาให้เราได้คำคำว่าฮาตลกทรัมป์ไปทำอะไรผิดใจทรัมป์นะคะนั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องอื่นมีเรื่องอะไรอีกคุณโบดิฉันส่งอะไรไปให้คุณดูก่อนสโลอีกไอ้นี่ของดิฉันมีอะไรอีกกับคุณโบ
1: เห็นม
0: ี
1: ข่าวของ
0: ที่
1: ไหนนะ
0: นั่นน่ะสิดูสิมันชักช้าจังเลยไม่ดั่งใจเลยอินเทอร์เน็ตที่นี่ โอ้โอเคนี่เราจะต้องพูดถึงคือตอนนี้เนี่ยกระแสการแอนตี้เดี๋ยวก่อนนะพูดดีๆนะฟังดีๆด้วยการแอนตี้ซายอนิซึมซายอนิซึมคืออะไรคือการเข้าไปยึดพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ของแก่อย่างเช่นเข้ามาสร้างสุสานทำไปเพื่ออะไรครับชอบคำพูดของคุณอนุทินจังเลยกลับไปตายบ้านแกเถอะถูกต้องแล้วครับแล้วก็นั่นแหละอันนี้เนี่ยมันเห็นจริงๆแล้วอเมริกาก็ตาสว่างแล้วนะคะถึงเอชิเรงถึงโดนกระหน่ำมากเพราะว่าเราเห็นภาพเด็กๆเราเห็นภาพเด็กๆที่ทหารของ IDF ออกมาว่ากล่าวหาเด็กเนี่ยว่าเป็นฮามาสอ่ะโดนระเบิดตุ้มลงเข้ามาร่างกายเด็กนี่ถูกฉีกถูกแยกเป็นชิ้นส่วนแบบคุณโบเห็นแล้วแบบ how can you not be in the side of humanity ก็คือตามนั้นเรื่องนี้ที่ฉันพูดแล้วของขึ้นแล้วคือล่าสุดเลยใช่ไหม UNGA United Nations General Assembly ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำท็อปๆของโลกเนี้ยก็จะไปกล่าวที่สหประชาชาติถูกป่ะคุณเบนที่ฉันกำลังพูดถึงเบนยามินเนทันยาฮูขึ้นไปนะคะก็มีชาตินู้นชาตินี้เดินออกที่ฉันแบบว่าปิดไฟปิดไมค์ไปด้วยได้ไหมมันก็ไม่ได้ดิฉันจะเป็นเป้าก็นั่นแหละก็จะมีหลายชาติเลยนะคะผู้ที่แบบว่าอินกับเรื่องนี้ก็ลิสต์เลยนะชาติไหนยังอยู่ต่อชาติไหนยังไม่ออกชาติไหนแบบว่าตบมือให้มีลิสต์ออกมาหมดเลยคุณโบแต่เราไม่ต้องถึงเข้ารายละเอียดแล้วก็คือก็จะมีกลุ่มไปประท้วงอยู่หน้า United Nations ก็จะมีนักแสดง Susan Sarandon เธอก็เป็นนักแสดงรุ่นเด๋อนะคะแล้วก็มีชาว Jewish เนี่ยก็ออกไปประท้วงนะไม่ใช่ Jewish เนี่ยหรือว่าคน Israeli ไม่ดีทั้งหมดนะคือ ไม่ใช่นะแต่จะมีบางกลุ่มอะที่เชื่อในเรื่องของ Zionism ก็คือการที่จะยึดพื้นที่เป็นพื้นที่ของเขาซึ่งมันไม่ใช่พื้นที่ของเขาคุณก็มี Israel ของคุณแล้วคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นคุณจะไม่ต้องขยายวงกว้างไปอย่างนี้เพราะว่าเขาตัดสินแล้วว่าพื้นที่นี้เนี่ย Gaza West Bank ไม่ใช่ของคุณแต่เขาเนี่ยจะเข้าไป settlement ก็คือการอยู่ดีๆก็ถือกระเป๋าเข้าไปรัฐบาลบอกว่าเข้ามาปักหลักแล้วไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะล่าสุดเนี่ยนะมันถึงช่วงที่จะต้องเก็บเกี่ยวพวกออลิฟอ้าวไปเผาของเขาเฉยเลยอะคุณโบบ้าเปล่า อันนี้รับไม่ได้คุณไม่ต้องเข้ามาเลยนะประเทศไทยเดี๋ยวฉันจะออกไปประท้วงด้วย Israelis you're welcome but not Zionists no thank you สงสัยหมดเวลาแล้วตายแล้วลูกสาวนั่งฟังนั่งมองแม่พูดแต่ก็คืออะไรที่มันอะไรที่เราต้องดีเฟนเราก็ต้องดีเฟนนะคุณโบนั่งอย่างเงียบๆไม่ได้แล้วโดยเฉพาะที่เข้ามาแล้วก็มานิสัยไม่ดีในประเทศไทยเนี่ยกลับออกไปเราไม่ต้องการเงินของแกออกไปเลยนะโอเคของขึ้นป่ะไปกินอะไรเย็นๆเย็นๆน้ำแข็งใส
9: ฝนมาก็เย็นแล้วไงแต่ฝนมาก็เย็นแล้วเดี๋ยวใกล
0: ้โอเคไม่แต่ฝนแกก็ไปทางอื่นสบ้างตรงไหนที่แห้งแล้งแกไปตกตรงนู้นก่อนเถอะนะบาลานซ์กันหน่อยขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ take care of your health take care of the environment take care of our mother earth we only have one earth to live onAnd have a wonderful day. สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
10: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: เว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการอยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ย่อมความกดอากาศต่ำพ้นกรุงเทพมหานครแล้วทำให้ปริมาณฝนเริ่มลดลงแต่ยังห่วงบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทม.เพราะน้ำยังท่วมขังสูงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงช่วงบ่ายถึงเย็นเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมขณะยกไปโดนสายไฟคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มจมน้ำเจ้าของรถช่วยโดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่พายุนอร์อีสเตอร์ถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสหรัฐจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็มีการเรียกประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะครับสั่งการทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจและงบประมาณฉุกเฉินจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศอังกฤษว่าขณะที่ตนอยู่ต่างประเทศก็ได้รับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมกทม.ปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอุทกภัยในแต่ละภาคและประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเมื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วจึงนัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหารือในเชิงลึกก่อนที่จะเร่งเดินทางกลับมาและยกเลิกภารกิจที่เหลือเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและประสานงานรวมถึงการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับสำหรับเหตุของน้ำท่วมขังครั้งนี้โดยรวมเกิดจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่จะสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในส่วนของน้ำเหนือได้มีการจัดการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะก้างปลาเพื่อมาให้ก้อนน้ำลงมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนในเขตกทม.และได้มีการบริหารจัดการบริหารน้ำให้ออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดครับสำหรับในพื้นที่กทม.กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและตนเองก็ได้รับรายงานและก็ประสานจากผู้ว่ากทม.ที่ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาและจะตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยและได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่ต้องดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้วครับในส่วนของการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยติดตามประสานงานมีอำนาจในการตัดสินใจแก้แป้งมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภัยพิบัติภาคกลางว่าได้เพิ่มวงเงินให้แต่ละจังหวัดครับที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าสามารถอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการพื้นที่ได้ทันทีในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหลังแถลงนะครับนายกพร้อมด้วยนายเจไทยเศษนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับก็ได้ขึ้นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมมาให้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนที่สำนักงานเขตหลักสี่ครับจัดไว้รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ค่ะว่าปัจจุบันนี้ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกที่ทางประเทศเมียนมาแล้วนะคะสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่า 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งฝนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฝนจากลมมรสุมปกติตามฤดูกาลระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเติมในบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างเช่นบางกะปิลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีส่วนพื้นที่รับน้ำฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตตอนนี้เดินหน้าสูบน้ำต่อเนื่องน้ำท่วมขังและระดับน้ำในคลองพบว่าคลองใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่คลองหลักยังมีปริมาณน้ำสูงระดับสีแดงก็ได้

0: แก่คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อุปสรรคก็คือเมื่อสูบน้ำออกไปแล้วจากคลองหลักน้ำจากพื้นที่โดยรอบก็ไหลมาเติมตลอดเวลาค่ะส่วนจุดสถานการณ์คลี่คลายย่านเอกมัยตอนนี้น้ำแห้งลงแล้วนะคะเนื่องจากใช้ระบบสูบน้ำระบายออกทางคลองเตยลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเรื่องของแนวการบริหารจัดการค่ะการช่วยเหลือประชาชนเน้นระบายน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์จากฝั่งตะวันออกไปทางตะวันตกเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อน้ำในคลองหลักลดลงก็จะสามารถสูบไล่น้ำออกจากชุมชนซอยย่อยต่างๆก็คาดว่าถนนสายหลักในกรุงเทพจะแห้งได้ใน 2-3 วันก็จะแห้งสนิททุกชุมชนภายใน2สัปดาห์ค่ะขณะที่เพจกรุงเทพมหานครมีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะให้งดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยหลีกเลี่ยง31เส้นทางที่ยังมีปัญหาน้ำสูง20เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านั้นอย่างเช่นถนนรามอินทราถนนพหลโยธินถนนเทพรักษ์ถนนโชคชัย4ถนนลาดพร้าวถนนวัชรพลถนนแจ้งวัฒนะถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงถนนอ่อนนุชถนนศรีนครินทร์ถนนเจ้าคุณทหารถนนสุวินทวงศ์ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงด่วนอย่างที่คุณรงค์ได้ระบุไว้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังวิกฤตหนักครับหลายพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาล่าสุดจังหวัดจันทบุรีปภ.ยกระดับขึ้นธงแดงเตือนภัยขั้นสูงสุดเขตเศรษฐกิจเตรียมรับมวลน้ำหลักครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปรับระดับเตือนภัยจากธงเหลืองเป็นธงแดงตลอดริมแม่น้ำจันทบุรีหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอเขาคิชกูฏและก็อำเภอมะขามทะลักลงมาสมทบจนระดับน้ำจ่อแตะจุดวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรครับเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำจันทบุรีชุมชนริมคลองพักดีรำไพและพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นในอำเภอเมืองจันทบุรีเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมย้ายรถยนต์ไปจอดในจุดปลอดภัยเช่นค่ายตากสินศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขณะที่กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพเต็มกำลังเพื่อผลักน้ำลงสู่ทะเลครับสถานการณ์รอบนอกน่าห่วงไม่แพ้กันครับที่บ้านคลองเซาอำเภอท่าใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันหลังมวลน้ำทะลักจากแก่งผวาแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองประแกตเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วภายใน10นาทีชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันระบุเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับทหารนำเจ็ตสกีแล้วก็เรือเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เป็นการด่วนครับจนถึงขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมี8อำเภอถูกน้ำท่วมและยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็วิกฤตไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวมวลน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือและก็เส้นทางหลายจุดประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันวุ่นวายบอกว่าครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ50ปีส่วนที่ระยองครับจนถึงขณะนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอำเภอแกลงยังน่าห่วงประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเรือและรถยกสูงเร่งอพยพชาวบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยณจุดพักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสน้ำล้นสปินเวย์ทั้ง4ช่องทางแล้วตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้น้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่กำลังไหลหลากไปด้วยนะครับที่สระแก้วนอกจากชาวบ้านจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วยังต้องหวาดผวากับจระเข้หลุดจากฟาร์มครับซึ่งมีพบเห็นตัวอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังล่าเพื่อป้องกันอันตรายโดยใช้เรือ3ลำออกค้นหาพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ต้องสงสัยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับ 4:30 นพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่บนผิวน้ำใกล้กับนาวาฟาร์มวิวเลดหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าจระเข้ทั้ง2ตัวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนจึงเข้าดำเนินการกำจัดจระเข้ทั้ง2ตัวได้สำเร็จเพื่อป้องกันอันตรายครับพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3ประกอบกับเขื่อนโชคพระยาปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียิ่งซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับให้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นล่าสุดมี6จังหวัดได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาและบางปะอิน ส่วนพื้นที่ชุมชนหัวแหลมชุมชนภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกแทนแล้วก็บอกว่าน้ำขึ้นตั้งแต่23กันยายนขึ้นมาเร็วเป็นเมตรจนเห็นได้ชัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากตอนนี้บางจุดสูงถึงหน้าอกแล้วนะครับส่วนแม่น้ำน้อยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มระดับสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเสนาอำเภอเสนาต้องระดมเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเร่งติดตั้งบังเกอร์คอนกรีตความสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งปั้นคันดินเสริมด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่อยู่ริมน้ำน้อยเนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง30เซนขณะเดียวกันชาวบ้านในตลาดบ้านแพนอำเภอเสนายังออกไปช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางตามช่องระบายน้ำของเทศบาลซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและย่านการค้าเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาส่งผลกระทบนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับช่วงหน้ามีคำเตือนมาจากกรมอุตุแล้วก็เซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 2509 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินบอกว่าเช้าวันนี้ยังมีฝนเล็กน้อยตกเป็นระยะแต่ปริมาณโดยรวมลดลงค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงคาดว่าบ่ายถึงเย็นวันนี้จะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดด้วยกันค่ะในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยนะคะว่าแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าฝนสะสมก่อนหน้านี้ทยอยกลายเป็นน้ำท่าไหลลงสู่ลำน้ำประกอบกับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลลงมาสมทบด้วยก็ต้องบริหารน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เพิ่มการระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างเร็วเกินไปค่ะโดยกรมชลประทานพยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้แต่การทดน้ำเหนือเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นส่งผลต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือเขื่อนในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานจึงประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายในจุดเสี่ยงและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ยังคงทยอยผ่านน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำปัจจุบันนำน้ำเข้าทุ่งไปแล้ว5แห่งนะคะได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางปานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากมีปริมาณน้ำสะสม 1,000 ขออภัยค่ะ187ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 20% ของความจุค่ะขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์ฝนโดยพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่274มิลลิเมตรในขณะที่รองลงมาค่ะภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนองภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือที่นครราชสีมาค่ะขณะที่ฝนตกหนักก็ส่งผลทำให้แม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำสูงสุดผ่านเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้ง

0: ที่ได้รับผลกระทบและมีศูนย์พักพิงก็จะได้รับการแจ้งเตือนตรงถึงมือถือทุกเครื่องประชาชนก็สามารถตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีเซอร์วิสแคสเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 23-27 กันยายนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะในอำเภอบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ทะลุอยู่ที่180มิลลิเมตรก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำท่วมครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของไฟดูดที่สมุทรปราการเกิดเหตุสลดเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรหนีน้ำแต่ขณะยกปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟจนคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มลงมาจมน้ำเจ้าของรถเข้าไปช่วยครับก็โดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับตอนตีหนึ่งครึ่งที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่กิ่งแก้ว19ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรตำรวจสภ.บางแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับเข้าไปหลังรับแจ้งเมื่อไปถึงก็พบร่างของนายธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตเพื่อนบ้านช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อีกร่างก็คือนายสิทธิภพมีสำลิดอายุ31ปีเป็นคนขับรถยกเครนนะครับถูกไฟฟ้าดูดบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามนางธนพรฉิมพราลีอายุ42ปีภรรยาของนายธนกฤตผู้เสียชีวิตเล่าว่าสามีจ้างรถยกมายกรถเก๋งที่จมน้ำอยู่หน้าบ้านครับเพื่อจะนำไปจอดในที่สูงขณะกำลังยกรถปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟอยู่ที่หน้าบ้านจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนบังคับเครนจนล้มลงในน้ำสามีที่อยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปช่วยทำให้โดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่งตนรีบโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตและคนขับเครนก็บาดเจ็บสาหัสแน่นิ่งไปและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำที่สภ.บางแก้วส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามกฎหมายครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มาติดตามข่าวกันนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะค่ะก็ได้แก่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีเขต2พรรคภูมิใจไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตค่ะแล้วก็มีอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีพบจ.นะคะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีค่ะก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยการเดินทางไปที่เทศบาลตำบลโคกรามนายวราวุฒินะคะก็บอกว่าที่เทศบาลตำบลโคกรามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เมื่อมีน้ำเหนือมาสมทบก็จะได้ผลกระทบค่ะระดับน้ำสูงกว่าถนนที่ผ่านมาอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนอกจากแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีฝนลงมาเติมด้วยอันดับแรกก็ต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้จะมีน้ำเหนือลงมาอีกค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลโคกรามหากว่าจุดใดมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขสูบออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะส่วนพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำปีนี้น่าเป็นห่วงหรือเปล่านายวราวุฒิก็บอกว่าปีนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องขอทุ่งที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเช่นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องแม้ว่าจะมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ก็ยังไม่ 100% จึงต้องหารือกับทางกระทรวงเกษตรถึงแนวทางว่าหากน้ำเข้า 100% จะต้องเยียวยาพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนอกจากนี้ค่ะยังมีพื้นที่อุตสาหกรรมที่สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับผลกระทบให้ติดตามฝนและปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีนนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

0: และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คอยเฝ้าระวังระดับน้ำรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งเรื่องที่จอดรถสถานที่พักพิงบ้านเรือนที่ไม่สามารถพักอาศัยได้มีตำรวจคอยตรวจตราดูความปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางไปสำรวจพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลแล้วนะคะหากว่าเกิดเหตุด่วนขึ้นมาก็สามารถดำเนินการอพยพได้จากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลต้นครามเทศบาลตำบลบางปลาม้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอบต.มะขามล้มก็เดินทางไปที่อบต.วังน้ำเย็นเยี่ยมบ้านของจ่าโอมค่ะจ่าสิบโทนะคะจิระวัฒน์มุ่งกลางทหารกล้าสังกัดกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์ซึ่งเป็นชาวบางปลาม้าที่พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอ่านม้าในช่วงบ่ายค่ะนายวราวุฒิลงพื้นที่ไปอบต.วัดโบดเสร็จแล้วก็ยังไปต่อที่อบต.วัดดาวเทศบาลตำบลบ้านแหลมเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนาอบต.บางใหญ่อบต.กฤษณาและเทศบาลตำบลตะค่าค่ะ
1: ท่าอากาศยานสุนภูมิครับเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกครับท่าอากาศยานสุนภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอสัมภาระเป็นเวลานานโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่26กันยายนต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานบริษัทการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระที่ตกค้างรวมทั้งประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะของสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบสถานการณ์และก็ข้อมูลการรับสัมภาระนอกจากนี้นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและก็ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครบ้านเราเท่านั้นนะคะที่เผชิญน้ำท่วมและสภาพอากาศเลวร้ายค่ะอย่างที่สหรัฐเองก็เผชิญกับพายุนอร์อีสเตอร์รุนแรงที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะอิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงในหลายพื้นที่ของรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะในแถบชายฝั่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆคาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดรวมถึงนครนิวยอร์กด้วยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กออกแถลงการเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็นและห้ามขับรถหรือว่าเดินลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมโดยเด็ดขาดขณะที่คาดการว่าฝนจะตกหนักและเกิดพายุรุนแรงตั้งแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงขออภัยค่ะรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงรัฐเมนคิดเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรค่ะจนถึงขณะนี้ประชาชนธุรกิจร้านค้ามากกว่า 100,000 ครัวเรือนทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์คอนเนติคัตนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นไม้หักโค่นจากลมกระโชกแรงสูงถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วมากกว่า 1,100 เที่ยวบินล่าช้าอีกกว่า 2,400 เที่ยวบินซึ่งทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะการบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดหลายสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเลื่อนการเดินทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ขณะที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงใกล้เคียงกับพายุเฮอริเคนแซนดี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังซ้ำเติมให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำท่วมชายฝั่งเว ิกฤตขึ้นมาอีกค่ะพายุลูกนี้ทำให้ต้องเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยทั้งคอนเสิร์ตของวงร็อกระดับตำนานนะคะในนิวยอร์กที่ถูกเลื่อนออกไปด้วยรวมไปถึงคอนเสิร์ตของเอชิเรนค่ะที่บอสตันก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐก็เตือนว่าพายุลูกนี้จะยังคงทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ค่ะ
1: คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ย่ำแย่สู่ระดับไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพครับดัชนีมาตรฐานมลพิษทะยานเกินเกณฑ์100สาเหตุสำคัญมาจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่พัดมาจากไฟป่าอินโดนีเซียครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐสิงคโปร์ขออภัยครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ครับรายงานว่าช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันนี้ครับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและก็ภาคตะวันตกของสิงคโปร์อยู่ในระดับย่ำแย่ดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI ทะยานเกินเกณฑ์100อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่อื่นๆยังอยู่ในระดับปานกลางแนะนำให้บุคคลทั่วไปควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากหรือว่าเป็นเวลานานส่วนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กแล้วก็ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือว่าระบบทางเดินหายใจเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและแนะนำให้สังเกตค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงประกอบการเดินทางด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นจากไฟป่าเมื่อประกอบกับกระแสลมประจำฤดูกาลที่พัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงนำพาหมอกควันข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกบางพื้นที่ของสิงคโปร์และบริเวณโดยรอบในช่วงคืนวันอาทิตย์แต่ก็ยังไม่สามารถลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นพิษที่ลอยข้ามมาจากตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันในอินโดนีเซียได้ครับ
0: สะพานแห่งหนึ่งทางภาคกลางของเยเมนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งรายงานจากสื่อของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าจุดเกิดเหตุคือที่สะพานอัลดาลินในเขตเมามักฮาเดียของจังหวัดอิฟที่ได้รับความเสียหายจากการตมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์แต่ทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันการโจมตีเกิดขึ้นขณะกองกำลังพันธมิตรค่ะซึ่งได้นำโดยซาอุดีอาระเบียนะคะก็ได้มีการตอบโต้กบฏฮูตีค่ะที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วก็ได้โจมตีซาอุดีอาระเบียมาตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าตอนนี้น้องเนเน่นะคะได้เดินทางกลับมาถึงภูเก็ตแล้วค่ะโดยครอบครัวสมาชิกวงโอโซนก็มาพร้อมกันด้วยนะคะหลังจากที่ไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็มีคนไปต้อนรับจำนวนมากเลยนะคะก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารในคณะต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณยายของน้องเนเน่ค่ะเดินทางมาจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแฟนคลับมาร่วมรอต้อนรับชูป้ายอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ็อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
12: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Inside Cyber นะครับแล้ววันนี้เรามาถึงวันที่27กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมครับวิชัยวรธานีวงศ์มาทำในที่แทนน้องสแตมป์ธิติวัฒน์มาดิสเทียน1วันแต่ว่าแน่นอนครับเราก็ต้องพบกับกูรู IT นะฮะกับแอนดี้หลิวชิว IT กันนะฮะเดี๋ยวถ้าใครก่อนนะครับสวัสดีครับแอนดี้หลิวครับ
13: สวัสดีครับพี่เฮงครับสวัสดีผู้ฟังครับ
12: ครับผมก็ยังไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยใช่ไหมฮะ
13: อยู่บนคอนโดมีความสูงมากเลยฮะมีทะเลอยู่หน้าคอนโดครับ
12: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับโลกไซเบอร์เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายพื้นๆ นะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญก็จะมาขอความรู้กันแต่ว่าพี่เองขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนได้ไหมครับสักแป๊บเดียวเองนะครับคุณฟังฮะเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI ครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าไปให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้ครับเพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามความเรียกร้องครั้งนี้เรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนนะครับจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำได้นะครับย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับหนึ่งเลยก็คือวิชา Click and Create นะครับก็วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับสายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตภาพนะฮะรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนครับวิชา AI ที่2คือวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ตังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายที่ขายของออนไลน์นะครับหรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดนะครับห ให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์นะครับและออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้ผู้ฟังยิ่งกว่าเดิมครับเทคโนโลยีไม่ได้มีเอาไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ครับ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกขึ้นและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากเพียง159 บาทเท่านั้นฮะย้ำอีกครั้ง159 บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้เท่านั้นแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยครับที่ Aside Thinking Radio อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับโอ้โหครับอันนี้เดี๋ยวฮะพอฟังแบบนี้ปุ๊บรู้เลยฮะว่าวันนี้ใครไม่ลองเล่นใครไม่ลองเรียนอยู่กับ AI นี่อาจจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับ
13: ใช่เลยฮะครับจริงครับ
12: นะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่ดูลมฟ้าอากาศแล้วค่อนข้างที่จะสบายใจอันนี้ก็ขอส่งกำลังใจต่อนะฮะอยากจะต้องกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดกันยกใหญ่แล้วเราก็ต้องติดตามกันต่อไปอันนี้หรือครับในมุมส่วนตัวนะน้องมองว่าเรื่องทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกของไซเบอร์และเราติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติด้วยความระมัดระวังเราจะต้องไปดราม่า กับชาวบ้านเขาไหม
13: คือความดราม่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะอย่าดราม่าเพื่อความสนุกก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงนะอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าที่อยู่ข้างหลังนะครับถ้าเรามองเรื่องดราม่าแล้วเราเข้าใจข้อเท็จจริงน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตแม่เพียง
12: ใช่เห็นด้วยเลยครับเพราะฉะนั้นความดราม่าแล้วแต่บุคคลนะครับความคิดความเห็นที่แตกต่างอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าอย่าไปต่อว่ากันไปเน็บแนมไปแซะไปด่ากันออนไลน์นี่เขามีกฎหมายควบคุมอยู่ก็ไหมฮะ
13: ใช่ฮะทุกวันนี้ก็มีทั้งกฎหมายที่เป็นพรบคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนอาจจะได้ยินนะกฎหมายอาญานะครับหรือปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่อยากให้เราเข้าใจว่าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของความผิดยังไงนะคนเองเข้าใจผิดกันเยอะเลย
12: จริงครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเข้าใจถูกเราจะไม่ปล่อยไก่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีคลิปของน้องคนหนึ่งเขาไปสอนเต้นแอโรบิกครับนะฮะแล้วผู้หญิงเขาก็บอกว่าลบเดี๋ยวนี้นะให้ลบเดี๋ยวนี้นะทำไมล่ะคะอ๋อแฟนฉันดูอยู่นะครับไปสั่งให้เจ้าตัวลบอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมนะครับแต่ก็เนี่ยมันก็ต้องศึกษากันจริงๆเพราะไม่งั้นบางคนก็เข้าใจอะไรผิดเราต้องเข้าใจแนวคิดไหนยังไงก่อนครับแอนดี้ครับ
13: หลักๆคือเราต้องเขาเรียกว่าทำอะไรที่เป็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะทำได้นะแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องแสดงความเคารพซึ่งกันและกันนะหลักๆที่มันมีปัญหากันเพราะว่าเราไม่เคารพคนอื่นนี่แหละ
12: นั่นสิครับนั่นสิครับแปลว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ถูกต้องไหมครับมีสิทธิ์มีเสรีภาพแต่ว่าต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบ
13: ใช่
12: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เราส่วนตัวของเราและส่วนรวมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่ามันก็มีบางคนนะเขาบอกว่าความสุขส่วนตัวไม่สามารถใช้กับส่วนรวมได้ฮะกรณีรถกระบะที่ดูมล้อมันออกมาได้นะครับอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องที่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะฮะนะครับแล้วทีนี้วันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันจะลงไปเรื่องของ PDPA อันนี้เดี๋ยวครับเรื่องนี้หลายๆคนก็คงได้ยินมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่วันนี้เข้าใจอย่างนี้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าหากว่าหลายคนได้รับผลกระทบเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราก็ต้องรู้ว่าในฝ้าของออนไลน์เนี่ยเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องจำเป็นครับ
13: ครับวันนี้อยากคุยถึงเรื่องน้ำท่วมครับ
12: ดีฮะดีครับ
13: นะก็พอน้ำท่วมตอนนี้ก็เริ่มมีการแชร์ข่าวกันเต็มไปหมดเลยผมนี่รอดูจากออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าดูตามสำนักข่าวก็จะได้ระดับนึงได้เห็นภาพรวมแต่ว่าพอดูแบบเรียลไทม์ดูผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับจะได้ข้อมูลผมอยู่แถวแจ้งวัฒนะฮะเพราะอยากรู้ข้อมูลแถวถนนแจ้งวัฒนะประชานิเวศนะเมืองทองธานีเนี่ยนะผมต้องการข้อมูลอย่างมากเลย
12: ครับผมแล้วทีนี้ปกติที่เราตามข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยเราต้องมีกระบวนการในการคัดสรรนะครับว่าควรจะไปตามเพจไหนอะไรอย่างไรครับ
13: คือถ้าเป็นยุคปัจจุบันต้องบอกเปลี่ยนแล้วนะครับพี่เองถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่เราจัดรายการย้อนไปสักประมาณ5 ปี6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะต้องติดตามจากข่าวเรียกว่าอะไรนะข่าวเปิดสาธารณะที่เป็นช่องต่างๆที่น่าเชื่อถือ
12: กระแสหลัก
13: กระแสหลักเขาเรียกกระแสหลักใช่ไหมครับสื่อกระแสหลักเนี่ยเป็นสื่อที่ค่อนข้าง น่าเชื่อถือเนื่องจากว่ามีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยใช่ไหมครับแล้วก็กระบวนการต่างๆเนี่ยเพจเล็กเพจน้อยหรือว่าที่เป็นบุคคลเนี่ยอาจจะเอาไว้เป็นดูประกอบนะฮะหรือว่าน่าเชื่อถือน้อยหน่อยนะครับแต่ณยุคปัจจุบันต้องบอกว่าคนเนี่ยผ่านกระบวนการเรียนรู้มาเยอะผมคิดว่าดีขึ้นเยอะนะครับประชาชนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยอาจจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ทันทีเลยนะครับถ้าคอนเทนต์น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่แท้จริงนะฮะที่เป็นผ่านการถ่ายทอดสดหรือมีถ่ายตรงจากจุดที่มันเกิดเรื่องเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างมีคุณค่าในเชิงของข้อเท็จจริงนะครับเพราะงั้นกระบวนการเนี้ยอาจจะต้องเรียกว่าปรับตัวนะฮะปรับตัวมากขึ้นในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อนะครับอย่างเช่นช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะครับจะเห็นว่ายังมีคอนเทนต์ AI เต็มเลยนะพี่เองได้ดูไหมฮะ
12: ดูฮะ
13: คอนเทนต์ AI ก็มีนะฮะตอนนี้คือฮะเชิญฮะ
12: เขาทำเสมือนเลยครับไอ้นี่ฮะบางทีก็ถือว่าไม่ตั้งสติดูนะแล้วโอ้โหทำไมกรุงเทพมันยิ่งกว่าเมืองมหาสมุทรอีกนะฮะโมโหร้ายมาก
13: เมื่อกี้ผมดูสนุกมากเลยคือแบบเป็นที่การน้ำท่วมนะก็มีเหมือนเป็นคอนเทนต์ AI แต่ว่าดูยากนิดนึงนะคือเป็นการแบบถ้าเกิดบอกใช้กระสอบไม่ทันเนี่ยก็เอาถุงถุงร้อนเนี่ยถุงใหญ่ๆเนี่ยใส่น้ำนะแล้วก็ปั่นเยอะๆแล้วก็เอาถุงดำมาแล้วก็เอาถุงร้อนที่ใส่น้ำเนี่ยนะเรียงเหมือนกระสอบทรายนะแล้วก็กันประตูได้กันน้ำได้ผมนั่งอ่านสนุกดีนะฮะแต่ว่าภาพต่างๆวิดีโอต่างๆเหมือนจริงหมดนะฮะก็อันนี้ก็คืออาจจะเรียกว่าเราต้องการกรองแล้วว่าจริงๆมันจริงหรือไม่จริงนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่เองนะคุณฟังนะฮะมาพิจารณาในเรื่องของข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของน้ำท่วมนะฮะข่าวพยากรณ์อากาศนะครับมาเรียนรู้ว่าประเด็นตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่อง PGPA บ้างและเราต้องระวังอะไรฮะ
12: ครับผมใช่พี่เองก็อารมณ์เดียวกับแอนนี่ครับก็คือดูแล้วเพลินๆดีเหมือนกันนะแต่สิ่งนึงที่พี่เองจะไม่ทำเลยก็คือไม่ภาษาจีนนะไม่ซีซัวนะครับไม่ซีซัวแชร์ครับคือต้องคิดหนักๆก่อนเลยนะว่าแชร์อะไรแต่ละอย่างเพราะเราแชร์ปุ๊บเราต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้เลยขอความรู้เลยครับว่าเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องอะไรอย่างไรบ้างคร
13: ับ อันนี้ดูจากคอนเทนต์ที่เราเห็นกันนะอย่างตอนนี้จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเหมือนกับน้ำในบริเวณถนนที่เวลาตอนมีรถขับผ่านนะครับแล้วรถที่ผ่านไปเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่คือน้ำมันจะปิดป้ายทะเบียนนะแต่ก็มีการให้เห็นเหมือนกันนะฮะคือมีคนไปถ่ายมาแล้วแบบเหมือนกับบางทีถ่ายว่ารถคันนั้นว่าเป็นรถทะเบียนอะไรแล้วก็ขับเร็วๆอย่างเงี้ยนะชาวบ้านที่อยู่ข้างๆก็เดือดร้อนน้ำก็กระเพื่อมนะเหมือนกับเล่นทะเลเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจะเห็นว่าตัวป้ายทะเบียนรถเนี่ยฮะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะ
12: อันนี้สำคัญใช่ใช
13: ่ทำไมถึงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าข้อมูลที่มันสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นใครอย่างเช่นพอเรารู้ป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันก็เช็คได้ว่าเจ้าของรถเป็นใครนะครับทีนี้เราเนี่ยอาจจะคิดดีคือเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราอาจจะมองว่าเป็นการเตือนคนอื่นมันมีคนทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถเร็วๆแล้วก็ผ่านหน้าตรงนี้อาจจะเห็นถึงบริเวณตรงนั้นน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวมันคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยฮะจริงเจตนารมณ์เราอาจจะว่ารถนิดหน่อยนะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าเขาขนาดนั้นเราไม่ได้เจาะจงเป็นการทั่วไปแต่พอเราภาพวิดีโอของรถที่เขาอาจจะทำไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักเนี่ยแล้วขับผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะเกิดความเสียหายนะให้มองแบบนี้ก่อนนะครับเวลาเราทำอะไรไปเราต้องรับผิดชอบอย่างที่พี่เฮงบอกนะครับทำไปแล้วต้องรับผิดชอบด้วยงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันกระทบต่อเจ้าของรถเนี่ยเขาอาจจะทำให้ถูกโซเชียลลุมด่าว่าก็ได้นะครับดังนั้นที่เป็นก็เรื่องโอเคนะในมุมมิติของคนธรรมดาจะรู้สึกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนี่เราเอาภาพตรงนี้ขึ้นไปแต่ว่ามันตึงๆก็กลายเป็นการประจานนะครับถ้าเกิดเจ้าของรถเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ฟ้องเราได้นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถามว่าทางที่ดีหรือว่าทางที่ถูกต้องควรทำยังไงนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้เพื่ออาจจะเตือนคนอื่นให้ระวังนะถ้าเกิดรถมันเป็นแบบนี้ขับมาเร็วอาจจะไม่ปลอดภัยกับคนอื่นนะครับเราอาจจะต้องมีการเบลอนะครับตัวเบลอป้ายทะเบียนนะหรือไม่ให้รู้สถานที่นะครับหรือว่าอาจจะเพราะบางครั้งเนี่ยการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่กับบุคคลต่างๆมันเชื่อมได้นะมันอาจจะกลายเป็นว่าไปรู้ว่าตัวรถนี่อยู่ที่ไหนบางทีเขาหมั่นไส้นะก็อาจจะตามไปที่บ้านคนนั้นหรือแถวบ้านคนนั้นก็ได
12: ้จริงจริงในมิติตรงนี้ในกรณีของคนที่ถูกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปโพสต์นะครับอันนี้ครับแล้วเขาอาจจะได้ผลกระทบในหลายมิติแม้กระทั่งเรื่องของงานการธุรกิจการค้าแล้วเวลาคนเหล่านี้เขาเอาเรื่องอะครับ นะฮะเห็นเขาบอกว่าเขาฟ้องนี่เขาฟ้องในเรื่องแบบคนโพสต์ต้นทางจนกระทั่งคนแชร์กลางทางแบบนี้เลยหรือเปล่าครับ
13: จริงๆใช่ครับใช่ครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ได้มีการนำเอาส่วนนี้ไปเรียกว่าเผยแพร่สาธารณะหรือว่าส่งต่อนะครับมันจะมีตั้งแต่คนแรกเลยคือคนแรกเขาเรียกว่าคนนำเข้านะคนแรกเลยโดนก่อนนะครับหลังจากนั้นมาก็สามารถฟ้องไอ้เบี้ยไปนะครับคนที่เอาไปเผยแพร่หรือว่าส่งต่อให้คนอื่นนะครับถ้าเขาสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่ากระบวนการนี้มันเกิดจากการที่เขาไปเอาคอนเทนต์แล้วมันเกี่ยวข้องกับเขาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
12: พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างพักหลังๆเวลาท่านสังเกตดูกรณีเรื่องของการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเจ้าของคนที่บันทึกนะครับเขามักจะตะโกนถามนะครับแอนดี้ฮะขออนุญาตเอาไปโพสต์ได้หรือไม่เช่นเดียวกันกับตำรวจจราจรหลายแต่หลายท่านที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นขวัญใจของบรรดาโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องขอคอนเซนต์ถูกต้องไหมฮะ
13: ใช่ครับประเด็นนี้ดีเลยฮะเมื่อกี้เมื่อสงสัยพี่ยังดูคลิปเดียวกับผมเลยนะ
12: พี่ก็ดูหมดแล้ว
13: ใช่ไหมมีตำรวจจราจรท่านหนึ่งมีอะไรนะครับเหมือนกับน่าจะเป็นพี่มุสลิมท่านหนึ่งที่เขาเรียกว่าบังฮะพายเรือนะผ่านแยกหนึ่งแล้วก็ตำรวจก็ถ่ายนะซึ่งน่ารักมากเลยครับพายเรือผ่านไปแล้วก็ตำรวจบอกว่าวันนี้ไม่ม
12: ีไปสั่งนะ
13: ไม่ออกไปสั่งนะฮะแล้วก็เขาก็ตะโกนออกมาบอกว่าเดี๋ยวพี่ผมขอเอาคลิปไปโพสต์หน่อยนะซึ่งเขาก็อนุญาตนะมุมนี้ก็เป็นมิติที่ดีนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับในความเป็นจริงคือเพราะว่าอะไรฮะพี่บางท่านนั้นเนี่ยจริงถ้าคนอื่นเห็นเนี่ยก็รู้ว่าท่านคือใครนะฮะแล้วเกิดท่านรู้สึกว่ามันเสียหายนะครับท่านก็ได้รับความเสียหายจากสิ่งที่มันถูกเผยแพร่นะครับแต่ว่าตำรวจท่านนั้นเนี่ยเมื่อมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะเอาข้อมูลตรงนี้แม้จะว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัวเองคือไปขึ้นแค่เป็น Facebook เป็นเพจเป็น TikTok ของตัวเองเนี่ยแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อตัวเจ้าของข้อมูลหรือว่าบุคคลในภาพนั้นได้นะครับก็มีการขออนุญาตกระบวนการนี้ก็เข้าลักษณะที่ซัพพอร์ตในเรื่อง PDPA เหมือนกันนะครับเวลาพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดมันเกิดเรื่องเสียหายขึ้นมาก็ถือว่าทางเจ้าตัวเขาก็ยินดีที่จะยินยอมให้มีการเผยแพร่ภาพตรงนี้
12: ใช่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาคุยกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังอาจจะบางท่านไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่า PDPA นั้นมีโทษถึง3ประเภทเลยใช่ไหมครับ
13: ครับมีทั้งแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองครับ
12: เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคดีพวกนี้เป็นเรื่องของการยอมความได้ไหมครับแอนดี้ครับ
13: จริงๆแล้ว เรื่องของ PDPA จริงๆถ้าเกิดพูดแพ่งอาญาปกครองนี่ชาวบ้านอาจจะตกใจหรือน่ากลัวกันไปนะฮะจริงๆแล้วส่วนใหญ่โทษที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นโทษที่เกิดจากการที่บุคคลตรงนั้นเนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลนะฮะย้ำก่อนนะคำว่าผู้ควบคุมข้อมูลคืออะไรก็คือเอาเป็นว่าคนที่มีอาชีพทำงานตรงนั้นเกี่ยวกับข้อมูลในการเก็บข้อมูลแล้วเอาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์จริงๆนะฮะนะตัวอย่างเช่นสมมติว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลคนสมัครบัตรนะบัตรบริการบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกของห้างเนี่ยเขามีหน้าที่ที่เขาได้ตังค์ใช่ไหมครับจากสิ่งที่เขาทำเขาก็มีหน้าที่ดูแลและเคารพข้อมูลของลูกค้าของเขาเขาก็ต้องทำตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดเขาผิด PDPA ในแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้รับโทษนะทั้งแพ่งอาญาปกครองแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาวบ้านนะคุณผู้ฟังทั่วไปนะฮะที่ท่านใช้มือถือและท่านโพสต์คลิปส่วนตัวนะครับแล้วก็มีอาจจะติดคนอื่นทุกนี่นั่นเนี่ยลักษณะเนี้ยคือท่านไม่ได้มีอาชีพทำตรงนี้นะท่านไม่ได้ได้เงินจากสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้โดนโทษพวกแพ่งอาญาปกครองอย่างที่เราคุยกันนะเดี๋ยวคนจะกลัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะได้รับโทษอื่นๆนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเที่ยวที่ไหนนะไปกับพี่เฮงแล้วปรากฏว่ามีสาวๆเข้ามาแล้วปรากฏว่าสาวๆเนี่ยอยากเข้ามาหาโดยเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าบังเอิญว่าภรรยาพี่เฮงเห็นพอดี
12: โอ้โหปัญหาใหญ่คือพี่เฮงยังโสดอยู่นั่นเองสมมติว่ามีคราวนี้โอ้โหท่านนางจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะ
13: นะเพราะอย่างนั้นอย่างเนี้ยอันเนี้ยครับมันเกิดผลกระทบนะฮะแต่มันจะไม่ได้เข้า PDPA นะอะไรก็ตามที่มันเป็นกิจกรรมส่วนตัวเรื่องที่เป็นส่วนตัวเรื่องที่เราไม่ได้รับรายได้หรือเราไม่ได้เป็นประกอบอาชีพนะฮะอย่างพี่ตำรวจจราจรที่ขอเรื่องคอนเซนต์แบบนั้นนะฮะก็คืออาจจะเป็นคอนเทนต์ที่พี่เขาทำโดยเขาก็ทำเป็นประจำทำเป็นแบบเหมือนกับสนุกเป็นเรื่องราวชีวิตนะครับเพราะงั้นเรื่องเนี้ยเขาจะไม่ได้โดนเรื่อง PDPA นะครับแต่ว่าคนที่โดนคือคนที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ตรงนั้นแบบเหมือนเป็นประจำนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตรงนี้
12: ครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่โดน PDDA คุณก็ต้องระวังพรบคอมพิวเตอร์อยู่ดี
13: ใช
12: ่ประมาทไม่ได้มันจะต้องมีอะไรมาสักอย่างนึงแหละคือถ้าเกิดทำอะไรผิดเนี่ยจะต้องโดนสักอย่างนะจะต้อง
13: ทางที่ดีคือคิดก่อนว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันเกิดผลกระทบต่อใคร
12: ใช่เลยใช่เลยทีนี้อันนี้ฮะมันจะมีเคสคลาสสิกที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆคือกรณีของผู้บริโภคลูกค้าง่ายๆนะครับไปใช้บริการไปทานอาหารไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ไปรีวิวนะครับเห็นบอกว่าก็จะมีคดีตัวอย่างซึ่งขึ้นสู่ชั้นศาลศาลก็ตัดสินมาแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าอ๋อกรณีแบบนี้ศาลท่านให้มุมมองให้ความรู้อะไรอย่างไรเรื่องนี้เราน่าที่จะคุยกันสักหน่อยดีไหมครับไอเดีย
13: น่าสนใจครับแต่จะทันไหมวันนี้นะฮะ
12: น่าสนใจเราคุยไปเรื่อยๆกันนะฮะ
13: โอเคคือโดยปกติเนี่ยร้านอาหารนะครับไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะถ้าเกิดว่าเรามีการไปถ่ายแล้วรีวิวนะฮะมันจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนะข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่มันเจาะจงไปถึงคนได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่เรื่อง PDPA นะครับยกเว้นเนี่ยเราไปรีวิวร้านอาหารแล้วเราเนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับคนในร้านที่ทานอาหารอยู่แล้วแบบไปสัมภาษณ์พี่อะไรคนนี้เห็นหน้าตาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเริ่มเข้า PDPA แล้วนะครับต้องระวังแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดการรีวิวอาหารแล้วก็บอกว่าอาหารเนี่ยไม่อร่อยไม่ดีนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ถ้าเกิดสร้างความเสียหายให้กับตัวเจ้าของร้านหรือว่าตัวร้านค้าเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดทางแพ่งนะครับหรือว่าจะมีถ้ามีการว่ากล่าวกันก็อาจจะเป็นเรื่องของทางอาญาได้ด้วยนะประมาณนี้แบบนี้ครับ
12: ครับและในมุมนึงก็มีกรณีเหมือนกันว่าลูกค้าไปกินอาหารปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจลืมจ่ายตังค์ครับแอนดี้ฮะกลับไปบ้านฮะลูกค้าก็ร้านค้าก็งงว่าไม่ใช่ลูกค้าประจำไม่รู้จักอ่ะก็เลยรอสักพักใหญ่ๆจากนั้นก็โพสต์ตามหาให้ลูกค้าคนนี้มาจ่ายเงินซะดีๆนะมีฟ้องร้องกันด้วยเนี่ยอันนี้เข้าข่ายอะไรหรือไม่อย่างไรครับ
13: น่าสนใจหรือต้องก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าลืมจริงๆหรือเปล่า
12: เออ
13: นะครับถ้าเกิดว่าไม่ลืมนะสมมติไม่ลืมแล้วไม่ได้จ่ายตังค์จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดทางอาญานะฮะคือเป็นการเขาเรียกว่าฉ้อโกงค่าอาหารนะอันนี้เป็นความผิดนะอันนี้ต้องดูข้อได้จริงว่าร้านเขารู้หรือเปล่าว่าจริงๆคือลืมหรือว่าเป็นเรื่องจงใจนะอาจจะเป็นเทคนิคของร้านก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีการทำไปแล้วนะฮะจริงๆอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าทำไปแล้วนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเอาภาพคนนั้นขึ้นไหมฮะหรือว่าเขามีเบลอภาพ
12: ใช่ใช่เขาเอาขึ้นประมาณนึงแต่ว่าพี่ยังจำไม่ได้ว่าเบลอหรือเปล่านะครับแต่ว่าประมาณว่าเขาเขียนด้วยภาษาสุภาพนะครับว่าเข้าใจว่าลูกค้าท่านนี้อาจจะลืมจริงๆเพราะฉะนั้นก็ติดต่ออะไรไม่ได้ก็เลยต้องผ่านทางสาธารณะแบบนี้อันนี้คือความตั้งใจที่ร้านค้าเขาโพสเอาไว้ครับ
13: อ
12: ดี
13: ตก็เป็นแท็กติกที่ดีต้องบอกว่าคือร้านเนี่ยมีสิทธิ์นะฮะในการรับเงินค่าอาหารดังนั้นเขาก็จะมีสิทธิ์ในการทวงเช่นเดียวกันแต่วิธีการทวงนะฮะก็ต้องมีวิธีที่ไม่ใช่เป็นการประจานนะฮะหรือเป็นการบอกให้คนอื่นได้เห็นหรือให้เขาเกิดความอับอายว่าเขาจงใจไม่จ่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคอย่างนึงแต่ข้อแนะนำคือหากว่าเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ต้องการทวงเงินเนี่ยก็ต้องหาวิธีในการทวงเงินแล้วไม่ไปกระทบเขามากนักนะฮะคือถ้าอาจจะบอกเป็นใส่เสื้อใส่ผ้าสีนู้นสีนี้เข้าอาหารเข้ามาร้านเวลาเท่าไหร่ขับรถประมาณไหนอะไรเงี้ยที่โดยที่ไม่เจาะจงเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางที่แก้ได้นิดนึง
12: อันนี้หายากนะคือถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับเบลอหน้าไปเลยนะครับหรือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนนั้นนะครับเขาเล่น Facebook หรือว่าใช้โซเชียลหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่สังคมไทยมันน่ารักอ่ะต่อให้คุณไม่ได้ไปเล่นอะไรก็จะมีเพื่อนคุณเนี่ยที่เขาเล่นเขาก็มาบอกคุณจะมาบอก
14: แล้วจะมีผล
12: ใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าสมมุตินะครับว่าคดีตัดสินออกมาแล้วปั๊บเนี่ยร้านอาหารนั้นผิดนะครับก็จะกลายเป็นว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้พวกมิจิเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบเป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับชักดาบ
13: บ่อยๆชักดาบ
12: เล่นแดบโอ้
13: เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน
12: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ปรากฏสู่สาธารณะโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ปั๊บเนี่ยแปลว่าทั้งคนลงคนดูคนแชร์ต้องระวังกันทุกคนเลยสิครับ
13: ครับก็คืออาจจะต้องใช้การชั่งน้ำหนักฮะผมว่าทุกอย่างมันบาลานซ์ได้นะครับอย่างที่ว่าคือการคือแค่บอกหรืออาจจะมีเบอร์หน้าแล้วก็ระบุอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างเป็นจุดเด่นนะฮะ ในแบบพี่คนนี้มาแล้วก็มีลูกมาด้วย2คนอะไรเงี้ยขับรถยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นั่งอยู่โต๊ะนี้อะไรเงี้ย
12: คืออ
13: ะไร
12: ละเอียดละ
13: อะไรที่มันดีขึ้นแต่ว่าก็ยังขนาดเดียวกันยังบาลานซ์ได้คือไม่ต้องให้เขาเกิดการอายสมมติติดหนี้อาหารสัก900บาทเงี้ยแล้วไปประจานโซเชียลแบบนั้นถามว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนคือคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาต้องเสียนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะสมมตินะนะเพราะงั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ฮะ
12: อันนี้ก็เป็นศิลปะของการที่จะทวงหนี้ฮะคุณฟังฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเขียนบรรยายอะไรยังไงก็ได้ปกปิดสาระสำคัญของเขาไว้นิดนึงชื่อนามสกุลใบหน้าเบอร์โทรเลขทะเบียนรถต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ต้องหาวิธีการนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมีหลายๆกรณีทีเดียวครับอันนี้ครับเจ้าตัวคือคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันหรอกเขาเข้าใจกันได้แต่ว่ากองเชียร์คือพวกที่คอมเมนเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไปใส่ไปวิพากษ์วิจารณ์อีกฝั่งนึงโอ้อันนี้บันเทิงเลยไหมฮะเนี่ย
13: ฮะจริงฮะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นธรรมชาติของบ้านเรานั้นประเทศไทยก็น่าสนใจนะมีลักษณะนี้เป็นชอบทำกันแบบนี้ก็ดีก็แปลกดีเหมือนกันอ่าต้องเรียกว่าแปลกดี
12: พี่เฮงอ่ะรู้ว่าพวกนี้ชื่ออะไรชื่อเขาชื่อถนัดวิจารณ์ส่วนนามสกุลเขาคือเชี่ยวชาญทุกเรื่องคนหนึ่งมันเชี่ยวชาญสารพัดเรื่องเลยครับไอ้นี่ฮะมันก็มีภาควิจารณ์กันมันมือเลยนะฮะบรรดาเกรียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะโอ้โหจริงๆมันเรื่องของ PDDA บนโลกออนไลน์เนี่ยมีหลากหลายตัวอย่างที่เราน่าจะหยิบมาคุยกันแต่ว่าเวลาค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้นะครับอันนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับทุกๆคนเพราะว่าพอมือเราอยู่บนคีย์บอร์ดพอตาเรามองลงไปที่บรรดาผู้โซเชียลทั้งหลายเนี่ยหลายแต่หลายคนอดไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่าง
13: ก็ผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจริงมันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับถูกไหมมันทำให้คนได้เกิดความเข้าใจเกิดความตระหนักนะครับมากขึ้นนะครับมันมีมิติในมุมมองความคิดหลากหลายอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องแสดงความเคารพกับสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของเราเนี่ยมันมีผลตามมาซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับหรือมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันแตกต่างจากสิ่งที่มันเป็นนะครับสิ่งที่เรามองเห็นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแสดงออกด้วยความเคารพครับเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมีขอบเขตนะฮะมีมุมมองที่มันเป็นเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะครับแล้วไม่กระทบคนอื่นคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยครับ
12: เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราตั้งสติเราเอ๊ะเราเรียนรู้เราค้นคว้าแล้วค่อยตัดสินใจมันก็ยังไม่มีอะไรเสียหายจริงไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำไปทั้งที่เรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับคนจีนเขาจะสอนลูกหลานว่าเจี๊ยบป้าบ่อสื่อหรือจอมีใครคิดให้ดีก่อนนะครับลักษณะแบบนั้นนะฮะเลยนะครับก็ถ้าว่าอยากจะได้ข้อมูลอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ PDDA อันนี้แนะนำหน่อยครับมีซอสมีแหล่งที่ไหนให้เขาได้ไปศึกษากันบ้างครับ
13: ครับณปัจจุบันก็มีแหล่งข้อมูลฟรีๆนะเป็นหลักสูตรออนไลน์นะสำหรับประชาบ้านทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปเรียนได้นะครับพิมพ์คำว่า PDDCนะครับแล้วก็ e-learning นะครับใน Google PDPC e-learning นะครับจะเป็นหลักสูตรในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความยาวประมาณชั่วโมงครึ่งเรียนจบสอบนะฮะก็ผ่านเกณฑ์นะฮะได้รับเซอร์ออนไลน์ด้วยครับ
12: นี่ครับมีเวลาว่างไปเรียนรู้กันนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนนะครับขอบคุณอันนี้หลิวครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะขอบคุณมากฮะเทคแคร์ฮะสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
15: Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และ Stamp ทิติวัฒน
16: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนเริ่มซาแต่น้ำคลองยังสูงกทม.เร่งช่วยประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมติดตามและสั่งการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณห้องประชุมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกทม.ดินแดงผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่ดีขึ้นเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลกระทบในช่วง3วันที่ผ่านมาได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วฝนที่ตกในปัจจุบันจึงเป็นฝนมรสุมตามปกติและปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมจะลดลงอย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงและบางคลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีน้ำไหลมาสมทบจากพื้นที่ข้างเคียงกทม.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงรวมถึงประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงโดยมอนิเตอร์สื่อโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้สายด่วน1669และ1555เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งข้อมูลกลุ่มเปราะบางผู้ว่าเน้นย้ำว่าแม้ฝนจะเริ่มเบาลงแต่สถานการณ์น้ำท่วมขังในชุมชนยังไม่จบจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวด้วยหัวใจสำคัญคือการเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วชวนก่อติดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาติดตามการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์และร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคที่ประชาชนรวมถึงภาคเอกชนนำมามอบให้พรรคทำถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายชวนได้แสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่เนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัตติการอําลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีพร้อมครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนเดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตโนดผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารครูคุณยายแก้วบุญเกิดคุณยายของเนเน่พร้อมญาติจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแฟนคลับรวมต้อนรับและชูป้ายแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่พร้อมคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้อีโคปริ้นจากตำบลรัศดาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในช่วงเย็นวันนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดขบวนแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลรอบเมืองเก่าภูเก็ตเปิดโอกาสให้ประชาชนและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ AGT คนล่าสุดจากภูเก็ตอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
10: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้ชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
14: สวัสดีครับมยทัศน์สำเสนครับ
15: สวัสดีครับนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
16: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับวันนี้มาพร้อมกันแบบเดิมนะครับ3คนแล้วพร้อมกับคลิปมีคลิปอะไรครับ
14: มี2คลิปครับ
16: มี2คลิปเหมือนเดิมโอ้ครบวันนี้อุ่นหนาฝาครั่ง
14: วันนี้ผมก็โปรยไว้ด้วยเหตุการณ์เรียกว่าทันสมัยแหมกำลังเชียร์น้องเนเน่อยู่เพลินๆฝนก็ต้องมาทำให้แม่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย
16: เสียบรรยากาศเลย
14: ผมมีเพื่อน2คนที่โดนน้ำท่วมเมื่อ15ปีที่แล้วนั่งอยู่ข้างๆเนี่ย
16: ผมนี่เอง
17: ต้องหลบเลยต้องหนี
14: ไปแทนเลย
16: ตรงน้ำเหนือจะมาแล้วครับลงเรือสายย่านนี่ครับย่านสาย1สาย2และ3ถ้าจะขึ้นเนี่ยจะโดนน้ำพุ่งน้ำเหนือนะมาตามคลองมหาสวรรค
17: ์ครับแต่เที่ยวนี้มันเหนือฟ้ามาแบบ
16: นั้นเหนือฟ้า
14: ทีนี้คนละเรื่องกลไกคนละอย่างกับเมื่อ15ปีที่แล้ว
16: ใช่ครับ
14: 15ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ตามข่าวนะพายุเข้า1ลูก2ลูก
16: 3
14: ลูก4ลูก5ลูกเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหานะแล้วก็เห็นน้ำท่วมตั้งแต่ไล่เนี่ยภาคเหนือลงมาไล่ๆๆลงมา
16: ตอนนี้ไม่พ้น
14: เออปรากฏว่าถึงกรุงเทพจนได้เออแล้วเพื่อนเราสองคนก็เลยต้องย้ายนิวาสสถาน
16: สิ่งบ้าน
17: สิ่งที่มันถึงแม้มันธรรมชาติครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันต่างกันอย่างที่คุณหมอวิทัศน์พูดนะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งทำไมมันไม่รู้มันไปพูดไปทำไมทำให้มันใจมันแสลงใจมากเลยไอ้คำว่าเอาอยู่เนี่ยอย่าพูดดีกว่าคือคำนี้มันยังยิ้มมาตลอดเลยนะไม่รู้ทำไมคือทำไมไม่อยู่บนความเป็นจริงสักทีวะมันเอาไม่อยู่หรอกธรรมชาติแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดคำนี้ดีกว่าพูดแล้วมันมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาเยอะขึ้นเยอะมากเลยไอ้โมโห
14: มีน้ำโมโหคราวนี้ต่างจาก15ปีที่แล้วก็คือเป็นน้ำที่เราเรียกว่าน้ำฝนรอระบายดูแล้วมันจิ๊บจ้อยมากเลยนะครับแต่ก็เนื่องจากลงมาอย่างหนักภายใน24ชั่วโมงเนี่ยลงมา300มิลลิเมตรในกรุงเทพนะครับในบางพื้นที่300มิลลิเมตรคือเท่าไหร่1ฟุตครับ
16: เยอะมาก
14: ฟุตนี่ท่วมครึ่งล้อรถแล้วนะครึ่งล้อรถยนต์นะแต่ว่า1ฟุตที่ลงมาในพื้นที่สมมติว่า1ไร่เนี่ยมันก็มีสูงมีต่ำเพราะฉะนั้นมันบางจุดที่ขึ้นไปถึง50เซน50เซนคือไม่ต้องไปไหนแล้วรถวิ่งไม่ได้แล้วนะครับงั้นเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเกือบหมดทุกเขตเลย50เขตอ่ะจากทั้งหมด70กว่าเขตนะครับแล้วก็ในช่วงปี15ปีที่แล้วนั้นเนี่ยมันมีความเสียหายเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้ค่าเสียหายที่ธนาคารโลกประเมินคือ 1.44 ล้านบาทนะผู้คนถูกกระทบเนี่ย12ล้านคนนะครับบ้านเรือนก็ประมาณ3ล้านหลังนะ3ล้านหลังคาเรือนนะครับพื้นที่น้ำท่วมถึงเกือบครบทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นพื้นที่ประมาณ69ล้านไร่นะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคำเตือนมาจากพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะครับว่าเรากำลังทำร้ายท่านไม่เกรงใจท่านเลยมาตั้งหลายสิบปีแล้วบัดนี้ก็ยังไม่เกรงใจอยู่ประมุขบางประเทศก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าสิ่งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์อย่างเช่นที่อเมริกาก็ยังไม่เชื่อนะนอกจากตัวเองไม่เชื่อแล้วก็บอกคนอื่นว่ามันผิดมันหลอกลวง ด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของหายนะของโลกที่คลืบคลานเข้ามาช้าๆนะครับแต่ค่อนข้างจะแน่นอนเร็วๆนี้ก็มีผู้พูดถึงว่าไอ้กรุงเทพเราเนี่ยอาจจะต้องจมไปอยู่ใต้บาดาลจริงๆแล้วก็ได้ไม่ใช่จมชั่วคราวเพราะว่าภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำในท้องทะเลมันสูงขึ้นแล้วถึงวันที่ท้องทะเลมันสูงขึ้นมากจนล้นนะครับตลิ่งไปทั่วไปหมดเนี่ยเราก็คงอยู่ด้วยลำบากเพราะนั้นคนที่อยู่ในรุ่นปัจจุบันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำยังไงไม่ให้เหตุการณ์เนี้ยมันรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานแล้วเราจะต้องย้ายโยกย้ายที่อยู่กันไปมากมายนะครับประมาณกันว่าในชุมชนที่อยู่โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นหลายเมืองมากหลายประเทศมากเลยที่จะอยู่ในภาวะจมน้ำนะครับในอีกประมาณ30ปีข้างหน้าก็หวังว่าจะไม่เป็นความจริงตามคำทำนายนี่นะครับแต่เราก็เพลิดเพลินเชียร์น้องเนเน่อยู่ดีๆกำลังชื่นชมกำลังมาเครียดกัน
17: เลยแหมกันมันหักมุมไปแล้วแต่ก็ตามที่ก็สัมภาษณ์แน่ๆว่าแล้วพอชนะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันคุณเห็นอะไรว่าจะตามมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแน่ๆก็บอกตอนที่เขากลับไปกรุงเทพที่สนามบินเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเที่ยวนี้คือมากกว่าเที่ยวก่อนก็แบบคนมาแห่กันมาต้อนรับแล้วก็ขอลายเซ็นอะไรเต็มไปหมดเลยคราวนี้เขาชนะเลิศแล้วเนี่ยกลับไปก็จะยิ่งเครซี่กันใหญ่เลยคล้ายๆอย่างเงี้ยโอ้โหพอน้ำจวงหายแล้วคนไปไม่ได้มันรถมันไปไม่ได้อะไรก็ไป
14: ไม่ได
17: ้
14: เขาบอกสมศักดิ์ติดตามอยู่เหรอ
17: ก็กลับใช่เขาบอกก็กลับมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละ
14: อ
17: ๋
14: อ
17: ก็พูดเลยผมฟังก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็คือไม่ใช่เราตื่นเต้นอย่างเดียวแต่ว่าฝรั่งอ่ะที่เขาชอบแน่ๆเขาก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็มาสัมภาษณ์ด้วยความตื่นเต้นนะไม่เหมือนการสัมภาษณ์ธรรมดาคือแบบสัมภาษณ์แบบโดนนะเพื่อให้เพลงของแน่ๆการแสดงของก็แต่ละครั้งมันพลังมันสูงมากออกมามันกระชากทุกคนให้พลอยรู้สึก ปรับปลื้มปิติน้ำตาไหลกันเยอะแยะไปหมดแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยไปฝรั่งก็เลงอะไรหรือไม่ว่าผิวอะไรก็เป็นอย่างนี้หมดนะแสดงว่าแต่คนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆก็เป็นอย่างที่คุณอะไรผู้จัดการที่เป็น
14: คุณทอม
17: ไม่ใช่ทอมไม่ใช่จอร์นซึ่งเป็นบิสเนสแมนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ซิลิคอนวัลเลย์เพราะว่าเขาทำสตาร์ทอัพในหลายๆเรื่องแล้วก็เกิดว่าประวัติก็มีว่าเขาเกิดเบื่ออะไรบางอย่างนะเพราะที่นั่นมันก็เป็นค่อนข้างจะ materialistic ใช่ไหมเป็นวัตถุทั้งนั้นเลยทางจิตใจเนี่ยเขาคงเป็นคนมีภายในพอสมควรในจิตใจแล้วเขาก็ชวนภรรยามาหาที่อยู่กันที่เป็นบ้านที่สองอะไรเงี้ยก็มาภูเก็ตเพราะภูเก็ตดังมากนะแต่ก็บอกว่าระหว่างที่เดินดูก็ได้ยินเสียงกีตาร์แบบเมทัลแล้วก็เขาชอบเพลงพวกนี้อยู่แล้วนะ
14: เดินตามเสียง
17: เดินตามเสียงใช่เดินตามเสียงไปพอเห็นคนเล่นก็ตกใจเลย
14: ตกใจ
17: โอ้เป็นเด็กนะเด็กตัวกระติ้วเดียวนะแล้วคุณป้าปัญญาก็มือกีตาร์เหมือนกันใช่ไหมตอนหนุ่มๆ
14: เบสมือเบส
17: นั่นแหละ

0: ก็ชวนไปแข่งเรื่องเอจีทีเนี่ยจนในที่สุดสำเร็จอะไรพวกนี้นะนั่นแหละครับก็เพราะงั้นก็มันดึงใจเขามากเลยเขาบอกการพลังที่เขาออกมาแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงจุดที่เขาถึงขั้นที่เราเห็นอยู่ที่ไปแสดงต่างประเทศนะมันไม่ธรรมดานะคุณหมอปัญญาคุณหมอไม่ทัดมันมีมันคือเด็กคนนี้ต้องมีบุญเก่าเยอะนะเพราะมีใครต่อใครตั้งหลายชาติอ่ะมาช่วยเขาอ่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมย้อนดูไอ้ตอนที่ก็ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยภาษาอังกฤษยังไม่ชัดเลยนะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขาอยากร้องเพลงของวงควีนส์มั้งนะเพลงที่มันยากมากเลยเนี่ยยังร้องไม่ได้เลยจนป่านนี้นะแต่เราคุณหมอปัญญาไม่เอาแน่ๆเลยนะผมก็ไม่เอาเพราะว่าความพยายามของเด็กนี่สูงมากจนกระทั่งร้องในตลาดแต่ว่าเสียงคือเขาร้องไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะแต่ความเป็นที่เด็กที่มีหูดีมากเลยนะเอียร์เทรนนิ่งมันดีมากก็ร้องเพียงน้อยมากเลยนะแต่ภาษาเพียงแต่ว่าการออกคำมันยังไม่ชัดปรากฏว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งที่ก็เป็นนักแสดงนักเล่นอะไรบางอย่างที่ไปอยู่แถวภูเก็ตแล้วไปแสดงอะไรบ้างนะก็เห็นก็จับมาเหมือนกับเป็นครูสอนพิเศษแหละแล้วก็ตอนเย็นพอเด็กเลิกเรียนก็เด็กก็มานั่งนะแล้วก็คนนี้ก็จะกางกระดาษแล้วมีไอ้ที่เขียนอะไรพวกนี้แล้วมาเคาะเครื่องอะไรแล้วก็ให้เด็กร้องตามนะก็ร้องเลยเพราะเด็กร้องไม่ใช่ภาษาเลยนะเพราะนี่ก็สอนไปเรื่อยในที่สุดก็ได้หมดเลยเพราะว่าผมถึงเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่อยู่ดีๆเด็กเขาจะมาตุ้มตามภาษาอังกฤษได้อะไรทุกอย่างได้นะแต่เขามีคนหลายประเทศมาช่วยกันเลยรวมไปถึงคนที่เดนมาร์กใช่ไหมที่เขาให้กีตาร์เก่าซึ่งเป็นกีตาร์ที่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าเสียงมันเป็นแบบเมทัลลิกร็อกจริงๆเลยนะให้เสริมฤทธิ์ของเด็กนะแน่ๆก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วด้วยความทุ่มเทที่เขาซ้อมเขาทำตัวยังกับเป็นมืออาชีพอะมืออาชีพจริงๆเขาซ้อมกี่ชั่วโมงเด็กคนนี้ก็ขนาดนั้นขนาดเดียวกันก็เรียนไปด้วยแล้วตอนนี้เล่ามากกว่านี้จะหมดเวลาไปเพราะสรุปเป็นว่าเด็กคนนี้ตัวเขามีใช่นะมีของอยู่แต่ว่ามันจะต้องมีกัลยาณมิตรเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่ คุณพ่อที่ชอบฟังเพลง
1: สำคัญเลย
0: พวกเนี้ยมากที่สุดเลยนะผมว่าอย่างที่คุณหมอปัญญาชอบพูดครูคนแรกคือพ่อแม่ใช่ไหมหมอปัญญาจะพูดประจำเลยนะเนี่ยครูของเน่เน่ที่เปิดเพลงเขามีทั้ง700กว่าเพลงผมไม่เคยได้ยินเพลงเยอะขนาดนั้นเลยนะนี่เกี่ยวกับเรื่องของเฮฟวี่ร็อกทั้งหลายนะแล้วเด็กคนเนี้ยทำไมก็ทนฟังได้เพราะถ้าเป็นเด็กคนอื่นไม่เอาแล้วมันดุดันมากเลยนะเรายังแบบว่าไม่เอาขอฟังเพลงซอฟๆเนี่ยแต่เด็กคนที่ฟังไปฟังมากับชอบอยากจะร้องเพลงแล้วพอได้จับกีตาร์ไอ้ตอนแรกก็เหมือนบอกไม่ได้ทัดนะจับไปแล้วมันเจ็บนิ้วไม่เอาไม่เลิกเล่นสักพักกลับมาจับใหม่ฮะกลับมาจับใหม่ก็นี่ได้เลยไปเลยสวยเลยนะเพราะเล่นกีตาร์มันเจ็บมือนะมันนิ้วไปหมดเหมือนกันต้องอดทนแต่วิธีการเล่นของเขาดูเขาจะก็โยกตัวตลอดเวลาเลยเหมือนนักกีฬามีฟุตบอลตลอดเวลาจริงจริงจริงคือไปทั้งตัวและกรุ๊ปของเขาจังหวะของเขาเนี่ยแม่อย่าบอกใครผมหยุดแค่นี้ดีกว่ากลับหน้าน้ำท่วมนิดนึง คือเปลี่ยนอารมณ์เป็นน้ำท่วมนี่ก็หมดจริงๆนะมันซึมเศร้าเลยเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วแล้วเนี่ยโทรทัศน์เขาออกเมื่อกี้นี่เองออกของช่องไทยรัฐเนี่ยนะเขาไปดูไอ้บางพื้นที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะที่บอกมันเป็นเพราะอย่างนี้ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับselected หรือว่า local บางแห่งที่มีลักษณะของความรุนแรงต่างกันไปคือเป็นหมู่บ้านแถวบางนานะแต่นี่มันอยู่ใกล้ๆกับบ่อเลี้ยงปลาแล้วทีนี้ก็ไอ้ผนังกำแพงที่กั้นไว้มันพังลงนะโอ้น้ำมันเข้ามาทีเดียวปรากฏว่าคนเดินน้ำถึงอกเลยแล้วก็เข้าไปในบ้านหมดเลยนะถ้าหากว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เนี่ยก็คงจะแย่คล้ายกับหาดใหญ่นะแต่ว่าอันนี้มันหยุดมันหาดใหญ่มันไม่หยุดมันขึ้นไปถึงหลังคาจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตแต่อันนี้ขึ้นมาตรงอกแล้วมันก็เดินน้ำนี่มันดำสกปรกมากเลยสัตว์อะไรก็มีหลายชนิดนะผมก็จะนึกไป

0: เรื่องเลือดโตสไปรูซิสด้วยว่ามันจะตามมาดังนั้นวันนี้เนี่ยขอขึ้นด้วยระบาดหน่อยนะแดชบอร์ดระบาดว่าเวลาที่มีฝนตกแล้วมีน้ำขังเนี่ยนะมันก็จะมีการปนเปื้อนของพวกปัสสาวะอุจจาระนะแน่นอนแล้วก็ของคนก็มีทั้งเฮปาไทติสทั้งเชื้อแบคทีเรียไล่ๆเยอะแยะหรือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีท้องเสียมีอะไรรุนแรงได้เหมือนกันแต่ไอ้ที่น่ากลัวแบบบางทีรุนแรงถึงตายอย่างเร็วเลยถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยได้รับเชื้อสไปโรคิดจากน้ำมากเชื้อสไปโรคิดก็คือที่เรียกเล็บโตมันไม่ใช่เล็บที่โตนะแต่มันมาจากคำว่าเล็บโตสไปโรซิสซึ่งจะมากจะมาจากหนูทั้งหลายที่อยู่ตามท่อนะตามบ้านต่างๆเนี่ยเวลาที่น้ำท่วมมันก็หนีตายมันก็ไม่อัดกันเป็นกลุ่มนะเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยนะตายไปบ้างก็มีไอ้ที่ไม่ตายก็มีแล้วก็มันก็ฉี่ออกมาร่วมกันนะจากปกติมันแยกกันฉี่นะฝนตกมาแล้วมันก็ชะไปไม่มีอะไรแต่พอเป็นน้ำขังเนี่ยแล้วมันรวมกันโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่ตลาดเนี่ยถ้าใครสังเกตว่าที่ตลาดไหนมันจะมีหนูปักควายอยู่เนี่ยตรงนั้นนะให้จำไว้เลยว่าเมื่อมีน้ำท่วมขังเนี่ยถ้าเราไปเดินเนี่ยเสี่ยงที่จะติดมากๆเลยนะครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทางมีการศึกษาวิจัยแล้วก็มีการเอาแนะนำใช้กันแล้วนะก็ทางจังหวัดต่างๆที่มีน้ำท่วมขังก็ทางสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยที่เขามีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้ฉี่หนูหรือเลปโรสเบอร์ซิสเนี่ยแล้วรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไตวายอะไรแล้วเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนี่นะก็มีจำนวนมากเนี่ยถือว่าเป็นการระบาดประมาณมากผิดสังเกตนะครับเขาก็ถึงขั้นที่ว่าถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในน้ำขังเพราะมันต้องเดินต้องไปหาอะไรกินอะไรเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้ยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งชื่อเรียกว่าด็อกซี่ไซคลินนะครับมันเป็นแคปซูล100มิลลิกรัมให้กิน200มิลลิกรัมคือ2แคปซูลแล้วมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะฮะมันดีตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปกินทุกวันนะถ้าสมมติว่าถ้าน้ำท่วมขังเที่ยวนี้มันสั้นนะแค่อาทิตย์เดียวแล้วเราไปลุยมาเนี่ยแล้วก็กินแค่2เม็ดแล้วก็ไม่ต้องกินอีกละแต่ถ้าเกิดบางพื้นที่เนี่ยทางการก็ไปไม่ถึงทีอย่างเนี้ยแต่ไทยรัฐนี่ก็ไปตะเวนแล้วก็บอกขอให้มาช่วยตรงนี้หน่อยขอทหารมาช่วยหน่อยก็ดีนะทำให้พื้นที่นั้นก็เรียกว่าไม่ว้าเหวกันไปหรือว่าเสี่ยงไม่มีใครมาแล้วอยู่เป็นเดือนๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหลายอาทิตย์เนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีหนูแถวนั้นเนี่ยหรือว่าน้ำมันดำไม่ค่อยสะอาดหรือว่าเรามีแผลที่ ที่ขาของเราที่เท้าของเราเองนะอาจจะพิจารณาใช้วิธีนี้ด้วยนะครับด็อกซี่ไซคลินนะ DOXYCYCLINE แคปซูลนึงก็100มิลลิกรัมนะครับก็รับประทาน2แคปซูลต่อ1อาทิตย์นะครับราคามันก็ยังไม่แพงเกินไปนะครับพอจะใช้คุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามอย่าไปลงไปนะในที่น้ำขังนะและโดยเฉพาะพื้นที่ที่มี
1: ในควันไฟอยู่ใช่ยาเขายอมขายให้ใช่ไหม
0: ผมก็เห็นชาวบ้านก็ซื้อกันนะฮะ
1: okay.
0: แต่ถ้าไม่มีก็ไปขอจากทางราชการผมคิดว่าในความจริงมันต้องมีคนที่ทำหน้าที่พวกนี้นะคือคนที่คือหมายว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อไม่ตากรุณาแล้วก็มองไปถึงอนาคตได้เขาก็ควรจะดูพื้นที่ของเขาเนี่ยแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะต้องอาจจะไปแจกให้เขาด้วยซ้ำไปหรือเปล่าแต่มันก็มีบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับก
1: ็ดูความจะได้ก่อนว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวผู้ฟังบอกจะไปหา
0: อย่าคิดว่ามีฟรีมีอะไรอย่าพึ่งนะมันเป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วก็มีการระบาดของเลปโรสเบอร์ซิสโดยเฉพาะทางภาคใต้นะฮะเขาผ่านมาแล้วเขาใช้นี้แล้วก็ได้ผลก็เลยมีการแนะนำขึ้นมา
1: ถ้าไม่มียาคุณหมอยังไม่จบถ้าไม่มียาแต่ว่าจะต้องลงลุยน้ำเพราะว่ามีภารกิจจะต้องทำป้องกันยังไง
0: ก็ต้องหาอะไรที่เป็นพลาสติกอะไร
1: ไม่ให้
0: ดีที่สุดเลยไม่ให้มันโดน โดนผิวเราดีที่สุด
1: อย่าให้มีบาดแผลใดๆ
0: ใช่
1: เข้าทำแผลได
0: ้ถ้าเราลุยทุกวันเนี่ยมันจะเกิดโรคเท้าน้ำกัดมาก่อนเพื่อนเลยถ้าน้ำกัดก็แผลก็มาละพอแผลมันเปิดปุ๊บก็ยิ่งนานวันเข้าไอความเข้มข้นของไอเนี้ยไอเชื้อสไปโรคิดตัวเนี้ยที่ทำให้เกิดโรคฉีดหนูเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะ
1: okay.
0: มันก็โอกาสที่จะติดจะสูงขึ้นคนเป็นเบาหวานยิ่งต้องระวังมากมากเลยนะทางที่ดีไม่ลงไม่ลง แต่ถ้าลง okay. ต้องปิดอย่างดีเลยนะครับ
1: เอาขอพอก่อนนะช่วงนี
0: ้ครับ
1: ยึดครองเวลาไป
0: แห่ขอโทษ
1: ขออนุญาต
0: ไม่ต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องบอก
1: อนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมที่เรื่องความคิดจะนำเสนออีกแล้วนะครับทันสมัยนะครับ AI for Life นะเป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์นะชุดสุดพิเศษนะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางแล้วมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดเวลาทันทีนะครับกดดูซ้ำได้ย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ด้วยมี2วิชานะครับอยู่ใน2คอร์สนี้ก็คือวิชา Click and Create เรียกว่าวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะเราคงเห็นภาพAI ที่เอาภาพนี้นั้นโน้นมาประดิษฐ์สร้างใหม่คือพอจะมองออกว่าเป็น AI แต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์นะครับได้เอามาปรับจินตนาการออกมาให้สวยงามแล้วก็เนรมิตภาพวิดีโอต่างๆอันนี้อันที่หนึ่งเป็น Click and Create อันที่สองเนี่ยเป็น AI ช่วยขายนะครับสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจนะครับคอร์สนี้ก็มีได้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับราคาเพียง159 บาทเท่านั้นนะครับ159 บาทเท่านั้นก็สมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะ @thinkingradio ก็เพื่อพัฒนาตนเองนะครับเพื่อเข้าสู่สังคม AI ซึ่งเป็นอนาคตของมนุษยชาตินะครับแม้ว่า AI ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขป้องกันอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในเบรกที่2ต่อไปก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับมาพบกันช่วงที่2ฟังคลิป2คลิปจากเพื่อนของเราจากต่างแดนและก็จากเมืองไทยด้วยนะครับสักครู่ครับ
2: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: โดยเฉพาะครับ
4: ครับช่วงที่2 3หมออารมณ์ดีนะครับวันนี้เรามี2คลิปเดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดนึงคลิปแรกก็น่าจะเป็นคลิปของคุณแป้นนะครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง AI นิดนึงคุณแป้นก็นำเรื่องของ AI ซึ่งกำลังเป็นเรียกว่ากระแสที่สำคัญที่ให้เรามองเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของ AI ก็คือข้อเสียหรือโทษหรือสิ่งที่อาจจะทำให้เราเรียกว่าสูญพันธุ์เลยก็ได้นะมีคนพูดแบบนั้นลองมาฟังดูคุณแป้นมีข่าวจากออสเตรเลียครับเชิญรับฟังครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะขอคุยเรื่อง AI นะคะผลร้ายของ AI ต่ออีกหน่อยเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวใหญ่นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยไปแถลงข่าวนะคะแถลงข่าวที่อเมริกาด้วยนะว่ามีการถูกแฮกนะคะโดยงานทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยถูกแฮกโดย AI ของบริษัท Open AI ซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกานะคะอันนี้ก็เป็นผลร้ายอีกอย่างหนึ่งของ AI ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆด้วยนะคะถ้ามันเริ่มต้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆคือเรื่องนี้มันมีนักวิจัยในออสเตรเลียนะเขาออกมาเปิดเผยว่ามันมีข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนนะซึ่งรัฐบาลเขาจะเก็บรวบรวมไว้เลยนะในฐานข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยถูกแฮกโดยเขาเรียกว่า autonomous AI หรือที่เราเรียกว่าระบบ AI ที่มันจะสามารถเข้าใจเป้าหมายทำขั้นตอนแผนงานทำงานได้โดยอิสระโดยที่ใช้คนควบคุมน้อยมากนะคะนี่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเขาข่าวที่ออกมาก็คือเอเจนต์ของบริษัท Open AI ซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกานะเอเจนต์ของ Open AI เนี่ยได้แฮกสถิติของ Medicare Service Portalซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการออนไลน์นะคะของออสเตรเลียซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ลูกจ้างของรัฐแล้วก็ลูกค้าก็คือเราพวกเราๆนี่แหละลูกค้าก็คือผู้ป่วยเนี่ยของระบบ Medicare เนี่ยจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือว่าค้นหาข้อมูลหรือว่าตรวจค้นข้อมูลของเราเองหรือว่าดูว่ามีข้อมูลอะไรที่รัฐสนับสนุนได้อะไรพวกนี้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยทำได้เองโดยที่ไม่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆ นะคะอันนี้บอกว่า Open AI Agent เนี่ยเขาใช้เว็บไซต์โค้ดของเยอรมันในการพยายามเข้าระบบข้อมูลอันนี้ซึ่งนักวิจัยบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มีรายงานการแฮกข้อมูลรัฐบาลโดย AI Agent ซึ่งเขาบอกว่าไอ้การแฮกเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่ไอ้ Open AI เนี่ยบอกว่าเป็นโมดูลในการเข้าถึงสถิติของระบบ Medicare ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้บริษัทและรัฐบาลยังไม่ยืนยันนะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะก็เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือกลุ่มของเอเจนต์ของบริษัท Open AI กลุ่มหนึ่งอ่ะที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ร้ายเนี่ยนะคะก็พยายามเข้าระบบข้อมูลสุขภาพของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเป็นการแฮกเข้าเว็บไซต์รัฐบาลเป็นครั้งแรกนะเขาพบว่ามันมีคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารระหว่าง AI เอเจนต์พวกนี้นะคะโดยที่นักวิจัยจากองค์กรอิสระที่ไม่แสวงผลประโยชน์ในอเมริกาเนี่ยเขาค้นพบว่าเขาเห็นว่ามี Open AI เอเจนต์หลายร้อยเลยนะทำงานร่วมกันมาหลายเดือนแล้วที่ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลของ Australian Institute of Health and Welfare หรือ AIHW นะคะแล้วก็ข้อมูลของหน่วยงาน New South Wales Crime Statistic Body ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บฐานข้อมูลด้านอาชญากรรมของรัฐ New South Wales แล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายแห่งที่กำลังถูกแฮกข้อมูลนะคะพยายามที่จะแฮกข้อมูลซึ่ง ที่เขาพบเนี่ยข้อมูลที่เขาพบบอกว่ามีการแฮกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าไอ้บอทส์นะคะที่เรียกบอทส์เนี่ยคือซอฟต์แวร์แอปหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถทำงานอัตโนมัติแล้วก็ทำซ้ำๆได้บนเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้โพสต์ความพยายามแต่ไม่สำเร็จนะคะในการบายพาสไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วก็การใช้จุดอ่อนของระบบความปลอดภัยเพื่อจะให้เข้าถึงระบบข้อมูลทางรัฐบาลออสเตรเลียนายกก็ออกมาแถลงว่าเมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมาว่า OpenAI Agent เนี่ยได้เข้าไปในระบบสถิติด้านสุขภาพของ Medicare นี่คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนนะครับอยู่ภายใต้ Service Australiaนี่ยังไงก็ตามมันยังมีอีกหลายหน่วยงานของรัฐบาลนะคะอย่างเช่น Bureau of Crime Statistics and Research นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและสถิติอาชญากรรมแล้วก็หน่วยงานเมื่อกี้ที่บอก Australian Institute of Health and Welfare เนี่ยที่พวก OpenAI Agent เนี่ยยังแฮกเข้าไปไม่สำเร็จแต่ก็มีความพยายามที่จะแฮกเข้าไปนี่เรื่องเนี้ยทางบริษัท OpenAI เองซึ่งเขาเป็นบริษัทวิจัยด้าน AI ของอเมริกาค่ะเขาออกมายืนวันนี้ยืนยันว่าเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่คำถามก็คือว่า AI agent พวกนี้มาร่วมมือกันได้ยังไงนะคะซึ่งทาง OpenAI เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับนะว่าเพราะว่ามันมีข่าวของรอยเตอร์ซึ่งรายงานออกมาว่ามี AI agent ของบริษัท OpenAI เนี่ยใช้เยอรมันโคดดิ้งเว็บไซต์ชื่อ DSEWIKI ในการสื่อสารระหว่างกันซึ่งทางบริษัท OpenAI ก็ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนี่ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็กลัวว่าคนจะแตกตื่นก็ออกมาแถลงข่าวรองนายกก็ออกมาแถลงข่าวว่าผลกระทบในการแฮกเข้าระบบ Medicare เนี่ยมันมีจำกัดมันไม่ได้เป็นวงกว้างนะแล้วก็มันไม่มีข้อมูลด้านการแพทย์ของบุคคลเนี่ยถูกแฮกแต่ว่าถึงแม้ผลกระทบมันจะน้อยแต่ที่มันร้ายแรงต้องมาพูดกันก็คือว่ามันทำให้เห็นว่า AI agent เนี่ยจะด้วยความไม่ตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเจาะเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยได้ซึ่งอันนี้ก็ข่าวนี้มันก็เท่ากับการปลุกรัฐบาลให้ตื่นนะว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมันมีแบบนี้นะแล้วก็รัฐบาลได้ทำการป้องกันอย่างดีไว้แล้วหรือยังแล้วว่าโดยเฉพาะมีการออกกฎหมายให้ทันกับเรื่องแบบนี้ไว้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายอะไรที่ออกมารองรับเลยก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะทางเมืองไทยก็ไม่รู้ว่าโดนแฮกกันบ้างหรือเปล่าหน่วยงานรัฐบาลคือเพราะว่ามันไม่มีข่าวออกมาเราก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามก็ผู้ฟังก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านก็สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอให้รอดปลอดภัยจากน้ำท่วมทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็อันนี้ที่ฟังดูท่านก็มาเปิดเผยเรื่องที่กลุ่มนักวิชาการที่เป็นผู้สอนคนกลุ่มที่จะจบออกไปเพื่อจะ encoding ทำเอาตัวเลขสมุดสารนี้ใน AI ที่เขาทำกันในประเทศครับเรากังวลมานานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้ามีกลุ่มที่ encoding หรือทั้งคือจัดการเรื่องอัลกอริทึมหลายหลายคนมาจอยกันเมื่อไหร่นะคนที่หนึ่งกับไอ้คนที่สองไปจอยคนที่สามเมื่อไหร่เนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะสามารถจะเซฟที่สูงสูงในระบบมันจะถูกเปิดออกมาจนได้และก็ถูกไหมครับที่ออสเตรเลียก็เจอกระบวนการนี้จริงๆด้วยนะครับที่ไอ้เย็นจริงๆคุณอ้อการพูดถึงเรื่องนี้ครับก็คือมาถึงพวกนี้แหละครับเพราะว่ามันมีการใช้ร่วมกันก็คือ AI Center ที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยเป็นจุดที่มันไปรวมกันและสั่งการอัลกอริทึมแปลว่าการจัดการกระบวนการถ้าเป็นการจัดการกระบวนการบางหนึ่งสองกับสามมาซ้อนกันเท่าไหร่ก็เข้าไปถึงอยู่ดีนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่พวกนักวิชาการพวกครูบาอาจารย์เนี่ยกังวลมากๆเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนมันออกไปมันจะเป็นคนที่ติดเกเรขนาดนั้นได้ก็ไปรู้คงไม่ได้บอกที่หน้านี่ครับว่าฉันเกเรฉันจะจบ AI แล้วทำไปเกเรอะไรนี่ครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เราต้องระวังให้มากๆตั้งแต่แรกตัวดีกฎหมายกฎเกณฑ์ความเท่าเทียมจริยธรรมคุณธรรมและสิทธิต่างๆที่จะรวมกันในคนในการที่ใช้สิทธิคนแต่ละคนสิทธิส่วนบุคคลเป็นตัวกำหนดนะครับ
4: Open AI มันก็คือเจ้า จ้าของแชทจีพีทีแล้วก็ OpenAI ก็เป็น1ใน2บริษัทที่จะขอบก็สั้นออกมาเผยว่าทั้ง2บริษัทนี้ทั้งที่รู้ว่ามันมีอันตรายก็ยังพัฒนาต่อไปและตัวอย่างที่คุณแป้นยกให้ฟังนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่แล้วที่เราพูดว่า AI ที่มันกลายเป็นเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์มันคือสามารถไปทำอะไรขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะมันก็ไปร่วมกับอันอื่นขนาดของเยอรมันอเมริกามาเจอกันยังไปลุกลานออสเตรเลียได้เลยเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเชิญคุณหมอไปทัดครับ
3: ครับเราพยายามชี้มุมในด้านลบของ AI ให้ทุกท่านได้ระหนักไว้นะครับถามว่ากังวลไหมจริงๆผมเองไม่กังวลทำไมถึงไม่กังวลเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มที่จะเข้าใจและรู้จักโทษของมันมากแล้วและคนก็จะบอกว่าต่อไปนี้ถ้าฉันจะมายุ่งวุ่นวายเล่นกับพวก AI เนี่ยฉันจะเลือก AI ที่มันมีการควบคุมนะฮะเหมือนอย่างที่CEO บางคนก็บอกว่าเขาอยากได้ kill switch ปุ่มสยบนะแปลว่าถ้า AI มันชักจะนอกลู่นอกทางไปแล้วให้สามารถหยุด
0: ปั๊บทัน
3: ได้ทันทีเหมือนกับถอดปลั๊กนะเราอาจจะเคยดูภาพยนตร์ไซไฟนะสมัยก่อนที่บอกว่าAI หรือคอมพิวเตอร์จะครองโลกแล้วพระเอกก็พยายามแก้ปัญหาโดยไปถอดสวิตช์ปรากฏว่าถอดแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานต่อในหนังนะครับในหนังจริงไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าม
4: ันเก่งไงมันเก่ง
3: ของจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้า AI เนี่ยถูกใช้ในการควบคุมกำกับการทำงานของ power plant การทำงาน power plant ถึงแม้จะถอดปลั๊กหรืออะไรไงก็มาหาทางเสียบเข้าไปใหม่จนได้นอนแย่นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าในนิยายจินตนาการเขาพูดไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ในเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าของสิ่งนี้เหมือนกับรถสปอร์ตนะกำลังแรงวิ่งได้เร็วรถสปอร์ตที่ดีต้องปลอดภัยด้วยนะครับต้องมีระดับป้องกันมีเบรกที่ดีมีช่วงล่างที่มั่นคงไม่พลิกคว่ำได้ง่ายระบบเลี้ยวที่ดีนะครับมีถุงลมนิรภัยมีเข็มขัดนิรภัยอะไรต่างๆมีระบบดับเพลิงในตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
4: มีระบบป้องกันน้ำท่วมด้วยไหม
3: อาจจะมีด้วยนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องมาคู่กันจะพัฒนาไปแบบเอาอย่างเดียววิ่งเร็วอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าวิ่งเร็วอย่างเดียวแล้วคนขับจะต้องอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกบริษัทจะต้องเดินเข็มมาเล่นทางนี้นะแล้วเมื่อตรงนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็แน่นอนนะคนที่เป็นผู้ร้ายที่คุณแป้นพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงคนที่มาสั่งให้ AI มาทำงานนี้นั้นโน้นเนี่ยนะจะได้ยากขึ้นในการที่ลงไปจัดการเพื่อโกงคนอื่นเพื่อหลอกคนอื่นเพื่อไปล่วงความลับเพื่ออะไรต่างๆเป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังคุณหมอจิรยศบ้างนะครับหมอจิรยศก็มีเรื่องราวดีๆจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกามาเล่าสู่กันฟังนะครับเราก็เรียนรู้จากที่นั่นแล้วก็อย่าทำผิดเหมือนกับที่เขาเป็นจะรับฟังครับ
6: สวัสดีครับพี่หมอมยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5นาทีกับหมอจริยศบ่ายวันอาทิตย์ก็หนักหนาสาหัสสำหรับคนทั้งประเทศนะครับตอนนี้กรุงเทพเราก็แย่อยู่ยังไงก็ยังโชคดีนะฮะไม่เหมือนกับปี2554ก็มองโลกในแง่ดีไว้ทุกวันเกิดมาย่อมดีเสมอวันนี้เนี่ยก็โชคดีละที่ไม่เหมือนกับ2554แต่ได้กลับมาจากอเมริกาเมื่อ4ปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ได้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้ลิ้มรสถึงความทนทุกข์ของผู้อื่นในกรุงเทพรู้ไหมฮะว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งเนี่ยความวายป่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างสาหัสทีเดียวฮะข้าวของเสียหายมีอะไรต้องทำอีกเยอะนี่ไม่นับเรื่องของการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตด้วยถ้าจะไปประท้วงกันนะฮะช่วยประท้วงระบบกันดีกว่าทำยังไงเราถึงจะมีระบบที่ดีทำยังไงถึงเราจะมีระบบบริหารจัดการที่สามารถเลือกสรรคนดีมีความสามารถมาทำงานพูดแล้วก็เหนื่อยนะฮะแต่เหนื่อยได้นะฮะแต่อย่าท้อถอยปัญหาหลักในสังคมเราตอนนี้ก็คือความเหนื่อยล้าและท้อถอย burn out ภาวะที่หมดไฟตอนนี้ในอเมริกาเองเนี่ยมีปัญหาเยอะทีเดียวสำหรับเรื่องของยาเสพติดตกงานไม่มีงานซึมเศร้า อยคว้าหาความสุขชั่วคราวก็เสร็จแล้วฮะพวกยาเสพติดต่างๆในอเมริกาเองเนี่ยได้รับสินค้าขาเข้าจากทางจีนมาก็คือเฟนตานิลเฟนตานิลก็คือยาที่เป็นมอร์ฟีนนะฮะเป็นกลุ่มยาเสพติดที่ค่อนข้างจะร้ายแรงและเป็นอันตรายมากแต่ขณะนี้เนี่ยมีตัวที่มันแรงกว่าเฟนตานิลถึง10เท่าเฟนตานิลเนี่ยที่ว่าร้ายแล้วนะฮะที่ทำให้คนที่ใช้เนี่ยรู้สึกมึนๆงงๆรู้สึกมีความสุขชั่วคราวแต่ตอนนี้เนี่ยมีตัวใหม่ไซโคลฟีนรุนแรงขนาดว่ายาที่ใช้เพื่อแก้อาการเสพติดโอปิออยด์เกินขนาดเนี่ยที่เรียกว่านาแคนหรือว่านาล็อกโซนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่น็อกจากการเสพยาเกินขนาดจากเฟนตานิลจะฟื้นตัวด้วยการใช้นาแคนเพียงแค่ 1-2 โดสแต่ณเวลานี้เนี่ยเขาพบว่าผู้ที่เสพยาเกินขนาดเนี่ยที่ใช้สารที่เรียกว่าไซคลอฟินเนี่ยจะต้องใช้นาแคนในปริมาณที่มากกว่าปกติมากกว่า2โดสนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยสถิติในอเมริกาเนี่ยจะมีผู้ป่วย73รายแล้วมีเพียงแค่2รายเท่านั้นที่ใช้ยาเกิน2โดสนะฮะยาต้านเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาเสพยาเกินขนาดหยุดหายใจเนี่ยเขาต้องใช้ยาต้านเนี่ยมันใช้อยู่แค่1-2 โดสแต่ขณะนี้เนี่ยเขาพบว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่98ครั้งที่ได้รับรายงานว่ามีผู้ที่ใช้ยาเสพเกินขนาดแต่มีถึง9รายนะฮะที่ต้องใช้นาแคนมากกว่า2โดสเข้าไปช่วยชีวิตได้อันนี้แค่เมืองเล็กๆเมืองเดียวนะฮะทั้งประเทศเนี่ยมันจำนวนคนเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนคราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้ที่ค้ายาเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่มหาวิทยาลัยเขาพบว่าในมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินเนี่ยมีการแพร่ระบาดของการใช้ยาตัวเนี้ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบางในเวลานี้มีความเครียดสูงเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมอดหลับอดนอนและมักจะหาวิธีที่จะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมเข้าปาร์ตี้ซึ่งมันก็แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อออกมาจากมัธยมหยกความอยากรู้อยากเห็นอยากลองผสมกับความไม่รู้เนี่ยก็โดนคนเนี่ยมันหลอกนะฮะไซโครฟินเอาไปผสมกับเหล้านะฮะแล้วก็ดื่มฉลองกันตัวของมหาลัยเองก็ไม่นิ่งเฉยนะฮะเขาก็สร้างโครงการขึ้นมาเรียกว่า Shift ใน Texas Austin เนี่ยก็เดินหน้าให้ความรู้แก่นักศึกษาตั้งแต่เรื่องของคนรอบข้างให้รู้จักที่จะสังเกตคนเสพยาเกินขนาดนี้มีอาการอะไรบ้างไอ้เจ้ายากลุ่มของมอร์ฟีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้การหายใจเนี่ยมันสั้นและหยุดหายใจไปในที่สุดนะครับคนส่วนมากจะตายไปเพราะว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าแอปเนี่ยหรือภาวะการหยุดหายใจตอนนี้เนี่ยก็มีการแจกจ่ายยานาล็อกโซนไปแล้วกว่า 11,000 โดสตั้งแต่ปี2015หรือประมาณ10ปีโดยที่นักศึกษาสามารถที่จะเบิกไปพกติดตัวได้นะฮะในเมืองไทยเราคงไม่มีเงินขนาดนั้นทำได้ทางเดียวก็คือต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำแทนที่เราถึงปลายน้ำเหมือนกับในอเมริกานะครับภัยคุกคามจากยาเสพติดเนี่ยเริ่มมีการกลายพันธุ์ทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลาการตระหนักรู้การพูดคุยกับบุตรหลานการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐานอย่างนาแคนอาจจะเป็นเส้นบางๆนะฮะที่แบ่งระหว่างความเป็นและความตายได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินครับก็ขอเป็นกำลังใจช่วยสำหรับผู้ที่หมดหวังหดหู่ทุกท่านนะฮะในโลกนี้มีคนอีก 7,000 ล้านคนนะฮะที่ 90% ก็ยังทุกทนทรมานเหมือนกับท่านยังมี 7,000 ล้านชีวิตที่ยังรู้จักที่จะใช้ชีวิตหาความสุข 7,000 ล้านวิธีทุกสิ่งที่เกิดมาย่อมมีเหตุและปัจจัยเกิดมาย่อมดีเสมอขอความสุขสวัสดีแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: วันนี้มาสายธรรมะนะ ผมพยายามดูว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้าง จากคุณหมอจิยศก็ดีจากน้องเนเน่ก็ดีนะผมยังมองว่าที่หมอจิยศพูดถึงเนี่ยเป็นความก้าวหน้าของการรักษาแต่มันปลายทางแล้วเขาเรียกปลายน้ำใช่ไหมครับ ทำไมเราไม่ดูแลต้นน้ำป้องกันได้ไหมไม่ให้ไปคล้องแวะกับยาเสพติดได้ไหมภาพของน้องเนเน่ก็โผล่ขึ้นมาเลยภาพของครอบครัวอบอุ่นพ่อ ลงไปกระโดดรถเต้นคุณพ่อนี่น่าจะแข็งแรงมากนะหมอปัญญากระโดดรถเต้นตลอด
0: เต็มที่เลยเต็มที่สุดสุดฤ
3: ทธิ์ทุกเพลงที่น้องนี่เล่นเล่นด้วยตลอดคือถ้ามีครอบครัวลักษณะเนี้ยเขาจะไม่ไปนอกลู่นอกทางจะไม่ไปยุ่งข้องเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่ไปคบเพื่อนที่ไม่ค่อยดีซึ่งจะนำไปหลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยนั้นเนื่องจากผมเคยทำงานที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดที่กรมการแพทย์นะครับเป็นผู้ในการตอนนั้นไปนู่นนะแม่ห้องสอนก็มีความประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอยู่พอสมควรนะมีความรู้อยู่พอสมควรไม่ใช่ประสบการณ์เป็นนะมีความรู้ตอนนี้เนี่ยพวกยาเสพติดเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแต่เราก็ไปวุ่นวายอยู่กับการแก้ปัญหามากกว่าที่จะป้องกันนะครับแล้วปัญหาของยาเสพติดตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังเป็นเฮโรอีนนะไม่น่าเชื่อนะมันเป็นตัวนำมาตั้งหลายสิบปีแล้วอันดับสองก็เป็นยาอีนะยาอียาบ้ายาไอซ์ในกลุ่มเดียวกันนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้รู้สึกยูโฟเรียก็คือเคลิ้มเป็นสุขตลอดเวลามันถึงเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมมากของพวกดารานะครับพวกดาราเนี่ยเขาอยากมีความสุขอยากมีคนชื่นชมอยากมีอะไรต่ออะไรแต่พอถึงเวลาที่เขาขาดสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ทดแทนให้เขาได้เร็วที่สุดก็คือยาเสพติดกลุ่มนี้ยาไอยาอียาบ้านะเอ็มฟิตามีนพวกนี้นะครับนั้นถ้าเราสามารถป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเราอาจจะเห็นน้องคนที่เก่งแบบน้องเดเน่เนี่ยในรูปแบบของทักษะต่างๆอีกเยอะแยะมากมายดนตรีกีฬานะครับเล่นเกมการเรียนการเพราะว่าคนที่มีความสุขกับการเรียนในบางวิชานี้ก็เขาจะสนุกของเขามากเลยนะในขณะที่บางคนก็จะอินกับเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีต่างๆเขาก็อินเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างน้องเน่เนี่ยจริงๆเขาก็ชอบพวกคำนวณ นะเขาไปเรียนโชคชมรมคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขาเน่เน่คงเห็นไอ้เฟรดของกีตาร์เนี่ยเป็นอะไรสักอย่างคล้ายๆคอมพิวเตอร์แล้วเขาสามารถมองเห็นได้เลยคอร์ดนี้คีย์นี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณหมอปัญญาเมื่อกี้แอบคุยกันหลังไมค์เขารู้หมดเลยไอ้คีย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเส้นไหนยังไงยังไงโอ้สุดยอดมาก
0: คนเล่นกีตาร์เนี่ยครับท่านผู้ฟังถ้าใครเล่นกีตาร์สักพักถึงระดับหนึ่งแล้วนี่ครับอย่างนั้นยังต้องคุยมองเลยว่าคีย์มันอยู่ตรงระดับไหนถึงจะให้ออกมาในลักษณะดีเลยครับแต่ต้องเน้นให้เขาไม่ใช่แค่มีพรสวรรค์นะท่านผู้ฟังอันนี้เรียกว่า born to beมันมาในสายเลือดเลยจริงๆนะครับก็จะดูสีหน้าเขาเวลาเขาจะสัมผัสกับคนอื่นนะมันออกมาลักษณะที่มันเป็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงจริงสำหรับคนที่มีลักษณะที่เป็น born to be นะครับโดยยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องที่เขาชอบอะไรนะครับมันจะอยู่นี่เลยและสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เขาให้กรรมพันธุ์ที่ดีมากก็นิ้วเนี่ยยาวมาก
3: นิ้วยาวมาก
0: ซึ่งสำคัญต่อการเล่นกีตาร์มากนะครับสมองการเล่นกีตาร์นานจะรู้เลยว่าการจับคอร์ดจะอะไรนี่ครับการพลาดต่างๆนี่ครับคือจะนิ้วสองโน้ตสองโน้ตมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่ต้องมีนิ้วยาวนะเพราะงั้นกดไปนี่มันมีเสียงแบบผิดเพี้ยนได้เยอะเลยทีเดียวตอนนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเกิดมาถึงได้บอกว่าเป็นเด็กที่ born to be กับการที่จะเป็นแบบเน่ๆคนนี้นะอนาคตจะเป็นไงก็ตามแต่เราก็คนไทยเห็นสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าปัญหาคนมาเทียบเทียมญาติไม่ใช่พรสวรรค์เกินเหนือขั้นพรสวรรค์จริงคือ born to be ครับ
7: เน่เนี่ยมีความเป็น leadership สูงมากนะคุณหมอไวทัศน์ดูตอนที่เขาซ้อมเพลงกับวงน้องๆทั้งนั้นแหละมือกลองก็อายุนิดเดียวไอ้วงโอโซนี่นะแต่เขาก็เป็นคนบอกว่าเอ้ยคุณคอร์ดนี่ผิดแล้วล่ะตรงนี้ก็หูก็ดีมากเลยว่าโอ้ยผิดต้องเปลี่ยนใหม่อะไรก็ตามนะน้องเขาก็เชื่อตามและความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยขนาดเขาไปเล่นกระบงอาชีพระดับโลกอ่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเป็นผู้ตามเลยนะ
3: เขานำกลืนเข้าไปเลย
7: และ
3: นำในวงเลย
7: ความนำของเขาเนี่ยสามารถระดับเข้าไปในระดับโลกได้แม้กระทั่งคนเล่นกีตาร์ผู้ชายข้างๆหันมามองอย่างปลื้มเลยนะมองเขาขนาดนั้นเลยแต่ว่าเขาไปนั่นมากเลยleadershipอันนี้เนี่ยมันก็เป็นของแต่ละ personality หรือเปล่าคุณหมอไวทัศน์ในฐานะที่เคยเป็นผู้ในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ ยาเสพติดด้วยเพราะว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยเด็กนี่ก็บอกว่านักศึกษานี่เป็น vulnerable group นะคือเสี่ยงที่จะถูกหลอกง่ายเนี่ยมันคงเป็นจริงเพราะว่าดูข้อมูลเป็นสแกมเบอร์ที่ในเมืองไทยอ่ะมันยังหลอกได้อยู่นะต้องหลอกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เอกชนรวยๆอ่ะโอ้โหแล้วเอาตังค์ไปตั้งเยอะอันนี้มันบอกถึงว่าเราต้องกลับมาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไหมว่าภูมิต้านทานของเขาเนี่ยทำอะไรจะมีนะซึ่งก็ครอบครัวแหละที่หมออาจารย์หมอไว้ครับพูดถึงในบางทีเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นมากเป็นพื้นฐานเลยล่ะครับ
3: โอเคเวลาหมดพอดีวันนี้ไม่มีโอกาสบอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาถาม
7: คร
3: ับ
7: ดีเยี่ย
3: สัปดาห์หน้าช่วยกันเตือนนะช่วยกันเตือนว่าเราก็อยากจะรับใช้ท่านผู้ฟังที่ต้องการคำตอบในเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้ก็คงจะกลับลาไปก่อนนะครับนายแพทย์เบญจทัศน์สำเสนครับ
7: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
0: ผมปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมเรียกถกครม.ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงจากท่าอากาศยานดอนเมืองเดินทางลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพบว่าข้าวกล่องที่หน่วยงานนำมาแจกเมื่อวานนี้ไม่เพียงพอและชาวบ้านต้องการสุขาเคลื่อนที่โดยนายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะให้กทม.จัดหาสุขาเคลื่อนที่และจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันได้เหมาร้านลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชนทันทีพร้อมกำชับให้คนในชุมชนอพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนมอบของบริจาคพร้อมเผยว่าสำหรับวันหยุดราชการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดูข้อกฎหมายและนำเสนอครม.ส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยยังคงเป็นเกณฑ์เดิมด้านกระแสประกาศแจ้งเตือนภาครัฐล่าช้าชี้แจงว่าได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าคำสั่งไม่ล่าช้าแต่เนื้อหาเข้าใจยากเพราะเป็นศัพท์เทคนิคตนได้กำชับแล้วว่าต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายส่วนผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมหากมีประกันก็ให้เร่งแจ้งไปยังคปภ.และในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรู้สึกเสียใจกังวลใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จังหวัดปทุมธานีออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังสูบน้ำแจกจ่ายกระสอบทรายพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนน้ำในคลองรังสิตจะยูนสักเอ่อล้นประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจำนวน90ชุมชนและอีก6อำเภอในส่วนอำเภอคลองหลวงได้ระดมกำลังลุยช่วยน้ำท่วมอำเภอเทศบาลอบต.วัดพระธรรมกายได้ผนึกกำลังช่วยประชาชนจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลอง3และชุมชนใกล้เคียงนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทุกคลองเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจกจ่ายกระสอบทรายแก่บ้านเรือนประชาชนในจุดเสี่ยงขณะเดียวกันวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร้อมคณะลูกศิษย์ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอคลองหลวงและคณะเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเปิดพื้นที่อาคารจอดรถภายในวัดให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขณะนี้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการพื้นที่จอดรถเกือบ 5,000 คันและยังสามารถทยอยเปิดพื้นที่อาคารรถเพิ่มได้เพื่อรองรับความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนพร้อมจัดบริการอาหารว่างน้ำดื่มและรถรับส่งจากพื้นที่จอดรถไปยังบริเวณหน้าวัดอีกด้วยพิมพ์ประพัฒน์เทียนเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: มวลน้ำป่าทะลักน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดให้บริการไม่มีกำหนดนายชายาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าหลังจากที่อุทยานประกาศปิดให้บริการระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำตกเหวนรกว่ามวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้อุทยานจึงขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากอุทยานเท่านั้นและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ในระยะนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:10 น.ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมเด็จชิมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงโดยประมาณไปถึงบ่าย4 โมงตรงนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปีจื้อจีไปชาติไปเซินก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะจะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองอ่ะนี่สำคัญที่สุดจะลบสองสนามลบนี้ได้ก็ชนะทุกสนามลบนะฮะต้องขอขอบพระคุณแฟนรายการนะอย่างคุณจิราชยานนท์ทักเข้ามาคนแรกเลยนะทาง YouTube นะฮะต้องขอขอบพระคุณแฟนประจำนะฮะแม้ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนะในช่วงนี้ก็ถือว่ากรุงเทพก็เจอผจญกับเรือภาวะน้ำท่วมนะฮะที่เขาบอกไม่ให้พูดว่ามหาอุทกภัยก็เรียกว่าจุลอุทกภัยแล้วกันนะครับอุทกภัยขนาดเล็กๆย่อมๆนะฮะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะที่หลายคนก็ต้องเผชิญกันนะครับมาเป็นทั่วโลกนะในประเทศจีนมาก่อนนะประเทศจีนแถวหลายมณฑลทีเดียวที่เผชิญกับฝนฟ้าน้ำฝนน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็น้ำไหลแรงนะครับแล้วก็รวมถึงทางทางอะไรล่ะประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันประเทศญี่ปุ่นก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็นานเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็เราคงต้องติดตามเรื่องนี้ให้ละเอียดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผมก็เดี๋ยวไม่มีคนเลยเอาจริงก่อนคุยเรื่องนี้ไปเลยนะเรื่องราวที่คนพยายามติดตามกันหลายเรื่องราวก็คือเรื่องของภาวะน้ำท่วมแล้วก็เรื่องไม่ใช่พอน้ำท่วมสิครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็แหมหลายคนก็พยายามที่จะติดตามเรื่องของการเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะประเทศไปเยือนสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันผลพวงของการที่เรียกว่าสีจิ้นผิงกับทรัมป์ซัมมิตมันได้ผลพวงอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะฮะตรงนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะแตกต่างกันมาฟังคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์ภพพนังสรรค์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ภพครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการประชุมการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับผมคิดว่าก็ได้มักได้ผลอยู่พอสมควรนะที่มีสื่อตะวันตกสื่อต่างประเทศออกมากระแนะกระแหนว่านะครับได้แต่รูปแบบเนื้อหาไม่มีอะไรคืบหน้านะนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันพูดคุยกันว่าเพียงแค่นะครับ2-3 วันความจริงก็คือวันเดียวนั่นแหละที่2วันนะที่มีการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นสเตทวิสิตของผู้นำจีนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปอยู่อเมริกา3 วันก็จริงเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เวลาเดินทางอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็จะเห็นเลยว่าครั้งเนี้ยนะถ้าพูดถึงความสำเร็จด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะก็มีหลายๆเรื่องนะที่เป็นความสำเร็จนะและแน่นอนที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่แขกได้กลับบ้านแล้วนะเกิดหลังจากที่ทรัมป์ได้ส่งสีจิ้นผิงแล้วก็มาดำเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่ประกาศตามมาทั้งของฝ่ายจีนเองแล้วก็ฝ่ายของสหรัฐอเมริกานะฮะ
0: แต่ดูเหมือนว่าโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปอีกคนละทางเลยนะ
1: คนละเรื่อง
0: ละราวกับที่อาจารย์ตุ๊กพูดเลยซึ่งผมคิดว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับว่าหลับตาดำน้ำอ่ะ
1: แต่ข้อสำคัญคืออะไรครับพอเห็นสื่อตะวันตกออกมาพูดแล้วก็มีการตะคุบไปเล่าต่อกันไม่รู้ต้องกี่แห่งต่อกี่แห่งนะครับ
0: ใน
1: ประเทศนะครับนะ
0: คร
1: ับก็คือนะครับก็คือตะคุบเข่ามาเล่าต่อนะโดยที่ไม่มีการลงไปศึกษานะครับให้รอบด้านขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เวลาเพียงแค่เรียกว่าวันสองวันเนี่ยที่คุณนำมันคู่พบกันเนี่ยมันมีอะไรได้เกิดขึ้นบ้าง
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องของอะไรครับทั้งเรื่องของไอ้นะครับคอนกรีตอะกรีเมนต์ก็คือข้อตกลงที่เป็นรูปธรรม และข้อสำคัญคืออะไรครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษในครั้งนี้ก็คือครับที่ผมเรียกว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมเนจเมนต
0: ์
1: นะครับซึ่งผมคิดว่าทางฝ่ายของทรัมป์และทีมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานดีทรัมป์เองหรือว่าสตรีมหมายเลขหนึ่งประจำไวท์เฮาส์ก็คือเมเลเนียทรัมป์เนี่ยเตรียมการเนี่ยผมว่าเขาเตรียมการได้สุดยอดนะคร
0: ับ
1: เห็นได้ชัดเจนว่าการบริหารจัดการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ดิโพมาซีผมบอกได้เลยนะว่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์คือระหว่างประเทศโดยไม่อย่างยิ่งในบรรดาชาติมหาอำนาจด้วยกันนะตอนนี้ครั้งนี้เราก็จะเห็นละทั้งฮาร์ดพาวเวอร์ทั้งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาก็มีข้อตกลงหลายๆเรื่องที่เป็นความคืบหน้าอย่างเรื่องของกรณีของไอ้รูปธรรมของข้อตกลงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่เขาประกาศมาล่าสุดนะครับก็คือหลังจากที่ได้ส่งแขกต้านแขกเดินกลับบ้านแล้วก็คืออะไรครับ
0: เรื่องอะไรครับ
1: คือทางไวท์เฮาส์เนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกมาโดยทีมงานของทรัมป์นี่นะฮะว่าข้อแรกก็คือการบรรลุข้อตกลงการลดภาษีซึ่งกันและกันมูลค่าแต่ละฝ่ายเนี่ย30,000 ล้านเหรียญ นะซึ่งประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้างนะครับนะ
0: คร
1: ับ นะครับทางสายรัฐวิจัยก็จะได้สินค้าต่างๆมากๆเลยก็คือสินค้าเกษตร

0: ที่จีนได้ถึงปีละ10ล้านตันก็ถือว่ามันได้มากได้ผลเพราะอะไรครับเพราะมันคือเท่ากับที่อเมริกาส่งออกตกต่ำลงนั่นแหละเพราะอเมริกาปกติแล้วเนี่ยจะส่งออกถ่านหินประมาณปีนึงประมาณสัก90ล้านตันบวกลบนะถ้าคุณสามารถส่งออกไปจีนได้10ล้านตันมันก็เท่ากับประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานส่งออกที่ค่อนข้างจะมากนะครับและฝ่ายอเมริกาเองให้อะไรกับจีนในการตอบแทนในมูลค่า30ล้านเหรียญที่จีนจะส่งออกไปขายที่อเมริกานี่นะ
1: คร
0: ับ ก็เรียกได้เลยว่างวดนี้เอสบีจีเนี่ยส้มหล่นกันจะทั่วหน้านะก็คือแบบพวกสมอลโปรดักต์สมอลหรือว่าสมอลแอพพลายแอนซ์นะฮะตัวอย่างเช่นส่งออกด้วยทีมูก็ดีนะครับนะอะไรต่างๆที่เป็นส่งออกก่อนหน้านี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยก็เวลาที่ส่งออกสินค้าจากบรรดาSMEของจีนนะครับผ่านไอ้พวกจีมูก็ดีอะไรก็ดีที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนี่นะเป็นไงครับคุณก็ไม่เสียภาษีถ้ามูลค่าสินค้าคุณไม่เกิน800ละ800เหรียญต่อไอเทมนะแต่ว่าพอต่อมาเมื่อปีที่แล้วทรัมป์ก็เก็บหมดใหญ่นะ
1: คร
0: ับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสินค้ากลุ่มนี้ก็คงได้รับการยกเลี่ยนภาษีนะแล้วข้อต่อมาคืออะไรครับบรรดาสินค้าอื่นๆเช่นอะไรครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายนะครับนะแล้วก็บรรดาพวกนะเช่นไม้ดอกไม้ไอ้จริงต้นไม้ไอ้คริสต์มาสนะแล้วก็อะไรครับของเด็กเล่นทั้งหลายนะครับนะบรรดาทอยส์บรรดาอะไรครับไอ้รถที่ให้ทารกนั่งอ่ะนะ
1: แ
0: ต่ต้องยังเดินไม่ได้นี่นะครับนะคุณให้เด็กเนี่ยนั่งเพื่อเตรียมฝึกเดินนี่นะครับนะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จีนก็จะได้รับการลดหย่อนประมาณ 30,000 ล้านเหรียญนะฮะส่วนอเมริกานอกจากได้รับการลดหย่อนสินค้าที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มพวกคอสเมติกนะกลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์นะฉะนั้นนี่คือรูปธรรมอันแรกเรียกว่าเป็นข้อตกลงที่สามารถตกลงกันได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวรูปธรรมอันการที่2ก็คืออะไรครับก็คือการเลื่อนไอ้สงครามการค้านะฮะนะครับออกไปอีก2เดือนก็คุณสิไม่คงจำได้เลยเพราะว่าตอนที
1: ่สุด
0: กันประชุมกันที่ปูซานเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะรู้สึกจะเป็นซัมเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับนะ
1: เอฟเฟกต์ซัมมิต
0: ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนี่นะฮะนะครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าก็มีการตกลงกันว่าอเมริกากับจีนจะยุติสงครามกันช้าที่ดูเดือดเลือดพ่านเป็นอย่างมากในช่วงก่อนหน้านั้นเพราะอะไรครับเพราะอเมริกาเคยทรัมป์เนี่ยเคยขึ้นภาษีจีนไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับจำได้ไหมครับคุณพี่ครับ
1: นะรับเปอร์เซ็นต์ไม่ถ้วนเลยตอนนั้นอ่ะ
0: 145%และจีนก็ขึ้นสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกาเป็น125%ไง
1: คร
0: ับ นะครับนะกว่าที่จะยุตินี่นะแต่ว่าเมื่อมีการมาพบกันที่ปูซานหรือว่าที่เขาเรียกว่าข้อตกลงปูซานหรือปีปูซานอะเกรเมนต์เนี่ยก็มีการยุติว่าเราจะเลื่อนไป1ปีแต่จะกลับไปเก็บภาษีเท่าเดิมก่อนที่จะมีสงครามกันช้าที่ดูเดือดอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะกลับไปไงครับแล้วมันก็จะครบรอบ1ปีก็คือวันที่10พฤศจิกายนนี
1: ้
0: เขาก็ต่อไปอีก2เดือนคำถามว่าทำไมต่อแค่2เดือน
1: ทำไมแค่2เดือนเท่านั้น
0: ทำไมต่อแค่2เดือนครับคุณถูกใช่ครับ
1: ทำไมมันไม่ต่อทุก
0: ภายใน2เดือน2ครับประมาณ2เดือนข้างหน้านี้มันจะมีเหตุการณ์การพบกันของทั้งคู่เนี่ยอีกกี่ครั้งที่เป็นการประชุมขนาดใหญ่ระดับโลกนี่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ18-19พฤศจิกายนนี้ก็จะมีเอเปคซัมมิตที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดที่เซินเจิ้นนะฉะนั้นทั้งทีมงานของอเมริกากับของจีนเนี่ยของอเมริกาก็นำโดยสกอตเบนเซนของจีนก็เฮอร์ลีเฟิงใช่ไหมครับรองนายกรัฐมนตรีนะก็คงจะต้องพบปะพูดคุยกันใช่ไหมครับและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทรัมป์เดินทางมาประชุมเอเปคซัมมิตที่เซินเจิ้นนี่นะก็แน่นอนมันก็จะต้องมีไบเลทาโร่นะครับคอนซัลเทชันใช่ไหมครับนะก็คือการพบกันแบบสวิภาคีนอกเหนือจากไอวงพหุภาคีแบบเอเปกแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะคุยกันต่อไงนะแล้วข้อสำคัญครับและหลังจากนั้นอีกไม่กี่อาทิตย์ทรัมป์บินกลับบ้านอีกไม่ถึงเดือนนะครับเป็นไงครับทรัมป์ก็จะไปชอบจัดไอจี20ทรัมป์บินที
1: ่
0: น
1: ี่
0: ไงและสีจิ้นผิงก็คงจะเดินทางไปใช่ไหมครับและขณะเดียวกันแล้วเฮอร์รี่เฟิร์นกับสกอตเบนเซนไม่ต้องพูดคุยกันเหรอนะครับฉะนั้นถ้าคุณตกลงกันหมดอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องแล้วหรือ
1: ไม่มีอะไรจะเล่นต่อ
0: โอเคครับนะมันก็ไอและข้อสำคัญคือแล้วตอนนี้ไอข้อสำคัญของการไปชุมครั้งของการที่สีไปเยือนสเตทวิสิตอเมริกาครั้งนี้นะฮะที่เขาได้มาเป็นมากเป็นผลมากกันเลยครับ
1: เรื่องอะไรครับ
0: ก็คือไอ้เรื่องของไดอะล็อกหลายๆไดอะล็อก

0: แดดอกแรกเลยก็คือเนี่ยครับเทรดอันนี้เม็ดเน้นแดดอกนะและเพราะว่าเขาจะมีการจัดตั้งไอ้บอร์ดออฟเซตขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะไอ้บอร์ดออฟเซตมันเสนอขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันยังไม่ได้รับการจัดตั้งต่อไปนี้ก็จะจัดตั้งขึ้นมาเลยฉะนั้นมันก็จะเป็นบอร์ดถาวรในการพูดคุยกันระหว่างนะครับระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องกันไปนะนะ
1: ถาวรเลยนะฮะเป็นบอร์ด
0: ฉะนั้นถามว่าเออมันไม่ได้มากไม่ได้ผลเลยผมว่า
1: เป็นเรื่องสำคัญเลย
0: นะครับและข้อสำคัญเชิงนะครับไอ้ข้อที่สองนี่สำคัญผมว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือนะครับ US China AI Dialogue นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้เรื่อง AI เนี่ยมันก็มีปัญหามากในโลกนะครับนะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ที่คนสนับสนุนก็เยอะคุณต่อต้านก็มากใช่ไหมครับนะ
1: และ
0: ไม่รู้มันจะไปยังไงต่อไปทรัมป์เองก็หนุนอย่างสุดริมขึ้นประตูใช่ไหมครับนะเปลี่ยน AI ให้เป็น SI นะเปล
1: ี่
0: ยน artificial intelligence ให้กลายเป็น super intelligence ใช่ไหมครับนะจากนั้น
1: ร
0: ี super intelligence ยังไม่ได้เกิดนะครับนะตอนนี้มันแค่ AGI ยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับ เป็นไงครับแต่ว่าเขาต้องการให้ที่จะพูดกันและเรื่องเนี้ยพอมันมีได้หรอกอันนี้แล้วเป็นไงครับเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี้เขาก็จะพูดกันอีกครั้งนึงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไงว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยจะร่วมมือกันยังไงว่าด้วยเรื่องของการพัฒนา AI เพราะตอนนี้ไอ้ปัจจัยเรื่องคำว่า safety ก่อนดี security เนี่ยมันดังมากมันดังไปทั่วโลกนะของฝ่ายที่ออกมาต่อต้านเรื่อง AI นี่นะครับนะ
1: ฉ
0: ะนั้นมันก็ทำให้ประเทศที่เป็นผู้นำกันพัฒนา AI ขนาดนี้ก็คือไม่แคร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เจอเรียกว่าเจอนะครับกระสุนขนาดใหญ่โตหาใหญ่เลยก็นำมาจากทั่วโลกนะครับนะแล้วก็นำมาจากในสหรัฐอเมริกาเองด้วยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะมีการพูดคุยกันนะมันมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ผมว่าได้มากเป็นพิเศษเกินเลยครับครั้งเนี้ยโจชูโรงมันไม่ใช่เฉพาะทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะ
1: ฮะ
0: แต่ผู้ชูโรงก็เคยแล้วก็คือเผิงลี่หยวนกับ
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: มิเลีย
0: แอมเมเนียนะครับ
1: ครับ
0: เมลานีทรัมป
1: ์
0: นะซึ่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเรียกกันนะฮะหรือว่าอำนาจละมุนนะนะครับที่ทั้งคู่ได้บริหารจัดการเนี่ยผมว่าสุดยอดนะและก็น่าเรียนรู้นะ
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
0: เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์อันเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าระหว่างที่ทรัมป์กับสีคุยกันในทำเนียบขาวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้คุยกันยาวนะฮะคุยแค่ชั่วโมงครึ่งนะ
1: คร
0: ับ เวลาคุยกันที่เป็นการเพราะมันชงลูกมาจากทีมงานตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับนะเพราะก่อนหน้านี้เฮอร์รี่เฟิร์นกับสกอตเบสเซนก็คุยกันตั้งไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงที่ตึกไอเจพีโมแกนที่แมนฮัตตันใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับฉะนั้นก็ชงลูกมาแล้วขณะเดียวกันสองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เมเลเนียทรัมป์ฐานะเจ้าภาพนะฐานะที่เป็นคนเป็นผู้เชิญให้ผู้นำจีนไปเยือนเป็นไงครับเขาพาเผิงลี่หยวนสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนไปที่ไหนครับคุณผู้ชมครับ
1: ไปที่ไหนครับไปดูอะไรครับ
0: ก็คือในวันที่24นั่นแหละวันที่ทั้งสามีของทั้งคู่กำลังเจรจากันอยู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยนะเป็นไงครับก็พาไปที่นี้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสมิธโซเนียนใหญ
1: ่
0: แล้วก็ไปดูไอ้ส่วนแสดงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า National Museum of Asian Art นะก็คือการแหล่งที่มันแสดงอะไรครับศิลปะของประเทศในหมู่เอเชียนะแล้วก็พาไปดูที่ไอ้พีคอครูมนะซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ใหญ่โตมากนะและก่อนที่จะเข้าไปดูไอ้มิวเซียมนี่นะครับเป็นไงครับเมเลเนียทรัมป์ก็มีการทำไงครับก็มีการจัดให้นักเรียนจากโรงเรียนจีนในวอชิงตันนะอาจจะไปอยู่ในวอชิงตันดีซีที่มีชื่อว่าโฮปสกูลนะโรงเรียนแห่งความหวังนี่นะฮะมันก็เป็นโรงเรียนนานาชาติซึ่งมีเด็กไม่รู้ว่ากี่ชาติมาเรียนร่วมกันนะนอกจากเด็กจีนเองจะซึ่งก็คงเด็กอาจีนอเมริกันนั่นแหละใช่ไหมครับนะ
1: บ
0: แล้วก็ยังมีเด็กอเมริกันเองนะครับทั้งผิวขาวผิวดำนะแล้วก็ไม่รู้ตัวกี่ชาติเนี่ย
1: มาส่วนใหญ่เห็นรูปร่างหน้าตาเป็นฝรั่งนั่นเลยนะ
0: เป็นฝรั่งนะครับเยอะเลยใช่ไหมครับนะแล้วก็เรียกว่านานาชาติเลยล่ะนะ
1: เด็กครับในเอเชียก็มีครับ
0: ก็มาร้องเพลงและไอ้เพลงเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คงจะฟังผ่านหูไปเขาร้องเพลงอะไรครับคุณสุนทร
1: ครับร้องเพลงอะไรฮะ
0: เขาร้องเพลงโมลี่ฮวา
1: โ
0: มลี่ฮวาก็คือเพลงที่ว่าดีดอกมะลิโมลี่ก็คือมะลิใช่ไหมครับเราอาจจะได้มาจากภาษาจีนนะครับจากโมลี่ก็เปลี่ยนมาเป็นมะลิใช่ไหมครับนะโมลี่ฮวาเนี่ยมันเป็นโฟกซองมันเป็นเพลงพื้นบ้านที่โด่งดังมากในจีนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแหละ
1: คร
0: ับแล้วทำไมเขาเลือกเพลงโมลี่ฟาเนี่ยมาร้องประสานเสียงกันให้มาดามเอิงลี่หยวนนะครับแล้วก็เมลาเนียทรัมป์เนี่ยฟังเขาทำไมก็เลือกเพลงนี้ครับคุณดุยครับ
1: ทำไมเลือกเพลงนี้
0: นะครับแล้วเผิงลี่หยวนก็โอ้โหก็ทราบ
1: ซึ้ง
0: มีการร้องตามนะครับมีการตบมืออะไรต่างเป็นจังหวะต่างๆนะครับนะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นภาพที่กระจายไปทั่วโลกเพราะอะไรครับเพราะไอ้เพลงโมลี่ฮวาเนี่ยก็คือเพลงที่หลานสาวของทรัมป
1: ์
0: หลานชายของทรัมป์นะครับเคยร้องให้ทั้งคู่ฟังให้ทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็เผิงลี่หยวนผมได้ยินฟังเมื่อไหร่ครับและที่ไหนครับคุณ
1: ไป
0: ว่าครับ
1: ปีไหนครับ
0: ก็ไปร้องให้ฟังในเดือนเมษายนของปี2017ก็คือปีแรกของสมัยทรัมป์1.0นะที่ทรัมป์เองได้เชิญผู้นำจีนแล้วก็มาดามเดินทางไปเยือนแต่ว่าไม่ใช่เป็นสเตทวิสิตนะ
1: คร
0: ับ จึงไปเยือนเฉพาะที่มาลาโก้ไงครับที่ฟลอริดาใช่ไหมครับที่ไมอามี่นี่นะครับนะแล้วเป็นไงครับและไอ้ค่ำคืนที่เลี้ยงดินเนอร์กันเนี่ยทรัมป์ก็ให้หลานสาวกับหลานชาวซึ่งเป็นลูกชายของใครครับเป็นลูกชายลูกสาวของใครครับคุณดูครับเป็นลูกชายลูกสาวของลูกสาวคนโปรดของทรัมป์ก็คืออีวานก้าทรัมป์
1: คร
0: ับ ซึ่งแต่งงานกับจาเลตคุชเนอร์นะครับคุณจาเลตคุชเนอร์ตอนนี้ก็โด่งดังมากฐานะที่เป็นทูตนะในการเชื่อมโยงกับอิหร่านเชื่อมโยงกับรัสเซียยูเครนในทั้งหลายใช่ไหมฮะนะสตีฟวิคอฟกับจาเลตคุชเนอร์นะครับซึ่งเป็นลูกเขยคนโปรดของทรัมป์นี่นะเขาก็มีลูกเท่าที่ทราบมันมีลูกอยู่3คนและทั้ง3คนนี้ไปครับลูกสาวคนโตเนี่ยอาราเบลล่าคุชเนอร์หรือว่าอาราเบลล่าทรัมป์นี่นะนะครับตอนที่พบกันในปี2017เนี่ยนะออกมาร้องเพลงโมลีวาให้สีขับผึ่งหยวนฟังนี่นะ
1: คร
0: ับ ตอนนั้นผมว่าอายุประมาณ 5-6 ขวบนะแต่ว่าร้องภาษาจีนเนี่ยคล่องแคล่วพูดภาษาจีนคล่องแคล่วมากเพราะอะไรครับคุณรู้ไหมว่าอาราเบลล่ากับน้องชายเนี่ยเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ
1: กี่ขวบ
0: ตั้งแต่อายุ18เดือนขวบครึ่งทำไมจึงเรียน
1: อะไรทำไม
0: เรียนภาษาจีนตั้งแต่วัยขนาดนั้น
1: เด็ก
0: ก็เพราะว่าเขามีพี่เลี้ยงเป็นคนจีนไงฉะนั้นแล้วเนี่ยอีวานก้าทรัมป์ก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยก็ตั้งใจเลยแหละว่าเอาพี่เลี้ยงคนจีนเนี่ยนะครับมาสอนลูกตัวเองให้พูดให้พูดภาษาจีนเนี่ยตั้งแต่อายุขวบครึ่งอ่ะนะฉะนั้นพอมาถึง 5-6 ขวบมันก็น่าจะพูดได้คล่องแคล่วแล้วนับกี่ปีแล้วใช่ไหมครับยิ่งเด็กๆนี่จะเรียนภาษาได้ไวมากใช่ไหมฮะเป็นไงครับก็มาร้องเพลงโมลี่ฟาเนี่ยมาให้แก่ทั้งผู้ฟังก็โอ้โหทั้งสีทั้งเผิงลี่หยวนเนี่ยก็ประทับใจมากใช่ไหมฮะนะและวันนี้จดจำกันมาใช่ไหมฮะและเห็นไหมครับและครั้งนี้เขาเอาเพลงเดียวกันนี่แหละมาบรรเลงกันที่หน้าสมิธโซเนียนมิวเซียมเนี่ยเป็นไงครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณยศเป็นเผิงลี่หยวนเนี่ยคุณยศมีความรู้สึกไงครับ
1: โอ้ก็ปื้มแต่อย่างเงี้ย
0: ก็แสดงให้เห็นว่าโอ้โหนี่เขามีที่ถี่ถันมากในการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แมเนจเมนต์ใช่ไหมครับนะและแค่นั้นไม่พอครับแล้วพอวันที่ทั้งคู่เดินทางไปที่ทำเนียบขาวในเช้าวันที่24กันยายนนี่แล้วก็คือวันพฤหัสนี่นะเป็นไงครับ
1: คร
0: ับปรากฏว่าผู้ที่มานะครับมันนั่งต้อนรับนะครับนั่งแล้วก็ยืนต้อนรับนะฮะนะทั้งคู่ที่เข้ามาในทำเนียบขาวที่ยังเป็นพิธีที่เป็นทางการเนี่ยนะเราจะเห็นผู้ต้อนรับเนี่ยที่ตามลำดับความสำคัญเลยนะฮะคู่แรกก็คือใครครับคู่แรกก็คือเจดีแวนกับอุชาแวนนะฮะก็คือรองน้ำดีซึ่งเป็นหมายตามลำดับขั้นของการเมืองอเมริกาก็คือหมายเลขสองใช่ไหมฮะแล้วคู่ต่อมาเนี่ยนะครับคือใครครับไม่น่าเชื่อนะครับ
1: ใช่ครับเห็นในรูป
0: ก็คืออีวานก้าทรัมป์กับลูกสาววัย15ขณะนี้อายุ15ปีเลยนะ
1: โอ้เร็ว
0: อาราเบล่านี่นะนะครับอาราเบล่าคุชเนอร์หรือว่าอาราเบล่าทรัมป์นี่นะแต่ครับแสดงว่าเขาอยู่ในซิตติ้งโปรโตคอลที่สูงมากคือรองจากทรัมป์ดีอันดับดีมันรองทรัมป์ดีมันอันดับ2อยู่แล้วใช่ไหมครับและตามมาจึงเป็นแล้วจึงมาเป็นมาโครูบิโอแล้วก็ตามด้วยครับตามด้วยสกอตเดเซนแล้วก็ตามด้วยโฮเบิร์ตรัตนิกนะแล้วต่อมาแล้วจึงมาตามด้วยเจมี่ซันเจียและต่างๆเหล่านี้นะฮะนะครับเป็นไงครับแล้วทำไมเขาเอาอาราเบล่าทรัมป์เนี่ยมายืนต้อนรับสีกับมาดามในสเตทวิสิตครั้งนี้ครับคุณผู้ชมก็เพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยรักหลานสาวคนนี้มากแล้วคุณยศคงจำได้นะครับว่าในปี2017จนช่วงปลายปีเนี่ยหลังจากที่ต้นปีทรัมป์เชิญสีจิ้นผิงกับมาดามเผิงเอ้ยหยวนเนี่ยไปที่มาลาโก้รีสอร์ทแล้วเนี่ยปลายปีจีนก็เชิญทรัมป์กับเมลานเนี่ยทรัมป์เนี่ยไปกรุงปักกิ่งไงนะซึ่งเป็นการตอบแทนใช่ไหมครับแล้วก็จัดการต้อนรับใหญ่โตนะ และในค่ำคืนที่จีนเลี้ยงสเตจดินเนอร์แก่ทั้งคู่นี่นะฮะ

0: ที่ศาลามหาประชาคมนี่นะเป็นไงครับทรัมป์เอาอะไรมาอวดสีจิ้นผิงครับคุณจำได้ไหมฮะ
1: จำไม่ได้แล้วตอนนั้น
0: ก็เอาแท็บเล็ตครับบันทึกนะครับการร้องเพลงในชุดแต่งชุดจีนผ้าไหมนะฮะของอาราเบล่าทรัมป์นี่แหละตอนนี้คงอายุ6ขวบแล้วใช่ไหมครับนะเพราะมันเลยมาเกือบปีนึงแล้วใช่ไหมครับนะออกมาร้องเพลงออกมาอะไรต่างๆนะครับนะแล้วเขาก็ให้ฉายไอ้นะครับไอแพดนี่นะหรือว่าไอแพดนะที่ทรัมป์ติดตัวมาเนี่ยขึ้นไปบนสกรีนจอใหญ่ในงานสเตทดินเนอร์เลยแล้วเป็นไงครับแล้วอาราเบล่าทรัมป์เนี่ยก็มาร้องเพลงจีนนะครับนะเป็นไงครับแล้วไม่เพียงนั้นยังเรียกสีจิ้นผิงกับมาดามเผิงที่หยดว่าไงครับแกรนปาสีแกรนมาเผิง
1: โอ
0: ้แกรนปาก็คือไม่ปลูกก็คือตาใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ คุณตาสีแล้วก็คุณยายแล้วคุณยายเผิงนะโอ้โหไปครับเขาก็มีคนไปถามพนักงานสีจิ้นผิงว่ามีความรู้สึกยังไงเมื่อดูไอ้คลิปนี้แล้วไป
1: คร
0: ับ สีจิ้นผิงให้ A+ ครับ
1: โอ
0: ้แต่เห็นไหมครับแล้ววันนี้นะครับเขาก็จัดพิธีกันในทางการทูตเนี่ยนะครับให้มายืนต้อนรับนะครับก็เป็นสาวแล้วนะอายุ15แล้วนะหน้าตาดีเชียวนะนะครับนะเห็นไหมครับและอันนี้เห็นไหมครับว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดิปโลมาซีนะซึ่งมีความสำคัญมันมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากนี้อีกเยอะแยะมากมายที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาพูดต่อแต่อันนี้ก็จะเห็นแหละและถามว่าและทั้งคู่ที่พบกันในครั้งนี้แม้ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่2วันเนี่ยได้มากก็ได้ผลเยอะไหมครับคุณจุ๊บครับ
1: คนมากมายมหาศาลเนี่ยถ้าจะดูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะ
1: แต่ข่าวไม่มีออกนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงแม่หลานของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอายุน้อยกว่าน้องเนเน่ไปปีเดียวเองเนี่ยกับเนเน่รอย่าปีเดียวเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีจะเปลี่ยนขึ้นไปไหนในฟังรายการเจาะตลาดจังหวะต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: thinking radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 14:39 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชุมช้อยครับการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับมาฟังเรื่องราวที่อาจจะไม่เหมือนข่าวของคนอื่นการวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนกับใครในสื่อต่างๆในเมืองไทยเราเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามนำเสนอเรื่องลึกเรื่องจริงมาให้ท่านฟังได้ทราบที่คิดว่าแม้แต่สื่อต่างประเทศเองก็บางครั้งก็มองภาพไม่เหมือนกันนะฮะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจากการที่มีการประท้วงเรียกว่าประท้วงก็ได้นะในสหรัฐอเมริกาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ยอมให้สำนักข่าว3สำนักข่าวนะฮะก็มี CNN แล้วก็อะไรอีก2อันเนี่ยนะฮะผม MNS กับอีกสำนักpolitical นะ political 3อันเนี่ยไม่ให้เข้าทำเนียบประธานทำเนียบข่าวนะเขาก็เลยรวมตัวประท้วงกันเลยนะทั้งสื่อทั้งบังเอิญฟ็อกก็ไปร่วมด้วยเพราะฟ็อกก็เป็นพวกที่ต่อต้านจีน ก็เลยสื่อทีวีก็เลยพยายามไม่ถ่ายทอดนะฮะก็มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์ของทำเนียบข่าวเขานะฮะทางสื่อทางโซเชียลต่างๆจะเห็นว่าไม่มีอื่นไม่มีนะฮะก็ไม่แถลงข่าวไม่อะไรต่ออะไรไม่ให้ความสำคัญอ่ะเอางี้ดีกว่านะตั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่โอ้โหทางโดนัลด์ทรัมป์จัดงานใหญ่มากเรียกว่ายิ่งใหญ่ในการต้อนรับเนี่ยนะโมโหลานตะการตาจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อที่แสดงให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเห็นว่าของจีนต้อนรับเขายิ่งใหญ่อย่างไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ต้อนรับให้ยิ่งใหญ่เหมือนนั้นแล้วก็ให้ประชุมไปชมห้องรูปไข่นะฮะไปชมลานจอดเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะฮะมารีนวันเนี่ยของทำเนียบข่าวเลยนี่อย่างดีเลยที่เขาทำสวยงามก็รีโนเวทใหม่หมดนะฮะก็เป็นการโชว์ให้เห็นว่าทรัมป์เข้ามาเขารีโนเวทหลายเรื่องนะดีไม่พาไปชมสระน้ำด้วยนะไม่ได้พาไปดูลิเบอรัลพูลนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหสกปรกมากนะฮะประธานาธิบดีคนก่อนเนี่ยทำไว้สกปรกมากนะแล้วก็ทรัมป์เองก็พยายามปรับปรุงเรื่องของสิ่งต่างๆให้เห็นว่าเออนี่เขามานี่เขาทำอะไรได้เหมือนหลายคนก็รังเกียจทรัมป์นะว่าทรัมป์มันทำอะไรแผลงๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนก็มีอคติต่อทรัมป์ค่อนข้างจะมากนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์นะแต่บางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่ผ่านการเลือกตั้งมาในเมื่อคุณเคารพในเรื่องของประชาธิปไตยคุณก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นผู้นำนะครับแล้วเขาทำอะไรคุณก็ต้องฟังบ้างนะเพราะเขามีอำนาจในการดำเนินการนะครับสื่อมวลนักวิชาการด้านความมั่นคงของไทยเนี่ยที่เป็นสายเดโมแครตเนี่ยก็ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ผมฟังดูแล้วโอ้คุณวิพากษ์วิจารณ์ผิดหมดเลยวิเคราะห์อย่างเงี้ยถึงทำให้เราไม่ทำอะไรที่ไม่แม่นยำนะไม่ก็ไม่เก่งพอนะเรื่องทั้งเรื่องของชายแดนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยที่คุณชอบเสนออะไรกันเนี่ยไม่แม่นยำเลยไม่ผิดพลาดหมดทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของการค้าอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยผิดหมดนะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของนักวิชาการนะที่เราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลเหมือนกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมก็เตือนอยู่ตลอดเวลาพูดบ่อยครั้งนะฮะในฐานะที่เคยไปดูงานด้านพยากรณ์อากาศมานะในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้งานวิจัยใช้โมเดลแบบเดียวกันเหมือนกันนะฮะก็ที่อังกฤษเนี่ยเป็นความรู้สักนิดนึงนะเพื่อให้เรารู้คนที่จะออกเรือไปเนี่ยก็ต้องแจ้งนะฮะแจ้งทางกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษนะฮะเขาจะทราบเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเรือในระหว่างที่ออกไปทะเลอันนี้สำคัญมากในสหรัฐอเมริกาเครื่องบินทุกลำที่ออกไปจะรายงานออกกลับออกมายังศูนย์ว่ามีไปเห็นเมฆเห็นอะไรต่ออะไรนั่นคือเขาฟังส่วนรู้ฟังเสียงส่วนน้อยนะฟังคนทั่วๆไปไม่ได้ฟังดูแต่โมเดลอย่างเดียวโมเดลอย่างเดียวก็ผิดนะฮะไปเอลนิโยลานิญาอะไรพวกนี้บางทีก็ดูคุณมาดูเข้าพรรษาดีกว่านะฮะดีกว่าที่จะไปเชื่อเรื่องพวกนั้นนะฮะนั่นก็ฝากนิดนึงในฐานะที่คนที่ทำงานวิจัยตรงนี้ทำโมเดลตรงนี้นะฮะให้ปรับเอาใช้หลักความจริงเขามากขึ้นดังนั้นทำให้คนเราไม่เดือดร้อนนะคนกรุงเทพอาจจะไม่จมน้ำมากขนาดนี้ได้เตรียมตัวอะไรได้ทันมากขนาดนี้นะต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์นะที่อยู่จังหวัดแพร่นะฮะคุณวิกบวรสวัสดีมานะฮะแล้วก็คุณประจักษ์สิรินวลนิกูลนะฮะ ก็ฟังทางFacebook นะฮะก็เป็นแฟนประจำกันอยู่นะฮะอีกเรื่องหนึ่งพอไปเรื่องจีนพอคุยเรื่องนั่นแล้วแหมอารมณ์ขึ้นนะจริงเนี่ยว่าอาจารย์สุภพก็พยายามเล่าเรื่องราวต่างๆแบบแหมเวลามันสั้นมากจริงจริงเนี่ยสื่อไทยไม่มีคนพูดเรื่องพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยนะฟังได้ที่นี่ที่เดียวที่รู้ลึกรู้จริงจริงๆนะที่อื่นไม่มีอย่างนี้นะครับแล้วมีอะไรขึ้นสำหรับเรื่องของมีการจัดงานหรือว่าไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปที่หนานหนิงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรใหม่ๆบ้างอันนี้น่าสนใจนะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากเรื่องของการทรัมป์กับสีจิ้นผิงซัมมิตพอดีอาจารย์สุภพครับ
1: อ๋อครับก็ก่อนที่สีจิ้นผิงกับมาดามเผิงลี่หยวนจะเดินทางไปถือว่าเป็นสเตทวิสิตที่สหรัฐอเมริกาไม่กี่วันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจัดนะครับไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่23ที่หนานหนิงนะเมืองนานิงก็คือเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษกวางซีหรือว่ากวางซีที่เรารู้จักกันนะก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่23นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนมันเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างมากมายจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะครับนะเมื่อปี2025เนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยทะลุ1ล้านเหรียญครับนะก็คือ 1.05 ล้านล้านเหรียญนะเป็นครั้งแรกเลยแต่ไหนแต่ไรมามันก็ 8-9 แสนล้านเหรียญก็ถือว่าสูงมากเลยใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ แต่ว่าปีที่แล้วมันขึ้นมากลายเป็น 1.05 ล้านล้านเหรียญนะแล้วก็เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนนะครับอาเซียนเนี่ยมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งติดต่อกันมาแล้วเนี่ย17ปีนะต่อเนื่องกันนะครับ
0: คร
1: ับ และนอกจากการค้าที่ขยายตัวแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วนี่นะครับเป็นไงครับการลงทุนระหว่างกันและกันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดเมื่อกลางเดือนกลางปีที่ผ่านมาประมาณเดือนกรกฎาคมนี่นะฮะก็บอกว่าการลงทุนสะสมระหว่างจีนกับอาเซียนนี่แหละครับนะซึ่งเป็นลงทุนระหว่างกันและกันเนี่ยนะตอนหลังในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนของจีนแต่อาเซียนใช่ไหมครับนะเป็นไงครับก็ขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่า515,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วเพียงแค่7เดือนแรกของปีนี้นะก็ปรากฏว่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยก็ขยายตัวถึง 24% เศษนะครับก็เฉพาะไอ้7เดือนแรกเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น700ล้านเหรียญละนะฉะนั้นปีที่แล้วทั้งปีประมาณ1ล้านล้านเหรียญปีนี้ก็คงมากกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับเพราะว่าปีนี้การค้าระหว่างจีนกับอาเซียนก็ขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงด้วยนะครับอย่างไทยกับจีนเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นไงครับครึ่งปีแรกเนี่ยค้าขายกันแล้วเนี่ยก็ยังบวกตั้ง20%กว่าเหมือนกันนะกลายเป็นว่าเราค้าขายกับจีนถึง90,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐเฉพาะครึ่งปีแรกนะซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเองครับมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนมีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัดก็คือเลยครับก็คือการมีไอ้ China ASEAN Expo อย่างเป็นทางการเนี่ยติดต่อกันไปแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่23นะครับฉะนั้นไอ้การเริ่มต้นของการมีChina ASEAN Expo เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2004ผู้ที่ริเริ่มครับก็คือนายงตรีเวินเจียเป่าในขณะนั้นนะนายงตรีเวินเจียเป่าก็คือผู้นำรุ่นที่4ของจีนใช่ไหมครับตอนนั้นก็จะมีหูจินเทาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีเวินเจียเป่าเนี่ยเป็นนายงตรีและนายงเวินเจียเป่าเนี่ยก็เริ่มต้นในช่วงต้นๆของผู้นำรุ่นที่4เลยนะครับหลังจากที่ผู้นำรุ่นที่3ไปใต้การนำของประธานาธิบดีเชียงเจิ้นหมินกับนายงตรีจุหลงจีได้หมดเวลาไปใช่ไหมครับนะยังไงครับเขาก็สร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อรับลูกนะเพื่อรับลูกไชน่าอาเซียน FTA ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยผู้นำรุ่นที่3นะฮะก็คือประมาณสักปี2002เนี่ยนะมันก็มีข้อตกลงว่าไชน่าอาเซียนจะมี FTA กันใช่ไหมครับนะและหลังจากนั้น2ปีเนี่ยเมื่อเปลี่ยนมาเป็นรุ่นที่4เนี่ยเขาก็เลยสร้างไอ้ไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปขึ้นมาจัดงานต่อเนื่องกันทุกปีนะครับและงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปเนี่ยนอกจากเป็นงานของอะไรครับของหน่วยงานของจีนโดยตรงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับชาติหน่วยงานในระดับกระทรวงพาณิชย์ของจีนแล้วก็หน่วยงานในระดับรัฐบาลท้องถิ่นที่กวางตสีของจีนแล้วนะครับนะก็ยังมาร่วมมือกับชาติต่างๆในอาเซียนที่ขนาดนี้มีสมาชิก11ชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาเซียนเซเคเตเรียตเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดด้วยใช่ไหมครับนะมันก็เลยกลายเป็นงานที่เป็นงานเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็จัดต่อเนื่องกันมาใช่ไหมฮะนะ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางการทางการค้าการลงทุนแล้วก็แม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนมันมีหลากหลายมิตินะครับและปีนี้ซีของเขาใช้ซีว่าอะไรครับปีนี้นะฮะเขาใช้ซีของเขาคือ focus on the นะครับ the 3.0 era ก็คือเรียกอะไรครับก็คือ China ASEAN 3.0 น่ะนะครับ
0: นะครับ
1: ก็คือมันผ่านยุค 1.0 2.0 มาแล้วตอนนี้เป็น 3.0 แล้วนะฮะและปีนี้ก็จะร่วมมือกันไว้ด้วยนะครับว่าด้วยเรื่องของนะครับเรื่องของการมีความร่วมมืออย่างกว้างขวางนะครับแล้วยังพุ่งเอาความร่วมมือทางด้านดิจิตอลคอร์ปอเรชั่นเข้ามาด้วยนะแต่ครับฉะนั้นแล้วต่อไปเนี่ยนะครับความร่วมมือระหว่างจีนอาเซียนนอกจากเรื่องการค้าทั่วไปอะไรต่างทั่วไปเรื่องภาคบริการทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่าดิจิตอลเทรดดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันเพราะว่าเรื่องของ AI เรื่องของดิจิตอลเขาคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้เขาบอกต่อไปเนี่ยจะต้องทำให้มันเป็นทางการนะของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายนี่แหละนะครับการอันนี้คือความเป็นมานะครับที่อย่างคร่าวๆนะครับว่าอาเซียนไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปที่จัดที่หนานหนิงมาทุกปีเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันโตขึ้นมาได้ยังไงนะครับนะครับแล้วก็จะพูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีเรื่องของกรีนเอเนอร์จีเรื่องของซัพพลายเชนคอร์ปอเรชั่นความร่วมมือทางด้านซัพพลายเชนเรื่องของเรกูลาตอรี่สแตนดาร์ดนะครับใครจะต้องมีมาตรฐานกฎเกณฑ์ทางด้านการค้าการลงทุนที่เป็นสแตนดาร์ดที่มีค่ายขึ้นกันนะมันจะได้เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับนะ
0: คร
1: ับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือไอ้ความร่วมมือที่เขาจัดทุกปีนะแต่ที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเป็นพิเศษในปีนี้นะครับในปี2026นี่นะนอกจากการที่จีนเองมีถึงกว่า 2,000 บริษัทมาร่วมออกบูธนะฮะเพื่อสร้างพิเศษเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะของอาเซียนก็ไปกันประมาณสักพันบริษัทนะครับจากสเปเชียลที่เป็นสมาชิกอยู่ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าปีนี้ที่มันพิเศษมากเพราะอะไรครับ1วันก่อนเปิดการประชุม China ASEAN Expo นะครับซัมมิตนี้นะครับวันที่16กันยายนเนี่ยการประชุมครั้งนี้มันเกิดขึ้นในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนนะไอ้ China ASEAN Expo ครั้งที่23นี่นะแต่ก่อนหน้านั้น1วันก็คือ16กันยายนมันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งเป็นมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง China ASEAN เลยนะครับก็คือจีนได้เปิดคลองหนึ่งที่ขุดมาตั้ง4ปีที่มีชื่อว่าผิงลู่คะแนวคลองผิงลู่นี่นะนะครับนะคลองผิงลู่เนี่ยมันเชื่อมไอ้ด้านในของมณฑลกวางสีนี่นะของไอ้เขตปกครองพิเศษกวางสีเนี่ยซึ่งมีความยาว134กิโลเมตรในคลองนี้นะฮะใช้เวลาขุดเริ่มต้นขุดตั้งแต่เดือนสิงหาของปี2022นะแล้วก็มาเปิดใช้ในวันที่16กันยายน2026นะที่ผ่านมานี่เองนะครับความยาวเนี่ยมันความยาว130กว่ากิโลเมตรใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ยแหละที่เป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเฉียด 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณสัก33,000 ล้านบาทนั่นแหละคิดง่ายๆคิดเป็นเงินบาทนี่นะไอ้คลองนี้มันสำคัญยังไงคลองนี้มันนำไปสู่คำว่าอะไรครับคำว่า River Sea Navigation นะ Development ของจีนก็คือการเชื่อมโยงแม่น้ำกับทะเลเข้าหากันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้แม่น้ำของจีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลที่อยู่ในกวางสีนี่นะครับเป็นไงครับดังนั้นเวลาคุณจะขนส่งมาทางแม่น้ำเนี่ยซึ่งมันเป็นการขนส่งทางน้ำเนี่ยมันจะเป็นการขนส่งที่ถูกที่สุดใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับขนส่งทางบกทางอากาศนี่นะฮะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่คุณเดินทางมาแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถมาถึงทะเลได้โดยตรงไงฉะนั้นไอ้การขุดคลองนี้นะครับที่ผมกล่าวถึงเนี่ยความยาว134กิโลเมตรเนี่ยมันก็เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำต่างๆในกวางสีเนี่ยและแม่น้ำต่างๆในกวางสีมันก็เชื่อมไปถึงเนี่ยไปถึงกวางตุ้งไงนะฮะไปถึงไอ้โพลริเวอร์เดต้าเบซินนี่นะฮะไอ้ลูกไอ้สามเหลี่ยมมันลูกแม่น้ำโพลนี่นะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ก้าวหน้ามากมันมีไอ้เดอะเกรเตอร์เบย์แอเรียก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมครับนะพอมีเซนเจอร์มีอะไรต่างมีกวางตุ้งมีกวางโจนะครับมีฮ่องกงมีหมาเก้าตั้งอยู่ใช่ไหมครับนะแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงทางนั้นได้ค่อนข้างจะมากแต่ว่าการมาใช้ท่าเรือของกวางสีเองนะครับที่มีท่าเรือใหญ่โตที่เราเรียกว่าเป๋ยไห่นะครับท่าเรือเป๋ยไห่นะครับหรือว่าเป๋ยปู้นะครับนะจีนเขาเรียกว่าเป๋ยปู้หวานแปลว่าไอ้อ่าวนี่นะครับนะ คนไทยรู้จักกันในนามอ่าวตังเกียนะครับซึ่งเป็นอยู่ด้านนะครับอยู่ด้านใต้ของกวางสีและอยู่ด้านเหนือของพี่นามนั่นแหละจำง่ายๆเลยนะครับ
0: ผมเคยไปเนี่ย
1: อ่าวตังเกียนะครับนะ
0: ไม่รู้ว่าเป็นอ่าวตังเกียนะรู้แต่เขาบอกเปิดหายก็ฟังไปงั้นเอง
1: นะครับ
0: โอ้โหอ่าวตังเกีย
1: ครับฉะนั้นแล้วเป็นไงครับฉะนั้นแล้วการดีครองเนี่ยมันก็ทำให้การเชื่อมไปถึงด้านในของมณฑลหรือว่าเขตปกครองพิเศษกวางตีเนี่ยทำได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถลดต้นทุนการขนส่งลงไปได้นี่นะครับถึง 18-30%
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คิดเป็นเงินนะครับก็คือ 5,000 กว่าล้านหยวนต่อปีค่าขนส่งนี่นะฮะหรือว่าคุณลดค่าขนส่งได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยมันสามารถย่นระยะทางได้ถึง560กิโลเมตรเพราะเดิมนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการออกสู่ทะเลเนี่ยเขามักจะไปออกแถวกวางตุ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือกวางโจท่าเรือซันเจิ้นแถวนั้นนะครับเพราะว่ามันมีแม่น้ำเชื่อมไปแต่ว่าไอ้ด้านเปิดไห่เนี่ยด้านไอ้เปิดผู้วันเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำเชื่อมลงมาถึงทะเลใช่ไหมครับต้องเลยขุดคลองที่เชื่อมพอขุดคลองที่เชื่อมไงครับมันก็เลยทำให้กวางสีเนี่ยซึ่งมีความใหญ่เหมือนประเทศกลางๆประเทศหนึ่งก็สามารถเชื่อมโยงกับใครครับเชื่อมโยงกับอาเซียนในอย่างคล่องตัวขึ้นโดยทางทะเลนะ
0: คร
1: ับ นะครับทำไมเชื่อมโยงได้คล่องตัวขึ้นครับนะโดยทางทะเลครับนะเพราะว่ากวางสีเนี่ยมีนะครับประชากรเนี่ยอยู่กี่คนครับคุณจะรู้ไหมครับ
0: กวางสีเนี่ย
1: นะใหญ่โตขนาดไหนก็กวางสีความสำคัญยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษแต่มันก็คือหนึ่งบนโดนของจีนนี่แหละกวางสีเนี่ยมีพื้นที่ถึง 237,600 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรเนี่ยอยู่ที่50ล้านคนต้น
0: ๆโอ้กับภัยแล้ว
1: นะครับก็คือเวียดนามจำไว้เลยว่าประชากรของกวางสีกับประชากรของไอ้เกาหลีใต้เนี่ยพอวัดตัวเวียงกันเลย50กว่าล้านคนนะครับหรือว่าพอๆกับประชากรทั้งประเทศของพม่าทุกวันเนี่ยนะ50กว่าล้านคนต้นๆเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ GDP อยู่ที่ประมาณสัก400,000 กว่าล้านเหรียญต้นๆนะก็น้อยกว่าไทยทั้ง 20% GDP เขาใช่ไหมฮะ GDP ของไทยก็500,000กว่าล้านเหรียญใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับแล้วก็มีรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยก็ประมาณสัก8,300-8,400เหรียญต่อคนต่อปีก็เรียกได้ว่าพอฟัดประวิ่งกับไปได้ไทยเลยฉะนั้นและไอ้โครงสร้างของเศรษฐกิจของกวางสีเนี่ยมันใกล้เคียงกับไทยมากนะครับ
0: คร
1: ับเป็นครับแล้วก็ยังถือว่ายังเป็นมณฑลที่ด้อยพัฒนากวางสีนี่แหละครับนะ
0: คร
1: ับ เพราะว่าอะไรครับเพราะรายได้เฉลี่ยทั้งประเทศของจีนเนี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับของกวางสีนี่ 8,000 กว่าเหรียญต่อคนต่อปีเหรียญสหรัฐนะฮะ
0: ก็ครับ
1: แล้วทั้งประเทศอยู่เท่าไหร่ครับ
0: เท่าไหร่ครับเฉลี่ย
1: ทั้งประเทศขนาดนี้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 14,000 ไง
0: โ
1: อ้นะครับของไทยนี่ของไทยนี่ก็ 8,000 กว่าเหมือนกันใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: 8,000 กว่าเหรียญต่อคนต่อปีใช่ไหมครับนะ
0: จีนสูงกว่าแล้ว
1: เดี๋ยวนี้แต่ของจีนเนี่ยทั้งประเทศมัน 14,000 แต่ว่าของกวางสีมันแค่ 8,000 กว่าไงนะฉะนั้นแล้วถ้ามันมีโอกาสเชื่อมไปสู่มณฑลด้านในของเขตปกครองพิเศษร่วมมณฑลนี่นะมันก็จะเปิดพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องกันออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ริมฝั่งคลอง134กิโลเมตรที่เขาเชื่อมโยงลงมาจนถึงไอ้ท่าเรือที่เปิดปู้นี่นะครับนะคือที่ชินโจนี่นะครับนะท่าเรือชินโจนะก็เป็นไงครับมันก็ทำให้การขนส่งการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายนะครับสินค้าต่างที่ผลิตได้จากด้านในของกวางสีหรือว่าการส่งสินค้านะครับที่ผลิตจากอาเซียนนะฮะทุกวันเนี้ยคุณจะส่งสินค้าจากอาเซียนไปก็ต้องไปอาศัยท่าเรือนะครับอื่นๆด้วยใช่ไหมครับต้องไปอาศัยท่าเรือที่โดยไม่อย่างยิ่งที่แถวกวางโจวแถวฮ่องกงแถวเซินเจิ้นนั่นแหละนะครับนะครับแต่ว่าคุณมาทางนี้แล้วโอ้โหมันจะสั้นกว่ามากเป็นไงเพราะมันย่นระยะทางไปต้องได้ไม่ต่ำกว่า500กิโลเมตรใช่ไหมนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ค่าโลจิสติกส์จะลดต่ำลงไปมากแล้วก็ใช้เวลาใกล้เคียงใกล้ขึ้นมากใช้เวลาน้อยลงมากในการขนส่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการค่าการลงทุนระหว่างกวางสีและมณฑลรอบๆอีกหลายมณฑลนะซึ่งล้วนแล้วแต่ยังเป็นมณฑลที่มีรายได้ต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับมาตรฐานในรายได้เฉลี่ยของคนจีนนี่นะฮะนะครับสามารถเชื่อมโยงไปสู่อาเซียนได้เพิ่มมากขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะใกล้ๆนั้นนอกจากกวางสีแล้วเนี่ยมันจะมีใกล้ๆนั้นจะมีมณฑลอะไรครับที่อยู่ของกวางสีก็ยูนนานใช่ไหมครับยูนนานอีก 394,000 ตารางกิโลเมตรประชากรใกล้ๆ50ล้านคนนะนะครับก็พอๆกับกวางสีเลยนะครับนะ GDP ก็ไล่เลี่ยกันเลย4,200,000-4,300,000 ล้านเหรียญแถวนี้นะฮะนะครับแล้วก็รายได้ต่อหัวก็มองสัก9,000เหรียญนะของกวางสีนี่ 8,000 เหรียญก็เรียกได้ว่าไซส์เนี่ยมันพอๆกับประเทศไทยนะฮะ เล็กกว่าถ้าเป็น GDP เล็กกว่านิดหน่อยพื้นที่ก็อาจจะเล็กกว่าไทยบ้างใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับแต่ถือว่าใหญ่โตล่ะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีอะไรครับยังมีมณฑลกุ้ยโจ
0: ครับอาจารย์หมดเวลาพอดีไหมเสียดาย
1: ครับเสียดายแล้วเนี่ยมันก็เลยการสุดไปเลยเลยเขาว่ามิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนอาเซียนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้การมีลูกแผนแนวนี้ครับ
0: ครับครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต้นครับสันติครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนจะฟังรายการเจาะตลาดยังเหมือนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.บ่ายวันนี้เตรียมประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันนี้เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางนี้ได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะประกาศใน 1-2 วันนี้แต่ยังกำหนดวันไม่ได้ต้องอยู่ที่ครม.เพื่อเช็คกฎหมายก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพราะเรื่องนี้ต้องใช้มติครม.นายอนุทินกล่าวว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนสุภมาศลงพื้นที่นนทบุรีให้กำลังใจผู้ประสบภัยเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่นำถุงยางชีพและน้ำดื่มเข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนภายในบ้านสองหลังเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งรัฐมนตรีได้เข้าไปเยี่ยมและสอบถามถึงความเป็นอยู่รวมถึงความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้นางสาวสุภมาศพร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสวยตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดโดยตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกพื้นที่โดยเร็วที่สุดนางสาวสุภมาศกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นนทบุรีเริ่มลดลงแล้วหลังฝนหยุดตกและท้องฟ้าเริ่มเปิดทำให้ระบบประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบกส.เปิดเดินรถตามปกติอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่ง6เส้นทางนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่ารถโดยสารของบขส.ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติส่วนรถร่วมปัจจุบันได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกดังนี้สาย146กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดลงเกลือสาย3920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดลงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีท่านนี้ขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสถานีขนส่งเนื่องจากอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: พึบไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
12: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 5:50 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดช่วงนี้เป็นช่วงของ Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเจ้มชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกสัปดาห์นะฮะสัปดาห์อันละ1ครั้งนะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับเราก็คุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าชื่อปี่จื้อจี่ประชาชนประชาชนก็คือรู้เขารู้เอารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ต้องไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับอัตตาของตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราลบค่อนข้างยากหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพยายามที่จะหลายเรื่องนะบางเรื่องราวนี่ผมก็พยายามพูดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรบ้างมันก็ทั้งที่พยายามหลีกหนีออกมานะเพราะว่าก็เคยผ่านมาหมดแล้วชีวิตเนี้ยนะกรรมธิการอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ผ่านมาเขาทั้งเยอะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นอะไรต่อก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องการเมืองมากนักนะแต่ก็พูดนะบางจริงบางอย่างก็ต้องพูดทนไม่ไหวนะเพราะว่าหรือในผมก็พยายามโพสใน Facebook ในเทรดเนี่ยนะก็มีคนดูก็ประมาณนี่ก็ประมาณ5 ล้านกว่าแล้วนะประมาณ5 ล้าน 3 5 ล้าน 4ก็โอเคส่วนใหญ่ก็ไปสนใจเรื่องของน้องเน่กันค่อนข้างเยอะนะเรื่องเป็นเรื่องของความบันเทิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกก็ติดตามกันนะฮะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของแบบการแข่งขันกันอะไรเนี้ยนะก็จะเห็นนะว่าคนไทยเราก็มีความสามารถแล้วคนจีนเองก็มีความสามารถค่อนข้างเยอะน้องเน่รอยัลเนี่ยนะฮะหรือน้องแพรรัติการอภัยที่ได้รางวัลชิงได้ชนะเลิศของ AGT ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จริงๆแล้วน้องเนี่ยไปเมืองจีนมาก่อนแล้วนะฮะหลายปีแล้วละไปเล่นที่เมืองจีนเล่นดนตรีช่วงเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยปีนี้ไม่รู้จะไปหรือเปล่านะฮะถ้าปีถ้าไปมา2 ปีแล้วนะตั้งปี2024-25เนี่ยน้องก็เป็นที่รู้จักของคนท่องเที่ยวแล้วก็มีหรือว่าเป็นมีทาเลนต์ก็ทั้งจะดีคนจีนก็รู้จักดีนะฮะแต่ก็อย่างว่าเนี่ยนะฮะไม่มีคนพาไปสู่ AGT ได้เนาะในที่สุดก็มีคนพาไปแข่งขันได้นะฮะก็ทำให้ประสบสำเร็จด้วยคนไทยแล้วก็มีความชื่นชอบกันเช่นเดียวกันนะจีนเองก็มีการปรับเรื่องของขบวนการต่างๆในการเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆนะฮะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นวัฏจักรแบบนี้นะฮะมันเกิดขึ้นมาหลายประเทศนะพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาทางด้านการผลิตเนี่ยไม่ว่าเป็นการผลิตหรือการตลาดก็ดีทางด้านเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยมันมีการพัฒนามาโดยตลอดนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเราสินค้าที่มาจากในอดีตเนี่ยสินค้าที่มาจากจีนจากเกาหลีจากไต้หวันอะไรพวกเนี้ยผมบอกตรงว่าไม่ใช้หรอกเราใช้ของฝรั่งนู่นจากอังกฤษจากเช็ดจากเยอรมันอะไรกันเขาต้องเยอะนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าทางนู้นเขาพัฒนามาก่อนมีคุณภาพขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในที่สุดเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรเนี่ยมาใกล้ๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมาถึงจีนแล้วสามารถพัฒนาสิ่งที่มีคุณภาพเนี่ยได้เป็นระดับโลกแล้วนะฮะแล้วทำไมจีนเนี่ยยังให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรียกว่า world skill competition คำนี้สำคัญมากนะ world skill competition มันคืออะไรแล้วทำไมจีนให้ความสำคัญเรื่องนี้มาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับสิ่งหนึ่งที่แหมเรื่องของเราเห็นว่าจีนเองเนี่ยพัฒนาเรื่องของคุณภาพระดับสูงเลยมากขึ้นนะเน้นเรื่องของคุณภาพการหาคนคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือว่าวัสดุใหม่ๆอะไรต่ออะไรมากมายตอนนี้มีคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า world skill competition มันคืออะไรแล้วทำไมจีนมาใช้คำนี้มันน่าตกใจไหมสำหรับคนไทยหรอครับ
1: ครับเอาอย่างนี้ตอนนี้เรากำลังมีการแข่งขัน Asian Game อยู
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นการแข่งขันในมิติเรื่องผ่านการกีฬาในเวทีเอเชียถ้าขยับสูงขึ้นไปเราก็จะนึกถึงโอลิมปิกถูกไหมฮะโอลิมปิกก็จะเป็นแข่งขันด้านการกีฬาเหมือนกันแต่ระดับโลกไว้ง่ายถ้าเราเปรียบเทียบกับ World Skill Competition อันนี้ก็เป็นการแข่งขันด้านทักษะฝีมือนะครับซึ่งเขาถือว่าไอ้ World Skill Competition เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วอะมันก็เหมือนกับโอลิมปิกสายอาชีพ ครับมันก็แข่งกันระดับโลกเหมือนกันแต่แข่งผ่านทักษะฝีมือของสายอาชีพที่ทักษะฝีมือเหล่านั้นแทนที่จะไปผ่านการกีฬามันสามารถมาผ่านเรื่องการประกอบอาชีพ
0: เป็น
1: นะมันมีองค์กรมีองค์กรที่เขาเรียกว่า World Skill Internationalนะซึ่งแต่เดิมตอนก่อตั้งไม่ได้ใช้ชื่อนี้ต่อมาก็ค่อยๆเปลี่ยนชื่อมานะครับเดี๋ยวนี้บางทีบางคนก็จะเรียกตัวย่อว่า WSI World Skill International นะครับแต่ตอนก่อตั้งเริ่มต้นเนี่ยย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆ1950น่ะนะครับคือก่อตั้งมานานละยุโรปเริ่มก่อตั้งอย่างที่คุณสมยศว่าสมัยก่อนเราก็ต้องถือว่าสินค้าจากยุโรปใช่ไหมดีนะเพราะเขามีเรื่องทักษะฝีมือต่างๆเหล่านี้ดีจีนจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาร่วมนะเป็นสมาชิกของ World Skill International หรือ WSI ได้เนี่ยก็ปาเข้าไปปี2010ครับ
0: โอ้ครับ
1: นะว่าไงเพิ่งมาเป็นสมาชิกได้ประมาณสัก16ปีแต่ปรากฏว่าเหรียญเงินเหรียญแหละเหรียญแรกที่จีนได้ในการส่งเข้าแข่งขันคือได้เหรียญเงินในปีถัดมาครับคือปี2011ว่าง่ายเขาได้เหรียญเงินเมื่อ15ปีที่แล้ว
0: ปีแรกยังเข้ายังไม่ได้นะฮะ
1: ปีไม่ปี2010เนี่ยสมัครเป็นสมาชิกแต่ยังไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน
0: ไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่ง
1: ส่งทีมแรกในปีถัดมา
0: ครับ
1: 2011นะครับเราได้เหรียญเงินนะครับ4ปีถัดมา2015เริ่มได้เหรียญทองครับแล้วหลังจากนั้นก็ไต่ลำดับได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับว่ายง่ายเราเห็นในเวทีโอลิมปิกเวทีเอเชียนเกมเนี่ยที่เห็นคนที่กระโดดเข้ามาแข่งขันของจีนเนี่ยมีความสามารถในด้านการกีฬาสูงมากในเรื่องของทักษะฝีมือนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่มันสำคัญคือปีนี้เนี่ยที่ผมหยิบยกมาคุยก็เพราะว่าวันนี้

0: คยจัดมา
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็เหมือนจัด World Skill Competition ก็ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะมากล่าวเปิดนะครับแล้วถ้าใครไปติดตามดูพิธีเปิดเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยผมต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันตัวต่อตัวประเทศต่อประเทศนะผมว่าจีนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการจัดเรื่องพิธีเปิดพิธีปิดการแข่งขันระดับหนึ่ง
1: เรื่องอีเวนต์นะฮะ
0: เรื่องอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าเขาผสมผสานเรื่องวัฒนธรรมผสมผสานเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่าง
1: ๆ
0: นะเขาเอาหุ่นยนต์นะเป็นร้อยตัวมาเซอร์ไพรส์แล้ว World Skill Competition นี่มันน่าจะเป็นมนุษย์ใช่ไหม
1: มนุษย
0: ์แต่เขาเอามนุษย์มาเต้นกับหุ่นยนต์แล้วเขาใส่หุ่นเขาใส่เครื่องว่าไงเสื้อผ้าคลุมใช่ไหมคนก็ถึงว่าเห็นมนุษย์มาเต้นโอ้โหจีนมาเต้นอะไรเจ๋งขนาดนี้พร้อมพรั่งกันมากทั้งทีแรกก็ดูว่าเป็นมนุษย์ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าเต้นๆๆไปครับไอ้หุ่นยนต์น่ะเปิดหน้ากากตัวเองออกให้คนเห็นว่าเฮ้ยฉันเป็นหุ่นยนต์นะแต่อีกส่วนนึงบอกเป็นมนุษย์คนยิ่งตะลึงใหญ่ว่าโอ้โหทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ให้มันเข้าด้วยกันแบบนี้อย่างสุดยอดนะครับแอนิเมชันที่ทำมันคล้ายๆกับตอนจีนเป็นเจ้าภาพหังโจเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่ผสมผสานเรื่องแอนิเมชันพิธีที่ว่ามีคนวิ่งคบเพลิงมานะจุดคบเพลิงระหว่างไอตัวเวอร์ชวลนะเสมือนจริงกับตัวมนุษย์เนี่ยช่วงเวลาเดียวกันไอ้นี่ก็คล้ายๆกันเลยทำให้ผู้คนโอ้โหสุดยอดแล้วที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งครั้งนี้จีนใจกว้างมากมีความเป็นอินเตอร์สูงมากเพลงที่ร้องนะเป็นเพลงภาษาอังกฤษครับ
1: เป็นเพลงฝรั่ง
0: นะในพิธีเปิดนะท่านนายกหลี่เฉียงนะมากล่าวเปิดถ้อยคำอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับการลงทุนในทักษะคือการลงทุนแห่งอนาคต
1: น่าคิดนะ
0: นี่เป็นการบอกเลยว่าจีนให้ความสำคัญนะกับ World Skill Competition กับการพัฒนาเรื่องของทักษะฝีมือมากน้อยขนาดไหนนะในปัจจุบันนะครับว่าง่ายจีนกำลังเห็นเลยว่าไอ้ตัวทักษะฝีมือต่างๆเหล่านี้เขาต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อจะกลายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องจักรกลในการยกระดับแรงงานของประเทศจีนแล้วก็ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตนะของจีนสูงขึ้นอย่างที่คุณสมยศเกริ่นไปเมื่อตอนต้นครับอันนี้กำลังเป็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นของ World Skill เพื่อจะไม่ให้แฟนๆรายการได้เห็นภาพว่าโอ้จีนทำไมจะต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้ในเบื้องต้นนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานของงานของการแข่งขันเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้ประเด็นที่มันสืบเนื่องกันว่าแล้วทำไมอ่ะทำไมจีนต้องมาให้ความสำคัญผมคิดว่ามีอยู่ 3-4 ประเด็นที่สำคัญณขณะนี
1: ้
0: ประเด็นแรกเลยเรื่องของตัวเรียกว่าแผน15ที่เราคุยกันมาตลอดว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องของกำลังการผลิตคุณภาพสูงถูกไหมฮะเรื่องของ New Quality Productive Force คือจีนกำลังขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แรงงานพื้นฐานทั่วไปไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีเท่านั้นแต่เขากำลังให้ความสำคัญกับคนที่เก่งเข้าใจและมีทักษะฝีมือขั้นสูงเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเป็นเทคนิคเชียนควบคู่ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าส่วนเนี้ยมันจะทำให้จีนสามารถมีมนุษย์ที่ทำงานเข้ากับระบบอัตโนมัติหรือพวกหุ่นยนต์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
1: คร
0: ับ นะอันเนี้ยเป็นปัจจัยประการแรกซึ่งถ้าเขาทำสำเร็จเขาก็บอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตัวแรงงานฝีมือคุณภาพสูงของเขาซึ่งจีนยังยอมรับนะว่าวันเนี้ยเขายังมีข้อจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพว่าไงเขากำลังเผชิญกับความท้าทายว่าเขาจะไปสู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตเนี่ยเขายังต้องพัฒนาทักษะฝีมือไปยิ่งกว่านั้นมากกว่านั้นทั้งในเชิงปริมาณสูงกว่านั้นทั้งในเชิงคุณภาพมาอันนี้มองย้อนกลับมาบ้านเราเราก็ต้องนั่งคิดละวันนี้ขนาดเราจะไม่มีอุตสาหกรรมที่มันต้นนั้นล้ำสมัยมากขนาดนั้นแค่ต่างชาติมาลงทุนบ้านเราเราก็ประสบปัญหานี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานบ้านเราอาจจะต้องคิดในการทำในการเตรียมคนประการที่สองสายอาชีวะนะที่บ้านเราสายเทคนิคเนี่ยวิทยาลัยเทคนิคต่างๆเราก็ทราบดีว่า

0: ว่าง่ายเหมือนกับเหมือนเป็นพระรองนะถ้าเราเปรียบเทียบกับสายสามัญที่ได้รับปริญญาถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ ในเมืองจีนก็เลยบอกว่าไอ้ World Skill Competition เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนจะให้ความสำคัญกับสายอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเวลาส่งทีมเข้าไปแข่งขันนะทีมไหนได้เหรียญทองนะทีมเหล่านั้นเนี่ยได้รับเงินได้รับสวัสดิการได้รับอะไรต่างคือได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนกับฮีโร่เหมือนกับได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งนั้น
1: คร
0: ับ นะได้บ้านพักได้ที่อยู่อาศัยนะว่าง่ายๆหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยู่เมืองรองแล้วคุณอยากจะย้ายมาอยู่เมืองหลักไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในคะแนนที่คุณจะได้รับเพราะคุณมีความสามารถนี่นะแต่ที่คุณจะไปอยู่โทษนะบ้านนอกอยู่เมืองรองระดับที่3ที่4ที่5ซึ่งคุณตัวประเทศจะใช้ประโยชน์จากทักษะฝีมือได้น้อย
1: น้อยครับ
0: อย่างนั้นเลยคู่โคอ่ะไอ้สมณโณประชากรเนี่ยคุณสามารถโยกย้ายมาอยู่ในเมืองใหญ่เมืองเอกลำดับ1ระดับ2ได้และก็ว่าง่ายๆพอคุณมาอยู่เมืองใหญ่ได้อนาคตคุณก็มั่นคงถูกไหมเพราะคุณได้งานที่ดีได้รับผลตอบแทนที่สูงรวมทั้งได้รับเกียรติในสังคมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยว่าวันนี้คนที่เติบโตในสายอาชีวะได้รับการยอมรับนะเรื่องของค่านิยมเรื่องของจะเรียกว่าเกียรติในสังคมสูงเทียบเท่าคนที่อยู่สายสามัญแล้วจีนก็บอกว่าไอ้ World Skill Competition ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะที่เขาจะสร้างความก้าวหน้าในด้านอาชีวะศึกษาให้เกิดขึ้นนะครับมีบางคนนะผมไปดูประวัติที่ผ่านมาบางคนเนี่ยพอได้เหรียญทองมาเนี่ยเป็นเหมือนกับแบรนด์แอมบาสเดอร์นะเป็นเหมือนทูตแต่เป็นทูตแห่งความฝันด้านอาชีวะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ๆแทนที่คุณจะไปสายสามัญคุณก็สามารถมาเติบโตในสายอาชีวะได้สายอาชีพได้นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยประการที่สองประการที่สามที่สำคัญคืออย่างที่บอกแหละวันนี้จีนเนี่ยเขาไต่ระดับไปสู่ระดับโลกไอ้การแข่งขัน World Skill Competition เนี่ยนะมันเป็นการแข่งขันที่ใช้มาตรฐานโลกผ่านอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีในด้านต่างๆเช่นทางด้านการก่อสร้างนะทางด้านการผลิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารหรือแม้กระทั่งอาชีพง่ายๆนะเชิงสร้างสรรค์นะจัดดอกไม้นี่ยังแข่งนะใครจะจัดดอกไม้เก่งเก่งกว่ากัน
1: เก่งกัน
0: นะตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้นแพทเทิร์นอะไรต่างๆรวมไปจนถึงวันนี้เนี่ยไปถึงต่อไปคนแก่เยอะใช่ไหมผู้สูงอายุเยอะการดูแลผู้สูงอายุยังแข่งกันในเวที World Skill Competition จีนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่มนุษย์นะจำเป็นต้องใช้ในโลกของความเป็นจริงจึงกระโดดไปร่วมเป็นสมาชิกร่วมแข่งขันแล้วก็เอามาตรฐานเอาโจทย์ต่างๆเหล่านั้นเอาเทคนิคต่างๆเหล่านั้นนะเอาพลิกกลับมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคนพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของจีนมันก็จะทำให้คนจีนน่ะง่ายๆถูกอัปเกรดเรื่องทักษะฝีมือแรงงานเรื่องอะไรต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพราะ World Skill Competition เนี่ยแข่งทุก2ปีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาด้วยมาตรฐานด้วยเกณฑ์อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายผมคิดว่าที่สำคัญมากมันเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าว่าง่ายได้เหรียญทองโอลิมปิกด้านการกีฬานะมันก็ได้รับการยอมรับคล้ายๆ World Skill Competition นะถ้าคุณได้เหรียญทองมาไอ้นี่มันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจีนไปด้วยว่าเฮ้ยวันนี้นะถ้าแรงงานของจีนปีนี้ส่ง71 คนประมาณสัก 5% ของจำนวนผู้แข่งขันทั้งหมดถ้าคนจีน71คนเนี่ยตายขึ้นไปสร้างเหรียญทองมากที่สุดในโลกมันก็เหมือนกับว่ากำลังบอกว่าให้จีนเนี่ยมีซัพพลายเชนที่ดีมีวงโซ่ประทานมีทักษะฝีมือด้านการแข่งขันด้านการผลิตที่สูงถูกไหมฮะจีนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะครับที่เราจะต้องส่งเสริมแล้วเท่านั้นไม่พอมันยังเป็นการเชื่อมโยงทักษะฝีมือแรงงานผ่านไปยังอุตสาหกรรมการผลิตต่อยอดไปเรื่องภาพลักษณ์แล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศเพราะการแข่งขันนี่มันระดับโลกภาพลักษณ์เหล่านี้ก็ถูกส่งผ่านไปในเวทีโลกไปด้วยก็ทำให้จีนได้รับเครดิตไปด้วย

0: นะว่าโอ้แม้กระทั่งแข่งอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไปแข่งเฉพาะกีฬาโอลิมปิกแล้วชนะเลิศแม้กระทั่งโอลิมปิกนะสายอาชีพแบบนี้จีนก็สามารถนะคว้าแชมป์เหรียญทองได้เช่นเดียวกันก็ทำให้จีนได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นครับ
1: โอ้การแข่งขันนี้ก็เท่าที่ดูเท่าที่ผมเปิดเว็บไซต์ของเขาที่พูดนี่ก
0: ็
1: ฝรั่งมาเยอะนะให้ความสนใจก็เยอะบริษัทชั้นนำเนี่ยก็ส่งคนมาเยอะหลายประเทศนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหการแข่งขันนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าจีนเองก็มีเป้าหมายค่อนข้างที่ชัดเจนนะในการที่จะยกระดับการผลิตของความสามารถด้วยสกิลของมนุษย์ด้วยนะทักษะของแรงงานของจีนเอง
0: ปีนี้73ประเทศภูมิภาคส่งเข้ามาแข่งประมาณ 1,400 คน 1,400 คนประเทศไทยก็ส่งครับประเทศไทยเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทนะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกของไอตัว WSI หรือ World Skill International ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ด้วยนะครับก็หวังว่าประเทศไทยจะได้รับเหรียญนะเหรียญใดเหรียญหนึ่งแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตนะซึ่งจะสะท้อนว่าเรามีทักษะฝีมือที่ดีจริงจะได้เป็นแหล่งรองรับนะการลงทุนของต่างชาติจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยนะครับในการที่จะผลักดันพัฒนานะทักษะฝีมือหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนมุมมองนะเรื่องค่านิยมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพกับสายสามัญนะครับให้มันทัดเทียมกันนะเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนครับ
1: ครับเห็นเข้าใจคำขวัญว่า one school one member นะฮะก็เป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วก็สมาชิกเดียวกันของที่งานนี้นะของเป็นของงานที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็โอเคน
0: ะครับคือจีนผมเรียนเสริมนี้ว่าจีนเนี่ยพยายามบอกว่าไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะในเรื่องหลักคิดในเรื่องความสามารถในด้านการผลิตเรื่องอะไรก็ตามนะแต่ท้ายที่สุดในเมื่อมาตรฐานโลกทางด้านทักษะฝีมือเนี่ยมันมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันเราก็จะใช้เวทีนี้แหละเป็นเวทีที่จะมาปรับยกระดับความสามารถในการแข่งขันความสามารถด้านทักษะฝีมือของผู้คนในประเทศของเรานะจีนไม่ได้มองเฉพาะประเทศตัวเองนะแต่จีนบอกว่าเฮ้ยถ้าจีนทำดีเนี่ยวันหลังก็ดูที่ว่าจีนทำยังไงนะเผื่อประเทศอื่นๆจะมาต่อยอดแล้วก็เรียนรู้ระหว่างกันแลกเปลี่ยนระหว่างกันที่สำคัญคือมันเกิดจะเรียกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับนักกีฬาเหมือนกันนะไปแข่งกันก็กลายเป็นเพื่อนกันไอ้นี่ก็ไปแข่งกันแต่ไปแข่งด้านทักษะฝีมือด้านสายอาชีพท้ายสุดก็เป็นเพื่อนกันวันดีคืนดีอาจจะไปทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ
1: นะได้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนทักษะกันด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคอนเซ็ปต์
0: เพราะว่าหลังจากการแข่งขันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นแต่ละประเทศเนี่ยมีการเดินทางเยี่ยมชมดูงานแลกเปลี่ยนระหว่างกันนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เราสามารถเรียนรัดได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับถือว่าเป็น face to face exchange นะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวเลยคือก็เข็มเนี่ยคนแข่งอย่างนี้เหมือนกับแข่งกีฬาแต่ตรงนี้มันทักษะนี่เป็นเรื่องของไม่ได้แข่งโดยตรงนะอาจจะทำให้ดูว่าทำอย่างนี้วิธีทำยังไงได้เร็วกว่านะครับอีกมันก็เป็นการเรียนรู้โดยตรงเลยค่อนข้างจะมีประโยชน์ค่อนข้างจะมากเหมือนการไปทำงานในต่างประเทศนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในฐานะที่ผมก็ชอบไปดูงานในต่างประเทศสมัยก่อนดีนะก็ถือว่าตรงนี้โอ้โหจีนก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างจะมากนะประเทศต่างๆก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะด้วยเพราะมีการแลกเปลี่ยนจีนเองก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดูว่าล้ำหน้าหลายประเทศไปแล้วล่ะนะที่มีหุ่นยนต์อะไรต่ออะไรไปเนี่ยผมดูหุ่นยนต์เขาแล้วก็ทึ่งนะที่อย่างที่ดร.ภิจิตรเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่าเขาหุ่นยนต์มาแต่งตัวให้เป็นเหมือนมนุษย์แล้วก็มันก็ไม่รู้ใครเป็นใครเลยระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์แล้วก็เดี๋ยวนี้หุ่นยนต์เองก็เป็น AI นะเป็นหุ่นยนต์ AI ที่มันสามารถที่จะมีรีแอคที่เป็นส่วนตัวของมันเองได้ด้วยนะฮะแต่ช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนในรายการเจาะตลาดในวันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: การสมุทรไทย FM 13 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 15:36 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการด้วยผมสมยศชิมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะฟังกันสัปดาห์หนึ่งครั้งสบายๆนะครับก็มาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนหลายเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวที่นะไม่ค่อยมีในสื่ออื่นมากครับนะครับเราก็พยายามสรรหาข้อมูลต่างๆแบบตรงไปตรงมานะฮะให้ท่านฟังได้รับรู้เรื่องราวลึกๆด้วยนะฮะบางเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็อาจจะยังฟังแล้วก็ไม่ค่อยถนัดหูนักนะฮะแต่บางท่านก็มีไบแอสนะแบบไม่ค่อยชอบจีนก็อย่าฟังแต่บางท่านที่ก็ชอบจีนไม่ที่ว่าเกลียดก็ฟังได้นะครับฟังได้รับรู้ไว้นะต้องรู้เขารู้เรานะฮะรู้ทั้งสองตาแล้วก็ไปตัดสินใจเองเราไปจำกัดไปห้ามคนไม่ได้บางคนเขามีความชอบเขามีอะไรเงี้ยนะหลายคนก็เป็นธรรมดานะฮะก็ถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพอพูดถึงเรื่องของท่านเป็นใช้จักรยานหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยถีบจักรยานทุกวันนะถีบจักรยานไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะแล้วก็สมัยก่อนนี้ต้องซื้อจักรยานที่เป็นจักรยานแข่งด้วยนะฮะจักรยานแข่งก็โอ้ราคาแพงคันหนึ่งก็เป็นหมื่นไปถึงเป็นแสนนะครับแล้วก็มีหลายประเทศที่ผลิตรถจักรยานได้ราคาค่อนข้างจะแพงนะฮะมาจากทางยุโรปนะฮะมีราคาแพงมากอันนั้นเป็นเรื่องของจักรยานที่ใช้ถีบนะเวลาถีบจักรยานต้องใช้เท้านะได้ออกกำลังกายได้ปั่นไปด้วยในตัวนะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีจักรยานไฟฟ้าจะเห็นไหมรถจักรยานไฟฟ้าเนี้ยมีเยอะเลยนะมีไปทั่วแล้วก็แพร่หลายนะแต่แรกๆเนี้ยเมืองไทยก็มีก็ยังคนมาใช้อยู่ก็คุณภาพไม่ค่อยดีนะต้องชาร์จแบตไปแบตหมดบ้างอะไรเงี้ยต้องมาถีบจักรยานกลับมาถีบหนักมากเลยเหนื่อยต้องใช้แรงนะแต่ปัจจุบันเนี้ยท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าโอ้จักรยานไฟฟ้าเนี่ยมันแพร่หลายไปมากแล้วจีนกลับกลายเป็นประเทศที่สามารถครองตลาดรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยได้มากที่สุดในโลกนะครับเป็นเพราะอะไรและทำไมจีนสามารถที่ครองตลาดตรงนี้ได้มาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมคือเหตุที่ชวนกษัตริย์ยศกับแฟนรายการคุยเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันที่1 กันยาที่ผ่านมาเนี่ย
0: คร
1: ับ รัฐบาลจีนเพิ่งออกประกาศมาตรฐานด้านสมรรถนะทางเทคนิคนะสำหรับรถจักรยานไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เป็นการยกระดับมาตรฐานเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่าโอ้จะไปไหนทีก็ต้องชาร์จแบตใช่ไหม
0: คร
1: ับ นะวันนี้จีนเนี่ยยกระดับมาตรฐานรถจักรยานไฟฟ้าเขาว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยนะก็จะต้องเป็นลิเธียมไอออนครับนะคือมาตรฐานสูงนะครับจะต้องมีระบบนู้นระบบนี้อะไรต่างๆนะครับด้านความปลอดภัยด้านต่างๆให้สูงขึ้นก็เลยบอกโอ้ผมก็เลยไปดูตัวเลขว่าตอนนี้จีนเนี่ยนะผลิตและก็ส่งออกรถจักรยานไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนแน่นอนสำหรับตลาดในประเทศอ่ะนะจีนเป็นประเทศที่ใช้จักรยานมากที่สุดแล้วก็ใช้จักรยานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกอันนี้เราทราบกันดีแต่ปรากฏว่าในแง่ของการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกนะผมไปดูสถิติ 2-3 ปีหลังเนี่ยจีนผลิต 70-80% ของกำลังการผลิตทั้งโลกฮะในปัจจุบัน
0: อ
1: ันนี้ด้านการผลิตนะด้านการส่งออกเขาส่งออกคิดเป็นมากกว่า 50% ของตลาดการซื้อขายรถจักรยานไฟฟ้าในเวทีโลกว่าง่ายจีนครองตลาดมากกว่าครึ่งของที่ซื้อขายกันทั้งโลกนะครับผมบอกโอ้โหนี่มันกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยหลายคนสมัยก่อนเราไปเมืองจีนเราก็จะชอบว่าไปพูดกันแน่กันแหน่โอ้จีนนี่ใครว่าจนจัดแข่งจักรยานทุกวันเลยทุกเช้าทุกเย็นเลยคือคนของเขาขี่จักรยานไปทำงานใช่ไหมก็มากันแบบพี่เป็นหลายร้อยคันเรียงกันมาเลยนะเวลาเข้ามาในเมืองเข้าไปโรงงานนะเราก็พูดแซวกันแบบนั้นแต่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ากระแสหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นแม้กระทั่งในชุมชนเมือง นะครับได้เรื่องสุขภาพอย่างที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้นะดีกับเรื่องสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาการใช้รถยนต์ด้วยแล้วก็แตกแขนงไปในหลายสาขาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเดินทางส่วนบุคคลเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวที่ไหนตามอะไรอ่ะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเราก็สามารถเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นไปนู่นไปนี่ได้ถูกไหมฮะ ตามมหาลัยนะครับสถาบันการศึกษาใหญ่ๆนะครับก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยิ่งๆในเมืองจีนนะไม่ต้องเป็นเจ้าของจักรยานของตัวเองนะครับสามารถไปสแกนปุ๊บก็เช่าแล้วก็ปั่นกันไปนะครับอาจจะ1กิโลนะหรือว่าเดือนนึงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงเดือนนึงประมาณสัก15หยวนนะครับต่อเดือนนะเขาก็ยอมนะใช้ค่าบริการไม่ต้องไปคอยบำรุงรักษาแต่ทุกวันเดี๋ยวบริษัทเขาเปลี่ยนของใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆตามนิคมอุตสาหกรรมนะที่ผมไปเยี่ยมพวกนิคมไฮเทคต่างๆโอ้ยจักรยานคนขี่จักรยานเต็มไปหมดครับไม่ได้ว่าใช้รถนะไอ้เส้นรถก็ไปอีกทางนึงเส้นปั่นจักรยานเหมือนปั่นแล้วมีความสุขด้วยครับผ่านเรียกว่าสวนดอกไม้สวนป่าไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของจีนในยุคหลังนะครับที่มีช่องทางปั่นจักรยานเป็นการเฉพาะอันนี้ผมก็ทำไปทำมาวันนี้ไอ้ตัวเลขที่ผมบอกมากกว่า 50% ในแต่ละปีเนี่ยเรากำลังพูดถึงการส่งออกนะประมาณสัก 26.7 ล้านคันนะเมื่อปี2025นะครับและปีนี้2026ถ้าสถิติออกมาณปลายปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแตะ30ล้านคันเป็นครั้งแรกเพราะอะไรรู้ไหมผ่านไปเนี่ยประมาณสักครึ่งปีเนี่ยตัวเลขอัตราการเติบโตนะนะรู้ว่าจะเติบโต 5% 10% 20% ไม่ใช่ครับเติบโตเกือบ 70% นะ
0: โอ้โหอะไรกันนั้น
1: นี่จะสะท้อนเลยว่าโอ้โหแสดงว่าตลาดโลกอ่ะนะถือว่าเปิดกว้างนะสำหรับความต้องการในส่วนของจักรยานไฟฟ้าเหล่านี้นี่ประเด็นของสมยศที่น่าสนใจกันเอ๊ะทำไมจีนเขาเก่งทำไมเขาพัฒนาขึ้นมาได้ไอ้แน่นอนล่ะนะเรื่องของ economic scale ที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าตลาดภายในประเทศเขาเป็นตลาดใหญ่อยู่แล้วก็เท่ากับว่าเขามีความสามารถนะมีความได้เปรียบในเรื่องของห่วงโซ่ประทานนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จักรยานมันไม่ได้มีแค่ตัวถังมีโซ่มีแฮนด์นะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีมอเตอร์มันมีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็ต้องเป็นลิเธียมที่ผมว่ามันมีระบบการควบคุมอัจฉริยะนะเดี๋ยวนี้บางทีที่ปั่นนะนะมันยังจับไปกับพร้อมกับความเร็วนะมันบางทีเขามีนะให้ปั่นได้ด้วยนะนะเพื่อจะได้ออกกำลังกายนะระหว่างนั้นคุณไม่อยากใช้แบตคุณก็ปั่นได้นะครับปั่นแล้วอาจจะประหยัดกระแสประหยัดแบตหรือเอาไว้สำรองนะครับเวลาแบตหมดนะครับเป็น IoT ก็มีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเชื่อมกับจักรยานนะครับจักรยานไม่ต้องกลัวหายเพราะมีเรื่องของ GPS
0: ติดอยู่ที่รถในตัวเลย
1: เหมือนรถเลยครับ
0: ครับ
1: นะครับลักษณะแบบนี้มันก็เป็นพัฒนาการที่เราเห็นระดับที่สร้างเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยครับ
0: ครับ
1: เช่นจักรยานไฟฟ้าของจีนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะกำหนดไว้ว่าคุณผลิตจักรยานไฟฟ้าเนี่ยต้องจำกัดความเร็วไว้ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือไม่ใช่ขับกันเป็นร้อยอะไรเงี้ยมันขับไม่ได้มันอันตรายนะวัสดุที่ใช้นะกับจักรยานไฟฟ้าเหล่านี้จะต้องไม่ใช่วัสดุติดไฟหรือวัสดุลามไฟนะซึ่งอันนี้ผมถึงเรียนบอกว่าไอ้แบตเตอรี่เขาอ่ะก็จึงได้รับการยกระดับขึ้นมานะครับไม่ใช่จักรยานไฟฟ้าเหล่านี้ชนกันแล้วมันอาจจะเกิดฟืนไฟก็ได้นะ
0: ครับระเบิด
1: หรือสมัยก่อนเราจะได้ยินข่าวช้าๆช้าแล้วมันมีไฟลุก
0: คร
1: ับ มาตรฐานใหม่ทางด้านเทคนิคเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการลดระดับความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นลงนะก็ทำให้ต้องบอกว่ารถจักรยานไฟฟ้าของจีนวันนี้จากเดิมที่ผมเรียกว่าขี่เพื่อความประหยัดในมุมมองของจีนในอดีตเนี่ยแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วจีนกำลังออกแบบกำลังพัฒนากำลังสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสู่ตลาดโลกนะมันก็เป็นมิติในเชิงคุณภาพง่ายๆขายจักรยานไฟฟ้าไม่ใช่จักรยานไฟฟ้าถูกๆอีกต่อไป แต่เป็นจักรยานไฟฟ้าแบบพรีเมียมนี่เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทจีนใช้นะในเวทีต่างประเทศเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่นะมักจะว่ายง่ายห่วงใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและขณะเดียวกันก็จะมีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นบริษัทรถจักรยานไฟฟ้าของจีนจึงว่ายง่ายฉีกหนีแทนที่ไปแข่งตลาดล่างแล้วเข้าสู่ตลาดต่างประเทศลำบากเข้ายุโรปลำบากเข้าอเมริกาลำบากนะเฮ้ยเขาก็ขยับขึ้นไปสู่ตลาดพรีเมียมยิ่งทำให้เขาสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจตกอยู่ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นนะวัสดุใหม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จีนเก่งนะเวลาเขาพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้พวกอลูมิเนียมเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยทั้งเบาทั้งบางทั้งแข็งแรงมากขึ้นมันก็ทำให้ยิ่งน่าใช้แล้วเดี๋ยวนี้คนจีนก็เก่งเรื่องการออกแบบใช่ไหมดีไซน์เรื่องการออกแบบต่าง
0: ๆพัฒนาไปเยอะเลยแล้ว
1: โอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากรถจักรยานไฟฟ้าของจีนจริงออกมาแล้วแบบน่าใช้อ่ะผมใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ขยับจากการที่จะไปทำแบบ OEM มาสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้เขามียี่ห้อยาดีนะถ้าต่างในแถบบ้านเราหรือในยุโรปเรียกแบรนด์เอมม่าแต่จริงๆแล้วที่เมืองจีนก็เรียกไอ้หมา
0: ไอ้หมา
1: ไอ้หมานะนะแต่จริงแล้วมันอ่านมัน AIMA
0: เ
1: พราะฝรั่งอ่านก็อาจจะบอกว่าเอมม่า
0: ใช่
1: ไหมเอมม่าแต่ว่าจีนอาจารย์ AI เป็นตัวเดียวกันนะเป็นไอ้แล้วรักไงนะ
0: ก
1: ็ได้หมานะครับยี่ห้อยี่ห้อหนิวนะยี่ห้อไทหลิงใช่แล้วมีหลายแบรนด์มากครับเติบโตแล้วหลายๆแบรนด์นะตอนนี้ผมเรียนสมยศว่าเขาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศจีนใช่ไหมซ้ำไปเพราะว่าการส่งออกของเขาเนี่ยบางทีก็เผชิญกับปัญหาเช่นส่งอะไรพวกนี้เนี่ยต้นทุนโลจิสติกมันสูงหรือว่าเผลอส่งไปแล้วเผชิญกับข้อกีดกันนะเจอมาตรการตอบโต้ทางด้านภาษีนะครับอาจจะเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของแอนตี้ดัมปิ้งเรื่องอะไรต่างนะอย่างอินโดเขามีนะสร้างโลโก้ไปบริษัทจีนไปตั้งโรงงานจักรยานไฟฟ้าที่อินโดหลายรายนะครับเสร็จแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งออกไปขายยุโรปโดนตอบโต้เพราะอะไรเพราะอินโดบอกว่าเอ้ยถ้าคุณทำโลโก้คอนเทนต์ 40% เมื่อไหร่นะนะครับผมจะให้เงินอุดหนุนคุณนะยุโรปบอกเฮ้ยไม่ได้คุณอุดหนุนอย่างนี้ทำให้ผู้ผลิตในยุโรปเสียเปรียบก็ตอบโต้นี่ตั้งแต่4/2019ไปต้นมาเนี่ยมีการเก็บภาษีตอบโต้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งการอุดหนุนการตอบโต้การทุ่มตลาดระหว่าง 10-70% นะแต่ถึงกระนั้นนะจักรยานไฟฟ้าของจีนนะโดยบริษัทของจีนยังเข้าไปครองตลาดในยุโรปซะเลย แล้วก็นี่ก็สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นนะครับ
0: ก็ออกแบบสวยดูบางคันเนี่ยแบบเหมือนรถเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เลยแหละอย่างนี้เถอะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่เลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ยี่ห้อไอ้หมาเนี่ยไอ้หมาโอ้โหสวยนะครับผมดูแล้วสวยมากเลยแล้วเป็นขนาดเล็กด้วยนะ
1: คือ
0: ไม่ต้องใช้แรงเท้าอะไรมากเลยขึ้นไปโอ้ออกแบบมาคือมันไม่ใช่มีแบบเดียวนะไม่ได้จีนแบบโบราณสมัยก่อนนี่นะอะไรมีแบบเดียวทำพืชเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับทนจีนสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดูมีตั้ง20 แบบอ่ะ20 โมเดล
1: เนี่ยเหตุผลที่ว่าพอเขาให้ความสนใจกับเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยมันทำให้เขาสามารถต่อยอดตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่อยากจะเป็นผู้ส่งออกหลักเรื่องจักรยานไฟฟ้าในเวทีโลกนะจีนบอกว่าเอ้ยลดข้อจำกัดด้านโลจิสติกเรื่องต้นทุนเรื่องภาษีจีนกำลังขยับเขาเรียกว่าเป็นยุคของ e-bike 2.0ที่โรงงานถูกเคลื่อนตัวไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศใกล้ตลาดมากขึ้นหรือกระจายความเสี่ยงเพื่อลดแรงผลกระทบหรือแรงต่อต้านนะจากรัฐบาลของต่างชาติจึงออกไปลงทุนเยอะเลยในเวียดนามในบ้านเราก็มีนะในบ้านเราเนี่ยก็มีเข้ามาลงทุนหรือแม้กระทั่งในยุโรป
0: เห็นขายอยู่นะ
1: ในฮังการีในลาตินอเมริกานี่มีบริษัทของจีนเข้าไปตั้งโรงงาน พื่อจะตอบสนองต่อความต้องการและบางทีเขากระจายไปแม้กระทั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาเขาอาจจะมีศูนย์วิจัยพัฒนาหลักอยู่ที่เมืองจีนแต่เขาก็บอกเขาต้อง localize มากขึ้นเขาต้องทำให้มันเข้ากับท้องถิ่นมากขึ้นนะเพราะแต่ละประเทศก็อาจจะมีความต้องการเฉพาะทางเขาก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยเรื่องการออกแบบการวิจัยเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคครับ
0: มอเตอร์ไร้แปลงนี่คืออะไรฮะเป็นมอเตอร์ไร้แปลงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
1: มอเตอร์ไร้แปลงเหรอฮะ
0: ครับเหมือนว่าเป็นมอเตอร์ไร้แปลงผมไม่เข้าใจว
1: ่
0: าไฟฟ้าหม้อแปลงหรือมัน
1: เอาอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำนี้ยังไงนะแต่ว่ามอเตอร์รุ่นใหม่ๆของจีนเนี่ยแน่นอนมันประหยัดพลังงานมันประสิทธิภาพสูงมันเงียบนะมันเงียบมากขึ้นนะพวกมอเตอร์ไฟฟ้านะแล้วก็สิ่งที่จีนจะทำในยุคถัดไปเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขามีวัสดุใหม่ที่ดีมีอะไรไอ้มอเตอร์เหล่านี้ที่แต่เดิมมันเป็นภาระเรื่องความหนักเขาจะทำให้มันเบาลงมันกินไฟน้อยลงนะเผลอๆให้มันผลิตพลังงานด้วยตัวมันเองอย่างที่ผมเรียนไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่ได้ไปกดใช้แบตเตอรี่คุณมีที่ปั่นไอ้ตอนคุณปั่นเนี้ยกระแสไฟฟ้ากลับเข้าไปสู่แบตเตอรี่นะไอ้มอเตอร์นี่ก็จะทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ด้วย

0: นะอันนี้ผมไม่แน่ใจจะตรงกับที่นั่นไหมแต่ว่านี่คือทิศทางที่จีนจะไปนะแล้วระบบของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไปแบบจักรยานไฟฟ้าอัจฉริยะพูดง่ายๆนะครับมี AI เข้าไปช่วยนะครับ data ที่ใช้ที่แต่ละคนใช้นะถูกเก็บข้อมูลครับนะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนะเพื่อจะต่อยอดนะเรื่องจะเรียกว่าจักรยานไฟฟ้าเจนใหม่ๆต่อไปในอนาคต
1: ครับเพราะว่าคือสมัยก่อนนี้คนจีนที่เขามีรถให้เช่าอะไรเงี้ยนะคนก็ตื่นเต้นตกใจว่าเอ๊ะทำไมให้เช่าฟรีแล้วก็ราคาถูกๆด้วยบางทีนะแต่ผมก็มองเขาออกนะครับว่าเขาวัตถุประสงค์เขาต้องการที่จะได้ข้อมูลมากกว่านะคนไปทางไหนทิศทางไหนแล้วก็จริงตามนั้นจริงที่เขาที่ในเมืองจีนเขาทำนะเขาก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นนะแล้วก็รถเก่าเขาจะทิ้งก็ทิ้งได้เลยอ่ะเพราะเขาได้ข้อมูลตรงนั้นเขาคุ้มกล้าไปหมดแล้วนะเขาไปทำประโยชน์จากdata ที่เขาได้ไปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถมาพัฒนารถอย่างที่ดร.ภจิตรเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับว่ารถเขามันใช้ AI มากขึ้นกว่าเดิมนะรถมันก็จะจำพฤติกรรมเราด้วยนะฮะแล้วก็มันรถอัจฉริยะอย่างจักรยานอัจฉริยะที่มันถีบได้ด้วยตัวเองอะตรงนี้ก็มหัศจรรย์นะมันก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนหุ่นยนต์อะใช่ไหมที่สามารถทรงตัวเองได้เวลาวิ่งกระโดดแล้วก็ตีลังกาแล้วก็กลับมาได้อย่างเงี้ยนะมันก็เช่นเดียวกันตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องมีการคำนวณต้องมีการใช้หลักการที่โอ้ stabilize เนี่ยตรงนี้ยากนะมนุษย์เรายังทียังต้องเซตล้มถลานะแต่หุ่นยนต์อะไรเงี้ยมันทำได้ที่มหัศจรรย์จริงๆนะฮะ
0: ครับคุณยศอะผมเสริมบางประเด็นนี่บางคนอาจจะสงสัยแฟร์รายการบอกเอ๊ะแล้วตลาดเนี้ย มันจะใหญ่กว่านี้อีกเหรอนะผมคิดว่าแนวโน้มมันจะเติบโตมากขึ้น
1: คร
0: ับนะครับเราสังเกตไหมฮะช่วงหลังเนี่ยเราสั่งซื้อข่าวของออนไลน์แพลตฟอร์มนู่นนี่เนี่ยมีบริการจัดส่งนะถ้าในระยะสั้นๆเนี่ยผมเนี่ยอยากเห็นสังคมบ้านเราเอาบ้านเราแล้วกันนะไม่ต้องพูดที่อื่นเอาบ้านเราเนี่ยเฮ้ยจัดส่งข้าวของไปในบ้านต่างๆโดยใช้จักรยานไฟฟ้านะไม่ใช่ระบบด้วยง่ายมอเตอร์ไซค์ระบบสันดาปจักรยานไฟฟ้าก็ขับขี่ระยะสั้นประหยัดด้วยนะไร้มลพิษด้วยไม่ส่งเสียงรบกวนนะครับหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ที่ทำหน้าที่ในการส่งผู้คนเข้าออกตามซอยต่างๆเนี่ย
1: น่าจะเปลี่ยน
0: เอ๊ะทำไมนะเราไม่ใช้จักรยานไฟฟ้า
1: ครับ
0: ซึ่งมันดีใช่ไหมใช้มอเตอร์ไซค์แบบนั้นเราไม่ต้องการความเร็วประเภทแบบเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วคุณขี่ในซอยคุณวิ่ง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วแล้วนะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยระบบแชร์อีโคโนมีบ้านเราอ่ะผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ให้กว้างขวางมากขึ้น
1: ครับ
0: นะมันก็จะดีกับชุมชนเมืองกับสังคมบ้านเราทั้งในมิติเรื่องของความประหยัดเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้ตลาดเนี้ยมันเติบโตมากขึ้นในอนาคตเผื่อเป็นแฟนรายการคิดว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยไปตอนสมัยผมรับราชการอยู่ทางเมืองจีนเนี่ยไปแล้วก็อยากจะไปจัดซื้อเนี่ยพวกสมัยก่อนเราจะเรียกว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะแต่จริงแล้วมันคือจักรยานไฟฟ้าเนี่ยแหละจากเมืองจีนมาแล้วก็มาทำวิจัยที่เมืองไทยนะย้อนกลับไปตั้ง10กว่าปีก่อนเนี่ยอุปสรรคสำคัญนะที่เวลาเขาไปทำวิจัยเขาบอกว่าสิงห์มอเตอร์ไซค์บ้านเราไม่ชอบจักรยานไฟฟ้านะแม้กระทั่งพวกที่ทำหน้าที่ในการส่งคนเข้าออกซอยนะเพราะมันไม่มีเสียงนะมันไม่ได้บึ้ง
1: มันไม่มัน
0: มัน
1: ไม่สะใจ
0: ผมบอกโอ้ยนี้ไม่ยากเลยนะยุคปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถไปปรับแต่งได้มันเหมือนรถไฟฟ้าปัจจุบันนะบางรุ่นเนี่ยเขามีแบบคุณอยากได้ยินเสียงใช่ไหมคุณเปิดได้คุณอยากได้เสียงดังคุณเร่งเสียงได้คุณก็ได้ยินเสียงได้ความมันในเชิงอารมณ์ไอ้จักรยานไฟฟ้าเหล่านี้ก็ทำได้เช่นกันครับ
1: อ๋อมาแล้วใครอยากได้เหมือนเดิมนะแต่ช่วยรับช่วยแก้ปัญหามลพิษได้นะก
0: ็ใช่ครับ
1: ที่จะใช้ตรงนี้ได้ผมเห็นเซเว่นก็ใช้คนทั้งเยอะนะแล้วก็มันคงมาสอดคล้องกับที่เขาพยายามให้พนักงานให้ผมเนี่ยซื้อผ่านทางออนไลน์แล้วเขาเป็นมาส่งออผมเข้าใจแล้ว
0: ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับ
1: ที่ดีเซเว่นเนี่ยมีเยอะแล้วล่ะเซเว่นเนี่ยใช้

0: ไฟรถไฟฟ้านะฮะเวลามาส่งของที่บ้านเนี่ย
1: ครับผม
0: ทุกคันเลยต้อง
1: ครับ
0: ต้องเซเว่นต้องโลตัสเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตรงนี้ผมคิดว่าคือจักรยานรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยน่าจะทำตรงนี้แล้วเขาประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปต้องไปเติมน้ำมันที่ปั๊มด้วยก็สามารถชาร์จที่บ้านเองได
1: ้ครับคือจุดจอดในบ้านเราแต่ละจุดที่เขาพักรถเนี่ยรอผู้โดยสารเนี่ยก็ทำแท่นชาร์จได้หรือทำที่เปลี่ยนแบตได้นะหรือจะทำเป็นแบต2ลูกก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: ไว้คอยสลับกันครับ
0: ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วก็ทำได้ง่ายด้วยในการเปลี่ยนแบตเนี่ยก็รวดเร็วกว่านะฮะก็ใช้ได้ทั้งวันหมดเวลาพอดีไปฉีดน้ำแม่ตีดายังมีเรื่องจะคุยจะอะไรหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่วันนี้หมดเวลาพอดีวันนี้ผมสมเด็จชุมชอยและดร.ไปจิตวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเริ่มแล้วประชุมด่วนครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยก่อนเปิดประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากไม่สบายท้องเสียและอวยพรให้หายไวๆจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้เพราะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนว่าวันนี้ยังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางถึงเบาหวังว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานซึ่งตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมความพร้อมเตรียมความพร้อมจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งอาหารถุงยางชีพสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าให้การสนับสนุนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ได้หารือกับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชนคปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจความเสียหายของประชาชนนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศไทยสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยควรตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเรือและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำนักงานคปภ.ขอแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนสำคัญตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเลขาธิการคปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันจันทร์ที่28กันยายนสำนักงานคปภ.จะเชิญบริษัทประกันวินาศภัยประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหากประชาชนผู้เอาประกันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเรียกร้องค่าสินไหมหรือสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคปภ.1186ถนนเพชรบุรีน้ำลดแล้วกทม.ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถน้ำบนถนนเพชรบุรีลดลงแล้วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถที่จอดบนถนนเพชรบุรีกลับมาที่รถและติดต่อเจ้าหน้าที่กทม.และตำรวจจราจรเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถขึ้นไปจอดอย่างที่ปลอดภัยทั้งนี้ตลอดเส้นทางถนนเพชรบุรีจะมีเจ้าหน้าที่สน.ต่างๆประจำการสามารถเข้าขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยล่าสุดสถานการณ์ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถึงตึกสหพัฒน์น้ำลดลงแล้วสามารถเข้าเคลื่อนย้ายรถได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีก

0: ด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นครับเราจะมาพบปะพูดคุยกันแบบนี้นะครับทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมาคุยกับท่านอาจารย์หลีมิ่งขวัญครับแล้วก็อาจารย์ปอภากรแบบนี้เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนกันนะครับวันนี้อาจารย์หลีอยู่กับผมด้วยสวัสดีครับอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์หลีได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
4: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะครูป๊อปก็หายหน้าหายตาไปนานเลยค่ะ
3: ผมแวะกลับบ้านที่ปักกิ่งแป๊บนึงนะครับหลังจากที่อาจารย์หลีก็ไปมาก่อนหน้านี้นะฮะ
4: ผมหายไปจริงๆเหรอฮะ
3: จริงๆผมไปที่หนานหนิงก่อนนะครับกวางซีหนานหนิงแล้วจากกวางซีหนานหนิงเนี่ยจริงๆก็บินไปปักกิ่งได้แต่ว่าทางการท่องเที่ยวกวางซีเนี่ยเขาก็อยากจะให้ชาวต่างชาติได้ experience 体验那个坐高铁的经历นะฮะให้คนต่างชาติเนี่ยได้ทดสอบนั่งรถไฟความเร็วสูงซะหน่อยแต่เขาไม่รู้ว่าผมเป็นคนจีนไงเขาก็เลยให้ผมนั่งไปด้วยจริงๆผมนั่งมาเป็นสิบรอบแล้วนะฮะ แต่ว่ามันมีเรื่องที่อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะอาจารย์หลี อย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยนั่งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามั่นใจว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยนั่งดีนั่งนิ่งนั่งเร็วอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่หลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของการพูดคุยเสียงดังนะฮะอันนี้คือก่อนหน้านี้จริงๆนะมันก็มีบางทีบางขบวนที่เสียงดังผู้โดยสารรบกวนการคุยโทรศัพท์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดที่ผมไปมานะอาจารย์หลี่ก็คือเขามีขบวนหนึ่งนะซึ่งเขาเรียกว่า
4: จิงยินเฉอเซียง
3: อันนี้ผมว่าเป็นของใหม่นะ
4: มันก็ไม่ได้เป็นของใหม่อ่ะ
3: นานยังมีมานานยัง
4: ก็คือบางเรื่องอ่ะในสายตาสำหรับคนจีนมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนเราออกไปนั่งรถเมล์เราออกไปคือมันเป็นสิ่งที่แบบคือเขาแบบใช้จนแบบเขาไม่รู้สึกแปลกใหม่เลยแต่สำหรับประเด็นนี้สำหรับต่างชาติมันอาจจะกลายเป็นประเด็นใหม่ก็เหมือนบางอย่างบางสิ่งบางอย่างของไทยในสายตาของคนจีนแบบมันอาจจะเป็นเอ๊ะแบบมันประทับใจแต่ว่าคนไทยก็รู้สึกว่าธรรมดานี
3: ่อันนี้ผมประทับใจมากเลย
4: มากจน
3: อยากจะมาทำคอนเทนต์ให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่าจีนตอนนี้เขาพัฒนาไปไกลถึงขนาดไหนโดยเฉพาะแม้กระทั่งเรื่องของการบริการที่อาจารย์หลีบอกว่าในชีวิตประจำวันของคนจีนเนี่ยก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่ผมรู้สึกประทับใจเนี่ยเพราะว่าไอ้จิ้งยินเชอเชียงเนี่ยจิ้งยินก็คือไม่มีเสียงนะฮะเชอเชียงก็คือเป็นโบกี้ที่ห้ามใช้เสียงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเดินเข้าไปในนั้นเนี่ยผมก็จะถ่ายคอนเทนต์ใช่ไหมอาจารย์หลีผมก
4: ็
3: หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะผมจะเท้าทุเรศ我的手机然后我就说哇这个静音车厢啊特别安静但是我没
4: 想到
3: 我的声音就是特别不安静นะคือผมก็ยกขึ้นมาบอกว่าโอ้โหรถเนี่ยนะมันเงียบมากเพราะขบวนเนี่ยเขาห้ามใช้เสียงปรากฏว่ามันมีแต่เสียงผมพูดนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารีบเดินเข้ามาบอกผมเลยผู้ใดสื่อเสียงเสียง这个车厢不能用声音啊请安静เขาก็มากระซิบให้ผมฟังนะครับว่ารถคันนี้ห้ามใช้เสียงนะคะผมก็โอเคเข้าใจครับขอโทษครับซึ่งประทับใจคือเจ้าหน้าที่เขาพุ่งเข้ามาชาร์จทันทีอย่างเนี้ยคือถูกต้องนะครับเพื่อที่ว่ารถคันนี้มันจะได้รักษาสภาพที่เงียบไว้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จองรถไฟความเร็วสูงแล้วอยากจะนั่งพักผ่อนนั่งหลับนะฮะก็เลือกจองไอ้จิ้งยินเทอเชียงเนี้ยได้เลยอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ของผม
4: แต่ว่าของพี่ก็รู้สึกแปลกเลยทำไมเขากังวลว่าจะมีเสียงรบกวนก็เพราะว่าอาจจะดูพวกคลิปดูอะไรจากโซเชียลมีเดียว่ามีควร ใช้โทรศัพท์หรือว่ามีคนทะเลาะกัน

0: หรือว่าปล่อยเสียงดังใช่ไหมคะมันเหมือนกับกังวลว่าห้องน้ำจีนไม่สะอาดโอ้โหกังวลมา20-30ปีอะค่ะแต่นี่ก็อาจจะกลายเป็นจุดใหม่ของเรื่องความกังวลสำหรับคนไทยแต่จะที่ว่าตอนนี้บางทีโซเชียลมีเดียบางทีสื่อมันอาจจะโฟกัสมันอาจจะขยายสิ่งที่เป็นลบก็เหมือนอย่างเช่นฝนตกน้ำท่วมคือเมื่อวานเนี่ยปก.ก็จะแบบเร่งด่วนมากเลยแบบโอ้โหแบบเมืองไทยเนี่ยประสบอะไรนะ
1: อุ
0: ทกภัยแบบร้ายแรงมากๆเป็นร้อยปีไม่เคยเจอแบบนี
1: ้นี่ภาษาไทยต้องเรียกมหาภัยพิบัติ
0: มหาภัยพิบัติแล้วก็ทั้งกรุงเทพกลายเป็นเขตภัยพิบัติเขาประกาศและขนาดนายกก็ต้องเดินทางล่วงหน้าเดินทางกลับเมืองไทยแบบว่าก่อนกำหนดเวลาคือถือว่าหนักมากเลยทำไมพวกเธอยังไม่ไปลุยน้ำไม่ไปรายงานยังไม่ไปอะไรนี่นั่นคือแต่สำหรับเราที่อยู่ที่นี่นานๆเนี่ยก็รู้สึกมันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรกับทุกปีที่ผ่านมานี่
1: แล้วมันก็ไม่ได้ทุกปีเป็นปกติ
0: มันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับร้ายแรงที่สุดเมื่อปีไหนๆที่ก่อนว่าร้ายแรงที่สุดอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแถวๆเขตบ้านนี่ก็ยังไม่มีน้ำเลยอ่ะก็ไม่ได้มีน้ำท่วมเพราะแต่ละเขตไม่เหมือนกัน
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: บางทีสื่อมันจะโฟกัสอยู่ที่เขาคิดว่ามันเป็นข่าวอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เรียกร้องความสนใจก็เหมือนที่บอกว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนมันมักจะเกิดเหตุที่มันคนท็อปที่มีคนส่งเสียงดังแต่จริงๆเท่าที
1: ่
0: คือ
1: นั่งมาที่นั่งมา
0: ไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: ไม่เคยเจอสักครั้งเลยอ่ะแล้วก็เท่าที่ไปดูไอ้คราวนี้กับจีนก็นั่งรถไฟความเร็วสูงเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ก็จริงๆพอดีก็อยู่ในตู้จิงหลิงเซียงเงียบไม่ก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: เงียบสนิทดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานได้ดีมาก
0: แล้วก็การที่นั่งรถไฟความเร็วสูงตอนนี้ไม่ต้องไปมั่นใจว่าเขานิ่มเขาอะไรเร็วรวดเร็วปลอดภัยคือมันกลายเป็นสิ่งที่คนจีนเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วส
1: ่
0: วนหนึ่งของการเดินทางและก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าการเดินทางเลือกรถไฟความเร็วสูงได้พี่ก็จะไม่เลือกนั่งเครื่องบินเลยค่ะความรู้สึกสบายกว่าเยอะเลยอ่ะประหยัดเวลากว่าเยอะใช่ไหมม
1: ัน
0: สบายมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็น first class เอ้ชั้นเขาเรียกว่าชั้น
1: เขาเรียกว่าชั้น
0: ชั้นอะไรนะที่มัน
1: คลาสbusiness
0: class ที่มันมีเก้าอี้ปักที่มันนอนเรียบได้อ่ะที่มันสบายกว่าบนเครื่องบินอีกอ่ะ
1: ครับใช่
0: แล้วก็ทั้งถ้าเกิดเป็นเบาะนั่งธรรมดามันก็นิ่มดีมันก็ใหญ่ดีอ่ะม
1: ัน ก็สบายธรรมดาก็ใหญ่แล้ว
0: สบายกว่าคือนั่งนอนเล่นม
1: ือ
0: ถืออะไรหน่อยป
1: ั๊
0: บเดี๋ยวก็ถ้าผ่านไปแล้วถ้านั่งรถไฟความเร็วสูง 4-5 ชั่วโมงนะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะคุณไปสมมติว่าคุณนั่งเครื่องบินใช่ไหมคุณก็ต้องไปรอก่อนชั่วโมงสองชั่วโมง
0: สองชั่วโมงอย่างน้อยปกติเรากังวลก็ไปก่อนสามชั่วโมงไปนั่งรอที่นั่นอีกสามหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: แล้วก็ดีเลย
1: ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่จำเป็น
0: แล้วรู้ไหมเร็วๆนี้พี่ก็เจอเหตุหนึ่งก็เหมือนกับครูบ๊อบที่เจอจิ้งหยินเฉยเฉียงพี่ก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันก็คือ
1: ครับ
0: บินครึ่งทางแล้วก็บินเพราะว่าประกาศเครื่องบินเกิดปัญหาทางเทคนิคเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเพราะว่าจำเป็นต้องกลับไปสุวรรณภูมิ
1: วนคือขึ้นจากสุวรรณภูม
0: ิขับไปออกไปแล้วเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเพราะว่าก็รู้ว่าภายในประเทศไทยมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ค่ะช่วงบางทีก็ชั่วโมงบินออก
1: ไปไหนครับบินไปไหนฮะ
0: ทางอีสานค่ะแล้วก
1: ็
0: พออยู่กลางทางก็ประกาศว่าแจ้งผู้โดยสารนะขออภัยบอกว่ามีปัญหาเรื่องเทคนิคต้องการบินกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะจริงๆคือภายในเครื่องบินนี้มันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่ในหัวใจของพี่มันเริ่มปั่นป่วนไปเพราะว่ามันเริ่มตกใจมากเลยไม่คือชาตินี้ไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะ
1: จะลงไม่ได้เลย
0: มันเกิดอะไรขึ้นวะมันทำไมอยู่ดีๆทุกคนต้องบินกลับแต่ว่าเห็นคนไทยที่นั่งด้วยกันทั้งลำนะไม่มีใครรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าไม่มีใครถามสักคำเลยอ่ะเงียบๆแล้วคนที่แบบกำลังหลับอยู่เขาก็หลับต่อแล้วพนักงานบนเครื่องบินที่แจกอาหารแจกน้ำเขาก็ทำงานต่อไม่คุกทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยอ่ะจนกระทั่งอย่างคนที่เราไม่เคยเจอแบบนี้อย่างพี่นะก็พยายามแบบกดกลั้นความกลัว
1: ความกลัวความกังวลความกังวล
0: คือเราหันไปซ้ายหันไป

0: ตรงไหนคือฉันมีเรื่องด่วนเดี๋ยวทำไม่ทันแล้วคุณจะชดใช้แล้วไหมอะไรแบบไม่มีใครพูดสักคำเลยอ่ะตรงนี้ก็ทำให้ตีประทับใจแต่คนไทยก็รู้สึกมันก็เฉยเฉยอ่ะเขาก็รู้ว่าถามแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้
1: ถาม
0: ม
1: ัน
0: อยู่บนฟ้า
1: ถูกต้องเพราะเป็นการตัดสินใจแล้วนะฮะก็เลยตามเลย
0: ใช่ไหมก็เหมือนกับครูพี่ป๊อปที่แบบทึ่งกับตู้ขบวนรถไฟที่ไม่มีเสียงแล้วพี่ก็ทึ่งกับเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้แล้วบนฟ้าแล้วคนไทยก็ยังเงียบเลยค่ะสงบมาก
1: อันนี้เราก็ทึ่งกันคนละแบบ
0: ทึ่งกันคนละแบบทึ่งกันในจุดที่เรารู้สึกเราไม่เคยเจอกัน
1: ขนาดว่าอาจารย์หลีนี่อยู่ในเมืองไทยมานานนะก็เหมือนผมเนี่ยก็ทำงานคุกคีอยู่กับคนจีนมาเยอะนะครับอย่างเงี้ยอาจารย์หลีก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจนะฮะทั้งนั้นที่คนไทยก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนอย่างผมประทับใจในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจารย์หลีก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหม
0: ใช
1: ่เพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราเดินทางมากขึ้นได้ใช้เวลาในการเหลียวเจียนะ
0: ใช่
1: คือทำความรู้จักกับเมืองกับวัฒนธรรมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารความเป็นไประหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นเหมือนอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยที่ทุกวันนี้บางชาติทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจกันนะคือไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันยังไง
0: ยังหาวิธีสื่อสาร
1: ถูกต้องท่านทูตที่มาประจำแต่ละประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นคนที่แบบรู้จักอีกบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งเป็นอย่างดี
0: แน่นอน
1: อย่างนั้นนะก็จะทำให้ความสัมพันธ์น่ะมันดีขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องมีความรักในสถานที่ที่ไปประจำการด้วยนะฮะผมว่าสมควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะมันจะมีเรื่องใหญ่มากที่เราไม่พูดคุยกันก็ไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่สองท่านนี้เจอกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกนะฮะก็คือทั่วโลกเนี่ยต้องหยุดเพื่อที่จะมาดูว่าสองท่านนี้เขาทำอะไรกันแน่นอนผมกำลังพูดถึงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับท่านโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกานะครับเครื่องบินก็ร่อนลงไปที่กรุงวอชิงตันดีซีก็มีหลากหลายประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับอาจารย์หลีแล้วก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูซิว่าเราตั้งข้อสังเกตเหมือนกันหรือเปล่านะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไม่เคยที่จะเดินทางไปรับผู้นำชาติไหนก็ตามที่สนามบินเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ย60กว่าปีแล้วนะ
0: เคยไปรับปูติน
1: เมื่อไหร
0: ่พี่อ่านข่าวคือเคยไปรับปูตินเป็นแบบแต่ว่าไม่ได้แบบไปทั้งสามีภรรยากันไปทั้งกับภรรยาอันนี้น่าจะ
1: เป็นรอบที่สองไปเหรอที่อาจารย์
0: น่าจะไปน่าจะเป็นรายที่สอง
1: อ๋อเหรอเอ๊หรือว่าผมอ่านข่าวมาผิดวะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมานะ
0: เช็คอีกทีนะคะ
1: ไม่
0: คือน้อยมากน้อยมากในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีหรือผู้นำอีกประเทศหนึ่งที่สนามบินที่ตรงที่ลานจอดเลยค่ะแล้วก็พร้อมภรรยาด้วย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์หลีว่าก็ได้นะแต่ผมเช็ค
0: แต่ว่าคราวที่แล้วคือ
1: ภรรยาไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมอ่านมานะก็คือภายใน60กว่าปีนะครับที่ไม่ได้ไปรับใครแต่ถ้าอาจารย์หลีบอกว่าเคยไปรับท่านปูตินอันนี้เดี๋ยวลองไปเช็คกันดู
0: แล้วลองไปเช็คข่าวแล้วมันลองไปเช็คข่าว
1: ใช่ก็เป็นว่าน้อยมากนะฮะ
0: น้อยมาก
1: งานนี้เนี่ยก็คือเดินทางไปรับท่านสีจิ้นผิงด้วยตัวเองนะฮะแล้วในระหว่างพิธีการที่ไปรับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีเด็กมีอะไรมาถือธงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มีการปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ไม่ได้มาทิ้งระเบิดนะมาบินโชว์แต่เขาเรียกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนะฮะที่ทันสมัยที่สุดบินมาแล้วพอเครื่องบินที่มันความเร็วสูงเนี่ยนะฮะหนึ่งมันจะมีเสียงที่ดังมากแล้วก็จะมีแรงอัดอากาศปุ๊บลงมาเวลาที่บินผ่านนะครับปรากฏว่าลมเนี่ยนะฮะก็พัดเอาทรงผมของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะปลิวสวยเลยแต่ว่าท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านเซตผมมาดีกว่านะฮะคือผมท่านเนี่ยแข็งปักเลยนะฮะไม่กระดิกเลยนะฮะ

0: แล้วที่ให้สังเกตเนี่ยไม่ใช่แค่ทรงผมแต่ว่าเป็นสีหน้านะครับคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็แอบตกใจในเครื่องบินของตัวเองนิดนึงว่าโอ้โหทำไมมันเร็วและแรงขนาดนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกเงยหน้าขึ้นไปด้วยความตกใจแต่ว่าท่านสีชินผิงเนี่ยหน้านิ่งมากไม่ได้มองขึ้นไปเลยด้วยซ้ำไปนะฮะคือสายตานี่มองตรงไปข้างหน้าด้วยความเรียบเฉยก็กลายเป็นจังหวะที่ทั่วโลกเนี่ยเอามาพูดคุยกันว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกใจในเครื่องบินของตัวเองในจังหวะนี้ไหม
1: ก็นี่ก็เพราะว่าภาพที่ถ่ายทอดและก็เผยแพร่โดยผ่านสื่อต่างๆทั่วโลกประเทศต่างๆน่ะอาจจะออกมาเหมือนกันอย่างเช่นภาพที่เผยแพร่โดยสื่อทางการของจีนมันต้องเป็นภาพที่เพอร์เฟกต์
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ชมทั่วๆไปตอนนี้รู้สึกโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเขาจะเผยภาพหลายมุมมองที
0: ่
1: คนทั่วไปไม่อาจดูจากทีวีได
0: ้
1: มันจะมีรายละเอียดเยอะเลยอ่ะคือเราก็จะจ้องมองว่าเอ๊ะสตรีหมายเลขหนึ่งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงเขาถือกระเป๋ายังไงเขาใส่ชุดยังไงเขาใส่รองเท้ายังไงใช่ไหมคะทรงผมยังไงแล้วก็ไอ้ก็ทั้งสองฝ่ายเอ๊ะทำไมที่นั่นมันหนาวมากเหรอทำไมทรัมป์ต้องใส่โอเวอร์โค้ทยาวๆและใส่
0: ไ
1: ปด้วยแล้วเวลาแล้วก็มีรายละเอียดอย่างเวลาทรัมป์จับมือกับท่านสีเนี่ยทรัมป์ต้องถอดถุงมือก่อนถอดถุงมือก่อนแล้วก็จับมือมันแสดงความเป็นมารยาทนะคะคือรายละเอียดมันจะไม่เหมือนกับการถ่ายทอดแบบสถานีโทรทัศน์ทางการก็มีแต่ภาพแบบยิ่งใหญ่แบบเป๊ะๆทางการใช่ไหมคะ
0: ออนไลน์เนี่ยรายละเอียดจะเยอะกว่า
1: เยอะกว่าแล้วก็มันรายละเอียดมันสื่อความหมายได้หลายอย่าง
0: ครับ
1: แล้วข่าวออกมามันก็จะวิเคราะห์หลากหลายมุมมองมันก็จะดูสนุกมันก็จะดูแบบนอกจากที่มันแข็งๆแล้วก็ยังซอฟต์ๆมันก็สนุกขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าการเยือนครั้งนี้สำหรับสื่อทางการจีนอย่างเช่น CCTV CMG ที่เขารายงานนะคะเขาก็จะเน้นมี3คำคำกล่าว3ฉบับโดยเป็นหลักๆอันฉบับแรกก็คือท่านสีที่กล่าวเป็นเขาไม่ได้เป็นกล่าวเป็นภาษาเป็นพูดนะคะเป็นกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรตอนที่เดินทางถึงท่าอากาศยานกองทัพอากาศของอเมริกาแล้วเขาจะมีคำเก่าลายลักษณ์อักษรและก็มีคำเก่าที่ทำเนียบขาวและก็สุดท้ายก็คือทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่ามีความเห็นพ้องต้องการบรรลุเห็นพ้องต้องการ8ข้ออันนี้คือถือว่าเป็นผลของการเยือนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้วก็ฉบับแรกนะคะเดี๋ยวจะเล่าเข้าๆว่าฉบับแรกนะที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ชื่นชมว่าจีนและสหรัฐอเมริกาต่างก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วประชาชนของทั้งสองประเทศก็เป็นประชาชนที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: แล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการไปมาหาสู่กันมายาวนานและดูเฉพาะผลประโยชน์ร่วมกันอ่ะก็คือผูกมัดกันอย่างลึกซึ้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนการกลับไม่ใช่คู่กันแล้วการที่ทำให้ประชาชาติจีนเนี่ยมาฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและการที่จะทำให้อเมริกากลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันมันไม่ได้สวนทางกันซึ่งสามารถไปด้วยกันได้ไปควบคู่กันได
0: ้ครับ
1: จีนกับอเมริกาสามารถเชื่อมผู้ถังจิ่วเจ้าฟูสิเจียนเกื้อหนุนขึ้นกันและกัน
0: ร่วมกันได้
1: ซ้ำเจ้าฟูคือทำความผาสุกสร้างความผาสุกให้กับทั่วโลกได้
0: ถูกต้องครับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จริงจริงทุกครั้งอ่ะที่ท่านสีไปเยือนอเมริกาหรือว่าไปเจอทรัมป์ประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยพื้นฐานของการของคำกล่าวหัวใจของคำกล่าวก็คือเน้นความร่วมมือเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่แข่งกันถึงแม้ว่าระบบการปกครองประเทศไม่เหมือนกันแต่เราควรจะเป็นคู่แข่งที่ร่วมมือกันได
0: ้
1: ที่แบบว่าแข่งค้ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเป็นศัตรูกัน
0: ถูกต้องนี่ผมชอบคำนี้มากเลยก็คือท่านสีบอกว่าไม่ต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันนะเพราะการแข่งขันนี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับในระหว่างที่ท่านพูดเนี่ยก็มี CEO บริษัทระดับท็อปของสหรัฐเนี่ยนั่งฟังอยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทีมคุก นะฮะ Microsoft Apple นะฮะหรือว่า Jensen Huang Nvidia ก
1: ็
0: นั่งฟังอยู่หมดนะครับท่านสีก็บอกว่าเราหลีกเลี่ยงการแข่งขันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะครับ
1: และสามารถทำให้การแข่งกลายเป็นการแข่งขันที่สามารถควบคุมได้อย่าให้มันกลายเป็นสงครามทางการค้าทางเทคโนโลยีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆวาระการเยือนเนี่ยก็คือเป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสอเมริกาก็คือเป็นประกาศความเป็นเอกราชสร้างประเทศอเมริกาขึ้นครบรอบ250 ปีแต่จริงๆแล้วก็เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ของจีนยาวนานมา 5,000 กว่าปีใช่ไหมคะ
0: ครับอันนี้ท่านสีไม่ได้พูดอาจารย์ลีพูดเองนี
1: ่ใครๆก็รู้แต่ว่า
0: เดี๋ยวจะหาว่ามาเปรียบเทียบกัน
1: ไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกัน 5,000 กับ250นะก็คือ
0: เปรียบเทียบแล้ว
1: การเดินการเยือนอเมริกาตามคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อฉันเฉิงหยู่อี้ทั่วจังเหอซัวเออไลเพื่อสืบทอด
0: ก็เพื่อที่จะสืบทอดความเป็นมิตรนะฮะ
1: เฉิงหยู่อี้และขยายความร่วมมือเพื่อจึงที่หลังเพื่อเพิ่มเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศอ
0: ัน
1: นี้คือหลักๆเลย
0: ม
1: ิตรภาพความร่วมมือ
0: หา
1: ความสุขก็บอกทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสองประเทศเป็นมหาประเทศนะคะก็คือดาก็แบ่งรับ促进人类发展进步的历史重任ต่างแบกรับภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมความพัฒนาก้าวหน้าของมนุษยชาติคือเขาท่านจะไม่พูดภารกิจแบบนี้กับประเทศอื่นนะว่าประเทศไทยแบกรับความภารกิจที่จะส่งเสริมอะไรนะ
0: การพัฒนาของมนุษยชาติใช่
1: คือมีแต่ประเทศใหญ่ๆเนี่ยทั่วโลกมีแต่ประเทศใหญ่สองประเทศนี้ค่ะที่จะแบกรับ
0: ผมว่าเขาจะ
1: พูดกับทางประวัติศาสตร์
0: สหรัฐเท่านั้นแหละก็จะมีแค่สหรัฐพูดกับจีนเท่านั้นแหละ
1: ที่ส่งเสริมมนุษยชาติซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากแล้วก็ท่านสีก็เน้นว่ามีสามประการก็คือจ้าฉังโกทงก็คือส่งเสริม
0: การสื่อสาร
1: ต้องแบบสื่อสารกันด้วยความจริงใจเปิดอกเปิดใจจริงใจลึกซึ้งและต่อเนื่องเฉียวถงฉุนยี่จีเหล็กปุกชินสงวนจุดเริ่มจุดร่วมสงวนจุดต่าง
0: ไม่ใช่
1: เฉียวเฉียวถงฉุนยี
0: ่เดี๋ยว
1: สงวนจุดร่วมสงวนส
0: ไม่ใช่
1: เฉียวถง
0: สงหรือว่าถูกแล้ว
1: สวง
0: หา
1: สวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง
0: คำว่าสงวนจุดต่างนี่คืออะไรอ่ะคือ
1: ก็เฉียวถงฉุยก็คือจุดต่างกันความขัดแย้งกันที่มันอยู่มันก็ปล่อยวางไว
0: ้ก็คือจุดต่างเนี่ยให้สงวนไว้อย่าไปยุ่งกัน
1: ใช่ถ้าแก้ไม่ได้ก็วางไว้ก่อน
0: ถูกต้องไอ้จุดที่เหมือนกันเนี่ยแสวงหาถูกต้องอาจารย์หรือพูดถูกแล้วแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างใช่ๆ
1: แล้วก็จะพยายามเน้นหนักไปทางที่เราร่วมกันได้จุดร่วมที่มันขยายผลประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะและก็จี้เหล็กผู้ชิงค่อยๆสะสมความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
0: ครับ
1: ซึ่งจีนหลีเจี๋ยเพิ่มพูนความเข้าใจกัน
0: ซึ่งจีนหลีเจี๋ยโอเค
1: ก็คือเหมือนคนเราอ่ะถ้าไม่พูดไม่คุยกันแม้กระทั่งพ่อแม่กับลูกอ่ะก็ยังไม่เข้าใจกันเลย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะครอบครัวเดียวกันก็ยังทะเลาะกันเลยค่ะอันนี้สองมหาอำนาจสองประเทศเลยค่ะ
0: ใช
1: ่และก็เน้นย่อจินเฉิงเหอซัวก็คือ
0: ร่วมมืออย่างจริงใจ
1: ร่วมมือกันอย่างจริงใจเขาบอกประเทศจีนเนี่ยจะเปิดประตูใหญ่ให้กับยินดีต้อนรับบริษัทอเมริกาเข้ามาลงทุนแล้วหวังว่าฝ่ายอเมริกาก็ควรจะปฏิบัติต่อบริษัทของจีนอย่างยุติธรรมอย
0: ่
1: างแล้วก็ล่าถังเหอส่วนชิงดันย่าซัววันถีชิงดันก็คือทำให้ลิสต์ของความร่วมมือรายการ
0: ความร่วมมือ
1: ยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าย่าซัวคือลด
0: ทำให้ลิสต์ของความขัดแย้งเนี่ย
1: ขัดแย้งกัน
0: น้อยลงเรื่อย
1: ๆแล้วก็เน้นว่าสองประเทศล้วนเป็นประเทศใหญ่ทางด้าน AI
0: ครับ
1: มีความสามารถมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและควบคุม AI ได้ดีแล้วก็ประกันให้การพัฒนาของ AI สู้คงยืนเจ้าฟูยืนภาษาจีนมันสลัดสลวยนะ
0: สวยสวยมาก
1: สวยมากเลยอ่ะแค่สี่คำอ่ะโซ่คงยืนเจ้าฟูยิมินเจ้าคุณนั้นก็คือสามารถค

0: ควบคุมโดยมนุษย์ได้ก็คือสามารถควบคุมได้เจ้าฝูงหนูก็คือสามารถ
1: สร้างให้ประชาชนมีความสุขได้ด้วยสร้างความสุข
0: ใช่ใช่ใช่คือ AI ไม่ใช่มาแย่งงานแย่งอาชีพกับมนุษย์ควรสร้างความสุขให้กับมนุษย์และก็ควบคุมด้วยมนุษย์ได้ค่ะแล้วก็เน้นว่าเจ้าเหอผิงกงถูกก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติภาพอย่างปรองดอง
1: ครับ
0: ท่านสีบอกว่าผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าจีนกับอเมริกาเหลี่ยงก็ต้าปัวเหอเจ๋อเหลี่ยงลี
1: ่โต้เจ๋อใหญ่
0: จื่อซังไอ้คำสวยอยู่แล้วโอ้โหคำสวยอีกแล้วนะคะเหอเจ๋อเหลี่ยงลี่
1: เป็นภาษาไทยยาวเลยก็คือ
0: เจ๋อจื่อซัง
1: ถ้าหากว่าเราสู้กันไปเนี่ยเราก็เจ็บทั้งคู
0: ่เหอเจ๋อเหลี่ยงลี
1: ่เหอก็คือแต่ถ้าหากว่าเราร่วมมือกันก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่
0: ใช่ใช่แค่8คำนะ
1: ครับถูกต้องแต่อาจารย์หลีเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่ว่าคนก็จะได้เรียนภาษาจีนไปด้วย
0: ก็คือตู้ไม่ถังตาหัวแต่ว่าจีนอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศนะคะก็คือเหอเจ๋อเหลี่ยงลี่โต้เจ๋อจี้ซัง
1: โต้เจ๋อจี้ซังนะครับเหอเจ๋อเหลี่ยงลี่ก็คือถ้าหากว่าร่วมมือกันได้ประโยชน์ทั้งคู่โต้อะไรนะ
0: โต้เจ๋อจี้ซัง
1: โต้เจ๋อ
0: โต้เจ๋อจี้ซัง
1: ซังก็คือบาดเจ็บ
0: ก็ถูกทำร้ายกันทำร้ายกันทั้งคู
1: ่ถูกทำร้ายโต้เจ๋อจี้ซังโอ้สวยงามมาก
0: แล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง AI ก็คือ受控于人造福于民
1: เรามีความสามารถในการควบคุมแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสร้างความผาสุกให้กับประชากรได้ประชาชน
0: ใช่ใช่แล้วก็การแข่งขันก็คือไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงนะคะควรจะเป็นการแข่งขันในทางบวกอยู่เปี้ยนเจียดอ่ะก
1: ็
0: คือมีขอบเขตนี่ด้วยหัวกันคือคุณไล่กันมาไล่กันไปไล่กันมาแต่ไม่ใช่你输我赢แต่ไม่ใช่
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้อง
0: แพ้ชนะ
1: แพ้หรือผมชนะ
0: ใช่ไม่ใช่ชนะกับแพ้อย่างเดียวค่ะ
1: โอเค
0: ก็คือ中美双方必须守住อะไรคือ底线底线ภาษาไทยพูดยังไงนะเส้นตายใช่ไหมเส้นแดงเส้นตาย
1: bottom line
0: bottom line
1: อะไรวะตีเส้นก็คือเส้นตายเอาอย่างนี้ก็เส้นตาย
0: ท่านสีบอกว่าเส้นตายของจีนกับสหรัฐคือปู่ชงทูปู่ตุยข้าง
1: อ๋อไม่ปะทะกันไม่ขัดแย้งกัน
0: ไม่สู้กันไม่เป็นศัตรูกันได้ง่ายค่ะ
1: ปู่ชงทูปู่ตุยข้าง
0: แต่你竟能走出一个两个大国在这个星球上的正确相处之道คือเวลาท่านสีจะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาเนี่ยมันจะพูดแบบยิ่งใหญ่อ่ะใหญ่ๆเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องนอกจากประชาชนมนุษย์แล้วก็พูดถึงโลกด้วย
1: คือดูแล้วใหญ่มากเลยนะ
0: ถ้าเรารักษาเส้นตายที่บอกเมื่อกี้นะก็สามารถที่จะเดินบนหนทางที
1: ่
0: อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องบนโลกใบนี้สำหรับทั้งสองประเทศก็พูดถึงปู่จะไปถึงเรียก这个星球ใช่ไหมคะเขามีแต่จีนกับอเมริกาฉันจะพูดอยู่ในบริบทที่มันยิ่งใหญ่อ่ะมัน
1: ขยายความร่วมมือไปยังโลกใหม่ดาวดวงใหม่นี่มันมีแต่จีนกับสหรัฐนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือพอเราอ่านแบบละเอียดอ่ะมันมีรสชาตินะมันคือคำเก่าของท่านสีมันขยายบริบทไปเรื่อยๆมันจากมนุษย์โลกมนุษย์จากสองประเทศมาถึงโลกมนุษย์มาถึงดาวดวงนี้มันยิ่งใหญ่มันฟังดู
1: ไม่คือไอ้สุนทรพจน์เวลาผู้นำจีนกล่าวเนี่ยไม่ใช่ซีซัวพูดนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีกำหนดการที่เขียนไว้ชัดเจนว่าพูดให้ใครฟังพูดเวทีไหนแล้วความหมายลึกซึ้งมาก
0: ใช่ใช่แต่เมื่อกี้จริงๆพี่ถ้าอ่านแบบภาษาจีนอ่านแล้วอ่านอีกก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้แต่พอเราทำรายการเราค่อยๆวิเคราะห์ทีละประโยคทีละคำ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ค่อยๆคำเรารู้สึกได้อะไรใหม่
1: ๆครับครับคือหลายครั้งนะเวลาผมไปเป็นล่ามนะอาจารย์หลี่แล้วผู้นำจีนเนี่ยพูดนิดเดียวแล้วผมแปลยาวเหยียดเลยผมก็เฮ้ยอาจารย์ป้อมมึงแต่งเองหรือเปล่าวะผมบอกเปล่าแต่ว่าเวลาผู้นำจีนเนี่ยท่านจะพูดเป็นสำนวน
0: ใช่เป็นกลอน
1: เออ
0: เป็นอะไรคำโบราณโบราณปวดหัวเลยค่ะ
1: ถูกต้องสมมติเนี่ยพอพูดเนี่ยชิงหัวเชียงผลลี่จิ๋วหมีจินอย่างเงี้ยมันจะ

0: ไงยังไงในเมื่อมันสี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมฮะ
1: แล้วแปลตรงๆไม่ได
0: ้มันยาวเลยอืม
1: ใช่ใช่ใช่อืม
0: ครับครับ
1: แล้วพูดต่อนะคะแล้วก็ท่านสีบอกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจีนกับสหรัฐปิ้งเจียงขังจีฝาชิสต์เดชินเลือก็คืออยู่เพียงบ่าเพียงไหลต่อสู้กับการลุกลามของฟาสซิสต์สำหรับประวัติศาสตร์ช่วงนั้นประชาชนมิอาจลืมเลือนได้ประชาชนอเมริกาก็ไม่อาจลืมเลือนได
0: ้
1: ความหวังของความสัมพันธ์จีนอเมริกาอยู่ที่ประชาชนอนาคตอยู่ที่เยาวชน
0: โอ้โหสวยงามมากและ
1: สวยงามเลยค่ะ
0: ไม่ใช่แค่สวยนะทำการบ้านมาอย่างดีว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยมีประวัติศาสตร์อะไรร่วมกัน
1: คำสั้นๆแต่ว่ามันพาพวกเราย้อนกลับไปสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่จีนส
0: ่
1: งกองบินไฟท์อะไรไทเกอร์กองบินสู้ตายพอเสียงอะไรนะโอ้
0: กองบิน
1: ช่วยเหลือ
0: ขยับสู้ตาย
1: สู้ตายมาช่วยประเทศจีนขนส่งค่ะขนส่งพวกอุปกรณ์พวกอะไรนะคะแล้วก็บินข้ามภูเขาหิมาลัย
0: ที่
1: เป็นเส้นทางโบราณอะไรพวกนั้นนะคะใช่ไหมคะเส
0: ีย
1: งเป็นเสียงตายอ่ะ
0: คือ
1: มันมิตรภาพคือสร้างด้วยเลือดเนื
0: ้อ
1: ตรงนั้นแล้วประธานาธิบดีสีประกาศว่าฉันประกาศผมประกาศว่าใน5ปีในช่วง5ปีข้างหน้าจีนจะเชิญเยาวชนอเมริกา 100,000 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาศึกษาที่จีนโอ้จำได้ว่าคราวที่แล้วคือ 50,000 คน
0: ครับ
1: คราวนี้คือเพิ่มเป็น 100,000 คน
0: ครับครับ
1: สำหรับเยาวชนนะคะก็เชิญเยาวชนไม่ได้เชิญเรานะสี่ห้าสิบไม่ได้เชิญนะเพราะว่าท่านบอกว่าอนาคตของจีนกับอเมริกาอยู่ที่เยาวชนแน่นอน
0: ผมว่าคือสุนทรพจน์ของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยคือดูสละสลวยไม่ใช่แค่นั้นนะแต่สอดแทรกด้วยความหมายที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าแอบกระทบกระแทกแบบผู้ดีอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยมีนโยบายที่ต่อต้านจีนมาโดยตลอดแล้วบางทีเนี่ยขู่เรื่องวีซ่า
1: ใช่ใช่ใช่นักท่องเที่ยวนักศึกษา
0: แล้วต่อไปจะไม่ให้นักศึกษาจีนมาเรียนแล้วเหลือน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูคำพูดของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพอพูดแล้วมันทำให้ดูแบบตาหัวแต่ซินไข่อ่ะมันดูใจกว้าง
1: แค่ประโยชน์แค่ไม่กี่คำนะก็คือย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์และก็เชื่อมต่อกับอนาคตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมคะและก็เยาวชน
0: ใช่ลึกซึ้ง
1: มันดูแล้วมันกว้างอะค่ะ
0: ครับครับ
1: และข่าวดียังไม่จบนะคะ
0: ครับ
1: ท่านบอกว่าหมีแพนด้าทูตสันทวไมตรี
0: ค
1: ือทูตต่อมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศวันนี
0: ้
1: ข่าวดีให้ทราบนะคะอีกไม่กี่วันข
0: ้
1: างต้าฉงเมาอ่ะหมีแพนด้าผิงกับฟูซวง
0: ก็จะมีชื่อผิงผิงกับฟูซวงนะชื่อนี้มีความหมายผิงผิงนี่คืออะไร
1: ผิงผิงผิงผิงก็มีแพนด้าตู้
0: ผิงอันใช่ไหม
1: ผิงผิงใช
0: ่สงบปลอดภัย
1: เผือผิงสันติภาพเผือผิง
0: สันติภาพ
1: ฝูชวงก็คือความฝูก็คือมงคลคู
0: ่ครับ
1: ชวงก็คือคู
0: ่เอ๊ะผมสอบถามอาจารย์หลี่เป็นความรู้หน่อยคือไอการตั้งชื่อเนี่ยนะบางทีก็ฝูชวงบางทีก็ชวงฝูอย่
1: าง
0: สมมติถ้าตัวอักษรที่เวลาแต่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าชวงสีใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำไมเขาทำไมอย่างนี้มันก็ควรจะต้องเป็นชวงฝูทำไมเขาเปลี่ยนเป็นฝูชวง
1: ชวงฝูเอามาตั้งเป็นชื่อคนมันดูมันไม่เพราะ
0: ต้องฝูชวง
1: มันเป็นชื่อคนอ่ะชวงฝูมันเหมือนตัวอักษรอ่ะ
0: แล้วถ้า
1: อันนี้ก็คือภาษาจีนอันนี้ก็คือศิลปะของภาษาจีน
0: ไม
1: ่มีใคร
0: บางอย่างสลับบางอย่างสลับได้บางอย่างสลับแล้วไม่สวย
1: แต่ก็มีคนชื่อชวงฟูเหมือนกันแต่ชวงฟูกับฟูชวงอ่ะฟูชวงเพราะกว่า
0: โอ้แล้วถ้าชวงสีล่ะมันมีคนใช้เป็นสีชวงไหมไม่มีนะ
1: ไม่มีสีชวงสีก็คือมงคลคู่ก็คือสีมันก็คือสีสองตัวมาติดกันอ่ะ
0: แต่เพราะนั้นชวงสีได้แต่สีชวงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่
1: การเรียนภาษาอย่าไปถามเจ้าของภาษาเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เอ๊ะทำไมอันนี้ไม่ได้อธิบายไม่ถูก
0: คืออย่างนี้ต้องอธิบายว่าบางอย่างเนี่ยเขาฟิกซ์จากเขาล็อกเอาไว้แล้วอ่ะคุณก็ต้องใช้แบบนั้นถูกป่ะล่ะ
1: ใช่
0: บางอย่างสลับได้
1: มันชินปากไปแล้วอ่ะ
0: โอเคพิงพิงกับฟูซวง
1: ก็จะมาอยู่ที่ก็จะย้ายบ้านมาอยู่ที่อเมริกาแล้ว
0: ครับครับ
1: แล้วก็พอพูดถึงตรงนี้แล้วก็ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ประวัติการ
0: 1972ก็มีหลิงหลิงชิงชิงนะ
1: อันนี้มีเขาย้อนประวัติเล่าเรื่องประวัติการความผูกพันกันด้วยหมีแพนด้าระหว่างจีนกับอเมริกานะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1972ประธานาธิบดีในอดีตประธานาธิบดีนิกสันเยือนจีนแล้วจีนอ่ะก็มอบหมีแพนด้าให้กับอเมริกาคู่นั้นค่ะชื่อหลิงหลิงกับซิงซิงในวันนั้นนะคะโอ้โหประชาชนอเมริกา 8,000 กว่าคนค่ะไปต้อนรับมีพันดาท่ามคู่ท่ามกลางสายฝน
0: ไม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์จีนสหรัฐเนี่ยดีมากใช่ไหมตอนสมัยนิกสันน่ะ
1: เพิ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
0: ทูตนั่นแหละตอนนั้นก็ความสัมพันธ์ดีมากนะครับ
1: เฉพาะไปโชว์ตัวแค่เดือนนึงนะคะผู้ชมเกิน1ล้านคน
0: อัน
1: นั้นคือจุดเริ่มต้นค่ะ
0: ครับครับครับ
1: 30ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าความร่วมมือด้านการมีแพนด้าระหว่างจีนกับอเมริกาเป็นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีเวลายาวนานที่สุดและก็มีองค์กรที่เข้าร่วมมากที่สุดและก็เกิดอิทธิพลยาวไกลมากที่สุดสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศสองประเทศนะคะและก็ได้มีประสบความสำเร็จด้านต้าชิงโม่的行为学营养学兽医学繁殖生โอ้โหอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเกี่ยวกับมีคนด้าและก็หลุยเหม่ย大熊猫ก็คือเขาเรียกว่าหลุยเหม่ย大熊猫มีแพนด้าที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาหลุยเหม่ยก
0: ็คือ
1: จริงๆก็คือความหมายก็คือไปอาศัยอยู่ที่นั่นชั่วคราวค่ะแล้วก็มีการออกลูกค่ะที่อเมริกา17ตัว
0: เฮ้ยก็คือไปอยู่ที่อเมริกาแล้วออกลูกตรงนั้น17ตัวเลยเหรอ
1: 17ตัว
0: แล้วก็ได้ก่อ
1: กระแสนิยมหมีแพนด้าระลอกแล้วระลอกอีกค่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วปี2024เนี่ยจงเหม่ยก็开启新一轮大熊猫保护国际合作เขาไม่ได้บอกว่ามอบเป็นของขวัญเฉยๆมันคือมอบในนามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอนุรักษ์หมีแพนด้าไม่ใช่แบบให้มาอยู่มาให้อยู่เฉยๆก็คือมันต้องมีโครงการความร่วมมืออีกเยอะแยะหลังจากนั้นค่ะปี2024白云高高的或在云川美香和美香天天的或在保利云川和保利先后赴美คือในช่วงเวลาสักครึ่งศตวรรษนะคะต้าชุงเมาอ่ะมีแพนด้ากลายเป็นสักขีพยานของความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างจีนกับอเมริกาและก็กลายเป็นทูตสันทวไมตรีที่ทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเชียงจือเชียงชิน
0: รู้สึกใกล้ชิดกัน
1: ใกล้ชิดกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือย้อนทบทวน
0: ย้อนรอยย้อนรอยนะครับ
1: ย้อนรอยและเขาก็บอกว่าคราวนี้นะคะสวนสัตว์แอตแลนต้าไอ้ใช่แอตแลนต้าหรือเปล่าที่จะมาใช่เขาลงทุนฝ่ายอเมริกานะพูดง่ายๆเขาลงทุนไปกว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้โห
1: เพื่อปรับปรุง
0: หลายร้อยล้านบาท
1: เพื่อปรับปรุงบ้านพักหมีแพนด้าให้ต้อนรับหมีแพนด้าทั้งคู่มาจากจีนเลยมาอยู
0: ่
1: แล้วจริงๆ6ล้านมันเป็นแค่ลงทุนงวดแรกนะคะเพราะว่าในช่วงที่แบบ
0: มีหลายงวด
1: บำรุงมันต้องลง
0: ไม่เขาต้องสร้างสภาพให้เหมือนกับบ้านหมีแพนด้าในจีนจริงๆนะครับซึ่งเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญจากทางเถิงตูเนี่ยไปดูเลย
1: ใช่ลงทุนมันแพงมากนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาดูว่าทรัมป์ได้พูดอะไรบ้างในงานเลี้ยงต้อนรับนะคะที่จัดที่ทำเนียบขาว
0: นี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอบอะไรกลับมาบ้างนะผมขอพักสัก2นาทีได้ไหม
1: ได้
0: นะฮะนี่พักแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับมาคุยกันเรื่องท่านโดนัลด์ทรัมป์กันต่ออ่ะตอนนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์ นำสิริกุล
3: 96.5 FM Radio คลื่อนความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

่มทั้งคอร์ส Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับผมยังอยู่กับอาจารย์หลีมิ่งขวัญ นะครับอาจารย์ครับเรารีบมาต่อกันดีกว่าประเด็นเรื่องของสุนทรพจน์ระหว่าง2ผู้นำนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงท่านสีจิ้นผิงไปแล้วดูซิท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอบกลับมาอย่างไรครับ
4: จริงๆท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับอเมริกาก็บอกว่า158ปีก่อนน่ะตีกับเจิ้งซื่อ中国外交使团访问了美国เขาบอกว่าทูตของจีนน่ะเยือนอเมริกาอย่างเป็นทางการก็อยู่158ปีก่อนแล้วก็ได้พูดปากกับอะไรนักการคิดแล้วก็ไปเขาพบผู้ว่านิวยอร์กแล้วก็พวกเศรษฐีอะไรต่างๆที่วอชิงตันแล้วก็เข้าทำเนียบขาวก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงระดับชาตินะคะครั้งแรกระหว่างอเมริกากับจีนอันนั้นน่าจะอยู่สมัยราชวงศ์ชิงเนาะแล้วเขาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆก็คือบอกว่าจงกัวเฉิงจ่ายจะหูเช่นยานาลีสื่อถันถงแล้วก็ไล่แล้วก็ไปยกตัวอย่างเช่นอเมริกาก็คือเมื่อ250ปีก่อนอ่ะก็จะประกาศเป็นอะไรนะเชิญเก่า自由อะไรเฟ่ยเฉิงเชิญเย็นก็พูดก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของจีนกับทั้งจีนกับทั้งอเมริกา
3: ใช่
4: ว
3: ่
4: านะคะเขาก็เน้นว่าจีนกับอเมริกาเนี่ย代表着不同的制度เป็นตัวแทนของ
3: ทั้งสองระบอบ
4: ทั้งสองระบอบค่ะแต่两国人民之间的纽带历久弥坚ความผูกพันความมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือยิ่งเหนียวนานมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมันก็ยิ่งแบบเหนียวแน่นค่ะ
3: คร
4: ับแล้วบอกว่า我们的关系比起过去更好ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อเทียบกับอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยรู้ดีกว่าอดีต
3: เหรอท่านพูดอย่างนี้เหรออ ๋
4: อเขาพูดอย่างนี้แล้วก็แบบเขาอยากจะโชว์ตัวที่แบบว่าการซ่องห้องเลี้ยงรับรองแขกอะที่แบบเขาบอกว่า150กว่าปีมาแล้วประธานาธิบดีทุกคนทุกท่านเนี่ยของอเมริกาอยากจะสร้างห้องรับห้องเลี้ยงแบบรับรองแขกที่ยิ่งใหญ่อะแต่ไม่มีใครทำได้เขาทำได้เขากำลังทำอยู่เขาอยากจะโชว
3: ์
4: สามารถรับรองแขก 1,000 คนแต่ณปัจจุบันนี้สามเขาอยู่ในห้องเลี้ยงห้องรับรองแขกเพียงจุได้แค่140คนเขาบอกว่าเขาต่อไปก็อาจจะต้อนรับประธานาธิบดีจากจีนเนี่ยอยู่ในห้องแบบที่สร้างใหม่อ่ะแล้วก็มอบของที่ระลึกค่ะที่เป็นกินซีหัวขาวที่เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาค่ะที่เป็นฝีมือของศิลปินระดับชั้นเยี่ยมค่ะระดับชาติของอเมริกา
3: ศิลปินแห่งชาติของสหรัฐ
4: อเมริกาแล้วก็ขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็มาดามหงลี่หยวนนะคะมาเดินทางมาเยือนอเมริกาในวาระที่สถาปนาประเทศครบรอบ250ปีเขาอวยพรให้美中两国这份跨越数千里绵延数百年的深厚友谊อวยพรมิตรภาพลึกซึ้งระหว่างสองประเทศที่ข้ามหลายพันกิโลและก็
3: หลายพันลี
4: ้หลายพันสู้เชียนหลายพันลี้แล้วก็จริงๆมากกว่าหลายพันลี้อ่ะค่ะ
3: มากครับ1ลี้ก็2 1ลี้นี่ 2.4 กิโลเมตร
4: กิโลน
3: ั่งเครื่องบินก็ได้โอ้ยมากกว่า 2,400 กิโลอยู่แล้ว
4: นั่น
3: เป็นหมื่นลี้ต้องใช้คำว่าหมื่นลี
4: ้สืบทอดมาหลายร้อยปีค่ะหวังว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นที่เหลือเสียที่สันติภาพยิ่งขึ้นที่ปรองดองยิ่งขึ้น
3: ครับ
4: จริงๆก็คือด้วยความปรารถนาดีค่ะจากทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากนะฮะก็
4: แต่ก็ที่สำคัญเดี๋ยวเลยอีกไม่กี่นาทีนะคะอันนี้ต้องพูด
3: ใช่ใช
4: ่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงกันก็ถือว่าเป็นผลของการเยี่ยมครั้งนี้8 ข้อค่ะ
3: แปดข้อค่ะแล้วสรุปเลยสรุป8 ข้อเลยเร็ว
4: เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่มีเสถียรภาพและเชิงสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับอเมริกาและก็ปัญหาสำคัญระหว่างประเทศหนึ่งก็คือที่ยึดจุดกุ้งเพียงด้วยแต่ละจุ้งไม่กวนฉีก็คือสองฝ่ายเห็นด้วยที่จะสร้างความสัมพันธ์เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีความเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์อันนี้ต้องรับอันนี้คือบรรยายความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่อยู่บนพื้นฐานเคารพซึ่งกันและกันเสมอภาคกันกงผิงยุติธรรมเขาเรียกว่าทีมผิงแล้วก็เสมอภาคแล้วก็สองฝ่าย支持对方办好 APEC และก็ G20 คือสองฝ่ายต่างสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นเจ้าภาพของ APEC และประชาชนการประชุม G20 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในอีกไม่นานค่ะและก็อย่างกัวหยวนโฉปประมุขของทั้งสองประเทศมีหลายผู้ฟังเห็นด้วยว่าอิหร่านควรจะปฏิบัติตามไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์คำสัญญาที่ไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และก็ไม่เห็นด้วยว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะเก็บค่าผ่านทางระหว่างประเทศหมายถึงก็คือช่องแคบโพมอสอ่ะคือไม่เห็นไปเก็บค่าผ่านทาง
3: อิหร่านพูดถึงช่องแคบโพมอสว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ควรจะมีประเทศใดมาเก็บค่าผ่านทาง
4: ใช่ใช่ใช่ใช่และก็ประมุขของทั้งสองฝ่ายก็ยกหวนนึกถึง中美是二战盟友จีนกับอเมริกาเป็นประเทศพัน
3: ธมิตรกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
4: ยิ่งเจียนสู้จ่ายยิงเต๋อจันทร์เฉลี่ยเน้นว่าคือเคียงปากเคียงไหลต่อสู้กันเพื่อชนะร่วมกันก็อันนี้ต่อไปก็คือเห็นด้วยกับชูช่องจีจือหรือกลไกปรึกษาหารือการด้านเศรษฐกิจการค้าและก็对等降税达成300亿美元的对等降税安排วางแผนลดภาษี对等ก็คือซึ่งกันและกันมั้งที่
3: แบบซึ่งกันและกัน
4: มูลค่า300 ล้าน300 亿 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: สามพันอี้มันร้อยน
4: ี่30,000 ล้าน
3: ร้อยพันหมื่นสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: ใช่แล้วก็ประการที่หกก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับร่วมมือการปราบปรามยาเสพติด
3: การค้ายาเสพติ
4: ดและเกี่ยวแล้วก็อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีก็อันดับที่7ก็คือ人工智能对话交流
3: ก็คือ
4: AI แลกเปลี่ยนทางด้าน AI แล้วก็8ก็คือมอบปีแพนด้าคู่หนึ่งให้กับไม่ใช่มอบก็คือให้เช่า
3: ผิงกับฝูส่วงนะครับครบทั้งหมด8 ข้อแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมขอบพระคุณมากอาจารย์หลีครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณ
4: ที่นั่งคุยต่อนะคะสวัสดีครับ
3: มีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
0: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลร้อยเอกธรรมนัสนำพรรคกล้าธรรมเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพร้อมส.ส.และสมาชิกพรรคกล้าธรรมร่วมเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งที่ทำการพรรคเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นประกอบอาหารรวบรวมสิ่งของสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่าการช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเพียงการจัดเตรียมอาหารเท่านั้นแต่ประสานงานกับส.ส.และทีมงานในแต่ละพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความช่วยเหลือสามารถกระจายไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดโรงพยาบาลรามาธิบดีเตือนน้ำท่วมระวังโรคฉี่หนูศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติปุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเตือนภัยระวังโรคฉี่หนูภายเงียบหลังน้ำท่วมโดยโรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวสามารถใช้เข้าผิวหนังและอาจเข้าทางเยื่อบุตาจมูกหรือปากซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้แก่วัวควายหมูสุนัขและหนูจะมีอาการปวดศีรษะท้องเสียหนาวสั่นไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองวิธีการป้องกันโรคฉี่หนูคือเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำท่วมอย่าให้แผลสัมผัสน้ำเพราะอาจติดเชื้อจากน้ำที่ไม่สะอาดทำความสะอาดร่างกายหากสัมผัสน้ำแล้วตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติวันพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยขอแจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติในวันจันทร์ที่28กันยายนรวมถึง TSD Counter Service เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติทางนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกับบริษัทสมาชิกทุกรายให้มั่นใจว่าระบบงานและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนจะดำเนินการได้ตามปกติตลาดหลักทรัพย์จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและประสานความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป M7 และ M9 และดอนเมืองโทเววิ่งฟรีต่อเนื่องถึงเที่ยงคืน29กันยายนกรมทางหลวงแจ้งขยายเวลายกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือ M9 จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเวลา 24:00 นวันอาทิตย์ที่27กันยายนออกไปจนถึง 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนในช่วงที่โครงข่ายถนนหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเช่นกันการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึงที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงศ
4: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
5: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงศ์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับแจ้งท่านผู้ฟังแฟนรายการคุยกับมนตรีไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางประเทศลาวครับวันนี้มาศึกษาดูงานกับหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับหรือหลักสูตรบยสสโดยสถาบันอิสรากองทุนพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นที่5เรียกกันว่าบยสส5แต่ว่าการมาศึกษาดูงานอยู่ที่นี่ก็อยู่ในสภาพที่สภาวะอากาศเหมือนกันอยู่วันหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มต่างกันอยู่ในวันหนึ่งที่ว่าเหมือนกันอยู่วันหนึ่งถึง2วันก็คือในห้วงของวันศุกร์และวันเสาร์ที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงฝั่งตะวันออกที่ฝนเริ่มตกหนักนั้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ที่หนองคายที่อุดรก็มีฝนตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นตกหนักถึงขั้นที่จะทำให้มีน้ำท่วมขังฉับพลันเหมือนที่กรุงเทพและที่หลายจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่สระแก้วปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทรานะครับแต่ว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์ก็มีฝนสลับกันนะครับประปรายแล้วก็หยุดไปนะครับและที่บอกว่าไม่เหมือนกันก็คือว่าที่นครที่หลวงพระบางเนี่ยนะครับฟ้าฝนผ่านเมฆผ่านที่จริงก็ไม่ได้มีเขาหนักมาตั้งแต่แรกนะครับถ้าดูจากเพจของอุตุนิยมวิทยาดูจากเพจของหน่วยงานของรัฐที่ติดตามสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งไม่ได้ดูจากเพจรัฐนะครับเราสามารถเข้าไปดูในเพจแอปพลิเคชันต่างๆที่ติดตามสภาพอากาศก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นหนักอยู่ทางกรุงเทพและภาคกลางของประเทศนะครับหลังจากนั้นก็จะนั่นแหละครับออกจากพื้นที่หมายถึงกลุ่มเมฆฝนนะครับก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศมุ่งหน้าผ่านราชบุรีผ่านโซนกาญจนบุรีเข้าฝั่งเมียนมานะครับนั่นเป็นสภาพอากาศเพราะนั้นที่ผมอยู่ที่หลวงพระบางก็ฟ้าร้อนฟ้าโปร่งนะครับก็เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านการบันทึกเทปนะครับแต่ว่าก็อยู่ภายใต้การเกาะติดสถานการณ์ทางฝั่งน้ำท่วมที่กรุงเทพอยู่เหมือนกันนะครับหลายโรงเรียนก็ต้องเลื่อนกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือกิจกรรมกีฬาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครออกไปตามการประกาศของกทม.นะครับขณะเดียวกันก็มีการประกาศเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเข้าไปได้ทั่วถึงหนักที่สุดก็เห็นจะเป็นฝั่งบางกะปิในตอนนี้นะครับตั้งแต่โซนลาดพร้าวนะครับก็ไล่มาจนกระทั่งโซนรามคำแหงโดยเฉพาะทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงพื้นที่ใกล้เคียงตรอกซอกซอยต่างๆผมเองอาศัยอยู่ย่านนี้นะครับก็เห็นว่ามันเป็นที่ลุ่มด้วยน้ำท่วมขังแล้วก็การระบายมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงนู่นแหละครับฝั่งสวนหลวงนู่นนะครับต่อให้ฝนตกซาลงไปก็ตามแต่ว่าน้ำในคลองก็ยังคงล้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรอระยะเวลาในการระบายออกไปคำถามที่จะตั้งทั้งในเชิงของ รัฐระดับนโยบายสสในพื้นที่หรือแม้กระทั่งในระดับสกของเขตก็คงจะว่ากันในเรื่องของระบบระบายน้ำเพราะว่ารอบนี้มันแตกต่างจากปี2554ตรงที่ว่ามันเป็นน้ำในพื้นที่ล้วนๆนะครับเป็นน้ำฝนเขาเรียกเป็นน้ำท่าเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีน้ำหลากนะครับอาจจะมีน้ำหนุนบ้างก็คือทางพื้นที่ที่จะลงทะเลปกติที่เราไปเห็นเวลาที่พูดถึงน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหลากนะครับแล้วก็น้ำหนุนนะครับแล้วก็เป็นน้ำท่าคือน้ำฝนที่อยู่ในพื้นที่ที่กรุงเทพเผชิญในตอนนี้คือน้ำที่อยู่ในพื้นที่คือเกิดจากฝนตกหนักล้วนๆเป็นหลักยังไม่ได้มีน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงมาเติมมากนักนะครับที่จริงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ประกาศขึ้นธงเหลืองธงแดงนะครับเตือนมานะครับแล้วก็บางช่วงได้ขึ้นนะครับธงผลิตตามการระบายน้ำนะครับที่เขื่อนพระราม6นะครับรับน้ำจากป่าสักชลสิทธิ์แต่ว่าฝั่งเจ้าพระยาก็อยู่ในลิมิตที่ระบายตามปกติของฤดูฝนใช้คำนี้นะครับ1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะปกตินะครับน้ำเหนือยังพยายามกักไว้อยู่ถือว่าน้ำเหนือที่จะมาหลากลงมาเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยหลักในตอนนี้นะครับส่วนน้ำหนุนก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามันมีน้ำทะเลที่เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้น้ำจากคลองต่างๆที่จะลงไปสู่หรือแม่น้ำที่จะลงไปสู่ทะเลเนี่ยมันล่าช้าหรือนะครับก็ทำให้ท่วมขังนานแต่หลักตอนนี้คือมาจากน้ำฝนทีนี้ก็ต้องจับตาดูแหละครับว่าหลังจากที่น้ำฝนซาลงไปนะครับอย่างที่หลายๆพื้นที่ตอนนี้วิภาวดีขาเข้าเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ว่าประสบการณ์การทำน้ำท่วมและคนที่อยู่ในน้ำท่วมจะรู้ว่าพื้นที่ที่อยู่ริมคลองและก็ที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับน้ำจะไหลเชี่ยวแล้วนะทีเนี้ยพอน้ำมันไม่ได้กันเนี่ยพื้นที่ที่มันดันกันอยู่เนี่ยพื้นที่ที่น้ำมันปะทะกันอยู่เนี่ยมันจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันก็จะไหลลงที่ราบลุ่มทีนี้มันจะไหลเชี่ยวกว่าเดิมแล้วครับเพราะนั้นสัมภาระข้าวของทรัพย์สินอะไรที่ตั้งวางอยู่ขวางทางน้ำอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันแรงถ้าเราไม่เข้าใจเส้นทางน้ำทั้งระบบก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยน้ำมันยังขึ้นอยู่น้ำมันยังไหลเชี่ยวอยู่น้ำมันยังแรงอยู่อันนี้ถ้ามันไม่ได้มีน้ำอื่นมาเติมมันก็จะเป็นจากภาวะที่น้ำมันแย่งกันไหลลงที่ลุ่มหรือว่าน้ำมันแย่งกันไหลลงที่ต่ำนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องจับตาแหละครับทางกทม.ประกาศทั้งหยุดโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการสอบนะครับโรงเรียนหลายแห่งก็หยุดทั้งกิจกรรมการแข่งฟุตบอลกิจกรรมต่างๆนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับพื้นที่โรงเรียนนะครับไหนจะต้องมาสำรวจความเสียหายคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยู่นะครับต่อให้น้ำมันลดลงไปแล้วความเสียหายมันก็จะยังสำรวจไม่เสร็จในตอนนี้มันจะต้องไล่สำรวจให้ละเอียดแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัย 100% ทันทีในหลายที่นะครับเพราะว่าน้ำที่มันเชี่ยวแล้วก็ท่วมขังวัน2วันเนี่ยพื้นที่ลุ่มอย่างโซนที่ผมอยู่เนี่ยโซนกรุงเทพกรีฑาบางกะปิคลองจันนะครับนู่นนะครับที่แฟลตออกไปทางโซนนอกเมืองทางฝั่งกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมาสำรวจความเสียหายของพื้นอีกว่ามันถูกน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำเชี่ยวมาเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับต้องมานั่งไล่เช็ครายละเอียดพวกนี้นะครับถึงจะสามารถมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับส่วนทั้งกทม.ก็อยู่ระหว่างการประสานกับทางรัฐบาลแหละครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือแม้กระทั่งหน่วยทหารนะครับที่ได้ระดมกำลังออกมาช่วยในตอนนี้นะครับเป็นการช่วยเพื่อที่จะให้ช่วงที่มันวิกฤตอยู่ตอนนี้มันคลี่คลายลงไปหลักๆส่วนหนึ่งตั้งแต่แรกๆเลยก็จะเป็นทางบรรดาหน่วยกู้ภัยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการอพยพหรือว่าการช่วยผู้ประสบภัยนะครับให้ผ่านจุดวิกฤตให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้นะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญนะครับที่จะต้องเร่งช่วยกันส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พอมันคลี่คลายหรือเข้าถึงได้ง่ายนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเห็นการระดมการเข้าไปช่วยเหลือหรือการไปสำรวจความเสียหายมากขึ้น แต่ว่าสิ่งที่จะต้องเผชิญแน่ๆท่านผู้ฟังฮะก็คือเราคาดหวังเรื่องการยกระดับการเตือนภัยของหน่วยงานรัฐอันเนี้ยก็จะเราจะเห็นบทเรียนแบบนี้เราถอดกันจนไม่รู้จะถอดอย่างไรแล้วนะครับเรารายการเราก็คงไม่ได้ต้องการจะให้เป็นดราม่าหรือไม่ได้มีการมาเทียบเคียงว่าควรจะฟังฝั่งใดระหว่างฝั่งประชาชนอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนทั่วไปกับทางรัฐอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่แน่นอนเราให้อิสระเสรีในแง่การสื่อสารมากถ้าเทียบกับหลายๆประเทศซึ่งก็ถูกตั้งคำถามจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจาก IO จากอดีตหลายครั้งว่าหน่วยงานที่เป็นประชาชนเนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปเนี่ยมันสามารถเชื่อถือได้แค่ไหนสร้างความเสียหายให้กับประชาชนคนอื่นใครจะรับผิดชอบถ้าข้อมูลนั้นแตกตื่นหรือทำให้เกิดความสับสนโอลหม่านแต่อีกด้านนึงครับการที่ภวะพวงหรือกลัวจะเกิดความเข้าใจผิดกลัวจะภวะกลัวจะเกิดการสับสนโอลหม่านทำให้รัฐก็ไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าพูดตรงๆว่าควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือจะใช้ภาษาอะไรให้เกิดการตื่นตัวในแง่การสื่อสารจึงใช้วิธีการสื่อสารแบบกว้างๆแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องถูกชั่งน้ำหนัก2 อย่างว่าจะสื่อสารเพื่ออะไรเร่งด่วนนะครับแน่นอนรัฐก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองบอกว่าสื่อสารไปแล้วแจ้งไปแล้วว่าจะมีฝนตกหนักและหนักบางพื้นที่แต่สำหรับประชาชนมันต้องการละเอียดมากกว่านั้นในยุคปัจจุบันว่าไอ้บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ใครมันเป็นพื้นที่ไหนที่จะต้องเตรียมตัว

จริงๆมันไปไม่ถึงประชาชนมันเข้าไม่ถึงประชาชนเรามีงานวิจัยเรื่องการสื่อสาร SMCR การเปิดการรับรู้หรือสร้างการรับรู้หรือสร้างการมีส่วนร่วมหรือการตื่นตัวเวลาพูดถึงโปรเจกต์ของรัฐนี่มันมีโครงการเยอะแยะไปหมดแต่ทำไมเวลาเกิดภัยพิบัติจริงๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการง่ายๆนะครับว่าเตือนภัยมาเลยว่าควรจะทำอย่างไรเนี่ยทำไมจึงไม่ทำหรือทำไมจึงไม่กล้าทำพูดมาเลยว่าฝนจะตกหนักในระยะนี้ 2-3 เมตรแน่ๆน้ำที่จะขึ้นที่ท่วมอยู่50เซนอาจจะขึ้นอีก50เซนก็น่าจะรวมแล้วก็จะเป็น1เมตรต้องเตรียมตัวรถยนต์เอาไปไว้ที่สูงที่ใดที่จะเตรียมไว้ที่ใดที่เป็นสถานที่ราชการหรือประชาหรือเอกชนที่พร้อมที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปอพยพชั่วคราวอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันจะต้องถูกยกระดับไปสู่สิ่งนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ารัฐก็พูดเรื่องนี้มานานมากนะครับนี่เราพูดถึงนู่นอ่ะย้อนกลับไปตั้งแต่คราวพายุต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะอันนี้พูดถึงพายุอย่างเช่นนครศรีธรรมราชเนี่ยที่อำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุกเนี่ยทุกครั้งที่เป็นช่วงหน้ามรสุมลงภาคใต้แหลมตะลุมพุกมันจะถูกพูดถึงเสมอในแง่ของการเป็นทั้งบทเรียนในการรับมือภัยพิบัติที่เหมือนจะรู้ล่วงหน้าเพราะอะไรครับเพราะว่าแหลมตะลุมพุกมันคือแผ่นดินที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะครับถ้าเป็นอ่าวคือทะเลมันลึกเข้ามาในแผ่นดินนะครับถ้าเป็นเหวคือดินลึกเข้าไปในอากาศนะครับอันนี้พอมันเป็นแหลมเนี่ยคือแผ่นดินยื่นเข้าไปในทะเลเนี่ยเวลามีลมทะเลเวลามีคลื่นลมแรงที่มาจากทางทะเลเนี่ยแหลมต่างๆเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบก่อนนะครับก่อนอ่าวเพราะอ่าวมันคือทะเลกินเข้ามาพออ่าวก็จะเวลาที่พายุเข้ามันจะเจอแหลมนี่ก่อนเพราะนั้นแหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะเจ พายุอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับในแง่ของการเตือนภัยการรับมือของรัฐเนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วว่าพายุจะเข้าจึงมักจะใช้แหลมตะลุมพุกเนี่ยเป็นทั้งสถานที่เป็นทั้งพื้นที่ในการเขาเรียกว่าอะไรทดสอบความพร้อมของรัฐนะครับมันมีอยู่ครั้งนึงที่พายุเข้านะครับผมเองก็ไปตามพายุชื่อพายุหมุยฟ้านี่จำได้ไม่ลืมเลยนะครับที่แหลมตะลุมพุกก็การคาดการณ์ของกรมอุตุก็บอกว่าหรือของรัฐเนี่ยก็บอกว่าจะมากลางดึกเพราะฉะนั้นจะต้องอพยพประชาชนนะครับเพราะนั้นผู้คนที่อยู่ในแหลมเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะผู้สูงอายุอพยพออกไปก็เหลือเฉพาะผู้ชายนะครับหรือหัวหน้าครอบครัวที่ประสงค์นะครับจะอยู่เฝ้าทรัพย์สินของตัวเองอันที่จริงรัฐพยายามจะบอกว่าออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวให้เฉพาะตัวอสไปกรมป้องกันไปให้เจ้าหน้าที่รัฐไปเฝ้าดูแลทรัพย์สินแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ล่ะว่าสำหรับประชาชนเขาก็ห่วงทรัพย์สินของตัวเองเขาก็ใช้วิธีการทำงานร่วมกับรัฐในการที่จะเฝ้าที่เหลือเด็กผู้หญิงนะครับผู้ป่วยคนชราหรือคนที่ปรารถนาจะอพยพก็ไปเลยนะครับเข้ามาในตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปอยู่ในอำเภออื่นๆโรงเรียนเทศบาลหอประชุมอบจ.อบต.ที่อยู่นอกพื้นที่เสี่ยงก็ใช้เป็นพื้นที่ในการรับมือภัยถ้ามันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นจริงถึงเวลาก็ย้ายกลับเข้าไปก็ไม่ได้เสียหายนะครับซึ่งมันจะถูกพูดถึงแบบนี้บ่อยๆแต่ว่ามันมีบางครั้งบางยุคสมัยที่ก็สื่อสารคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะการที่รัฐเป็นห่วงกังวลใจผลกระทบทางด้านชื่อเสียงทางการเมืองอันนี้ต้องมันก็มักจะมีประเด็นแบบนี้หรือห่วงว่าเดี๋ยวประชาชนจะโอลหม่านไม่เชื่อมั่นในรัฐความจริงประชาชนเชื่อมั่นในรัฐหรือไม่มันอยู่ที่การทำงานผ่านการสั่งการของการเมืองคือภาคนโยบายที่จะสั่งลงไปถ้ารัฐบาลให้ความมั่นใจกับข้าราชการว่าพูดเลยพูดความจริงออกมากับประชาชนเขาได้เตรียมตัวถ้าเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรรัฐบาลรับผิดชอบเองเช่นเตือนแล้วแต่ไม่เกิดความรุนแรงเกินไปไม่เกิดความเสียหายเกินไปก็ดีแล้วนี่รัฐบาลก็จะรับผิดชอบคำตำหนินั้นออกไปนะครับหรือถ้าเกิดไม่เตือนเลยเนี่ยแล้วเกิดความเสียหายถึงที่สุดรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบชดใช้เยียวยาและรับคำตำหนิอยู่ดีเพราะฉะนั้นในแง่ของการเตือนเราจึงเห็นบทเรียนแบบนี้อยู่เสมอว่าทำไมไม่พูดให้มันละเอียดให้มันชัดมันย้อนมาสู่คำถามเรื่องกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแหละครับว่าเราก็จะได้ยินคำเตือนประกาศเราทำข่าวมา20กว่าปีมันก็ใช้คำแบบนี้แหละครับฝนตกหนักบางพื้นที่ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงสูง2เมตรเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไร
นะครับเพราะว่า

0: พอถ้าเราไปถามรัฐรัฐก็จะบอกว่ามันพูดแบบชัดๆเป๊ะๆอย่างนั้นไม่ได้หรือจะพูดให้บอกว่ายกของขึ้นสองทรัพย์สินขึ้นทันทีทันใดรัฐก็จะพยายามพูดอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละครับย้อนกลับมาสู่พฤติกรรมการรับสารของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมการรับสารของคนเปลี่ยนไปแล้วถ้าพูดเรื่องกระบวนการสื่อสารเนาะคนเขาก็อยากจะได้ข้อมูลแบบละเอียดมากขึ้นผมเชื่อว่าคนอยู่ในโซนพื้นที่ที่ได้รับการเตือนเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอกาสที่มันจะเกิดนะแล้วเขาก็จะได้ไปประเมินว่าโอเคงั้นฉันจะต้องเตรียมอะไรล่ะกรองน้ำรองน้ำไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉุกเฉินน้ำประปาไม่มาชาร์จแบตเตอรี่ไว้มีแบตเตอรี่สำรองไว้เดี๋ยวไฟดับเตรียมเสบียงอาหารไว้เดี๋ยวเผื่อไม่สามารถทำกับข้าวได้นะครับมีเวลาอยู่ 4-5 ชั่วโมงสั่งแก๊สไว้ปิ๊กติ๊กไว้เดี๋ยวเผื่อ เชื้อเพลิงในการทำอาหารไม่มีนะครับแบบนี้ครับมันจะได้เตรียมความพร้อมไป เราสังเกตเห็นว่ารอบนี้ทางการเมืองก็จะห่วงเรื่องความเชื่อมั่นของการจัดการของตัวเองจึงพยายามสร้างความเชื่อมั่นด้วยคำพูดนะครับคือเช่นเอาอยู่นะรับไว้นะรัฐบาลอยู่ได้รับมือได้มันอยู่ได้อยู่แล้วครับมันไม่ถึงขั้นประเทศล่มจมแต่มันเกิดความเสียหายในมุมของประชาชนนะครับดังนั้นถ้าเกิดรัฐสร้างการรับรู้ด้วยการตื่นตัวเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนตื่นตัวได้มากมันคือสัญญาอย่างหนึ่งในแง่การสื่อสารนะครับว่าเอาตรงๆนะเราเคยเห็นเคสที่หาดใหญ่เด็กถ้าฝนตกน้ำท่วมซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ก้ำกึ่งระหว่างจะคลี่คลายหรือไม่คลี่คลายแต่นักการเมืองหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรัฐมนตรีไปทำข้าวผัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็แจกเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่าอ๋อมันคลี่คลายแล้วนะผมไม่ได้บอกว่าไปทำข้าวผัดแจกแล้วมันมีปัญหานะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่รัฐทำนั่นแหละก็คือเป็นการไปช่วยก็มีแอคชั่นอยากจะได้ภาพไม่มีปัญหาผมไม่ได้ติดข้อนั้นแต่ผมติดว่าณเวลานั้นมันใช่เวลาหรือยังถ้ามันคลี่คลายจริงๆแล้วไปช่วยเหลือเยียวยาผ่านกิจกรรมดังกล่าวอันนั้นนะมันถูกห่วงเวลานะครับคือถูกที่แล้วก็ถูกเวลาแต่ถ้าเวลามันยังก้ำกึ่งว่าเดี๋ยวมันจะมีวิกฤตกลับมาอีกน้ำมันยังไม่ได้ดับสนิทนะครับพอไปทำบรรยากาศชิวๆอย่างนั้นนะครับมันก็ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าอ๋อมันไม่มีอะไรแล้วก็ดูสิดูผู้บริหารถึงยังมาทำกับข้าวแจกกันเลยไม่ใช่เวลาของการนั่งอยู่ในวอลลุ่มไม่ใช่เวลาของการดูทิศทางน้ำทิศทางลมทิศทางพายุไม่ใช่เวลาของการดูอะไรอะความปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ครับมันก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ตื่นตัวอ้าวไม่เป็นไรละรับมือได้นะครับถ้าจะบอกว่าอ้าวถ้าประชาชนไม่หาข้อมูลเองก็ประชาชนก็เชื่อรัฐนั่นแหละนะครับจะให้เขามานั่งเซิร์ชข้อมูลทั้งวันทั้งคืนวิเคราะห์ด้วยตัวเองมันก็ไม่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานหลังบ้านหรือการทำงานหลังฉากในแง่การแก้ปัญหาแต่แง่การสื่อสารมันต้องแสดงให้เห็นด้วยว่ามันมีความชัดเจนอย่างไรนะครับเพจของประชาชนหรือเพจของอินฟลูเอนเซอร์รัฐก็จะบอกว่าก็ใช่สิเขาไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกด่าผมก็เชื่อว่าเขาก็คงไม่ปรารถนาจะให้ใครไปด่าเขาหรอกเพียงแต่ว่ามันมีความกล้าบางอย่างก็คือกล้าที่จะระบุว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงนะแต่เอาละตัวอินฟลูเอนเซอร์ก็คงไปปรับตัวว่าเช่นการคือภาษาไทยเนี่ยมันมีภาษาที่เขาเรียกว่ามันมีหลายระดับชั้นนะเช่นน้ำท่วมภัยวาตภัยพิบัติภัยมหาอุทกภัยวิปโยคอะไรเงี้ยมันมีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นต่างประเทศก็คือฟลัดก็คือน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมนะครับแต่มันจะไปยกระดับที่ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น depression หรือเป็นพายุโซนร้อนหรือเป็นเฮอริเคนหรือเป็นไต้ฝุ่นมันจะไปแตกต่างกันที่ภาพหรือขนาดของกายภาพของพายุแต่ว่าของเราเนี่ยมันใช้คำแบบนี้บางทีน้ำท่วมธรรมดาก็เป็นมหาวิปโยคมันก็เลยทำให้ความเชื่อถือในบางอย่างรัฐก็มองว่าสร้างความตื่นตระหนกกับคนรัฐก็เลยพลอยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือพยายามที่จะไปลดทอนความตื่นตัวของประชาชนมันกลายเป็นว่าพอมันเกิดความเสียหายขึ้นจริงเนี่ยมันก็หนักประเด็นที่สองสำคัญมากนะครับก็คือว่าขอบข่ายของความเสียหายในมุมมองของรัฐกับผู้เสียหายจริงมันต่างกันเช่นประชาชนในซอยนึงหรือชุมชนนึงเอาว่าที่คลองจันเนี่ยนะครับหนักมากนะครับมันเสียหายทั้งเงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่เครื่องมือทำมาหากินรถยนต์เสียหายเสียเวลาเสียหายมากนะครับในชีวิตเขานั่นคือสิ่งที่เสียหายมากแต่ในสายตาของรัฐมองว่าในบรรดาทั้งหมด50เขตกทม.มีที่เดียวที่เสียหายในบรรดาคนเยอะแยะมีที่เดียวเสียหายเพราะนั้นถือว่าไม่มากเป็นสิ่งที่รับมือได้อันนี้มิติแตกต่างกันมาก นะครับมิติความเสียหายระหว่างประชาชนของคนคนหนึ่งเนี่ยมันหนักหนาเพราะมันกระทบต่อชีวิตเขาในเชิงลึกนะครับและในแนวตั้งคือครอบครัวเขาแต่ว่าเวลารัฐมองคือรัฐมองในภาพกว้างในแนวนอนว่าเอานะชุมชนเดียวรับอยู่ถือว่าไม่เสียเครดิตซึ่งผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้ครับมันจะทำให้เกิดความเคยชินว่าเอาหน้ารับมือได้รับอยู่ไหวมันก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะครับแต่มันไม่สามารถที่จะปกป้องคนได้ทั้งหมดนะครับทำไมจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันก็จะเป็นโมเดลแบบนี้แหละครับถ้าวันนี้ตัวคลองจันหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำถูกเพิกเฉยด้วยความที่มองว่าเป็นพื้นที่เดียวอย่างเงี้ยครับมันก็คงจะถูกมองผ่านนโยบายอื่นๆแทนที่มันจะต้องรอดไปด้วยกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงหรือปรากฏการณ์นึงที่เราพบที่เราเจอจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องนี้แต่ลงลึกไปอีก1ประเด็นเช่นเดียวกันแต่ขออนุญาตท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังเหตุการณ์การลักลอบทิ้งกากสารเคมีในฝั่งตะวันออกหลายจังหวัดแต่มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่าบรรดากากสารเคมีที่เป็นของกลางอยู่นั้นนะครับกลายเป็นว่าพอฝนตกหนักมากเลยนะสนามชัยเขตแปลงยาวของฉะเชิงเทรานะครับกบินบุรีปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่ชลบุรีเนี่ยมันมีประเด็นว่าไอ้บรรดาของกลางที่เป็นกากอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมเศษสายไฟมันถูกน้ำพัดผ่าไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะลงพื้นที่ชุมชนด้วยอันนี้มันเชื่อมโยงถึงกันว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่ไปทำให้สิ่งที่มนุษย์หรือภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มความเสียหายหรือเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยถึงประเด็นล่าสุดที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้มีการประชุมหารือแล้วก็มีนโยบายมีแนวทางที่จะออกมาแก้ปัญหานะครับโดยการเสนอไปยังรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาบรรดาขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลแบบผิดกฎหมายการนำเข้า อุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรมนะครับอย่างผิดกฎหมายนี้จะแก้อย่างไรภายใต้คำแนะนำข้อเสนอจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสักครู่เราจะกลับมาพูดคุยกัน
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
2: สนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
3: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้ง
4: ราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: thinking Morning Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าวันนี้ผมจัดรายการบันทึกเทปจากหลวงพระบางประเทศลาวนะครับจากการที่มาศึกษาดูงานกับหลักสูตรบยศ .5 หรือหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับโดยสถาบันอิสระมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้จัดหลักสูตรขึ้นนี้ภายใต้การสนับสนุนจากกสทช.และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงพันธมิตรก็คือภาคเอกชนองค์กรต่างๆที่มาสนับสนุนนะครับการมาศึกษาดูงานที่ลาวครั้งนี้ไม่ได้บินตรงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับแต่ว่าคณะไปแวะอยู่ที่อุดรธานีนะครับวันที่เราเดินทางมาเนี่ยเป็นวันที่ตัวพายุหรือฝนตามฤดูเนี่ยนะครับกำลังเข้ากรุงเทพพอดีในวันศุกร์นะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นกับท่วมหนักท่วมขังหนักนะครับเรามาแวะที่อุดรธานีก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงได้เดินทางต่อเข้าที่นครหลวงเวียงจันทน์เหตุผลที่ไปที่อุดรธานีก็เพราะว่าคณะเรามีซึ่ง55คนที่เป็นผู้เรียนรวมถึงท่านผู้บริหารของหลักสูตรนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับของสถาบันอิสระที่จัดหลักสูตรนี้ก็มารวมแล้วก็60ชีวิตพอดี60นิดๆนะครับไปแวะที่อุดรธานีเนี่ยก็เพราะว่าอุดรธานีเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมจัดงานพืชสวนโลกครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซส์หรือเป็นขนาดระดับของจังหวัดนะครับที่จัดที่อุดรธานีนะครับงานจะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ครับถ้าเทียบแล้วก็เหลือเดือนเศษๆแล้วครับเพราะวันนี้ก็27กันยาเข้าไปแล้วเดือนหน้าก็ตุลาก็เดือนเดียวแล้วก็พฤศจิกายนนะครับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีจะจัดแสดงในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเป็นระยะเวลา134วันนับตั้งแต่1พฤศจิกายนกระทั่งถึง14มีนาคมในปีหน้านะครับภายในงานมหกรรมเพื่อสวนโลกผู้ที่เข้าชมก็จะได้ไปชมพืชที่ถือว่าเป็นพืชสวนนะครับแล้วก็มีผู้ที่จัดงานที่มาร่วมจัดในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมวิชาการเกษตรเป็นต้นนะครับที่เป็นแม่งานหลักนะที่เหลือก็จะเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับแต่ว่างานนี้เฉพาะที่อุดรธานีเนี่ยแม่ทางกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นถือว่าเป็นแม่หัวเรี่ยวหัวแรงหลักร่วมกันกับจังหวัดอุดรธานีก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยนะครับที่จะมาร่วมนะครับเป็นผู้ร่วมจัดแสดงซึ่งมีวิธีคิดในการนำเสนอที่หลากหลายนะครับเชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและเน้นถึงศักยภาพของพืชสวนและพื้นที่ชุ่มน้ำ งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานที่ได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศจะจัดที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดครับตั้งอยู่ในใจกลางจังหวัดอุดรธานีติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลักห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีและสถานีรถไฟประจำจังหวัดประมาณ15นาทีครับขนาดพื้นที่จัดนิทรรศการ 484,000 ตารางเมตรคาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดงานเนี่ยนะครับ3ล้านคนนะครับและประเมินกันว่า 10% จะเป็นชาวต่างชาติเมื่อสร้างเสร็จก็จะเปิดให้ชมตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง14มีนาคมปีหน้านะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับเรื่องของพืชสวนโลกเนี่ยงานพืชสวนเนี่ยนะมาช่วมงานพืชสวนโลกได้พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดงก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่แสดงถึงความหลากหลายของระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยมีหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้อย่างเช่นอะไรป่าพุโต๊ะแดงนะครับที่นราธิวาสอย่างเงี้ยครับหรือพุควนเคร่งที่นครศรีธรรมราชเพชรอวดนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำอีกที่หนึ่งก็คือที่นครพนมนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามอันนั้นเขาเรียกว่าถือว่าเป็นมดลูกของแม่น้ำโขงก็ว่าได้ผมชอบคำนี้มากนะครับเพราะมีการเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนที่บอกว่าเป็นมดลูกของแม่น้ำโขงก็เพราะว่าปลาบรรดาสิ่งมีชีวิตส่วนหนึ่งเขาจะไม่วางไข่ในแม่น้ำเพราะว่ามันเชี่ยวในแม่น้ำโขงนะในแม่น้ำสายหลักเขาจะไม่วางไข่ในแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำโขงนะเป็นฤดูวางไข่เนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในแม่น้ำโขงก็จริงแต่ถึงเวลาที่เขาจะวางไข่หรือตั้งท้องแล้วจะวางไข่เนี่ยเขาจะไม่ไปใช้ชีวิตวางไข่อยู่ตรงแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำสายหลักนะครับแต่เขาจะว่ายหาแม่น้ำสาขาโดยเวลการว่ายทวนขึ้นไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะวางไข่อย่างผมอยู่ที่หลวงพระบางเนี่ยครับแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำโขงแม่น้ำสายเดียวกันนี่แหละครับแต่เวลาที่เขาจะวางไข่เนี่ยเขาก็จะย้อนกลับไปยังแม่น้ำคานนี่ยกตัวอย่างอีกแม่น้ำสายหนึ่งนะแม่น้ำคานที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงเนี่ยครับบรรดาสัตว์น้ำปลาก็จะไปวางไข่ในแม่น้ำคานแล้วหลังจากนั้นเมื่อวางไข่เสร็จก็จะไปใช้ชีวิตในแม่น้ำโขงตัวปลาเองก็เหมือนกันนะครับหมายถึงลูกปลาเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่ในลำน้ำสาขานะครับหลังจากนั้นบางส่วนก็จะกลับเข้าไปสู่แม่น้ำหลักคือแม่น้ำโขงมันก็จะเป็นเช่นนี้ทุกแม่น้ำนะครับถ้าเป็นแม่น้ำสงครามเนี่ยที่อำเภอท่าอุเทนที่จังหวัดนครพนมเนี่ยซึ่งต้นน้ำก็มาจากฝั่งสกลนครเทือกเขาภูพานนะครับมาจากส่วนฝั่งอุดรธานีเราต่อน้ำโสมลงจากอุดรธานีลงไปเนี่ยนะครับก็มีแม่น้ำสงครามนี่แหละนะครับผ่านอำเภอศรีสงครามด้วยนะก็จะไปลงแม่น้ำโขงที่นั่นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะว่าสัตว์น้ำก็จะจากแม่น้ำโขงเวลาที่จะมาวางไข่ก็จะกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ด้วยไม่ใช่เฉพาะเป็นที่วางไข่ของปลาของสัตว์น้ำแต่ว่าพืชพันธุ์หลายชนิดนะครับที่อยู่ในพื้นที่เหมือนปลาบุงปลาทามคือเป็นปลาถ้าเป็นทางโซนทะเลก็จะเป็นเหมือนปลาชายเลนนะครับเป็นปลากึ่งบกแล้วก็กึ่งทะเลอันนี้พื้นที่ชุ่มน้ำก็คือกึ่งบกแล้วก็กึ่งหนองน้ำหรือกึ่งที่ลุ่มราบลุ่มนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีพืชพันธุ์หลายชนิดที่เติบโตแบบนี้คือไม่ใช่ไปโตในน้ำไม่ใช่ไปโตบนป่าเขาเรียกอะไรป่าดิบแล้งหรือป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นอย่างไม่ได้โตแต่จะมาโตในพื้นที่ชุ่มน้ำแบบนี้นะครับเพราะนั้นงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ที่อุดรธานีมาจัดในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดก็จะพยายามชูหนึ่งในความโดดเด่นในความหลากหลายก็คือนอกเหนือจากเป็นพืชสวนแล้วเนี่ยก็จะโชว์พืชที่เติบโตได้ดีกับพื้นที่ชุ่มน้ำได้เพราะนั้นใครที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้ก็มาได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราในฐานะผู้เรียนบยศสหลักสูตรที่ว่าเนี่ยนะครับก็เลยมาแวะที่นี่แต่ว่าก็พูดตรงๆแหละครับหลายส่วนมันคืบหน้าไปมากเท่าที่มาฟังจากส่วนราชการในอุดรธานีที่ท่านได้กรุณานำพาเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะครับทางท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานีมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำเรียกว่ามาให้ความคืบหน้าแล้วกันนะครับกับผู้ที่มาอบรมครั้งนี้นะครับก็เห็น ความคืบหน้าของงานขณะเดียวกันก็เห็นข้อจำกัดที่จะต้องเร่งทำให้ได้ภายในระยะเวลา1เดือนที่เหลือนี้อย่างเช่นข้อจำกัดเรื่องพื้นที่จอดรถจะเพียงพอไหมถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีคน3ล้านคนมาเนี่ยแล้วที่จอดรถอยู่ยังไงอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกับสถานที่จัดงานแน่นอนคงไม่สามารถเอามาจอดภายในรอบๆบริเวณงานได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะต้องมีรถชัตเทิลบัสคอยรับส่งซึ่งมีรถรับส่งแล้วเนี่ยจะรับจากไหนหมายถึงรับจากที่ที่จอดที่ไหนลานไหนใครเป็นเจ้าของจอดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ไหมราชภัฏมีที่เพียงพอไหมจอดที่ห้างสรรพสินค้าได้ไหมเขาจะกระทบลูกค้าหรือเขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเขาจะใช้ในการเขาเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ในการที่จะสร้างความพร้อมนะครับเรื่องพื้นที่จัดงานเพื่อส่วนโลกเนี่ยนะครับให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็เหมาะสมสำหรับการที่จะทำให้ผู้คนเตรียมพร้อมนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับ
14: อ่ะหลังจากได้ฟังเรื่องพืชสวนโลกไปเมื่อสักครู่นะครับที่อุดรธานีหลังจากนั้นเราก็ข้ามมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับเพื่อมาพบปะกับทางสถานทูตไทยที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ฟังความรู้ข้อมูลการค้าการขายนะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ไทยลาวนะครับซึ่งอยู่ในเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อันดีแบบสูงสุดแล้วครับสำหรับไทยกับลาวแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเราสนใจในมิติของเศรษฐกิจและการเติบโตของด้านการสื่อสารซึ่งเรามักจะเจอ เรื่องแบบนี้ในประเทศไทยด้วยนะครับการสื่อสารที่เปลี่ยนไปมันก่อให้เกิดปัญหาเชิงเศรษฐกิจสังคมการค้าการขายอะไรที่เปลี่ยนไปมากไหมปรากฏว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะลาวเองมีคู่ค้าหรือประเทศคู่ค้าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทางจีนนะครับเวียดนามแล้วก็ไทยกลายเป็นว่าในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกับลาวเนี่ยอย่างเช่นที่เวียงจันทน์บ้างหรือกระทั่งที่หลวงพระบางบ้างแม้จะมีสินค้าหลายชนิดนะครับที่นำเข้าจากไทยสินค้าอุปโภคบริโภคหรือในแง่ของการเสพสื่อวัฒนธรรมบันเทิงละครเพลงซึ่งมันมีภาษารากภาษาที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ทำให้เสพจากไทยได้ง่ายแต่ในความเป็นจริงพอเราได้ฟังข้อมูลก็เลยจะพบว่าตัวเลขแบบมหาภาคเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยที่มีการค้าการขายกับลาวเนี่ยได้มากกว่าตัวเลขโดยรวมกับไทยด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับในขณะที่ลาวเองก็เผชิญกับหลายช่วงของสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางลาวเองก็มองว่าหลายอย่างที่พึ่งพากับไทยมากๆและพึ่งพากับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างเดียวเนี่ยพึ่งพามากๆเนี่ยเขาก็อยากจะ เพิ่มความเข้มงวดในการเติบโตของตัวเองหรือเพิ่มขีดศักยภาพของตัวเองนะครับให้เข้มแข็งพึ่งพาตัวเองยืนด้วยขาตัวเองได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องรอประเทศอื่นๆแน่นอนแล้วครับลาวก็จะมีข้อจำกัดเรื่องการเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ถูกบล็อกทางทะเลเพราะไม่มีพื้นที่ออกทางทะเลแต่ว่าตอนนี้รถไฟลาวจีนนะครับเชื่อมจากเวียงจันทน์ผ่านมาหลวงพระบางที่เรามาเนี่ยครับไปกระทั่งถึงคุนหมิงของประเทศจีนเนี่ยก็กลายเป็นเส้นทางสำคัญนะครับที่ทำให้ทางลาวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากผมมาที่นี่ก็เห็นทั้งคนจีนนะครับทั้งคนลาวและชาติอื่นๆโดยเฉพาะคนไทยด้วยนะครับที่มาใช้บริการรถไฟนะครับจะถามว่าเป็นความเร็วสูงไหมก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นสักความเร็วปานกลางนะครับความเร็วไม่เกินไม่ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามันก็ไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขนส่งคนได้ทีละมากๆนะครับระยะเวลามันก็สามารถคำนวณได้คือตรงเลยค่อนข้างจะตรงเวลาพูดง่ายเพราะนั้นมันก็ทำให้เป็นทางเลือกใหม่ในแง่ของการลงทุนการค้าการขายหรือเป็นทางเลือกใหม่ในแง่ของโอกาสของการลงทุนมาทำให้โซนเนี้ยฝั่งเนี้ยครับหลวงพระบางเนี่ยก็จะมีความคึกคักเนี่ยฮะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเราจัดรายการเป็นเทปเนาะผมมาที่นี่จึงไม่ได้พบท่านผู้ฟังรายการสดในวันนี้นะครับ
0: แต่ว่าในจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยริมแม่น้ำโขงที่ฝั่งหลวงพระบางก็จะมีคนจีนชาติอื่นนะครับมีทั้งมาทำธุรกิจนะโดยเฉพาะคนจีนนะมาทำธุรกิจที่นี่ด้วยนะครับส่วนธุรกิจประเภทไหนก็มีหลากหลายแล้วครับการลงทุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานการค้าการขายนะครับรวมถึงสิ่งที่หลายคนเฝ้ามองเรื่องกิจการหรือการทำธุรกิจในเชิงออนไลน์นะครับอันนี้ก็ถูกจับตามองไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะนั้นจริงถือว่าเป็นมิติที่น่าสนใจทีเดียวกับการที่ทางบยศ.ส.มาในครั้งนี้หลายเรื่องก็เป็นการพูดคุยกันภายในก็เพื่อเป็นไปตามมารยาทเราคงไม่สามารถออกมาคุยได้ทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องจับตาที่ต้องเฝ้าระวังที่ต้องคอยดูอันนี้ก็เป็นมิติด้านความมั่นคงตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังจากการที่ต้องลารายการจดในการสดแล้วมาลงพื้นที่เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในตอนนี้นะครับ อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าในท้ายที่สุดหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราเห็นจากผลกระทบจากน้ำท่วมในกรณีล่าสุดที่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งกรุงเทพเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงฝั่งตะวันออกด้วยเนี่ยก็คือบรรดากิจการรีไซเคิลโรงงานสารเคมีที่รับกำจัดกากสารเคมีเนี่ยถูกยึดอายัดของกลางถูกคำสั่งให้ระงับกิจการแต่ก็ปรากฏว่าของกลางที่เอามากองไว้โดยไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องนั่นนะครับมันถูกน้ำชะล้างพัดผ่าจนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกระจัดกระจายลงแหล่งน้ำสาธารณะลงพื้นที่การเกษตรลงนาข้าวนี่หนึ่งปัญหาที่เราเห็นจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับแต่ว่าก่อนน้ำท่วมใหญ่ในวันสองวันเนี่ยนะครับก่อนน้ำท่วมหนักนะในพื้นที่ภาคตะวันออกกับกรุงเทพเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับได้มาประชุมหารือกันนะครับในแง่ของหัวข้อการเชิญประชุมเนี่ยค่อนข้างจะหนักฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากคือการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการกรณีหน่วยงานรัฐไม่ดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบกิจการที่กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นโรงงานรีไซเคิลหรือว่าจะเป็นฝุ่นแดงจากโรงงานหลอมเหล็กนะครับที่มีคดีค้างเก่าอยู่นี่ส่วนหนึ่งกับอย่างที่สองก็คือว่ามาตรการที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอต่อรัฐบาลนะครับในฐานะผู้มีหน้าในการให้คำแนะนำเนี่ยมีมาตรการอย่างไรบ้างที่จะเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งก็ได้คำตอบนะครับว่ามีหลายมาตรการที่จะเสนอไปไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับชาตินะครับเพื่อที่จะให้มีเอกภาพความจริงก็มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าในแง่ของการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีกรมควบคุมมลพิษมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีหลายหน่วยงานนะครับที่มาดำเนินการเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็กลายเป็นว่าเอกภาพในด้านนี้อาจจะยังไม่ได้เต็มที่มากนักนะครับพอมันยังไม่ได้เอกภาพเนี่ยมันจึงทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการจัดการว่าในระดับรัฐบาลท่านผู้ว่าโทษท่านนายกหรือรองนายกจะมีใครนะครับที่จะมาเป็นคนจัดการมาเป็นประธานนะครับให้ทำงานเรื่องนี้อย่างเป็นกิจลักษณะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะต้องมีข้อเสนอแนะว่าให้กรมศุลกากรเนี่ยนะครับคอยติดตามตรวจสอบหรือจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่จะคอยสังเกตว่าสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาเป็นกิจการรีไซเคิลเนี่ยเป็นอะไรบ้างทำให้อย่างถูกต้องแล้วทำให้อย่างเขาเรียกว่าเข้มงวดนะครับปัญหานี้ได้ฟังเสียงสะท้อนจากท่านอธิบดีกรมศุลกากรคนปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าที่จริงอ่ะมันต้องมีนิยามให้แน่ชัดจากการที่จะตรวจจับตรวจค้นการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับว่าเป็นสินค้าต้องห้ามเนี่ยแบบไหนนะครับเพราะว่าที่ตรวจจับกันในตอนเนี้ยมันคือสินค้าที่ระบุว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงผิดกฎหมายแต่ว่าพอมาดีเฟนต์หรือว่าพอมาตรวจสอบกันจริงๆอ่ะมันกลายเป็นสินค้าประเภทอื่นที่มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แฝงมาเช่นนำเข้าเศษโลหะหรือโลหะรวมนะครับหรือเศษเหล็กผสมอลูมิเนียมมิกซ์อลูมิเนียมอย่างเงี้ยครับและมันมีตัวแผงวงจร PCB หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปะปนมาด้วยนะครับมันจะเห็นมากเห็นชัดมากเป็นสีเขียวๆนะครับพอมันเห็นชัดมากเนี่ยมันได้ถูกตีว่าทั้งตู้เนี่ยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ นะครับแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าใน 100% ของตู้เนี่ยก็คงจะมีไม่ถึง 10% หรือ 5% นะครับเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทางกรมศุลกากรเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะถือว่าจะดีเฟนต์และจะตีว่าเป็นอะไรนะครับทางกรมศุลกากรจึงอยากให้ได้คำตอบเนี่ยชัดๆนะครับว่าตรวจจับได้อย่างถูกต้องถ้าจะใช้ให้ดุลพินิจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การยกเข้ามาแบบทั้งตู้นะครับไม่ลักลอบเข้ามาทั้งตู้แบบของผิดกฎหมายอ่ะคืออย่างถ้าเป็นกัญชาเนี่ยเท่า

0: หรือยาเสพติดจะมากจะน้อยเนี่ยผิดทั้งหมดเลยนะครับมีกรอบระเบียบชัดเจนนะครับหรือมาทั้งตู้เนี่ยก็จะเห็นชัดแต่ว่าพอมันมีการปะปนหรือแฝงมาเนี่ยนะครับมันจึงเกิดคำถามว่ามันไม่ชัดแบบนี้นะครับจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอข้อคิดเห็นจากทางกรมศุลกากรนะครับอันนั้นก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะเอาไปเสนอต่อทางรัฐบาลนอกจากนี้ก็จะมีข้อเสนอเรื่องการแก้กฎหมายด้วยนะครับว่าให้กฎหมายนั้นมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นหรือเอาผิดที่เรียกว่าให้โทษนั้นรุนแรงมากขึ้นจากเดิมที่โทษนั้นอ่ะค่อนข้างจะเบาเช่นปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับแล้วก็จำคุกก็เดิมทีในบางความผิดนะเพราะว่าไม่ได้มีโทษจำคุกด้วยนะครับมีแต่เพียงโทษปรับแล้วก็ถ้าปรับเนี่ยหลายกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเปรียบเทียบปรับแล้วคดีก็สิ้นสุดไปเลยไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะครับก็จะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยไม่เข็ดหลาบคือไม่กลัวความผิดเพราะว่าไม่มีชื่อในฐานระบบความผิดไม่มีชื่อในแบล็คลิสต์ของศาลก็ทำความผิดอยู่เรื่อยไปนะครับนี่เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาต่อมาคือความล่าช้าของการดำเนินคดีนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจได้ในเชิงโครงสร้างเพราะว่ากฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยดั้งเดิมที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2535เนี่ยมันไม่ได้มีกิจการแบบผิดหนักๆแบบนี้คือไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะตั้งขึ้นมาแล้วไล่ปิดนะครับมันเป็นกิจการเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนมาตั้งกิจการโรงงานด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีกฎเข้มงวดว่าผิดทันทีปุ๊บต้องปิดต้องยึดใบอนุญาตเลยนะครับทีนี้พอมันมาเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความผิดที่ทำให้มันไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการของคนไทยเนาะมันเป็นผู้ประกอบการจากต่างชาติมาทำเนี่ยนะครับแล้วทีนี้กว่ากฎหมายจะเอาผิดได้คนต่างชาติก็หนีไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งโรงงานพวกนี้พร้อมกับของกลางที่เป็นของที่ถือว่ามีอันตรายเนี่ยกำจัดไม่ถูกต้องเนี่ยไว้ด้วยนะครับแล้วกว่าศาลจะตัดสินกว่าคดีจะถึงที่สุดมันก็เกิดความเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ไปแล้วนะครับอันนี้จึงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าอ่ะละเดี๋ยวจะเสนอต่อรัฐบาลนะครับให้รัฐบาลได้เอาไปพิจารณาให้ครม.นะครับเอาไปพิจารณาคือตัวแนวคิดเนี่ยวิธีการเนี่ยหรือนโยบายเนี่ยก็เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแหละที่จะรวบรวมและได้มาแล้วก็ให้เป็นพี่เลี้ยงเป็นข้อเสนอแนะรัฐบาลจะทำไม่ทำก็เป็นสิทธิ์สุดแท้แต่รัฐบาลแต่นี่เป็นข้อเสนอแนะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มาจากการเรียกผู้เกี่ยวข้องนะครับมาหารือสอบถามสอบถามจนได้คำตอบดังกล่าวนี้นะครับอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับและอีกมิติหนึ่งน่าสนใจนะครับในบรรดาหลายมิตินะครับก็คือมิติว่ากรณีของโรงงานอุตสาหกรรมที่ลักลอบหรือทิ้งกากอุตสาหกรรมไว้เนี่ยอยากให้รัฐนะครับมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐนั่นแหละเป็นคนกำกับดูแลหรือเรียกว่าเป็นเจ้าของนะครับคล้ายๆกับโรงกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาใช้แก้ปัญหากากอุตสาหกรรมในประเทศที่มันล้นที่มันทะลักที่มันมีปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยไม่ต้องรอเอกชนนะครับให้รัฐเนี่ยตั้งแต่พอรัฐตั้งแล้วเนี่ยให้เอกชนที่ถูกศาลสั่งนะครับให้กำจัดบำบัดหรือเอาไปทำลายเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายค่าดำเนินการนะครับต้องเป็นคนมาจ่ายนะครับเพื่อที่รัฐจะไม่ใช่เป็นคนเอาเงินภาษีเนี่ยนะครับไปเสียของให้กับประชาชนให้กับเอกชนนะครับไม่ได้หมายความว่าให้รัฐต้องไปจ่ายเงินนะครับเพื่อแก้ปัญหาแทนไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่าให้ตัวผู้ประกอบการที่กระทำผิดนั่นแหละมาเสียเงินนะครับแล้วก็ใช้บริการของรัฐในการกำจัดเศษขยะเพื่ออะไรครับเพื่อเกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้เป็นมติสำคัญสำคัญที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณานะครับจากการประชุมล่าสุดนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มาพบกับทุกท่านผ่านรายการคุยกับมนตรีวันนี้นะครับซึ่งมาที่หลวงพระบางแล้วก็ต้องนำเรื่องราวทั้งที่หลวงพระบางแล้วก็ประเด็นข่าวที่เกาะติดในพื้นที่มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
12: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
13: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
16: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
17: สวัสดีครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องค่ะ
17: ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับในวันอาทิตย์วันนี้27กันยายน2569หลังเคารพธงชาตินะครับในช่วงเวลาเย็นๆเช่นเคยครับอยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับบรรยากาศภายนอกยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเอ๊ะเหมือนบอกฝนจะหยุดตอนสักประมาณวันนี้น่าจะหมดโอ้แต่วันนี้บ้านผมคุณผู้ฟังอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์งามวงวานน่ะอยู่ในซอยเข้ามาในซอยวัดโบกขวัญแล้วก็มันเชื่อมต่อได้หมดประชาชื่นประชานิเวศหรือจะออกทางสามัคคีฝนตกฝนตกบ่ายเนี่ยตกหลายรอบแล้วแต่ละรอบเนี่ยตกแรงตกหนักด้วยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าบ้านคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเอาอย่างนี้บ้านผมนะตัวบ้านบริเวณบ้านหมู่บ้านเนี่ยแห้งสนิทแต่รอบนอกเนี่ยคือเป็นผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงอ่ะมันจะมีหมู่บ้านใช่มันจะมีหมู่บ้านประชานิเวศอยู่หมู่บ้านข้างๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากทางประชาชื่นที่ตรงข้ามจะเป็นมอธุรกิจบัณฑิตที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสามัคคีมันก็จะมีหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นนะเอวเอวคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแบบต้องเป็นแบบแค่คลาสกับกึ่งๆแบบช่วยเหลือจิตอาสาเล็กน้อยอ่ะคือโหเขาเอารถขึ้นมาจอดคือต้องขึ้นมาจอดในบริเวณที่สูงคือแถบๆหมู่บ้านผมอ่ะโอ้เต็มไปหมดเลยมันก็มีความวุ่นวายพอสมควรแต่ก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะโดยในสถานการณ์แบบนี้อ่ะเชอรี่และบริเวณคือตัวหมู่บ้านเนี่ยแห้งแต่พอจะออกไปโลกภายนอกนะโอ้โหตรงวัดบัวขวัญเนี่ยน้ำสูงมากไม่เคยอยู่มา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรที่แบบน้ำสูงตรงบริเวณวัดบัวขวัญอย่างนี้มาก่อนนะแต่ต้องฝ่าเมื่อวานในสุดท้ายต้องฝ่าออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็เลยเห็นแบบเห็นภาพคือมันเหมือนเป็นคลองอ่ะถนนงามวงวานอ่ะหน้าเดอะมอลล์งามวงวานอ่ะปกติอ่ะเวลาฝนตกหนักๆมันระบายไม่ทันรอการระบายที่เขามักใช้กันเนี่ยมันก็จะน้ำสูงอยู่แล้วไงเชอรี่คุณผู้ฟังแต่เมื่อวานเนี้ยเราพยายามฝ่าขึ้นไปเพื่อจะไปม้วนแล้วขึ้นทางด่วนไปลงที่ NBT อ่ะเพราะว่าตรงวิภาวดีตรงหน้า NBT เนี่ยแห้งๆสนิทเลยนะแต่ทีนี้กว่าเราจะฝ่าวนขึ้นทางด่วนน่ะคุณผู้ฟังโอ้โหน้ำแล้วมองไปตรงงามวงวานน่ะทั้งสองฝั่งอ่ะเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆน่ะยังแบบคือเป็นคลองอ่ะเรือแล่นได้เลยทันทีอ่ะพายได้เลยทันทีอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการภาวะน้ำท่วมในครั้งเนี้ยมันหนักจริงๆนะมันหนักเพราะอย่างหนึ่งคือเชอรี่คุณผู้ฟังเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเนาะเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเพราะว่าตัวเราเองนะผมกับเชอรี่เนี่ยสัมภาษณ์คนที่มีตำแหน่งสูงๆเลยนะในกรมอุตุสัมภาษณ์เองกับมือทั้งสองคนเลยเนี่ยวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าวันนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนักนะและปรากฏว่ามันมีเพจข่าวที่เขาออกมาแล้วบอกว่าจะเป็นมหาอุทกภัยเดย์120ชั่วโมง
18: ใช่เขาบอกเป็นลักษณะเหมือนที่หาดใหญ่สงขลาจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยบอกเตรียมไฟฉายเตรียมแบตเตอรี่เตรียมอาหารเตรียมอะไรอย่างเงี้ย
17: ใช่แต่ทีเนี้ยชาลิชรีจำได้วันนั้นเราสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของกรมอุตุเราถามเขาด้วยถามเขา
18: ไม่สูงสุดถึงขนาดนั้นแต่ว่าลงมานิดนึง
17: ลองไม่เน้นอ่ะถามเราจำได้ยังถามเลยว่าฝนที่ตกเนี่ยมันจะเอาแรกก่อนเขาก็ปฏิเสธเพจก่อนว่าเพจโซเชียลเนี่ยมันไม่จริงนะไม่มีฝนอะไรหรอกที่จะตกแบบทั้งวันทั้งคืนได้แบบนั้นแล้วก็ไปว่าอะไรแล้วก็อ่ะโอเคแล้วฝนจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมจำได้ผมถามเองด้วยซ้ำฝนจะแบบฝนผ่านหรือฝนตกแช่เขาบอกว่าฝนตกผ่านเดี๋ยวก็จะผ่านจาก กทมไปเมืองกาญต่ออ่ะแล้วก็เอ๊ะก็สบายใจแล้วปริมาณฝนจะหนาแน่นขนาดไหนอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมเชอรี่แล้วก็ถามกันไปถามกันมาสุดท้ายคือ
18: ฟังแล้วมันดูไม่ได้น่ากลัว
17: เออพอมันดูไม่ได้น่ากลัวแบบนี้แหละมันทำให้หลายคนเลยไม่ตระหนกพอหลายคนไม่ตระหนกก็เลยไม่ตระหนักตามมาในการที่จะเตรียมตัวเราไม่ได้ว่านะในส่วนของกรมอุตุแม้ว่าเขาจะมีแค่หน้าที่ใหญ่ๆแค่หน้าที่เดียวของเขาเลยคือการพยากรณ์อากาศแต่ว่าเราให้กำลังใจเขาและจากที่บอกว่าเออคือคุณจะต้องเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆในการเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางทีภาษาความเป็นทางการเนี่ยมันต้องลดลงคนจะบอกไปเลยสุดท้ายพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยตอนนี้ถามว่าเราจะไปเรียกความเชื่อมั่นคืนจากกรมอุตุคนก็ไปหาเสพจากสื่ออื่นปกติคนก็เสพจากสื่ออื่นอยู่แล้วปรากฏว่าที่ได้หน่วยงานของกรมอุตุที่รับผิดชอบโดยตรงเองเนี่ยคนเขาก็แบบเอ๊ะฉันจะเชื่อดีไหมคนไปดูเพจอะไรนะทีลมฟ้าอากาศพูดกันตรงๆเลยที่เขาสั่งปิดไปแต่สุดท้ายเขาก็สามารถออกมาได้หลายช่องทางเตือนเมื่อวานนี้ยังมาเตือนที่ดอนเมืองด้วยนะสนามบินดอนเมืองด้วยนะว่าเนี่ยน้ำจากคลองมันไม่ไหวแล้วนะมันเอ่อทะลักขึ้นมาอ้าวแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้หลายๆอย่างคือตอนนี้ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเองเนี่ยเราเอาใจช่วยมากๆไงในการที่จะต้องทำยังไงที่จะให้คนอย่างปี54เนี่ยเรายังเตรียมตัวทันว่าอ๋อน้ำมาถึงนี้แล้วนะใช่น้ำเหนือน้ำมาถึงนี้แล้วนะน้ำมาตรงนี้แล้วนะเราจะเตรียมตัวเราจะเตรียมพร้อมยังไงบ้านหลายๆคนเอาง่ายๆเชอรี่คุณอรวรรณกลิ่นวิรัตคุณเนี่ยที่จัดข่าวเข้มประเด็นข้นยามเช้าขออนุญาตนะพี่ตุ๊กนะโพสต์ใน Facebook อ่ะขอความช่วยเหลือขอกระสอบทรายอ่ะที่บ้านเนี่ยน้ำกำลังจะเข้า
18: โอ
17: ้พี่ตุ๊กบอกว่าอุ๊ยบ้านพี่ตุ๊กอยู่แถวพิภพบดีรังสิตไงอยู่แถวหลังๆการบินไทยตรงนั้นน่ะคือแบบแล้วตรงนั้นน่ะมันต่อทางอะไรต่อวิภาวดีต่อห้าแยกลาดพร้าวที่มันหนักๆตรงนั้นน่ะบอกน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาจากหลังบ้านน่ะตรงครัวหลังบ้านน่ะเออมาทำท่อน้ำอ่ะจะอุดยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยอันนี้จริงๆตอนนี้คุณอรวรรณเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงเช้า7 โมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังคุณอรวรรณดูแล้วกันมันก็หลายอย่างคือพอคือการเตือนที่มันไม่เข้มแข็งแล้วมันไม่แข็งแรงพอคนเขาก็ฟังแบบผ่านๆอ๋อคงเป็นอย่างนี้แหละคงฝนตกผ่านมาอาตกหนักหน่อย200-300แป๊บเดียวเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาการระบายสัก 3-4 ชั่วโมงก็ไปแต่ไม่ใช่ไงฝนมันตกแช่แล้วตกตั้งแต่คืนวันพฤหัสน่ะจนถึงวันเสาร์อ่ะยอมรับเลยฝนมันตกยาวนานมากกว่า48ชั่วโมงมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทุกคนไม่สามารถจะห้ามได้ธรรมชาติไม่สามารถจะค้านได้แต่ว่าสิ่งอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราจะมีความตระหนักไงเราจะได้ตระหนกแล้วก็ตระหนักในการเตรียมตัวความพร้อมเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยผมโดนว่าด้วยนะถ้าใครเราสัมภาษณ์โทรมาถามเอ้ยตกลงงี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้านเพื่อนนะครึ่งเอวอะเออแล้วเราประสบโอ้โหแบบหลายๆแต่ละความรู้สึกเราเข้าใจในคนที่ประสบภัยนักขนาดนี้มากๆแล้วเราเข้าใจในหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ในการที่จะพยากรณ์อากาศ forecast ด้วยอ่ะว่าแต่ทีนี้คือมันเป็นการคาดการณ์แต่ถ้าเกิดคุณมีเครื่องมือที่แม่นยำอ่ะคุณต้องบอกได้ต้องอาจจะเลิกภาษาราชการไปสักครู่บอกเลยอันเนี้ยผลขนาดนี้นะต้องมีการเตรียมความพร้อมนี่คือสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าคือเราไม่ว่าหรอกนะอากาศเนี่ยมันตกได้ฝนตกได้แต่การที่จะต้องเตรียมตัวเนี่ยขอทราบก่อนล่วงหน้าบ้างสักนิดหนึ่งไงเชอรี
18: ่นี่พยายามที่จะเขาเรียกว่าหาข้อมูลอยู่เหมือนกันนะว่าณวันนั้นที่กรมอุตุอ่ะเขาเรียกว่ายังไงเดียมีการพยากรณ์นะมันอาจจะไม่ตรงเป็นไปตามที่บอกเอาไว้หรือเปล่าอันนี้เราเปรียบเทียบกับข้อมูลวันนี้นะคือหมายความว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนเนี่ยมันจะไปทางทิศตะวันตกนะเมื่อวานบอกว่าจะไปทางกาญจนบุรีเพชรบุรีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วฝนเนี่ยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็จะไม่มีละจะเบาบางลงแล้วแล้วก็แต่ว่าโซนทางฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันตกเนี่ยยังโดนฝนอยู่แต่ปรากฏว่าวันนี้พอตอนเช้าอ่ะกรมอุตุมาเปลี่ยนเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลยังตกอยู่เมื่อช่วงสายพี่ป๋องเห็นไหมล่ะมันตกอ่ะเพราะมันยังมีร่องมีอะไรอยู่เลยแล้วมันก็ตกไปจริงๆ3ชั่วโมงแล้วมันก็เรียกได้ว่าคือวันนี้ได้มีโอกาสไปทำธุระแถวๆถนนพหลโยธินในกรุงเทพแบบพี่ป๋อง
17: โอ้กล้าออกเหรออันนี้ไม่กล้าไปไหนเลยใช่ป่ะอันนี้คือหลังจากเมื่อวานลุยน้ำแล้วนะ
18: สอบถามข้อมูลแล้วไงว่าเราดูข่าวก่อนแล้วไงเพราะมันต้องไปจริง ก็เลยต้องไปเราดูแล้วล่ะว่าตรงนี้มันไปได้คือถนนพหลโยธินตรงนั้นเนี่ยแถวช่อง5
17: สนามเป้าตรงนั้น
18: วันเมื่อวานเนี่ยแน่นอนว่าน้ำสูงแต่เนี่ยคือต้องบอกก่อนนี้คุณฟังพี่ป๋องกรุงเทพชั้นในเนี่ยแห้งเหือดแล้วตอนนี้ที่ประสบปัญหาคือรอบๆกรุงเทพมหานครที่มันติดอยู่กับคลองติดอยู่กับอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรระดับน้ำในคลองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันไหลไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพชั้นในอ่ะคือวันนี้ไปที่ถนนพหลโยธินเนี่ยพี่ป๋องคือแห้งเลยแต่ว่าเชอรี่อ่ะที่ไปเจอน้ำจริงๆนะก็คือลงมาจากแคลไลและทีนี้จะขึ้นทางด่วนที่จะไปแถวๆประชาชื่น
17: อ
18: ่ะขึ้นแถวบ้านพี่ป๋องแถวบ้านลี่อ่ะตรงนั้นแหละมันจะมีลักษณะของเป็นแอ่งพื้นที่ต่ำมันก็จะมีน้ำท่วมขังใช้คำนี้กันละกันเวลาขับรถเนี่ยมันก็อาจจะอาศัยก็คืออยู่ช่องประมาณเลนขวาก่อนที่จะขึ้นทางด่วน
17: อ
18: ันนั้นอ่ะไปได้คือไม่มีปัญหาอะไรแล้ววันนี้ก็ขึ้นทางด่วนก็ไม่มีอะไรแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ Amazing คือปกติอ่ะเวลาส่งลูกไปเรียนพิเศษและใช้ทางด่วนพี่ป๋องในช่วงเวลาสายๆอ่ะต้องบอกว่ามันเหมือนไม่ใช่วันหยุดเลยค่ะคือคนจะเยอะถ้าปกตินะแต่วันนี้ทางด่วนเนี่ยเขาก็ไม่เก็บตังค์ด้วยแล้วปริมาณรถก็แทบจะไม่มีก็แน่นอนแหละก็อาจจะประสบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะแล้วก็ลงทางด่วนตรงถนนพหลโยธินก็แห้งก็ขากลับก็ไม่มีอะไรผ่านแถวๆ NBT ช่อง11ผ่านแถวๆดินแดงก็ไม่มีอะไรก็คือแห้งหมดแล้วทีเนี้ยมันจะไปแห้งเนี่ยก็คือตัวรอบนอกมันจะไปมีน้ำท่วมขังด้วยต้องใช้คำนี้เลยนะเหมือนปี2554อ่ะคือน้ำมันเริ่มดำแล้วอ่ะพี่ป๋องตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ชั้นนอกนั่นเองกลับมาในเรื่องของการเตือนภัยอย่างการส่งเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะ1 2 3 4ลักษณะเป็นสีใช่ไหมพี่ป๋อง
17: อืมครับ
18: จริงๆการพยากรณ์อากาศอ่ะมันเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าจะแบ่งเป็นอะไรเพราะกพ.เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ถูกต้องไหมเราไม่รู้ว่าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศตั้งไปเลยว่าอบพยพด่วนอาจจะใช้คำนี้เลยนะเราไม่เคยเห็นการเตือนภัยของหน่วยงานของภาครัฐนะใช้คำนี้พี่ฟองนึกออกปะมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นนะแค่บอกว่าฝนตกหนักอะหรือข้อมูลที่จะให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือท่านผู้ว่าเองก็ยอมรับบอกว่า300มิลลิเมตรมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่คราวนี้มันเกินมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันก็คาดเดาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้ววันนี้มาประกอบกับมีเพื่อนของเราคุณจันทิมาศิลชาติเป็นผู้ประกาศแล้วก็เป็นนักข่าวเหมือนกันอยู่ที่ NBT เล่าให้ฟังเพราะว่าเธอเป็นผู้ประสบภัยค่ะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ในการเตือนภัยนะอันนี้เราพูดถึงการเตือนภัยกันนะเธอเป็นผู้ประสบภัยเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยบ้านเนี่ยเธออยู่ที่นครนายกมันก็จะติดกับลำน้ำนครนายกแล้วก็ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้เราเห็นแล้วจังหวัดนครนายกถูกน้ำท่วมและน้ำเนี่ยมันพัดแรงด้วยน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเปิดหน้ารายงานข่าวให้ที่เขื่อนขุนด่านประการชนเพราะว่าเขาเปิดระบายน้ำพี่ป๋องเห็นไหม
17: เห็นภาพ
18: มันระบายแบบโอ้โหเต็มพิกัดอ่ะทีนี้น้องไปเปิดหน้าให้ไปรายงานข่าวอ่ะ2ชั่วโมงกลับมาบ้านของตัวเองคือน้ำท่วมหมดเลยพี่ป๋องน้องยอมรับบอกว่าอย่างนี้พี่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยอมรับนะเขาก็เตือนไปแล้วแหละว่าเขาจะระบายน้ำน้องได้รับเซลบอร์ดแคสต์มาช่วงตอนประมาณ11โมงเช้าของเมื่อวานแล้วเขาก็เตือนอีก

0: ้นตลิ่งในแม่น้ำนครนายกกับพี่ป๋องแล้วมันก็ไหลหลากบ่ามาโอ้เอาจริงบ้านน้องเนี่ยสวยมากคล้ายๆรีสอร์ทแต่เป็นบ้านคนนะพี่ผมไปบ้านน้องใช่ไหม
1: จังหวัดนายก
0: มันมีหลายหลังแล้วทำน้องก็ทำสวยโหพี่น้ำแทบจะมิดหลังคาเขาบอกว่าพอกลับมาบ้านนี่แบบแทบจะลมจับอ่ะคือน้ำท่วมน้องจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะดูบ้านของตัวเองที่อยู่ตรงข้ามอ่ะคืออดีตที่เล่าให้ฟังก็ตรงที่ว่าไอ้การเตือนเนี่ยมันจะต้องเตือนยังไงและทำให้คนตระหนักอ่ะพี่ป๋องเลือกออกไห
1: ม
0: ให้ตัวแบบหนีเลยไปเลยหรือมันจะใช้คำพูดอะไรที่มันเป็นลักษณะของทางเราติดกับดักกับคำว่าราชการมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรที่มันจะทำพูดให้คนเชื่อว่าเออไปเถอะนอกจากบอกว่าเตรียมเจ้าของขึ้นที่สูงน้ำมันจะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมามากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างน้องก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็ช่วงสายๆวันนี้เออก็ลดการระบายน้ำแต่ปรากฏว่าสักประมาณบ่ายสามก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมอีกแน่นอนว่าน้ำแทบจะไม่ลดเลยคือตอนแรกน้องบอกว่าลดไปอ่ะคือเมื่อคืนนี้น้องกลับไปนอนที่บ้านที่กรุงเทพนะเพราะมันนอนไม่ได้แล้วไงพี่ป๋อง
1: โอ้ไม่คือ
0: แล้วต้องเปลี่ยนรถด้วยเพราะว่ากลัวว่ารถมันจะพังต้องไปเอารถที่เป็นรถกระบะอ่ะมาลุยน้ำแล้วก็มาดูบ้านจอดเองคือเมื่อวานเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วอุตส่าห์ไปทำข่าวให้รายงานข่าวให้มาดูบ้านตัวเองโหภายใน2ชั่วโมงอ่ะพี่ป๋องคิดดูเพิ่งออกจากบ้านมา2ชั่วโมงน้ำมาเต็มเลยอ่ะเข้าบ้านไม่ได
1: ้มันเจ็บตรงที่ว่าต้องยืนดูในมุมอีกมุมหนึ่งเพื่อเห็นสภาพบ้านน้ำท่วมบ้านตัวเองอ
0: ่
1: ะอันนี้คือโอ้โหแบบใจอ่ะ
0: แล้ว
1: แ
0: ต่ต้องขับรถอ่ะกลับไปเปลี่ยนรถไปนอนที่บ้านกรุงเทพก่อนแล้วตอนเช้าเอารถกระบะมาเพื่อที่จะมาดูบ้านของตัวเองปรากฏว่าอย่างที่บอกไปรถไปประมาณสัก3เซนแล้วเขาก็ปล่อยน้ำอีกเขาบอกคือลักษณะการปล่อยมันจะเป็นลักษณะป้องๆอ่ะคือดิฉันก็เรียกไม่ถูกอยู่เหมือนกันน้องก็ใช้คำว่าแบบปล่อยออกมาเนี่ยประมาณ3ป้องด้วยกันเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามจากตอนแรกเนี่ยลดลงไปแล้วแต่ทีนี้ระดับน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไงพี่บอกนั่นแหละค่ะก็อยากจะฝากไปถึงเลยไงเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยไหมเตือนแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยอะกับ
1: ไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่
0: หรืออะไรอะ
1: มันช้าเกินไปอะอย่างผมอยู่นนท์เนี่ยผมได้รับตอน9โมงเสร็จ10โมงเกือบ10โมงเมื่อวันอาทิตย์แต่ทีเนี้ยคือมาเตือนหลังจากที่ครึ่งเอวไปแล้วอ่ะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีอ่ะตรงซอยสามัคคีตรงนั้น
0: อ
1: ่ะคุณผู้ฟังครึ่งเอวไปแล้วจริงๆวันเนี้ยเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะเมื่อวานเนี้ยต้องลุยน้ำไปซื้อของนะแต่วันเนี้ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยแห้งก็เดินไปปรากฏว่าเห็นคนถือผ่านหมู่บ้านเนี่ยถือหิ้วมาม่าเป็นกล่องอ่ะเขาเอามาม่ามาขายเป็นกล่องนะที่ตลาดใต้ทางด่วนแถวๆบ้านผมเนี่ยปรากฏเห็นคนถือผมค่อยเดินไปทางหมู่บ้านประชานิเวศที่น้ำท่วมผมถามว่าอยู่เป็นไงครับท่วมตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ไปเลยเขาเอารถมาจอดเต็มไปหมดเราก็ไม่สามารถจะลงไปได้อยู่แล้วว่าอย่าไปเลยค่ะนี่มาซื้อเนี่ยที่ได้มาม่าเป็นกล่องก็ขอเขาเพราะบ้านหนูเนี่ยหนูต้องลุยไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเอวค่ะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีอ่ะเอวคุณผู้ฟังเราฟังแล้วโอ้เนี่ยเขาบอกว่าที่ลุยมาเพื่อมาซื้อของเนี่ยยังเปียกอยู่เลยเขายังชี้ให้ดูอ่ะเราคิดว่าโอ้โหแบบมันหนักขนาดนั้นเลยแล้วคือนี่เอวแล้วบ้านแล้วถนนเนี่ยทำเรื่อยๆไงบ้านจังเมื่อก่อนบ้านสองชั้นกลายเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะต่ำกว่าถนนเครื่องจะเยอะไงแล้วคิดดูว่าถนนยังลุยมาเอวขนาดนั้นแล้วบ้านเนี่ยมันชั้นหนึ่งน่าจะไปหมดอ่ะแต่ยังไม่เห็นสภาพแต่น้องเขาบอกอ่ะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีตรงซอยสามัคคีอ่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะตอนนี้สัญจรเส้นทางไหนๆนะตรวจเช็คสอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่นิดนึงว่าจุดตรงเนี้ยเราไปได้หรือยังเราไปได้ไหมจริงๆแล้วเวลาไปเซิร์ชหาว่าเอ๊ะน้ำตรงนี้แห้งหรือยังเขาก็มีคำตอบเหมือนกันนะว่าเออตรงเนี้ยพอไปได้แล้วนะตรงหน้าเดี๋ยวมองงามวงวานเริ่มลดแล้วนะเราก็ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการ cross check กันแบบนี้แล้วณนาทีนี้แต่ในเมืองเนี่ยแห้งแน่ๆคือวิภาวดีเส้นจากสุทธิสารมาเนี่ยเพื่อจะมาอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยตรงนี้อันนี้แห้งอันนี้เห็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปอ่านข่าวมาก็แห้งแล้วเช่นเดียวกันหลายๆพื้นที่ถูกไหมเชอรี่ในกรุงเทพชั้นในอ่ะแต่ว่ารอบๆปริมณฑลอันนี้ยังต้องระวังเลย
0: บ้านเราอะค่ะแคลายตรงแถวๆตีวานนท์อะแคลายมันจะเป็นสีแยกแบบนี้ใช่ไหมพ
1: ี
0: ่ถ้ามาจากบางบัวทองข้ามไปใช่ไหมข้างหน้าเป็นงามวงวานสายมือเนี่ยมันก็จะเป็นติวานนท์ตรงนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นถนนเส้นต่ำยังไงหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็ยังไม่แห้งสนิทนะมันก็มีน้ำท่วมขังในลักษณะของ

0: ของการรอระบายอยู่เหมือนกันแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ารถเนี่ยก็สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้แจ้งวัฒนะพยายาม
1: โอ้โห
0: ไม่อยากจะบอกเลยแจ้งว
1: ัฒนะ
0: ถ้าจะเอาเรือไปปลาย
1: คลองจริงๆจังๆคือตกมากตกมากรอการระบายเราก็เห็นเป็นคลองนะหลายๆครั้งนะแต่คราวนี้ถ้าตกแช่กันเกิน48ชั่วโมงแบบนี้แจ้งวัฒนะเนี่ยแทบไม่อยากไม่อยากจะคิดถึงเลยอ่ะ
0: เมื่อก่อนเป็นคนชอบเสียงฝนนะพี่ป๋องมีความรู้สึกว่าไม่รู้ใครเป็นเหมือนเชอรี่หรือเปล่าช่วงวัน2วันนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหน้าฝนมันตกไม่หนักมากมันก็มีความรู้สึกกินฝนมันดีมันสดชื่นนะแต่เดี๋ยวนี้มีความหลอนอยู่เหมือนกันช่วงวัน2วันเนี่ยพอฝนตกอ้าวตกอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความหวาดระแวงแล้วก็กลัวเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีน้องผู้ประกาศของเราเนี่ยอยู่แถวๆชินเขตพี่ป๋องนนทบุรี
1: ว่
0: าชินเขตนี่หนักมากแล้วน้องไม่สามารถที่จะออกมาอ่านข่าวได้น้องก็พยายามติดต่อหาหนูเนี่ยพยายามที่จะแบบจะไปทางไหนได้อะลงจากแคไลน์ขึ้นทางด่วนก็ไม่ได้เพราะมันท่วมหมดเลยเมื่อวานนี
1: ้
0: ย้ำนะถึงขนาดที่ว่าจะไปแถวๆไอ้เนี่ยพี่อ้อมไปทางผ่านสตรีนนท์อะผ่านพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อนถึงวัดสร้อยทองอ่ะ
1: มัน
0: ทางด่วนนะพี่ป๋องอะไรประมาณเนี้ยเอ๊ะแล้วจะลงดินแดงลงวิภาวดีอะไรยังไงคือพยายามศึกษาเส้นทางแล้วก็ที่จะเรียนรู้อยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เขาบอกว่าคนจะไปซื้อหมู่บ้านราชพฤกษ์กันเยอะแล้วแถวนนทบุรีเพราะแถวนั้นมันไม่ท่วม
1: อ๋อเหรออ
0: ่าแต่ว่าแถวบ้านเชอร์บ้านลี่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะแต่เหมือนพี่ป๋องอะเหมือนกรณีเดียวกันเลยถูกน้ำล้อมรอบ
1: ม
0: ันไปไหนไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าคือบ้านลี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านของชาวนนทบุรีแบบดั้งเดิมเลยคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นสวนทั้งหมดเลยนะเวลาเราเดินเข้ากว่าจะถึงบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสวนส้มสวนทุเรียนอะไรอย่างนั้นเลยกว่ามันจะเจริญได้จนถึงวันเนี้ยทีนี้บ้านในลักษณะที่เก่าๆอ่ะพี่ป๋องถัดเข้าไปในซอยนิดนึงหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เขาเป็นลักษณะของบ้านต่ำอ่ะมันมีปัญหาแบบนี้พี่ป๋องส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ความที่ว่ามันระบายไม่ทันก็คือว่ามันมุดมาตามท่อพี่ป๋องพอมุดมาตามท่อเนี่ยมันไหลเข้าบ้านปรากฏว่าอยู่ในซอยเดียวกันแท้ๆบ้านเราไม่เป็นอะไรแต่บ้านคนอื่นนะคะที่อาจจะต่ำกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเนี่ยมันขุดมาตามท่อแล้วมันก็เลยไหลเข้าท่วมบ้านของเขาคือหลายคนเลยในซอยเป็นลักษณะแบบนั้นแต่บ้านเราไม่เป็นอะไรเนี่ยลักษณะหลายคนก็จะเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวนนทบุรีแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยต้องเขาเรียกว่าไงที่บ้านก็ต้องไปช่วยเร่งเขาทางเทศบาลก็ประกาศนะให้ไปช่วยกันเรียกว่าอะไรไปขนกระสอบทรายอ่ะพี่ป๋องมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะสภาพเหมือนปี54เลยอ่ะแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยต้องยอมรับมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีแบบคนหนุ่มสาวเลยก็ต้องไปช่วยกอกกระสอบทรายเพื่อไปกั้นในพื้นที่หรือว่าบ้านของตนเองอันนี้คือสภาพในจังหวัดนนทบุรีนะคะหลาย
1: ก็จริงๆแล้วในหลายๆจุดทีเดียวรามอินทราก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พื้นที่อาจจะไม่อยู่ในตัวเมืองของกรุงเทพหน่อยออกมารอบๆหน่อยรามอินทราอันนี้บ้านของหลายๆคนก็ประสบเรื่องของน้ำท่วมเขาบอกโหพอเห็นฝนตกมากๆเนี้ยเริ่มเตรียมการแล้วแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เอาไม่อยู่คืออย่างนึงเราต้องยอมรับว่าอากาศก็คือเราไม่เคยเห็นฝนที่ตกต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักเลยคือจะหยุดก็คือเบาๆซาๆแต่ยังมีละอองฝนตลอดเวลาแล้วก็หนักสลับกันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่กลางดึกของคืนวันพฤหัสบดีไงแล้วก็เลื่อยมาจนถึงวันเสาร์เมื่อวานนี้เลยอ่ะวันนี้พอจะมีแดดได้เห็นบ้างเล็กน้อยช่วงประมาณเที่ยงๆถัดบ้านนะแล้วบ่ายกลับมาตกอีกรอบมันก็เลยทำให้หลายคนแบบโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะทุกๆพื้นที่อ่ะเขาก็ยากที่จะรับมือเพราะว่าโดยสถานการณ์แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะในการที่จะเตรียมการรับมือเพราะฝนเนี่ยมันหนักมากแล้วหนักจนเกินไปอย่างที่ผู้ว่าชาติชาติเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตรียมการในการรับมือมาส่วนหนึ่งนะใครจะว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ก็ยอมรับเหมือนกันในส่วนของสิ่งที่บอกทุกคนบ่นเรายอมรับในเสียงบ่นของทุกๆคนอันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติบอกเลยนะว่าเราเนี่ยยอมรับในเสียงบ่นของทุกๆคนแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือจากสภาพเนี่ยคือฝนตกหนักเนี่ย300กว่ามิล 300กว่ามิลแล้วตกต่อเนื่องมากกว่า48ชั่วโมงแบบนี้คือคนทำงานของกทม.เองก็ไม่ได้พักผู้ว่าชาติบอกแบบนี้มีการสำรวจสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าน้ำโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยที่จะตกฝนเนี่ยมันไม่เคยที่จะตกนานแบบนี้นะครับก็ต้องขอโทษท่านบอกต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าในส่วนของระดับน้ำต่างๆเนี่ยพอมันฝนตกลงมาเพิ่มเป็นฝนที่ตกไม่ใช่ตกผ่านด้วยมันตกแช่แล้วตกต่อเนื่องหนักมากเนี่ยนะครับในเวลามากกว่า48ชั่วโมงแล้วบางจุดในมันเกิดคอขวดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับก็มันก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นการระบายน้ำให้เห็นในเรื่องน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเส้นทางบางเส้นทางอย่างถ้าเกิดว่าจะออกไปวิภาวดีถูกไหมครับจะเข้ามาทางแยกลาดพร้าวอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามีผู้สื่อข่าวเชอรี่แนะนำผู้สื่อข่าวหน่อยแล้วกันที่จะมารายงานสถานการณ์นิดนึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปไลฟ์สดที่ไหนกันบ้าง
0: คุณสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาคนใกล้ตัวดิฉันเองนะคะเห็นเขาก็ยังทำหน้าที่เป็นเรียกว่าไงดีผู้สื่อข่าวพลเมืองกันละกันคุณสถาพรอยู่ในสายไหม
2: อยู่ครับ
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเห็นบอกว่าไปแถวเพชรเกษรนะพงเพชรใช่ไหม
2: พงเพชร
0: คือเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
2: คือผมต้องการที่จะไปบ้านพ่อนะไปบ้านพ่อที่โดนน้ำท่วมอยู่แถวสะพานสูงนะครับแถวบินบุรีแถวอะไรพวกเนี้ยทีนี้เราอยู่สนามบินน้ำอินนทบุรีเนี่ยมันก็ประเด็นก็คือว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับก็คิดว่าวันนี้เห็นสถานการณ์ดีเริ่มมีแดดแล้วน้ำเริ่มลดแล้วก็เลยตัดสินใจวิ่งเส้นถนนงามวงวานไปเลยนะครับกะว่าก็คงข้ามสะพานข้ามเดอะมอลล์งามวงวานไปข้ามแยกเกษตรไปแล้วก็มันก็ตรงไปนู่นทางนู้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแยกพงเพชรเนี่ยพงเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยก็เห็นรถติดจำนวนมากแล้วก็ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาก็กลับรถมากันกลับหัวมากันแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยที่ก่อนจะขึ้นสะพานนะครับก่อนจะขึ้นสะพานก็เขาก็กลับรถกันเลยถอยกลับเราก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเลี้ยวเข้าซอยข้างๆกันเป็นซอยที่เรียกว่าแง่มุงวาน20 27นะครับเข้าไปปุ๊บก็ไปหาทางไปต่อไม่ได้ก็จอดรถไปก่อนครับแล้วก็ตอนก็เดินออกมาดูก็ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็พบว่ารถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยบางคันก็ดันขึ้นสะพานไปเพื่อที่จะข้ามแยกแต่ปรากฏว่าพอขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้ครับลงสะพานไม่ได้เพราะว่าตรงทางลงเนี่ยเรียกว่าชินเขตน้ำมันท่วมสูงอยู่บริเวณคอสะพานซึ่งประมาณสัก100 กว่าเมตร200 เมตรที่น้ำท่วมสูงอยู่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วอีกฝั่งนึงจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาเนี่ยตรงนั้นก็น้ำท่วมสูงเนี่ยมาขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็เห็นว่ารถที่ไปดันขึ้นสะพานไปเนี่ยเขาก็ต้องกลับรถแล้วก็วิ่งสวนเลนกลับมาแล้วก็เลนหนึ่งก็มีรถจอดอยู่บนสะพานเต็มเลยข้างหนึ่งเต็มซ้ายสุดเพราะว่ารถที่เขาหนีน้ำมาครับแล้วก็ข้างล่างก็เลยต้องกลับรถตามการเป็นความวุ่นวายอยู่ตรงบริเวณคอสะพานและบนสะพานตรงพงเพชรซึ่งผมก็เลยแปลกใจว่าจริงๆเราน่าจะมีป้ายบอกหรือว่ามีอะไรเตือนแบบว่าตั้งแต่ตรงบริเวณทางด่วนเงี้ยบงวานนะว่าไม่ควรจะต้องเข้าไปบริเวณนั้นเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปวุ่นวายกับรถกันแล้วก็ต้องวิ่งสวนเลนกันออกมาอะไรแบบนี้ครับมันก็
1: คือ
2: แล้วก็จริงๆประมาณแล้วก็เลยเดินไปไลฟ์ก็เดินข้ามสะพานไปเลยข้ามไปชินเขตเดินกลับมาก็เห็นความวุ่นวายเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครมาคอยบอกว่าตรงนี้อย่ามานะสะพานนี้ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไปแล้วลงไม่ได้นะ อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยดูวุ่นวายไปหมดบริเวณนั้นครับ
1: คุณสถาพรคือจริงๆแล้วคือเขาเหนื่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อวานเนี้ยตอนประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยผมจะออกไปอ่านข่าวก็จะมีอาสาสมัครมายืนแช่น้ำอยู่กลางเกาะกลางถนนของงามวงวานเนี่ยแล้วเขาจะบอกเลยว่าอย่าขึ้นสะพานเพราะขึ้นสะพานลงไม่ได้เขาจะบอกก่อนเลยให้ม้วนกลับรถไปอีกฝั่งนึงก็น้ำสูงตัดสินใจให้ดีเขาจะบอกนี้เลยนะแต่วันนี้อาจจะไม่มีแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีคุณบอกนะ
2: ไม่มีแล้วจะไปกลับรถใต้สะพานเนี่ยจะออกซ้ายไปกลับรถใต้สะพานเนี่ยก็ไม่กล้าไปกันเพราะว่างานใต้สะพานตรงที่กลับรถไปเจอโรงพยาบาลบางเซเว่นเนี่ยน่าจะลึกกว่า นะฮะก็ไม่ค่อยจะกล้าไปกันก็เลยต้องกลับตรงคอสะพานนั่นแหละคือแต่ผมคิดว่าถึงจะมายืนบอกตรงคอสะพานแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับน่าจะมีป้ายบอกตั้งแต่ก่อนที่จะมาเข้าตรงเนี้ยก่อนที่จะมากองอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่บริเวณไกลๆเลยว่าอย่ามาเลยตรงนี้น่าจะดีเพราะว่าสมมติเข้าเลี้ยวเข้าซอยผมมันเลี้ยวเข้าซอยงานประมาณ27ไปผมพยายามจะหาทางทะลุเพื่อออกไปคลองประปาก็ไปไม่ได้นะครับทะลุไปไม่ได้เพราะว่าในซอยเนี่ยก็มีจุดที่น้ำท่วมสูงบ้างอะไรบ้างก็ไม่กล้าไปกันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันกลายเป็นว่าไปติดแงกอยู่ตรงนั้นกันนะครับ
1: เดินไปสะพานสูงตกลงเนี่ย
2: เนี่ยรถผมมันจอดอยู่แน่นอยู่เลยตอนนี้
0: แต่เขาไปรถที่นี่ใช่ไหมเป็นรถกู้ภัยของอะไรยังไงหรือเปล่าที่คุณสถาพรไปอ
2: ่
0: ะ
2: อ๋อพอดีเอารถเพื่อนมารถเพื่อนมาครับรถเป็นรถโฟวินแต่ว่าผมก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้ดันไปที่ชินเขตนะครับผมเห็นแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาสะพานสูงเนี่ยจะมาแถวมินบุรีเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีว่าเห็นในเขาก็กลับรถตรงนั้นกันอยู่แล้วคือวิ่งย้อนสอนกันอยู่แล้วครับรถที่ขึ้นสะพานไปต้องวิ่งย้อนสอนกลับมาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับไปเหมือนกันแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนยามงวานแล้วก็ไปต่อมอเตอร์เวย์ลงมอเตอร์เวย์มาลงที่ถนนสุขาภิบาล3เลยนะครับ
1: ต้องใช้หลาย
2: ด่วนยาวไปเลยได้ยังไ
1: งคุณสถาพรถ้าอย่างนั้นพอจะเห็นไหมครับเส้นวิภาวดีเนี่ยสัญจรได้ไหมพอได้ยังครับดันล่าง
2: ไม่เห็นวิภาวดีครับเพราะไปขึ้นทางด่วนยามงวานเลยไม่เห็นวิภาวดีครับไม่เห็นวิภาวดีแต่เห็นตรงบริเวณคลองประปาคลองประปาก็น้ำท่วมสูงอยู่นะครับไม่มีรถวิ่งฝั่งที่จะไปจากงานมงวานไปแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ไปจากงานมงวานไปประชาไปโรงพยาบาลเกษตรราชประชาชื่นเนี่ยอันนั้นแห้งไปได้นะครับที่เห็นนะ
0: แล้วจุดที่คุณสถาพรอยู่ตรงนี้ล่ะคะ
2: นี่ก็มาที่บ้านพ่อนะครับอยู่ที่ซอยมิตรทีนถ้าใครนึกไม่ออกซอยมิตรทีนอยู่แถวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเลยเป็นนะครับแล้วก็เป็นซอยที่มันจะทะลุไปเคหะล่มหนักที่สุดชื่อเคหะล่มเกล้าซอยมิตรทีนเนี่ยอยู่บนถนนสุขาภิบาล3นะทางเลี้ยวถนนราชพัฒนาแต่สุขาภิบาล3เลี้ยวขวาเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปวันนี้ตกใจเลยเพราะว่าเลี้ยวขวาปุ๊บทั้งซอยเนี่ยเป็นคลองเลยนะครับคือน้ำท่วมหมดทั้งซอยเลยอาจจะท่วมแบบรถวิ่งได้ก็จริงแต่เหมือนเราเห็นทั้งซอยเนี่ยเป็นคลองเลยนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยอย่างหมู่บ้านพ่อผมเนี่ยเคหะธานี4ก็คือเข้าไปไม่ได้เข้าไปเนี่ยรถพังแน่นอนเข้าไม่ได้ต้องเรือเข้าหรือถ้ารถที่เข้าได้รถสูงมากๆเพราะว่าน้ำนี่เล็กน่าจะอยู่ระดับประมาณ70-80เซนนะครับมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับที่น่าสนใจก็คือว่าหมู่บ้านเนี้ยผมอยู่ประมาณตั้งแต่ผมเรียนอนุบาลน่ะผมก็อยู่ที่เนี่ยผมอายุ46นะครับก็ประมาณ40ปีที่ผมอยู่ที่เนี่ยแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆที่บริเวณนั้นด้วยหมู่บ้านสัมภากรหมู่บ้านพฤกษชาติถ้าใครพอนึกออกนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าๆที่สร้างขึ้นมานานแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วสองข้างทางซอยมิตรทีเนี่ยแต่ก่อนถนนเนี่ยเป็นถนนที่มันเปรี้ยกว่านี้นะครับแล้วสองข้างทางก็จะเป็นท้องนาพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่รับน้ำอยู่นอกแนวพันกั้นน้ำตามพระราชดำริคืออยู่นอกถนนอยู่ทางน้ำก็คือถนนทะไทยลาดอันนี้อยู่นอกคันกั้นน้ำเป็นพื้นที่ที่เวลาถ้าน้ำท่วมปล่อยให้น้ำผ่านได้แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยครับสองข้างทางของซอยมิตรทีนมันคือบ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่ไปหมดเลยแล้วก็มีอเวนิวมีพื้นที่เศรษฐกิจมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีจุดคือมันก็เจริญมากพัฒนามากจนทำให้พื้นที่รับน้ำมันไม่เหลือแล้วที่สร้างใหม่เนี่ยสูงกว่าของเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นหมู่บ้านผมเนี่ยซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านเดิมที่ไม่เคยน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นแอ่งน้ำเป็นแอ่งรับน้ำเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆหมู่บ้านว่าคุณสินธานีสัมภากรทุกชาติในน้ำท่วมหมดเลยนะครับก็จะเห็นสภาพอย่างนี้ว่าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าทางกทมจะเอาไปขบคิดว่าจะแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาอีกฝนตกเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เตรียมรับน้ำเลยต้องทำยังไงกับเขาเหรออาจจะแก้อาจจะป้องกันให้น้ำท่วมไม่ได้แต่กระสอบทรายเตรียมล่วงหน้าไหมการขนส่งคมนาคมมันทำไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ที่ต้องไปนี่คือต้องเอาอาหารไปกักตุนไว้ให้พ่อที่บ้านเนื่องจากว่าออกไปซื้อของไม่ได้ไม่มีของมาส่งแล้วออกไป เดินไปถึงเซเว่นได้ลุยน้ำไปได้ก็ไม่มีของขายแล้วทุกอย่างเกลี้ยงหมดอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชาวบ้านก็อยู่กันลำบากพอสมควร
1: ขอบคุณมากคุณสถาพรยังไงเอาใจช่วยนะแถให้กลับมาในไปอ่ะไปถึงขากลับเนี่ยก็เป็นอีกหนทางเหมือนกันต้องหาลู่ทางว่าจะกลับถึงบ้านที่อยู่ทาง
0: นนท
1: บุรีสนามบินน้ำเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าน้ำก็ล้อมอยู่เหมือนกันขอบคุณมากครับคุณสถาพร
2: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณสถาพรนะพงพิพัฒน์วัฒนานะครับก็ถือว่ารายงานคืออันนี้มันก็เป็นเส้นทางหลักๆอยู่เหมือนกันในหลายเส้นทางนะโดยเฉพาะงามวงวานที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจากวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ไหมอันนี้แสดงว่าน้ำยังสูงอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมารถจะลงสะพานต้องย้อนกลับมาฝั่งตรงข้ามเรือนจำก็จะเป็นชินเขตอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นข้ามสะพานมาได้หน้าเดอะมองงามวงวานแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดแต่ก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นยังไงตอนนี้ก่อนจะไปไหนนะแต่ถ้าไม่ไปไหนได้จริงๆเนี่ยอยู่บ้านเลยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนนะตอนนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าน่าจะเป็นการที่จะป้องกันตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าเซเว่นหน้าหมู่บ้านผมอะเกลี้ยงของขึ้นเชลตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่สายๆอะคือไปจะหาแค่มาม่าสัก2กล่อง3กล่องเอามาสแปร์ไว้เฉยๆเนี่ยเวลาที่ออกไปไหนไม่ได้ยังไม่มีเลยนะคือหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วเราเลยเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนะเชอรี่บิ๊กซีโลตัสใกล้บ้านแถวไหนที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยไปหาซื้อของแฟตคลองจันใช่ไหมถนนเพชรบุรีที่ตอนนี้ใกล้กับคลองแสนแสบเอาง่ายๆแม้แต่เดอะมอลล์สาขาที่ขายดีที่สุดของเครือเดอะมอลล์อย่างบางกะปิวันนี้ยังปิดเลยอ่ะเพราะข้างหลังเป็นคลองแสนแสบไงคือพอมันน้ำมันล้นทะลักแบบเนี้ยมันน้ำมันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะยังไงอ่ะมันก็ต้องพอมันท่วมออกมาการจัดการต่างๆเนี่ยมันจะระบายเราเห็นใจนะคือถ้าเกิดว่าทะเลหรือว่าในส่วนของช่องทางระบายเนี่ยมันมีพอทางระบายแต่ทีเนี้ยพอฝนมันก็ตกไงน้ำมันก็เยอะทางระบายมันก็ไม่มีแล้วฝนมันไม่อยู่สักทีเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ไปสำหรับน้ำเราก็เลยได้เห็นเรื่องของปรากฏการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะเชอรี่เดี๋ยวจะมีมติครม.ด้วยนะประกาศวันหยุดในพื้นที่จันทร์อังคารนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับพร้อมทั้งอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
4: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
5: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยว ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @ thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้27กันยายน2569กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเชิญชวนกันหน่อยละกันสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ว่าง3ตุลาคมนี้นะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปที่โรงแรม The Emerald รัชดาใครสนใจนะครับที่จะห่างไกลกับโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะครับเบาหวานความดันหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งที่ปัจจัยเหล่านี้เกิดจากในส่วนของพฤติกรรมของเราทั้งนั้นชอบกินหวานกินมันกินเค็มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกินตามใจปากจนทำให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณต่อสุขภาพแล้วอยากที่จะหนีโรค NCD นะครับชวนกันมาเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่างที่บอกไป3ตุลาคมนี้ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทต่อท่านใครที่จะสนใจและก็อยากที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับความรู้คำชี้แนะร่วมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรต่างๆมากมายนะครับจากทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็สนใจสมัครได้นะครับแอดได้ที่แอด Line Thinking Radio ครับ
4: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องน้ำท่วมขออัปเดตข่าวดีๆสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่ป๋อง
3: อ
4: ัปเปลี่ยนกันวันนี้น้องเนเน่กลับมาแล้วแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบิวภูริพลล่าสุดเนี่ยคว้าเหรียญทองที่3นะให้ทัพนักกีฬาไทยทำลายสถิติอีกแล้วพี่ป๋องคุณผู้ฟังนะสำหรับสถิติเอเชียนเกมนะก็คือวิ่ง200เมตรนั่นเองนะคะได้ 19.88 วินาทีนะคะอย่างที่บอกไปก็โอ้โหน้องบิวนี่สมาคมกรีฑานี่สุดยอดจริงๆนะสำหร
3: ับ
4: การแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้ไปหลายเหรียญแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะถ้าเป็นผู้ชายจะมีอะไรนะ4คูณ200เมตรหรือ400เมตรนะ
3: 4คูณ4คูณ4คูณ100เมตรคือวิ่งคนละ100เมตรอ่ะ
4: อ่ะ
3: รายการนี้เดี๋ยวบิวน้องบิวเทพบิวต้องเรียกเทพบิวจะลงแข่งด้วยอีก1รายการตอนนี้ได้มา2เหรียญทองแล้วก็ทั้ง2เหรียญทองเนี่ยทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งหมดเหรียญทองแรกก็คือ100เมตรชายอันนี้ก็ 9.90 ต่ำ10แล้วนะตัวเลขสวยมาก 9.90 วินาทีที่เขาทำได้ส่วน200เมตรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าไอ้บ้านเรากำลังประสบเรื่องของน้ำท่วมแต่น้องบิวก็สามารถที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยได้วิ่ง200เมตรชายโอ้อันนี้ก็ทำลายสถิติเช่นเดียวกันที่เชอรี่บอกไป 19.88 เขาบอกว่าสถิตินี้เนี่ยเป็นสถิติที่ดีกว่าคนที่ได้อันดับ4ในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะแสดงว่าถ้าบิวมีโอกาสได้เข้าแล้วไปแข่งโอลิมปิกที่ LA ปี2028เนี่ยลุ้น1ใน3เหรียญเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอันเนี้ยเทพบิวจริงๆเทพบิวมากๆนะครับ
4: ใช่ค่ะจอชัวก็ได้นะจอชัวค่ะหนุ่มลูกครึ่งนะคะเขาก็ได้เหรียญทองเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ400เมตรชายที่ก็เป็นการแข่งขันกีฬานะเอเชียนเกมที่ตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันอย่างเมามันทีเดียวรวมถึงนักกีฬาไทยด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับนักกีฬาไทยที่กำลังแข่งอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออัปเดตเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงดีกว่านะคะกรมอุตุนี่ละคะ
3: เชิญเชอรี่ก่อนเชอรี่ก่อนเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณผู้ฟังนิดนึง
4: ออกประกาศฉบับที่16อันนี้เตือนเลยนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็กทมปริมณฑลมีฝนต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่เสี่ยงก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่ตกด้วยนะคะ
3: ก็ยังไงฝนยังไม่หมดนะ
4: ยังไม่หมด
3: เขาบอกว่าจะหมดวันนี้ใช่ไหมแต่ยังคงมีต่อเนื่องนะฝนก
4: ็
3: แต่อาจจะน้อยและเบาลงจะไปทางเมืองการต่อแล้วก็ทางที่กรมอุตุบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับเอาใจช่วยกรมอุตุมากๆเลยช่วงเวลาแบบนี
4: ้
3: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับคุณชมวันนั้นทักทายมาคุณอะไรนะบอกมาแบบนี้ว่าพยากรณ์อากาศการใช้พยากรณ์อากาศเนี่ยใช้ภาษาไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งค่ะแต่ส่วนหลักเลยก็คือการเตรียมการของกทม.ว่ามีการขุดลอกคูคลองก่อนฤดูฝน อย่างไรหรือไม่ซึ่งอาจารย์เอสุชาติชวีอันนี้ที่คุณอะไรนะบอกนะว่าอาจารย์เอบอกว่าไม่ได้มีการขุดลอกคูคลองต่างๆอาจารย์ผู้ว่าเขาก็ว่าเขาก็ทำนะผมก็เลยไปดูในเพจของอาจารย์สุชาติชวีอาจารย์เอเนี่ยนะครับถึงประเด็นนี้เหมือนกันดร.เอเขาบอกแบบนี้ว่าทำไมไม่เร่งพร่องน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดทั้งที่รู้ว่าฝนกำลังจะมาสุดท้ายแป๊บเดียวคลองก็ทะลักแล้วมาแห่สูบเพิ่มกันทีหลังยังไงก็ไม่รอดนี่คือความผิดพลาดที่ทำให้คนกรุงเทพจมน้ำฉับพลันขอให้ทุกคนปลอดภัยอันนี้คือเป็นคำของดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอดีตผู้สมัครว่ากทม.แต่จริงๆแล้วพวกชาติเขาก็บอกเขาก็เตรียมการอย่างดีในระดับหนึ่งแต่เนี้ยฝนมันตกแช่แล้วไม่ได้ตกแป๊บๆนะตกยาวต่อเนื่องเกิน48ชั่วโมงด้วยคุณสายบางบานบอกแบบนี้นะครับว่าได้เห็นใจคนกรุงเทพจังครับอยุธยาที่บางบานก็เลยดูเบาไปเลยเห็นใจชาวบางบานเหมือนกันนะเพราะชาวบางบานก็เป็นหนึ่งในพื้นที่รับน้ำที่สำคัญเสนาบางบานอะไรพวกนี
4: ้
3: นะ
4: โอ้โห
3: เราใช่เราเห็นใจมากๆนะครับคุณคณิตบอกแบบนี้ว่าฝนฟ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นไปตามภาวะโลกร้อนที่เคยไปประชุมที่ลอนดอนมาเรื่อง climate change เอเชียยุโรปที่ประชุมเขามีการสรุปถึงปัญหาโลกร้อนและผลที่ตามมาจากภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงสึนามินะครับและที่เลวร้ายคือเชื้อโรคที่จะพัฒนาจนยาที่จะไม่สามารถที่จะรักษาได้คุณคณิตบอกนะครับว่าธรรมชาติกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนยากที่จะเยียวยาหากมนุษย์ไม่ช่วยกันรักษาเราทำได้เนี่ยนะครับก็ในการที่จะต้องอย่างแรกคือติดตามในเรื่องของข่าวลมฟ้าอากาศนะครับแล้วก็มากกว่าเรื่องของลิเกการเมืองการเตรียมเวชภัณฑ์น้ำดื่มไฟฉายเทียนไขอันเนี้ยต้องมีการเตรียมเอาไว้นะครับก็ท่านก็บอกนะคุณคณิตบอกว่าอดีตเนี่ยมีพ่อของแผ่นดินคอยตักเตือนนะชี้แนะแล้วก็สั่งการบางอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้พระองค์ท่านก็ส่งมาอยู่กับเราแล้วนะก็ขอบคุณมากครับคุณคณิตแล้วก็ในสิ่งที่พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยในสถานการณ์ที่คนไทยต้องส่งกำลังใจกันอย่างหนักทีเดียวในช่วงนี้จาก Facebook มาที่ YouTube นะครับคุณชมวนันคุณทรงประสงค์รับทายมาจากที่ฝรั่งเศสวันนี้บอก22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เมืองไทยณขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของ climate change นะครับส่วนคุณเอกหรือเปล่าทุกมาผิดขออภัยนะครับอัคทีสงหรือเปล่าเนี่ยถ้าผิดขออภัยนะเดือนนี้ตามนโยบายเลยครับเตือนวันนี้น้ำต้องท่วมตั้งแต่เมื่อวานแหมคุณเอขอบคุณมากๆนะแหมเขาก็ลงมาจากกลับมาจากลอนดอนเขาก็ทำหน้าที่กันเลยนะนะครับ
4: ประชุมครม.ด่วนพิเศษนะ
3: อ้าวมติว่าไงเชอรี่เชิญเลย
4: วันนี้นายกเนี่ยเรียกประชุมครม.นะพิเศษเลยนะคะก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของวันหยุดราชการเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละค่ะก็มีการหารือกันเนี่ยเขาบอกว่า 28-29 เนี่ยให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะใน4จังหวัดนะคะก็มีกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการซึ่งได้รับผลกระทบแน่นอนว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนอันนี้เฉพาะแค่ในส่วนของราชการนะคะแล้วก็เห็นท่านนายกเนี่ยก็วันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมด้วยนะคะก็เริ่มต้นจากที่หลัก4ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ให้เงินส่วนตัวนะคะเหมาอาหารค่ะสั่งอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นจากร้านค้าในชุมชนนะคะเพื่อ นำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหนึ่งเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะที่ตลาดบางเขนเขตหลัก4เพื่อไปมอบสิ่งของบริจาคแล้วก็ถุงยางชีพไปให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจากกรุงเทพเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยจะไปให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็มอบถุงยังชีพก็คือหลักๆเนี่ยก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษแล้วก็วันอังคารแม้ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษก็จริงแต่ว่ายังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติก็คือ29กันยายนนะคะ
3: ครับขณะที่สมุทรปราการนะครับเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ประกาศให้ ใน6อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกันหมดแล้วนะครับทั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงทั้ง6อำเภอเนี่ยทุกตำบลถูกประกาศนะครับให้เป็นพื้นที่ที่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับก็คงต้องมี
4: มาตรการนนทบุรีก็ประกาศนะพี่ป๋องบ้านเราประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยนะคะอุทกภัยเนี่ยในสองอำเภอก็คือเมืองนนทบุรีแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดเนี่ยจะโดนตลอดเพราะว่า
3: อ
4: ยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำด้วยก็เลยได้รับผลกระทบนะคะ
3: ก็ท่านนายกวันนี้ก็พูดเหมือนกันนะหลายคนพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนของกรมอุตุที่หลายคนเอาใจช่วยเนี่ยนะครับท่านนายกบอกแบบนี้ว่าการแจ้งเตือนเรื่องของอากาศที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งเตือนมาตลอดนะแต่นายกมองแบบนี้ว่าบางทีแจ้งแล้วประชาชนไม่เข้าใจกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมเนี่ยอ่านยังไม่รู้เรื่องและคนก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรขอให้เน้นการใช้การสื่อสารภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจเลยเพื่อประชาชนได้เตรียมการอพยพขนของให้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับขณะที่กทม.เขามีการคาดการแบบนี้เชอรี่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าน่าที่จะทุกอย่างคลี่คลายภายในวันที่1ตุลาคมโอ้โหวันพฤหัสเลยนะเขาบอก1ตุลาคมเนี่ยทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้คือผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสถานการณ์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับคุณภัทรมนเขาเปิดเผยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้กทม.ที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมคลองสายหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นะครับส่วนคลองบางซื่อและคลองสามเสนตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดแล้วอย่างน้ำท่วมสูงตรงนี้แถบสายไหมแฟลตคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าคูบอนคาดว่าพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มลดลงและแห้งตามลำดับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีการขอความร่วมมือ work from home กันนะ28 29ที่ประกาศเป็นบัญญัติไปแล้วช้าสุดทั้งหมดเขาบอกว่า1ตุลาคมเนี่ยกทม.จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
4: แล้วก็มีฝากส่งข่าวหน่อยบางคนยังมีเรื่องของการไปทำงานนะดิฉันก็ยังไปทำงานแม้ว่าจะมีการประกาศเรื่องของวันหยุดราชการก็ตามเนี่ยนะบอกว่ากทพ.เนี่ยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางนะคะคือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดก็คือ26กันยายนแล้วก็ขยายไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569นะคะก็มีหลายเส้นทางค่ะเฉลิมมหานครศรีรัฐฉลองรัฐบูรพาวิถีอุดรรัฐยานะคะสายบางนาอัดนรงกาญจนาพิเศษแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งสายที่ฉันพยายามอ่านนะประจำรัฐยาค่ะอัดประจิมหรือประจำเนี่ยแหละคุณนะสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็จะงดเว้นค่าทางด่วนนะคะ
3: ก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคนทำงานที่แก้ปัญหาหน้างานส่งกำลังใจให้กับคนที่ประสบความเดือดร้อนแล้วก็เป็นบุคคลรอบข้างด้วยนะครับยังไงเราก็ต้องผ่านเหตุการณ์นี้ให้ได้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยครับหมดเวลาเข้าเดือนสุดสัปดาห์แล้วครับปัทธรรมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
15: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะรายงานตัวค่ะดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรชมกลิ่นรายงานประจำการกันอยู่ในกทม.ท่ามกลางฝนตกเกินมา24ชั่วโมงแล้วนะคะพี่บุ๋มครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดารายงานตัวค่ะอเล็กรายงานตัวสวัสดีครับอเล็กสวัสดี
17: สวัสดีครับ
18: โอเคค่ะก็วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก
17: ็ฝนตกกัน
18: ตั้งแต่น้ำท่วมใช่เพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยผมอยู่สุรินทร์ไปจัดการน้ำท่วมที่สุรินทร
17: ์
18: ก็ทราบว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมด้วยนะคะก็พยายามมาจัดการเรื่องเคสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามีเคสอะไรตรงไหนจุดไหนบ้างที่ไหนได้ทุกจุดพี่เก่งตอนนี้เองเรานะคะก็มีอยู่ตรงคลองจันทนะคะคลองจันทแล้วก็อยู่หลักๆอีกจุดหนึ่งก็คือหลังสิบตั้งแต่คลองหนึ่งยันคลองสิบเลยค่ะยาวกันดูแลใช่เพราะจริงๆแล้วฝั่งปทุมหลายคนก็บอกว่าเออกรุงเทพหนักแต่จริงๆแล้วรอบกรุงเทพก็หนักไม่แพ้กันแต่ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีนะคะจะมีทีมนึงอยู่นนทบุรีอีกทีมนึงอยู่ตรงรังสิตเลยอ่ะนะคะอีกทีมนึงอยู่ลาดกระบังตอนนี้เนี่ยก็คือรอบๆกรุงเทพน่ะ3ทีมแต่ทีมตอนเนี้ย4ทีมอยู่ในกรุงเทพค่ะซึ่งยังไม่พอก็ยังไม่ทันการเมื่อวานอย่างบุ๋มเองเนี่ยก็เลยต้องไปลุยอีกเคสนึงเองนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดในสมองแตกนะคะแล้วก็มีเด็ก1ขวบอยู่ในนั้นด้วยต้องย้ายด่วนเพราะว่าเอาอิฐรองเตียงนอนผู้ป่วยเนี่ย7ก้อนแล้วจาก2ก้อนกลายเป็น5ก้อน5ก้อนกลายเป็น7ก้อนก็เริ่มไม่ไหวตอนบุกไปถึงเนี่ยระดับน้ำห่างจากเตียงแค่นิ้วเดียวพี่เก่งเกือบคุณแม่เกือบนอนแช่น้ำแล้วนะคะก็เลยต้องจัดการพาไปที่เนอร์เซอรี่นะคะก็เลยต้องออกไปขึ้นรถกระบะค่ะขึ้นรถกระบะท้ายกระบะก็แบกกันทั้งเตียงขึ้นไปกันอย่างนั้นเลยค่ะก็ด้วยความค่อนข้างจะลำบากกันแต่ก็เนื่องจากทีมบุ๋มอยู่รอบๆหมดเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องลุยไปเองเมื่อวานพอลุยไปเองเมื่อวานเนี่ยก็ยังโชคดีที่ตัดสินใจไปนะคะเพราะระดับน้ำก็โอ้ปริ่มมากเลยอ่ะพี่เก่ง
17: ใช่ใช่
18: ความลำบากในการเอางี้พอถึงหน้างานสิ่งที่ลำบากคืออะไรไม่ใช่ว่าทุกจุดพอแจ้งมาปุ๊บจะเข้าไปได้ค่ะพี่เก่งเพราะว่ามันมีรถจอดขวางอยู่กลางถนนเต็มไปหมดแล้วถ้าเป็นรถเล็กเข้าไปก็ไม่ได้ four wheel ถ้าเป็น four wheel ไม่สูงจริงๆก็ไม่ได้แ
17: ต่
18: อย่างตรงคลองจันทน์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวนี่คืออยู่ระดับคอนะคะ
17: ค่ะ
18: ค่ะลาดพร้าวอยู่ระดับคอค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็พยายามที่จะเดี๋ยวนะคะร้านอาหารน่าจะโทรมาพออยู่ระดับคอเราก็เลยพยายามที่จะเรียกว่าไงอ่ะประสานให้ได้มากที่สุดแต่ก็
17: เป็นเรียกว่าพื้นที่ที่การช่วยฉุกเฉินก็คือต้องเป็นผู้ที่เสียเรียกว่าเปราะบางก่อนแล้วกันเนาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได
18: ้ค่ะใช่ใช่ก็เราก็เลยต้องเน้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อน
19: หมอมารับอาหาร
17: ค่ะ
18: ค่ะ
17: แล้วก็เห็นทีมที่บุกเข้าไปนี่ก็คือต้องโฟวิลยกสูงกว่าปกตินะคะไม่ใช่โฟวิลเลี้ยงปลาอย่างเดียวเนาะที่บุ๋มเนาะ
18: ค่ะใช่ค
17: ่
18: ะ
17: อันนี้ค่ะ
18: ใช่ค่ะก็เป็นโฟวิลที่สูงแล้วบางจุดก็ต้องมีบางจุดก็ต้องเป็นเรือค่ะเรือในการต่อเข้าไปแต่ปัญหาคือตอนนี้รถที่ลากเรือเข้าไปมันเข้าไม่ได้ไงพี่เก่ง
17: เพราะว่ารถมันเสียจอดขวางทางการจราจรหมดทั้งทางเข้าทางออกถูกไหมฮะ
18: ใช่แล้วระดับน้ำสูงประมาณต้องรถสิบล้อเท่านั้นน่ะหรือรถทหารเท่านั้นน่ะซึ่งก็ทางอย่างเอกชนอย่างเราก็เข้าไปไม่ได้อีกเนี่ยค่ะ
17: ซึ่งระหว่างการช่วยเหลือ2วันเนี้ยค่ะพี่บุ๋มได้เห็นรถของหน่วยราชการสูงๆหรือรถหน่วยทหารอะไรต่างๆได้ลงไปประจำการในพื้นที่อะไรบ้างไหม
18: ค่ะเห็นค่ะเห็นทั้งรถปภ.เห็นรถทหารนะคะรถทางปภ.อย่างเงี้ยค่ะหลายๆหน่วยก็พยายามที่จะทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของการทำงานตรงนี้เนี่ยก็ยากอยู่นะคะก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่า
17: น้ำสูงด้วยใช่ไหมคะน้ำมันขึ้นสูงก็แล้วก็บางแหล่งก็สกปรกอีกต่างหากนะเจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปนี่บางคนนี่ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นชุดกันเปียกอะเอาพูดง่ายว่าชุดเปียกหมด
18: คือเอางี้มันถึงอกอ่ะบางจุดอ่ะพี่เก่งแล้วก็ปัญหาคือสมมติว่าถ้าเคสหนึ่งในการรับเคสเนี่ยสมมติว่าบอกเราว่าให้รับจากลาดพร้าวไปตรงพระราม5อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะมียากป้ายากอยู่นะมันกลายเป็นว่าหนึ่งเคสคืออ่ะมันกลายเป็นว่าหนึ่งเคสเนี่ยจะไปยังไงเพราะว่าระหว่างทางนั้นน้ำอาจจะขึ้นสูงรถอาจจะจอดจะเต็มรถใหญ่ผ่านก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็กลายเป็นว่ารับหนึ่งเคสหายไปเกินครึ่งวันอ่ะ
17: มาดูจากรูปที่พี่บุ๋มโพสต์อยู่ใน Facebook นี่ก็คือแบบน้ำเกือบเท่าเอวแล้วก็ต้องขนกันยกกันทั้งเตียงขึ้นรถกระบะข้ามเมืองกันเลยใช่ไหมฮะ
18: จริงค่ะจริงค่ะก็เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บุ๋มก็พยายามเต็มที่นะคะในการบริหาร
19: กระจัดกระจายแจกจ่ายงานนะคะแล้วก็
17: วันก่อนเพิ่งเห็นเรือยางใช่ไหมที่มูลนิธิองค์กรทำดีวันนี้ก็ได้ออกไหมคะ
19: ใช่ใช่ก็เลยครับ
17: แล้วก็เห็นทีมเจ็ตสกีของคุณเปิ้ลนาคอนนะฮะ
19: ค่ะค่ะของพี่เปิ้ลวันนี้ผมไปเจอกันที่คลองจันทร์ค่ะผมไปเจอกันที่คลองจันทร
17: ์ก็เห็นในคลองจันทร์นี่ก็ขึ้นตึกแล้วใช่ไหมพี่บุ๋ม
19: โอ้โหคลองจันทร์หนักรถผมแบบสูงมากเข้าไม่ได้เลย
17: ม
19: าจ่ายเงิน
17: ตอนนี้ก็เป็นการระดมความช่วยเหลือทั้งเรื่องการนำของโรงครัวเข้าไปบริจาคในพื้นที่ประสบภัยนะครับเพราะว่า 2-3 วันนี้อย่างที่คุณป๋องกับน้องเชอรี่คุยกันในช่วงข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะว่าร้านสะดวกซื้อทุกอย่างเนี่ยก็ของหมดเพราะทุกบ้านก็จะต้องตุนเข้าไปไม่ออก
19: ไม่เชิงตุนอย่างเดียวค่ะไม่เชิงตุนอย่างเดียวค่ะแต่รถมาส่งไม่ได้ค่ะ
17: สบียงที่แบบรถส่งสำรองเขาใช่ไหม
19: ค่ะคือไม่ใช่แค่ตุนอย่างเดียวคือนอกเหนือจากตุนแล้วยังส่งไม่ได้มันก็เลยปัญหาคือขาดแคลนหลายอย่าง
17: เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีเห็นบอกว่ามีกลุ่มที่ผู้ใหญ่ใจดีพี่ยาคนรุมก็มาบริจาคน้ำพริกให้ใช่ไหม
19: ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่พุทธล่าสุดให้มา100,000 บาท
17: คุณพุทธอิสระนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วย
19: เพราะว่าเราทำอยู่หลายจุดมากค่ะพี่เก่งตอนนี้ก็คือพยายามบริหารงานอย่างเต็มที่นะคะดิฉันก็เป็นไข้ผสมไข้ทับแล้วทับอีกร้อนจนตัว
17: คราวที่แล้วคุณเพิ่งแพ้ภูมิแพ้เสียงไม่อยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็มาตากฝนลุ่มอยู่
19: เป็นจนไม่รู้จะเป็นยังไงไข้ผสมไข้แล้วอ่ะพี่เก่งตอนนี้แบบโอ้โหฝนตกตื่นตลอดเวลาไม่ทำก็ไม่ได้
17: ใช่แล้วก็มันเป็นการเปิดโอกาสให้คนแจ้งไปที่หน่วยราชการน่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าแจ้งหน่วยราชการแล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงกลับมาเขาก็เลยหวังพึ่งจากภาคประชาชนอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมพี่บุ๋มแต่เราก็เข้าใจว่าภาครัฐต้องสื่อสารให้มากกว่านี้เนาะ
19: อืม
17: เพราะว่าเห็นหน่วยงานเนี่ยอย่างกทมเนี่ยนะเปิดเพจเปิดไลฟ์ไปเมื่อเย็นเนี้ยก็มีคนแจ้งไปในไลฟ์ของกทมว่าเนี่ยเขาก็ติดต่อขอเบอร์กทมไป1555แจ้งไปในทรัฟฟี่ทอฟฟองดูเข้าไปในแอปในไลน์ทรัฟฟี่ฟองดูแล้วก็ขอกระสอบทรายซึ่งมันคงไม่พอละกระสอบทรายเป็นหมื่นเป็นแสนบ้านหลังใช่ไหมพี่บุ๋ม
19: จริงค่ะแต่ก็
17: แต่เราก็จะทำยังไงกับระบบการช่วยเหลือโดยใช้กระสอบทรายตามจุดหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะวางแผนกันยังไงโซนพหลโยธินวิภาวดีเป็นของกองทัพอากาศออกกำลังการดูแลโซนฝั่งทนกองทัพเรือช่วยไปทหารบกนี่ช่วยรอบนอกนนทบุรีอะไรพวกนี้ดีไหมพี่บุ๋มจะได้บริหารจัดการ
19: ใจอยากเข้าไปบริหารอย่างนั้นแต่ไม่ห นูอยากทำ
17: ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสของเรานี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเห็นมีกทมก็01ปพก็01ใช่ไหมคะ
19: ไอ้ยังไม่อยากจะเมาแล้วก็พอส่งไปปุ๊บอันนี้ส่งมากลายไปว่าหนูต้องทำเองอ่ะพี่เจ
17: นเนี่ยพอบอกว่าคนต้องการความช่วยเหลือตรงไหนปุ๊บนี่ค่ะเพื่อนพี่ที่บอกว่าตอนนี้ทุกบ้านเนี่ยพี่ทำอ่ะเดือนสิงหากันยาเนี่ยต้องเตรียมคัดขุดลอกคลองใช่ไหมไม่ใช่รอฝนตกแล้วค่อยมาลอกคลองเนี่ยการที่มันตกเยอะแล้วมันลงทันมันก็น่าจะได้อยู่แต่ตอนนี้มันต้องระบายแล้วล่ะเขาบอกว่าจะคืนสภาพปกติได้1ตุลาแม่บุ๋ม
19: โอ้โหเดือนตุลา
17: 1ตุลานี่ยังอีกหลายวันเลยนะจันทร์อังคารนี่ก็ให้เป็นวันหยุด
19: ค
17: ่
19: ะ
17: ก็แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแหละคือเป็นวันหยุดเนี่ยแต่ถามว่าทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันอะพวกที่เขาขายของรายวันน่ะใช่ไหมพี่บุ๋มเขาจะทำอะไรกินล่ะ
19: แต่ตอนนี้คืออย่างแม้กระทั่งสั่งอาหารไรด้งไรเดอร์ไม่สามารถส่งอาหารได้ไง
17: ใช่เมื่อ
19: ก็สงสารอยู่นะเพราะเขาก็เป็นว่าใส่น้ำท่วมสูงแค่ไหนไงพี่เก่งสำหรับเขาใส่ไปที่ลำบากมาก
17: ขี่ไปปุ๊บแล้วเครื่องดับอีกใช่ไหมเสียหายของเสียหายอีกค่ะ
19: ทีนี้ตอนแรกอะอย่างทีมต่างจังหวัดก็จะเข้ามาช่วยเราค่ะแต่ผลปรากฏว่าต่างจังหวัดตอนนี้นครนายกคือหนักมากน้ำป่าเลยค่ะพี่เก่ง
17: นี่ค่ะเห็นทางกรมอุตุประกาศเตือนอยู่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยทางซีกตะวันตกก็จะรับมือต่อไปอีกนะพี่บุ๋ม
19: ใช่ค่ะก็ทางต่างจังหวัดตอนนี้ก็คือลำบากแล้วนะคะก็คือตอนแรกที่นครนายกบอกว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาช่วยนะคะอะไรอย่างเงี้ย
17: มันยังเป็นภาพโซนสีส้มอยู่เลยนะที่ทางใต้ตะวันออก
19: ใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทางนั้นก็พอกำลังจะมาช่วยกรุงเทพก็กลายเป็นว่าทาง
17: ยา
19: ตอนนี้คือบุ๋มคนไม่พอพูดอย่างนี้เลยคนไม่พอเพราะว่าต่างจังหวัดดันน้ำท่วมก่อนอันนี้เคลียร์อย่างนี้ก่อนเราพาให้หนูก็ได้แต่จังหวัดดันน้ำท่วมก่อนเราก็เลยลงไปอยู่สุรินทร์ลงไปอยู่สระแก้วใช่ไหมพี่เก่งอยู่รอบๆอยู่รังสิตอยู่อะไรผลปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คือพอกรุงเทพท่วมเรื่องมันก็อยู่ตรงนั้นไงมันยังไม่เคลียร์ไม่ได้ไงมันก็เข้ามาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
17: ค่ะที่เห็นข่าวของกรมอุตุเตือนเมื่อตอน5 โมงเย็นเนี่ยนะคะอัปเดตอีกทีก็5 ทุ่มคุณผู้ฟังค่ะเขาบอกว่าภาคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคืนนี้เนี่ยแม้มันจะเบาลงในกทม.ภาคกลางแล้วเนี่ยแต่ยังต้องเจอปัญหานี่ค่ะนครสวรรค์อุทัยสุพรรณ
19: ซึ่งให้ผมพูดตามสถานการณ์นะสรุปอย่างนี้นะเท่าที่ดูกระแสน้ำนะคะตอนนี้นครนายกคือหนักสองคือระดับมวลน้ำจากภาคเหนือจะลงมาอยุธยาอ่างทอง
17: ใช่
19: พันต้องระวังนะคะย้ายผู้ป่วยออกก่อนได้หรือคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวอะไรได้จะดีมากนะคะอย่าดื้อหนูขอใช้คำนี้นะอย่าดื้อนะคะกรุณาย้ายออกแล้วก็ที่สำคัญคือในกรุงเทพถามว่าจะดีขึ้นไหมน่าจะอีกสัก3 วัน
17: ก็เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกกว่าจะเคลียร์น้ำมวลทั้งหมดได้เนี่ยน่าจะ1 ตุลาถึงจะปกติโอ้โหบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเคลียร์นะคะเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียพวกเนี้ยเนาะถ้าน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะคะกลัวน้ำเน่าจะเยอะกว่าแล้วก็ตัวที่อุตุประกาศล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่า16 จังหวัดที่ว่าขีดแดงเลยนะสีแดงเลยนะตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยสุพรรณฝนจะตกหนักมากเมืองกาฬราชบุรีนครนายกด้วยโอ้ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดน้ำป่าก็เคยท่วมมาแล้วนะจันทบุรีตราดเนี่ยนะ
19: แล้วแล้วถ้ามีเด็กเล็กหรือผู้ป่วยอย่าอพยพเองเพราะอะไรวันนี้เราเจอเคสหนึ่งที่กบินบุรี
17: ค่ะเป็นไง
19: เด็กคนมีเด็กเล็กด้วยนะคะเด็กไม่เล็กมากแต่เด็กอ่ะแต่เด็กด้วยแล้วผลปรากฏว่าน้ำมันสูงขึ้นแล้วน้ำป่ามันแรงขึ้นที่เก่ง
17: ม
19: ันพัดไปอยู่กลางกกไม้อ่ะดีแล้วทีมหนูไปเจออ่ะ
17: ไม่งั้นก็ไหลไปตามน้ำเลยใช่ไหม
19: เด็กคนลอยคอกลางน้ำเลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะการแบบจู่ๆจะออกจากบ้านโดยที่แบบคือว่าระดับน้ำเขาเราเข้าใจว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเสี่ยงอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุก
17: ค
19: นเจ็ดคนอ่ะโชคดีอ่ะโชคดีไปทีมเรือ

0: สงสารมากเลยอ่ะแต่ถ้าไม่ตัดไฟก็ไม่ได้เพราะตายกันแล้วไง
1: ใช่ใช่มีคนเสียชีวิตแล้วแล้วก็พวกสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยกทม.ก็ตัดไฟในการที่จะทำให้บริการน้ำสวนก็เรียกว่าสุขาสุขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เสาไฟต่างๆที่อยู่ในสวนสาธารณะของกรุงเทพทั้งหมดก็จะถูกตัดไฟด้วยค่ะตอนนี้มันมีเว็บไซต์ที่เขาบอกว่าให้ไปดูระดับน้ำ thaiwater.net แล้วก็โทรเช็ค1555ชาฟี่ฟองดูแล้วก็การที่จะเช็คของกรมอุตุเขาบอกเพิ่มเบอร์มาดิฉันเชื่อว่าคนจะโทรโทรไปมั้ยเนี่ยท่านจะเบอร์รับเบอร์ไหวกันไหมเนี่ยเบอร์02-502-0200กด0น
2: ี่ลองโทรแล้วค่ะบางเบอร์ไม่มีคนรับ
1: ใช่บางเบอร์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแล้วนะคะอันนี้ต้อง
2: เข้าใจแล้วก็เข้าใจ
1: แล้วก็มีสายด่วนอุตุ1182อีกอันนี้คือถ้าคนโทรเป็นหมื่นอ่ะมันก็ไม่พอ
2: อุตุตอนนี้คนชื่นชมกันเยอะค่ะช
1: ื่
2: นชมมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ๆก็พยายามพยายากรอากาศมานี่ล่าสุดนี่นะคะของกรมอุตุก็เตือนแล้วค่ะบอกว่ารอบนี้เนี่ยหลังหนึ่งทุ่มฝนก็จะไปทางทิศตะวันตกแล้วแล้วก็มีลมช่วยพัดค่ะพี่บุ๋มค่ะ
2: นะคะซึ่งก็เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดตอนนี้ก็เอาข้าวเข้าไปแจกตรงคลองจันทน์แล้วนะคะเพราะว่าหลายคนบอก3 วันไม่ได้กินข้าวเลยนะ
1: คะมีคนใช้อะไรนะซับบอร์ดพายไปแจกของด้วยนะพี่บุ๋มใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็ต้องอาศัยทุกอย่างค่ะที่มีนะคะแต่ก็ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจอ่ะเพราะว่าจะช่วยทุกจุดมันก็ไม่ทันเพราะว่าทีมผู้ภัยอย่างบุ๋มก็ต้องเน้นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้ก่อนไงพี่เก่ง
1: ค่ะเรามีดับเพลิงทุกเขตนี่ใช่ไหม
2: ดับเพลิงท่วมเช่นกันค่ะออกจากบ้านไม่ได้เรามีบ้านก็น้ำท่วมเลยต้องมี
1: อันนี้แหละที่เราว่าหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเป็นเหมือนกับหัวใจหลักอะของแต่ละเขตกู้ภัย
2: แต่ของ
1: กล
2: ายเป็นภัยเอกชนจะต่างจากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นดับเพลิงเป็นหลัก
1: ใช่
2: แต่ของไทยเนี่ยเราจะมีปอพอมีพื้นที่อะไรเยอะมากเลยไงที่มาช่วยกันค่ะ
1: นี่แล้วก็เห็นข่าววันนั้นทีมที่กลับมาจากชิงเต่าค่ะพี่บุ๋มขาเราฝนตกกันในวันศุกร์ใช่ไหมฮะกลับมาถึงกรุงเทพตีหนึ่งเขาบอก7 โมงยังไม่ได้ออกจากสุวรรณภูมิเลยรถไม่มี
2: โอ้โห
1: ที่สุวรรณภูมิเนี่ยพวก
2: แล้วบอกเห็นบอกกระเป๋าก็ไม่ได้
1: ใช่ใช่เกิดปัญหาขุกขักมากเลยเมื่อช่วงเสาร์ช่วงอาทิตย์เนี่ย
2: พายุเข้าไงพายุเข้าด้วย
1: เจ้าหน้าที่ไม่พอรถก็ไม่พอ
2: ออกจากบ้านไม่ได้
1: อืมค่ะตกรถตกงานกันเป็นแถวเลยอะค่ะวันเสาร์อาทิตย์กันช่วงกลางคืนบอกว่ามาถึงกรุงเทพตีหนึ่งอะ7 โมงยังไม่ได้ออกจากสุวรรณภูมิเลยพี่จิ๋งก็เคยเจอนะขนาดภาวะปกตินะมาถึงหมอชิดตีห้าเนี่ยกว่าจะได้ขึ้นรถเนี่ยก็เกือบ8 โมงนะเพราะว่าคิวเยอะไงคนเยอะต
2: ้
1: องรอเรียกทีละคันทีละคนทีละคนทีละคันเนี่ย
2: คือส่วนมากจะมาถึงตอนเช้าพร้อมกันไง
1: ใช่ใช่เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งระบบที่เราจะต้องจัดการขนส่งให้เพียงพอกับสาธารณะถูกไหมฮะ
2: ส่วนปัญหา
1: เครื่องบินเข้ามา
2: ใช่ส่วนปัญหาเรื่องการส่งอาหารตอนนี้คือคนกรุงเทพเราเลยรู้ว่าส่วนมากเนี่ยทำไมช่วงนี้คนถึงออกไปหาอาหารกันเพราะว่าส่วนมากอาศัยไรเดอร
1: ์อืมใช่ใช่ตอนนี้
2: ใส่ไรเดอร์กันซะส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ไรเดอร์ก็มาส่งอาหารไม่ได
1: ้
2: ก็เลยมีปัญหานี่บุ๋มก็ที่ออกมาตอนนี้ก็พอมารับอาหารเอง
1: พี่บุ๋มใช้ไรเดอร์แล้วเป็นไงได้ตรงตามเวลาไหม
2: ไม่เลยค่ะก็รออาหารมา1 ชั่วโมงแล้วผลปรากฏว่าทำไมไม่ได้อาหารสักทีผลปรากฏว่าโทรไปร้านอาหารแล้วก็กลัวเกรงใจเพราะคนจู่ๆเนี่ยพอผ่านไป1 ชั่วโมงเนี่ยแคนเซิลเราก็เลยกังวลว่าร้านน่ะจะทำอาหารเกอร์หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคนไปร้านอาหารเขาบอกว่าไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยนะคะสงสัยเขาหาไรเดอร์ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่
2: ค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อต้องหาไรเดอร์ให้ได้ก่อนจนถึงออเดอร์ถึงจะวิ่งเข้าไปที่ร้านเนาะเราก็เพิ่งเข้าใจอย่างนั้น
1: จะต้องมีไรเดอร์กดรับใช่ไหมแล้วก็จะต้องได้ทำถึงผลิตก่อนไม่งั้นผลิตอาหารแล้วไม่มีไรเดอร์ส่งก็เสียเปล่าใช่ไหมพี่บุ๋ม
2: ใช่ค่ะก็เลยเพิ่งเข้าใจแต่ก็เนี่ยค่ะก็เลยขับรถออกมาเองอาจจะมีเสียงลูกๆเข้าบ้านค่ะผลกันมาหมด
1: เป็น ทุกอย่างให้เธอแล้วนะเป็นทั้งกู้ภัยเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งฝ่ายหา

0: านนี่ค่ะพี่เก่งก็คุยกับคุณผู้ฟังหลายท่านนะว่าเกิดจากการเตรียมตัวอันนึงเนี่ยหลายคนถ้ารู้ตัวล่วงหน้าว่าแถวละแวกเขาอ่ะเคยท่วมประจำก็อาจจะจ้างเอกชนมาขุดลอกไปก่อนหรือเจ้าหน้าที่ผอ.เขตใช่ไหมนำเจ้าหน้าที่กทม.ไปคัดขุดลอกอะไรเงี้ย
1: แล้วปัญหาของคลองแสนตอนนี้เนี่ยปัญหาของ
0: ไม่มีทางระบายน้ำอ่ะ
1: ครับใช่
0: เนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาไลน์มาบอกว่าในบางพื้นที่เนี่ยต้องประสานกับทางฝ่ายเหมือนกับน้ำทางออกทะเลอ่ะพี่บุ๋ม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ปัญหาคือตอนนี้คือน้ำทะเลหนุนค่ะข่าวมาในช่วงที่แล้วน้ำทะเลหนุนอีกนะคะแล้วก็รถเมย์ไม่วิ่งนะคะเพราะว่ารถเมย์ก็จอดอยู่แถวบ้านดิฉันเนี่ยแหละเต็มไปหมด
0: ได้ข่าวว่ารถเรียกคาถนนจอดดับกันเยอะเพราะนั้นตอนน
1: ี
0: ้ต้องขอพลัง GMC ทหารแล้วใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: GMC ไปไม่ได้ค่ะ
0: GMC ก็
1: เขาสาย
0: รถน้ำท่วมเหรอ GMC
1: ไม่ใช่น้ำท่วมค่ะแต่รถอยู่เรนนี่ก็คือ GMC ไปไม่ได้เพราะรถมันจอดขวางไงพี่เก่งนั่นแหละ
0: ก็เลยต้องมีหน่วยลากรถอีกใช่ไหม
1: รถลากตอนนี้คิวเต็มอีกเพราะวันซึ่งแต่เมื่อวานผมเช็คพบว่ามีเพื่อนดาราเนี่ยก็หารถลากแล้วผลปรากฏว่ารถลากคิวเต็มตอนช่วงนี้รถลากได้ตังค์เยอะมากแล้วเขาก็รับแบบที่เที่ยวละ6,000ก็ต้องเอาตังค์ก่อนไงนั่นแหละแต่หลายคนก็ไม่มีตังค์ไง6,000เกือบจะครึ่งของเงินเดือนแล้วใช่ไหมบางคนก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าร อน
0: ้
1: ำรถรอน้ำรถแล้วค่อยไปเอาทีเดียวนี้ก็มี
0: ตอนนี้นะคะเห็นทางเพจกทม.ก็ไลฟ์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ถ้ามีฉุกเฉินแจ้งน้ำท่วมขังนะคะ02-248-5115 02-248-5115นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของกทม.สายด่วน1555อาจจะรับไม่ทันตรงนี้ก็เป็นอีก
1: หน
0: ึ่ง
1: ปัญหาคืออย่างที่บอกว่าสมมติถ้ารถเข้าไปรับมันต้องอาจจะต้องต่อด้วยเรือไงพี่เก่งแต่บางทีมีเรือแต่ไม่มีรถมีรถแต่ไม่มีเรือแล้วรับแล้วยังไงใช่ไหมคะอย่างรับแล้วยังไงก็ไปส่งอีกที่ส่งอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยระหว่างทางก็ไม่แน่ใจว่าน้ำสูงระดับไหนหรือจะไปยังไงเนี่ยคือปัญหาค่
0: ะ
1: แต่นี่ยังดีนะยังดีว่าหาดใหญ่นะให้บุ๋มประกอบ
0: ตอนที่เกิดหาดใหญ่นี่ก็เรียกว่า
1: อันนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
0: สื่อสารใดๆไม่ได้เลยขอความช่วยเหลือไม่ได้เลย
1: ใช่แต่อันเนี้ยคือยังดีที่มีสัญญาณโทรศัพท์บ้างยังเข้าไปไลฟ์สดได้บ้างแม้สัญญาณจะขาดแต่ดับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะสวนสาธารณะประชาชนที่เคยใช้เส้นทางสวนสาธารณะนะคะตอนนี้เขาตัดกระแสไฟแล้วนะคะ2สวนสาธารณะนะแล้วก็
1: เมื่อวานน้องภูผาเราก็เมื่อวานน้องภูผาเราก็ปั๊มหัวใจไปแล้วนะคะ8รอบ
0: พวกที่โดนไฟดูดใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ใช้เครื่อง AED ส่วนมากแล้วไปเดินข้างๆเสาไฟไงแล้วเสาไฟไม่ได้ตัดไฟดูดเลย
0: นี่เมื่อวันศุกร์นี้พี่เจอฝนตกน้ำท่วมครึ่งหน้าแข้งหน้าปากซอยอสมทอ่ะยังต้องยอมถอดรองเท้าเดินลุยน้ำอ่ะไม่ยอมไปเดินใกล้เสาไฟพวกกลัวตายพวกสายไฟที่ทุกเสาในกทมเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะสายไฟ
1: สายไฟดูใกล้คนมากอ่ะดูใกล้คนมาก
0: เดินมาบางทีปลายมันก็โผล่มาเลี่ยๆกับหน้าเราเลยอ่ะระดับนั้นนะคะ
1: ก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นสายเน็ตสายนู่นสายนี่เราไม่รู้หรอกก็ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพี่บุ๋มหลังจากตอนนี้นี่คุณผู้ฟังส่งไลน์มาแจ้งได้หน่อยนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้าง
1: แจ้งหน่อยว่าน้ำท่วมตรงไหนอะไรยังไงนะคะบอกสภาวะอากาศเรานิดนึงว่าฝนยังตกยังต่อเนื่องไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
0: ค่ะก็เห็นมีหลายๆเพจเนี่ยที่เขาสำนักงานเขตวังทองหลางนี่ก็ใช้ไลน์แอดซัฟฟี่ฟองดูแจ้งฉุกเฉินเลยนะคะถ้าใครมีคนป่วยก็1669
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์กับมีดีเจใหม่คนหนึ่งจะมาทำรายการใหม่กับคลื่นความคิดกันในช่วงหน้าค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: กับ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับแม่บุ๋มแล้วก็พี่เก่งนะคะแม่บุ๋มภารกิจช่วยเหลือเรื่องเปิดโรงอาหารทำโรงครัวนอกสถานที่ก็คือช่วยเหลือการฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมเยอะๆนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีการขนน้ำขนของไปแจกกันพี่เก่งเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็เพจของกทม.เนี่ยนะเขาก็ยังบอกอยู่ว่าเช็คเรื่องน้ำท่วมขังได้นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดปัญหาอะไรไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะโทรไปหาสื่อที่เขาเปิดสายสดกันเนาะพี่บุ๋มอันนี้ก็จะมีทางช่วยได้อยู่เหมือนกันแล้วก
1: ็ยังไงก็ลองแจ้งเข้ามาเดี๋ยวผมเข้าแจ้งให้ในกลุ่มอปพ.ร.ให้นะคะแจ
0: ้
1: งได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะทาง LINE @thinking radio ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้เรามีข่าวที่จะฝากคุณผู้ฟังถามถึงเรื่องกิจกรรมของคลื่นแต่ก่อนที่จะไปกิจกรรมของคลื่นก็เป็นเรื่องสุขภาพของขาวละอเภสัชก่อนนะคะ
1: กำลังจอดรถครับเก่ง
0: อันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าเราต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะร่างกายที่เรามาทำงานกันในทุกวันเนี่ยนะคะดิฉันก็จะมีตัวช่วยมา ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก็คือยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออค่ะพี่บุ๋มขาคุณผู้ฟังขายากระเทียมขาวละออนี้มีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายนะฮะมีอยู่ในรูปของแคปซูลค่ะเป็นแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะคะแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพรับประทานง่ายๆค่ะพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออตัวเอกลมๆแล้วก็ KHAOLAOR @ขาวละออนะคะหรือโทร02-819-7991-5 02-819-7991-5
1: หากคุณกำลังต้องการหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะคะก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็กิจกรรมของเราที่จะเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพี่บุ๋มก็คือการเรียน AI การเรียนเอา AI มาใช้ในชีวิต AI for life
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราจัดกันไปใช่ไหมเมื่อต้นเดือนสิงหาค่ะพี่บุ๋ม
1: ใช่ค่ะซึ่งใครจะรู้สึกว่าการเรียน AI เป็นเรื่องยากนะคะแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะในวันเดียวค่ะเพราะว่า AI for Life เนี่ยกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องค่ะครั้งนี้กลับมาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะคะที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนออนไลน์จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางหรือว่าจะเป็นเวลาว่างช่วงไหนนะคะก็เปิดดูได้ทันทีและที่สำคัญสามารถกดดูซ้ำย้ำเพื่อความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สเลยนะคะจัดเต็มเน้นๆ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะคะเช่นอันแรก Click and Create ค่ะนะคะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะสายสร้างสรรค์และวัยเก่าที่ทั้งหลายอยากลองทำอะไรใหม่ๆนะคะวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนให้เนรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะคะวิชา AI เพื่อช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะนี่อีกวิชาหนึ่งนะคะสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสายขายออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิชาที่ให้รอดนะคะวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ทาง AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยพลิกไอเดียสินค้านะคะเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะคะเทคโนโลยีมีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนถูกมากแค่159บาทเท่านั้นฟังราคาไม่ผิดค่ะ159บาทเท่านั้นนะคะเรียนได้ยาวๆนะคะแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าสมัครได้แค่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะ @ thinking radio นะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่ศรีสัชนาลัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปกับนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปลงชุมชนลงทำสังคโลกชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ได้ไปดูพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยศรีสัชนาลัยไปดูร้านทองโบราณไปทำเวิร์กช็อปทุกอย่างที่อสมทจัดให้นี่นะคะพิเศษมากๆเลย789ตุลาคมค่ะพี่บุ๋มขา789ตุลาคมนะฮะเรารับจำนวนจำกัดนะฮะเดินทางไปกับเราเนี่ยพร้อมกับวิทยากร3วัน2คืนเรียกว่าเต็มที่เลยแล้วก็จะมีทีมงานไปดูแลอย่างใกล้ชิดบริการยิ่งกว่าญาติสนิท VVIP แน่นอนค่ะพี่บุ๋มทักมาได้ที่ LINE @ thinking radio นะคะขอโปรแกรมกันมาได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะแต่แค่40ท่านเท่านั้นนะตอนนี้เหล
0: ือ
1: ครึ่งนะ
0: คะ
1: รีบสมัครกันมาด่วนเลยนะคะแนะนำกับ LINE @thinking radio นะคะคุณได้ของดีของดีมากจริงๆและการบริการที่สุดเรียกว่า VVIP จริงๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็วันที่3ตุลาคมจะมีเสวนาภาษาหมอใช่มั้ยคะเราได้ยินสปอร์ตอยู
1: ่ทุกท่านค่ะเบาหวานความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเป็นสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นสมองโรคสมองเสื่อมหรือโรคมะเร็งเหล่านี้คือ NCD ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะดังนั้นเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นโรคเป็นกินอยู่เป็นเนี่ยหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะคะแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาเรียกว่าย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตค่ะพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองได้ให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรไทยนะคะยิ่งห่างไกลโรค NCD และออกกำลังกายไปพร้อมกันแบบในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือค่ะ3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 นถึง 4:30 นนะคะบ่าย 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนราชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทรับสมัครได้ที่ @thinking radio นะคะแล้วพลาดไม่ได้ค่ะทุกท่านที่มางานจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนเพราะเราจะม
0: ี
1: ต้นอ่อนบัวโปกและมระขี้นกนะคะเมล็ดพันธุ์มระขี้นกและหนังสือนะคะลงถึงบันทึกแผ่นดินแถม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะคะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะแนะนำแขกพิเศษของคลื่นความคิดค่ะพี่บุ๋มขาคุณดร.ภากรกัจฉรีเนี่ยนะคะท่านก็เป็นแขกรับเชิญคุยเรื่องคนไทยในจีนมาจากรายการติ่มซำกับครูพี่ป๊อปเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้ท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเพจด้าไอจงนะคะแล้วก็มีบทความบล็อกดิบ TikTok อยู่โอ้โหตอนนี้ตำแหน่งมีประมาณ5บรรทัดค่ะอนุกรรมการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคท่านเป็นคณะกรรมการคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรท่านเป็นรองเลขาธิการฝ่ายไอทีสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนที่ศูนย์นวัตกรรมการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะกับดร.ปอดร.ภากรสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับครับ
0: ค่ะโอ้โหทำงานเยอะอย่างนี้ตอนนี้ตัวประจำการอยู่ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ยังไงคะอาจารย์
12: อยู่ที่เชียงใหม่ครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีไปกรุงเทพอยู่ครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีโอกาสได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าเราออนไลน์คุยกันตลอดเลยพี่บุ๋มเรื่องจีนนี่อาจารย์ไปอยู่ที่จีนกี่ปีคะอาจารย์คะ
12: ผมอยู่ที่จีนจริงๆแบ่งไว้2ช่วงครับคือช่วงที่ไปเรียนป.โทครั้งแรก2011ถึง2014ครับแล้วก็กลับมาไทยเกือบแป๊บนึงแล้วก็เกือบไปใหม่ในปีเดียวกันนั่นแหละครับ2014ก็คือเราเกือบไปทำวิจัยที่จีนนะครับแล้วก็อยู่ถึง2019ครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปอีกรอบนึงตอน2022ครับผมแล้วก็กลับมาถาวรในปี2025เกือบต้นปีครับก็คือที่ผ่านมาใช่
0: ค่ะโอ้โหนับแล้วก็เกิน10นิ้วแม่อาจารย
12: ์ประมาณเกือบ9ปี10ปีใช่ประมาณนั้นครับใช่
0: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาค่ะพี่บุ๋มค่ะเราเนี่ยอยากได้ให้คนไทยเนี่ยเอาประสบการณ์การเรียนรู้ของที่จีนมาอาจารย์ปอดร.ปอของเราเนี่ยนะคะท่านก็นำมาถ่ายทอดอยู่แล้วก็ลงโซเชียลแล้วก็คุยกันในรายการแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมคะดร.ปอ
12: ครับใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนในตอนนี้ครับได้รับความสนใจกับคนไทยค่อนข้างเยอะแต่จริงๆไม่ได้แค่ในไทยหรอกครับก็คือทั่วโลกแหละใช่ครับเพราะว่าจีนเองในตอนนี้ก็กำลังจะขยายในส่วนของความร่วมมือนะครับถ้าในบ้านเราก็คือไทยอาเซียนรวมถึงในเครือ Global South ก็คือในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ AI ของที่จีนเนี่ยเขาก็เดินหน้าอย่างมากคือจีนเขามีนโยบาย ที่เรียกว่า AI Vision 2030นะครับที่เขาเริ่มทำในตั้งแต่ปี2017ก็คือว่าเขามีเครือ3หมุดหมายก็คือในปี2020ก็คือเขาจะพยายามที่จะลดช่องว่างในทางเครือเทคโนโลยีนะครับกับทางอเมริกาแล้วก็ตะวันตกพอฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการทำนวัตกรรมที่เป็นออมเบรดครูนะครับในปี2025ที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นนะครับที่เขามี Deep Sleep มี Human Noise อะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาเลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำพวกที่เป็นสิทธิบัตรนะครับพวก Research and Develop R&D อะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าดูในทางด้าน Generative AI อย่างเดียวนะครับเขามีสิทธิบัตรที่จบโดยจีนเองเนี่ยนะประมาณ 38,000 กว่าแล้วสิทธิบัตรเลยนะถ้าเทียบกับทางฝั่งอเมริกามียังไม่ถึงหมื่นเลยคร
0: ับ
12: ผมแล้วเขาเลยตั้งเป้าว่าภายใน2030เนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นเครือผู้นำทางด้าน AI อะไรเงี้ยด
0: ัง
12: นั้นเราเลยได้เห็นเลยว่าการพัฒนาศึกษาของจีนในตอนเนี้ยก็ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับ AI แล้วก็นวัตกรรมนะครับมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกฮิวแมนนอยด์โรบอติกระบบอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยครับรวมถึงพวกกรีนเอเนอร์จีอย่าง EV อย่างพวกที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราได้ดูข่าวในจีนเนี่ยเราอาจจะตกใจมีอยู่ช่วงนึงเนาะที่ข่าวออกมาว่าในจีนเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเป็นหมื่นหลักสูตรเลยแต่ถ้าเราดูดีเขาก็เปิดเป็นหมื่นหลักสูตรเหมือนกันที่เป็นหลักสูตรใหม
0: ่
12: นะคร
0: ับ
12: คือต้องบอกแบบนี้ว่าคือในจีนเนี่ยเขามีการที่เขาดูว่าในหลักสูตรไหนนะครับเป็นหลักสูตรที่อาจจะมีคนเรียนน้อยหรือว่าเป็นหลักสูตรที่พอจบไปแล้วอาจจะหางานทำเกือบไม่ค่อยได้หรือว่าคือไม่ตอบโจทย์ตลาดหรือไม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจละเขาก็ปรับครับนะครับไม่ใช่หมายความว่า AI จะเข้ามาแทนที่ทั้งหมดนะนะผมเลยมองว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากในจีนมาเนี่ยผมว่าน่าจะได้อะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคร
0: ับ
12: สำหรับในบ้านเราเนาะอย่างเช่นในจีนเนี่ยเขาจะมีเป็นนับกฎระเบียบที่เรียกว่านะครับใบเหลืองใบแดงนะครับแล้วคือใบเหลืองใบแดงในวงการศึกษาจีนคืออะไรคือว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ครับก็จะมีในส่วนของนะต้องรายงานนะครับจำนวนแล้วบัณฑิตจบไปแล้วได้ทำงานไปยังไงบ้างซึ่งเขาก็จะเอาไปแมทกับในส่วนของนะครับความต้องการของในตลาดก็เอาไปแมทว่าในนักสายที่เรียนจบเนี่ยนะครับมันมีตลาดรองรับไหมนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นเครือสาขาที่อาจจะไม่ได้มีความต้องการกำลังคนเท่าไหร่ละนะครับก็อาจจะได้ใบเตือนนะครับเพื่อเตือนสาขาที่มีเครือผลลัพธ์ด้านการจ้างงานต่ำซึ่งอาจจะนำไปสู่การลดจำนวนรับหรือระงับการรับนักศึกษาในสาขานั้นนะครับหรืออาจต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นในนะครับสาขาที่เป็นแบบคือลิงกุสติกนะครับภาษาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการเอาดิจิตอลนะครับหรือเป็นลักษณะของเป็นคอมพิวเตชันนะครับที่เป็นลักษณะของมีการแบบเครือประมวลผลทางสถิติหรือว่าทางคอมพิวเตอร์เข้าไปประยุกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปิดไปเลยนะนะครับแต่ผมก็เลยว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากที่ได้เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะพี่บุ๋มเราเจอเนี่ยนะรุ่นลูกรุ่นหลานเราอ่ะพูดกันอยู่อย่างเดียวว่ากลัวตกงานกลัวจบมาแล้วแบบไม่มีคนจ้างเพราะว่าทุกคนใช้เครื่องมือ AI กันหมดและเราเองก็ยังไม่เห็นการปรับตัวระบบการศึกษาในเมืองไทยเลยใช่ไหมพี่บุ๋มลูกหลานเราที่จะไปส่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนเนี้ยพ่อแม่หลายคนส่งลูกหลานไปเรียนจีนเพราะว่าเขาอัปเดตเขามีเทรนมีอะไรที่แบบอย่างที่ดร.ปอบอกอ่ะเขาแบบปรับหลักสูตรยกเลิกไอ้ 40,000วิชาแล้วมาปรับเป็น 40,000 สาขาใหม่อ่ะก็คือให้มันทันโลกทันสมัยแต่ของเรายังไม่ค่อยเห็นภาพตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีรายการที่เป็นสื่อกลางในการมากระตุ้นให้วงการการศึกษาเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนะไม่ว่าจะญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคะดร.ภากรคะ
12: ครับใช่ครับคือจริงต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับตามประเทศต่างๆในตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นในส่วนของที่ว่าให้คนนะครับเยาวชนรวมถึงคนในประเทศกำลังคนเนี่ยครับเกือบต้องมีในความเข้าใจในการใช้ AI นะครับจริงๆต้องบอกว่าในสาขาต่างๆตอนเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทำแบบ AI แบบ 100% นะครับหรือว่าต้องมีเป็นแบบเปลี่ยนเป็น AI เลยนะพร้อมถึงแล้วอ่ะตัวนะความรู้พื้นฐานของ AI ก็คือนะมาจากความรู้ของเราเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าความรู้ที่มัน foundation ในแต่ละสาขาที่เราจะต้องไปเครือเทรนใช้ AI คือมันกลายเป็นว่าในตอนเนี้ยอย่างในจีนเองนะครับเขามีในเรื่องของ นะครับนโยบายว่าจากเรียน AI เพื่อจะเป็นแค่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเดเวลลอปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่กลายว่าเสือทุกคนจะต้องมี AI literacy นะครับอย่างในจีนตอนเนี้ยนะครับตั้งแต่เกือบประถมนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ AI แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปให้เด็กประถมเขียนโค้ดนะครับแต่ว่าให้เด็กประถมเข้าใจในหลักการคิดนะครับลอจิกนะครับว่า AI มีการทำงานอย่างไรนะครับเข้าใจเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่เป็นยุคปฏิวัติเนทีฟอยู่แล้วนะครับเป็นยุคที่ยังไงก็จะต้องเจอผลกระทบของ AI อยู่แล้วครับผมแล้วเนี่ยจีนเขาเลยมีนโยบายประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงที่ผมว่าถอดบทเรียนเป็นของไทยเราได้เหมือนกันก็คือว่าอย่างในจีนตอนเนี้ยนะครับเขามองว่าในเรื่องของ AI อ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ทางเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการถอดโครงความรู้นะครับในเรื่องของตัว knowledge management ในโดเมนเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นเรานะครับเป็น expert ทางด้านการตลาดนะครับเราก็แล้วถอดความรู้ทางด้านการตลาดเนี่ยมาทำงานร่วมกับ AI นะครับผมเพื่อให้ AI นะครับสามารถทำงานในการตลาดเฉพาะทางได้โดยที่เราเนี่ยก็อยู่ในฐานะของการควบคุมและตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าเรามองในมุมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเคยทำงานแบบนี้อยู่แล้วเราคือเราจะตกงานไปเลยแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในจริงตอนนี้เองอ่ะเขาก็พยายามที่จะมีการควบคุมในส่วนขององค์กรต่างๆในจีนด้วยเหมือนกันว่านะครับเผื่อไม่ใช่ว่าจะเอาข้ออ้างว่ามี AI เข้ามาแล้วแล้วก็ลบคนแบบนะครับไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่นะนะครับเพราะล่าสุดก็มีนะครับการเคยตัดสินคดีในจีนนะเป็นคดีตัวอย่างเลยด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่โดนนะบริษัทไล่ออกนะเพียงเพราะบอกว่ามี AI เข้ามาทำแทนได้แล้วเนี่ยนะครับเขาฟ้องแล้วชนะด้วยโดยนะครับศาลตัดสินว่าเหตุผลที่บอกว่า AI เข้ามาแทนคนได้แล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอในการที่จะให้ออกนะครับถือผิดกฎหมายแรงงานและนะครับศาลท่านก็บอกด้วยว่าแต่ควรจะให้มีในส่วนของการมาเทรนนิ่งหรือว่าอัพสกิลรีสกิลก่อนแล้วที่น่าสนใจคือคนที่โดนออกเนี่ยคือคนที่เป็นคนทำงานเกี่ยวกับ AI ด้วยนะแต่กลายเป็นว่าบริษัทบอกว่าเนี่ยพอพัฒนา AI มาถึงในระดับหนึ่งแล้ว
0: AI จ้างใส่เลย
12: ใช่นั่นแหละครับเนี่ยคือมันก็ถือเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันใช่ครับแล้วจีนก็พยายามที่จะแบบเพิ่มตำแหน่งใหม่ๆนะครับผมที่จะมารองรับตลาดด้วยเหมือนกันนะครับมีการบรรจุนะครับตำแหน่งใหม่ๆอย่างนะต่อเนื่องในกระทรวงแรงงานจีนนะครับใช่ครับ
0: จากรายการเจาะตลาดแดนมังกรนะคะพี่บุ๋มค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็จะมีท่านดร.ไพจิตร ดร.สมภพมนารังสรรค์ท่านก็จะพูดเรื่องภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะวันเบลวันโรสแต่ติ่งซ้ำของเราก็จะคุยในเรื่องเชิงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ข่าวสารในเชิงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะเพราะว่ามีอาจารย์ลีกับพี่ป๊อปอยู่นะคะซึ่งจะไปมากันอยู่แต่อันนึงที่เราอยากจะได้มาเรียนรู้เลยก็คือเรื่องด้าน AI IT เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะเพราะนั้นเราก็เลยคุยกันกับดร.ปอว่าจะมาร่วมนำเสนอให้คุณผู้ฟังเพิ่มกันอีก1ชั่วโมงนะคะเป็นเรื่องการเรียนรู้ถอดรหัสความคิด @96.5 ค่ะดร.ปอค่ะเราตั้งใจจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังทราบเรื่องการอัปเดตเทรนด์ใช่มั้ยคะของด้านการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จำเป็นแล้วก็นำมาต่อยอดเป็นเคสศึกษาให้เราได้ใช่ไหมคะดร.ป
12: อใช่ครับใช่ครับก็จะเอาเคสต่างๆนะครับมาคุยกันในแต่ละสัปดาห์นะครับจริงๆก็เผื่อไม่ใช่มาจากแค่ในจีนนะครับแต่ว่าในอาเซียนในทั่วโลกถึงเคสในไทยนะครับก็จะเอามาถอดรหัสว่ามีเรื่องราวแบบนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้ยังไงบ้างนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเคสจากจีนก็อาจจะเยอะนะครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตอนเนี้ยนะครับที่เรียนค่อนข้างไวใช่ครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากจีนได้นะครับซึ่ง
0: พี่เกาหลีกับพี่ญี่ปุ่นนี่ก็ยังมีข่าวแต่ยังตามหลังอยู่นิดนึงใช่ไหมคะอ
12: ั
0: ปเดต
12: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ของอาจารย์ปอเองเนี่ยทราบอยู่ว่าในสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนเองก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะในการแลกเปลี่ยนความรู้กันตอนนี้เทรนด์ของข่าวของจีนที่มาเมืองไทยนี่ก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับคือถ้าลองสังเกตข่าวที่มาในเมืองไทยของข่าวจากฝั่งจีนในตอนนี้นะครับเริ่มจะมีการเปลี่ยน นับทิศทางเหมือนกันนะครับอย่างที่ผ่านมาเราจะเคยเห็นนะครับข่าวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับภาพข่าวจากทางการจีนเลยเนี่ยนะครับข่าวจากสื่อหลักของจีนเนี่ยจะเป็นข่าวที่เน้นแบบนับเครือมาโครเนาะนับให้เห็นภาพใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นด้วยว่าจะมีข่าวที่นะครับเกี่ยวข้องกับเอเชียเกี่ยวข้องกับอาเซียนเกี่ยวข้องกับไทยเราโดยตรงนะครับโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศนะครับ

0: ระหว่างในส่วนของทวิภาคีแล้วก็ที่น่าสนใจคือแล้วจะเป็นข่าวเกี่ยวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าก็เห็นในทิศทางของนะครับการพัฒนาของจีนรวมถึงผมว่าก็เป็นไปในเทรนด์โลกด้วยแหละนะครับเพราะตอนนี้โลกของเราก็เริ่มที่จะนะครับมองหาในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งอันหนึ่งที่เรามองในเรื่องของความยั่งยืนก็คือการพัฒนาคนนะครับแล้วก็ education เนี่ยแหละครับผมก็หวังว่าจะได้นำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะเริ่มติดตามกันในเดือนตุลาคมนี้นะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มค่ะจะมาเจอกับดร.ภากรกัจฉรีนะคะท่านจะมาพูดคุยกันเรื่องแนวของเทรนด์โลกอัปเดตกันทั้งเทคทั้งเทรนด์นะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเองกับรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยแก๊ปมันจะได้ลดน้อยลงถูกไหมมันจะได้ทราบข่าวอัปเทรนด์กันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณดร.ปอ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: เจอกันในรายการใหม่นะคะแฟนๆมาติดตามได้ในผ่านรายการใหม่ของเราเดือนตุลาคมกับพี่บุ๋มค่ะ
3: ค่ะยังไงก็คอยติดตามกันให้ได้รวมถึงแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าของเราจะเป็นใครก็ต้องคอยติดตามเช่นเดียวกันค่ะพี่เก่ง
1: ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่บุ๋มจะไปลุยช่วยน้ำท่วมแถวไหนอีกนะคะ
3: วันนี้คงแถวๆคลองจันทน์เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ายังหนักอยู่ค่ะ
1: ยังหนักอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่แต่เมื่อกี้เห็นท่านนายกไปแล้วค่ะจะมีอะไรขึ้นหน้าขึ้น
1: ก็เห็นตอนนี้เขาบอกว่าหลายๆคนจะไปช่วยสมทบของบางพื้นที่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปติดตามกันหน้าเพจนะคะช่วยบริจาค กันจะได้ไม่ต้องขนของข้ามเมืองนะพี่บุ๋มเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะยังไงไปหน้าเพจได้นะคะหรือรวบรวมทำมาเป็นถุงหรือเรานำไปลงพื้นที่ให้ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋ม
3: ขอบคุณค่ะพี่เก่งขอบคุณพี่เก่งค่ะ
1: สวัสดีค่ะแฟนๆที่ถามมาในไลน์นะคะว่าเดี๋ยวนะคะเรียน AI เดี๋ยวพี่เก่งตอบคำถามหน่อยแล้วก็ Facebook ที่มาทักทายกันก็สวัสดีทุกท่านนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวดิฉันทักคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าเรียน AI ค่ะสามารถสมัครมาได้นะคะแล้วก็ส่งสลิปการโอนมาทางทีมงานของเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สิทธิ์ในการเข้าไปชมคลิป2ชั่วโมงนะคะตลอดเรียน2เดือนเลยนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้ค่ะบอกได้เลยว่าหลายท่านที่พลาดไม่ได้เข้ามาอบรมกับเราเพราะว่าที่นั่งเต็มตอนนี้เราก็มาตัดต่อทำคลิปให้ใหม่ได้เรียนออนไลน์กับเรานะคะแล้วก็เรียนตลอด2เดือนพูดง่ายๆว่าเป็นแน่นอนค่ะงานนี้ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนจองที่นั่งเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมไว้นะคะยังสามารถติดต่อแท็กมาได้ค่ะที่ LINE @thinkingradio จะมีทีมงานนะคะบอกรายละเอียดเพราะว่าเราจัดกันวันที่3นี้วันเสาร์หน้าแล้วค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จองของทริปศรีสัชนาลัยนะคะศรีสัชนาลัยเราจะไปกันสัปดาห์กลางสัปดาห์ค่ะ 7-8-9 ตุลาคมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพาคุณไปสัมผัสประวัติศาสตร์กันนะคะทักมาได้เดี๋ยวทีมงานตอบไลน์แอดค่ะตอนนี้ห้องรับแขกลาไปแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศ

วิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดบรีโลกกยารามวัดยานาวาและวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อและวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตราการวิศวกรรมจำกัดสภานายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สิมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สโมสรโลตเตอรี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนสารพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: การรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้า

0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรองรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมไพศาลมังกรชยาในย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับมีนัดพบกันนะครับนอกจากผมแล้วก็ยังจะมีท่านวิทยากรให้เกียรติรับเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันถ้าท่านไม่ติดขัดก็คงจะได้เข้ามากันทุกเสาร์หรือเกือบทุกเสาร์นะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะฮะซึ่งอาจารย์สอนก็เป็นวิทยากรของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะฮะซึ่งผมเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต่อเนื่องกันมานับเป็น10ปีกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลายเดือนมานี้เกือบยังไม่ถึงปีดีนะอาจารย์ก็มีภารกิจดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครก็จะมีติดขัดบ้างแต่วันนี้ได้รับแจ้งได้รับการประสานจากท่านอาจารย์นะว่าเดี๋ยววันนี้คงได้คุยกันแล้วก็คงจะต้องนำมาประเด็นร้อนประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังรวมทั้งผู้ดำเนินรายการไปอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยกันก็คงจะเป็นผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมชะตากรรมกับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยกันนะครับก็คือฝนที่ตกลงมาต่อ

0: เนื่องนะติดต่อกันหลายวันแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะยังต้องตกต่ออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะถึงวันจันทร์แต่ก็ยังต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยนะซึ่งก็มีผลทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนี่ผู้ว่าชาติชาติก็ประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยทั้ง50เขตแล้วแต่ว่าความหนักเบาของแต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันไปนะฮะส่วนนอกจากนี้ฝนที่ตกปกคลุมหลายจังหวัดนี่ก็ทำให้หลายพื้นที่ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะฮะที่เหมือนกับกรุงเทพบ้างเหมือนกรุงเทพปริมณฑลบ้างหนักกว่าบ้างหรืออาจจะเบากว่าก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่แต่ก็เรียกว่าเป็นเขตประสบภัยนี่ก็กว้างขวางมากนะครับสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์แล้ววันนี้วันเสาร์เนี่ยที่มีฝนตกต่อเนื่องนะก็ศาสตราจารย์อนุสรก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละครับจะนำเอาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในภาวะที่เรียกกันว่ามีสถานการณ์โลกร้อนนะเกิดขึ้นนะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้แจ้งว่าได้ตั้งกระทู้ถามแล้วก็มีการอภิปรายในสภาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสนี้ด้วยนะอาจจะมีส่วนหนึ่งที่คงจะนำมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยนะครับอาจารย์บอกว่ารอสักครู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านเข้ามาหรือยังนะถ้ายังก็คงจะเดี๋ยวผมก็เกริ่นๆไปก่อนนะครับคือก็มีหลายท่านพยายามจะปลอบใจว่ามันไม่หนักเท่ากับปี54หรอกมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยไปเหตุปัจจัยมันก็คนละอย่างกันอยู่แล้ว2554ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อันนั้นเนี่ย
1: ครับคุณไพศาลครับ
0: อาจารย์สอนเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณไพศาลครับครับพอดีเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนครับ
0: เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด
1: ติดตามสถานการณ์ใช่ครับ
0: คนก็กลับไม่ถึงบ้านกันเยอะมากนะอาจารย์ครับรถก็ไปตายรถไปติดอยู่กลางถนนบ้างหรือว่าต้องขับไปหาที่จอดแล้วก็ไม่มีรถลาไม่มีรถสาธารณะไม่มีอะไรต่างๆก็ต้องพักกันหาที่พักค้างแรมเมื่อคืนนี้กันขุบขับไปหมด
1: ใช่ครับคือจริงๆถ้าเตรียมการดีกว่านี้เนี่ยปัญหามันจะเบาลงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็รองนายกทำทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยมาตอบแทนแต่ว่าประเด็นที่ผมตั้งกระทู้ถามเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องภาวะโลกร้อนแล้วก็เกี่ยวพันกับการที่เราต้องมีโครงการลงทุนที่จะป้องกันน้ำท่วมแล้วการที่กรุงเทพจะจมทะเลเนี่ยในระยะยาวด้วยนอกเหนือจากการตั้งคำถามเรื่องการเตรียมการสำหรับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันมีโอกาสน้ำจะท่วมอยู่แล้วท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงจากหน่วยงานกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาในห้องกระทู้ด้วยอันนี้ก็จะเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณไพศาลได้ทราบว่าเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเราก็จี้ถามหลายเรื่องนะครับแล้วก็เห็นก็บอกว่าเตรียมการแล้วส่วนมากนะแต่ว่ามันฝนมันตกหนักกันนะครับ
0: ครับ
1: นะฝนมันตกหนักแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยมันก็เป็นสภาพที่ไม่ปกติอ่ะของความแปรปรวนของธรรมชาติด้วย
0: ครับ
1: นะ
0: อื
1: คือสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือการลงทุนแล้วก็การป้องกันป่าต้นน้ำอ่ะเพราะว่าตรงนั้นมันจะช่วยซับน้ำหลากทั้งหลายในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
0: ครับคือดูลักษณะแล้วเนี่ยไอ้เที่ยวนี้เนี่ยมันก็มีก็คงทราบแล้วว่ามันจะมีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน
1: ใช่ครับ
0: แต่คงจะประเมินความหนักของสถานการณ์เนี่ยน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจริงนะผมดูแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: คือประเมินว่ามันคงตกหนักแต่ว่าที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่หนักธรรมดามันหนักมากมากมากมากมากมันสะสมเป็นร้อยๆมิลลิเมตรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันซึ่งดูจากอย่างกรุงเทพในขณะนี้นะอาจารย์ผมว่าสถานการณ์ที่มันหนักที่สุดเลยก็คือว่าไอ้ระบบระบายน้ำที่กรุงเทพอาศัยอยู่เป็นหลักเนี่ยก็คือพวกคูคลองเนี่ยมันล้นหมดเลยนะพอคูคลองล้นออกมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่สามารถรับน้ำได้มันดันน้ำขึ้นมาบนถนนด้วยผ่านทั้งท่อระบายต่าง
1: ๆคือคูคลองเนี่ยคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะกทม.เนี่ยต้องไปขุดลอกให้หมดนะครับขุดลอกแล้วก็สิ่งขวางทางน้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องไปทำความสะอาดไปชำระสะสางนะเพราะว่าเอาเฉพาะเนี่ยในเขตพื้นที่ผมเนี่ยเขตตลิ่งชันเนี่ยยังมีปัญหาตรงนี้เยอะอยู่แต่ว่าทวีวัฒนาเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเลยยังไม่ท่วมมากยังไม่ท่วมเท่าไหร่นะฮะคือมันต้องทำให้เคลียร์คือน้ำมาปุ๊บก็ไหลเลยนะไหลลงทะเลไปแต่ว่าปัญหาที่มันใหญ่กว่าก็คือว่าพื้นที่ในกรุงเทพหลายจุดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เท่ากับน้ำทะเลแล้วก็บางส่วนก็ต่ำกว่าน้ำทะเลถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: พอน้ำมันไหลมาฝนตกมาแล้วก็น้ำทะเลก็หนุนสูงด้วยมันก็ไม่ระบายอ่ะมันก็เกิดปัญหาอุทกภัยได้แล้วก็บางพื้นที่ก็แผ่นดินทรุดอีกเป็นพื้นที่ต่ำเป็นแผ่นดินทรุดเนี่ยอันนี้เดือดร้อนหมด
0: ครับแล้วมันจะมีอย่างนี้ด้วยไหมครับอาจารย์ว่าไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของพายุแต่ละประเภทที่เราเรียกกันเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
1: ขึ้นและรุนแรงขึ้น
0: ในเรื่องของความรุนแรงอย่างเช่นว่าร่องมรสุมเนี่ยมันคือระดับต่ำสุดของพายุ
1: ครับ
0: ก็คือมันไม่ถึงดีเพรสชันถ้ามันแล้วถ้าบอกเขาอันนี้เที่ยวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเลือกร่องมรสุมแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคำที่เราใช้บัญญัติเรียกนะอาจารย์นะว่าอันนี้ถือว่ามันต่ำกว่าดีเพรสชันร่องมรสุมถ้าสูงกว่านี้ก็เป็นดีเพรสชันสูงกว่านั้นก็จะเป็นพายุโซนร้อนขึ้นไปกว่านั้นก็จะเป็นไอ้พวกไต้ฝุ่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะถ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกผมว่าเขาเอาเรื่องความเร็วลมที่ศูนย์กลางมาวัดนะแต่เรื่องจากภาวะโลกร้อนเนี่ยในขณะนี้ผมว่าบางทีเนี่ยพายุมันความเร็วมันไม่รุนแรงมากแต่มันหอบเอาปริมาณน้ำเนี่ยเข้ามาแล้วมาทิ้งลงมาเนี่ยเป็นฝนเนี่ยมันหนักกว่าในอดีตมากนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: คือมันมาเหมือนกับเฮ้ยมันไม่รุนแรงหรอกมาเนี่ยมานิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีพายุไม่ได้มีอะไรบอกร่องมรสุมธรรมดาโอ้โหมันตกมัน 3-4 วันติดเนี่ยมัน200 300มิลลิเมตรเฉยเลยผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะต้องปรับไอ้เรื่องของการไอ้ศึกษาไอ้เรื่องของไอ้เรื่องของการพยากรณ์นะว่าปัญหามันจะใหญ่โตขนาดไหนโอ้อาจจะต้องยกเครื่องกันครั้งใหญ่นะอาจารย์
1: ครับก็ปัญหามันใหญ่โตอยู่แล้วครับคุณไพศาลเพราะว่าจริงๆการพยากรณ์หรือการวิจัยที่มีการทำกันมาเนี่ยมันก็ชี้อยู่แล้วนะว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยรวมทั้ง น้ำท่วม

0: คือประเทศเรามันก็ประชาธิปไตยการเมืองอะไรมันก็ไม่มีเสถียรภาพไงฮะแล้วก็มันก็ล้มไปก่อนซึ่งบางโครงการมันก็เป็นโครงการขนาดใหญ่แต่ว่าเมืองไทยก็มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอีกพอเป็นโครงการขนาดใหญ่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่เกิดความมั่นใจเกิดความไม่มั่นใจแล้วทีนี้เวลาทำโครงการพวกนี้มันจะต้องยึดหลักวิชาการเลยถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้ามีผลประโยชน์แอบแฝงไปบิดไปบิดมาเงี้ยตัวโครงการมันก็จะไม่ได้ผลไงฮะคือถ้าเราบอกว่าเราจะทำแบบเนเธอร์แลนด์เราก็ต้องเริ่มวิจัยวางแผนอย่างจริงจังแล้วก็ต้องเตรียมหางบประมาณว่าจะทำยังไงเพราะมันใช้เงินไม่น้อยใช่ไหมครับคือวันสัปดาห์ที่แล้วที่ผมถามเนี่ยก็มีข้อหนึ่งผมก็บอกว่าเรื่องแผนแม่บทระยะยาวเนี่ยในการป้องกันอุทกภัย30ถึง100ปีเนี่ยแทนที่จะใช้งบประมาณแต่ละปีเนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องนี้ไว้อย่างไรแล้วก็ได้มีการประเมิน cost benefit analysis มั้ยในแง่ของงบที่ป้องกันกับงบเยียวยาสมมติมันมีโครงการขนาดใหญ่ที่ป้องกันกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแล้วมันเทียบกับถ้าเราลงทุนป้องกันเนี่ยกับถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยเยียวยาเนี่ยอันไหนมันเป็นยังไงซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่าป้องกันยังไงมันก็ดีกว่านะเราก็เห็นความเสียหายตอนปี54ดูอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ประเมินละว่าเป็นความเสียหายที่ติดอันดับโลกอ่ะนะครับตอนนั้นธนาคารโลกก็ประเมินความเสียหายประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทนะครับ
1: แต่ตอนหลังเขาก็พยายามที่จะใช้ระบบประกันเข้ามาเพื่อที่จะลดไอ้เรื่องภาระของ
0: อันนั้นยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยครับคุณไพศาลฮะ
1: ยังไง
0: มองในเชิงนโยบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมติมันเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เนี่ยถามว่าบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยจะรองรับความเสียหายได้ไหม
1: มันก็จะคล้ายกับตอนโควิดนะ
0: ไม่มันเจ๊งไงมันไม่ได้แล้วก็ถึงที่สุดแล้วปัญหาแบบนี้รัฐจะต้องเป็นคนทำเป็นเจ้าภาพนะทีนี้ถามว่านโยบายแบบนี้มันเปิดช่องให้ทำอะไรมันเปิดอาจจะเปิดช่องให้การทุจริตนะคือผมไม่ได้บอกว่ามีการทุจริตตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันเปิดช่องให้ทุจริตได้ถูกไหมการที่จะเอาเงินงบประมาณหรือเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปชี้ว่าจะซื้อประกันจากบริษัทเอกชนเจ้าไหนเนี่ยเงินมันระดับ
1: เป็นระดับเกือบ20,000 ล้าน 15,000 ล้าน
0: มันกินฟรีเลยนะครับตรงนี้ครับครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก็ต้องระวังนะครับ
1: ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดใช่ไหมอาจารย
0: ์ยังไม่ตรงจุดตรงจุดเนี่ยถ้าเป็นน้ำหลากเนี่ยต้องรักษาป่าต้นน้ำลงทุนปลูกป่าต้นน้ำรักษาป่าต้นน้ำผมไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนด้วยเพราะว่ามันสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการฝืนธรรมชาติด้วยคือรักษาป่าต้นน้ำเนี่ยเป็นป่าซับน้ำเนี่ยอันนี้มันสอดรับกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มันไม่ต้องมาทำสิ่งก่อสร้างใหญ่ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเสียพื้นที่ป่าเพิ่มเติมแล้วต้องอพยพผู้คนมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกแล้วสร้างไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะเราก็มีเขื่อนอยู่เยอะแยะเมืองไทยหรือถ้าทำอย่างมากนี่คืออ่างเก็บน้ำใช่ไหมอันนี้น้ำหลากนะครับส่วนไอ้เรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องมาดูว่าจะทำแบบไหนที่จะดีที่สุดแต่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ได้ครับฮะแล้วเราก็ลงทุนกับสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะแยะเต็ม

0: ไปหมดคุณ
1: ครับ
0: คุณไพศาลก็เห็นอยู่ใช่ไหมทำไอ้รถไฟใต้ดินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุประจำนะดินซุดถนนซุดบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เอาเดี๋ยวทำไปเนี่ยพอใช้กันจริงรถไฟใต้ดินเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจความปลอดภัยว่ามันจะมาตรฐานมันจะเป็นระดับไหนเพราะดินกรุงเทพนี่ก็เป็นดินอ่อนมากอยู่แล้วเอาแค่สร้างตึกของรัฐสภาเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
1: ครับ
0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วเราก็สร้างขุดลงไปเป็นในรถไอที่จอดรถใต้ดินถูกไหม
1: ครับ
0: ก็เนี่ยมีปัญหาอยู่เรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรเพราะว่ามันดินมันอ่อนมันเป็นดินอ่อนนะฮะ
1: ไอที่จอดรถที่จมลงอยู่ใต้น้ำถ้าเทียบกับระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
0: อ๋อลงไปอยู่ใต้น้ำเยอะเลยดิแต่โอเคเขาป้องกันนะในทางวิศวกรรมก็มันก็นะแต่ถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ฮะก
1: ็
0: ไม่แน่ผมไม่แน่ใจ
1: ก็เห็นได้ชัดอย่างคราวนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าขีดความสามารถของกรุงเทพในการรองรับปัญหาอย่างปริมาณฝนที่มันตกประมาณอย่างเนี้ยเป็นร้อยมิลลิเมตรขึ้นไปแล้วก็ตกต่อเนื่องสะสมกันหลายๆร้อยมิลเนี่ยวันนี้ก็บอกเห็นได้ชัดว่าถึงว่าได้ผู้ว่าที่ดูแล้วทุ่มเทนะผมว่าคุณชัชชาติเขาทำงานทุ่มเทนะก็ยังไม่สามารถจะรับมือได้สิ่งที่น่าวิตกก็คือในความเห็นผมนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ให้พายุอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจากเนี้ยนานๆทีหรอกเผลอๆเนี่ยมันจะมาทุกปีแบบเนี้ยจากภาวะโลกร้อนใช่ไหมอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะดูเหมือนกับว่าพยากรณ์แล้วมันไม่ใช่พายุใหญ่โตอะไรเนี่ยแต่ว่ามันตกแช่ๆอย่างนี้ท่านบอกเอ้ยไม่ใช่เรนบอมไม่ใช่เอาผมไม่เฉียดหรอกแต่มันเป็นร้อยมิลแล้วกรุงเทพก็รับไม่อยู่ปริมณฑลก็รับไม่อยู่แล้วก็ประชาชนเนี่ยลดลาทรัพย์สินชีวิตความเป็นอยู่เรื่องอะไรพวกมันก็ได้รับผลกระทบถึงว่ามันจะสั้นกว่าไอ้เวลามันกระทบจากไอ้เรื่องของมหาอุทกภัยน้ำลงน้ำหลากมาก็ตามนะอันนี้เรียกว่าฝนหยุดสักวันสองวันมันก็น่าจะคลี่คลายก็ตามแต่ว่าโอ้โหความสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งอะไรต่างๆมันก็ไม่น้อยนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่ผมเห็นห้างกับบางห้างนี่สั่งปิดวันนี้นะแล้วก็กิจกรรมที่จะต้องมีวันนี้พรุ่งนี้ก็เห็นประกาศเลื่อนกันเป็นส่วนใหญ่นะ
0: ครับก็ปัญหาจริงๆปัญหามันก็เกิดขึ้นเกือบทุกปีอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: คือเมื่อมันเกิดขึ้นกับทุกปีเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการทำอะไรที่เตรียมการมากกว่านี้นะฮะคือผมว่าไม่ว่าจะเป็นกทม.รัฐบาลหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยส.ส.ในพื้นที่ส.ก.ทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือการลงพื้นที่ดูแลประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเนี่ยในฐานะคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคือการมานั่งขบคิดวางแผนว่าจะรับมือยังไงเป็นระบบนะฮะคือการแก้ปัญหาการไปบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านคนป่วยติดเตียงตามชุมชนโดนน้ำท่วมเข้าไปช่วยเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องที่ดีไปช่วยแจกถุงทรายไปช่วยยกของไปอะไรพวกเนี้ยดีหมดนะแต่ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันคือแค่ป้องกันไปช่วยเหลือถูกไหมไป
1: ครับ
0: คือที่จะช่วยได้คือมันต้องมีระบบป้องกันให้ดีใช่ไหมซึ่งคนที่ทำหน้าที่ทำงานเพื่อสาธารณะเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดใช้ความคิดวางแผน
1: ที
0: ่
1: เขาศึกษามาแผนใหญ่ๆเลยต้องทำไงมั้งต้องย้ายเมืองหลวงต้องลดความ
0: มัน
1: แออัดลงหรือยังไง
0: บางอย่างมันอยู่ที่แนวทางการตัดสินใจนะคืออย่างที่ผมเรียนคุณไพศาลไปอะว่าน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยที่มันเกิดซ้ำซากทุกปีเนี่ย ัญหาใหญ่อันนึงคือเราไม่มีป่าไม้ซับน้ำมากพอไม่ใช่ไม่มีเขื่อนนะก็ที่ปัญหาน้ำหลากตามต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันถึงเตรียมรับมือไม่ทันน่ะเพราะมันไม่มีอะไรลังไว้เลย
1: มันเหตุการณ์มันเกิดที่น่านที่แม่ฮ่องสอนประเภทตัวพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: สำคัญเนี่ยมันก็ชัดว่ามันไม่มีป่าเหลือแล้วครับ
0: ใช่ครับคือการปลูกป่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพราะว่ามันเราอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่บางส่วนไปที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกไหมแต่มันจะเป็นพื้นที่ที่มันจะช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างคือผมมองว่ามันเป็นทุนธรรมชาติอ่ะคือถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์นะมันคือทุนธรรมชาติมันคือ natural capital ของประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเกิดจุดไหนที่มันมีโอกเกิดน้ำหลากบ่อยๆเนี่ยแล้วมันมีความเสื่อมโทรมของป่าต้นน้ำเนี่ยต้องไปจัดการให้ฟื้นฟูขึ้นมาให้หมดเลยอันนี้มันก็จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนิเวศถูกไหมที่เขาเรียกว่า ecological infrastructure เนี่ยที่สำคัญแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เป็นการปลูกป่าเพื่อซับน้ำแต่มันคือตัวควบคุมวัฏจักรน้ำนะคุณไพศาลเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นทำงานเป็นวงจรคือมันสามารถที่จะควบคุมวัฏจักรน้ำได้ฉะนั้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเนี่ยมันจึงเป็นการลงทุนสาธารณะที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากอันนี้มีคนไปทำศึกษาวิจัยมานะครับแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทางเศรษฐกิจแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันไม่ได้ดีกับประเทศไทยอย่างเดียวนะมันดีกับโลกด้วยนะคืออย่างประเด็นเรื่องป่าอเมซอนอย่างเงี้ยป่าผืนใหญ่ของโลกเนี่ยทำไมคนประเทศต่างๆหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยต้องเข้าไปช่วยไม่ให้คนบราซิลเนี่ยไปรุกพื้นที่ป่าอเมซอนใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหลากหลายทั้งชีวภาพแล้วมันเป็นแหล่งที่สำคัญของโลกอ่ะคือถ้ามันไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลต่อความแปรปรวนทางธรรมชาติทางไฟธรรมชาติรวมทั้ง global warming ด้วยภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับคือพวกนี้มันมีฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับหมดไงยกเว้นคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อเนี่ยนะแต่คนเชื่อหมด คนอื่นเชื่อหมด
1: หรือว่าพวกป่าในบอร์เนียวในสุมาตราในเกาะหลายๆเกาะของอินโดนีเซียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ประชากรเยอะด้วยครับเขาก็แล้วก็มีกลุ่มทุนก็เป็นลงทุนจะไปทำเป็นได
0: ้พันเตชัน
1: สวน
0: ปาล์มใหญ
1: ่สวนปาล์มบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่ามีปัญหาของเราทางเหนือก็เป็นพวกไร
0: ่ข้าวโพด
1: มันจะมีสิ่งที่คือถ้าจะทำเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอะไรอีกมากมายที่จะต้องดูแลผู้คนต้องอะไรต่างๆกันนะจ๊ะ
0: ใช่มันก็มีจริงๆมันก็บางอย่างมันก็มีแผนอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจว่าจะทำตรงนี้อย่างไรทำจริงจังไหมใช่ไหมฮะคือพวกนี้มันทำมันไม่ได้มีผลทันทีนะมันต้องใช้เวลาตรงนี้
1: ครับตอนนี้ของเรามันก็มักจะคุยกันรู้สึกเห็นความสำคัญขึ้นมาพอมันมีเหตุแต่พอมันพ้นไปแล้วพอเรากลับเข้าสู่วิถีปกติมันก็คนก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจใส่ใจกันละ
0: ครับ
1: วงรอบมันก็จะครั้งแล้วครั้งเล่าผมนี่ได้ยินเรื่องคำถอดบทเรียนที่มาเป็นตั้งแต่อายุตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนกระทั่งแก่เท่าแล้วเนี่ยอย่างถอดบทเรียนมาเป็นลำดับเลย
0: ถอดบทเรียนหลายรอบ
1: ถอดแล้วถอดอีกเรื่องน้ำท่วมนี่ก็ถอดแล้วถอดอีกก็ยังกลับมาท่วมอยู่ได้ทุกครั้งเหมือนกันแต่ก็ถอดแล้ว
0: คือแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นเขตร้อนชื้นด้วยนะการที่เราปลูกป่าปกคลุมภูเขาให้หนาแน่นเนี่ย มันดูดซับฝนตกหนักได้อยู่แล้วนะฮะคือการบุกรุกแผ่วถางป่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้ความสามารถในการซับน้ำของป่าของต้นไม้เนี่ยมันลดลงแล้วเราจึงเห็นน้ำป่าไหลหลากเยอะมากแล้วก็ที่เราดูในภาพข่าวทางทีวีเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโดยเฉพาะทางปักจีนภาคตะวันออกล่าสุดเนี่ยเห็นไหมน้ำมันสีแดงเลยแสดงว่ามันไม่มีนะฮะมันคือน้ำป่าที่มันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรฮะ
1: สี่ไอ้ 5,000 6,000 ปีที่แล้วนี่กรุงเทพนี่ไม่มีใช่ไหมกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการอะไรพวกนี้ไม่มีเลยอย่างนั้น 4-5 ประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: มันทะเลมันกินลึกเข้าไปถึงนู่นนะเขาบอกนู่นนะอยุธยาอ่างทองเลยตลอดอ่าวไทยพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นสันดอน
0: ดินตะกอน
1: ดินตะกอนจากไอ้ที่แม่น้ำที่มันอยู่ปากแม่น้ำที่มันถมสะสมมาในช่วงประมาณ 5,000 ปีนี่เองตอนนี้ถ้ามันจะต้องคืนกลับไปสู่ทะเลอีกครั้งเมื่อโลกมันกลับเข้าสู่สมดุล อีกครั้งที่ว่าเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะบุญเบี้ยอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นไปได้อยู
0: ่ไม่แต่มันจะกลับไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบกับคนจำนวนมากไงฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะป้องกันยังไงไม่ให้มัน
1: เสียหาย
0: ใช่ครับแบบเนเธอร์แลนด์แบบหลายประเทศเนี่ยใช่ไหมมันเพราะมันมีระบบเศรษฐกิจมีชีวิตผู้คนมีอารยธรรมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะมันก็ต้องมนุษย์ก็ต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแสวงหาภูมิปัญญาที่ดีอะว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะ
1: เดี๋ยวจะพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
0: ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: มาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อครับอาจารย์ครับดานุสรครับ
0: ครับคุณไพศาลครับ
1: เหตุการณ์เนี่ยผมย้อนดูนะฝนตกหนักๆมากๆแล้วทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเคยมีการบัญญัติเหตุการณ์แล้วเรียกว่ามันเป็นฝนพันปีนะในปี2529ซึ่งพลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่ากทม.พลตรีจำลองเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเรียกว่าเป็นฝนพันปีตอนนั้นเนี่ยในบางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยวัดค่าได้250-270มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็การจราจรเป็นอัมพาตนะผมนี่ยังอยู่ร่วมเหตุการณ์นะตอนผมอยู่ลาดพร้าวก็ไปไหนไม่ได้เลยต้องไปทางเรืออย่างเดียวรถบกรถเมงไปไม่ได้เลยตกกันประมาณสัก2-3 วันสักประมาณ3วันน้ำท่วมทันทีเลยฝนพันปีก็ไม่แน่ใจว่าเที่ยวนี้จะเรียกกันฝนพันปีหรือเปล่าแต่เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนั้นกับในยุคนี้ก็ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย์นะ
0: ครับต่างกันครับ
1: วิทยาการกว่าองค์ความรู้อะไรของเราก็น่าจะไป2969ปีนี้69ก็ต้องไหล40ปีนะครับประมาณ40ปีมามันน่าจะมีการองค์ความรู้น่าจะมีมากขึ้นแต่ว่าก็ยังประสบเหตุอยู่ดี
0: แต่หลังจากนั้นประมาณ10ปีก็เกิดอุทกภัยอีกนะเกิดมหาอุทกภัยแต่ว่าไม่กรุงเทพอาจจะไม่โดนหนักคือตอนปี38เนี่ยมันเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วม68จังหวัดอันนั้นก็มีคนเดือดร้อนหลายล้านคนถูกไหมฮะ
1: อือ
0: แล้วย้อนกลับไปก็ปี2485ตอนสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเกิด
1: น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ
0: ผู้คนก็ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง
1: ลานพระบรมรูปนี่ก็บอกว่าเกือบ2เมตรอ่ะ
0: ใช่ครับก็มีคนใช้เรือพายอ่ะพายเรือผ่านตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมใช่ไหม
1: มาประชุมกันอ่ะ
0: แล้วมีการถ่ายรูปเอาไว้ก็เลยเป็นรูปที่สะท้อนแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ณวันนั้น
1: ครับก็มีผู้บันทึกไว้ฮะก็เกิดอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่น้ำท่วมใหญ่ๆเนี่ยที่มีบันทึกชัดเจนก็ช่วงสงคราม2485นี่สงครามแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ญี่ปุ่น
0: สงครามเกิด2484ที่เราเริ่มนับว่าเป็นสงครามโลก
1: ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วนะ
0: เข้ามาแล้วครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็2518และ2521เกิดน้ำไหลทะลักเข้าท่วมกทม.จากผลของพายุดีเพรสชันและปริมาณน้ำสูงจากภาคกลางตอนบนแล้วก็มา26เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอีกครั้งเกิดพายุดีเพรสชัน2ลูกเออร์เบิร์ตกับคิมทำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับน้ำไม่ไหวเกิดน้ำท่วมในหลายภาค ก่อนที่จะมีน้ำท่วมดุนก็มาท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนะแล้วก็เนี่ยมา29ก็ฝนท่วมจากฝนสมัยพลตรีจำลองแล้วก็อันนั้นที่ถูกบัญญัติว่าเป็นฝนพันปี

0: แล้วก็มาเกิดซ้ำในปี37นะอาจารย
1: ์37 38ประมาณนั้น
0: ฝนก็เรียกฝนพันปีเหมือนกันในเดือนพฤษภาโดยมีน้ำฝนเฉลี่ย200เมตร200ลูกบาศก์มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและการจราจรเป็นอัมพาต37 38อาจารย์อยู่เมืองไทยไหม
1: 37 38อยู่นิวยอร์กฮะตอนน
0: ั้
1: น
0: อยู่ไปอยู่ต่างประเทศละ
1: คุณแม่ผมก็เลยลำบากเลยนะไม่มีใครช่วยตอนนั้นน้ำท่วมเมืองแพร่จำได
0: ้37 38 2ปีเลยนะเจอน้ำท่วมใหญ่2ปี
1: ท่วมเมืองแพร่ด้วย
0: 37 38แล้วก็49เกิดอุทกภัย47จังหวัดนะแล้วก็มา54เลยจะมาอุทกภัยอันนั้นหนักที่ลาบลุ่มเจ้าพระยาหนักมากนะฮะแล้วก็มาปี65สมัยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยครับปี65นี่เองนะปี65นี่ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยแล้วก็มา68ปีที่แล้วอีกนะปี68นี่ก็หลายพื้นที่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีภาคเหนือด้วยแม่สอดอะไรพวกนั้นนะครับ
1: แต่กรุงเทพก็ไม่เจอปัญหา
0: ไม่หนักเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ทางเหนือท่วมเยอะผมไปทำห้องสมุดเอาไว้ห้องสมุดก็พังหมดอ่ะต้องไปทำใหม่
0: แล้วก็ไล่ลงมาทางใต้ก็หาดใหญ่ฮะปี68ครับเจอหลายพื้นที่เลยปี68ปีที่แล้ว
1: แล้วบางจังหวัดโดน2ครั้งด้วยนะ
0: ครับ
1: เจอท่วม2ครั้ง
0: มันก็แสดงว่ามันอาการมันก็แบบถ้าเราตรวจย้อนดูบันทึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างถี่ขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
0: มันถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาติดๆกันอย่างเนี้ยขนาดว่าปีนี้พยากรณ์กันว่าจะเป็นปีแรงเอาข้อจริงแล้วปลายฤดูฝนแล้วยังเจอแบบนี้มันก็แสดงว่ามันก็ที่บอกว่าแรงๆแต่เอาข้อจริงแล้วมันก็ไอ้ภาวะโลกร้อนนี่มันก็ทำให้อะไรก็แปรปรวนไปหมดทั้งชาติ
1: คือไอ้ภัยแรงตรงเนี้ยมันก็เป็นภัยแรงที่มันในบางจุดในบางพื้นที่มันก็จะก่อให้เกิดฝนตกหนักได
0: ้ครับ
1: คือถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยอย่างที่คุณไพศาลบอกไปอ่ะคือมันมีความถี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยช่วงก่อน2485เนี่ยการเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดนานๆเกิดทีอ่ะนะนานๆเกิดทีมันก็เกิดตอนสมัยรัชกาลที่1เนี่ยก็เคยเกิดนะคุณไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็มีเกิดตอนสมัยรัชกาลที่2ที่เขาบันทึกเอาไว้ก็มีเดือนตุลาปี2362น้ำท่วมพระนครระดับน้ำท่วมที่สนามหลวงน้ำลึก6ศอก8นิ้วนะฮะแล้วก็เข้าไปท่วมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานจนเสด็จออกว่าราชการไม่ได้ย้ายไปว่าราชการที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับแล้วตอนนั้นก็เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงประชาชนอดอยากนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีการบันทึกว่ามีการน้ำท่วมใหญ่อีกเลยในกรุงเทพนะจนกระทั่งมาเกิดตอนปี2485นะ2485เนี่ยก็คือชีวิตของผู้คนเนี่ยมันวิถีชีวิตมันไม่เหมือนตอนนี้ไงตอนนี้คือน้ำท่วมใหญ่เนี่ยไม่รู้จะไปหาเรือที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นคือคนยังมีเรือเป็นประจำบ้านอยู่นะคือวิถีชีวิตการพัฒนาเมือง
0: แม่น้ำลำคลองก็ยังมีอยู
1: ่ยังเยอะยังใสสะอาดยังเยอะอยู
0: ่แล้วคนเรือยังอยู่ในคลองน้ำท่วมขึ้นมาข้างบนก็เรือก็เข้ามาใช้ได
1: ้ตอนนี้ก็ถมคลองไปเยอะละนะฮะถมคลองไปเยอะคลองที่เหลืออยู่เนี่ยบาง

0: นก็เน่าไม่สะอาดเน่าเสียอันนี้ก็ต้องมาฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะเขตที่ผมอยู่เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้จะฟื้นฟูให้มันดีเลยให้เหมือนคลองทวีวัฒนาเนี่ยใสสะอาดแล้วก็ให้คนสามารถที่จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้
1: ตลิ่งชันนี่อาจารย
0: ์ตลิ่งชันทวีวัฒนาซึ่งผมไปเคยนั่งเรือสำรวจเนี่ยหลังจากที่เป็นสสใหม่ๆเนี่ยเรือมันนู่นมันออกไปถึงเมืองนนท์ไปทะลุกันหมดเลยนะครับคุณไพศาลคลองเนี่ยมันมีการวางแผนมาอย่างดีเลยในยุคเมื่อก่อนในการตัดเครือโครงข่ายของคลองเนี่ย
1: เชื่อมเข้าใจว่าเชื่อมทั้งเจ้าพญาไป
0: มันเชื่อมกันหมดครับมันเชื่อมกัน
1: ท่าจีนนู่น
0: มันเชื่อมกันหมดถ้าเราทำดีๆมันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากเลยยิ่งกว่าเมืองเวนิสอีกมันใหญ่กว่าไงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่มีสถาปัตยกรรมเหมือนเมืองเวนิสใช่ไหมที่มันเป็นเมืองตึกรามบ้านช่องเป็นศิลปะหมดแต่ว่ามันจะใหญ่มากมันจะเป็นพื้นที่ใหญ่มาก
1: ครับ
0: เราควรจะกลับไปทำตรงนี้นะเพราะว่ามันยังไงมันเกิดท่วมบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ต้องเตรียมการไว้เลยนะฮะที่จะอยู่กับน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมนะสร้างอาคารสร้างบ้านเรือนที่มันสำหรับเมืองที่มันมีน้ำหลากน้ำท่วมบ่อยๆให้สามารถที่จะอยู่ได้อันนี้ก็คือปรับตัวตามสภาพนะครับ
1: ที่เขาถือว่ามีภูมิความรู้สูงมากก็เนเธอร์แลนด์นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้อันนั้นเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่งทั้งประเทศเลยมันจมอยู่อับระดับน้ำทะเลทั้งหมด
0: แต่ก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหา
1: ทำการเกษตรได้อยู่อาศัยได้
0: แล้วเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ทำอุตสาหกรรมได้ได้ก็แล้วก็ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปด้วยสิคนเนเธอร์แลนด์นี่แทบจะเมืองเขาแทบจะไม่เห็นรถเลยนะอาจารย์นะใช้จักรยานกับใช้เรือกัน
0: รถน้อย
1: ยิ่งเขตเมืองเนี่ยใช้จักรยานปั่นจักรยานเป็นหลักซึ่งมันเมืองมันเจริญจนกระทั่งมันพัฒนาไปลุกหน้าไปมากแล้วผู้คนให้ความร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียงไม่ใช้รถไม่ใช้อะไรแม้กระทั่งมีเรื่องรถไฟฟ้ายังไม่ใช่นะเขาก็ใช้จักรยานหมด
0: ใช่จักรยานคืออย่างกรณีของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์นะคือสามารถมี
1: คุณภาพคนใช่ไหม
0: มีภูมิปัญญาที่จะเอาชนะธรรมชาติได้เพราะว่าระบบการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ระดับโลกแบบเนเธอร์แลนด์เดลต้าเวิร์กเนี่ยที่เขาเรียกเดลต้าเวิร์กเนี่ยมันเป็นระบบเขื่อนประตูระบายน้ำแล้วก็คันกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่มันสามารถป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมขนาดใหญ่ได้แล้วก็การที่แผ่นดินเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอันนี้มันก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีในการคำนวณแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำนะตามการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลนะทีนี้อันเนี้ยเขาไม่มีทุจริตคอร์รัปชันนะไม่มีโปร่งใสงั้นการลงทุนการทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานหมดนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานหมดใช้หลักวิชาหลักคณิตศาสตร์หลักเทคโนโลยีเป็นมาตรฐานหมดทีนี้ถ้าเอามาทำในประเทศที่ระบบไม่ค่อยโปร่งใสเนี่ยทั้งระบบการเมืองระบบราชการเนี่ยทำไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนักนะเพราะมันไม่ได้ทำตามอาจจะไม่ได้ทำตามหลักวิชาเป๊ะๆไงเดี๋ยวเอามาทำแล้วก็เหมือนเราทำอุโมงค์เพื่อที่จะอะไรระบายน้ำขนาดใหญ่เสร็จแล้วอุโมงค์อันนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นครับ
1: ก็ยังคลองยังเป็นยังคลองยังเป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่แต่ต้องอาศัยคลองระบายอยู
0: ่ก็คือต้องไปลงทุนไงขุดลอกคูคลองอะไรที่เป็นขวางทางระบายน้ำก็ต้องเคลียร์ให้หมดทำให้สะอาดอ่ะทำให้เคลียร์นะฮะคืออย่างคลองทวีวัฒนาเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับคุณไปสารลองมาดูก็ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสมเด็จ
1: ทวีวัฒนานี่มันเป็นคลอง
0: เด็กพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยพอดีท่านก็มีพระราชวังอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะมันก็
1: เป็นคลองขุดเป็นคลองขุดใช่ไหมอาจารย์
0: เป็นคลองขุดเป็นคลอง
1: ตรง
0: แล้วมันก็เชื่อมกับคลองมหาสวัสดิ์อะไรซึ่งคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยจะอยู่อีกอยู่ทางด้านไปทางถนนศาลาธรรมศพอ่ะอันนั้นเนี่ยผมก็ไปสำรวจดูบ้างเนี่ยมันยังหลายจุดเนี่ยมันยังมีผักตกชวาเยอะมากเลยแล้วมันขวางทางน้ำหมดอ่ะขวางทางน้ำระบายหมดแต่อันนั้นจะทำยากกว่าทำอะไรยากกว่าเพราะว่าจะมีประชาชนบ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมคลองเยอะนะคลองทวีนี่มันถูกจัดระเบียบค่อนข้างดีเอาเฉพาะในส่วนที่อยู่เขตทวีวัฒนานะแต่ที่มันไปล้ำไปเขตอื่นนะนั้นผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันอาจจะมีการ
1: ทวีวัฒนาน่าจะเชื่อมไปถึงนู่นเลยคลองทางสมุทรสาครนี่แหละ
0: มันไปทางหนองแขมอะไรด้วยไงแต่ทางหนองแขมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ไหมแต่ว่าทางทวีวัฒนาเนี่ยไม่มีถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยบ้านเรือนมันก็สร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่เร็วที่สุด
1: คร
0: ับแล้วรีบทำเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีประตูระบายน้ำเนี่ยอยู่เป็นระยะในคลองเนี่ยซึ่งก็ดูแล้วก็ใช้ได้ก็ยังดีอยู่ยังไม่มีปัญหาติดขัดอะไร
1: ครับเอาละครับเสาร์นี้หมดเวลาลงต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ก็ขอให้คุณไปสารปลอดภัยจากน้ำท่วมนะ
1: เช่น
0: ชาวบ้านคุณไปสารท่วมไหม
1: ของชาวบ้านผมไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหนักขนาดนั้น
0: ก็จะเดินทางลำบาก
1: คงไปไหนมาไหนยังลำบากอยู
0: ่ครับครับ
1: เอาละครับก็ให้กำลังใจทุกท่านนะที่กำลังประสบภัยร่วมกันนะฮะ
0: เช่นเดียวกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่ง14ข้อช่วยน้ำให้กพ.เอกชนพิจารณา Work From Home พร้อมเปิดตัวศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแถลง10นาฬิกาของทุกวันนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาทิให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีมอบหมายนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นมอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Home ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาอภิสิทธิ์รวยแฟลตคลองจันทน์ตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ส่งข้าวถุงยางชีพถึงมือผู้ประสบภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดที่แฟลตคลองจันทน์พร้อมตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ผลิตอาหารปรุงสุกใหม่จัดเตรียมข้าวกล่องรวมถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนนายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปยังภายในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำบางจุดท่วมถึงระดับคอพร้อมฝากความห่วงใยพร้อมข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้สนับสนุนจัดส่งรถบรรทุกยกสูงเข้ามาเสริมในพื้นที่เนื่องจากตลอดเส้นทางตั้งแต่พระราม9จนถึงจุดแจกจ่ายมีประชาชนจำนวนมากยังรอคอยความช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดระยองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงพบปัญหาใหญ่คือน้ำท่วมโรงครัวขาดแคลนวัตถุดิบประกอบอาหารสุพจน์กาญจนกันตรากรรายงานค่ะ
1: นายไกรพบวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากการตรวจสอบพบว่าน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรมีแต่อาคารผู้ป่วยนอกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่โรงครัวซึ่งใช้ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ถูกน้ำท่วมซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ประมาณ200รายจึงประสานขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายอาหารกล่องและเตรียมหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมหลังวัตถุดิบที่มีอยู่สามารถรองรับได้3วันและร้านค้าในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยืนยันว่าจังหวัดระยองจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการป้องกันน้ำท่วมการจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยสุพจน์กาญจนกันตรากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดระยองครับ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าละวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าละวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าละวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

เป็นการที่ดีของเราคนถือว่าเป็นการที่ดีของเราไม่น่าจะใช่ยังไงตั้งแต่แม่ท่านเกิดวันอาทิตย์ท่านก็สีแดงพี่สาวก็เกิดวันอาทิตย์พี่ชายก็เกิดวันอาทิตย์ก็มาเป็นวันเป็นสีแดงคนที่รับใช้ก็เกิดวันอาทิตย์ยังดีอ่ะทองแดงดีๆก็ไม่ได้เกิดวันอาทิตย์เขาเกิดวันเสาร์ก็เป็นสีม่วงนะทองแดงสีม่วงเราก็ไม่เดือดร้อนแต่สีม่วง

ต้องตามกฎหมายที่ได้ตั้งเอาไว้คือกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะกฎหมายบ้านเมืองถ้ากฎหมายบ้านเมืองไม่ได้มีและไม่ได้รักษาประเทศชาติอยู่ไม่ได้ความยุติธรรมนั้นหมายความ

หลังๆเริ่มอ่านแล้วมีความรู้สึกนี่ผู้ชายคนเดียวกับที่แม่ให้ดูตั้งแต่เด็กๆจริงๆเหรอเนี่ยหลังๆเริ่มดูแล้วมีความรู้สึกทำไมทำอะไรเยอะขนาดนี้รักตัวเองบ้างไหมทำไมไม่ชอบนั่งเก้าอี้หลุยในวังทำไมชอบนั่งที่พื้นหินดินทรายในป่าในดงทำไมไม่อยู่อย่างกษัตริย์ทำไมถึงอยู่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปที่ติดดินติดปัญหาติดประชาชนดิฉันน้ำตาไหลลงหนังสือ

ในเมืองไทยเนี่ยคนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเข้าโรงคอยร้อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเข้ากระทรวงข้ากระทรวงเข้ากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆทีมีเขาคงนี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักใช้คำว่าเรียกเขากรุงเทพเขาคงแต่มีที่เกิดเรื่องเขาคงแต่ยังไงก็ตามเขาคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนหลายทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์ประจำพระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราหนักๆด่าเราหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ถูกด่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่าเพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เข้าไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักจี้

้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: อกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95.5 FM ทั้งที่เรดิโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

าประสบกับปัญหานี้เลยครับโดยเฉพาะเด็กๆหรือวัยรุ่นหรือคนทำงานก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับมือถือจะอยู่กับสื่อโซเชียลต่างๆและโดยเฉพาะเด็กๆนั้นเมื่ออยู่กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเกมต่างๆเนี่ยจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าติดกันเลยสิ่งหนึ่งที่เขาเล่นเกมเขาสามารถที่จะเล่นแล้วแพ้เสร็จแล้วก็รีเซ็ตขึ้นมาใหม่แล้วก็เล่นเกมจนประสบความสำเร็จจนชนะจนชีวิตจริงๆเขานึกว่ามันคงจะเหมือนในเกมเพราะนั้นหลายๆปัญหาที่ออกมานี่ที่เราได้เห็นตามสื่อนั้นเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาคิดว่าชีวิตนี่มันจะรีเซ็ตง่ายๆแบบเกมแบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาได้พบได้เจอมานี่แหละครับปัญหาของบ้านของเมืองของสังคมในยุคนี้เนี่ยเต็มไปหมดพอได้รับจากสื่อโซเชียลมายิ่งถ้าเด็กเล็กๆไม่มีผู้ปกครองไม่มีพ่อแม่คอยควบคุมให้ดีสุดท้ายเยาวชนพลเมืองของบ้านเมืองเราก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับผมได้มาจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยานาควัชระครับเลี้ยงลูกให้เป็นทรพีโดยไม่เจตนาเรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังนี้เป็นเรื่องจริงครับตั้งใจจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างไม่อยากจะโทษใครเพราะตัวละครแต่ละคนในเรื่องนี้ก็เจ็บปวดอยู่แล้วถือว่าเป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างประกอบก็แล้วกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งพ่อนั้นมีการศึกษาจบปริญญาเอกแม่นั้นก็จบปริญญาโททั้งพ่อและแม่มีงานการทำดีมากการเงินก็ดีแต่เขาทำงานหนักกันทั้งคู่นะครับทั้งสามีภรรยามีลูกชายอยู่2คนคนโตนั้นอายุได้14ปีส่วนคนเล็กนั้นอายุ9ปีลูกทั้งคู่นั้นก็ดูแลน่ารักตลอดมาการเรียนนั้นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าการเข้าสังคมนั้นเก่งพูดเก่งกีฬาเก่งกำลังเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งระยะหลังนี้พ่อแม่เริ่มปวดหัวที่ลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนลูกคนโตเริ่มก้าวร้าวพ่อแม่ว่าอะไรก็เถียงหรือไม่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครั้งล่าสุดนี้เนี่ยลูกชายนั้นพูดจายอกย้อนพ่อเถียงพ่อจนพ่อนั้นทนไม่ไหวได้เอามือไปตีลูกชายเข้าหนึ่งทีและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกชายนั้นลุกขึ้นเตะพ่อหนึ่งทีแล้วก็ผลักพ่อกระเด็นไปแถมเดินหนีออกจากบ้านไปพ่อนั้นมาเล่าให้ผมฟังด้วยหัวใจที่เจ็บปวดร้าวผมถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อเขาบอกว่าจะทำอย่างไรไม่เคยลงโทษลูกมาก่อนเลยเพราะคิดว่าจะเลี้ยงลูกโดยการไม่ลงโทษเลยครั้นเมื่อเขาโตขึ้นแล้ว

ะลงโทษตอนนี้ลูกก็ไม่ยอมรับแถมสู้แล้วก็หนีไปเฉยๆจะสู้กับลูกก็สู้ไม่ได้แถมอายเขาด้วยเขาได้ถามผมว่าทำไงดีหมอครับตัวอย่างที่สองพ่อนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แม่นั้นเป็นหมอก็ต้องทำงานหนักกันทั้งคู่ลูกชายคนโตอายุ13ปีไม่เชื่อฟังพ่อแม่และครั้งล่าสุดนี้แม่เผลอไปเอ็ดลูกเข้ามากๆลูกชายก็เลยเอาไม้ตีหัวแม่แตกและหนีออกจากบ้านไปเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะทั้งคู่ไม่เคยลงโทษลูกแม่โทรศัพท์มาหาและได้บอกว่าไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวเขาจะหาว่าเป็นลูกทรพีเธอได้ถามผมว่าหมอคะทำยังไงดีอยากฆ่าตัวตายอยู่แล้วหมอสองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้สร้างวินัยให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆ เด็กนั้นจึงเติบโตขึ้นมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสังคมดีพูดเก่งกีฬาเก่งหรืออาจจะเรียนเก่งด้วยก็ได้แต่ว่าขาดวินัยกับตัวเองไม่มีการยอมรับกติกาของสังคมของครอบครัวของพ่อแม่ซึ่งถ้าเติบโตต่อไปก็จะไม่ยอมรับกติกาของสถาบันการศึกษาของที่ทำงานและแม้แต่กฎหมายของบ้านเมืองเรียกว่าเติบโตต่อไปจะทำงานก็ยากจะอยู่ก็ยากมีครอบครัวก็ยากมีลูกก็ยากยากไปหมดทุกอย่างแม้แต่อยู่คนเดียวก็ยากเผลอก็ทำผิดกฎหมายบ่อยๆโดยอ้างว่าไม่เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาก็จะพูดอยู่อย่างนี้สาเหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ลงโทษเมื่อเด็กทำผิดมาตั้งแต่เล็กๆและไม่ชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อเขาทำความดีผมจำได้แม่นว่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วมีการเชื่อกันมากเรื่องการเลี้ยงลูกโดยไม่มีการลงโทษทางกายซึ่งก็คือการตีลูกนั่นเองเพราะที่มีความรู้ระดับปริญญาโทขึ้นไปครูบาอาจารย์แพทย์จึงเชื่อถือกันมากและเลี้ยงลูกโดยไม่ลงโทษเชื่อถือกันมากและเลี้ยงลูกโดยไม่ลงโทษโดยการตีเลยแต่จะบอกให้เด็กคิดเองให้เด็กมีอิสระในการแสดงออกซึ่งแลดูก็น่ารักดีหรอกในตอนเด็กๆในช่วงนั้นผมเคยถูกเชิญไปบรรยายพิเศษให้สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งฟังและผมก็ถูกถามเรื่องนี้ซึ่งผมก็ตอบไปในที่ประชุมเลยว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกครับที่จะไม่ให้มีการลงโทษเด็กทางกายเมื่อทำผิดถ้าเป็นผมจะตีเด็กใช้มือตีคนเขาจะดีที่สุดผมได้โดนต่อว่าว่าแหมหมอนี่เหี้ยมจังแต่ผมเชื่อว่าการที่เด็กถูกตีหรือการถูกลงโทษทางฝ่ายกายนั้นตั้งแต่เด็กจะตระหนักและรับรู้ถึงบทบาทของการลงโทษได้ดีกว่าและเร็วกว่าการลงโทษทางจิตใจและทางสังคมเพราะเด็กนั้นเล็กเกินไปที่จะเข้าใจและจะได้ใจด้วยคุณหมอได้บรรยายต่อไปว่าจำไว้ถ้าคุณไม่ลงโทษลูกของคุณเมื่อทำผิดสักวันหนึ่งสังคมจะลงโทษลูกของคุณซึ่งจะเจ็บยิ่งกว่าที่คุณลงโทษเขาในวัยเด็กเสียอีก10กว่าปีที่ผ่านมานี้
เด็กๆในยุคนั้นก็คงเติบโตเป็นวัยรุ่นกันในขณะนี้พอดีปัญหาเรื่องรูปวัยรุ่นนี้ทำความปวดหัวมาให้กับพ่อแม่มากมีพ่อแม่นำลูกวัยรุ่นมาปรึกษาผมที่คลินิกมากมายทั้งที่เจ้าตัวยอมมาหาเองแล้วก็จ้างกันมามีวัยรุ่นคนหนึ่งมาจากเยอรมันพ่อแม่ต้องจ้างให้มาหาผมด้วยการซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้30ชุดซึ่งหลังจากมาหาผมและพูดคุยกันเขาบอกว่าไม่ต้องจ้างมาก็ได้เพราะมาหาแล้วคุยกับหมอได้สนุกดีอยากมาคุยบ่อยๆด้วยโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมสนใจเรื่องของวัยรุ่นและกิจกรรมวัยรุ่นตลอดมาในทุกๆรูปแบบและต้องเข้าใจหรือตามให้ทันอยู่เสมอๆสมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ผมก็เป็นผู้ริเริ่มตั้งแผนกจิตเวชวัยรุ่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะมองเห็นความสำคัญของบุคคลในวัยนี้ที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือแนะนำหรือแก้ไขโดยจิตแพทย์หรือบุคลากรที่พร้อมจะเข้าใจจิตใจของพวกเขาโดยแท้จริงและต้องทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีแผนกจิตเวชวัยรุ่นนี้อยู่ตามโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆที่ผมได้ไปศึกษามาวัยรุ่นที่มีปัญหาหลายรายก็ช่วยเหลือได้ทั้งในแง่เกเรไม่เรียนหนังสือชอบหนีเที่ยวติดยาสำสนทางเพศแปรปรวนทางเพศก้าวร้าวแยกตัวขาดความเชื่อมั่นตัวเองกังวลและอื่นๆอีกมากบางรายก็ช่วยเหลือได้ยากมากเพราะเขาไม่อยากให้แพทย์ช่วยและที่แน่นอนก็คือพ่อแม่ต้องให้ความร่วมมือด้วยเรานั้นไม่อยากจะรอให้ขึ้นถึงขั้นนั้นหรอกครับมันจะเจ็บด้วยกันทั้งพ่อแม่และลูกจงมาตั้งใจอบรมลูกให้มีวินัยตั้งแต่เด็กๆดีกว่าครับท่านผู้ฟังจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเลี้ยงลูกผิดซึ่งถือว่าเป็นบาปบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งก็ว่าได้หรืออย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นการเลี้ยงลูกให้เป็นทรพีโดยไม่เจตนาก็ได้ผมหนาวในหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวนี้จากท่านศาสตราจารย์ใน

0: จตราบนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องจะ

0: LINE @thinking radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
7: ปกติเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็นวชิระวรากรนะคะวันนี้จันติดภารกิจนะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะการประชุมของธนาคารกลางสำคัญนะคะทั้งทางฝั่งอเมริกาก็ทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ถือว่าตามคาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยนะคะว่าเราจะต้องจัดพอร์ตมาสู้ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็มาคัดกองทุนเด่นนะแล้วก็ประเด็นเรื่องตราสารหนี้นี่น่าสนใจพอดอกเบี้ยขึ้นนั้นแน่นอนนะก็จะกระทบตราสารหนี้นะคะที่ลงทุนไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็บางกองนะก็เริ่มมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งสัญญาณมาหลังไมค์เหมือนกันว่าเจอประเด็นเรื่องของพอร์ตตราสารหนี้ติดลบนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะกับผู้เชี่ยวชาญวันนี้นะคะคุณแบงค์ชยนนท์รักการจนันนะคะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟีโนเมนานะคะวันนี้มาให้คุณแบงค์ช่วยจัดพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยวางแผนกันหน่อยแล้วก็น่าสนใจคือดอกเบี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเขากำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะคะแต่บ้านเราอาจจะขึ้นไม่ง่ายเนี่ยแบบนี้มันจะทำให้เราวางกลยุทธ์ยากกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันนะคะคุณแบงค์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแบงค์คะ
8: สวัสดีครับคุณบิวครับ
7: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแบงค์ที่ให้เกียรติวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกวันนี้เนี่ยจะมาให้คุณแบงค์ช่วยจัดพอร์ตสู้ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นทิศทางละนะคะแม้ว่า BOJ เขาจะมีเสียงแตกนะว่ากรรมการมีบางท่านเหมือนกันที่อาจจะยังอยากนโยบายผ่อนคลายอยู่แต่ก็เปิดรูมในอนาคตว่าคงขึ้นแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาก็เหมือนกันถามภาพรวมทิศทางก่อนในเรื่องของดอกเบี้ยโลกแล้วก็ดอกเบี้ยหลายๆตลาดเนี่ยคุณแบงค์มองยังไงคะน่าจะกลับมาเข้าสู่ขาขึ้นแบบต่อเนื่องเลยไหมแล้วมันจะยาวนานแค่ไหนในรอบนี้คุณแบงค์มองยังไงคะค่ะ
8: ครับผมก็มี research paper อยู่เจ้าหนึ่งนะเขาใช้คำว่า synchronized tightening แหมใช้คำได้น่ารักทีเดียว synchronized คือไปพร้อมกัน tightening ก็คือใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวซึ่งเราก็เห็นแล้วทั้ง ECB BOJ แล้วก็ตัว Fed นะครับที่ขึ้นดอกเบี้ยพร้อมกันซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเลยที่เราเห็นสัญญาณแบบนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันก็มาจากเรื่อง reciprocal tariff หรือว่าภาษีการค้าที่คุณทรัมป์ตั้งมันก็เลยเกิดเงินเฟ้ออ่อนๆมาอยู่ก่อนหน้านี้อย่างที่สองก็คือตัวช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมครับที่มันผลักทำให้เงินเฟ้อด้านอาหารและพลังงานก็ผลักขึ้นมาสองอย่างนี้สุดท้ายก็ทนทานกันไม่ได้สุดท้ายก็แปลว่าเงินเฟ้อมันค้างที่น่าสนใจคือสเตทเมนต์ของคุณจากสเตทเมนต์ของเฟดนะครับที่ออกมาเนี่ยเขาตัดคำว่าinflation from supply shock คือ ก็คือจากการที่ราคาจากการที่ซัพพลายของน้ำมันมันหายไปเยอะๆเนี่ยเขาตัดคำนี้ทิ้งออกจากสเตทเมนต์มันแปลว่า มันแปลว่าตัวเฟดเองเนี่ยที่โหวตออกมา12-0เนี่ยเห็นสัญญาณตรงกันว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเฮดไลน์หรืออยู่แค่อาหารและพลังงานมันกระจายตัวไปในสินค้าอื่นมันถูกส่งผ่านไปแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเป็นฉันทามติว่าจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ที่น่าสนใจคือตลาดโอเวอร์รีแอคมากกว่าเฟดเนี่ยถ้าเราดูจากดอทพอตอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งปีนี้และดูจากปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นอีกประมาณ2ครั้งก็คือสักประมาณ75 basis point นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าไปดูที่ตัว Fed Fund Future หรือว่าไปดูที่ตลาดบอนอย่างตลาดบอนเนี่ยตัวบอนยิว2ปีของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นมาประมาณ85 basis point ส่วน Fed Fund Future บอกปีหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งถ้ารวมปีนี้ด้วยก็แปลว่า100 basis point นั่นแสดงให้เห็นว่าพอตลาดก่อนหน้านี้ตลาดก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไม่เชื่อว่าขึ้นดอกเบี้ยพอเควินวอชขึ้นให้ดูเท่านั้นแหละไปดันไปคิดว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เฟดคาดการเสียอีกตลาดมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าคิดว่าขึ้นสมมุตินะว่าถ้าบอกว่าตลาดหุ้นจะขึ้นก็โหบูกันจนกระทั่งvaluationแพงหูฉีดเวลาตลาดลงพักฐานมาเจอเกิดbear marketก็คิดว่าโลกจะสลายไปแล้วตลาดไม่เคยมีความพอดีผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนที่ถือตราสารหนี้อยู่ตกใจว่าโหบอนด์ยิลด์2ปี10ปี30ปีกระชากแรงจังเลยอย่างนี้มันแปลว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงแน่ๆผมให้มุมมองอย่างนี้ครับอย่างที่หนึ่งนะครับว่าเงินเฟ้อที่มาจากตัวพลังงานเองเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะไม่แย่เท่าที่ตลาดกังวลเรื่องที่หนึ่งก็มาจากตัว East West Pipeline ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยที่ฮูตีเข้าไปโจมตีเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็บอกมาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันมี2ท่อคล้ายๆกับมีตัวท่อหลักกับท่อสำรองนั้นไอ้ท่อสำรองเนี่ยยังใช้ได้แล้วท่อหลักเนี่ยโอเปเรตน่าจะสามารถกลับมาได้เร็วสุดประมาณไม่เกิน10วันอันนี้คือมุมที่1ซึ่งตอนเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าอเมริกาไปคุยกับฮูตีที่โอมานแล้วก็มีการเปิดในการจะคุยกันกับตัวประธานสภาของอิหร่านกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ต้องมาดูกันว่ามันจะทำให้เราคงไม่เห็นว่ายุติสงครามถาวรมันคงไม่ใช่หรอกแต่ถ้ามัน
7: อาจจะดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้น
8: มันสามารถคอนเทนกันได้ราคาน้ำมันที่ดีดขึ้นมาเกินร้อยกว่าเนี่ยเราอาจจะเห็นการย่อลงมาซึ่งเราเห็นแล้วว่า WTI เนี่ยย่อลงมาต่ำกว่าร้อยเหรียญแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังย่อลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันผมถามอย่างนี้กับทุกคนว่าถ้าน้ำมันลงมาที่80หรือ90เหรียญอีกครั้งนึงมันแปลว่าฐานของไอ้ตัวราคาน้ำมันมันเริ่มต่ำกว่าจุดสูงสุดของเมื่อตอนของเดือนกันยายนี้ตลาดจะยังคิดไหมว่าเงินเฟ้อจะมีอยู่ผมคิดว่าตลาดไม่คิดแบบนั้นอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าเงินเฟ้อในอนาคตไม่ได้น่ากลัวเท่าที่เราทุกคนกังวลเหตุผลข้อที่สองครับก็คือ impact จากตัวภาษีการค้าเนี่ยมันเริ่มลดลงเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาตั้งแต่ละประเทศเฉลี่ย 20% 30% จากไอ้ตัว EPA ทุกคนจำกันได้นะแต่ศาลสูงสุดของอเมริกาตัดสินในการว่าไอ้กฎหมายนี้ผิดทําก็เลยไปใช้เซคชั่น301แต่ตั้งได้สูงสุดเฉลี่ยก็แค่ 12.5% แปลว่าทุกประเทศในโลกณตอนนี้โดนภาษีการค้าเนี่ยเฉลี่ยต่ำกว่ารอบแรกที่โดนที่โดนคุณทําตั้งตอนที่เขาเปิดฟิวเจอร์บอร์ดที่โรสการ์เดนเมื่อตอนเดือนเมษาปีที่แล้วมันแสดงให้เห็นว่าการส่งผ่านเงินเฟ้อจากเรื่องภาษีเนี่ยมันจะมาถึงผู้บริโภคหรือ end user เนี่ยประชาชนเนี่ยน้อยลงแน่ๆตั้งแต่ Q4 หรือไตรมาส4นี้เป็นต้นไปสองอย่างรวมกันเนี่ยผมก็เลยยังมีความหวังว่าผมยังเห็นอย่างนั้นนะฮะทีม investment phenomena ยังเห็นว่าอาจจะเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้หรืออาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
7: ใน
8: เดือนตุลานี้หรือธันวาอาจจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นถ้าเควินบอสFive Task Force หรือว่า5คณะกรรมการที่คุณเควินวอสแต่งตั้งมาทำภารกิจอะเรื่องดูที่ AI productivity ทำให้เกิดเงินเฟ้อลงไหมเรื่องของการเปลี่ยนอัตราการคำนวณเงินเฟ้อเปลี่ยนได้ไหมเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีทเรื่องของรับต้อยแถลงของเฟดควรจะพูดน้อยกว่านี้ไหมผมว่า2อันที่สำคัญก็คือเรื่องนั้นแหละ AI productivityทีมคณะกรรมการซึ่งตัวเควินวอชแต่งตั้งไปแล้วตอนนี้กำลังทำงานแล้วรีพอร์ตเขาบอกว่าจะกลับไปที่เฟดในเดือนธันวา กับอีกทีมนึงก็คือทีมเรื่องการเปลี่ยนการคำนวณเงินเฟ้อเขาใช้คำว่า trim mean inflation ซึ่ง trim mean inflation เนี่ยเฟดสาขาเซนหลุยเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเปิดเผยให้สาธารณะเห็นแล้วตัว trim mean inflation เนี่ยจริงๆตอนนี้มันไม่ได้สูงระดับ 3.2-3.3% มันอยู่ที่2ต้นๆถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการยินดีพร้อมใจกันแค่เปลี่ยนมุมมองนะบอกว่าเราไม่ใช้เงินเฟ้อตัวเดิม CPI แล้วเรามาใช้ trim mean inflation เป็นตะกร้าเงินเฟ้อตัวใหม่เอาแค่นี้เฟดหาเรื่องขึ้นดอกเบี้ยแรงๆไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องอย่าลืมมันก็กลับไปที่เรื่องเดิมที่เราคุยกันมาตลอดว่าเควินวอชถูกแต่งตั้งโดยทรัมป์
7: จะกลับมาลดเลยไหม
8: โรเบิร์ตบราวเดอร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของทรัมป์ตั้งแต่เรียนวาตันเฮ้ย
7: ค
8: นน่าจะคุยกันมาแล้วสิแสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงที
7: ่
8: คืออาจจะมีการโทรศัพท์คุยกันก่อนอันนี้เป็นนิทานเรื่องนึงนะนิทานที่ว่าเควินบอสอาจจะโทรบอกนายครับ
7: ข
8: ้างในเฟดทุกคนเนี่ยเหี่ยวกันทุกคนเลยถึงผมโบดโนวิชไปคนเดียวอ่ะก็ไม่มีปัญหาแถมตลาดจะลงโทษด้วยว่าเป็นประธานเฟดทำไมไม่ดูฉันทามติทำไมไปโหวตสวนคนอื่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องตามน้ำไปก่อนครับนายแต่เดี๋ยวผมสัญญาว่าในระยะยาวผมจะหวานล้อมทุกคนให้บอกว่าไม่เหี่ยวขนาดนี้ได้นายอดทนได้ไหมครับอาจจะเป็นนิทานเรื่องนึงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเมื่อกี้ตอนต้นรายการคุณบีบอกว่าเฮ้ยใครถือกองทุนตราสารหนี้อยู่อะไรเป็นยังไงผมว่า
7: หลายคนเริ่มอดครัวเนาะเริ่มมีติดลบ
8: มันใกล้จะถึงจุดต่ำสุดหรือจุดบอททอมของราคาแล้วแล้วก็ผมคิดว่าเฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้แรงเท่ากับที่ตลาดคาดหวังนะครับ
7: ค่ะดีไม่ดีอาจจะพลิกกลับมาลบได้ถ้าเป็นนิทานอย่างที่คุณแบงค์บอกเนาะแล้วก็คุณเควินวอชเองเขาก็เขาพยายามไม่ส่งสัญญาณเลยนะถ้าเราตามกันใช่ไหมคะเขาจะไม่มีดอทพ่อจะไม่ส่งสัญญาณใดๆด้วยรอให้เห็นกันหน้างานเลยด้วยนี่ก็เป็นอะไรที่ลุ้นๆน่าติดตามเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้คนที่กังวลเรื่องดอกเบี้ยหรือเรารู้สึกว่าเราต้องปรับพอร์ตเพื่อรับดอกเบี้ยขึ้นระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้สิถ้าฟังแบบนี้จากที่คุณแบงค์บอกโอกาสมันไม่ได้เปิดทางว่าจะขึ้นยาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะวางแผนยังไงดีแล้วก็คนที่ตราสารหนี้เริ่มติดลบเนี่ยเริ่มมีส่งหลังไมค์คำถามมาเริ่มอดครวญเนี่ยมันจะแก้เกมหรือยังไงหรืออดทนได้แบบนี้อดทนได้เดี๋ยวมันจะกลับมาบวกไหมคะหรือยังไงดีคะคุณแบงค์คะ
8: ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแต่เราก็มองโลกสวยเกินไปไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยถึงแม้ว่ามุมมองผมและมุมมองทีมฟิโนเมนาเนี่ยจะบอกว่าขึ้นแรงๆยากแต่ก็ต้องบอกว่ามันปิดประตูลงระดับนึงเหมือนกันก็คือมันลงได้ยากด้วยเช่นกันสาเหตุที่ลงได้ยากก็เพราะว่าความไม่มั่นใจในเรื่องสถานการณ์ของทั้งเรื่อง geopolitical risk ในภาพรวมนะครับทั้งเรื่องการส่งผ่านเงินเฟ้อที่ผ่านมาที่มันเข้าไปอยู่ในราคาสินค้าเยอะแล้วเงินเฟ้อการจะลงไปที่ 2% target ที่เฟดตั้งใจไว้อะยังไงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยภายใน1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถึงไม่ขึ้นแต่มันก็จะค้างอยู่ระดับนี้เพราะฉะนั้นมันแปลว่าลองคิดอย่างนี้ครับย้อนกลับไป 2-3 ปีหรือตอนโควิดอย่างเงี้ยผมเป็นบริษัทเอกชนเคยกู้ธนาคารเพื่อเอาไปลงทุนดอกเบี้ยสมมุติว่าผมกู้10ปีผมดอกเบี้ยอยู่ 2% แต่วันนี้ถ้าผมจะกู้และขยายกิจการเพิ่มขึ้นผมไม่ได้โดนดอกเบี้ย 2% นะผมโดนดอกเบี้ย 5% คุณบิวคิดว่าสภาพแบบนี้ผมจะกำไรได้ดีขึ้นมั้ยยอดขายผมจะโตขึ้นมั้ยถูกมั้ยมันยากเพราะว่
7: าต้นทุนมัน
8: จากการ operating profit ที่เหลือมาผมต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยเพราะนั้นบนบอสลงไหลลงบอสทำลายอ่ะยอดขายผมถ้าไม่โตขึ้นกำไรผมก็หดลดลงแล้วด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันมี AI เข้ามาแข่งและทุกคนกำลังจะใช้ AI adoption ในขณะที่ยัง lay off คนจำนวนเยอะๆไม่ได้เนี่ยมันแปลว่าบริษัทต่างๆที่กำลังทำ AI adoption กำลังจะมีต้นทุนในการใช้ AI adopt เข้าไปก่อนในขณะอัตราดอกเบี้ยก็ยังค้างอยู่ที่ระดับสูงเมื่อนั้นมันแปลว่าเพราะฉะนั้นยุคแบบเนี้ยไม่ใช่ยุคที่แบบเฮ้ยพี่แบงค์ดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่าจะลงสิอย่างนั้นเราลงหุ้นเทคหุ้นโกลด์กันเถอะผมก็จะทำมือท่าปางห้ามญาติแล้วก็บอกใจเย็นอยู่คือการที่เราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยมันไม่ลงมันแปลว่าเราต้องลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพหุ้นที่มีคุณภาพในยุคก่อนหน้านี้นะเราขอแค่ว่ายอดขายโตกำไรโตจ่ายปันผลได้ดีผมเพิ่มข้อที่4ต้องหนี้น้อยด้วย
7: ค่ะ
8: เพราะบริษัทที่หนี้เยอะแล้วดอกเบี้ยมันไม่ลงมันค้าง
7: ก็ไปแบกต้นทุน
8: เขาต้องเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยมันแปลว่าไหลลงมาทำลายกำไรมันจะหดลดลงงั้นก็มาดูว่าในหุ้นกลุ่ม AI อย่างเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์หลังจากเสร็จมีการประชุมมาคุณวิวจะเห็นว่ามันภาพมัน ภาพมันชัดมากก็คือเฮ้ยหุ้น S&P 500บวก Nasdaq ก็บวกแต่พอเข้าไปดูใน11เซกเตอร์ที่ S&P 500บวกอ่ะมีอยู่แค่2เซกเตอร์เท่านั้นที่บวกได้2วันหลังจากเสร็จประชุมนั่นก็คือเซกเตอร์เทคโนโลยีกับเซกเตอร์เฮลท์แคร์นอกนั้นปรับตัวลงกันหมดแปลว่าอะไรมันกลับมาภาพเดิมครับคือเฮ้ยไอ้พวกเราฮัลโหลครับเมื่อกี้สายตัด
7: สัญญาณยังชัดเจนค่ะโอเคต่อได้เลยค่ะคุณแม่คะค่ะ
8: ก็คือภาพมันค่อนข้างชัดเจนว่าแล้วพอเป็นไปตีมเนี้ยร่างยุนยังวิ่งกลับไปที่หุ้นกลุ่ม AI ที่มีคุณภาพนี่น้อยแล้วยังมองว่างบการเงินยังแข็งแกร่งนั้นมันก็กลับมาคำเดียวครับคือถ้าฟังผมมาจนถึงตรงนี้นะก็คือถ้าตอนนี้ K-shaped recovery จะชัดขึ้นใครที่เก่งใครที่ยังขยายตัวงบลงทุนได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแส AI ได้พวกนี้ยังไปต่อแต่ใครที่ไม่ได้ก็แปลว่าพวกนี้ก็มีขาลงเพราะนั้นหุ้นกู้ที่คุณลงทุนไปเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของพวกกองทุนพันธบัตรนะตราสารหนี้โลกที่ไปถือพันธบัตรของรัฐบาลต่างๆเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้น่ากลัวเพราะไม่ได้น่ากลัวมากเพราะ default rate ยังไงมันก็ต่ำแต่ถ้าคุณไปถือกองทุนหรือหุ้นกู้บริษัทเอกชนอันนี้ก็ต้องกลับไปดูเครดิต rating ละแล้วก็ต้องไปดูว่ามันเป็นหุ้นกู้ที่มีคุณภาพไหมบริษัทนี้มี DE ratio หนี้สินต่อตัวส่วนทุนเยอะขนาดไหนไอ้พวกนี้ก็ต้องเอามาประกอบกันอีกทีนึงถึงจะบอกได้ว่าไอ้ตัวกองทุนที่เราถืออยู่เนี่ยหน้าตาพอร์ตควรจะเป็นยังไงครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญคือต้องดูคุณภาพแล้วนะวันนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดทางว่าดอกเบี้ยจะไปยาวขึ้นยาวแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะลดทันทีทันใดนะมันก็ต้องวางนโยบายที่เผื่อเอาไว้ทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ที่มีคุณภาพหุ้นกู้หุ้นที่มีคุณภาพตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเราเนี่ยจะช่วยพอร์ตเราได้ถูกไหมคะคุณแบงค์อันนี้สำคัญที่สุดคือดูที่คุณภาพโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงสินทรัพย์อื่นๆด้วยล่ะคะคุณแบงค์คะในภาวะสถานการณ์แบบเนี้ยดอกเบี้ยอาจจะขึ้นสักระยะนึงแล้วอาจจะคงตัวแบบยาวๆเนี่ยยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่พอไปได้ไหมทองเป็นยังไงพวกแร่ทั้งหลายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซกเตอร์อื่นๆด้วยคุณแบงค์ค่ะ
8: ได้ครับเซกเตอร์อีกเซกเตอร์นึงที่เวลาบอนด์ยิลด์มันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วจะถูกทำร้ายมากๆก็คือเซกเตอร์ real estate กับ REITโครงสร้างพื้นฐานสาเหตุเป็นเพราะว่าริทกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเวลาใครซื้อเนี่ยเราไม่ได้หวังแคปิตอลเกนเยอะแยะหรอกเพราะว่ากำไรหรือว่ารายได้ของเขามันมาเป็นแบ็กหลอกอะคอนแทคยาว2ปี3ปีกว่าจะขยับขึ้นราคาค่าเช่า

0: แต่ว่าถ้าราคามันลงไปเรื่อยยิวอ่ะมันจะมีบางช่วงหรือช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่ตลาดมันลงมาแรงมากๆยิวมันอาจจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีฉะนั้นผมคิดว่าที่กองทุนอสังหาหรือกองทุนรีทถ้าเป็นโลกนะทั้งโลกถ้าได้ยิวแถวๆประมาณ 5% ผมคิดว่ายังไงก็น่าเก็บกว่าตราสารหนี้เพราะฉะนั้นใช้จังหวะแบบนี้ในการลงทุนพวกกองทุนที่เป็น Global Infrastructure Global Real Estate ใช้จังหวะนี้ในการค่อยๆทยอยสะสมเข้าไปได้เพราะความผันผวนของมันคือถ้าเราเชื่อว่าดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นแรงไปมากกว่านี้ตอนนี้มันลงมาแรงแล้วระดับนึงจาก 10% กว่าเกือบ 15% จากจุดสูงสุดเนี่ยผมคิดว่านี่คือจุดทยอยสะสมอันนี้คืออสังหาแล้วก็ REIT นะครับอีกกลุ่มนึงที่มันแบบว่ามันไปกันมันพอจะไปได้แล้วก็ไปได้ทั้งแบบว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นฉันก็ทนทานดอกเบี้ยลงฉันก็ได้ประโยชน
1: ์
0: ก็คือหนึ่งในกลุ่มที่ผมบอกไปเมื่อกี้นิดๆก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์เซกเตอร์นะครับ
1: เฮลท
0: ์แคร์เนี่ย EPS ของปีหน้าเนี่ยจะโกรธอยู่แถวๆประมาณ 8-9% ไม่เท่าหุ้นกลุ่มเทคหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยโกรธของ EPS เนี่ยจะอยู่แถวๆ double digit 12-15%แต่ข้อดีของเขาคือในยามที่เศรษฐกิจแย่งบของพวกเฮลท์แคร์ก็ไม่ได้แย่ด้วยและอีกยิ่งเรื่องหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าพาเทนคลิฟพาเทนคลิฟก็คือมีสิทธิบัตรยาตัวใหญ่ๆของบริษัทใหญ่ๆกำลังจะหมดอายุพอหมดอายุมันแปลว่ายาที่เขาขายเคยได้มาจิ้นเยอะจะมาจิ้นจะบางลงงั้นเงินสดเขาเยอะเขาจะทำการเอาเงินสดเนี้ยไปลงทุนใน AI ไปลงทุนในบริษัทยาหรือว่าบริษัทผู้พัฒนาไอ้พวกไบโอเทคโนโลยีพวกนี้ขนาดเล็กมันเลยมีกระบวนการที่เรียกว่า M&A อยู่ข้างในมันทำเลยทำให้เซกเตอร์นี้คึกคักแล้วก็สามารถดึงเม็ดเงินฟันโฟลเนี่ยเข้าไปลงทุนได้ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นสตอรี่ของกลุ่มเทคแคร์นะครับทั้งสองกลุ่มที่ผมบอกว่าสามารถลงทุนได้แล้วdiversifyจากหุ้นกลุ่มโกลด์คือสองกลุ่มนี้ไปที่สินทรัพย์อื่นทองคำทองคำประหลาดนิดนึงครับทุกคนทองคำเนี่ยกลายเป็นว่าหลังเสร็จประชุมปุ๊บเราเห็นค่าเงินดอลลาร์นะผ่านดอลลาร์อินเด็กซ์วิ่งขึ้นทะลุขึ้นมา 101.5 แล้วดอลลาร์แข็งรอบนี้มาพร้อมๆกับ2วันน่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์ทองบวก2วันรวมกัน100เหรียญต่อทรอยออนคือเวลาดอลลาร์แข็งแล้วทองบวกเรานึกภาพได้อย่าง2เรานึกภาพได้อย่างเดียวว่าตลาดหุ้นควรแตกถูกมั้ยเพราะนี่มันคือ2สินทรัพย์ที่เป็นประเทศเค้าเรียกว่าเซฟเฮเวนหรือสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ปรากฏว่าเราคำนึงไปดูตลาดหุ้นวันพฤหัสกับวันศุกร์S&P กับ Nasdaq บวกด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแปลว่าตอนนี้ correlation มัน break down ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ในรูปแบบเดิมตอนนี้มันกระจายมันแตกออกไปเสี่ยงๆอยู่เพราะอะไร
1: เพราะว่า
0: เควินบอสพอทำอย่างที่ตัวเองพูดคือต้องขึ้นดอกเบี้ยผู้ซื้อเงินเฟ้อมันเป็นที่ทายที่ชัดมากว่าสวนทางกับสกอตต์เบสเซนส์รัฐมนตรีคลังที่อยากกดบอนด์อยู่ระยะยาวลงแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอเมริกากับเฟดดำเนินนโยบายในสิ่งที่สวนทางกันผมคิดว่าอันนี้มันสร้างความไม่เชื่อมั่นในทิศทางว่าเฮ้ยมันจะอะไรกันได้ไหมในระยะยาวแต่มุมนึงคือคนก็บอกว่าเฮ้ยเควินบอสเขาทำอย่างที่พูดนะเราเชื่อมั่นเขาแต่มันก็อีกคนนึงก็สะกิดไงคุณเชื่อมั่นเควินบอสแล้วสก็อตเบสเซนเขาจะแฮปปี้หรอที่เฟดทำอย่างนี้ถูกไหมมันก็เลยมีทำให้สินทรัพย์บางส่วนเนี่ยนักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะถือครองทองคำแทนการถือดอลลาร์เพราะกลัวว่าคอนฟลิกต์ในอนาคตในแง่ของ politics ภายในอเมริกาเองอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เป็นไปได้สมมตินะ worst case scenario คือทำกับลำบอกว่าเฮ้ยอาจจะส่ง WhatsApp ไปหาเควินบอสหน่อยเฮ้ยเองทำอย่างนี้ค่าเสียหน้าขอด่าเองในทูตโซเชียลเยอะๆหน่อยนะช่วงนี้ขอโทษอ่ะสมมติแล้วด่าไป
1: อ๋อจะคุยหลังแต่ต้องคุยหลังบ้านกันก่อนใช่ไหมเขาน่าจะบอกหลังบ้านกันก่อน
0: ใช่ใช่แบบด่าสาเสียเทเสียแบบยุคเจอลมโพเวลแบบนี้ตลาดก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาไม่เชื่อมั่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีในพอร์ตเพื่อการป้องกันความเสี่ยงและปลอดภัยและเห็นชัดแล้วแหละว่าดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้แปลว่าทองจะลงเห็นไหมดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บดอลลาร์แข็งทองวิ่งด้วยนะครับอีกตัวนึงในการกระจายความเสี่ยงที่ผมอยากฝากไว้ด้วยอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือบิตคอยน์ครับเราเห็นแล้วบิตคอยน์ตอนนี้ดีดกลับขึ้นมาทะลุ80,000 เหรียญต่อ BTCBitcoin ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมา correlation เขากับทองคำไปในทางเดียวกันเพราะนั้นมันตีมันค่อนข้างชัดว่าดอลลาร์ debasement คือตีมการเสื่อมค่าของดอลลาร์เนี่ยอยู่ในใจของนักลงทุนอาจจะไม่ใช่กระแสหลักแต่นักลงทุนบางคนถ้าไม่ถือดอลลาร์ต้องถืออะไรมันถือ2อย่างครับคือทองกับ Bitcoin นั้น Bitcoin ใครมีอยู่หรือว่าแบบให้มีเล็กๆจะขายดีไหมมัน 80,000 แล้วผมก็ยังถือได้ต่อนะครับ
1: ค่ะ ค่ะโอเคนี่คือสิ่งที่ยังไปได้แล้วก็ลงทุนได้ในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ย

0: อาจจะไม่ได้ขึ้นยาวแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงซะทีเดียวก็คือ Global Infrastructure พวกกองลีดนะคะ Healthcare พวกทองคำยังลงทุนได้ Bitcoin มีอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไปเลยในสภาวะที่เราคุยกันที่เราคาดการณ์เนี่ยคุณแบงค์คะที่ชะลอไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะต้องปรับถอดลดน้ำหนักเลยละถ้ามีอยู่อะไรประมาณนี้มีไหมคะคุณแบงค์คะ
1: คิดว่าถ้าภาพรวมเนี่ยคุณอยู่ในหุ้นที่กลุ่มเป็น AI cycle จะเป็นบ่อยงี้เฮ้ยไหนเมื่อกี้คุณแบงค์บอกว่า AI มันเป็นหุ้นโกรธรัดกระแส AI ยังไม่จบนี่แต่มันมี คือ AI เนี่ยเราต้องแตกทั้ง supply chain ออกมามันก็มีกลุ่มที่เป็น infrastructure ใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกโมเดล frontier อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโมเดลตัวกลางแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็น application ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงแล้วมันมีอีกข่าวนึงที่เข้ามาแทรกพอดีก็คือการที่คุณดาริโอ CEO ของ Anthropic เนี่ยบอกมาบอกว่าเฮ้ยทั้งโลกเราต้องชะลอการพัฒนา AI นะเพราะมันมีความเสี่ยงจะทำลายล้างมนุษยชาติและอยู่ดีอีลอนมัสก์กับแซมแอลแมนก็บอกอะกรีเห็นด้วยสมมุติว่ามันมีการชะลอการลงทุนใน AI จริงก็คือกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์อะ Amazon Google Microsoft Meta อยู่ดีชะลอการลงท
0: ุ
1: นจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันแปลว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปลงทุนในชิปเข้าไปไหลไปลงทุนในเมมโมรีที่คาดการณ์ว่าปีหน้าจะเยอะจะเยอะมันจะชะลอลงการปรับฐานอาจจะเกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันกลายเป็นว่าที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลตอบแทนมาดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีอาจจะเป็นที่เป็นมีความเสี่ยงที่สุดฉะนั้นใครมีเวทของหุ้นกลุ่ม AI ที่เยอะอยู่เกินไปและกำไรมีระดับนึงอยู่แล้วผมคิดว่าควรลดความเสี่ยงไว้บ้างแต่ก็ไม่ควรขายออกหมดเลยเพราะว่าก็ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเราก็เห็นแล้วคือไม่รู้ทุกคนได้เห็นข่าวไหมคือคุณเจนเซนหวงเขาขึ้นเวทีคุยเรื่อง AI ที่แคลิฟอร์เนียแล้วสายที่โทรเข้ามาหาเขากลางเวทีคือคุณลุงโดนัลด์ทรัมป์แล้วแกก็เลยพยายามเปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อให้คนในนั้นน่ะได้รู้ว่าทรัมป์จะคุยอะไรกับแกทรัมป์ก็เรียกเลยบอกว่าไอ้กระแสเรื่อง AI จะทำลายล้างมนุษยชาติเป็นเรื่องลวงโลกไม่จริงเรากำลังแข่งกับจีนอยู่ AI มันมีแต่ช่วยเหลือมนุษย์เราต้องเร่งการลงทุนพัฒนากันต่อไปและเจนเซนหวงก็อะกรีด้วยจะเห็นว่าตอนนี้อเมริกาในเรื่องของเกม AI มันแบ่งเป็น2แคมป์นะรัฐบาลและผู้ผลิตชิปอยากไม่อยากให้ลดสปีดการลงทุนแต่ตัวคุณทำโมเดลเนี่ยอยากจะชะลอซึ่งถ้ามองในเบเนฟิตในผลประโยชน์คือไอ้คนที่พัฒนาโมเดลอ่ะต้องอาจจะรู้สึกว่าฉันลงทุนไปตั้งเยอะยังหาตังค์ไม่ได้เลยอยากจะชะลอค่าใช้จ่ายหน่อยส่วนคนขายทั่วอย่างเช่นเส้นหัวว่าถ้าแกชะลอยอดขายฉันลดไม่ได้แกต้องเร่งผมคิดว่ามันจะมีการสู้กันของเรื่องนี้ในกลุ่ม AI ทำให้ AI หลังจากนี้จะผันผวนมากขึ้นต้องระวังครับ
0: ค่ะเหมือนช่วงนี้เราจะเทไปในความเชื่อทิศทางใดทิศทางหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นความเสี่ยงเกินไปนะมันก็ต้องวางกลางๆที่มันออกได้ทั้งสองหมากเหมือนกันเนาะคุณแบงค์ใช่ไหมฟังแบบนี้ใช่ไหมคะมันเป็นไปได้ทั้งสองส่วนเลยนะคะอ่ะสุดท้ายด้วยหัวข้อเรานะเราได้ธีมละแต่ว่าหลายๆคนอาจจะสโคปมาแบบเป็นกองเด่นอ่ะคุณแบงค์ในธีมที่คุณแบงค์บอกลงทุนได้แบบเนี้ยถ้าเป็นช่วงนี้คุณแบงค์จะขอเป็นกองอะไรดีคะหลายๆกองก็ได้ค่ะเพราะเป็นกระจายความเสี่ยงค่ะ
1: ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้นะครับผมคิดว่ากองทุนตราสารหนี้ที่ไปล้อไปลงทุนในเป็นลงทุนในมาสเตอร์ฟันอย่างตัวของพิมโก้ GAS เนี่ยสามารถลงทุนได้เพราะตัวกองเองก็เป็นแอคทีฟบริหาร อยู่แล้วแล้วก็มีการลดดิเรชั่นให้ไม่ยาวเกินไปลงมาแล้วระดับหนึ่งอย่างเช่นกองทุนอย่างตัวที่เราชอบนะครับก็คืออย่าง KGD Bond ของบลจ.กสิกร อันนี้คือใครที่บอกว่าตราสารหนี้โลกควรเข้าไหนอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวทองคำในช่วงนี้เราเห็นว่าเนื่องจากว่าดอลลาร์อาจจะแข็งช่วงสั้นก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนทองที่ไม่ได้เจ็บเป็นกองที่เราชอบก็อย่างเช่นบีโกนะตอนนี้นะครับของบลจ.บัวหลวงนะครับถ้าเป็นหุ้นจากทางฝั่งเฮลท์แคร์มันก็มีหลายๆกองนะกองที่เราชอบก็อย่างเช่น KKP GHC ที่เป็นตัวเฮลท์แคร์เป็น Global Healthcare เลยเราได้เฮลท์แคร์ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเข้าไปในพอร์ตแล้วก็ผู้จัดการกองทุนก็บริหารแบบแอคทีฟก็สามารถชนะเบนช์มาร์กได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่ม AI เนี่ยถ้าอยากจะแบบว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เขาเล่นกันที่บัตเทิลเน็กมันเกิดตรงไหนอยากลงทั้งซัพพลายเชนเลยเราชอบกองของ Land and House ชื่อ LH Super AI อันนี้เขาลงทุนทั้งตัวแอปพลิเคชันทั้งตัวโมเดลแล้วก็ทั้งตัวอินฟราสตรัคเจอร์แล้วเขาบริหารและยืดหยุ่นไอตัว ในแต่ละเส้นของซัพพลายเชนตามธีมให้เราเพราะฉะนั้นความเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงน้อยกว่าพวกกองที่แบบกระจุกตัวไปฮิวแมนนอยด์เลยไปดีแรมเลยไปชิปแบบผันผวนเลยไอ้กองแบบนี้ก็อาจจะตอนขาขึ้นอาจจะไม่แรงเท่าแต่มันข้อดีคือตอนขาลงมันก็ไม่ลดลงได้รุนแรงด้วยนะครับประมาณนี้ครับ
0: โอเคอ่ะก็ได้ทุกกองเป็นธีมที่คุณแบงค์บอกมาเลยนะคะก็สามารถที่ไปทำกันบ้านเพิ่มเติมได้นะคะสุดท้ายคุณแบงค์วันศุกร์นี้เป็นอีเวนต์สำคัญเหมือนกันนะที่คุณสีกับคุณฟาร์มเขาจะเจอกันนะให้มุมมองหน่อยว่ามีอะไรน่าลุ้นไหมหรือคิดว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญอะไรเกิดขึ้นวันศุกร์นี้ไหมที่เราจะต้องจับตากันคุณแบงค์คะค
1: ่
0: ะ
1: ตอนน่าจะคุยกัน3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1คือ
0: ค่ะ
1: ที่จีนตกลงกับที่สีจิ้นผิงตกลงกับทรัมป์ไว้เดือนพฤษภาจนถึงตรงนี้ทำได้ตามเป้าไหมจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17,000 ล้านจะซื้อ Boeing 200ลำทำได้พอจริงไหมนะครับอันนี้คือเรื่องที่เรื่องที่2ก็คือเรื่องแร่เอิร์ธซึ่งสกอตต์เบสเซนต์ออกมาแย้บๆออกมาเมื่อตอนวันเสาร์บอกว่าเหมือนจีนปล่อยในการส่งออกแร่เอิร์ธน้อยกว่าคือจำกัดการควบคุมมากเกินไปเพราะอาจจะอยากจะคุยกันเรื่องนี้อย่างที่3คือเรื่อง AI Security ก็คือเขาอยากจะมีมาตรฐานกันเองอะว่าระหว่างคือแข่งกันก็จริงแต่เพื่อไม่ให้อยู่ดี AI มันไปกดนุกระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะมีวางกรอบกันไหมผมคิดว่าตลาดหวังผล3อย่างอย่างแรกอะคือถ้าสมมตินะว่ามีข่าวว่าจีนซื้ออะไรได้เพิ่มขึ้นจากอเมริกาเพิ่มขึ้นมีดีลอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็จะตีความทันทีว่าเฮ้ยสงครามการค้าพี่ทั้มเขาอาจจะชะลอช่วงนี้ซึ่งไว้ใจไม่ได้นะจริงๆแล้วคือเขาอาจจะทำมิดเทอร์มิเนชั่นวันที่3พฤศจิกาหลังจากน
0: ั้
1: นอาจกลับมาโจมตีก่อนอีกทีก็ได้แต่ถ้ามีผมคิดว่าดีนะครับเรื่องที่2แร่เอิร์ธถ้าอยู่ดีคุมเข้มขึ้นมาหุ้นแร่เอิร์ธจะวิ่งแต่ตลาดโลกจะกังวลว่าโอ้ถ้าไปคุมเข้มมากขึ้นก็แปลว่าสงครามยังตึงอยู่ก็อาจจะมีการพักผ่อนกันมาได้ส่วน AI ผมคิดว่าเราคงไม่ได้ final decision คงเป็นกรอบในการเอาไปคุยกันต่อมากกว่าว่าจะคุมและหรือคอนโทรลยังไงหวังว่านะครับหวังว่าทรัมป์จะไม่ทำลายบรรยากาศเพราะคาดหวังมิดเทอร์มิชชั่นให้ราบรื่นมาทำอะไรให้น้ำมันดีดไฟชาติขึ้นไปแล้วคนอเมริกาไปโดนเงินเฟ้ออีกรอบหนึ่งผมว่าไม่เป็นประโยชน์กับเขาครับ
0: ค่ะก็คาดหวังได้ว่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบนั่นเองเนาะถ้าฟังโดยภาพรวมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันอีกทีนึงเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะที่มาให้ภาพกันนะคะแล้วก็ได้ให้ไอเดียการลงทุนสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกขอบพระคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแบงค์ชนนท์รักกัญจนันท์นะคะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะจากฟิโนมิน่านะวันนี้ก็มาให้ภาพกันนะจากพอร์ตซื้อสู้ดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ว่าเท่าที่ฟังดูคุณแบงค์ก็ไม่ได้มองว่าจะขึ้นยาวนะมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะขึ้นเพียงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีการชะลอคงหรือจะเป็นลดหรือเปล่าแต่ว่าจัดพอร์ตมันต้องกลางๆเผื่อไว้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่คุณแบงค์บอกเมื่อสักครู่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Good Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด thinking radio
6: ทุก องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
0: ์ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนทิติมาทวาเรศนะคะเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงการค่ะกับช่วง Money Clinic ค่ะ
9: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้เช่นเคยพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะในประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ไปทักทายการโค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันอังคารนะก็อัปเดตเวลาปกติเริ่มต้นรายการเราจะอัปเดตนะตัวเลขตลาดหุ้นสินทรัพย์ต่างๆซึ่งเขาก็จะมีวันที่คึกคักสดใสนะจะมีวันที่มีการอ่อนตัวลงหรืออะไรเงี้ยแต่จริงภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยังมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ในบ้านเราแล้วก็ระดับโลกด้วยเนาะมีหลายปัจจัยรุมเร้าค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้มีพวกอุทกภัยด้วยนะ
0: ค่ะใช
1: ่มี
0: ฝนตก
1: ญี่ปุ่น
0: เยอะน้ำท่วมใช่ค่ะ
1: ครับเอาเรื่องนะเอาเรื่อง
0: ค่ะซึ่งเหล่านี้มันส่งผลด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเนาะใช่ไหมคะในเรื่องของมันกระทบอยู่แล้วในเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยมันก็เราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะโค้ชก็เลยชวนเราวันนี้เนี่ยต้องมาดูหน่อยว่าถอยมาดูที่ตัวเองนะว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนใช่ไหมคะเมื่อความแน่นอนต่างๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะโค้ชคะอืมค่ะ
1: ใช่ครับต้องบอกว่าบางทีเราฟังข้อมูลจากข้างนอกเยอะๆเนาะจนบางทีเราก็อาจจะตื่นกลัวนะตระหนกหรือบางทีอาจจะเป็นโชคร้ายที่เกิดกับเราไปแล้วด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดเลยเราอ่ะจะต้องมีสติแล้วก็กลับมาดูการเงินตัวเองนะคือเราไปห้ามปัจจัยข้างนอกไม่ได้เลยว่านะฮะเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยนะดูเขาเปลี่ยนใจวันละสามเวลาหลังอาหารนะแล้วก็เดี๋ยวจะลบเดี๋ยวไม่ลบเดี๋ยวจะบุกไม่บุกอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปติดตามอย่างนั้นเราก็จะปั่นป่วนนะครับหรือแม้กระทั่งการภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันเดาไม่ได้หรอกนะครับแต่โจทย์สำคัญคือเราต้องรีเช็ค
10: การเงินตัวเองอยู่เสมอให้มันพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งนะครับคือไม่ได้บอกว่าวิกฤตมาแล้วเราจะไม่โดนอะไรนะพี่น้องครับเราจะอยู่ได้นะและไอ้คนที่มันอยู่ได้ในสภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะพอทุกอย่างกลับมาดีเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่ดูคือมาวิกฤตมาถ้ารับมือไหวนะก็ในระหว่างที่ถ้ารับมือไหวไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินคือคนรับมือไม่ไหวก็คือจะต้องมาวิ่งหาเงินแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่เขารับมือไหวเขาก็จะตั้งหลักได้นะค่อยๆ คิดหาคิดอ่านทำอะไรใหม่เดี๋ยวพอทุกอย่างเข้าที่กลับมาเข้าที่เข้าทางก็พุ่งทะยานไปเลยเห็นต้องระวังว่าชีวิตเรามีโอกาสเจอเรื่องแบบนี้บ่อยเห็นการเงินคุณแข็งแกร่งหรือเปล่าต้องเช็คดูหน่อยนะครับ
0: ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยการเช็คมันก็จะมีจุดต่างๆในการเช็คด้วยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้โค้ชก็จะเอามาฝากกันนะใน3ประเด็นด้วยใช่ไหมคะซึ่งจริงสำคัญมากเลยเนาะเรื่องเนี้ยเวลาหลายๆคนเนี่ยชีวิตการเงินพังหรือเสียสูญไปเลยอ่ะพอไม่พร้อมเมื่อเกิดเหตุอะไรแม้กระทั่งบางคนเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรไม่คาดฝันแล้วจริงๆปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยเนาะแต่พอไม่ได้มีบัฟเฟอร์ไม่ได้มีความพร้อมเนี่ยบางทีก็เซไปเลยเหมือนกันเวลาที่เจอแรงกระแทกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะนี่เป็นประเด็นใหญ่เลยเรื่องปัญหาการเงินค
10: ่
0: ะ
10: ได้ครับนะเราลองมาดูนะว่าเราจัดการเงินดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าแม่1เดือนผ่านไปเร็ว1เดือนผ่านไปเร็วนะฮะบางทีเราไม่ได้สังเกตสังกาดูแลตัวเองนะฮะมาดูอันที่1ก่อนนะครับอันที่1เนี่ยผมจะมักจะชวนคุยกับทุกๆคนเสมอเลยว่าถ้าสถานะการเงินเราดีนะเงินที่หาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันควรจะมีการปันส่วนเอาไว้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าภาพง่ายๆคือปลายทางคุณต้องหยุดทำงานเนาะดังนั้นถ้าเกิดคุณหาเงินได้ร้อยหนึ่งคุณเก็บออมได้สัก 10% นะครับลองคำนวณดูง่ายๆว่าเงินเดือนรายได้เราเท่าไหร่ต่อเดือนเนาะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้นับรวมหมดนะรวมรายได้พิเศษรายได้อะไรต่างๆด้วยโอเวอร์ไทม์คอมมิชชั่นนะบวกแล้วได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเอาตัวอัตราการตัวการออมของเราครับที่หักจ่ายออมอย่างเช่นนะประกันสังคมกบขสำรองเลี้ยงชีพอะไรนะออมทองดีซีเอหุ้นอะไรไม่รู้ละคุณจะหักเดือนนึงเท่าไหร่ไม่รู้ละฮะคุณลองเอามารวมกันดูเนาะนะครับแล้วก็หารด้วยรายได้รวมนะครับแล้วก็คูณได้100ถ้าตรามันออกมาสักประมาณ 10% เนี่ยมันถือว่าใช้ได้นะใช้คำว่าใช้ได้พอนะนะถ้าใครต่ำกว่า10คือก็ต้องปรับปรุงอะเนี่ยก็ต้องปรับนะครับ
0: อย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำได้แค่ 10%
10: ใช่ใช่ใช่ตัวเลข10มันมีที่มาที่ไปครับมันมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าถ้าเราทำงานเนาะในช่วงเวลาที่เรายังมีแรงทำงานหาเงินอยู่ตอนนั้นสัก40ปีก็ตีว่าเริ่มทำงานสัก20โดย20ต้นๆนะเกษียณสัก60เนี่ยตลอด40ปีของเราเนี่ยรายได้เรามีการปรับเพิ่มอยู่ตลอดนะอย่างน้อยๆก็สูงสิงเงินเฟ้ออะไรเงี้ยนะฮะถ้ารายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วเราก็หักออมได้ 10% ในทุกๆช่วงนะ15,000เงินเดือน 15,000 ก็หักได้ 1,500 ตอนเงินเดือน 40,000 ก็ออมได้ 4,000 นะอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าด้วยเรทด้วยอัตรา 10% เนี่ยนะครับตลอดช่วง40ปีของการทำงานตรงเนี้ยมันจะเพียงพอกับการใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประมาณ20ปีซึ่งตรงนี้ต้องใส่ดอกจันด้วยนะครับเขาก็บอกว่าซึ่งตรงนี้หมายความว่าเงินก้อนนี้ที่สะสมได้40ปีเนี่ย 10% ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักที่จะลงทุนหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือสร้างผลตอบแทนที่ไม่ได้แพ้เงินเฟ้อนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณสัก20ปี
0: ค่ะ
10: ก็ถือว่าไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นเราลองมาดูฮะถ้าเกิดว่าเราทำตัวเลขอัตราการออมของเราเนี่ยนะครับได้สัก 10% เนี่ยถือว่าใช้ได้15-20อันนี้คือที่คนหนุ่มทำงานกับคนมาเราก็ได้ดูนะถ้าเกิดว่าเราเจอคนสักอายุ40นะแล้วเราเห็นว่าเขามีเงินเก็บสักหลักล้านนะบิวก็จะถามเขาบอกว่าปกติเก็บเงินเท่าไหร่ออมเท่าไหร่ก็มาตรวจอาการออมกันส่วนใหญ่15-20%โอ้ถ้าได้ระดับ15-20%นี่คือโอ้โหตอนนั้น40เริ่มแตะหลักล้านนะโอ้แล้วมันแตะหลักล้านตอน40อ่ะมันเลยต้อง20ปีอะเนาะอ๋อ1ล้านเราก็คือคักวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าดูว่า40มันเริ่ม
0: ก็บอกร้านแรกร้านแรกยากที่สุดจริงไหมคะพี่หนุ่มร้านแรกยากที่สุดพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวสเต็ปถัดมามันจะเร็วขึ้นกว่าร้านแรกระยะเวลามันจะสั้นลงใช่ไหมคะ มีความหวัง
10: ก็คือทุกร้านก็ยากพอๆกันเพียงแต่ว่าพอมันเป็นร้านแรกแล้วโมเมนตัมมันมาโมเมนตัมมันมา
0: ว่ามีพลังใจกำลังใจ
10: ใช่ถ้าหนึ่งร้านเราสร้างผลตอบแทนได้สัก 5% อย่างเงี้ยมันก็โต 50,000 เนาะมันก็เป็นเงิน 50,000 ที่เราไม่ต้องทำงานเพิ่มไม่ต้องออมเพิ่มเนาะอันที่สองคือโมเมนตัมทางใจคนเราพอแต่หนึ่งร้านมันก็มีความเชื่อว่าชีวิตเราไม่ได้แย่ชีวิตเราไปได้ดีกว่านี้อีกจะมาเราดูอะ40มีเก็บเงินเก็บร้านนึงกับ40ยังไม่ค่อยมีเงินเก็บยังไม่ถึงแสนอะไรเง
0: ี้ย
10: โอ้ยพลังมันต่าง ใช่ใช่พลังต่างพลังต่างอยู่แล้วนะนี่ก็ต้องดูนิดนึงนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ส่วนตัวนี้มันเป็นตัวช่วยทำให้เราเห็นอนาคตตัวเองครับแล้วก็เห็นความพร้อมตัวเองว่าเรามีการสะสมไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
0: โอเค
10: ตัวที่สอง
0: ตัวแรก
10: นะตัวที่สองนี่เป็นตัวเมื่อกี้ตัวสร้างอนาคตทีนี้มาดูตัวมารผจญมา
0: เรื่องของนี่ใช่ไหมคะ
10: ก็คือเรื่องของนี่ใช่ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการใช้สินเชื่อไม่ได้ผิดบาปอะไรนะฮะอันนี้บอกก่อนนะท่านจะซื้อบ้านท่านจะซื้อรถท่านจะผ่อน 0% iPhone ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปใดอย่างใดแต่ว่าการท่านต้อง
0: ค
10: อนโทรลไงนะฮะนี่คล้ายไขมันมั้งเนาะเราต้องมีไขมันที่ดีๆอยู่ในร่างกายอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นก็ไม่ดีแต่ถ้าเรามีไขมันส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมมากเกินไปก็อันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการควบคุมนะครับเขาก็บอกว่าให้ลองดูอัตราส่วนเงินผ่อนหนี้ต่อรายได้นะฮะก็คือหาเงินได้ร้อยหนึ่งคุณผ่อนหนี้กี่บาทล่ะนะฮะก็ลองเอายอดผ่อนต่างๆมาคำนวณดูฮะนะครับเอายอดผ่อนบ้านผ่อนรถนะฮะผ่อนบัตรต่างๆมาบวกกันดูสินะครับเป็นยอดผ่อนนะแล้วหารด้วยรายได้รวมนะฮะถ้าคุณหาเงินได้สักร้อยหนึ่งคุณผ่อนหนี้ไม่เกิน40บาทเนี่ยมันก็เรียกว่าอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได
0: ้
10: นะแต่ถ้าเกินอย่างนี้ไปไม่ดีละนะครับเท่าที่เห็นนี่คือถ้าแบบอสุดเยียดคือ 50% หนูถ้าเกิน 50% นี่คือตายละเหนื่อยทุกเดือนทีเนี้ยมันจะเป็นมารผจญจริงๆเราจะเกลียดกันอะไรนะเกียรติเวลาที่มันเดินไปครบ30วันเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่ามันต้องมาผ่อนเขาแย่อะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายนะครับงั้นเอาสัก 40% หาได้ร้อยหนึ่งผ่อนนี่40บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับ
0: ค่ะ
10: อ๋อแล้วก็จะให้ดีก็อย่าผ่อนพวกนี้บ่อยพวกมาก
0: พวกนี้แบบเครดิตทั้งหลายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตบัตรเป็นสดอะไรอย่างเงี้ยอย่ามีอัตราส่วนเหล่านี้เยอะเพราะดอกเบี้ยสูงด้วยใช่ไหมคะค
10: ่
0: ะ
10: ใช่ครับอย่างบัตรเครดิตเนี่ยสมมุติว่าถ้าบิวลูดซื้อข้าวซื้อของเติมน้ำมันไป 5,000 บาทแล้วสิ้นเดือนเราจ่ายเต็ม 5,000 อย่างนี้ไม่นับว่าผ่อนนะต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนเพราะมันก็ถือว่าเราเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเอาว่าผ่อนคือมีหนี้ก้อนใหญ่กับเขาและเราจ่ายเต็มไม่ได้ถ้ารูด 5,000 จาก 5,000 ไม่นับเป็นยอดผ่อนไม่ต้องคำนวณแบบนี
0: ้
10: รูด 5,000 จาก 100รูด 5,000 จาก 100ไอ้ 100นั่นแหละใช่ก็เท่าที่ดูอ่ะถ้าเป็นแบบอาการหนักนะครับอาการถึงขั้นแบบไปถึงจุดที่เสียเครดิตได้ไปถึงจุดที่อาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเดี๋ยวอัตราส่วนตัวนี้มักจะเกิน 60% กันครับ
0: ค
10: ่
0: ะ
10: ได้ร้อยบาทผ่อนนี่เกิน60บาทนี่โอกาสจบไม่สวยถ้าได้จบไม่สวยสูงมาก
0: จ
10: บไม่สวยเลยแต่ต้องค่อยๆเนาะถ้าใครเกิน40ตอนนี้ยุติการสร้างรีเพิ่มนะครับไปรีไฟแนนซ์ดูหน่อยสิไปขอลดดอกไปขอลดงวดผ่อนดูได้ไหมนะครับเพื่อให้อัตราตัวนี้มันเบาลงนะฮะคนก็ชอบแซวว่าอัตราส่วนตัวนี้เหมือนดูว่าคุณแบกอินเวเป้หรือเปล่านะ
0: อันนี้ชัดเจนนะ
10: แบกอินอีกแล้ว มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยชีวิตแบบนี้เหนื่อยนะครับก็
0: บางทีไม่ได้
10: นะครับ
0: ถ้าสูงเยอะเนี่ยเวลาจ่ายไปเนี่ยมันจะเข้าแต่ดอกด้วยซ้ำเนาะต้นไม่ลดเลยแล้วเหลืออีกแค่40-60จ่ายนี่40เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะออมเท่าไหร่กินใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อยอยู่พอสมควรตึงๆมากๆเลย
10: อย่าพาชีวิตไปสู่จุดที่ยากอ่ะอย่าพาชีวิตไปสู่จุดที่บริหารจัดการยากนะออมได้มากได้น้อยอ่ะยังทรมานน้อยกว่าอัตราส่วนตัวนี้เกิน
0: ใช่ค่ะ
10: เนาะเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าไอ้ตัวแรกนั้นเหมือนกล้ามเนื้อเนาะอัตราส่วนการออมอ่ะกล้ามไม่เยอะบิวแต่ก็ไม่มีไขมัน
0: ค่ะก็โอเคก็ยังพอเฮลตี้อยู่ก็ยังพอได้แต่ถ้าไขมัน
10: ร่างกายยังดูลีนร่างกายดูลีนแต่นี
0: ่
10: กล้ามก็ไม่มีนะกล้ามบางเฉียบเชียวนะฮะไขมันหนาเตอะอะไรเงี้ยมันก็จะแย่หน่อยนะครับนะส่วนอันที่สามเนี่ยน่าจะแล้วเมื่อกี้กล้ามเนื้อแล้วใช่ไหมกล้ามเนื้อไขมันอันนี้น่าจะเป็นฟิตเนสอะว่ามันพร้อมไหมนะลุกแล้วหน้ามืดไหมอะไรเงี้ยลุกจากเตียงหน้ามืดตอนเช้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็คืออัตราส่วนเงินสำรองนะอัตราส่วนเงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับโดยเฉพาะความไม่คาดฝันสูงสุดที่เรากลัวคือรายได้คุณหาย
0: ค่ะ
10: นะรายได้ถูกลดมันก็ยังพอแก้พอก้มแกล้มถ้ารายได้หายเลยล่ะคุณอยู่ยังไงนะครับอัตราส่วนเงินสำรองเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าคุณอยู่ได้กี่เดือนถ้าเกิดว่ารายได้คุณไม่เข้ามาซึ่งก็น่าจะเหมาะกับยุคสมัยนี้เนาะที่มีการจ้างออกเอาออกกันเยอะเหลือเกินนะฮะก็สัก6 เดือนครับอัตราส่วนตัวนี้คำนวณโดยการเอาสินทรัพย์สภาพคล่องของคุณนะครับเงินฝากจะฝากธนาคารก็ได้ฝากสหกรณ์ก็ได้นะฮะสลากออมทรัพย์ต่างๆนะอันนี้ก็แปลงเป็นเงินสดได้ไวนะกองทุนรวมตลาดเงินก็พอไหวกองทุนรวมตราสารหนี้ก็พอได
0: ้ถ้
10: าทองคำพอยอมอยู่เพราะแปลงสภาพคล่องก็เร็วอยู่นะมูลค่าก็ไม่ผันผวนแรงนะครับไม่นับพวกหุ้นกองทุนหุ้นเนาะนะครับกองทุนที่เวลาทำภาษีที่ไม่ต้องมายุ่งเขานะเราลองเอาทรัพย์สินสภาพคล่องพวกนี้เอามารวมกันนะแล้วก็หารด้วยรายจ่ายรวมต่อเดือน
0: ค
10: ่
0: ะ
10: นะว่ารายจ่ายรวมต่อเดือนของคุณเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าหารออกมาได้สัก6 เดือนก็เซฟดีนั่นหมายความว่าถ้ารายได้ต่อให้วาร์ปไปเลยหกเดือนเรามีเวลาคิดตั้งหลักตั้งตัวนะครับ
0: อ
10: ันนี้ก็พอช่วยได้เนี่ยพอช่วยได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องลองดูมันก็เป็นผลจากข้อหนึ่งไงเพราะเราสะสมมาดีใช่ไหมมีกล้ามเนื้อฟิตเนสเราก็มันก็จะได้ไปด้วยนะครับเรียกว่าเกิดเรื่องร้ายเข้ามาเกิดอันตรายเข้ามาเราก็รับมือได้รับมือไหวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: มีเวลาในการตั้งหลักอยู่เนาะยิ่งช่วงหลังเนี่ยบางคนบอกว่าพอเจอกับตัวเองอะบางที6 เดือนอาจจะไม่พอจะต้องมากกว่านั้นด้วย3เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีบางเคสมีประเด็นเรื่องรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมากกว่า6 เดือนละในการสูญเสียรายได้หรือรายได้ไม่มาเหมือนเดิมแต่รายจ่ายยังคงเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะได้ต่อลมหายใจได้ยาวขึ้น
10: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องวางแผนแล้วก็บริหารการดีว่าเท่าที่ดูนะครับเวลาคนมาปรึกษาเรื่องการเงินเนี่ยคนหนุ่มก็จะขอดู3 ตัวนี้ก่อนเลยนะอารมณ์เหมือนกับเป็นคนไข้อ่ะนะพอเรามาโรงพยาบาลแล้วดูอาการไม่ดีแฮะเรามาเจาะเลือดเรามาเอ็กซเรย์เรามาซีทีสแกนกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นตัวเลข3 ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอัตราส่วนการออมของคุณมากกว่าหรือเท่ากับ 10% เงินผ่อนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน40นะยิ่ง30ยิ่งลีนเลยนะแล้วก็เงินสำรองเนี่ย6 เดือน
0: ค่ะ
10: คนกลุ่มนี้เวลาที่มันเกิดเรื่องนะผลกระทบที่มันไม่คาดฝันทั้งหลายเนี่ยมันพออยู่ได้
0: ค่ะ
10: นะครับไม่ล้มทันทีแต่การเงินเวลามันล้มมันน่ากลัวครับเพราะว่าล้มทีก็หนักเลยอ่ะนะต้องหยิบต้องยืมนะครับชีวิตก็ไปไหนลำบาก
0: ค่ะม ันก็จะมีระยะให้เราสามารถที่จะตั้งหลักตั้งระยะได้นั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วมาปรึกษาทางโค้ชหนุ่มทางพี่หนุ่มเองเนี่ย3ข้อเนี้ยถ้ามุดหนักแล้วมักจะแบบว่า3ข้อนี้เช็คแล้วน่าจะไม่ผ่านถูกไหมคะถ้าคนที่ยังผ่านอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังมีช่วงเวลาให้ยังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาลืมตาอ้าปากได้อยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยเนาะ3ตัวนี้ใช่ไหมคะ
10: อ
0: ัน
10: นี้เห็นชัดอันนี้จะเห็นชัดว่าคนที่เขาอยู่ได้อยู่ไหวอ่ะมันก็มันจะเป็นคนที่3ตัวนี้มันดีอ
0: ่
10: ะแต่ว่าพวกอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวก็นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นวิถีปฏิบัติของชีวิตการเงินเขามาตลอดอยู่แล้วมันก็เรียกว่าไม่เก็บไม่ออมไม่เก็บไม่ออมสร้างหนี้เยอะเงินสำรองไม่มีอย่างเงี้ยมันก็นะเหมือนคนนอนดึกดื่มจัดพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยนะฮะไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยพอมันเจอเรื่องใหญ่ๆเข้ามาก็เรียบร้อยนะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นต้องฝากเนาะใช่สำหรับ3ประเด็นนี้นะคะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆและยิ่งตอนนี้นะคะมันมีไม่ว่าจะตัวเลขต่างๆที่เราเห็นเนาะตัวเลขในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขทาง SME อันนี้ก็น่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ SME ไทยกำลังหนักแล้วเหนื่อยมากแล้วจริงๆพอไปดูตัวเลขที่เป็นการจ้างงานเนี่ยจากภาค SME เนี่ยก็คือเยอะมากแล้วเมื่อต้นทาง SME เขามีปัญหาเนี่ยมันจะกระทบถึงการจ้างงานและสุดท้ายมันก็จะกระทบถึงรายได้แล้วก็ฐานะทางการเงินนะเพราะฐานใหญ่มากเลยใช่ไหมคะในวงจรของการจ้างงานของ SME บ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเนาะนะคะอันนี้ฝากไว้เลยต้องเขาเรียกอะไรแล้วก็ต้องตรวจสอบตลอดด้วยเนาะว่าแหล่งรายได้สำคัญของเราบริษัทที่เราทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะสเตตัสใช่ไหมคะอันนี้สำคัญเหมือนกันค่ะโอเคก็ฝากไปถึง
10: คนก็ต้องบอกว่าดูแลตัวเองกันดีๆฮะไม่มีใครดูแลเราเลย
0: ใช่เราต้องดูแลตัวเองเขาก็ดูแลหน่วยงานก็พยายามนะแต่ก็อาจจะสุดท้ายเนี่ยเราต้องดูแลตัวเราเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมคะสำหรับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นพี่ถามจริงๆเพราะว่าพอวันพูดอย่างเงี้ยมันกลับมาที่เบสิกอ่ะอันนี้เป็นที่มาไหมที่สัมมนาใหญ่ในครั้งนี้ของพี่หนุ่มอ่ะจึงพยายามวางรากฐานของหัวข้อเนี่ยเพื่อให้ใช้คำว่ารับในทุกความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะอันนี้คือที่มาเลยไหมคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะ
10: ได้ครับ
0: ค่ะ
10: เพราะว่าเราทำงานกับคนเยอะครับแล้วเราก็จะเห็นสถานการณ์จริงๆว่าทุกคนอยากรวยทุกคนอยากจะศึกษาเรื่องการลงทุนทุกคนอยากสร้างธุรกิจเพื่อจะทำให้ตัวเองแบบมีสตางค์มากขึ้นแต่ว่าชีวิตจริงๆอ่ะกว่าที่เราจะเดินจากจุดที่เราอยู่วันนี้ไปสู่จุดที่มั่งคั่งอ่ะโอ้โหเรามีกับดักเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกับดักทางด้านเศรษฐกิจนะกับดักทางด้านหน้าที่การงานนะวันนึงเราอาจจะสรุปได้กับดักด้านสุขภาพอยู่ดีก็ป่วยซะอย่างนั้นใช่ไหมกับดักมิจฉาชีพโอ้โหกับดักเราเยอะฮะกับดักเราเยอะมากนะครับนะเพราะฉะนั้นมันนี่ฟรีดอมฟอรัมนะในปี2026เนี่ยนะครับผมก็เลยออกแบบธีมมาว่ามันเป็นธีมที่ชื่อว่า The Unbreakable Well นะครับฝ่าวิกฤตที่ความผันผวนสู่ความมั่งคั่งที่ไม่มีวันแตกครับความหมายของมันก็คือว่าในระหว่างที่เราจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองนะครับเราก็ต้องระแวดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในงานก็จะมีธีมครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาตัวเองยังไงให้ต่อสู้กับโลกที่ผันผวนพัฒนาตัวเองยังไงให้ต่อสู้กับ AI นะถ้าทำธุรกิจอยู่ยังไงให้ได้นานๆเหมือนผลิตภัณฑ์บางกลุ่มเนี่ยที่เขาอยู่ได้ตลอดนะโลกมันจะเปลี่ยนไปทางไหนนะครับถ้าอยู่กันนานขึ้นล่ะนะครับในฮอลก็จะมีเรื่องของการวางแผน100ปีอะครับวางแผนการเงิน100ปีนะครับแล้วถ้าเรากำลังเป็นแซนด์วิชเจเนเรชันอยู่เนาะต้องดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่างานเนี่ยจัดที่ไอคอนสยามแต่ว่าตอนนี้บัตรหมดแล้วนะฮะบัตรเข้างานหมดแล้ว
0: เข้างาน
10: แต่ว่าเรามีบัตรอีกใช่เรามีบัตรอีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นบัตรไลฟ์สตรีมนะครับก็คือชมสดจากฮอลเลยนะครับวันที่10ตุลาคมเนี่ยงานจะจัดวันนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้บัตรที่เข้างานหมดก็เหลือแต่บัตรที่นั่งอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ถ่าย
0: สามารถดูสดๆไปเลยได้พร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะพร้อมๆกับคนที่อยู่ในงานเลย
10: ใช่ทั้งสองฮอลก็เปิดสวิตสลับกันเลยเรื่องนี้อยากฟังฮอลนี้ก็สวิตสลับได้แล้วก็จบงานนะครับก็จะมีอินโฟกราฟิกมีสรุป นะมีโบนัสวิดีโอให้4อันแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเราดูพร้อมกัน2ฮอไม่ได้
0: ใช่ใช่
10: ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมก็ดูย้อนหลังได้ด้วยครับผม
0: ค่ะโอเคก็ดูรายละเอียดได้เนาะว่า
10: ที่ที่เพจนะครับหรือที่เพจมันนี่โค้ด
0: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ใครที่สนใจนะเพราะคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันเนาะว่าอับมาไม่ได้บัตรก็หมดแล้วแล้วบางคนอาจจะติดแล้วอยู่ต่างจังหวัดใดๆด้วยอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเวลาในเรื่องของการเงินหรือว่าการศึกษาเรื่องของการเงินเนี่ยเรื่องของมันได้ในทุกมิติด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นเทรนด์มุมมองอะไรต่างๆแล้วก็เหล่านี้เราจะกลับเอามาในการที่จะวางแผนการเงินให้ตอบโจทย์ชีวิตเราให้สอดรับชีวิตของเรานะเอาความรู้ทั้งหมดนี้องค์รวมมารวมกันนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นงานดีๆนะคะที่ฝากทุกคนด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะโค้ชคะที่เข้ามาให้มุมมองดีๆแล้วก็วันนี้ถือว่าได้3ข้อเช็คลิสต์นะไปเช็คตัวเองกันถ้าใคร3ข้อนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยต้องรีบแก้ไขปัญหานะไม่ว่าจะเป็นอัตราการอัตราส่วนของการออมใช่มั้ยอัตราส่วนของการเป็นหนี้แล้วก็สุดท้ายคือเงินสำรองฉุกเฉินจริงๆดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าหลายคนน่ะก็ไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านเนี่ยไม่นานมันก็จะมีปัญหาการเงินตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเช็คกัน3เรื่องนี้วันนี้ขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
10: ครับผม
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะครับสวัสดีครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะพร้อมคุณกาญจนาหงทองแล้วก็แขกรับเชิญในช่วง Moment and Money จะเป็นใครติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
2: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไพตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
16: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
16: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
5: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
0: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศค่ะช่วง Women and Money เป็นใครเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
5: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: ค่ะเกริ่นนำไปแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้จริงๆเราเคยคุยไว้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาลงดีเทลกันนะคะกับคุณข้าวปุ้นค่ะคุณชัชดาสิงห์ชูวงศ์นะคะนักวางแผนการเงินเซฟีเจ้าของเพจมีมันนี่แล้วก็มันนี่วีแพลนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณข้าวปุ้นจะมาช่วยกันหน่อยว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการเงินยังไงนะจริงมีความท้าทายนะเพราะเราต้องว่ากันแบบยาวๆแล้วเงินก็อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเราจะสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องยังไงได้อีกนะคะเดี๋ยวคุยกันพร้อมด้วยพี่กาญจนาหงส์ทองตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับแล้วนะคะสวัสดีพี่การสวัสดีคุณข้าวปุ้นค่ะ
18: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวปุ้นบิวคุณผู้ฟังค่ะ
19: สว
18: ั
19: สดีค่ะสวัสดีคุณบิวพี่การแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
18: หนูได้เจอข้าวปุ้นสักครั้งแล้วนะบิวนะ
0: ใช่ครั้งล่าสุดน่าจะมันสักต้นปีนะเดือนประมาณสักมีนาได้จำได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเราก็ติดตามผลงานนะพี่การข้าวปุ้นมีภารกิจเยอะมากแล้วก็แบบล่าสุดก็ไปคุยเรื่องเกษียณด้วยแต่เป็นโฟกัสเรื่องของการเลือกกองทุนรวมใช่ไหมสำหรับคนวัยเกษียณเดี๋ยววันนี้อาจจะมีแถมให้ด้วยเนาะคุณข้าวปุ้นใช่ไหม
19: ได้เลยค่ะ
18: วันนั้นมาพี่แถมไปเถอะบอกมาเลยกองเลย
19: มันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะเรื่องนี้คุณบอกเลยว่าเรื่องของคนวัยเกษียณเนี่ยเป็นสิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าด้วยตัวเลขเราก็เห็นกันเนาะว่าจำนวนผู้เกษียณอายุเนี่ยก็เพิ่มสะสมขึ้นทุกปีค่ะพี่ๆเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ใครช่วยตรงไหนได้มีพลังตรงไหนก็เรียกได้ว่าส่งแรงมาช่วยคนวัยเกษียณกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
0: ค่ะยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมีภาพความผันผวนอะไรต่างๆนานาเนาะขนาดคนที่เก็บสะสมมาระดับหนึ่งเนี่ยก็ยังยากเลยเนาะคุณปุ้นใช่ไหมว่าจะบริหารเงินก้อนนี้ต่อไปยังไงที่เราจะต้องอยู่กันยาวๆเนี่ยจะต้องจัดสรรยังไงเพราะฉะนั้น
19: มันมีความท้าทายใหม่ๆมันบอกอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เหมือนเดิมที่คือเมื่อก่อนอ่ะเราเห็นโลกมันหมุนไปแต่ว่าโลกมันหมุนช้ากว่าสปีดปัจจุบันคือความเร็วปัจจุบันเนี่ยโลกมันหมุนเร็วขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยคือยกตัวอย่างตัวเลขนึงก็ได้ที่คุณเพิ่งเห็น อย่างตัวเลขการที่บริษัทหนึ่งอะค่ะสมมติเราสร้างบริษัทขึ้นมาเนี่ยกว่าจะปั้นมันเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยสักแบบ10ปีกว่าจะปั้นมันจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช้ตัวเลขการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะ global market เนี่ย สั้นลงด้วยเทคโนโลยี AI ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามามันทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆไวขึ้นมากอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันอยู่บนความรวดเร็วมากขึ้นคราวนี้ปุ้นชวนที่สองคนคุยแบบนี้ค่ะว่าจากการที่สมมติวันนี้อ่ะโจทย์คือการจัดการเงินหลังเกษียณเนาะปุ้นขอแบ่งออกเป็น3มิตินี้ค่ะเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าคำว่าการจัดการเงินหลังเกษียณสำหรับบทบาทของนักวางแผนการเงินที่ปุ้นเจอเคสลูกค้าวัยสูงอายุมากขึ้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวปุ้นเองอ่ะเก็บตัวเลขของตัวเองในการทำงานอ่ะเราเห็นเลยว่าเคสที่เข้ามาปรึกษาค่ะอายุมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่น้องๆเก็บเงินเพื่อให้เรามีเงินก้อนนึงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เป็นคุณน้าคุณอาขอเรียกคุณน้าคุณอาแล้วกันคุณน้าคุณอาเนี่ยมาปรึกษาเรื่องของว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินก้อนนึงจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเทรนด์มันเริ่มมาทางนี้มากขึ้นเวลาเรามีเงินก้อนนึงเวลาเราคิดถึงเรื่องของวัยเกษียณเนี่ยค่ะมันแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนนึงคือเรื่องของการใช้ชีวิตและความสุขก่อนคือไม่อยากให้มองว่าน้องแผนการเงินเนี่ยหรือการจัดการการเงินเป็นเรื่องเครียดคือสิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือคนรู้สึกกลัวเรื่องการจัดการการเงินพอรู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่จริงจังมันต้องเครียดมากๆมันต้องยากแน่ๆเลยตัวเลขเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะฉายภาพก่อนว่าเราจัดการการเงินเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการเงินของวัยนี้เราจะไม่ได้อยากให้ทุกคนมีเงินเหลือเฟือมากมายแต่ว่าใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียนแล้วไม่มีความสุขเนาะดังนั้นอันนี้มันคือเป้าประสงค์ใหญ่อยากให้ทุกคนมองที่จุดนี้ก่อนว่าเราจัดการการเงินเพื่อมีความสุขไม่ใช่เพื่อเครียดนะเพราะหลายคนอะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็เครียดสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
19: คราวนี้มาที่เรื่องตัวเลขบ้างอันนี้พาร์ทแรกพาร์ทนี้คือพาร์ทที่ปุ้นอยากจะจั่วโผล่ไว้ก่อนเลยพูดถึงก่อนเลยว่าน้องแผนการเงินอยากเห็นทุกคนมีความสุขไม่ใช่อยากเห็นว่าคุณต้องมีเงินเติบโตเยอะๆเสมอไปเพราะว่าวัยเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่วัยของการสะสมความมั่งคั่งแล้วแต่มันเป็นวัยของการสร้างสมดุลค่ะระหว่างการใช้เงินกับการที่จะบริหารให้เงินเหลือเพียงพอนั้นอันนี้คือโจทย์ที่มันไม่เหมือนเดิมเมื่อตอนที่เราทำเมื่อสมัยที่เราทำงานเนาะพอมาเป็นเรื่องตัวเลขบ้างค่ะเรื่องของตัวเลขเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นพาร์ทสำคัญคือเรื่องของการลงลึกในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายในแผนเกษียณเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากกว่าตัวเวลาเราก่อนเกษียณเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญคือเงินออมที่เราออมได้แต่พอเป็นวัยเกษียณแล้วเนี่ยมันจะกลับด้านกันว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดความเพียงพอของเงินหลังเกษียณค่ะซึ่งเจ้าค่าใช้จ่ายเนี่ยพี่ใช่ไหมคะว่าจากคุณเจอเคสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือสถานที่อยู่อาศัยคือการที่เราอยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีบทบาทกับแผนการเงินที่ทำจริงๆเพราะว่าข้าวกระเพราไข่ดาวที่นี่กับข้าวกระเพราไข่ดาวอีกที่หนึ่งมันสามารถมีราคาต่างกันได้ระดับเท่าตัวท่านอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงค่ะที่อยากจะชวนทุกคนคิดว่าพอเราเกษียณแล้ว
0: ที่ไหนเนาะตัวแปรสำคัญเหมือนกันค่ะ
19: เพราะมันเป็นตัวกำหนดบริบทรอบข้างเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายส่วนอื่นจะเป็นยังไงค่าข้าวค่ารักษาพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
18: ่
0: ะ
18: ในลองยกตัวอย่างสิอ่ะตอนนี้พวกเรากินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวในกรุงเทพกันเท่าไหร่อ่ะเฉลี่ยถ้าในห้างมันต้องมีเป็น100ใช่ไหมปุ้น
0: ใช
19: ่
18: ข้างนอก
19: เ
18: ป็น100แต่ว่า50ใช่ไหม
0: ใช่60 70นะ50
19: ก็หาได้หายากแล้วว่าพิการเธอใช
0: ่ตามสั่งนี่หายากละอาจจะต้องไปร้านข้าวแกง
18: แบบเฉลี่ยถ้ากรุงเทพอาจจะ70มั้ย
19: ปุ้นให้70
18: ถ้าต่างจังหวัดอ่ะสมมุติไปอยู่โคราชอ่ะ
19: ถ้าอารมณ์แบบหัวเมืองใหญ่คุณว่า50
0: ผมเมืองใหญ่ก็ยังแพง
19: ยังแพงอยู่ยังแพงอยู่แต่ถ้าต่างจังหวัดแบบเมืองรองอ่ะพี
18: ่
19: เคยเห็นในราคาแบบ35บาทอย่างเงี้ย
0: 30 40แต่ถ้าว่าแถว
19: 40อะไรเงี้ย
0: อันนี้แลกเปลี่ยนที่อย่างที่ตราดใช่ไหมคะก็เหมือนเมืองรองแต่ว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันแถวบ้านเลยเนี่ยร้านแบบโลคอลเลยก็ประมาณ40นะข้าวกะเพราไม่มีไข่ดาวนะถ้าไม่มีไข่ดาว45
19: ใช่ใช่แล้วแต่จุดนี้ด้วยบางทีก็จะเห็นว่าข้าวกะเพราไม่มีไข่ดาวอ่ะ35บวกไข่ดาวอ่ะบางคนบวก10บาท ขอ45 อะไรอย่าง
18: น
19: ี
18: ้เฮ้ยแต่ข้าวกะเพราผงเป็นดัชนีวัดได้นะปุ้นดิวว่าไหมต้องแบบไหนปุ้นฝากกันบ้างสิไปดูที่ทีว่าจังหวัดไหนถูกสุดเดี๋ยวพี่ย้ายไ
19: ปคุณว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อ่ะอยู่จังหวัดไหนกันแล้ว
18: คอมเมนต์มาให้หน่อย
0: แชร์มาให้เราฟังหน่อยว่าเคยเจอข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยราคาไม่ต้องไข่ดาวก็ได้ข้าวผัดกะเพราราคาเท่าไหร่เราจะได้ช่วยกันสำรวจได้เนาะ
18: ดูซิ
19: ได
18: ้หรือว่าแม่ห้องสอนมันไกลหน่อยไงไปลำบากอาจจะแบบ30ยังหาดีไหมมีใครอยู่แม่ห้องสอนไหม
19: คุณให้อีกจังหวัดหนึ่งที่อารมณ์ประมาณแบบบึงการพิจิตร
18: อย่าอย่าจ้าฉันไปบึงการมาบ่อยจ้ะฉันจัด
19: ทริปไ
18: ปเฮ้ยบึงการเป็นเมืองท่องเที่ยว
19: เป็นเมืองท่องเที่ยวมีถ้ำใช่ไหมมีถ้ำเกิดขึ้น
18: ใช่แหล่งเยอะพี่จัดกรุ๊ปไป3-4กรุ๊ปพี่รู้เลยว่าโหบึงการแพงอยู่แต่ไม่ได้แพง
0: บางทีอ่ะมันต้องโฟกัสไปที่ท้องที่ด้วยเนาะอาจจะเกี่ยวข้องตำบลอำเภออ
19: ันนี้ก็ใช
0: ่ใช่อำเภอเมืองท่องเที่ยวหรือพื้นที่อันนี้มันต้องโฟกัสแบบอาจจะลึกลงไปนิดนึงถ้าเราจะทำแบบละเอียดเนาะว่าค่าใช้จ่ายน่าจะยังไงอะไรเงี้ย
19: คือมันฝากไว้ตัวเรื่องนึงคือเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าสิ่งนี
0: ้
19: ส่งผลต่อแผนการเงินอ่ะมากและสำคัญมากเผลอๆจะมากกว่าการลงทุนด้วยซ้ำคือหลายคนโฟกัสว่าวัยเกษียณเนี่ยโอ๊ยฉันต้องขนขวายเรื่องของการลงทุนเนี้ยค่ะแต่ว่าโลกของการลงทุนเนี่ยกับคนวัยเกษียณเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันไม่ได้แปลว่าหน้าน้ำนี้เปิดปุ๊บเราจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่มีข้อจำกัดเยอะมากมันมีข้อควรระวังเยอะมากในการลงทุนแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคืออำนาจในมือเราของคนที
0: ่
19: ใช้จ่ายเลยว่าเฮ้ยฉันจะเลือกการใช้จ่ายไปกับอะไรได้บ้างซึ่งก็ขอกลับไปที่เรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะพี่ว่าแบบเวลาเราใช้เงินเนี่ยมันจะมีการใช้เงินที่สร้างความสุขเพราะอันนี้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกการใช้เงินที่รู้สึกว่าคุ้มค่าต่อคุณภาพชีวิตของเราก็ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้แต่บอกว่าให้มีสติเวลาใช้เงินหรือตั้งงบประมาณกับอะไรสักอย่างค่ะ
0: ค่ะโอเคอ
19: ันนี้คือพาร์ทสำคัญที่อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันสามารถทำแบบนี้ได้อีกอันนึงที่เป็นนักแผนการเงินเราไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือตัวเลขเงินเฟ้
0: อ
19: ในอดีตเนี่ยสมมติว่าเราวางแผนก่อนเกษียณเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นลักษณะแบบตัวเลขเดียวตัวเลขชุดเดียวเลยเช่นเราบอกว่าอ๋อฉันมีค่าใช้จ่ายเดือนนึงประมาณ 50,000 บาทสมมุตินะคะแล้วเราขอให้เงินเฟ้อมันเติบโตสัก 2% 3% อะไรเงี้ยมันจะเป็นการใช้เงินเฟ้อแค่ตัวเลขเดียวแต่ว่าในแผนเกษียณถ้าเป็นไปได้ปุ้นอยากจะแนะนำว่าเราใส่รายละเอียดลงไปนิดนึงว่าเงินเฟ้อในแต่ละค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันเฟิร์มไม่เท่ากันได้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นแผนเกษียณของเราเนี่ยอย่างแบบใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันช่วยการตัดสินใจทางการเงินของเรามากที่สุดปุ้นยกตัวอย่างงบหนึ่งที่ปุ้นมักจะบอกลูกค้าว่าอันเนี้ยปุ้นขอไม่เฟิร์มได้ไหมคะพี่การอาจจะแบบแชร์เรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คืองบของการท่องเที่ยวพี
0: ่
19: เพราะว่าคือในแต่ละคนเนี่ยจะมีเฟสของการท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอยู่ช่วงเดียวสำหรับวัยเกษียณนะสมมติเราเกษียณ60ใช่ไหมคะเต็มที่นะพุ่งคิดว่า75เนี่ยคือไม่อยากเดินทางละเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาเที่ยวกันเต็มที่10ปี15ปีไม่เกินนี้ที่เราจะรู้สึกว่าอยากจะออกไปผจญภัยเจอโลกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี
0: ้
19: กลับมาที่ตัวเลขอย่างเงี้ยเราสามารถตั้งบัดเจ็ตแล้วบอกว่าปีนี้ทั้งปีเลยฉันมีบัดเจ็ตในการท่องเที่ยวสมมติว่า 50,000 บาทหรือ 100,000 บาทก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีงบเท่าไหร่นะคะงั้นทุกๆปีเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเลขนี้ไม่เฟ้อนั่นแปลว่า15ปีหลังจากนี้ทุกปีมีเท่ากันนะคือ 100,000 ค่ะ 51,000 เนี่ยตามที่เรากำหนดไว้แล้วไม่เฟ้อเลยไม่เฟ้อเลยคือเราสามารถปรับบัดเจ็ตเนี้ยให้มันเป็นการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบได้เช่นโอ๊ยอาจจะเป็นการแบบแทนที่เปลี่ยนจากการทัวร์ยุโรปเราอาจจะไปแบบเที่ยวจีนไหมก็เป็นงบประมาณเดียวกันเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวแต่คุมงบประมาณแทนอย่างเง
0: ี้
19: ยอันนี้ปุ้นว่ามันเป็นอันนึงที่จะทำให้แผนเกษตรของเราใกล้เคียงความจริงมากขึ้นคือการเลือกที่จะปรับตัวเลขเงินเฟ้อให้มันแตกต่างกันตามค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ค่ะ
18: นี่
19: ปุ้นลงในรายละเอียดของแผน
18: เงินเฟ้อที่ มีมิติมากขึ้นมีดีเทลมากขึ้น
19: ใช่เมื่อกี้คือไม่เฟ้อท่องเที่ยวเราขอไม่เฟ้อแต่ค่าใช้จ่ายสุขภาพเราอาจจะบอกเขาว่าเฮ้ยงั้นฉันขอเฟ้อมากกว่าค่าใช้จ่ายข้าวกะเพราได้ไหมเฟ้อให้มันมากขึ้นกว่าค่าใช้จ่ายกินอยู่ทั่วไปเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตที่ไวกว่าเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีมิติใส่มิติเข้าไปในแผนการเงินของคนหลังเกษียณเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ปุ้นอยากจะเชิญชวนทุกคนลองเข้าไปทำดูว่าให้เราลองแตกค่าใช้จ่ายออกเป็นหลายๆหมวดแล้วใส่เงินเฟ้อที่ไม่เท่ากันดูเพื่อที่ว่าจะได้ตอบโจทย์ว่าเราอยากเห็นภาพฉายภาพวัยเกษียณของเราอีก20ปี30ปีจนถึงอายุแบบ 8-90 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือแผนที่ค่อนข้างละเอียดเลยเนาะพี่กังก็พูดแล้วก็อิงกับตามความเป็นจริงที่เราเผชิญด้วยเนาะเพราะว่าเงินเฟ้อแต่ละลิสต์แต่ละรายการจะไม่เท่ากันอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนทำแบบนี้คือไว้ก่อนเกษียณเราอาจจะยังไม่เคยทำคือเราใช้ตัวเลขเดียวแล้วเราก็วิ่งยาวเลยแต่ว่าไว้หลังเกษ
0: ียณแล้ว
19: อยากให้ลองทำดูว่าด้วยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถปรับตรงไหนเพิ่มลดอย่างไรเพื่อความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากในแผนการเงิน

0: ของค่าใช้จ่ายนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังมองหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันเวลาตกงานหรือเวลามีค่าใช้จ่ายชั่วคราวเวลามีค่าใช้จ่ายสักก้อนนึงขึ้นมาแล้วเราคว้าเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้นี่คือหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินในวัยทำงานแต่ว่าเงินสำรองฉุกเฉินในวัยเกษียณเนี่ยบทบาทหน้าที่มันจะเปลี่ยนไปค่ะคือเราไม่กลัวตกงานแล้วไงเพราะว่าคนวัยเกษียณเขาออกจากงานเรียบร้อยแล้ว
1: เราไม่ได้ทำงานแล้ว
0: ใช่เขาไม่ได้ทำงานแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรากันเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ค่ะมันจะเป็นการเอาไว้เพื่อกันว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่าตลาดมันตก
1: อ๋อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
0: ใช่ใช่ค่ะช่วงตลาดตกเนี่ยเราสามารถที่จะประวิงเวลาการใช้เงินได้ไหมรอหน่อยขอรอหน่อยอย่าเพิ่งไปใช้เงินจากพอร์ตการลงทุนใช้เงินจากเงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องของพอร์ตการลงทุนเนาะว่าแบบเฮ้ยเราควรจะดีไซน์พอร์ตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าแผนของคนวัยเกษียณเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยคือตัวเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยหน้าที่ของมันกลายเป็นว่ามันคือถังน้ำรองรับว่าณวันที่พอร์ตการลงทุนเราเนี่ยเจอสภาวะไม่ปกติเจอความผันผวนเนี่ยเราสามารถมาพึ่งพาเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้ก่อนได้ไหมเงินสำรองฉุกเฉินก้อนนี้สามารถเลี้ยงเราอยู่ได้บนค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่เนี้ยกี่ปี
1: ค่ะ
0: บทบาทของเงินสำรองฉุกเฉินมันจะเปลี่ยนไปนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อาจจะฝากคนเกษียณเนี่ยมองเงินสำรองฉุกเฉินแบบนี้ว่ามันคือถังสำรองค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยเนาะเพราะหลายคนเนี่ยบางทีตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะอาจจะเอาพาสซีฟอินคัมจากเงินปันผลเลยก็ตามแต่อาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจบางช่วงบางเวลามันอาจจะไม่ได้ปันมาแล้วก็ได้ใช้จ่ายที่เราตั้งใจไว้ทีนี้สั้นๆเลยก่อนที่จะปิดเบรกเนาะคุณข้าวปุ้นคะแล้วเงินสำรองฉุกเฉินของวัยเกษียณอ่ะมันควรจะมีเท่าไหร่คะใช้สูตรเดียวกับช่วงวัยทำงานไหมหกเดือนของค่าใช้จ่ายไหม
0: เออ
1: ควรจะมากหรือน้อยกว่าม
0: ากกว่าคุณบอกเลยว่ามันมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราให้หน้าที่ของเงินสำรองเฉินเป็นแบบเมื่อสักครู่เนี้ยว่ามันคือเวลาที่เรารอได้กับพอร์ตการลงทุนนะวันที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นยิ่งถ้าเราลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่เสี่ยงสูงเราใส่น้ำหนักสัดส่วนหุ้นเยอะหรือเราเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำคือเราดันลงทุนในสินทรัพย์ที่ช้ามากเลยกว่าจะได้เงินคืนกลับมาอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเราใส่ใจพวกนี้เข้าไปเยอะในพอร์ตการลงทุนตัวเงินสำรองฉุกเฉินของเราก็ควรจะสูงขึ้นหนาขึ้นสามารถเลี้ยงดูเราได้ยาว
1: ได้ยาวๆเนาะจะได้สบายใจด้วยแหละประเด็นเนาะคุณปุ้นเนาะมันจะแบบว่าไม่ต้องมานั่งกังวลมากว่าแบบอุ้ยแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเมื่อไหร่จะดีแล้วเราจะมีเงินใช้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันต้องมีรองรังไว้เลย
0: แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยพอร์ตการลงทุนของเราอะเสี่ยงต่ำหน่อยเราไม่ได้ใส่สินทรัพย์เสี่ยงสูงมากสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนก็มีสภาพคล่องสูงแบบนี้เงินสำรองฉุกเฉินเราอาจจะน้อยกว่าคนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เพราะว่าพอร์ตที่เราลงทุนมันนิ่งกว่าค่ะอะไรอารมณ์ประมาณแบบนี้ขึ้นอยู่กับตัวสินทรัพย์
1: multi
0: asset ทพอร์ตที่เราใส่ไว้ว่าเฮ้ยเราออกแบบดีไซน์พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยแบบไหนหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีบำนาญบางคนเนี่ยข้าราชการหลายท่านกำลังจะ
1: ได้แน่นอน
0: แบบนั้นให้เป็นแบบนั้นเราก็อาจจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยน้อยหน่อยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยมันจะไปผันแปรกับตัวพอร์ตแล้วก็รายได้กระแสเงินสดที่เรามีค่ะว่ามันมั่นคงไหมมันเสี่ยงไหมอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะมีคุณบัวลอยบอกอยู่วังสะพุงจังหวัดเลยตลาดเช้านะเย็นน่ะราคาเริ่ม25บาทอันนี้จะเป็นกับข้าวถุง3ถุง50บาทนี่เราเจอแล้ว
0: พี่การเราได้ที่แล้วค่ะ
1: วังสะพุงจังหวัดเลย3ถุง50ได้ทั้ง3อย่างนะไม่ได้กะเพราอย่างเดียวด้วยนะ
0: เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าค่าใช้จ่ายแต่ละจังหวัดอ่ะมันแตกต่างกันอย่างที่เราจะตกใจจริงๆ
1: ใช่แล้วมันน่าจะถ้าพอเอามาคำนวณเป็นระยะยาวเนี่ยมันกำหนดเขาเรียกอะไรเม็ดเงินเนี่ยต่างกันมากเลยเนาะใช่ไหมคะเม็ดเงิน
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเราใส่เงินเฟ้อเข้าไปอย่างเงี้ยบนฐานที่มันต่ำกว่าแบบเนี้ยโอ้มันแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ
2: ไม่แต่พี่จะดีเทลแบบนี้ปุ้นบิวพี่ว่าอ่านอย่างสมมติคุณบัวลอยบอกเลยตลาดโอ้เลยก็จะมีดีเทลในเลยอีกถูกไหม
0: ถูก
1: สถานที่เราเที่ยว
2: มันเป็น

0: ตลาดอย่างสมมติคุณบัวลอยบอกว่าเป็นตลาดทั่วไปในหมู่บ้านหรือตลาดอะไรในเมืองอะไรเงี้ยแต่มันจะอัพขึ้นอีกเกิดมันมีแบบไอ้ตลาดแบบเดี๋ยวนี้เขาจะชอบมีอ่ะตลาดที่มันอะไรอ่ะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์หรืออะไรยังไม่ได้คัดอะไรเงี้ยแต่ก็จะแพงขึ้นอีกถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเลยแต่เป็นกระเพราไก่ในห้างอันนั้นก็ต้องแพงขึ้นไป
1: คุณอาคาที่อันนี้8ริ้วที่8ริ้วหน้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะๆเข้ากะเพราไก่ไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยนะ35บาทกะเพราเนื้อ35บาทไม่มีไข่ดาวถ้าเนื้อแพงกว่านั้น
0: เลยคุณจะซื้อดีกว่ามีถูกกว่านี้ไหมคะ
1: โอเคต้องขอบพระคุณมากแต่ละท่านที่ส่งมาเนาะเราก็จะเห็นละเพราะประเด็นสำคัญนะคือเราจะไปใช้ชีวิตที่ไหนแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะในการที่จะมาคำนวณในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอันนี้สำคัญนะที่คุณกระพุ้นพยายามจะชี้ประเด็นนี้ใช่ไหมคะที่เราต้องใส่ใจ
2: แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แชร์มาแล้วชี้เป้าเรามาแล้วว่าแถวไหนที่เราพอได้นะ
1: มาต่อเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วคุณก็พูดเดี๋ยวจะต้องนัดอีกนะพี่การเดี๋ยวเราจะต้องนัดคุณก็พูดมาอีกนะค่ะเอามาต่อกัน
2: ต่อเรื่องลงทุนให้นิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เราค้างกันว่าเอ้ยเรื่องแผนการเงินเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้มาโฟกัสซูมอินกันที่การลงทุนบ้างคุณว่าทุกคนวันนี้ในวัยโดยเฉพาะยิ่งวัยเกษียณเราได้ยินคำนี้เยอะว่าวัยเกษียณอย่าหยุดลงทุนเราต้องลงทุนต่อหรือว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นคำพูดที่ถูกต้องเลยคุณเห็นด้วยมากๆว่าจริงๆเราไม่ควรเอาเงินไปแบบฝังตุ่มอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะเราต้องหาที่วางเงินนะคะแต่ว่าเราจะวางเงินแบบไหนดีเพราะว่าคนวัยเกษียณสิ่งหนึ่งที่เรารู้ข้อจำกัดก็คือถ้ามันพลาดไปเนี่ยมันเอาคืนยากการลงทุนของคนวัยเกษียณเพื่อสูญเสียเงินต้นไปสักนิดนึงปุ๊บเนี่ยเราโอกาสที่ทำคืนเนี่ยมันจะทำคืนได้ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นก็อาจจะให้ข้อควรระวังในความเสี่ยงบางประเภทที่อาจจะต้องอาจจะใช้ความระมัดระวังสูงมากขึ้นสำหรับวัยเกษียณถ้าอยากจะลงทุนกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คืออย่างตราสารหรือว่าหลักทรัพย์การลงทุนอย่างเช่นแบบคือเราอาจจะชอบกลุ่มตราสารนี้เนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบว่ามีภาวะที่ทางโลกการเงินเราจะเรียกว่าค้นหาผลตอบแทนอะหรือเรียกว่า search for yield คือเราอยากได้ yield สูงๆอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเข้าสู่ความเสี่ยงการปล่อยกู้ยืมเงินกับกิจการที่เขามีความเสี่ยงสูงคือการซื้อหุ้นกู้อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเสี่ยงกลุ่มนึงที่เราเรียกกันว่าความเสี่ยงในการผิดนัดชำระเนาะคือไอ้ความเสี่ยงชุดเนี้ยถ้านักลงทุนหรือว่าคนวัยเกษียณเจอเข้าไปสักครั้งนึงเนี่ยมันเท่ากับบ้านเงินต้นที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยคือดอกก็ไม่ได้กินต้นก็เสียหายไงคือมันจะสูญค่อนข้างบาดเจ็บแรงดังนั้น
1: ค
2: ุณก็อาจจะบอกว่าการจะลงทุนแบบหุ้นกู้ลงได้ไหมจริงๆมันลงได้เพียงแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้าจะลงเป็นรายตัวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูว่ากิจการเขาเนี่ยทุกวันนี้ที่เขาหมุนเงินเนี่ยเขาหมุนเงินแล้วธุรกิจเนี่ยมีกำไรหรือเปล่าคือเขากำไรจากการไปแบบไปขายของเก่าบ้างไหมไปขายที่ดินไหมไปขายเครื่องจักรหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ใช่การทำธุรกิจโดยปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นการกำไรแบบนั้นเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการที่จะเข้าซื้อเรื่องของตราสารหนี้แบบรายตัวไม่อย่างนั้นก็อาจจะใช้ตัวช่วยอย่างที่เมื่อกี้คุณวิวบอกเนาะว่าแบบอย่างการในกองทุนรวมก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าใดๆมันก็จะต้องมีข้อดีข้อเสียแลกกันค่ะว่ากองทุนรวมเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบเรื่องการกระจายความเสี่ยงแต่พอเราลงทุนในตราสารหนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเจอภาวะว่าเฮ้ยทำไมมันมีตัวเลขขาดทุนให้เราเห็นได้ทั้งที่ความจริงเวลาเราลงทุนแบบหุ้นกู้หรือพันธบัตรอะเราไม่เคยรับรู้เลยว่ามันจะขาดทุน
1: ได้อย่างช่วงเนี้ยคุณข้าวปุ้นเนาะอย่างช่วงเนี้ยมีหลายคนเหมือนกันที่อดครวญว่าตราสารหนี้บางตัวบางกองติดลบนะคุณข้าวปุ้น
0: ใช่
1: ช่วงนั้นโดยเฉพาะตราสารหนี้โลกเนี่ยตอนเนี้ยก็อาจจะแบบเจอประเด็นนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่ผู้เกษียณอาจจะต้องเข้าใจประเด็นนี้นะเพราะอย่างที่คุณข้าวปุ้นบอกเลยหลายคนเป็นเกษียณจะเข้าใจว่าตราสารหนี้คือเสี่ยงต่ำแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสติดลบใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้ได้เยอะมากอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับหุ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคือหุ้นแบบนี้ว่าไอ้คำว่าเสี่ยงต่ำเนี่ยที่พวกเราคุยกันนะคะเรากำลังวัดความเสี่ยงคนละมิติพี่คือคำว่าเสี่ยงต่ำคือเราบอกว่ามันผันผวนต่ำมันขึ้นลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นมันก็เลยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นอันนี้เรียกว่า ความเสี่ยงชุดหนึ่งเราบอกว่าตราสารหนี้เสี่ยงต่ำกว่าหุ้นเพราะว่าเราเอาความขึ้นลงของมันเนี่ยไปวัดแน่นอนขนาดที่มันลงขนาดนี้เมื่อเทียบกับหุ้นเนี่ยมันยังไงมันก็เหวี่ยงสู้หุ้นไม่ได้ค่ะเพราะหุ้นมันสามารถขึ้นลงได้วันนึงแบบเป็นหลายเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือการวัดความเสี่ยงแบบความขึ้นลงๆแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะขาดทุนไม่ได้มันคนละมิติความเสี่ยงกันเลยแล้วไม่ได้แปลว่าอย่างเช่นอย่างนี้ที่เราพูดคุยบอกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะสูญเสียเงินต้นได้นะแบบนี้ก็เป็นความเสี่ยงแบบนึงเหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นลงๆเลยก็ตามแต่เราถือกระดาษแผ่นนึงเนี้ยเฮ้ยกระดาษแผ่นนี้มันสูญมูลค่าไปเลยก็ได้นะมูลค่าหายหมดเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะความเสี่ยงมันมีหลายมิติหลายกรอบที่เราต้องคอยดูค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของความผันผวนเพียงอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: อีกอันนึงที่มัน
1: สำคัญ
2: ที่คุณอาจจะขอพูดไว้ค่ะก็คือเป็นความเสี่ยงนึงที่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนวัยเกษียณเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเราจะเรียกว่าโชคละกันค่ะคือสมมติว่าเราเกษียณมาด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยมีหุ้นในนั้นอาจจะมีหุ้นสัก 50% ก็ได้นะคะปรากฏว่าปีที่เราเกษียณเนี่ยเกษียณปุ๊บหุ้นร่วงปั๊บเลยคือ crash เลยโชคไม่ดีเราโชคไม่ดีในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเกษียณปุ๊บหุ้นบวกแล้วค่อยไปเจอความไม่ดีเนี่ยช่วงท้ายๆในขณะที่เราถ้าคนแรกเนี่ยเจอความไม่ดีก่อนเลยอาจจะไปเจอความโชคดีเอาตอนท้ายก็ได้นะคือโชคมันมาไม่พร้อมกันคนนึงโชคร้ายก่อนแล้วค่อยโชคดีคนนึงโชคดีก่อนแล้วค่อยโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยงั้นอันเนี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีการถอนเงินออกจากพอร์ตคือเราเอาออกมาใช้จ่ายอะค่ะเอาเงินจากหุ้นเนี่ยออกมาใช้จ่ายแล้วเราดันเป็นคนโชคร้ายคือเจอปีที่ตลาดตกก่อนอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราทำการเทสในระบบด้วยตัวเลขนะคะเราจะพบว่าคนที่เจอความโชคร้ายได้ยิ่งถ้าเกิดโชคร้ายลึกๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้เงินเราเนี่ยหมดก่อนที่เราจะคาดการเอาไว้เนี่ยได้มากถึงประมาณแบบ5ปี10ปีเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดเราโดนคราชหนักๆเราโดนวิกฤตหนักๆอะไรเงี้ยอาจจะตัวเลขอาจจะเป็นได้ถึงแบบ3ปี5ปี7ปี8ปีอะไรเงี้ยสิ่งนี้เราเรียกว่าความเสี่ยงของลำดับผลตอบแทนนะคะคือเหมือนแบบลำดับที่มันร้ายก่อนแล้วค่อยดีอ่ะมันส่งผลกับคนของวัยเกษียณอ่ะมากกว่าซึ่งสิ่งนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะเราวัยเราวัยทำงานเนี่ยเราก็จะสะสมอย่างเดียวออมๆอย่างเดียวใช่เราไม่เคยถอนเงินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
2: ันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่พึ่งคิดว่าคนเกษียณอย่าลืมคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าอ
1: ัน
2: นี้คือความเสี่ยงใหม่ที
1: ่
2: เราไม่ค่อยได้เจอค่ะ
1: ค่ะครั้งหน้าอยากชวนคุณกบุญใช่หมดเวลาแต่ครั้งหน้าอยากชวนคุณกบุญมาว่าเราจะแก้ไขปัญหาไอ้เรื่องลำดับผลตอบแทนนี้ได้ยังไงด้วยอ่ะค
2: ุ
1: ณกบุญเน
2: า
1: ะเดี๋ยวเราดูคิวกันนะเดี๋ยวนัดไปค่ะแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เอามาให้ไอเดียอย่างน้อยเราได้ไอเดียกันหลายเรื่องในการวางแผนการเงินหลังเกษียณนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณมากคุณกบุญ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM The Deal Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริพรางคู
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศนะคะเดี๋ยวไปทักทายหมอนัทพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
11: ครับสวัสดีครับคุณวิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็ใจก็น่าจะไปอยู่การพบปะกันสองยักษ์ใหญ่ผู้นำใช่ไหมของโลกคุณสีจิ้นผิงกับคุณช้ำว่ารอบนี้จะมีอะไรแต่เขาก็แย้มมาแล้วนะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็บอกว่าเขาเลื่อนการพักลบการค้านะหมายถึงขยายออกไปจริงๆจะพักแค่พฤศจิกแต่นี่ก็ขยายไปถึงมกราปีหน้านะหมอนัทอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะหมอนัทส่วนตัวดีส่วนหนึ่งไหมค่ะ
11: จริงๆผมค่อนข้างแฮปปี้นะกับข่าวที่ออกมานะครับแล้วก็มันมีเรียกว่ามันมีหลายชั้นหลายส่วนนะในการในมุมมองนะเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้นะครับคือผมคิดว่าสัญลักษณ์ที่เราเห็นภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาสู่โหมดที่เรียกว่ามาคุยกันได้แล้วอะคุณดิวครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าแบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะแล้วก็มีกำแพงภาษีหรือมีเรื่องของเขาเรียกนะเหมือนแบบเป็นสงครามตัวแทนอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่เราเห็นภาพนะครับแต่ว่าจีนก็พยายามไม่ขยับอะไรเยอะไม่พูดอะไรเยอะนะครับแต่ว่าการที่เข้ามาประชุมด้วยกันเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปยืนรอที่สนามบินนะปกติคุณดิวถ้าเป็นแขกมาเยือนเนี่ยจะไม่ยืนรอนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์ก็คือเป็นโหมดกลับเข้ามาคุยกันครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็มีแบบมีอะไรนะมีเครื่องบินไปโชว์บินโชว์ให้ต้นบินต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นองค์ที่ดีครับคราวนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนื้อหาอย่างที่คุณยูบอกมาสักครู่ครับก็คือมันเป็นเส้นตายในเรื่องของการสงบสึกในเรื่องของการค้าด้วยเนาะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยครับแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งเวทีเจรจาเรื่อง AI อะไรอย่างเงี้ย นะครับพวกนี้ผมคิดว่ามันก็จะเข้ามาลงอยู่ในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วเงินลมน่าจะดีขึ้นแต่ผมคิดว่ามันต้องรอดูอีกสักหน่อยนึงนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าทรัมป์เขาเนี่ยก็จะขึ้นลงอยู่แล้วนะคุณบิวนะเราก็ทราบกันดีเดี๋ยวไม่ใช่ผ่านดีแค่2เดือนอยู่ดีมาแบบมาทะเลาะกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าภาพในวันนี้ถือว่าดีพอสมควรนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะจะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดคาดมากๆก็คือเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนาะหมอนัทใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นไปละ1รอบตอนนี้เนี่ยก็มองว่ารอบตุลาหรือว่ารอบธันวาจะขึ้นตุลาเลยไหมหรือจะขึ้นธันวาตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าไปดูที่ตัวFed Watch 2กับการคาดการณ์ของนักลงทุนด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ให้น้ำหนักจะขึ้นธันวามากกว่าหมอนัทมองยังไงคะสำหรับโอกาสในการจะขึ้นรอบต่อไปเลยแล้วถ้าขึ้นเลยตุลาเกิดเซอร์ไพรส์ระดับนึงเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าจะเป็นธันวามันจะส่งผลเป็นแรงกดดันกับตลาดขนาดไหนเพราะช่วงที่ผ่านมาจริงขึ้นเราก็ยังไม่ได้เห็นตลาดหุ้นอเมริกาแบบเขาเรียกอะไรกระทบแบบหนักๆมากเท่าไหร่เนาะหมอนัทใช่ไหมถ้าเราตามกันค่ะ
11: ผมว่าหลายฝ่ายน่าจะคาดการณ์ไว้แล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับคุณกิ๊วครับว่าเปอร์เซ็นต์เนาะในการขึ้นดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วดูครั้งนี้ด้วยที่ผ่านมามติเอกฉันท์มากคุณบิวฮะก็คือ12-0 12-0นะฮะแสดงว่าอะไรผมคิดว่าสิ้นปีนี้ถ้าคนมองว่าจะขึ้นผมว่ามีโอกาสขึ้นอีกเหมือนกันนะครับอีกน้อยหนึ่งครั้งก็คือช่วงธันวาเนี่ยแหละเป็นไปได้นะครับก็น่าจะอยู่ที่ 4% เนาะนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เกิดขึ้นน่าจะประมาณ 80% น่ะคุณบิวครับดูท่าทีนะฮะที่เขาประกาศออกมาในรอบที่แล้วเราก็ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่วอชเนี่ยเขาพูดเนี่ยก็คือเงินเฟ้อสูงเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วที่มันสูงขนาดนี้นะครับเขาพูดอีกเรื่องก็คือ too high too long อะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าเอาจริงนะรอบนี้ก็น่าจะขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ค่ะโอเคมอนัทแล้วถ้ามาขึ้นตุลาเลยเนี่ยมันจะมีความช็อกซินีมากับตลาดไหมถ้าสมมติว่าเซอร์ไพรส์เพราะตอนนี้คนเชื่อว่าน่าจะเป็นธันวาอมรนัทมองยังไงคะอันนี้ขอซีนาริโอนี้ไว้เผื่อไว้ด้วยค่ะ
11: ผมว่าหุ้นจะลงก่อนช่วงนั้นนะแล้วก็พอประกาศก็รู้สึกว่าไม่ได้มีหุ้นอะไรลงไปมากกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าคือต้องแสดงว่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงขึ้นนะครับก็คือเงินเฟ้อมันมานะครับคราวนี้แต่ว่าเหตุผลที่วอชเขาบอกเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาบอกก็แข็งแรงขึ้นนะมันก็เลยเงินเฟ้อมันก็เลยสูงอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันกำลังจะบอกว่าเงินในระบบมันจะหายไปค่อนข้างเยอะเพราะดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนาะในผมว่าที่หนึ่งนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวอชเขาบ้านใจมากว่านะเพราะช่วงนี้นะบอกว่าช่วงเนี้ยมันมีการแย่งเงินทุนพอสมควรนะครับมันก็แสดงว่าเงินเนี่ยน่าจะไหลไปฝั่งที่เป็น AI เป็นฝั่งที่เป็นลงทุนในเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสเปซเทคหรือว่าพวก AI เนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมคิดว่าเงินมันจะหายเร็วพอสมควรผมคิดว่าหลังจากนี้เราจะเห็นตลาดหุ้นยังคงอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นหุ้นใหญ่ๆแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นตัวรองลงมาเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึงในเซกเตอร์อื่นๆอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันจะมีบางเซกเตอร์ที่กำลังจะไปได้นะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกซึ่งเราก็คุยกันอยู่บ่อยๆแล้วเนาะว่าทิศทางดอกเบี้ยนะถ้าเป็นช่วงขยับขาขึ้นเนี่ยสินทรัพย์อะไรที่จะได้ประโยชน์หรือเซกเตอร์ใดจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราคุยกันนะคะค่ะโอเคอันนี้เป็นอัปเดตในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวมากองทุนหุ้นโลกกันหน่อยให้หมอนัทอัปเดตให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปการตอบคำถามเนาะบางทีคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยใช่ไหมคะไปกองทุนหุ้นโลกกันก่อนค่ะหมอนัทคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
11: ได้ครับจริงๆผมอาจจะขอแวะนิดนึงก่อนคุณวิวครับก่อนที่จะไปหุ้นโลกนิดนึงก็คืออยากให้นักลงทุนช่วงนี้กลับมามองไทยนิดนึงนะครับผมคิดว่าต้นทุนในประเทศไทยก็ยังแพงอยู่นะเดี๋ยวราคาน้ำมันอะไรเงี้ยนะทั้งหลายนะครับก็อาจจะมีผลต่อราคาสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยทั้งหลายด้วยเหมือนกันแล้วก็เงินทุนอย่างที่ผมบอกมันจะไหลไปทางเอไอค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นSME ในประเทศไทยสตาร์ทอัพในเมืองไทยหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆนะEnterprise ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเรื่องทุนหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยที่มันน้อยลงนะครับงั้นทุกคนจะพยายามเก็บคองอเข่าพอสมควรก็ระมัดระวังแล้วกันครับใครลงทุนในหุ้นในช่วงนี้ผมคิดว่า ก็มีผลกระทบในเรื่องของเงินทุนที่มันไหลออกไปเยอะพอสมควรนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอประเด็นแบบนี้มันก็มีผลต่อเรื่องของเงินทุนเพราะฉะนั้นโอกาสที่แล้วตลาดหุ้นไทยหมอนัดมองไงคะถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเราก็พยายามจะมีความหวังนะแต่ว่าก็อดที่จะกังวลใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหมอนัดคะ
11: ผมว่าระยะท่านก็คงอยู่ในไซด์เวย์แบบนี้ครับนะไม่ได้แบบดูมีประเด็นอะไรแต่ว่าระยะไกลหน่อยผมมองไปถึงเรื่องการเมืองด้วย1 2แล้วก็เรื่องเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไปสัก4-5 เดือนผมก็ไม่แน่ใจว่าตลาดอาจจะลงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่กล้าฟันธงเนาะแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของการเมืองมีเรื่องของเงินที่มันนะไหลไปทางประเทศอื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะมีเห็นตลาดหุ้นเราดรอปลงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ระยะยาวก็ต้องไปลุ้นกันเรื่องของ performance นะครับครับผม
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของบ้านเรานะคะอ่ะทีนี้ไปกองทุนหุ้นโลกที่หมอนัดเอามาฝากกันนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทั้ง performance ทั้งเรื่องของความน่าสนใจนะคะหมอนัดคะเพราะว่าเราคุยกันตลอดเลยบางทีเราพูดถึงคอพอร์ตอ่ะเราก็จะนึกถึงแบบว่าเขาเรียกว่า global equity เนาะใช่ไหมคะที่เป็นกองทุนหุ้นโลกด้วยอ่าค่ะ
11: ใช่ครับคือผมเกิดเหมือนว่าทำไมถึงน่าสนใจเนาะนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เรียกไงอ่ะมันสามารถลงทุนได้โดยที่ใครๆก็ลงได้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณบิวบอกเมื่อสักครู่เลยมันเป็นคอพอร์ตให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับก็เลยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันหลายๆปีต่อๆกันมาเนี่ยมันก็สร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่เลยไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูบางกองก็ดูดีมากด้วยเหมือนกันนะครับงั้นอันนี้คือที่เราอยากจะคอนวินทุกคนว่าเราลองมาดูเรื่องของตัวที่เป็นกองทุนหุ้นโลกดีกว่านะครับในเรื่องของการลงทุนแบบว่าระยะยาวๆรวมไปถึงเป็นคองพอร์ตหรือว่าในระยะยาวที่อยากลงทุนจริงๆไม่รู้จะเลือกอะไรเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์มากนะครับ
1: ค่ะหมอนัทเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าจริงๆบิวเคยมีคำถามท่านผู้ฟังท่านนึงอันนี้น่าสนใจนะหมอนัทคือช่วงหลังอะหุ้นโลกเราเคยคุยกันเนาะว่าก็จะเวทน้ำหนักด้วยหุ้นอเมริกาเยอะอยู่ละแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพอหุ้นเทคโนโลยี AI มันขยับขึ้นมามากๆมันเราก็จะมีบางส่วนที่เขาก็จะกลัวประเด็นเรื่องของฟองสบู่หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีคนบางส่วนเหมือนกันค่ะหมอนัทที่กลัวตรงเนี้ยจนรู้สึกว่าการลงทุนหุ้นโลกอ่ะปลอดภัยจริงใช่ไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามันเกิดอะไรเนี่ยกับกลุ่มที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันเป็นฟองสบู่หรือมันแคสมันอะไรเงี้ยกองทุนเนี้ยก็น่าจะได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะให้หมอนัทให้ตอบคำถามท่านผู้ฟังท่านนี้นิดนึงที่เคยถามเข้ามาอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปให้ดีเทลค่ะหมอนัทคะเรากลัวกันไปขนาดนั้นไหมหรือจริงๆมันไม่ได้เสี่ยงขนาดอย่างที่กลัวอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
11: ครับจริงๆกองทุนหุ้นโลกเนี่ยถ้าเราไปดูสัดส่วนโอเคหลายคนเขาเรียกกังวลเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัดส่วนหุ้นโลกส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็หุ้นอเมริกาส่วนใหญ่ที่โตก็พวก AI พวกอะไรพวกเนี้ยนะมีผลนะครับเพราะถ้าสุดท้าย AI มันดรอปลงนะครับอยากให้ทุกคนมองภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเติบโตแบบรุนแรงเพราะว่าเขาเรียกคือเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันค่อยๆโตอยู่แล้วนะครับมันค่อยๆโตคือ GDP โลกมันก็โตทุกปีแหละนะครับจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตแรงเท่ากับเทียบกับพวกเซกเตอร์ที่เป็น AI อะไรเงี้ยคราวนี้พอหุ้นโลกเนี่ยของหุ้นโลกเนี่ยมันมีสัดส่วนที่อเมริกาเยอะมันก็ลงทุนคุณพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าพวกนี้มันดรอปลงจริงๆเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับเพราะว่าอาจจะมีเซกเตอร์เข้ามาแทนนะครับมันเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวสุดท้ายพอร์ตของหุ้นโลกมันจะถูกปรับด้วยตัวของมันเองอาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่ผมคิดว่าระยะยาวมากๆเนี่ยไม่นั่นผลอะไรเพราะว่ามันก็ดูทั้งโลกนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะเราว่ากันด้วยยาวๆอยู่แล้วก็ถึงเวลามันก็จะมีการปรับส่วนมีอะไรปรับสัดส่วนคือเราสามารถลงทุนยาวได้แบบสบายใจแต่อาจจะมีบางช่วงก็ได้ที่หมอนัทบอกนะถ้ามันมีความผันผวนหรือถ้ามันมีประเด็นจริงๆสำหรับหุ้นที่เป็น AI หรือมันย่อลงหรืออะไรถูกเทขายลงมาอะไรก็ตามก็จะมีกระทบบ้างแต่สุดท้ายแบบว่ากันด้วยลองเทอมมันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนรีบาลานซ์อะไรต่างๆแล้วก็เราก็ลงแบบลองเทอมได้โดยผลตอบแทนก็น่าจะโอเคใช่ไหมคะหมอนัทถ้าเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็สบายใจขึ้นเนาะว่าลงทุนได้ค่ะ
11: ใช่ครับคืออย่ามองระยะสั้นนะระยะสั้นยังไงก็ผันผวนนะครับแล้วก็อยากให้มองเป็นระยะยาวๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเท่าที่ผมเช็คนะผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยบางกองนะคุณดีครับแต่คุณดีครับเราไปเจอแบบว่าเป็น global equity แบบดีๆหน่อยเนี่ยกระจายหน่อยก็ปีนึงเกือบ 10% นะคุณดีฮะนะฮะเจอแบบว่า
1: 11%
11: 10% 8% อะไรอย่างเงี้ยก็ถือเรื่องยาวผมว่าโอเคเลยนะครับ
1: ค่ะประเด็นสำคัญคือการถือยาวกับยิ่งถ้าดอลลาร์คอสต์หน้าที่หลายคนทำก็น่าจะเป็นวิธีการลงทุนที่ดีเลยด้วยใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
11: คือวันก่อนพอดีผมไปบรรยายบริษัทรองเลี้ยงชีพเนี่ยให้กับบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็ถามบอกหมอนัทแบบว่าอยากลงไม่รู้จะลงอะไรดีลงอะไรดีนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยซื้อกองทุนหุ้นโลกไปเลยนะครับหรือว่าถ้าในบริษัทมีให้เราเลือกแผน global equity หุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ลงไปแบบนั้นก็ได้นะครับซึ่งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคุยกันสัปดาห์นี้แหละครับเพราะว่าเป็นคำแนะนำเดียวกันที่เพิ่งบรรยายไปเมื่อวันก่อนแล้วผมคิดว่าเอ้ยมันก็สเตเบิลระดับหนึ่งนะถึงแม้จะมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้างนะครับ
1: ค่ะโอเคครับหมดนะเล่าดีเทลให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะสำหรับเรื่องของกองทุนหุ้นโลกและเดี๋ยวนี้มันก็มีแทบจะทุกที่เลยเนาะหมอนาการเลือกเนี่ยเราต้องเลือกยังไงคะหมายถึงทุกบลจ.เวลาเราจะคัดสรรกองออกมาเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างคะหมอนาถ้าเป็นกองทุนหุ้นโลกค่ะ
11: ครับในดีเทลเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังนะครับลองเข้าไปดูนะครับในกองทุนหุ้นโลกในแต่ละของบลจ.นะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันมีความแตกต่างไหมแตกต่างไหมคุณดิวหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณหุ้นโลกหุ้นโลกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าบางบจ.เนี่ยมีนโยบายที่ลงทุนไม่เหมือนกันเลยก็มีนะครับบางเขาเรียกอะไรนะบางบจ.เนี่ยก็เน้นแต่หุ้นตามสัดส่วนของหุ้นโลกจริงๆนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นไปตาม global equity แหละแต่บางกองเนี่ยเขาเป็นคัดเลือกมาให้เรานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคุณดิวว่าของ KKP GNP เนี่ยเขาเรียกเป็น new business นะครับที่เขาลงนะครับก็จะเน้นธุรกิจหุ้นโลกทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่ๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรียกเป็นกรุ๊ป new อะไรนะ new perspective fund อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นของ active คือมันจะมี2ประเภทเนาะมีประเภทที่ล้อตามหุ้นโลกไปเลยตามดัชนีไปเลย MSCI World Index อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะครับแต่อีกแบบนึงเป็นแบบ active นะครับคุณดิวแอคทีฟนะครับรีเทิร์นดีนะนะครับปีนึงโดยเฉลี่ยเนี่ย10% นะฮะ3ปีที่ผ่านมาปีละ13ฮะแล้วก็1ปีที่ผ่านมาคือก็นี่ก็คือ year to date วันนี้ก็ประมาณสัก 20-30% ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับ
1: สูงมากค่ะมานัทค่ะแสดงว่าปกติอะถ้าเป็นกองทุนหุ้นโลกอะแอคทีฟจะให้ผลตอบแทนดีกว่าแพสซีฟไหมเสมอไปไหมหมอนัทถามอันนี้ก่อนหรือถ้าให้เลือกอะหมอนัทจะเลือกระหว่างแอคทีฟกับแพสซีฟเลือกยังไงดีคะค่ะ
11: ครับผมมองว่าได้ทั้งคู่นะครับถ้าอยากถือยาวๆแล้วไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะต้นทุนที่เยอะอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแอคทีฟไปเลยก็ได้ครับนะครับสบายๆ
1: ค
11: ่
1: ะ
11: แต่ว่าถ้าอยากเลือกแอคทีฟเนี่ยก็เลือกที่มันแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน่อยนะครับคราวนี้แต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะครับกองทุนหุ้นโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็มีผันผวนนะมันจะติดลบได้บางช่วงเล่นหุ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าชะล่าใจกับมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนแอคทีฟเนี่ยเวลาคุณเจอดรอดาวก็จะเจอน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเป็นกองแพสซีฟเนี่ยเวลาตลาดหุ้นโลกลงทั้งหมดเนี่ยก็ลงไปพร้อมๆกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นกองแอคทีฟก็จะเห็นว่าเฮ้ยดรอดาวทำกว่านะอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกได้ทั้งคู่โดยส่วนตัวผมว่าไม่ติดทั้งคู่นะครับเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ระยะยาวมันก็ใกล้เคียงกันแล้วก็หนีกันไม่เยอะมากนะครับกองแอคทีฟกองแพสซีฟครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้แล้วแต่และใช่ไหมคะสำหรับใครจะลงทุนทีนี้วิธีการล่ะคะหมอนัทการซื้อเป็นก้อนหรือว่าการซื้อ DCA ถ้าเป็นลักษณะของกองหุ้นโลกเนี่ยหมอนัทมองยังไงคะที่จะได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสไตล์นี้ค่ะ
11: โอเคผมจะชอบกองทุนใช่ไหมครับที่มีราคาโอ้โหที่พอดีผมกำลังนึกถึงภาพเรียนอยู่หลังๆผมเจอกองทุนหุ้นโลกที่เป็นอย่างเงี้ยคุณดิวครับมีผสมระหว่างแพสซีฟและแอคทีฟอยู่ในนั้นด้วยพอดีขออภัยนะพอดีกำลังนึกอยู่ว่าจะมีอีกแบบนึงที่ผมหลังๆจับตาดูอยู่ในคุณดิว นะฮะ
1: ค่ะทีแรกเราคุยกันว่าแพสซีฟเลยแอคทีฟเลยเอามีผสมก็มีใช่ไหมหมอนัทค่ะน่าสนใจ
11: เขาเป็นการออฟฟันนะครับเป็นการออฟฟันฟันออฟฟันเนี่ยก็คือเขาเป็นกองแอคทีฟนะแต่เขาเลือกแพสซีฟเนี่ยมาผสมกันนะคืออยู่ฮะเขาจะมีเนสแดกมีของอะไรนะไอแชร์ MSCI เกาหลีโคเรียเข้ามาเอายุโรปเข้ามาผสมเอาเจแปนเข้ามาเอา MSCI ไต้หวันเอา MSCI ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจีนอะไรอย่างเงี้ยผสมเองครับก็คือพูดง่ายว่าพยายามช่วยนักลงทุนในการเอาพวกแพสซีฟฟันมารวมกันเป็น global equity จริงๆแล้วก็ปรับสัดส่วนระหว่างทางว่าเอ๊ะช่วงนั้นจีนดีช่วงนี้จีนใหม่ดีช่วงนั้นญี่ปุ่นดีช่วงนั้นเกาหลีดีอะไรเงี้ยเขาก็จะ manage นะครับให้เรานะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่า performance เนี่ยดีมากนะครับดีมากนะครับกองที่ทำลักษณะของ panel fund อะไรเงี้ยนะครับครับผม
1: ค่ะโอเคแสดงว่านี่เป็นหนึ่งช้อยส์หนึ่งที่น่าสนใจเราไม่ต้องเลือกแล้วสำหรับเอาพาสซีฟหรือเอาแอคทีฟดีก็คือเอาที่มันผสมผสานไปเลยนะเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรมันก็จะมีข้อดีอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ล่ะคะหมอนัทถ้าเทียบกันระหว่าง3อันเนี้ย อันไหนที่จะแบบว่าหรือว่าก็ไล่ระดับไม่ได้ต่างกันมากค่ะ
11: จริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วคือดีสุดก็คือเป็นผสมครับก็คือเป็นกองแอคทีฟแหละแต่ว่าเขาเลือกดัชนีมาผสมให้เรานะตอนนี้ดีสุดเลยตอนนี้นะครับครับ
1: ค่ะโอเคมารับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกองทุนหุ้นโลกที่จะมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะ
11: ครับจริงๆเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าเราเลือกแล้วว่าเราชอบอะไรแบบไหนนะครับก็ลงทุนนานๆนะครับอย่าลงทุนแบบระยะสั้นเพราะว่ากองทุนที่เป็นหุ้นโลกพวกนี้ต้องใช้เวลากับเขานะครับสองก็คือค่าธรรมเนียมเนาะกองทุนที่อัคคีก็จะแพงกว่าแต่ต้นทุนสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งคู่นะผมไม่ติดนะถ้าจะลงแบบเขาเรียกว่าเป็นแพสซีฟก็ได้ลงแอคทีฟก็ได้นะครับก็ผมว่าผลจริงใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าจะเอาแบบตอนนี้ที่แบบโดดเด่นจริงๆก็คือเป็นพวกกองผสมที่มีเป็นกองแอคทีฟก็เลือกสินทรัพย์แพสซีฟเข้ามานะครับ
1: ค่ะโอเคดูเหมือนว่าจะตอบโจทย์เนาะสำหรับใครที่อาจจะคิดไม่ออกว่าจะลงกองทุนประเภทไหนยังไงที่หมอนัทบอกหุ้นโลกนี่แหละแล้วก็ว่ากันไปแบบยาวๆนะวิธีการลงทุนล่ะคะหมอนัทถ้าว่ากันไปแบบยาวๆแบบนี้ก็ดอลลาร์คอสได้เนาะก็น่าจะเหมาะสมกับการลงทุนยาวๆสำหรับกองประเภทนี้ด้วยนะคะหมอนัทคะ
11: ผมว่าดีมากๆนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อหุ้นโลกไปเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เลยครับครับผม
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องกองทุนหุ้นโลกเนาะที่เอามาฝากกันนะคะทีนี้มาเข้าคำถามไหมคะหมอนัทอาจจะมีความเชื่อมโยงเนาะหมอนัทเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาเขาก็พยายามที่จะเลือกกองทุนเนาะในธีมต่างๆที่อาจจะเห็นว่าเป็นการเติบโตแต่เป็นแยกกองออกมานะเขาไม่ได้พูดถึงว่ามีหุ้นโลกเนาะแต่ว่าก็มีแยกเป็นธีมเป็นเซกเตอร์เป็นกลุ่มประเทศได้แบบหลากหลายมากเหมือนกันคือประเด็นปัญหาคุณผู้ฟังท่านเนี้ยไม่แน่ใจว่าท่านอื่นถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันนะว่าเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็คือเขาบอกเขาลงทุนกองทุนรวมมานานหลายปีนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคือกองทุนรวมที่ว่าเนี่ยก็หลายประเภทนะหมอนัททั้งมีกองประหยัดภาษีกองหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า average โดยรวมอะพอได้ยังติดลบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะหมอนัทจริงๆเขาก็ถามตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ดีเทลมาว่าในพอร์ตเนี่ยกระจายทุกธีมเลยที่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการเติบโตระยะยาวไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นสารัฐหุ้น AI หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หุ้นเทคโนโลยีของจีนนะคะหุ้นอินเดียหุ้นไทยหุ้นเวียดนามแล้วก็ทองคำก็มีนะคะหมอนัทคะอันนี้คือหลักดีเทลพอร์ตเนาะเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะเขาเข้าผิดจังหวะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะเขาไม่ได้ดอลลาร์คอสหมอนัทอาจจะเป็นการเข้าเป็นเงินก้อนลงครั้งเดียวเป็นก้อนๆมาอาจจะมาเป็นก้อนๆเป็นระยะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นการดอลลาร์คอสนะคะแล้วก็บางกองเขาก็คัดลอสมาจากหุ้นหลายตัวที่มองไม่มีอนาคตนะแล้วก็เอามาลงกองทุนที่รู้สึกว่ามันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามีการกระจายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทอ่ะถามสาเหตุว่าคิดหมอนัทคิดว่าปัญหาที่ทำให้พอร์ตเขายังติดลบยาวนานทั้งที่ก็คิดว่าเลือกธีมที่โอเคแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรกับอันที่สองคือแบบเนี้ยจะมีวิธีการแก้พอร์ตหรือแก้ไขยังไงได้บ้างคะหมอนัทคะ
11: ครับเท่าที่ฟังจริงๆคุณบิวพูดมานี่คือธีมเป็นแบบ ดีหมดเลยนะ
1: ใช่ดูเป็นทีมเติบโตระยะยาวแล้วจริงๆทีมเหล่านี้ช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นด้วยเนาะหมอนัทถ้าเรามองกันภาพยาวๆที่ผ่านมาใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
11: ผมมีข้อสงสัยประมาณ 2-3 เรื่องนะที่ไม่ได้เขียนมาในโจทย์นี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเราลงทุนไปสักระยะหนึ่งคุณวิวแล้วเราแบบเฮ้ยเราเริ่มเขียวเราพอร์ตเราเขียวอะนะครับเราก็อยากรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นเนาะช่วงนี้อะไรเงี้ยจะดีกว่าไหมอันนี้คือข้อแรกนะครับคือบางคนเนี่ยได้กำไรแล้วอยากจะย้ายพอร์ตตัวเองนะครับอีกกรณีนึงคือติดลบสักระยะหนึ่งแหละแต่ว่าระยะหนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะแค่ 2-3 เดือนนะครับ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่มันเป็นธีมลงทุนแบบระยะยาวพอสมควรนะครับก็ผมคิดว่าอันนั้นน่ะเขาอาจจะลงขาดทุนระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวเรื่องแบบเอ้ยช่วงนี้ AI มีปัญหาหรือว่ากลุ่มนี้มีปัญหานะครับแล้วเราก็ย้ายเนาะพอเราลงทุนเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายไปอย่างเงี้ยนะครับก็สุดท้ายสินทรัพย์นั้นจะกลับขึ้นมาที่หลังก็ได้เราอาจจะไม่ทันได้ติดตามนะครับนั้นผมคิดว่าปัญหาเนี่ยก็คือกองทุนเนี่ยนะครับไม่ได้เหมาะกับการเทรดซื้อขายนะครับแบบระยะสั้นมากๆนะครับระยะสั้นของผมเนี่ยหลายๆก็คนก็เทียบไม่เท่ากันอีกนะระยะสั้นของผมก็คือแบบใครถือระดับหลักเดือนนี่ถือว่าระยะสั้นนะครับระยะสั้นนะวิธีกองทุนที่เป็นกองทุนหุ้นเนี่ยต้องถือระยะระดับหลักปีนะฮะขึ้นไปนะครับเป็นระดับปี2ปี3ปีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะปรับพอร์ตเร็วไปนะแล้วปรับพอร์ตค้างขายออกเนี่ยมันก็มีค่าธรรมเนียมมันมีรายละเอียดที่ทั้งมีขาเข้าขาออกด้วยนะนะบางกองอาจจะมีขาออกด้วยอะไรด้วยนะครับแถมจังหวะที่ออกจังหวะที่เข้าเนี่ยเราก็ไม่ทราบอีกนะว่าจะเป็นจังหวะแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าบางทีนะเฮ้ยติดลบอยู่เราย้ายกองดีกว่านะครับไปอยู่อีกที่นึงปรากฏว่าอีกที่นึงก็ติดลบด้วยเหมือนกันหนักเลยนี
1: ้
11: นะครับหนีไปก็เจออีกอันนึง
1: เหมือนหนีเสือกว่าจระเข้ก็เลยอาจจะหนักกว่าเดิมพอร์ตที่คิดว่าจะแก้อ่ะก็เลยอาจจะแบบว่าปรับตัวลดลงไปมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอนะคะ
11: ใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เนี่ยผมอยากให้ลองอย่างนี้ก็คือทำ DCA ครับนะ DCA แบบแล้วถือยาวๆนิดนึงนะครับผมคิดว่า1 DCA มันช่วยในเรื่องของการลดความผันผวนได้ในระดับนึงนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่มันแกว่งนะครับก็ลง DCA ไปนะครับแล้วก็ที่ยาวขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยได้ครับ
1: ค่ะแต่ทีมทั้งหมดที่เลือกมาก็ไม่ได้มีประเด็นหรือมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะที่หมอนัทมองก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจ
11: จริงๆ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนทีมไม่ต้องมีอันไหนที่แบบควรอาจจะหลีกเลี่ยงหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะทั้งหมดเนี่ยพอดูก็โอ้โหครบถ้วนมากเลยนะทั้งประเทศทั้งกลุ่ม
11: ไม่มี
1: เซกเตอร์ทั้ง
11: ผมว่าไม่น่ามีประเด็นไม่น่ามีประเด็นเพราะว
1: ่
11: าอย่างพอร์ตผมเองหรือว่าพอร์ตอันนี้พูดตรงพอร์ตอะไรยาผมเนี่ยยังมีหุ้นกลุ่มนี้คอนดักเตอร์เฮลท์แคร์มีอินเดียมีเวียดนามแล้วก็มีทองก็ยังเก็บอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ห่วงอยู่นะครับไม่ได้แย
1: ่
11: ครับผม
1: ค่ะซึ่งพอร์ตปกติทั้งพอร์ตหมอนัทเองแล้วก็พอร์ตของครูเปิ้ลภรรยาหมอนัทเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ DCA ต่อเนื่องเป็นประจำแบบทุกเดือนทุกอะไรอย่างนี้เลยไหมคะหมอนัทคะที่ผ่านมาที่แบบเพราะจริงสัปดาห์ที่แล้วหมอนัทก็เล่าให้ฟังว่าอย่างพอร์ตครูเปิ้ลก็ลองเถอะแบบระยะยาวเอเวอเรสต์ก็ยังบวกอยู่ด้วยใช่ไหมคะบวกได้ดีแล้วก็ไม่แบบถือยาวเลยไม่ได้มีการ move หรือว่ามีการเปลี่ยนกองใดๆด้วยใช่ไหมคะหมอนัทที่ผ่านมา
11: ใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนเลยครับก็เป็นอันเดิมๆมันเราก็ทยอยซื้อสะสมไปทุกเดือนนะสำหรับภรรยาผมนะว่างผมอาจจะมีซื้อเป็นเงินก้อนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก
1: ็
11: นะครับผมถ้าเราไปดูเนี่ยก็จริงๆภรรยาผมเป็นจังหวะที่ดีกว่าผมอีกนะครับ BCA มานี่ดูเป็นส่วนใหญ่แบบโดยเฉลี่ยเนี่ยดูดีกว่าเราอีกเลยนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกถ้ามันราคามันร่วงมาจริงๆหุ้นมันผันผวนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือผมไปแต่ว่าคำแนะนำผมอีกอันนึงก็คืออย่าไปมองเฉพาะหุ้นหรือธีมเลยพวกนี้มากเกินไปนะจริงๆมีสินทรัพย์พวกอื่นๆด้วยทองอสังหามีเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยนะครับนะตราสารหนี้อะไรเงี้ยผสมกันน่าจะดีกว่าครับครับผม
1: ค่ะโอเคอ่ะโป ราะฉะนั้นเคสนี้ก็อาจจะแนะนำประเด็นเรื่องของการ DCA เนาะในทีมเข้าไปแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะโรเตทหรือการที่จะขายออกแล้วเปลี่ยนกองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้มีโอกาสเหมือนกันที่พอตัดสินใจผิดพลาดก็ยิ่งทำให้พอร์ตติดลบมากไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้เนาะหมอนะแต่ทีมไม่มีประเด็นถือว่าเลือกทีมที่ก็มีโอกาสเติบโตระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ลงทุนยาวๆได้ค่ะโอเคอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเข้าใจเลยว่าเวลาลงทุนน่ะมันก็จะมีความยากมีอารมณ์ความรู้สึกณช่วงเวลานั้นๆมีทั้งเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เดี๋ยวนี้เราก็ตามข่าวตามช่องทางกันเยอะแล้วก็กองทุนออกใหม่หรือทีมอะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะหมอนัทบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องเปลี่ยนหรือเราต้องย้ายหรือเราต้องมันจะได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะหมอนัท
11: ใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่าเราเลือกเฉพาะที่เราชอบลงทุนระยะยาวได้แล้วก็ทยอยสะสมไปครับบางทีอาจจะมีของใหม่มาบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะใส่เงินนิดหน่อยไม่ต้องไปเยอะอะไรที่อยากลองดูนะครับครับ
1: ค่ะแล้วพอร์ตที่ดีจริงๆไม่ใช่พอร์ตที่บวกตลอดเนาะมันมีโอกาสที่มันจะติดลบได้ในบางช่วงเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะมนัสค่ะที่มนัสบอกค่ะโอเคปิดท้ายเรื่องพันธบัตรนิดนึงที่หมอนาจะเอามาฝากเพราะตอนนี้พันธบัตรเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกมีความผันผวนนะหมอนาค่ะ
11: คร
1: ับ
11: จริงๆอ่ะจะเล่าให้ฟังสนุกสนุกเฉยๆมันเป็นเรื่องเล่าครับวิวครับว
1: ่
11: าจริงๆมันมีพันธบัตรอยู่ตัวนึงครับเป็นพันธบัตรที่จ่ายดอกเบี้ยมา300กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่สมัยยุคพระเจ้าประสาททองนะตั้งแต่สมัยนั้นนะ
1: คร
11: ับยังแจกยังจ่ายดอกเบี้ยอยู่เลยครับตอนนี้ก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เราจะพูดถึงพวกยิวพันธบัตรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะก
1: ็
11: ในสมัยก่อนตอนปี19ไม่ใช่1650นั่นเลยสมัยนู้นนะฮะ
1: ย้อนยาวมาก
11: ย้อนยาวมากคอนแลนด์ก็เป็นประเทศที่แบบแผ่นดินต่ำกว่าน้ำทะเลเนาะแต่มันจะมีพวกแบบทำทุ่มบ่อยๆเหมือนบ้านเราคล้ายๆอย่างนั้นเขาก็ทำเขื่อนเยอะคราวนี้เขาอยากต้องซ่อมเขื่อนอะไรเงี้ยเขาไปยืมเงินชาวบ้านมาแล้วก็ออกเหมือนเป็นพันธบัตรเหมือนเป็นหุ้นกู้ให้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอใบหุ้นกู้เนี้ยยังเป็นหนังแท้อยู่เลยคุณดิวนะ
1: ฮะ
11: แต่ว่าแล้วในพันธบัตรเนี้ยเขาไม่เขียนบอกว่าไม่คืนเงินต้นนะคือเป็น perpetual bond ตัวแรกของโลกของบ้านนะนะจ่ายดอก
1: เหมือนแบบพันธบัตรกู้ชั่วนิรันดร์ถ้าเราจะคุ้นชินกันใช่ไหมหมอนัทค
11: ่
1: ะ
11: ใช่ก็คือชั่วบอลนะก็คือไม่คืนเงินต้นนะแต่จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกปีเอาไปเลยชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็ปรากฏว่ายังจ่ายอยู่ครับไอ้ใบเนี้ยยังจ่ายอยู่เพราะว่ามันจ่ายปีนึงอยู่500-600บาทเองอ่ะคุณดิวคือมันจ่ายไม่เยอะมันจ่ายดอกเบี้ยไม่เยอะเอ้ยนะฮะประมาณนั้นนะมันใครที่ยังเก็บไอ้สมัยก่อนเนี่ยครอบครัวบางครอบครัวยังเก็บไอ้กระดาษหนังแผ่นนี่อยู่นะฮะก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็มันมีบางคนก็เก็บไว้ที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อ่ะในหอสมุดของมหาวิทยาลัยเยลนะฮะที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นของสะสมทางประวัติศาสตร์ไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูบินไปดูได้นะฮะก็ได้ดอกเบี้ยนะปีละแล้วละ500-600บาทตอนนี้นะครับ
1: นั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อ่ะหมอนะปีละ500-600บาทโอ้แต่มันยาวนานมากเนาะแล้วค่าเงินสมัยก่อนด้วยเนาะอ๋อค่าเงินสมัยก่อนด้วยอะไรด้วยบวกเงินเฟ้ออะไรต่างๆนานาอ่ะมันอาจจะแบบว่าแต่มันก็คงไม่น้อยถ้าเทียบกับในอดีตเนาะแต่พอดีทุกวันนี้ค่าเงินมันบวกเข้ามาแล้วมันอาจจะเลยดูไม่เยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหมอนะ
11: ถูกครับก็รัฐบาลเขาก็จ่ายเรื่อยๆนะมันน้อยมากเลยมันจะยกเลิกไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารักดีคราวนี้กำลังจะบอกว่ามันประเด็นไม่ใช่จำนวนเงินแต่ว่ามันคือสัญญาเนาะที่เขาจะจ่ายเราอะไรเงี้ยนั้นถ้ามันน้อยมากๆอย่างเงี้ยยังไงหนี้ที่ได้เนี่ยก็คิดว่าได้ชัวร์แหละนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะน่าสนใจอดีตก็มีประวัติศาสตร์แบบนี้เนาะแสดงว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรเงี้ยมันก็มีมาตั้งแต่อดีตจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะหมอนัทเพราะว่าก็เคยมีคนถามเรื่องของพวกหุ้นกู้ชวนนิรันดร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้วันไหนหมอนัทเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังได้บ้างไหมคะว่าจริงๆเพราะทุกวันนี้มันก็ยังมีลักษณะหุ้นกู้หรือลักษณะการลงทุนแบบนี้อยู่นะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจมันมีกลไกยังไงแล้วมันมีความน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนมาฟังว่าชวนนิรันดร์มันไม่ได้คืนเงินต้นไม่เอาดีกว่าหรืออะไรเงี้ยเอาไว้หมอนัดเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเป็นความรู้ค่ะสำหรับประเภท
11: เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ผม ผมจะสอนในสมาคมหลักทรัพย์อยู่แล้วปกติผมสอนภาษาสากลรวมถึงพวกภาษานี่ที่เป็นชุดนิรันดร์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตราสารชั่วนิรันดร์ก็ฝากมาไว้ได้เนาะเอาไว้โอกาสหน้าหมอนัทคุยกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะค่ะ
11: ยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
12: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
17: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
16: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
17: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
19: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
20: สวัสดีครับ
21: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องค่ะ
20: ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับเช่นเคยครับอยู่กับปัทมาพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับบรรยากาศภายนอกยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเอ๊ะเหมือนบอกฝนจะหยุดตอนสักประมาณวันนี้น่าจะหมดโอ้แต่วันนี้บ้านผมคุณผู้ฟังอยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยอยู่ในซอยเข้ามาในซอยวัดบัวขวัญนะครับมันเชื่อมต่อได้หมดประชาชื่นประชานิเวศหรือจะออกทางสามัคคีฝนตกฝนตกบ่ายเนี่ยตกหลายรอบแล้วแต่ละรอบเนี่ยตกแรงตกหนักด้วยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าบ้านคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเอาอย่างนี้บ้านผมนะตัวบ้านบริเวณบ้านหมู่บ้านเนี่ยแห้งสนิทแต่รอบนอกเนี่ยคือเป็นผู้ประสบภัยอย่างแท้จริงอ่ะมันจะมีหมู่บ้านใช่มันจะมีหมู่บ้านประชานิเวศอยู่หมู่บ้านข้างๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากทางประชาชื่นที่ตรงข้ามจะเป็นมอธุรกิจบัณฑิตที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสามัคคีมันก็จะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงหมู่บ้านนั้นนะเอวเอวคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแบบต้องเป็นแบบแค่คลาสกับกึ่งแบบช่วยเหลือจิตอาสาเล็กน้อยอ่ะคือโอ้เขาเอารถขึ้นมาจอดคือต้องขึ้นมาจอดในบริเวณที่สูงคือแถบๆหมู่บ้านผมอะโอ้เต็มไปหมดเลยมันก็มีความวุ่นวายพอสมควรแต่ก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนะโดยในสถานการณ์แบบนี้อะเชอรี่และบริเวณคือตัวหมู่บ้านเนี่ยแห้งแต่พอจะออกไปโลกภายนอกนะโอ้โหตรงวัดบัวขวัญเนี่ยน้ำสูงมากไม่เคยอยู่มา20กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรที่แบบน้ำสูงตรงบริเวณพระบัวขวัญอย่างนี้มาก่อนนะแต่ต้องฝ่าเมื่อวานในสุดท้ายต้องฝ่าออกไปปฏิบัติหน้าที่ก็เลยเห็นแบบเห็นภาพคือมันเหมือนเป็นคลองอะถนนงามวงวานอะหน้าเดอะมอลล์งามวงวานอะปกติเวลาฝนตกหนักๆมันระบายไม่ทันรอการระบาย ที่เขามักใช้กันเนี่ยมันก็จะน้ำสูงอยู่แล้วไงเชอรี่คุณผู้ฟังแต่เมื่อวานเนี้ยเราพยายามฝ่าขึ้นไปเพื่อจะไปม้วนแล้วขึ้นทางด่วนไปลงที่ NBT อ่ะเพราะว่าตรงวิภาวดีตรงหน้า NBT เนี่ยแห้งสนิทเลยนะแต่ทีนี้กว่าเราจะฝ่าวนขึ้นทางด่วนน่ะคุณผู้ฟังโอ้โหน้ำแล้วมองไปตรงงามวงวานน่ะทั้งสองฝั่งอ่ะเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆน่ะยังแบบคือเป็นคลองอ่ะเรือแล่นได้เลยทันทีอ่ะพายได้เลยทันทีอ่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออการภาวะน้ำท่วมในครั้งเนี้ยมันหนักจริงๆนะมันหนักเพราะอย่างหนึ่งคือเชอรี่คุณผู้ฟังเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเนาะเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเพราะว่า

0: ตัวเราเองนะผมกับเชอรี่เนี่ยสัมภาษณ์คนที่มีตำแหน่งสูงๆเลยนะในกรมอุตุสัมภาษณ์เองกับมือทั้งสองคนเลยเนี่ยวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าวันนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนักนะแล้วปรากฏว่ามันมีเพจข่าวที่เขาออกมาแล้วบอกว่าจะเป็นมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมง
1: ใช่ใช่เขาบอกเป็นลักษณะเหมือนที่หาดใหญ่สงขลาจะเป็นแบบนั้นเลยบอกเตรียมไฟฉายเตรียมแบตเตอรี่เตรียมอาหารเตรียมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แต่ทีเนี้ยชาลิชรีจำได้วันนั้นเราสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดของกรมอุตุเราถามเขาด้วยถามเขา
1: ไม่สูงสุดถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ลงมานิดนึง
0: ลองไม่หนึ่งอ่ะถามเราจำได้ยังถามเลยว่าฝนที่ตกเนี่ยมันจะเอาแรกก่อนเขาก็ปฏิเสธเพจก่อนว่าเพจโซเชียลเนี่ยมันไม่จริงนะไม่มีฝนอะไรหรอกที่จะตกแบบทั้งวันทั้งคืนได้แบบนั้นแล้วก็ไปว่าอะไรแล้วก็อ่ะโอเคแล้วฝนจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมจำได้ผมถามเองด้วยซ้ำฝนจะแบบฝนผ่านหรือฝนตกแช่เขาบอกว่าฝนตกผ่านเดี๋ยวก็จะผ่านจากกทมไปเมืองการต่ออ่ะแล้วก็เอ๊ะก็สบายใจแล้วปริมาณฝนจะนานแน่นขนาดไหนอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมเชอรี่แล้วก็ถามกันไปถามกันมาสุดท้ายคือ
1: เราไม่ได้ดูไม่ได้น่ากลัว
0: พอมันดูไม่ได้น่ากลัวแบบนี้แหละมันทำให้หลายคนเลยไม่ตระหนกพอหลายคนไม่ตระหนกก็เลยไม่ตระหนักตามมาในการที่จะเตรียมตัวเราไม่ได้ว่านะในส่วนของกรมอุตุแม้ว่าเขาจะมีแค่หน้าที่ใหญ่ๆแค่หน้าที่เดียวของเขาเลยคือการพยากรณ์อากาศแต่ว่าเราให้กำลังใจเขาแล้วจะที่บอกว่าคือคุณจะต้องเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆในการเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางทีภาษาความเป็นทางการเนี่ยมันต้องลดลงคนจะบอกไปเลยสุดท้ายพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยตอนนี้ถามว่าเราจะไปเรียกความเชื่อมั่นคืนจากกรมอุตุคนก็ไปหาเสพจากสื่ออื่นปกติคนก็เสพจากสื่ออื่นอยู่แล้วปรากฏว่าที่นี่หน่วยงานของกรมอุตุที่รับผิดชอบโดยตรงเองเนี่ยคนเขาก็แบบเอ๊ะฉันจะเชื่อดีไหมคนไปดูเพจอะไรนะทีลมฟ้าอากาศเอาพูดกันตรงๆเลยที่เขาสั่งปิดไปแต่สุดท้ายเขาก็สามารถออกมาได้หลายช่องทางเตือนเมื่อวานนี้ยังมาเตือนที่ดอนเมืองเลยนะสนามบินดอนเมืองด้วยนะว่าเนี่ยน้ำจากคลองมันไม่ไหวแล้วนะมันทะลักขึ้นมาอ้าวแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือมันสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้หลายๆอย่างคือตอนนี้ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเองเนี่ยเราเอาใจช่วยมากๆไงในการที่จะต้องทำยังไงที่จะให้คนอย่างปี54เนี่ยเรายังเตรียมตัวทันว่าอ๋อน้ำมาถึงนี้แล้วนะใช่น้ำเหนือน้ำมาถึงนี้แล้วนะน้ำมาตรงนี้แล้วนะเราจะเตรียมตัวเราจะเตรียมพร้อมยังไงบ้านหลายๆคนเอาง่ายๆเชอรี่คุณอรวรรณกลิ่นวิรัตคุณเนี่ยที่จัดข่าวเข้มประเด็นข้นยำเช้าขออนุญาตนะพี่ตุ๊กนะโพสต์ใน Facebook อ่ะขอความช่วยเหลือขอกระสอบทรายอ่ะที่บ้านเนี่ยน้ำกำลังจะเข้า
1: โอ
0: ้พี่ตุ๊กบอกว่าอุ๊ยบ้านพี่ตุ๊กอยู่แถวพิภพบดีรังสิตไงอยู่แถวหลังๆการบินไทยตรงนั้นน่ะคือแบบแล้วตรงนั้นน่ะมันต่อทั้งอะไรต่อวิภาวดีต่อห้าแยกลาดพร้าวที่มันหนักๆตรงนั้นน่ะบอกน้ำเนี่ยถุดขึ้นมาจากหลังบ้านน่ะตรงครัวหลังบ้านน่ะมาทำท่อน้ำอ่ะจะอุดยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยอันนี้จริงๆตอนนี้คุณอรวรรณเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงเช้า7 โมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังคุณอรวรรณดูแล้วกันแต่มันก็หลายอย่างคือพอคือการเตือนที่มันไม่เข้มแข็งแล้วมันไม่แข็งแรงพอคนเขาก็ฟังแบบผ่านอ๋อคงเป็นอย่างนี้แหละคงฝนตกผ่านมาอาตกหนักหน่อย200-300แป๊บเดียวเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาการระบายสัก3-4ชั่วโมงก็ไปแต่ไม่ใช่ไงฝนมันตกแช่แล้วตกตั้งแต่คืนวันพฤหัสน่ะจนถึงวันเสาร์อ่ะยอมรับเลยฝนมันตกยาวนานมากกว่า48ชั่วโมงมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทุกคนไม่สามารถจะห้ามได้ธรรมชาติไม่สามารถจะคานได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราจะมีความตระหนักไงเราจะได้ตระหนกแล้วก็ตระหนักในการเตรียมตัวความพร้อมเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยผมโดนว่าด้วยนะถ้าใครเราสัมภาษณ์โทรถามเอ้ยตกลงงี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้านเพื่อนนะครึ่งเอวอะแล้วเราประสบโอ้โหแบบหลายความรู้สึกเราเข้าใจในคนที่ประสบภัยนักขนาดนี้มากๆแล้วเราเข้าใจในหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ในการที่จะพยากรณ์อากาศ forecast ด้วยอะว่าแต่ทีนี้คือมันเป็นการคาดการณ์แต่ถ้าเกิดคุณมีเครื่องมือที่แม่นยำอะคุณต้องบอกได้ต้องอาจจะเลิกภาษาราชการไปสักครู่บอกเลยอันเนี้ยฝนขนาดนี้นะต้องมีการเตรียมความพร้อมนี่คือสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าคือเราไม่ว่าหรอกนะอากาศเนี่ยมันตกได้ฝนตกได้แต่การที่จะต้องเตรียมตัวเนี่ยขอทราบก่อนล่วงหน้าบ้างสักนิดหนึ่งไงเชอรี่

0: เปลี่ยนเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลยังตกอยู่เมื่อช่วงสายๆพี่ปอกเห็นเวลามันตกอ่ะเพราะมันยังมีร่องมีอะไรอยู่เลยแล้วมันก็ตกไปจริงๆ3ชั่วโมงแล้วมันก็เรียกได้ว่าคือวันนี้ได้มีโอกาสไปทําธุระแถวๆถนนพหลโยธินในกรุงเทพแบบพี่ป๋อง
1: โอ้กล้าออกเหรออันนี้ไม่กล้าไปไหนเลยใช่ป่ะอันนี้คือหลังจากเมื่อวานลุยน้ําแล้วนะ
0: สอบถามข้อมูลแล้วไงว่าเราดูข่าวก่อนแล้วไงเพราะมันต้องไปจริงๆก็เลยต้องไปเราดูแล้วล่ะว่าตรงนี้มันไปได้คือถนนพหลโยธินตรงนั้นเนี่ยแถวช่อง5
1: สนามเป้าน่ะ
0: วันเมื่อวานเนี่ยแน่นอนว่าน้ำสูงแต่เนี่ยคือต้องบอกก่อนนี้คุณผู้ฟังพี่ป๋องกรุงเทพชั้นในเนี่ยแห้งเหือดแล้วตอนนี้ที่ประสบปัญหาคือรอบๆกรุงเทพมหานครที่มันติดอยู่กับคลองติดอยู่กับอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรระดับน้ำในคลองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันไหลไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นกรุงเทพชั้นในอ่ะคือวันนี้ไปที่ถนนพหลโยธินเนี่ยพี่ป๋องคือแห้งเลยแต่ว่าเชอรี่อ่ะที่ไปเจอน้ำจริงๆนะก็คือลงมาจากแคไลน์และทีนี้จะขึ้นทางด่วนที่จะไปแถวๆประชาชื่นอ่ะขึ้นตรงนั้นแถวบ้านพี่ป๋องแถวบ้านลี่อ่ะตรงนั้นแหละมันจะมีลักษณะของเป็นแอ่งพื้นที่ต่ำมันก็จะมีน้ำท่วมขังใช้คำนี้กันละกันเวลาขับรถเนี่ยมันก็อาจจะอาศัยก็คืออยู่ช่องประมาณเลนขวาก่อนที่จะขึ้นทางด่วนอันนั้นอะไปได้คือไม่มีปัญหาอะไรแล้ววันนี้ก็ขึ้นทางด่วนก็ไม่มีอะไรแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ Amazing คือปกติอะเวลาส่งลูกไปเสร็จแล้วใช้ทางด่วนนะพี่ป๋องในช่วงเวลาสายๆอะต้องบอกว่ามันเหมือนไม่ใช่วันหยุดเลยค่ะคือคนจะเยอะถ้าปกตินะแต่วันนี้ทางด่วนเนี่ยเขาก็ไม่เก็บตังค์ด้วยแล้วปริมาณรถก็แทบจะไม่มีก็แน่นอนแหละก็อาจจะประสบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะแล้วก็ลงทางด่วนตรงถนนพหลโยธินก็แห้งก็ขากลับก็ไม่มีอะไรผ่านแถวๆ NBT ช่อง11ผ่านแถวๆดินแดงก็ไม่มีอะไรก็คือแห้งหมดแล้วทีเนี้ยมันจะไปแห้งเนี่ยก็คือตัวรอบนอกมันจะไปมีน้ำท่วมขังด้วยต้องใช้คำนี้เลยนะเหมือนปี2554อ่ะคือน้ำมันเริ่มดำแล้วอ่ะพี่ป๋องตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ชั้นนอกนั่นเองกลับมาในเรื่องของการเตือนภัยอย่างการส่งเซลบอร์ดแคสเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะ1 2 3 4ลักษณะเป็นสีใช่ไหมพี่ป๋อง
1: อืมครับ
0: จริงๆการพยากรณ์อากาศอ่ะมันเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันน่าจะแบ่งเป็นอะไรเพราะปอพอเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเซลบอร์ดแคสถูกต้องไหมเราไม่รู้ว่าถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศตั้งไปเลยว่าอบพยพด่วนอาจจะใช้คำนี้เลยนะเราไม่เคยเห็นการเตือนภัยของหน่วยงานของภาครัฐนะใช้คำนี้พี่ฟองนึกออกปะมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นนะแค่บอกว่าฝนตกหนักอะหรือข้อมูลที่จะให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยคือท่านผู้ว่าเองก็ยอมรับบอกว่า300มิลลิเมตรมันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่คราวนี้มันเกินมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันก็คาดเดาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้ววันนี้มาประกอบกับมีเพื่อนของเราคุณจันทิมาศิลชาติเป็นผู้ประกาศแล้วก็เป็นนักข่าวเหมือนกันอยู่ที่ NBT เล่าให้ฟังเพราะว่าเธอเป็นผู้ประสบภัยค่ะเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ในการเตือนภัยนะอันนี้เราพูดถึงการเตือนภัยกันนะเธอเป็นผู้ประสบภัยเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยบ้านเนี่ยเธออยู่ที่นครนายกมันก็จะติดกับลำน้ำนครนายกแล้วก็ใกล้ๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนวันนี้เราเห็นแล้วจังหวัดนครนายกถูกน้ำท่วมและน้ำเนี่ยมันพัดแรงด้วยน้องบอกว่าน้องเนี่ยไปเปิดหน้ารายงานข่าวให้ที่เขื่อนขุนด่านประการชนเพราะว่าเขาเปิดระบายน้ำพี่ป๋องเห็นไหม
1: เห็นภาพ
0: มันระบายแบบโอ้โหเต็มพิกัดอ่ะทีนี้น้องไปเปิดหน้าให้ไปรายงานข่าวอ่ะ2ชั่วโมงกลับมาบ้านของตัวเองคือน้ำท่วมหมดเลยพี่ป๋องน้องยอมรับบอกว่าอย่างนี้พี่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยอมรับนะเขาก็เตือนไปแล้วแหละว่าเขาจะระบายน้ำน้องได้รับเซลบอร์ดแคสต์มาช่วงตอนประมาณ11โมงเช้าของเมื่อวานแล้วเขาก็เตือนอีกประมาณสักบ่าย2บ่าย3อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปล่อยมาแบบชนิดที่เต็มพิกัดแต่ว่าสิ่งนึงอ่ะเขาประกาศแล้วก็จริงพี่แต่คนเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกหรอกว่าปริมาณน้ำเขาไม่ได้บอกว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องอพยพอะไรยังไงแต่ส่วนนึงอ่ะน้องบอกว่าเอาจริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปี54ก็ไม่เคยเจอน้องยอมรับว่าไม่ได้เชื่อคือไม่ได้เชื่อแบบ 100% น่ะพี่นึกออกไหมอ่ะคือคนมันไม่เคยโดนน่ะก็เลยไม่ได้คาดคิดว่าน้ำที่ปล่อยมาทั้งหมดแล้วมันไหลรวมกันที่แม่น้ำนครนายก แล้วมันกลายเป็นน้ำ

0: ล้นตลิ่งในแม่น้ำนครนายกกับพี่ป๋องแล้วมันก็ไหลหลากบ่ามาโอ้เอาจริงบ้านน้องเนี่ยสวยมากคล้ายๆรีสอร์ทแต่เป็นบ้านคนนะพี
1: ่
0: ต้องไปบ้านน้องใช่ไหม
1: จังหวัดนายก
0: มันมีหลายหลังแล้วทำน้องก็ทำสวยโอ้พี่น้ำแทบจะมิดหลังคาเขาบอกว่าพอกลับมาบ้านนี้แบบแทบจะลมจับอ่ะคือน้ำท่วมน้องจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะดูบ้านของตัวเองที่อยู่ตรงข้ามอ่ะคืออดีตที่เล่าให้ฟังก็ตรงที่ว่าไอการเตือนเนี่ยมันจะต้องเตือนยังไงและทำให้คนตระหนักอะพี่ป๋องเลือกออกไห
1: ม
0: ได้ตัวแบบหนีเลยไปเลยหรือมันจะใช้คำพูดอะไรที่มันเป็นลักษณะของทางเราติดกับตักกับคำว่าราชการมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีอะไรที่มันจะทำพูดให้คนเชื่อว่าเออไปเถอะนอกจากบอกว่าเตรียมเจ้าของขึ้นที่สูงน้ำมันจะมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมามากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างน้องก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็ช่วงสายๆวันนี้ก็ลดการระบายน้ำแต่ปรากฏว่าสักประมาณบ่ายสามก็มีการปล่อยน้ำเพิ่มเติมอีกแน่นอนว่าน้ำแทบจะไม่ลดเลยคือตอนแรกน้องบอกว่าลดไปอ่ะคือเมื่อคืนเนี้ยน้องกลับไปนอนที่บ้านที่กรุงเทพนะเพราะมันนอนไม่ได้แล้วไงพี่ป๋อง
1: โอ้ไม่คือ
0: แล้วต้องเปลี่ยนรถด้วยเพราะว่ากลัวว่ารถมันจะพังต้องไปเอารถที่เป็นรถกระบะมาลุยน้ำแล้วก็มาดูบ้านตัวเองคือเมื่อวานเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วอุตส่าห์ไปทำข่าวให้รายงานข่าวให้มาดูบ้านตัวเองโหภายใน2ชั่วโมงอ่ะพี่ป๋องคิดดูเพิ่งออกจากบ้านมา2ชั่วโมงน้ำมาเต็มเลยอ่ะเข้าบ้านไม่ได
1: ้มันเจ็บตรงที่ว่าต้องยืนดูในมุมอีกมุมนึงเพื่อเห็นสภาพบ้านน้ำท่วมบ้านตัวเองอ
0: ่
1: ะอันนี้คือโอ้โหแบบ
0: แล้วต้องขับรถอ่ะกลับไปเปลี่ยนรถไปนอนที่บ้านกรุงเทพก่อนแล้วตอนเช้าอ่ะรถกระบะมาเพื่อที่จะมาดูบ้านของตัวเองปรากฏว่าอย่างที่บอกไปรถไปประมาณสัก3เซนแล้วเขาก็ปล่อยน้ำอีกเขาบอกคือลักษณะการปล่อยมันจะเป็นลักษณะป้องป้องอ่ะดิฉันก็เรียกไม่ถูกอยู่เหมือนกันน้องก็ใช้คำว่าแบบปล่อยออกมาเนี่ยประมาณ3ป้องด้วยกันเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามจากตอนแรกเนี่ยลดลงไปแล้วแต่ทีนี้ระดับน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วไงพี่บอกนั่นแหละค่ะก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยไหมเตือนแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยอ่ะกับ
1: เพจไม่ใช่ไม่เชื่อนะแต่
0: หรืออะไรอ่ะ
1: เราช้าเกินไปอย่างผมอยู่นนท์เนี่ยผมได้รับตอน9โมงเสร็จ10โมงเกือบ10โมงเมื่อวันอาทิตย์แต่ทีเนี้ยคือมาเตือนหลังจากที่ครึ่งเอวไปแล้วอ่ะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีอ่ะตรงซอยสามัคคีตรงนั้น
0: อ
1: ่ะคุณผู้ฟังครึ่งเอวไปแล้วจริงๆวันเนี้ยเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยต้องลุยน้ำไปซื้อของนะแต่วันเนี้ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยแห้งก็เดินไปปรากฏว่าเห็นคนถือผ่านหมู่บ้านเนี่ยถือหิ้วมาม่าเป็นกล่องอ่ะเขาเอามาม่ามาขายเป็นกล่องนะที่ตลาดใต้ทางด่วนแถวๆบ้านผมเนี่ยปรากฏเห็นคนถือผมค่อยเดินไปทางหมู่บ้านประชานิเวศที่น้ำท่วมผมถามว่าอยู่เป็นไงครับท่วมตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ไปเลยเขาเอารถมาจอดเต็มไปหมดเราก็ไม่สามารถจะลงไปได้อยู่แล้วว่าอย่าไปเลยค่ะนี่มาซื้อเนี่ยที่ได้มาม่าเป็นกล่องก็ขอเขาเพราะบ้านหนูเนี่ยหนูต้องลุยไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเอวค่ะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีอ่ะเอวคุณผู้ฟังเราฟังแล้วโอ้เนี่ยเขาบอกว่าที่ลุยมาเพื่อมาซื้อของเนี่ยยังเปียกอยู่เลยเขายังชี้ให้ดูอ่ะเราคิดว่าโอ้โหแบบมันหนักขนาดนั้นเลยแล้วคือนี่เอวแล้วบ้านแล้วถนนเนี่ยทำเรื่อยๆไงบ้านจากเมื่อก่อนบ้านสองชั้นกลายเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะต่ำกว่าถนนเครื่องจะเยอะไงแล้วคิดดูว่าถนนยังลุยมาเอวขนาดนั้นแล้วบ้านเนี่ยมันชั้นหนึ่งน่าจะไปหมดอะแต่ยังไม่เห็นสภาพแต่น้องเขาบอกอะตรงโรงเรียนกีฬานนทบุรีตรงซอยสามัคคีคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะตอนนี้สัญจรเส้นทางไหนๆนะตรวจเช็คสอบถามคนอยู่ในพื้นที่นิดนึงว่าจุดตรงนี้เราไปได้หรือยังเราไปได้ไหมจริงๆแล้วเวลาไปเซิร์ชหาว่าเอ๊ะน้ำตรงนี้แห้งหรือยังเขาก็มีคำตอบเหมือนกันนะว่าตรงเนี้ยพอไปได้แล้วนะตรงหน้าเดี๋ยวมองงามวงวานเริ่มลดแล้วนะเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการครอสเช็คกันแบบนี้แล้วณนาทีนี้แต่ในเมืองเนี่ยแห้งแน่ๆคือวิภาวดีเส้นจากสุทธิสารมาเนี่ยเพื่อจะมาอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยตรงนี้อันนี้แห้งอันนี้เห็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปอ่านข่าวมาก็แห้งแล้วเช่นเดียวกันหลายๆพื้นที่ถูกไหมเชอรี่ในกรุงเทพชั้นไหนอ่ะแต่ว่ารอบปริมณฑลอันนี้ยังต้องระวังเลย
0: บ้านเราอะค่ะแคลายตรงแถวๆตีวานนท์อะแคลายมันจะเป็นสีแยกแบบนี้ใช่ไหมพี่ป๋องถ้ามาจากบางบัวทองข้ามไปใช่ไหมข้างหน้าเป็นงามวงวานสายมือเนี่ยมันก็จะเป็นติวานนท์ตรงนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นถนนเส้นต่ำยังไงหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็ยังไม่แห้งสนิทนะมันก็มีน้ำท่วมขังในลักษณะของ

0: การรอระบายอยู่เหมือนกันแล้วก็ในหลายพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ารถเนี่ยก็สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้แจ้งวัฒนะพยายาม
1: โอ้โห
0: ไม่อยากจะบอกเลยแจ้งวัฒนะถ้าจะเอาเรือไปปลาย
1: คลองจริงๆจังๆคือตกมากรอการระบายเราก็เห็นเป็นคลองนะหลายๆครั้งนะแต่คราวนี้ถ้าตกแช่กันเกิน48ชั่วโมงแบบนี้แจ้งวัฒนะเนี่ยแทบไม่อยากจะคิดถึงเลย
0: เมื่อก่อนเป็นคนชอบเสียงฝนนะพี่ป๋องมีความรู้สึกว่าไม่รู้ใครเป็นเหมือนเชอรี่หรือเปล่าช่วงวันสองวันนี้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหน้าฝนมันตกไม่หนักมากมันก็มีความรู้สึกกินฝนมันดีมันสดชื่นนะแต่เดี๋ยวนี้มีความหลอนอยู่เหมือนกันช่วงวันสองวันเนี่ยพอฝนตกอ้าวตกอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความหวาดระแวงแล้วก็กลัวเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีน้องผู้ประกาศของเราเนี่ยอยู่แถวๆชินเขตพี่ป๋องนนทบุรี
1: ตรงนี้
0: ชินเขตนี้หนักมากแล้วน้องไม่สามารถที่จะออกมาอ่านข่าวได้น้องก็พยายามติดต่อหาหนูเนี่ยพยายามที่จะแบบจะไปทางไหนได้อะลงจากแคไลน์ขึ้นทางด่วนก็ไม่ได้เพราะมันท่วมหมดเลยเมื่อวานนี
1: ้
0: ย้ำนะถึงขนาดที่ว่าจะไปแถวๆไอ้เนี่ยพี่อ้อมไปทางผ่านสตรีนนท์อะผ่านพระจอมเกล้าพระนครเหนือก่อนถึงวัดสร้อยทองอ่ะ
1: มัน
0: ทางด่วนนะพี่ป๋องอะไรประมาณเนี้ยเอ๊ะแล้วจะลงดินแดงลงวิภาวดีอะไรยังไงคือพยายามศึกษาเส้นทางแล้วก็ที่จะเรียนรู้อยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เขาบอกว่าคนจะไปซื้อหมู่บ้านราชพฤกษ์กันเยอะแล้วแต่แถวนนทบุรีเพราะแถวนั้นมันไม่ท่วม
1: อ๋อเหรออ
0: ่าแต่ว่าแถวบ้านเชอร์บ้านเชอรี่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะแต่เหมือนพี่ป๋องอ่ะเหมือนกรณีเดียวกันเลยถูกน้ำล้อมรอบ
1: ม
0: ันไปไหนไปไม่ได้แต่ปรากฏว่าคือบาลีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านของชาวนนทบุรีแบบดั้งเดิมเลยคุณผู้ฟังพี่ป๋องคือเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นสวนทั้งหมดเลยนะเวลาเราเดินเข้ากว่าจะถึงบ้านเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสวนส้มสวนทุเรียนอะไรอย่างนั้นเลยพ
1: ี
0: ่กว่ามันจะเจริญได้จนถึงวันเนี้ยทีนี้บ้านในลักษณะที่เก่าๆอ่ะพี่ป๋องถัดเข้าไปในซอยนิดนึงหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เขาเป็นลักษณะของบ้านต่ำอ่ะมันมีปัญหาแบบนี้พี่ป๋องส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ความที่ว่ามันระบายไม่ทันก็คือว่ามันมุดมาตามท่อพี่ป๋องพอมุดมาตามท่อเนี่ยมันไหลเข้าบ้านปรากฏว่าอยู่ในซอยเดียวกันแท้ๆบ้านเราไม่เป็นอะไรแต่บ้านคนอื่นนะคะที่อาจจะต่ำกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำเนี่ยมันขุดมาตามท่อแล้วมันก็เลยไหลเข้าท่วมบ้านของเขาคือหลายคนเลยในซอยเป็นลักษณะแบบนั้นแต่บ้านเราไม่เป็นอะไรเนี่ยลักษณะหลายคนก็จะเป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับชาวนนทบุรีแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยต้องเขาเรียกว่าไงที่บ้านก็ต้องไปช่วยเร่งเขาทางเทศบาลเขาประกาศอะนะให้ไปช่วยกันเรียกว่าอะไรไปขนกระสอบทรายอะพี่ป๋องมันเป็นแบบนั้นเลยอะสภาพเหมือนปี54เลยอะแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยต้องยอมรับมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีแบบคนหนุ่มสาวเลยก็ต้องไปช่วยกอกกระสอบทรายเพื่อไปกั้นในพื้นที่หรือว่าบ้านของตนเองอันนี้คือสภาพในจังหวัดนนทบุรีนะคะหลาย
1: จุดจริงๆแล้วในหลายๆจุดทีเดียวรามอินทราก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พื้นที่อาจจะไม่อยู่ในตัวเมืองของกรุงเทพหน่อยออกมารอบๆหน่อยรามอินทราอันนี้บ้านของหลายๆคนก็ประสบเรื่องของน้ำท่วมเขาบอกโหพอเห็นฝนตกมากๆเนี้ยเริ่มเตรียมการแล้วแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เอาไม่อยู่คืออย่างหนึ่งเราต้องยอมรับว่าอากาศก็คือเราไม่เคยเห็นฝนที่ตกต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักเลยคือจะหยุดก็คือเบาๆซาๆแต่ยังมีละอองฝนตลอดเวลาแล้วก็ดักสลับกันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่กลางดึกของคืนวันพฤหัสบดีไงแล้วก็เลื่อยมาจนถึงวันเสาร์เมื่อวานนี้เลยอ่ะวันเนี้ยพอจะมีแดดได้เห็นบ้างเล็กน้อยช่วงประมาณเที่ยงๆถัดบ้านนะแล้วบ่ายกลับมาตกอีกรอบมันก็เลยทำให้แต่คุณแบบโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆพื้นที่อ่ะเขาก็ยากที่จะรับมือเพราะว่าโดยสถานการณ์แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะในการที่จะเตรียมการรับมือเพราะฝนเนี่ยมันหนักมากแล้วหนักจนเกินไปอย่างที่ผู้ว่าชาติชาติเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตรียมการในการรับมือประส่วนหนึ่งนะใครจะว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ก็ยอมรับเหมือนกันในส่วนของสิ่งที่บอกทุกคนบ่นเรายอมรับในเสียงบ่นของทุกๆคนอันนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติบอกเลยนะว่าเราเนี่ยยอมรับในเสียงบ่นของทุกๆคนแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือจากสภาพเนี่ยคือฝนตกหนักเนี่ย300กว่ามิล 300กว่ามิลแล้วตกต่อเนื่องมากกว่า48ชั่วโมงแบบนี้คือคนทำงานของกทม.เองก็ไม่ได้พักผู้ว่าชาติบอกแบบนี้มีการสำรวจสถานการณ์

0: ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าน้ำโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยที่จะตกฝนเนี่ยมันไม่เคยที่จะตกนานแบบนี้นะครับก็ต้องขอโทษก็บอกต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าในส่วนของระดับน้ำต่างๆเนี่ยพอมันฝนตกลงมาเพิ่มเป็นฝนที่ตกไม่ใช่ตกผ่านด้วยมันตกแช่แล้วตกต่อเนื่องหนักมากเนี่ยนะครับในเวลามากกว่า48ชั่วโมงแล้วบางจุดในมันเกิดคอขวดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมันทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับก็มันก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นการระบายน้ำให้เห็นในเรื่องน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเส้นทางบางเส้นทางอย่างถ้าเกิดว่าจะออกไปวิภาวดีถูกไหมครับจะเข้ามาทางไฮยักษ์ลาดพร้าวอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเรามีผู้สื่อข่าวเชอรี่แนะนำผู้สื่อข่าวหน่อยแล้วกันที่จะมารายงานสถานการณ์นิดนึงว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปไลฟ์สดที่ไหนกันบ้าง
1: คุณสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาคนใกล้ตัวดิฉันเองนะคะเห็นเขาก็ยังทำหน้าที่เป็นเรียกว่าไงดีผู้สื่อข่าวพลเมืองกันละกันคุณสถาพรอยู่ในสายไหม
2: อยู่ครับ
1: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเห็นบอกว่าไปแถวเพชรนะพงเพชรใช่ไหม
2: พงเพชร
1: คือเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
2: คือผมต้องการที่จะไปบ้านพ่อนะไปบ้านพ่อที่โดนน้ำท่วมอยู่แถวสะพานสูงนะครับแถวบินบุรีแถวอะไรเท่านี
0: ้
2: ทีนี้เราอยู่สนามบินน้ำอินนทบุรีเนี่ยมันก็ประเด็นก็คือว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับก็คิดว่าวันนี้เห็นสถานการณ์ดีเริ่มมีแดดแล้วน้ำเริ่มลดแล้วก็เลยตัดสินใจวิ่งเส้นถนนงามวงวานไปเลยนะครับกล่าวว่าก็คงข้ามสะพานข้ามเดอะมอลล์งามวงวานไปข้ามแยกเกษตรไปแล้วก็ตรงไปนู่นทางนู้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแยกพงเพชรเนี่ยตรงเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยก็เห็นรถติดจำนวนมากแล้วก็ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาก็กลับรถมากันกลับหัวมากันแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยที่ก่อนจะขึ้นสะพานนะครับก่อนจะขึ้นสะพานก็เขาก็กลับรถกันเลยถอยกลับเราก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเลี้ยวเข้าซอยข้างๆก่อนซอยที่เรียกว่าแง่มงวาน20 27นะครับเข้าไปปุ๊บก็ไปหาทางไปต่อไม่ได้ก็จอดรถไปก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินออกมาดูก็ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยก็พบว่ารถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยบางคันก็ดันขึ้นสะพานไปเพื่อที่จะข้ามแยกแต่ปรากฏว่าพอขึ้นสะพานไปแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้ครับลงสะพานไม่ได้เพราะว่าตรงลงทางลงเนี่ยเป็นเรียกว่าชินเขตนะน้ำมันท่วมสูงอยู่บริเวณคอสะพานที่ประมาณสัก100 กว่าเมตร200 เมตรที่น้ำท่วมสูงอยู่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วอีกฝั่งนึงจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาเนี่ยตรงนั้นก็น้ำท่วมสูงเนี่ยมาขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็เห็นว่ารถที่ไปดันขึ้นสะพานไปเนี่ยเขาก็ต้องกลับรถแล้วก็วิ่งสวนเลนกลับมาแล้วก็เลนหนึ่งก็มีรถจอดอยู่บนสะพานเต็มเลยข้างหนึ่งเต็มซ้ายสุดเพราะว่ารถที่เขาหนีน้ำมาครับแล้วก็ข้างล่างก็เลยต้องกลับรถตามการมีความวุ่นวายอยู่ตรงบริเวณคอสะพานและบนสะพานตรงพงเพชรซึ่งผมก็เลยแปลกใจว่าจริงๆเราน่าจะมีป้ายบอกหรือว่ามีอะไรเตือนแบบว่าตั้งแต่ตรงบริเวณทางด่วนไงวงวานนะว่าไม่ควรจะต้องเข้าไปบริเวณนั้นเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปวุ่นวายกับรถกันแล้วก็ต้องวิ่งสวนเลนกันออกมาอะไรแบบนี้ครับมันก
0: ็คือ
2: แล้วก็จริงๆตรงนั้นประมาณแล้วก็เลยเดินไปไลฟ์ก็เดินข้ามสะพานไปเลยข้ามไปชินเขตเดินกลับมาก็เห็นความวุ่นวายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครมาคอยบอกว่าตรงนี้อย่ามานะสะพานนี้ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไปแล้วลงไม่ได้นะ อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยดูวุ่นวายไปหมดบริเวณนั้นครับ
0: คุณสถาพรคือจริงๆแล้วคือเขาเหนื่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะเมื่อวานเนี้ยตอนประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยผมจะออกไปอ่านข่าวก็จะมีอาสาสมัครมายืนแช่น้ำเนี่ยอยู่กลางเกาะกลางถนนของงามวงวานเนี่ยแล้วเขาจะบอกเลยว่าอย่าขึ้นสะพานเพราะว่าขึ้นสะพานลงไม่ได้เขาจะบอกก่อนเลยให้ม้วนกลับรถไปอีกฝั่งนึงก็น้ำสูงตัดสินใจให้ดีเขาจะบอกงี้เลยนะแต่วันนี้อาจจะไม่มีแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีคุณบอกนะ
2: ไม่มีแล้วจะไปกลับรถใต้สะพานเนี่ยจะออกซ้ายกับรถใต้สะพานเนี่ยครับก็ไม่กล้าไปกันเพราะว่าน้ำใต้สะพานตรงที่กลับรถไปเจอโรงพยาบาลตรงสะเวนเนี่ยน่าจะลึกกว่านะฮะก็ไม่ค่อยจะกล้าไปกันก็เลยต้องกลับตรงคอสะพานนั่นแหละคือแต่ผมคิดว่าถึงจะมายืนบอกตรงคอสะพานแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับน่าจะมีป้ายบอกตั้งแต่

0: ่อนที่จะมาเข้าตรงเนี้ยก่อนที่จะมากองอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่บริเวณไกลๆเลยว่าอย่ามาเลยตรงนี้น่าจะดีน่าจะดีเพราะว่าสมมติเข้าเลี้ยวเข้าซอยผมมันเลี้ยวเข้าซอยงานประมาณ27ไปผมพยายามจะหาทางทะลุเพื่อออกไปคลองประปาก็ไปไม่ได้นะครับทะลุไปไม่ได้เพราะว่าในซอยเนี่ยก็มีจุดที่น้ำท่วมสูงบ้างอะไรบ้างก็ไม่กล้าไปกันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันกลายว่าไปติดแงกอยู่ตรงนั้นกันนะครับ
1: เดี๋ยวได้ไปสะพานสูงตกลงเนี่ย
0: เนี่ยรถผมมันจอดอยู่นั่นอยู่เลยตอนนี้
2: แต่เขาไปรถที่นี่ใช่ไหมเป็นรถกู้ภัยของอะไรยังไงหรือเปล่าที่คุณสถาพรไปอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพอดีเอารถเพื่อนมารถเพื่อนมาครับรถเป็นรถโฟวินแต่ว่าผมก็สุดท้ายผมก็ไม่ได้ดันไปที่ชินเขตนะครับผมเห็นแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาสะพานสูงเนี่ยจะมาแถวมินบุรีเนี่ยผมก็เลยใช้วิธีว่าเห็นในเขาก็กลับรถตรงนั้นกันอยู่แล้วคือวิ่งย้อนสอนกันอยู่แล้วครับรถที่ขึ้นสะพานไปต้องวิ่งย้อนสอนกลับมาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับไปเหมือนกันแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนแม่มงวานแล้วก็ไปต่อมอเตอร์เวย์ลงมอเตอร์เวย์มาลงที่ถนนสุขาภิบาล3เลยนะครับ
1: ต้องใช้หลาย
0: ด่วนยาวไปเลยได้ยังไง
1: คุณสถาพรถ้าอย่างนั้นพอจะเห็นไหมฮะเส้นวิภาวดีเนี่ยสัญจรได้ไหมพอได้ยังครับ
0: ไม่เห็นวิภาวดีครับเพราะไปขึ้นทางด่วนยามงวานเลยไม่เห็นวิภาวดีครับไม่เห็นวิภาวดีแต่เห็นตรงบริเวณคลองประปาคลองประปาก็น้ำท่วมสูงอยู่นะครับไม่มีรถวิ่งฝั่งที่จะไปจากงามงวานไปแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ค่อยมีรถวิ่งแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ไปจากงามงวานไปประชาไปโรงพยาบาลเกษตรราชประชาชื่นเนี่ยนั้นแห้งไปได้นะครับที่เห็นนะ
2: แล้วจุดที่คุณสถาพรอยู่ตรงนี้ล่ะคะ
0: นี่ก็มาที่บ้านพ่อนะครับอยู่ที่ซอยมิตรทีนถ้าใครนึกไม่ออกซอยมิตรทีนอยู่แถวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเลยเป็นนะครับแล้วก็เป็นซอยที่มันจะทะลุไปเคหะล่มแตกที่สุดชื่อเคหะล่มเกล้าซอยมิตรทีนเนี่ยอยู่บนถนนสุขาภิบาล3นะทางเลี้ยวถนนราชพัฒนาแต่สุขาภิบาล3เลี้ยวขวาเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปวันนี้ตกใจเลยเพราะว่าเลี้ยวขวาปุ๊บทั้งซอยเนี่ยเป็นคลองเลยนะครับคือน้ำท่วมหมดทั้งซอยเลยอาจจะท่วมแบบรถวิ่งได้ก็จริงแต่เหมือนเราเห็นทั้งซอยเนี่ยเป็นคลองเลยนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยอย่างหมู่บ้านพ่อผมเนี่ยเคหะธานี4ก็คือเข้าไปไม่ได้เข้าไปเนี่ยรถพังแน่นอนเข้าไม่ได้ต้องเอาเรือเข้าหรือถ้ารถที่จะเข้าได้รถสูงมากๆว่าน้ำนี่เล็กน่าจะอยู่ระดับประมาณ 70-80 เซนนะครับมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับที่น่าสนใจคือว่าหมู่บ้านเนี้ยผมอยู่มาประมาณตั้งแต่ผมเรียนอนุบาลอ่ะผมก็อยู่ที่เนี้ยก็ผมอายุ46นะครับก็ประมาณ40ปีที่ผมอยู่ที่เนี้ยแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆที่บริเวณนั้นด้วยหมู่บ้านสัมปกรหมู่บ้านพฤกษชาติถ้าใครพอได้ก่อนนะครับเป็นหมู่บ้านเก่าๆที่สร้างขึ้นมานานแล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วสองข้างทางซอยมิตรทีเนี่ยแต่ก่อนถนนเนี่ยเป็นถนนที่มันเปี้ยกว่านี้นะครับแล้วสองข้างทางก็จะเป็นท้องนาพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่รับน้ำอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำตามพระราชดำริคืออยู่นอกถนนอยู่ทางน้ำก็คือถนนทะไทยลาดอันนี้อยู่นอกคันกั้นน้ำเป็นพื้นที่ที่เวลาถ้าน้ำท่วมปล่อยให้น้ำผ่านได้แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยครับสองข้างทางของซอยมิตรทีเนี่ยมันคือบ้านจัดสรรที่ขึ้นใหม่ไม่หมดเลยแล้วก็มีอเวนิวมีพื้นที่เศรษฐกิจมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีจุดคือมันก็เจริญมากพัฒนามากจนทำให้พื้นที่รับน้ำมันไม่เหลือแล้วที่สร้างใหม่เนี่ยสูงกว่าของเดิมทั้งหมดเพราะฉะนั้นหมู่บ้านผมเนี่ยซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านเดิมที่ไม่เคยน้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นแอ่งน้ำเป็นแอ่งรับน้ำเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆหมู่บ้านว่าคุณสินธานีสัมภคอทุกชาติน้ำท่วมหมดเลยนะครับก็จะเห็นสภาพอย่างนี้ว่าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยนี่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าทางกทม.จะเอาไปขบคิดว่าจะแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาอีกฝนตกเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เตรียมรับน้ำเลยต้องทำยังไงกับเขาเหรออาจจะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมไม่ได้แต่กระสอบทรายเตรียมล่วงหน้าไหมการขนส่งคมนาคมมันทำไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ที่ต้องไปนี่คือต้องเอาอาหารไปกักตุนไว้ให้พ่อที่บ้านเนื่องจากว่าออกไปซื้อของไม่ได้ไม่มีของมาส่งแล้วออกไปเดินไปถึงเซเว่นได้ลุยน้ำไปได้ก็ไม่มีของขายแล้วทุกอย่างเกลี้ยงหมดอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ชาวบ้านก็อยู่กันลำบากพอสมควร
1: ขอบคุณมากคุณสถาพรยังไงเอาใจช่วยนะ แต่ให้กลับมาในไปอ่ะไปถึงขากลับเนี่ยก็เป็นอีกหนทางเหมือนกันเอ๊ะต้องหาลู่ทางว่าจะกลับถึงบ้านที่อยู่ทาง
2: นนท
1: บุรีสนามบินน้ำได้ยังไงเพราะว่าน้ำก็ล้อมอยู่เหมือนกันขอบคุณมากครับคุณสถาพร
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: คุณสถาพรนะพงพิพัฒน์วัฒนานะครับก็ถือว่ารายงานคืออันนี้มันก็เป็นเส้นทางหลักๆอยู่เหมือนกันหลายเส้นทางนะโดยเฉพาะงามวงวานที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดจากวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่ไหมอันนี้แสดงว่าน้ำยังสูงอยู่ตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมารถจะลงสะพานต้องย้อนกลับมาฝั่งตรงข้ามเรือนจำก็จะเป็นชินเขตอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นข้ามสะพานมาได้หน้าเดมองามวงวานแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดแต่ก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นยังไงตอนนี้ก่อนจะไปไหนนะแต่ถ้าไม่ไปไหนได้จริงๆเนี่ยอยู่บ้านเลยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนนะตอนนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าน่าจะเป็นการที่จะป้องกันตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าเซเว่นหน้าหมู่บ้านผมอะ
2: เ
1: กลี้ยงของกลิ้งเชลตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่สายๆอะคือไปจะหาแค่มาม่าสัก2 กล่อง 3 กล่องเอามาสแปร์ไว้เฉยๆเนี่ยเวลาที่ออกไปไหนไม่ได้ยังไม่มีเลยนะคือหมดเกลี้ยงจริงๆแล้วเราเลยเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนะเชอรี่บิ๊กซีโลตัสใกล้บ้านแถวไหนที่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยไปหาซื้อของแฟลตคลองจันใช่ไหมถนนเพชรบุรีที่ตอนนี้ใกล้กับคลองแสนแสบเอาง่ายๆแม้แต่เดอะมอลล์สาขาที่ขายดีที่สุดของเครือเดอะมอลล์อย่างบางกะปิวันนี้ยังปิดเลยอ่ะเพราะข้างหลังเป็นคลองแสนแสบไงคือพอมันน้ำมันเอ่อล้นทะลักแบบเนี้ยมันน้ำมันไม่มีที่ไปแล้วอ่ะยังไงอ่ะมันก็ต้องพอมันท่วมออกมาการจัดการต่างๆเนี่ยมันจะระบายเราเห็นใจนะคือถ้าเกิดว่าทะเลหรือว่าในส่วนของช่องทางระบายเนี่ยมันมีพอทางระบายแต่ทีเนี้ยพอฝนมันก็ตกไงน้ำมันก็เยอะทางระบายมันก็ไม่มีแล้วฝนมันไม่อยู่สักทีเนี่ยมันก็เลยมีที่ไปสำหรับน้ำเราก็เลยได้เห็นเรื่องของปรากฏการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะเชอรี่เดี๋ยวจะมีมติครม.ด้วยนะประกาศกันหยุดในพื้นที่จันทร์อังคารนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังครับพร้อมทั้งอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชันชัย
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์กับปัทมาภรณ์หานชันชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเชิญชวนกันหน่อยละกันสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ว่าง3ตุลาคมนี้นะครับ 8:30 นเป็นต้นไปที่โรงแรม The Emerald รัชดาใครสนใจนะครับที่จะห่างไกลกับโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะครับเบาหวานความดันหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งที่ปัจจัยเหล่านี้เกิดจากในส่วนของพฤติกรรมของเราทั้งนั้นชอบกินหวานกินมันกินเค็มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกินตามใจปากจนทำให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณต่อสุขภาพแล้วอยากที่จะหนีโรค NCD นะครับชวนกันมาเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่างที่บอกไป3ตุลาคมนี้ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทต่อท่านใครที่จะสนใจแล้วก็อยากที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับความรู้คำชี้แนะร่วมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรต่างๆมากมายนะครับจากทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็สนใจสมัครได้นะครับแอดได้ที่ @LINE Thinking Radio ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องน้ำท่วมขออัปเดตข่าวดีๆสักนิดนึงได้ไหมพี่ป๋องกลับเรียนกันวันนี้น้องเนเน่กลับมาแล้วแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบิวภูริพลล่าสุดเนี่ยคว้าเหรียญทองที่3นะให้ทัพนักกีฬาไทยทำลายสถิติอีกแล้วพี่ป๋องคุณผู้ฟังนะสำหรับสถิติเอเชียนเกมนะก็คือวิ่ง200เมตรนั่นเองนะคะได้ 19.88 วินาทีนะคะอย่างที่บอกไปก็โอ้โหน้องบิวนี่สมาคมกรีฑานี่สุดยอดจริงๆนะสำหร
1: ับ
2: การแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้ไปหลายเหรียญแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะถ้าเป็นผู้ชายจะมีอะไรนะ4 × 200 เมตรหรือ400เมตรนะ
1: สี่คูณร้อยเมตรคือวิ่งคนละร้อยเมตรอ่ะ
2: น
1: ะรายการนี้เดี๋ยวบิวน้องบิวเทพบิวต้องเรียกเทพบิวจะลงแข่งด้วยอีกหนึ่งรายการตอนนี้ได้มา2 เหรียญทองแล้วก็ทั้ง2 เหรียญทองเนี่ยทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งหมดเหรียญทองแรกก็คือ100เมตรชายอันนี้ก็ 9.90 ต่ำ10แล้วนะตัวเลขสวยมาก 9.90 วินาทีที่เขาทำได้ส่วน200เมตรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าไอ้บ้านเรากำลังประสบเรื่องของน้ำท่วมแต่น้องบิวก็สามารถที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยได้วิ่ง200เมตรชายโอ้อันนี้ก็ทำลายสถิติเช่นเดียวกันที่เชอรี่บอกไป 19.88 เขาบอกว่าสถิตินี้เนี่ยเป็นสถิติที่ดีกว่าคนที่ได้อันดับ4ในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาด้วยนะแสดงว่าถ้าบิวมีโอกาสได้เข้าแล้วไปแข่งโอลิมปิกที่ LA ปี2028เนี่ยลุ้น1ใน3เหรียญเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอันเนี้ยเทพบิวจริงๆเทพบิวมากๆนะครับ
2: ใช่ค่ะจอชัวก็ได้นะจอชัวค่ะหนุ่มลูกครึ่งนะคะเขาก็ได้เหรียญทองเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ400เมตรชายคุยกันหน่อยที่ก็เป็นการแข่งขันกีฬานะเอเชียนเกมที่ตอนนี้กำลังเรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันอย่างเมามันทีเดียวรวมถึงนักกีฬาไทยด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับนักกีฬาไทยที่กำลังแข่งอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขออัปเดตเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงดีกว่านะคะกรมอุตุนี่ล่ะคะ
1: เชิญเชอรี่ก่อนเชอรี่ก่อนเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณผู้ฟังนิดนึงเชอรี่ก่อน
2: ได้ๆออกประกาศฉบับที่16อันนี้เตือนเลยนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็กทมปริมณฑลมีฝนต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่เสี่ยงก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่ตกด้วยนะคะ
1: ก็ยังไงฝนยังไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมด
1: เขาบอกว่าจะหมดวันนี้ใช่ไหมแต่ยังคงมีต่อเนื่องนะฝนก
2: ็
1: แต่อาจจะน้อยแล้วเบาลงจะไปทางเมืองการต่อแล้วก็ทางที่กรมอุตุบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับเอาใจช่วยกรมอุตุมากๆเลยช่วงเวลาแบบนี
2: ้
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับคุณชวนันท์ทักทายมาคุณอะไรนะบอกมาแบบนี้ว่าพยากรณ์อากาศการใช้พยากรณ์อากาศเนี่ยใช้ภาษาไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งค่ะแต่ส่วนหลักเลยก็คือการเตรียมการของกทม.ว่ามีการขุดลอกคูคลองก่อนฤดูฝนอย่างไรหรือไม่ซึ่งอาจารย์เอสุชาติชวีอันนี้ที่คุณอะไรนะบอกนะว่าอาจารย์เอบอกว่าไม่ได้มีการขุดลอกคูคลองต่างๆอาจารย์ผู้ว่าเขาก็ทำนะผมก็เลยไปดูในเพจของอาจารย์สุชาติชวีอาจารย์เอเนี่ยนะครับถึงประเด็นนี้เหมือนกันดร.เอเขาบอกแบบนี้ว่าทำไมไม่เร่งพร่องน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดทั้งที่รู้ว่าฝนกำลังจะมาสุดท้ายแป๊บเดียวคลองก็ทะลักแล้วมาแห่สูบเพิ่มกันทีหลังยังไงก็ไม่รอดนี่คือความผิดพลาดที่ทำให้คนกรุงเทพจมน้ำฉับพลันขอให้ทุกคนปลอดภัยอันนี้คือเป็นคำของดร.สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับอดีตผู้สมัครว่ากทม.แต่จริงแล้วพวกชาติเขาก็บอกเขาก็เตรียมการอย่างดีในระดับหนึ่งแต่เนี้ยฝนมันตกแช่แล้วไม่ได้ตกแป๊บๆนะตกยาวต่อเนื่องเกิน48ชั่วโมงด้วยคุณสายบางบานบอกแบบนี้นะครับว่าได้เห็นใจคนกรุงเทพจังครับอยุธยาที่บางบานก็เลยดูเบาไปเลย เห็นใจชาวบางบานเหมือนกันนะเพราะชาวบางบานก็เป็นหนึ่งในพื้นที่รับน้ำที่สำคัญเสนาบางบานในพวกนี
2: ้
1: นะโอ
2: ้
1: โหเราใช่เราเห็นใจมากๆนะครับคุณคณิตบอกแบบนี้ว่าฝนฟ้าปัจจุบันเนี่ยเป็นไปตามภาวะโลกร้อนที่เคยไปประชุมที่ลอนดอนมาเรื่อง climate change เอเชียยุโรปที่ประชุมเขามีการสรุปถึงปัญหาโลกร้อนและผลที่ตามมาจากภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงสึนามินะครับและที่เลวร้ายคือเชื้อโรคที่จะพัฒนาจนยาที่จะไม่สามารถที่จะรักษาได้คุณคณิตบอกนะครับว่าธรรมชาติกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากจนยากที่จะเยียวยาหากมนุษย์ไม่ช่วยกันรักษาเราทำได้เนี่ยนะครับก็ในการที่จะต้องอย่างแรกคือติดตามในเรื่องของข่าวลมฟ้าอากาศนะครับแล้วก็มากกว่าเรื่องของลิเกการเมืองการเตรียมเวชภัณฑ์น้ำดื่มไฟฉายเทียนไขอันเนี้ยต้องมีการเตรียมเอาไว้นะครับก็ท่านก็บอกนะคุณคันบอกว่าอดีตเนี่ยมีพ่อของแผ่นดินคอยตักเตือนนะชี้แนะแล้วก็สั่งการบางอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้พระองค์ท่านก็ส่งมาอยู่กับเราแล้วนะก็ขอบคุณมากครับคุณคณิตแล้วก็ในสิ่งที่พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยในสถานการณ์ที่คนไทยต้องส่งกำลังใจกันอย่างหนักทีเดียวในช่วงนี้จาก Facebook มาที่ YouTube นะครับคุณชมนันคุณชมประสงค์รัฐไทยมาจากที่ฝรั่งเศสวันนี้บอก22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เมืองไทยณขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของ climate change นะครับส่วนคุณเอกหรือเปล่าทุมอาจผิดขออภัยนะครับอัคคีสงหรือเปล่าเนี่ยถ้าผิดขออภัยนะเดือนนี้ตามนโยบายเลยครับเตือนวันนี้น้ำต้องท่วมตั้งแต่เมื่อวานคุณเอกขอบคุณมากๆนะแหมเขาก็ลงมาจากกลับมาจากลอนดอนเขาก็ทำหน้าที่กันเลยนะนะครับ
2: ประชุมครม.ด่วนพิเศษนะ
1: อ้าวมติว่าไงเชอรี่เชิญเลย
2: วันนี้นายกเนี่ยเรียกประชุมครม.นะพิเศษเลยนะคะก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของวันหยุดราชการเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละค่ะก็มีการหารือกันเนี่ยเขาบอกว่า 28-29 เนี่ยให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะใน4จังหวัดนะคะก็มีกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการซึ่งได้รับผลกระทบแน่นอนว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนอันนี้เฉพาะแค่ในส่วนของราชการนะคะแล้วก็เห็นท่านนายกเนี่ยก็วันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมด้วยนะคะก็เริ่มต้นจากที่หลัก4ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ให้เงินส่วนตัวนะคะเหมาอาหารค่ะสั่งอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นจากร้านค้าในชุมชนนะคะเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหนึ่งเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะที่ตลาดบางเขนเขตหลัก4เพื่อไปมอบสิ่งของบริจาคแล้วก็ถุงยางชีพไปให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจากกรุงเทพเดินทางต่อไปยังจังหวัดสระแก้วอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยจะไปให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็มอบถุงยังชีพก็คือหลักๆเนี่ยก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษแล้วก็วันอังคารแม้ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษก็จริงแต่ว่ายังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติก็คือ29กันยายนนะคะ
1: ครับขณะที่สมุทรปราการนะครับเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ประกาศให้ใน6อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกันหมดแล้วนะครับทั้งอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงทั้ง6อำเภอเนี่ยทุกตำบลถูกประกาศนะครับให้เป็นพื้นที่ที่เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับก็คงต้องมี
2: นนทบุรีก็ประกาศนะพี่ป๋องบ้านเราประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยนะคะอุทกภัยเนี่ยในสองอำเภอก็คือเมืองนนทบุรีแล้วก็ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดเนี่ยจะโดนตลอดเพราะว่าอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เป็นพื้นที่ต่ำด้วยก็เลยได้รับผลกระทบนะคะ
1: ก็ท่านนายกวันนี้ก็พูดเหมือนกันนะหลายคนพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนของกรมอุตุที่หลายคนเอาใจช่วยเนี่ยนะครับท่านนายกบอกแบบนี้ว่าการแจ้งเตือนเรื่องของอากาศที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งเตือนมาตลอดนะแต่นายกมองแบบนี้ว่าบางทีแจ้งแล้วประชาชนไม่เข้าใจกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมเนี่ยอ่านยังไม่รู้เรื่องและคนก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรขอให้เน้นการใช้การสื่อสารภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจเลยเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมการอพยพขนของให้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับขณะที่กทม.เขามีการคาดการณ์แบบนี้เชอรี่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าหน้าที่จะทุกอย่างคลี่คลาย ภายในวันที่1ตุลาคมโอ้โหวันพฤหัสเลยนะเขาบอก1ตุลาคมเนี่ยทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้คือผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสถานการณ์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับคุณภัทรมนเขาเปิดเผยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้กทมที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมคลองสายหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นะครับส่วนคลองบางซื่อและคลองสามเสนตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดแล้วอย่างน้ำท่วมสูงตรงนี้แถบสายไหมฝั่งคลองจันทร์แคหะร่มกล้าวคูบอนคาดว่าพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มลดลงและแห้งตามลำดับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีการขอความร่วมมือ work from home กันนะ28 29ที่ประกาศเป็นวันหยุดไปแล้วช้าสุดทั้งหมดเขาบอกว่า1ตุลาคมเนี่ยกทม.จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: แล้วก็มีฝากส่งข่าวไหนบางคนยังมีเรื่องของการไปทำงานนะดิฉันก็ยังไปทำงานแล้วว่าจะมีการประกาศเรื่องของวันหยุดราชการก็ตามเนี่ยนะเขาบอกว่ากทพเนี่ยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางนะคะคือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดก็คือ26กันยายนแล้วก็ขยายไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน2569นะคะก็มีหลายเส้นทางค่ะเฉลิมมหานครศรีรัฐฉลองรัฐบูรพาวิถีอุดรรัฐยานะคะสายบางนาอัดนรงกาญจนาพิเศษแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งสายที่ฉันพยายามอ่านนะประจำรัฐยาค่ะอัดประจิมหรือประจำเนี่ยแหละคุณนะสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ก็จะงดเว้นค่าทางด่วนนะคะ
1: ก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคนทำงานที่แก้ปัญหาหน้างานส่งกำลังใจให้กับคนที่ประสบความเดือดร้อนแล้วก็เป็นบุคคลรอบข้างด้วยนะครับยังไงเราก็ต้องผ่านเหตุการณ์นี้ให้ได้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยครับหมดเวลาเข้าเดินสุดสัปดาห์แล้วครับปัทมพรหันชันชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเราพบกันเบรกแรกนะฮะมีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่39ของปีนี้นะครับ
2: โอ้โหอันนี้เราเข้าใกล้จะสู่ไตรมาสสุดท้ายไปทุกที
3: โอ้เร็วมาก
2: นะ
3: เร็วขึ้นเรื่อยๆ

0: ลาและวารีนะก็เป็นจริงอย่างทว่าจริงนะฮะปีนี้นี่ปีนี้นี่สปีดมันมากกว่าปีผ่านๆมาไหมคุณทรงพลความรู้สึกที่เวลาผ่านไปเนี่ย
1: ผมว่าจากนี้เป็นต้นไปในแต่ละปีอะความรู้สึกของเราจะเร็วขึ้น
0: เรื่อยๆ
1: ใช้ว่าความรู้สึกเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้ถ้าเราดูแอปที่มันวัดอากาศนะสมมติอากาศ21แต่มันจะเขียนข้างล่างว่า
0: feel like
1: นะฮะไอ้คำนี้มันหมายความว่าจริงๆแล้วมันอาจจะรู้สึกเหมือนประมาณ20ก็ได้นะหรือมันเหมือนประมาณ23แต่ข้อที่จริงมันคือ21นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเราคอนซูมมีเดียเยอะครับ
0: โอ้ไม่ใช่ว่ามาเจอปัญหาทางเศรษฐกิจธุรกิจจนลำบากไม่ได้แม้โดนมีเดียโดนโซเชียลโดนอะไรพวกนี้เหรอ
1: จ
0: ุดเวลาไปหมดเหรออ
1: ย่างสมมติคุณมีเวลาเดี๋ยวก็มีคนโทรมาเดี๋ยวก็ต้องไปดูนั่นคุณว่างๆคุณก็ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วคุณก็ไปทำอย่างอื่นคุณก็ไปเปิด YouTube ดูมันก็หมดไปอีกชั่วโมงนึงอันนี้ก็หมดไปอีกเท่านี้ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: คุณสมบูรณ์พูดเหมือนว่าถ้าเวลาเรามันเหมือนอยู่ในภาชนะอันนึงเนี่ยรูรั่วมันค่อยๆเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่เราไม่รู้ตัว
1: ไม่ต้องอะไรมากเช้ามาเนี่ยนั่งตอบไลน์กี่ชั่วโมงแล้ว
0: ใช่มั้ยถ้าเป็นคนมนุษย์เรสปอนส์นะต้องได้ตอบไปสิ
1: โอ้โหผมมี CEO อยู่ท่านหนึ่งครับ
0: ครับ
1: เขาตอบไลน์เร็วมากเลยอ่ะทั้งงานเขายุ่งมากเลยนะเขาตอบไลน์เร็วมากเลยนะผมไม่ยอมแพ้เลยแบบยอมเลยอ่ะคุณอาทิตย์ผมเป็นคนตอบไลน์ช้ามากคืออยากคุยกับผมต้องโทรหาครับ
0: เออ
1: นะครับบางคนโทรไลน์โทรหาโทรไลน์โทษนะครับเวลาโทรไลน์ไม่ต่างอะไรกับแชทไลน์นะครับ
0: ไม่ได้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าใครตั้งโนติไม่ตั้งโนติ
1: เมื่อก่อนนี้ผมพิมพ์ไว้คุณอาทิตย
0: ์
1: พิมพ์สำคัญพิมพ์ไปพิมพ์มามีอยู่เกือบ80พิมพ์
0: ก็คือพิมพ์ทุกอย่าง
1: วิ่งขึ้นวิ่งลง80แก้นอ้าวไม่พังอีกพังเอาใหม่อะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับก็เนี่ยครับมันก็เลยเร็วขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะฮะอ่ะมาวันนี้เคส
0: กรณีศึกษากรณีศึกษาคุณสมพล
1: ครับเราจะคุยเรื่องของ family business ครับfamily business เนี่ยจริงๆแล้วผมชอบมากเลยนะผมว่ามันเป็นการเป็นองค์กรที่มันจะช่วยทำให้เกิด resilience ได้ดีที่สุดเลย
0: resilience เหรอ
1: ครับเพราะว่าองค์กรปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการองค์กรของความแข็งนะครับองค์กรโดยมากจะแข็งมากเช่นมันมีเรื่องของออกชาร์ตมีเรื่องของการแบ่งส่วนงาน
0: หน่วยงาน
1: แล้วมันก็จะเกิดไซโลด้วย process ที่มันทำมันก็เป็นงานใครงานมันแล้วมันก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี
0: ้บ้านเล็กบ้านใหญ่แต่ไม่มด
1: ครับจะสั่งทีนึงมันก็สั่งไม่ได้ง่ายงั้นเราก็จะได้ยิน CEO ในคอร์ปอเรทว่าบางทีก็ทนกับทีมงานไม่ไหวก็ลาออกก็มีครับ
0: พ่ายแพ้ดอกความเป็นราชการในองค์กร
1: จริงๆต้องบอกว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนได้ดีก็ตอบยากนะแต่คุณอาทิตย์ลองดูประเทศครับองค์กรที่เป็นแบบ4ปีเปลี่ยน CEO ทีหนึ่งอย่างอเมริกาอย่างอังกฤษอย่างอะไรพวกนี้มันก็ดูดีนะมันก็ดูแบบแล้วก็ยอมรับกันแต่ผลของมันคือมันขาดความต่อเนื่องพอมันขาดความต่อเนื่องมันก็เลยไม่สามารถที่จะ
0: ตั้งหลักนะในนโยบายสำคัญคือถ้ามันนึกว่านโยบายสำคัญเนี่ยอย่าว่าแต่หลักปีเลยบางทีมันเป็นทศวรรษใช่ไหมที่จะสร้างรากฐานน่ะบางทีไม่ใช่แค่ทศวรรษเดียวด้วยมันต้องแบบ 2-3 ทศวรรษอย่างต่อเนื่องอ่ะที่จะต้องเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
1: พอหันไปดูจีนเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าโอ้ยืดเยื้อยาวนานต่อให้สีลงนะนโยบายอยู่ครบนะครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็ยังรักษาต่อไป
0: มันเกิดการรักษาความต่อเนื่อง
1: ครับตอนนั้นอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์แกพูดให้ฟังในคลาสเรียนของวบส.นะครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้แป๊บเดียวนี่ก็7-8 ปีแล้วนะทำเป็นเล่นนะในวปส.เนี่ยเขาบอกว่าจีนพัฒนาแผนขึ้นมาเนี่ย90ปีนะครับคุณอาทิตย
0: ์เดียวนะ
1: ที่เป็นวันเนี้ย
0: 90ปี
1: แล้วแผนส่วนใหญ่ใน50ปีแรกล้มเหลวนะครับ

0: นะฮะมาสำเร็จจริงจังตอนประมาณ30ปีที่ผ่านมาครับนะเพราะนั้นมันมีความล้มเหลวเยอะมากแต่เขาเก็บความล้มเหลวทุกเม็ดมาเป็นบทเรียนเพราะมันเป็นพรรคเดียวนะฮะมันเป็นแฟมิลี่เดียวดังนั้นมันก็เลยจะเก็บเรื่องพวกนี้เขาก็จะไม่ทำผิดซ้ำซากนะ
1: มันมีกลไกในกระบวนการเรียนรู้
0: ใช่อย่างพวกเราเนี่ยเราอะผิดซ้ำซากนะถ้าคุณเอาน้ำท่วมน่านนะครับมากลางสักสี่ครั้งเนี่ยคุณจะแยกไม่ออกเลยว่าปีไหนเป็นปีไหนนะพี่คุณอาทิตย
1: ์
0: เช่นเดียวกับหาดใหญ่นะตอนหาดใหญ่น้ำท่วมอะผมก็เอ๊ภาพนี้แม่งคุ้นๆไปเอาภาพสิบปีก่อนไว้เหมือนกันเดะวิธีเขียนข่าวยังเกือบจะเหมือนกันเลยคุณอาทิตย์เปลี่ยนแค่วันที
1: ่
0: อย่างเงี้ยครับว่านั้นมันซ้ำซากซ้ำซากมากมันก็เลยทำให้เราขาดการเรียนรู้แล้วพอมันเป็น CEO ที่เป็นระยะสั้นๆ4ปีไป3ปีไปเนี่ยเขาก็จะมองระยะ
1: คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องอื่นพอคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไม่วนมาหรอกในรอบเราละอาจจะไปวนรอบหน้าอะไรแบบนี้
0: มันจะเป็นอย่างนี้คุณอาทิตย์สมมติว่า เหมือนถ้าเราเป็นบมจในตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: นะฮะเราเป็น CEO มืออาชีพเราเข้าไปเนี่ยมันมี2คนให้เลือกไม่ใช่เลือกโทษมันมี2คนให้ดูแล
1: ครับ
0: นะคนที่1คือสเต็กโฮลเดอร์สเต็กโฮลเดอร์เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียนี่รวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์พนักงานลูกค้านะฮะสังคมเลกูเลเตอร์รัฐบาลนี่คือสเต็กโฮลเดอร์รวมทั้งแชร์โฮลเดอร
1: ์ผู้ถือหุ้นนี่คือหนึ่งใน
0: สเต็ก
1: หนึ่งในส่วนนี้
0: แต่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีนัยยะสำคัญกับ CEO เพราะเขามีการประชุมเพราะนั้นผมเลยแยกออกมาจากสเต็กโฮลเดอร์วันนั้น CEO ที่พยายามจะดูแลสเต็กโฮลเดอร
1: ์
0: ไม่เคยสำเร็จครับเพราะการดูแลสเต็กโฮลเดอร์มันใช้ระยะเวลาในการดูมันใช้บางอย่างมันไม่เห็นผลในทันทีแต่แชร์โฮลเดอร์ต้องการอะไรครับ
1: ราคาหุ้น
0: ต้องการดีวิเดน
1: ด์เงินปันผลนะโกสตอรี
0: ่ต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ระยะสั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บระหว่างสเต็กโฮลเดอร์กับแชร์โฮลเดอร์ CEO อย่างผมต้องดูแลใครครับ
1: แชร์โฮลเดอร์โดยปริยาย
0: ครับเพราะถ้าผมไม่ดูแลแชร์โฮลเดอร์แชร์โฮลเดอร์ก็จะมาส่งตัวแทนมาเป็นบอร์ดอยู่แล้วบอร์ดก็จะมาจัดการผมแล้วก็สั่งปลดได้สั่งอะไรได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ดังนั้น CEO ส่วนใหญ่จึงมองระยะสั้นมองที่แชร์โฮลเดอร์มากกว่าสเต็กโฮลเดอร์
1: นะพอให้คุณให้โทษเขาได้โดยตรง
0: ใช่แต่ถ้าคุณเป็น Family Business ค
1: ุ
0: ณไม่ต้องกลัวตรงนั้นครับเพราะว่า Representative ของทุกคนในองค์กรมันจะกลายเป็นตัวแทนของ Family
1: ที่ปูพื้นมาเนี่ยที่จะเข้าถึงกรณีศึกษาวันนี้ที่คุณบอกว่าคุณบอกว่ามี Resilience เยอะอะไรเยอะเนี่ยมันเพราะว่ามันต่างกับบริษัทมหาชนในแง่นี้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายหนึ่งบางทีมาจากรุ่นพ่อเลยนะพ่อสั่งไว้ให้ดูแลคนแบบนี
1: ้
0: พ่อดูแลแบบนี
1: ้
0: พ่อสั่งไว้ว่าห้ามไล่คนออก200คนครบถ้วนบริบูรณ์ก็อยู่ครบนะฮะแบบนี้แล้วพ่อก็ทิ้งเงินไว้ให้เลี้ยงมากพอแล้วก็ทิ้งอะไรบางอย่างให้เป็นเลกาซีในการที่จะเลี้ยงได้มากพ
1: อ
0: เนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวอย่างนี้มันอาจจะไม่ใช่พูดถึง efficiency โดยสมบูรณ
1: ์
0: นะแต่เรากำลังจะพูดถึง optimization ที่ดีมากของ family business
1: อ๋อคือจูนให้เหมาะสมหรือตอนที่คุณสมบูรณ์พูดว่าเรื่องระหว่างพ่อกับคนเก่าแก่พ่อไม่อยู่แล้วยังฝากไว้ให้ดูแลเนี่ย
0: ค
1: ำที่มันลอยขึ้นมาของผมเนี่ยมันคือความสัมพันธ์
0: ครับ
1: ใช่ไหมความสัมพันธ์ความคุณค่าจะไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันมีเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ในองค์กรแบบนี
0: ้ครับซึ่งระหว่างสมมติเขาทำกันมา 3-40 ปีเนี่ย มันมีการตบปากรับคำกันมันมีการช่วยเหลือกันมันมีอะไรกัน
1: ในวันที่ลำบากเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรกันมาใช่ไหมไม่ใช่เอาผลวันนี้มาตัดสินวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา
0: ครับตอนลำบากอ่ะมันไม่มีใครเห็นหรอกครับว่าเขาช่วยพ่อเรา

0: ด้วย
1: เขาทำกับพ่อมาไม่อยู่ในฉากนั้นลูกยังไม่เข้าฉากยังเด็กเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้อยู่ตอนที่พ่อทำ
0: ซึ่งผมก็เจอลูกค้าของผมหลายหลากที่มีทั้งเห็นค่ามีทั้งไม่เห็นค่ามีทั้งเห็นค่าทั้งที่มีคุณค่าหรือเห็นค่าทั้งที่ไม่มีคุณค่าและบางทีมลูกน้องบางคนก็สมควรจะเอามันออกในขณะที่บางคนก็สามารถพัฒนาและอีโวคได
1: ้
0: บางคนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งมัน
1: วาไรตี้มากในสถานการณ์ใช่ไหมวาไรตี้สุดๆไปเลย
0: ใช่
1: แต่มันไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมในการทำงานเนี่ยองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้
0: คือหลายคนชอบบอกว่าเข้าไปองค์กรแบบนี้แล้วปวดหัว
1: เออ
0: ใช่ไหมครับถ้าองค์กรแบบนี้คุณไปใช้เขาเรียกอะไรดี
1: กรอบความคิด
0: ไปใช้ที่ปรึกษามืออาชีพที่มันมีเฟรมเวิร์กมาเป๊ะมันจะแพงแล้วมันจะไม่ได้ผลแล้วหลายคนก็ยากจะบอกว่าใช้ที่ปรึกษาแล้วไม่เวิร์ก
1: ก็ต้องถามว่าที่ปรึกษาแบบไหนแล้วคุณเป็นองค์กรแบบไหนใช่ไหมแล้วทำงานด้วยกันแบบไหน
0: คืออีกอะคุณอาทิตย
1: ์ครับ
0: เราไม่ได้ born to be เป็นที่ปรึกษานะ
1: ฮะ
0: นะแต่เรามาเพราะว่าเราอยากช่วย SME ใช่ไหมแค่นี้จุดยืนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ
1: Why ไม่เหมือนกันถ้า start with why ไม่เหมือนกัน
0: เสร็จแล้วพอคนที่เข้ามาปรึกษาคุณจ้างเขามาเป็นที่ปรึกษาคุณจ้างเขามาเป็นแอดไวเซอร์แล้วคุณก็ให้โจทย์เขาพยายามทำอะไรครับ
1: แก้โจทย์นั้น
0: แก้โจทย์คุณไงแล้วถ้าคุณให้โจทย์ผิดอ่ะมันจะแก้ถูกได้ยังไงแล้วถ้าคุณให้โจทย์ไม่ถูกไม่ผิดนะแต่ไม่ถูก
1: แล้วเขาจะมาเฟรมให้คุณได้โจทย์ถูกไหม
0: ครับ
1: หรือเขารับโจทย์นั้นไปแล้วก็ทำตามหน้าที
0: ่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้น
0: ในกระบวนการของที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาเหมือนหมอฝรั่งอะคุณอาทิตย์
1: หมอฝรั่ง
0: คุณปวดหัวใช่ไหมงั้นก็กินยาแก้ปวดหัว
1: ว่าไปตามไปตรงแบบนั้นตรงไปตรงมา
0: คุณปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องนะฮะป้าเราไปหาหมอนะฮะเข้ารอบหนึ่งมีหมอมาตรวจ8คนน่ะหมอคนนี้ดูหัวใจหมอคนนี้ดูปอดหมอคนนี้ดูเส้นเลือดหมอคนนี้ดูสมองหมอคนนี้ดูการนอนหมอคนนี้ดู
2: ไม่มีใครเรียนทำอะไรเลย
1: ไม่มีใครเรียนมาทางร่างกายเลยหรือไง
0: แล้วเขาก็รักษากันเป็นท่อนๆแต่โอเคล่ะถ้ามันแพงหน่อยมันก็จะมีการพูดคุยกันมันก็จะมีหมอเมนอยู่คนหนึ่งที่คอยมานั่งดูว่า
1: ประกอบพัฒนาการเป็นคุณหมอพัฒนาการมีคนหนึ่ง
0: ใช่แต่บางทีอย่างพูดหมอที่เป็นเจ้าของเคส
1: ครับ
0: เขาก็อาจจะต้องยอมหมอที่จะต้องผ่าสมองเพราะเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้หรือจะต้องไปเอามะเร็งออกก็ต้องเป็นอีกคนนึงนะซึ่งไอ้หมอคนที่เป็นเจ้าของเคสก็จะไม่ได้เป็นคนผ่าแต่เป็นคนดูแลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่พอเป็นอย่างผมหรืออย่างทีมที่เราไปทำกันอย่างเงี้ยเราเข้าไปนั่งศึกษาก่อนครับเข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งคุยก่อนว่าเราช่วยเขาได้หรือเปล่าวะบางเคสก็ไม่ได้ช่วยได้หมดนะครับ
1: โอ้ไม่ใช่ว่าจะช่วยยังไงดีวะนี่คือต้องถามก่อนนะว่าจะช่วยได้หรือเปล่าวะเหรอ
0: เราเข้าไปแล้วก็แมะเขาก่อนครับเราแมะเสร็จเราก็จะบอกว่าตับร้อนนะเนี่ยไหนแล้วพี
1: ่มาทางหมอจีนเลยนะแบบลิ้มดูซิ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความฮอลิสติกเราไม่เหมือนกัน
1: นี่คีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดนะอันนี้คีย์เวิร์ดนะ
0: ความฮอลิสติกไม่เหมือนกันมันก็เข้าใจแล้วเราก็ทำมาจาก family business นะเราก็พอ เราว่าไม่ใช่เจอ business ไม่ใช่ family เดียวด้วยตอนผมทำเนี่ยแม่งสี่ family อะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: พราะนั้นเราก็ต้องบริหาร conflict ของแต่ละ family ให้เรียบร้อยใช่ไหมครับว่ามันต้องอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคนใครฝากเด็กมาทำงานอ่ะผมรับหมดอะครับเพราะผมไฟเอาเจอว่าเด็กฝากทำงานดีกว่าเด็กที่เรารีคูดมา เกือบๆประมาณสัก 30% ได้เช่น10คนที่ฝาก 60% 70% ทำงานดีนะครับ

0: เพราะเฟรมเวิร์กมันมาดีไงลูกคนรวยมาเป็นอย่างนี้ไปเรียนนอกมาไปอะไรอันนี้เฟรมเวิร์ก
1: อ๋อนี่ขึ้นอยู่ว่าใครฝากแล้วคุณภาพของคนฝากเราเป็นยังไง
0: ใช่เพราะคนที่รู้จักกันกับ CEO อย่างผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนปกตินะมันก็จะเป็นคนที่เลเวลประมาณหนึ่งมันก็จะไม่ได้ซิมซัวฝากคนมา
1: อันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ในเงื่อนไขที่ดีในการที่จะฝากเพราะมันกองมาตั้งแต่พื้นฐานครอบครัวแล้ว
0: ครับแล้วใครฝากผมรักผมทุกคนนะครับผมรายงานให้มันรู้ทุกอย่างเลยครับเช่นมีอากูคนหนึ่งฝากมาผมก็โทรไปเล่าให้กูฟังทุกวีคเลยอ๋อเด็กที่อากูฝากมานะเป็นอย่างนี้นะมันทำงานอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะผมเอามันออกแล้วนะ
1: รีพอร์ต
0: อากูบอกมึงเอาออกไปเลยมาทำงานอย่างนี้มึงก็ออกไปเลยเดี๋ยวจะโทรไปดามด้วยครับ
1: ได
0: ้ในมีมาใหม่โทรมาบอกนะ
1: รบกวนส่งมาให้ผมเพิ่มนะ
0: มาใหม่นะส่งมาใหม่อ
1: ันนี้เหมือนรีเฟอรัลนะอันนี้เหมือนรีเฟอรัลนะ
0: ครับคือมันอยู่ที่วิธีที่เราจะมองเรื่องพวกนี้ครับว่าถ้าคุณมองเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร
1: เอกทีฟ 100% บางคน
0: เด็กสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่เขาบอกว่าอันนี้มันแบบโอ้โหมันเล่นเส้นกันอะไรกันบอกผมไม่ได้เส้นผมเชื่อว่าคนที่ recommend มาดีเหมือนผมอ่านเรซูเม่
1: ว่านี่คือรีเฟอรัลคือเรคคอมเมนต
0: ์อาทิตย์คิดดูนะระหว่างแม่งเราไปเอาเรซูเม่มาจาก JobDB ไปเอาจาก Job นู่น Job นี่มาซื้อมา 1,000 2,000 เลือกมาอย่างเงี้ยนะกับคนที่มันมี endorse มันเรียบร้อยว่าร
1: ู้จัก
0: คนนี้จบอะไรมาเป็นลูกเต้าเหล่าใครเป็นยังไงแล้วเขากำลังหาอะไรนะแล้ว
1: ไหนจะแม่นกว่ากันไอ้คุณสมบัติพูดอย่างนี้นะผมนึกไปถึงว่าเมื่อกี้คำที่คุณทนใช้ก็คือ endorse ใช่ไหมที่ไอ้ในวงการถ้าไปดูสแตทเวลาเขารีครูทอ่ะในทั่วโลกเลยนะ professionally นะเวที่จะได้คนที่ตรง job ดีที่สุดคือ refer ที่เหมาะสม
0: ใช่
1: ก็คือด้วยวิธีนี้แหละคือมันต้องเป็นคนรู้แล้วก็ back แล้วก็เพราะเขารู้นี่ว่าฝ่ายนี้คืออะไรแล้วคนของคนอีกคนนี้คืออะไรและมันถ้ารีเฟอร์ซีซัวคืออันนี้ต้องพูดนะว่าถ้าคนที่เขาเป็นมนุษย์ที่ proper เนี่ยเขาไม่รีเฟอร์ซีซัวใช่ไหม
0: ถูก
1: เสียชื่อคนรีเฟอร์หมด
0: สมมติวันอาทิตย์คุณเป็น CEO
1: ครับ
0: แล้วมีคนรีเฟอร์ซีซัวมาให้คุณ10คนแปลว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ไม่รู
0: ้แปลว่าคุณซีซัวครบคน
1: ถ
0: ูกไหม
1: เออ
0: มันคือคนแบบไหนมันก็จะดูดคนแบบนั้น
1: อ
0: ่ะเล่นกันสมมติถ้าผมอ่ะมี10คนเขาซีซัวส่งมาให้ผมก็แปลว่าผมแม่งเป็นคนซีซัวเหมือนกันน่ะเขาถึงซีซัวส่งมาไง
1: นี่อันนี้ดีอันนี้ชอบ
0: ถูกเปล่า
1: เ
0: พราะนั้นแม่งบางคนโอ้โหบางคนอย่างเงี้ยเขาอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะเช่นเป็นเจ้าของบริษัทหมื่นล้านอ่ะฝากลูกมาทำงานหน่อยทรงช่วยฝึกให้หน่อยนะไม่รับเหร
1: ออันนี้ถ้ามองในทางกลับกันนะคือนี่เขาให้เกียรติถือว่ามันให้เกียรติเรามาก
0: โทษนะลูกเขาอะไปทำงานที่อื่นเนี่ย
1: ที่ไหนก็รับใช่ไหม
0: เดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้ฟ้าก็เล่ามาเลยครับเพ่เดี๋ยวผมให
1: ้
0: จ
1: ั
0: ดเต็มเหนียวด้วย
1: อันนี้ถือว่าให้เกียรติเรา
0: ครับ
1: เป็นการเขาเรียกอะไรนะมอบความนับถือเราในแบบหนึ่งใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการ referral แบบนี้มันดีกว่าการที่เราอะไปนั่งอ่านเรซูเม่หาเองอีกตั้งเยอะbusiness family business นะครับมีความสามารถตรงนี้สูงมากนะคุณอาทิตย
1: ์
0: ในการที่จะหาคนที่แมทช์กับตัวเขาอะเข้ามาเช่นเขาอาจจะดูจากโง่เฮงเขาอาจจะดูจากการพูดคุยเขาดูว่าตำราบอกว่าคนเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เหลี่ยมมันเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้รับได้อันนี้รับเข้ามา
1: เมื่อกี้คุณสมบัติบอกว่ามันแบบองค์กรที่เป็นครอบครัวเนี่ยมีความสามารถในแง่นี้สูงมาก
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะหมายถึงว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ติดกรอบ HR ที่มันแข็งตัวเกินไปงั้นเหรอ
0: เพราะเขารู้จักตัวเขาเองดีครับ
1: รู้จักตัวเขาเอง
0: ครับเขารู้ว่าเขาต้องการคนแบบไหนถ้าพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วอ่ะระบบเท่าแก่เนี่ยเป็นการรีครูทคนด้วยคอแวลูของตัวเขาเอง
1: เฮ้ยพอพูดประโยคนี้พอพูดแบบนี
0: ้ยังไงดูมีชาติตระกูลเลยใช่ไหม
1: เฮ้ยเอาใหม่นะเดี๋ยวนะอันนี้คือใครนี่ถอดรหัสอันนี้คุณสมบัติกำลังถอดรหัสอยู่ว่าระบบเท่าแก่เนี่ยคือการรีครูทคนที่เพราะเขารู้ตัวเองแปลว่าเขารู้ว่าคอแวลู
0: ครับ
1: คือคุณค่าที่เขายึดถือ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพียงแต่

0: ว่าจ็อบให้งานทำอะไรอะไรนั่นดูผิว
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมอันนี้คือดูไปที่แก่น
1: เขาบอกเรื่องจ็อบสอนได้จ็อบสอนได้แล้วเขาต้องมีหน้าที่สอนอยู่แล้ว
0: เออ
1: เขาต้องหาคนที่ใช่ก่อนคนที่ใช่เขาต้องหน้าตาประมาณนี้
0: ไอ้คำว่าหน้าตาประมาณนี้จริงๆอ่ะไม่ได้จะดูหน้าตาเท่ากับเข้าไปหา core value
1: ครับซึ่ง
0: โอ้โหคมอันนี้คม
1: มันเป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นเรื่องผมว่า
0: เคมีเหรอ
1: ถ้าคุณอาทิตย์
0: เคมีนะเคมีไหม
1: มีบอกว่าอยู่ตรงไหนวันนี
0: ้หรือสมัยนี้เขาชอบ
1: ม
0: ี
1: หนังสืออยู่เล่มนะ
0: ผมมีหนังสือไวป์ไม่ได้ไหม
1: ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรื่องของโง่เฮงว่าคนแบบนี้จะได้เป็นอย่างนี้คนอย่างนี้จะได้เป็นอย่างนี้ซึ่งคนหลายๆคนในสมัยก่อนมันเป็นแบบนี
0: ้
1: นะฮะเหมือนอย่างคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าผู้นำเป็นแบบนี้องค์กรมันจะเป็นแบบนั้นถูกไหม
0: อิทธิพลของผู้นำ
1: ผมมีอยู่เคสหนึ่งเว้ยนะฮะเป็นก็องค์กรประมาณสัก 70-80 คนนะ
0: ครับ
1: นะ 70-80 คนก็ไม่น้อยครับพอดีแล้วเขาก็บอกว่าเขาขาดระบบ HR
0: ขาดระบบ HR
1: เขาบอกว่าเฮียช่วยมาทำเรื่องระบบ HR ให้หน่อยผมมี HR อยู่คนนึงที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าน้องเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกก็ขอคุยก็คุยกับน้องเขาคุยเสร็จพอได้เธอมีกี่คนเธอมีเท่านี้คนงั้นเราแบ่งงานให้ชานะงานให้ชามี5งานนะรู้ใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะงั้นเรารู้ให้ตรง
0: กัน
1: เราม
0: ี
1: ให้ชาเอ็มเรามีให้ชาดีเรามีอันนี้เรามีอย่างนี้เรามีรีคูทเมนต์เรามีคอมเพนเซชันนะเรามีเออาร์นะแล้วเราตั้งโครงสร้างแบบนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้นะมีซาลารีสตัตเตอร์ยังคืออะไรคะอ๋อออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันเป็นอย
0: ่าง
1: น
0: ี้
1: นะอย่างนี้นะเราทำกันใช้เวลาทำอยู่6เดือนไว้คุณอาทิตย
0: ์6 เดือน
1: ทั้ง21อย่างในเช็คลิสต์ของผมมีครบ
0: โอ้โหทุกก้อน
1: ตั้งแต่ business description ตั้งแต่ functional description ตั้งแต่ JD JS JE
0: อะไรลงมาเรื่อยๆ
1: อะไรทั้งหลายแหละ job ทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งกระบวนการของการทำcareer path กระบวนการของการทำไอ้ตรง salary structure ไปจนถึง core value core competency
0: โอ้โหโอ้โหทุกโมดูล21โมดูล
1: 21เรื่องแล้วเราก็เข้าไปก่อนจะเข้าไปคุยกับ CEO ก็บอกว่าเธอเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับ CEO นะอะไรที่เขาอยากได้ต้องทำตามนั้นนะยังไงคะเฮียนี่คือมาตรฐานแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วถ้าเขาไม่อยากได้มาตรฐานก็ต้องเป็นระบบตามเขานะแต่เราทำมาถ้าเราทำมาให้เขาเห็นว่านี่คือมาตรฐานแล้วมันยังไงคะเฮีย ก็นี่มาตรฐานแล้วทำไมเราไม่ทำตามมาตรฐานบริษัทใครบริษัทเขาถ้าเขาอยากได้แบบนี้ก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องให้เป็นแบบนั้นแต่เราเห็นว่ามาตรฐานเป็นแบบนี้เราจะได้เห็นว่า deviation ค่าเบี่ยงเบนมันเป็นยังไง
0: จากมาตรฐานนั้น
1: ไงโอ้โหนั่งคุยตั้งนานเนี่ย
0: กว่าจะได้คุยกับ CEO
1: น้องใจเย็นมันก็ทำมา6เดือน
0: รู้สึกว่าลงแรงไปแล้วครึ่งปีเนี่ยเหนื่อยยากขนาดนี้อะไรทำไมมาบอกว่าไปเจอนายแล้วต้องทำตามใจนายวะ
1: โอ้ระบบละกิ๊บมากนะแล้วเราทำแบบซาลารี่เป็นอย่างนี้นะแล้วเรามีแกร็บแอนาลิซิสแต่ละปูนึงเราเป็นอย่างนี
0: ้
1: เดือนยังไงแบบไหนอะไรอย่างงี้พอไปนั่งคุยกับนายไล่กันทีละโมดูลตรงขึ้นเงินเดือนเนี่ยผมขอตัดสินใจเองนะไม่ใช่แม็กมินโหมดแล้วไม่เดี๋ยวผมดูเองแล้วจะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูเองเหยียบตีนกันแทบไม่ทันใจเย็นน้องใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น
0: นี่คือเขาเรียกอะไรนะฟีดแบ็กของเท่าแก่ที่บอกว่าอยากได้ระบบ HR
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: พอมันเป็นระบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าระบบที่เป็นมาตรฐานมันไม่เหมาะกับตัวเขาคุณอาทิตย์ลองคิดดูนะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับเขาเขาอายุประมาณ40เขาเป็นเจ้าของบริษัทคุณว่าเมื่อไหร่เขาจะลงจากตำแหน่ง CEO
0: โอ้ย70ไปอย่างน้อยๆผมว่า
1: เพราะฉะนั้นระบบที่เราต้องทำคือระบบที่ต้องตามเขาไง
0: เ
1: นาะแล้วคุณจะไปเอาระบบมาตรฐานไปใส่กับคนที่เขาอยากได้แบบนี้ทำไม
0: เพียงแต่ว่าเขาต้องการความรู้สึกว่ามันได้เคยพิจารณาระบบที่เป็นมาตรฐานแล้ว
1: แล้วทำไมทำไมอ่ะเราสร้างได้เราก็แค่รู้ว่าเออมันดีวิเอตออกไปแค่ไหนถ้ามันดีวิเอตออกถ้ามันเบี่ยงเบนออกไปเยอะๆเยอะเกินกว่าที่เราจะรับได้เราก็ค่อยไปนั่งคุยว่าเอออันนี้มันไม่ถูกต้องไหมอันนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้มันอะไรไหมอ่ะแล้วถ้าไม่ได้เขาจะเอาเป็นอย่างนั้นอีกก็ต้องปล่อยเขาให้มันเกิดค่าเบี่ยงเบนแบบนั้นนะฮะแต่ที่เหลือเราก็ดูเป็นระบบอย่างนี้แล้วดูว่าอะไรที่มันลิงก์อะไรที่มันไม่ลิงก์อะไรที่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะยังไงเขาเป็นคนใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นหลักอ่ะผมถอยกลับมาคุยกันเสร็จเรียบร้อยออกมาแม่ก็หน้าเป็นตูดเลย
0: รู้สึกพังทลายในงานที่พยายามจะทำขึ้นมา6เดือน
1: บอกว่าอ่ะก่อนเดี๋ยวเราเบรกกันนะเดี๋ยวเฮียลงไปซื้อกาแฟก่อนขึ้นมาแล้วเอาตูดกลับไปไว้ที่เดิมด้วยนะ
0: เอาดีพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เขา
1: พูดอย่างนี้เพราะบอกว่ามึงเอาตูดมาไว้ที่หน้าทำไมเอาตูดกลับไปที่เดิมโอเคแล้วผมก็ลงไปซื้อกาแฟมันก็หงุดหงิดอยู่มั้งแล้วผมก็
0: เอาลงไม่ได้เอายังย้ายยังย้ายตูดลงไม่ได้
1: แล้วผมก็ขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเธอเขาอะทำไมคิดว่าไอการขึ้นเงินเดือนเขายังอยากจะขึ้นอยู่ด้วยตัวเขาเองเพราะอะไรเขาตามใจเขานู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ตามใจเขาเขาคงคิดไว้แล้วล่ะว่าเขาจะรีวอร์ดคนของเขาแบบไหนเขาจะต้องยึดอำนาจอันนี้ไว้ยังไงในสนามรบนะแม่ทัพเนี่ยจะต้องยึดอำนาจจะต้องมีอำนาจ3อย่าง1อำนาจกำลังคนต้องสั่งได้โปรโมทได้สั่งขึ้นตำแหน่งตัดหัวได้อะไรได้สองต้องมีอำนาจในการคุมกองอาวุธอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเขาต้องแม่ทัพต้องเป็นคนสั่งได้สามเสบียงอาหารสามอย่างนี้เนี่ยเป็นสามอย่างที่มันมีความสำคัญในการลบ
0: ทรัพยากรยุทธศาสตร์ทั้งสามตัว
1: ถูกเขาลบอยู่เขากำลังสู้ลบอยู่เขาแค่ขออาวุธตัวเดียวคือการขึ้นเงินเดือนที่เหลือเขาแล้วแต่เธอคิดดูนะ21อย่างนะเขาเอาไปอย่างเดียวเอง
0: พูดดีๆพูดดี
1: ๆที่เหลือมีอะไรวะ
0: นี่
1: แล้วจะหงุดหงิดอะไร
0: แค่ตั้งต้นด้วยความสมบูรณ์ของระบบมันโดนถอดไปชิ้นหนึ่ง โดนถอดไปชิ้นหนึ่งนี่มันทนดูไม่ได้ไง มันจะไปฟอร์มความคาดหวังไปแล้วไงเผลอฟอร์มความคาดหวังเวลาเราชงเรื่องอะไรมันชอบเป็นอย่างนี้นะ
1: บอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่า
0: เรา
1: ทำกันน่ะไม่ว่าระบบมันจะสมบูรณ์แค่ไหนถ้าคนไม่เคยใช้ความสมบูรณ์น่ะ
0: เ
1: ขาก็จะใช้วิธีเดิมของเขาซึ่งทำกัน6เดือนเขาไม่เคยมาดูเราเลยไม่เคยมาเหลียวแลเราเลยแล้วเธอก็ไม่ขึ้นไปคุยกับเขา
0: ด้วยใช่ป่ะการว่าเก็บงามปั้นอยู่คนเดียว
1: คนนึงอ่ะเธอควรจะโทษตัวเธอเองที่ไม่ขึ้นไปคุยกับเขา
0: อัปเดตเป็นระยะหรือไปอย่างเป็นระยะอะไรงี
1: ้ทำไมไม่คุยก็คุยแล้วเดี๋ยวเขาก็งงแงงงงงอ้าวก็นั่นไงแล้วตอนนี้เขางงแงงแล้วเธอจะโวยวายอะไรอ่ะเออเขาก็เป็นอย่างที่เธอคิดไงก็ถูกต้องแล้วไง
0: เออ
1: เพราะนั้นสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เธอคิดก็ถูกต้องตรงกันไง
0: แล้วจะหงุดหงิดไอ
1: ้ทำไมจะหงุดหงิดทำไมเฮียคุยอะไรของเฮียก็คุยแบบของมึงไง
0: โอ้โหสุดท้ายจริงคือสลิงแตก
1: ทั้งหมดที่พูดเนี่ยทั้งหมดที่เฮียพูดเนี่ยมึงทั้งนั้นเลย
0: โอเคโอเคต้องให้เวลาลงกันต้องให้เวลาเขาลงกันนิดนึงมันค้างอยู่ตอนนี้มันลงไม่ได้เย่อย่าเพิ่งพูดหนูรับไม่ได้หนูขอเวลาทำใจขอเสาร์อาทิตย์ก่อน หนูรู้แหละแต่หนูลงไม่ได้ตอนนี้ใจมันลงเอาใจลงไปเล่นตอนนี้ทำระบบแล้วใจลงไปเล่น6เดือนนี่หนู
1: นี่คือระบบเท่าแก่ที่โปรเฟชชั่นแนลอย่างเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจแล้วบอกเนี่ยทำมาเยอะกับมึงอีกกูเป็นยังงุนงินเลย
0: ได้อันนี้แค่ตัวอย่างเดียวใช่ไหม
1: ไม่นี่ยังไม่ได้เข้าแบบ คือใน family เนี่ยมันมีหลายเคส
0: อ๋อนี่แค่เคสเล็กๆแบบแผลเล็กๆของ family เดียว
1: อ่าโอเค
0: มีอะไรให้เราได้อธิบายอีกพอสมควรแล้วคุณทรงพลฮะ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาลุยฟังเคสกันต่อดีกว่าผมว่าสนุกแน่แล้วก็ได้ความรู้แง่มุมที่เอาเก็บไปคิดไปรีเฟล็กกันต่อในการทำงานของแต่ละท่านเนาะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมพลมากนะครับ
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: จะมาฟังพักครู่หนึ่งฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับเราก็มาต่อกันเรื่องของการปกป้องธุรกิจนะครับนะฮะปกป้องธุรกิจจริงๆแล้วตัวประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปกป้องธุรกิจที่มีอยู่นะคืออย่าไปหวังไอ้ธุรกิจที่เป็นน้ำบ่อหน้า
0: ครับ
6: พอไม่รู้ว่าคือธุรกิจที่เป็นน้ำบ่อหน้าเนี่ยก็คือตัว data center เนี่ยมันไม่ค่อยได้ให้อะไรคือคนที่ได้เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มทุนจะเป็นทุนใหญ
0: ่
6: นะก็คือก่อสร้างที่ดินมีกรมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยนะก็กลุ่มทุนไฟกลุ่มทุนน้ำอะไรพวกเนี้ย
0: ที่มันเกี่ยวข้องอ่ะที่ใช้ทรัพยากรเหล่านั้น
6: ใช่ผลประโยชน์เนี่ยมาถึงประชาชนเนี่ยมันน้อยแต่ว่าไอ้ตัวที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมพอคนไม่ได้พูดปุ๊บเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วเห็นไหมไอ้ตัวเดต้าเซ็นเตอร์ใช่ไหมคนไทยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยก็อันนั้นปุ๊บก็หายไปนะครับ
0: เป็นพักๆนะตามเป็นกระแสเป็นประเด็น
6: ใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครจะปัดกระแสไหนขึ้นมาอันนี้ใช่ไห
0: ม
6: ตอนนี้ไอ้ existing business เนี่ยเราก็ต้องดูอย่างกรณีของเนี่ยอยู่ในมือของเราเองเนี่ยมันมีไห
0: ม
6: ไอ้ธุรกิจรถยนต์อะไรพวกเนี้ยนะ EV เนี่ยก็ไม่ได้หรอกนะจีนมันก็ได้ไปหมดแล้วแหละนะแล้วเราแต่อันนั้นคือตัวรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องมียุทธศาสตร์ว่าธุรกิจไหนที่จะปกป้องเห็นไหม
0: ครับ
6: เนี่ยก็รถยนต์เนี่ยมันโตมาได้แบบนี้เขาปกป้องนะ
0: อ๋อใช่
6: โตขึ้นมา
0: โครงสร้างภาษีใช่ไหมโครงสร้างภาษี
6: ใช่ไหมการนำสินค้าก่อนนี่มันหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสมัยก่อนพวกนำเข้าอ่ะใช่ไห
0: ม
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะปกป้องธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยอนุรักษ์แบบมืดหน้าตามัวนะเราก็จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะปกป้องธุรกิจเนี่ยนะ เราอะปกป้องเครื่องจักรทำเงินของเรา
0: ครับ
6: นะเช่นสิ่งที่เราจะต้องยื้อไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดเนี่ยคือคอคัสเตอร
0: ์ลูกค้าหลัก
6: ลูกค้าหลักของเราท่านต้องฟังต้องแยกให้ออกนะว่าใครเป็นลูกค้าหลักใครเป็นลูกค้ารอง
0: อ
6: ย่างยกตัวอย่างกรณีแมคโดนัลด์เนี่ย
0: ครับ
6: แมคโดนัลด์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแมคโดนัลด์เนี่ยเน้นลูกค้าหลักคือใครแฟรนไชส์ซีไง
0: โอ้อ้าวแล้วคนกินอ่ะคนกินอย่างเราอ่ะ
6: แฟรนไชส์ในลูกค้าหลักเพราะว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมันขยายผ่านแฟรนไชส
0: ์โอ้ขายอันนั้นคือเขาได้เงินรายได้ทางนั้น
6: แล้วแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ถ้าแมคโดนัลด์เนี่ย มองว่าแฟรนไชซีเป็นลูกค้าหลักก็ดูเอาดูแลแฟรนไชซีแต่ว่าถ้าแมคโดนัลด์เนี่ยเปลี่ยนลูกค้าหลักว่าลูกค้าหลักนี่คือคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มากินแมคโดนัลด์เนี่ยคุณก็ต้องไปดูแล้วว่าเขาเพิ่งพอใจเรื่องอะไรวะ
0: ทำไม
6: เขาไม่พอใจเรื่องอะไรเขาไม่พอใจเรื่องอะไรเขาพอใจเรื่อง
0: สปีดไหมรถพลาดไหมคุณภาพเหรออ
6: ะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: หรือ
6: ความเป็นไหนของเมนูอะไรเงี้ยก็ต้องดูแล้วแค่คุณรีโฟกัสอะว่าใครคือลูกค้าหลักเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม
0: มันกลายเป็นเห็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะคุณธัญวัฒน์ถ้าพอพูดแบบนี้เพราะว่าแบบแค่ว่ามันก็เหมือนว่าเรามองอะไรเราก็มักจะเห็นบางอย่างและไม่เห็นบางอย่าง
6: เรามีความสามารถที่คู่แข่งเรียนแบบไม่ได้ไห
0: ม
6: อะไรที่เป็นโมดอ่ะ
0: อ
6: ะไรที่เป็นคอมเพทิทีฟแอดวานเทจอ่ะ
0: ก้อมประตูคูเมืองอ่ะล้อม
6: เ
0: ม
6: ือง
0: แข่งไม่ใช่อยู่ดีๆกรูทับกรีทาทับเข้ามาถล่มเราได้นะ
6: สิ่งที่ท่านปกป้องเนี่ยคือกระแสเงินสดเนี่ยอะไรที่เป็นเงินสดเนี่ยท่านต้องโฮไว
0: ้
6: นะอาจจะเป็น SME เงี้ยไปขายให้บริษัทใหญ่เนี่ยกว่ามันจะให้เงินท่านนะนะ3เดือน4เดือนเนี่ยท่านได้มีเงินสดอยู่นี่เจ๊งไหมล่ะ
0: เจ๋งใช่ไหมหรือเมื่อกี้ได้ออเดอร์ดีใจออเดอร์ใหม่มาแต่ว่าท่านต้องไปล่วงหน้านะเอาเงินสดหรือไอ้รอบเครดิตเนี่ยแล้วมันปิดกันไม่ทันนี่หมดเลยนะขายได้แต่ว่าเลือดหมดเลยนะ
6: ครับ
0: ก็ลำบากอีกใช่ไหม
6: อำนาจในการตั้งราคาเรามีความสามารถในการตั้งราคาไหมหรือว่าเวลาเราจะตั้งราคาอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยโดนคู่แข่งขันเนี่ยนะลดราคามาในคุณก็ไป
0: ต้องปรับตามคู่แข่งหรือแค่ว่าลูกค้าเปลี่ยนปุ๊บลูกค้าก็บ่นก็หนีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีอำนาจ
6: หรือมีโอกาสที่จะเติบโตไห
0: ม
6: คือสิ่งที่เราเรียกว่ากันเรียกว่าล้มแล้วลุกอ่ะฟื้นตัวหลังช่วงวิกฤตมีไห
0: ม
6: คือพูดง่ายๆคือท่านผู้ฟังเนี่ยต้องแยกให้ขาดระหว่างตัวธุรกิจกับตัวองค์กรนะ
0: ธุรกิจกับองค์กร
6: คือหมายถึงว่าบางทีตัวธุรกิจเนี่ยนะที่เราอยู่เนี่ยมันดีแต่บริษัทเรามันไม่ดี
0: โอ้แข่งขันไม่ได้อะไรเงี้ยคือ
6: หมายถึงว่าตัวอุตสาหกรรมมันไปได้นะตัวอย่างเงี้ยไอ้รถมันก็ยังไปได้อยู่นะรถน้ำมันรถไฮบริดเนี่ยแต่ธุรกิจไม่ไหวแล้วปิดโรงงานดีกว่าแต่โตโยต้าก็ยังอยู่ได้เห็นไห
0: ม
6: นะ
0: มันคือขึ้นอยู่กับกิจการไหนกับบริษัทอะไรด้วย
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยบางทีเนี่ยมันคือการลดต้นทุนใช่ไหม
0: ครับ
6: แล้วก็เพิ่มประสิทธิผลนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เน้นลดต้นทุนนะหมายถึงว่าเอาแล้วก็แย่แล้วกูลดต้นทุนลดคนลดไอ้โปรโมชั่นลดอะไรทั้งหลายแหล่นะแต่ประเด็นก็คือเราต้องลดเบรกอีเวนต์อะเบรกอีเวนต์พอยต์อะคุณอาทิตย
0: ์คือทำให้จุดคุ้มทุนมันต่ำลง
6: ใช่ให้มันมาทำเร็วขึ้น
0: ถ้าพูดอีกแบบเนี่ยเข้าใจว่าเซนน่าจะเป็นประมาณนี้ไหมคุณยอดว่าในยามปกติทั่วไปเนี่ยเรามีแนวโน้มว่าเรามักจะมีต้นทุนที่มันไม่จำเป็นแค่ว่าถ้ามันอะไรที่เคยคิดว่าจำเป็นแต่จริงๆถึงที่สุดไม่จำเป็นอันนี้ตัดแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัดโดยเฉพาะของที่มันเป็นหัวใจอ่ะหรือเกี่ยวกับเรื่องหลัก
6: รู้อยู่แล้วเราคุยไปแล้วนะแต่ว่าลดเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยทำยังไงล่ะอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องมานั่งถามเลยว่าเฮ้ยเวลาที่เศรษฐกิจมันขาลงอ่ะเราไม่ใช่เป้าหมายหลักคือเราไม่ใช่ลดต้นทุนอย่างเดียวนะ
0: ครับ
6: แต่เราลดเบรกอีเวนต์พอยต์แต่ตอนนี้ก็หมายความว่าเบรกอีเวนต์พอยต์คือจุดคุ้มทุนใช่ไหมคือเวลาเราทำ
0: ก็คืออยู่ที่ต้นทุนนั่นแหละที่เราจะต้องไปขายเพื่อฟิกคอร์สผมเข้าใจว่าหลักๆคือเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยคือการเอาชนะฟิกคอร์สที่เรามีอยู่ในมือ
6: คือหมายถึงว่าเวลาเราทำบริษัทเราทำมานานเนี่ยมันก็ถึงจุดคุ้มทุนแล้วใช่ไหม
0: เออ
6: แต่ว่าถ้าเกิดเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยคุณยังจะเบรกอีเวนต์พออยู่เวลา
0: เพราะบางทียอดขายมันลดลง
6: ใช่
0: ยอดขายมันลดลงถ้าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยขาดทุนแน่เพื่อนเนี่ยจะไปลดยังไงเพื่อให้เป็ดเสร็จแล้วเนี่ยประคองให้มันยังคุ้มทุนอยู่
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะลดจุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็หลักๆเนี่ยนะมันก็คือลดฟิกคอร์สใช่ไหม
0: ครับ
6: ฟิกคอร์สก็คือเนี่ยค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเดินทางอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นเงินเดือนเนี่ยนะใช่ไห
0: ม
6: หรือสองเนี่ยเราเพิ่มมาร์จิ้นต่อหน่วยใช่ไหม
0: ใช่
6: แต่ว่าในยามวิกฤตเนี่ยท่านจะเพิ่มมาร์จิ้นต่อหน่วยได้ไหมล่ะ
0: ซึ่งมาร์จิ้นต่อหน่วยก็ต้องไปดูว่ารายรับต่อหน่วยกับรายจ่ายต่อหน่วยท่านก็ต้องไปแก้สมการนี้นิดนึงใช่ไหมต่อหนึ่งถึงธุรกรรมเพื่อจะเอาตรงนี้ค่อยๆไปหักเบรกอีเวนต์เรื่อยๆ
6: เช่นสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยบริษัทท่านผู้ฟังเนี่ยฟิกซ์คอร์สเนี่ย10ล้านคอนทริบิวชั่นมาร์จิ้นเนี่ย 25% ต้องขายเท่าไหร่ถึงคุ้มทุน
0: เท่าไหร่นะเมื่อกี้ฟิกซ์คอร์ส
6: 40ต้องขาย40ล้านถึงคุ้มทุน
0: ถูก
6: ใช่ไหม
0: ใช่
6: เพราะนั้นจากต้นทุนฟิกซ์คอร์สเนี่ยฟิกซ์คอร์สเนี่ยต้นทุนคงที่เนี่ย10ล้านเนี่ยถ้าเราลดต้นทุนคงที่ไปเหลือ8ล้าน
0: โ
6: อ้เหลือไปเหลือ
0: ต้นทุน
6: ถ้าเราต้นทุน2ล้านเนี่ยเหลือต้นทุนคงที่เนี่ย8ล้านลดไป2ล้านเนี่ยได้2ล้านเนี่ยมาจากการฝาเราตัดฝ่ายขายซ
0: ึ่
6: งเป็นตัวทำเงินเราตัดฝ่ายการตลาดซึ่งเป็นตัวสร้างดีมานด
0: ์
6: เราตัดฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นคนที่ทำสร้างความมั่นใจลูกค้าเนี่ยนะตอนนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะขายของที่มันมีราคาสูงได้แล้วเพราะว่าคุณก็ไม่มีบริการหลังการขายค
0: ุ
6: ณก็ไม่มีการทำแคมเปญคุณก็ไม่มีฝ่ายขายอะไรพวกนี้นะคุณก็ต้องลดราคา
0: ใช่ไหมแล้วลดราคาแล้วไงเกิดขึ้น contribution margin
6: ก็ margin ก็ตกไง
0: แต่เดิม25ทำงานจะเหลือ15อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: สมมติเหลือ18สมมติเหลือ18
0: เออ
6: 18เนี่ยนะก็คือ 0.18 ใช่ไหมแล้วตัวฟิกคอร์สเนี่ยจากเดิมเนี่ยเรา10ล้านลดไป2เหลือ8ใช่ไหมก็8เนี่ยหาร 0.18 เนี่ยก็คือ 44.4 ล้าน
0: โอ้โหต้องขายมากกว่าเดิมอีก
6: ใช่ไหม
0: คือ
6: บริษัทลดต้นทุนแต่ก็ต้องขายมากกว่าเดิมถึงจะอยู่รอดเนี่ย
0: อันเนี้ย
6: คัดคอสเนี่ยมันไม่ใช่คอส
0: เพราะมันไปกระทบต้นทุน
6: เออ
0: มาขายกระทบกำไร
6: ก็เหมือนที่ผมบอกไอ้โฮมดีโป้เนี่ยซึ่งคล้ายโฮมโปรบ้านเราเนี่ยนะมันไปลดไอ้พนักงานที่ช่วยขายของอ่ะอันนั้นพนักงานขายนั่นแหละมันลดกล้ามเนื
0: ้อ
6: พอไปลดปุ๊บเนี่ยยอดขายก็ตกเลยไงเพราะคนมาโฮมดีโป้เนี่ยพอเข้ามาเพราะมันมีพนักงานมาเอาอกเอาใจมาถาม
0: เ
6: ธออะไรพวกนี
0: ้ใช่ไหม
6: คุณไม่ได้มาอย่างนั้นผมก็ไปเข้าโคโบเฮาส์ขายวัสดุสิ
0: เออคือมันดู
6: เซลเซอร์วิส
0: ดูมันใจเยอะแต่มันสร้างรายได้เยอะกว่า
6: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้โคโบเฮาส์ไอ้นั่นมันมีลักษณะของเป็นขายช่างมากกว่าไม่ใช่ขายผู้บริโภค
0: ถูกไม่ต้องเน้นงานบริการนัก
6: ใช่ไหมเอ็งก็จะมี
0: คนละแบบแวลูคนละแบบที่นำเสนอ
6: โฮมโปรโฮมดีโป้เนี่ยมันขายอย่างเราท่านนี่แหละเอาไปทำไปชับเองอะไรเองไป
0: ลูกค้าปลายทางผู้บริโภค
6: ใช่ไหม
0: ผู้ใช้งาน
6: ในทางกลับกันเนี่ยถ้าฟิกคอร์สเนี่ยยังอยู่ที่10ล้านไม่ลดเลยแต่ถ้าดูฟังเนี่ยมานั่งดูสินค้าเนี่ยในบริษัทของท่านเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยควรจะเลิกเช่นมาร์จิ้นต่ำขายไปไม่คุ้มเนี่ยเลิกไหมยกเว้นว่ามาร์จิ้นต่ำแต่ว่ามันสร้าง cash flow
0: มันมีหน้าที่ของมันมันมีหน้าที่ของมันอย่าไปมองแต่ตัวเลขนั้นแต่เพียงปัจจัยเดียว
6: หรือว่ามาร์จิ้นต่ำก็จริงแต่ว่าขายก็ไม่ดีด้วยใช้คนเยอะด้วยอันนี้มันก็ต้องตัด
0: โอ้นี่น่าตัด
6: นะแต่ถ้าเราเอาไปดูไอ้มาร์จิ้นต่ำเราตัดไปเราหาที่มาร์จิ้นสูงซึ่งก็ต้องขายได้อยู่นะไม่ใช่หาแล้วมาขายไม่ได้
0: เ มันไม่ได้ขนาดนั้นเออลอง
6: เล่นสมมติว่ามีมาร์จิ้นอยู่ตัวหนึ่ง 35% ท่านก็เอา10ล้านตั้งหารด้วย 0.35 ก็คือ 28.6 ล้าน
0: โอ้ยขายไม่ต้องเยอะเท่าขนาดเดิมลดลงมาตั้งเกือบ12ล้านอ่ะแต่ยังได้กำ
6: คุ้มเหมือนเดิมใช่ก็คือไม่ต้องไล่เซลล์ออกไม่ต้องไล่มาร์เก็ตติ้งออกไม่ต้องไล่บริการลูกค้าออกก็คือ10ล้านเหมือนเดิมแต่ว่าจุดคุ้มทุนท่านลดเหลือ 28.6 ล้านนะ
0: เ
6: พราะฉะนั้นเนี่ย
0: คุณแล้วอย่างร้านกาแฟถ้าเราเห็นอย่างกรณีทั้ง Amazon ทั้ง Seven เนี่ยที่เขามีตัวพรีเมียมขึ้นมาไอ้กาแฟพรีเมียมอ่ะเนี่ยผมคิดว่าโจทย์นี้เลยแหละคือทำให้ไอ้ contribution margin เนี่ยต่อลูกค้า1คนน่ะมัน
6: เอาท่านผู้ฟังก็ดูสิกรณีของไอ้ภาพยนตร์เรื่องOdyssey อ่ะมันถ่ายด้วยมันถ่ายด้วย IMAX คนก็ต้องดู IMAX ไงมาจริงสูงมาล่ะใช่ไหมหรือว่าด้วย Apple เนี่ยมันออกดูโอมาเนี่ยเป็นของใหม่เนี่ยคนมันบนเนี่ยไปซื้อดูโอเต็มเลยเห็นไหมตัวต้อง 80,000 นะ
0: อ่ะจริงนี่ไง
6: แล้ว 80,000 นี่คุณขาย iPhone ธรรมดากี่ตัวล่ะ 3-4 ตัวก็เหมือนไอ้ iPhone ธรรมดาก็คือดูหนังธรรมดาไอ้นี่ก็คือ iMac ไง
0: ใช่มั้ยถ้าเอาตัวไหน
6: เนี่ยคือ iMac เนี่ย iPhone Duo นี่คือ iMacใช่ไหมพอมาจิ้นมันสูงปุ๊บมันก็ไม่ต้องขายเยอะไง
0: ไปตรงเน้นปริมาณ
6: เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะเรื่องนี้นะยังไม่จบเนี่ยคุยกันหลายเดือนเลยนะเราต้องคุยรับไปกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่คุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเนยท่านฟังครับ
2: ผมเนี่ยจัด YouTube เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจัด YouTube เรื่องเศรษฐกิจการเมืองหลังคดีหัวสวนะคดีหัวสวเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยท่านก็ไปตามเอาในรายการใน YouTube แล้วกัน มีเป็นหลายร้อยรายการนะแต่ผมเองเนี่ยก็โฟกัสเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีการเมืองบ้างอ่ะหลังคดีหัวสวแต่จริงๆแล้วพูดตรงๆก็คือถ้าไม่มีคดีหัวสวเนี่ยมันก็เลวร้ายมากนะขนาดเนี่ยนะอย่างที่บอกท่านผู้ฟังและคุณอาทิตย์ไปเนี่ยสมบัติบุญงามอนงยังพูดอ่ะ
3: พี่หนูหลิง
2: สมบัติบุญงามอนงนี่ก็คือหนูหลิงหรือว่าบก.รายจุดเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวเลยเขาเป็นพวกการเมืองพวกไอ้ชุมนุมประท้วงนี่แหละ
3: แล้วก็มูลนิธิของเขาม
2: ูลนิธิกระจกเงาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เป็นของเขานะแต่ผมก็บริจาคกระจกเงานี่แหละบริจาคตู้เย็นเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายหรอกตู้เย็นใหญ่อยู่นะพอดียางมัน
3: โอ้ดีเลยอันนี้คือเขาก็ซ่อมนิดหน่อยก็ไปเป็นได้ข้อมูลนิธิต่อเนี่ย
2: ใช่ผมก็ให้ของดีนะงั้นวันนั้นผมก็เอารองเท้ากีฬาอย่างดีเลยพอดีลูกศิษย์ซื้อมาให้แบบลิมิเต็ดด้วยเกมออฟโทนก็ไปบริจาคไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้มันคู่เล็ก
3: แล้วคุณ
2: เอาไปขายได้เลยอ่ะเอาไปขายได้เลย
3: เขามีร้านหนังสือมือสองเลยนะกระจกเงาเนี่ยที่เปิดใหม่อ่ะที่
2: ใช่
3: เดอะมอลล์ที่เขารีโนเวทใหม่อ่ะเดอะมอลล์
2: แค่นี้เราก็ไปเอาไปบริจาคได้นี่หว่า
3: ได้สิ
2: ถืออ
3: ่ะได้สิดีเลยก็มีหน้าร้านตอนนี้
2: ผมก็มีหนังสือนิยายอะไรแต่มันไม่ครบชุดนะ
3: ไม่เป็นไร
2: อะไรเงี้ย
3: โอ้โหถ้าครบชุดนี่คือแพงเลยแหละถ้าบริจาค
2: เดี๋ยวผมจะมีหนังสือไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวบริจาคเขาดีกว่านะ
3: โอกาสว่าเขามีเอาเลทซึ่งเรื่องนี้นะก็ต้องสนับสนุนนะเพราะว่าเขาใช้คอนเซ็ปต์แบบใครจะเข้าไปนั่งอ่านในนั้นเป็นกึ่งห้องสมุดอ่ะ
2: แต่ชอบใครชอบก็ซื้อไปเลยใครชอบก็ซื้อไปเลย
3: ตั้งน่าจะตั้งราคาแล้วเขาจะไม่
2: เดี๋ยวผมไปจ่ายก็ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ผมที่มีรถปิกอัพเอาไปเพราะว่ารถเก่งเนี่ยมันรถเก่งมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันหนักนะ
3: โอ้ดีเลยดีเลย
2: เนี่ยนะคุณอาทิตย์ก็เพียบเลยเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็ไอ้ใจเนี่ย
3: ใจไ
2: ทยทศมิตรเนี่ย
3: นะจ่ายใช่ไหม
2: จ่ายไทยทศมิตรเนี่ยนะไอ้นี่ก็เป็นนักร้องเด็กรุ่นใหม่นะอายุดังมาตอน20กว่าเนี่ยตอนนี้ก็30กว่าๆนะ
3: อ
2: ันนี้ผมก็เคยพูดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่สรยุทธเนี่ยโพสต์ว่าอ้าวพี่เป็นไงบ้างพี่น้องทั้งหลายครับ
3: ขอถามสภาพเศรษฐกิจถาม
2: เศรษฐกิจเป็นไงร้านอาหารเอ่ยไอทัวร์คอนส่งคอนเสิร์ตยกเลิกกันเต็มเลยแล้วพูดถึงคอนเสิร์ตนี่นะท่านผู้ฟังไอ้โอ๊ตปาโมดเนี่ยนะฮะป๊อปปองกูนี่คอนเสิร์ตนี่คนไม่ซื้อกันนะแต่ป๊อปหรือใครไม่รู้ไปบอกโอ๊ตปาโมดบอกเนี่ยก็มันก็ลดขนาดลงมาสิพูดง่ายๆลดขนาดลดไซส์มา
3: ใช่
2: ไหมมันก็ไม่ยอมไงนะนี่ก็ร้องขอความเมตตาอยู่นะครับซึ่งเนี่ยไอ้พวกยุคเนี่ยน่าจะเป็นยุค 2,000 กว่าแล้วมั้งพวกเนี้ยที่ดังโอ๊ตปาโมดใน 2,000 กว่านะที
3: ่
2: ด
3: ัง
2: สัก10กว่าปีสัก10
3: กว่าป
2: ีที่แล้ว
3: นะ
2: อาจจะ10มันไม่เหมือนกับยุค90หรือยุค80ปลายของพี
3: ่
2: นั่นคนนะอัศนีประสานหน้าอัศนีประสานไม่มีปัญหานะเห็นป่าว
3: นี่ก็วิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าเซกเมนต์ใช่ไหมเซกเมนต
2: ์ใช
3: ่
2: คือคนที่เป็นลูกค้าอัศนีวสันต์เนี่ยเขาก็60 50กลาง60กว่าซึ่งพวกนี้มีเงินทั้งนั้นไม่มีเงินก็ไม่ฟังอยู่แล้ว
3: ก็คือยุคเทปคาสเซ็ต
2: เออ
3: เก็ตแล้วซีดีเมนใหม่เออซีดีหลังจะเป็นซีดีเมนใหม
2: ่ไมโครพวกอะไรพวกเนี้ยนะก
3: ็จ
2: ะสาวอะไรพวกเนี้ยนะเออมีปัญหา
3: เนาะเด็กรุ่นหลังโตขึ้นมาแล้วนี่คืออัศนีวสันต์กลายไปเป็นเขาเรียกอะไรหัวหน้าค่ายผู้จัดการค่ายไปแล้วมอมิวสิก
2: ใช่ไหมอย่างโอ๊ตปาโมดดาเมื่อ10กว่าปีนี้แฟนๆก็กำลังหนักเลยตอนนี้แฟนโอ๊ตปาโมดอ่ะเพราะว่าเป็นเจนวายไงต้นๆไงพ่อก็แก่ลูกก็กำลังโตก็มีปัญหาไง
3: ชนแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชอยู่ตรงกลางกินหนีบดีกว่าแซนด์วิชน่ารักไปกินหนีบกินหนีบ
2: ไอ้ลูกค้าอัศนีวสันต์พี่แจ้แล้วพวกนี้นี่ก็ลูกโตแล้วนะมีหลานแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมห้าสิบกลางหกสิบกว่าเจ็ดสิบ
3: ไม่ได้แล้ว
2: ไม่มีปัญหาหรอกหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาในรุ่นนั้นเขาก็ไม่มาฟังใช่ไหม
3: เพราะว่าคนที่เรียกว่ากำลังซื้อสะสมเนี่ยชนชั้นกลางบนเนี่ยเออใช่ไหมในยุคนั้น
2: ท่านด
3: ้
2: วยโน้ตในโน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยที่บอกแย่เนี่ยคนไปอุดหนุนกันเต็มเลยก็โน้ตนั่นก็เหมือนกันเจนเอ็กซ์ต้นแล้วก็เบบี้บูมเห็นไหม
3: ใช่
2: ถ้าลูกค้าเป็นเจน Y นี่ลำบากนะผมจะบอกให้นะวัยต้น
3: ฐานะมันไม่มั่นคงเท่ากัน
2: หรือ X ปลายวัยต้นเนี่ยต้นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยลำบากนะ
3: เออ
2: นะแล้วถ้าดูฟังคิดดูไอ้มดดำอ่ะมันออกรายการน่ะมันพูดเรื่องนี้เรื่อง
3: เศ
2: รษฐกิจเออน้ำมันขึ้นนะน้ำมันขึ้นแล้วก็ข้าวของขนส่งขึ้นข้าวของขึ้นค่าทางด่วนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยของแพงของแพงหมดนะผมเนี่ยจะบอกยายจงว่าจากนี้ไปเนี่ยยายจงแล้วลูกๆในยุคทองเลยนะคนที่จะทำกับข้าวสองอย่างเนี่ยในราคาไม่ถึง40เนี่ยแล้วใช้วัสดุดีเนี่ยไม่มีแล้วนะเจ๊นี่แหละดีเจนี่แหละยุคทองเลยตอนนี
3: ้เออ
2: นะ
3: คือจะเป็นการจะเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตในยามที่ทุกคนคิดเยอะเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ป่ะก็จะมาลงนี่แหละ
2: เอาไปขายในปงในปั๊มซะ
3: เออ
2: นะบางคนนี่ก็ซื้อไปขายในปั๊มแล้วเงินไม่จ่ายจนไม่ฮ
3: ะ
2: ฉันไม่คือบอกว่าให้จ่ายเงินทุกสัปดาห์ก็ไม่จ่าย
3: เอาเหรออ
2: ่ะเดี๋ยวแต่อะไรเงี้ยเลิกเฮ้ยจงกูไม่ส่งมึงแล้วผมก็บอกให้จงก็นี่สิก็ทำสัญญาไปแต่มันไม่จ่ายก็กลับมาบริพันนึงไอ้พนักงานเนี่ยไอ้จงก็ไปแอบเจ๊จงมาบอกเจ๊จงคุยกับพวกนี้มันเหมือนกับเจ๊จงคุยเหมือนเจ๊จงอ่ะเจ๊จงคือแบรนด
3: ์
2: ใช่ไหมต่อไปเราก็ไปขายเองเลยในปั๊มอ่ะขายเนี่ยปั๊มไหนเนี่ยนะเดี๋ยวไปคุยกับปั๊มต่างๆเนี่ยนะก็ไปตั้งเป็นคีย์ออสก็ได้เนี่ย
3: เปิดเองใช่ไหม
2: เออ35บาทหมูทอดเอ้าถ้าเกิดเพิ่มอะไรพวกนี้ก็ประมาณ40กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ไหม
3: ไม่ต่อคิวให้มันล้วนไปทั้งนี้
2: ใช่ไหมถามว่าใครจะไม่ซื้อกันนะจริงเปล่านี่เขาก็จะออกน้ำจิ้มแล้วอีกประมาณสัก2-3เดือนเนี่ยนะเดี๋ยวก็เล่ากันฟังเห็นไหมอันนี
3: ้
2: มหาชนเพราะว่ามหาชนเนี่ยกำลังไม่มีเงินแต่นี่สำหรับเราเนี่ยนะเรานี่มองขาดนะเราแพลนให้ท่านมาเนี่ยในเรื่องนี้ disadvantage downturn เนี่ยนะ3เดือนแล้วนะยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
3: ตรงนี้
2: ไม่จบเพราะอะไรเพราะเราขยี
3: ้
2: เราขย
3: ี
2: ้นะเออคือฟังรายการเราอ่ะต้องดีกว่าดู YouTube จะเป็นรองก็แต่ว่าเป็นรองก็แต่ไปเรียนคอร์สเท่านั้นเองเดี๋ยวจะบอกตอนตายๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมขยี้กับท่านนะขยี้ก็คือลงรายละเอียดเยอะนะ
3: อ
2: ย่างคุยกับฟิววันศุกร์เนี่ยประมาณ3ย่อหน้าเนี่ยพูดมา2สัปดาห์ละทีนี้เรากลับมาต่อว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูฟังก็คงจะได้ยินคำว่าเก็บคองอเข่า
3: เก็บคองอเข่า
2: ก็คืออย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังมันมีคนหนึ่งโพสต์ขึ้นมาบอกโอ้ยบอกให้ปรับตัวนี่ก็พูดกันมาต้องหลายสิบปีแล้ว เก็บคองอเข่ากอดงานพูดมาต้องนานแล้ว มันจะอะไรกันนะกันนะนะก็มีคนวุ่นวายมาไม่พอใจผมถามแล้วคุณจะทำอะไรได้ล่ะในสถานการณ์ที่ประเทศเราเนี่ยไอ้ที่เรารับไอ้ มีคนไปถามนายกเรื่อง data center ว่ามันก็ไม่ได้สร้างงานอะไรให้กินไฟแล้วก็กินน้ำทำอะไรนายกก็คล้ายๆกับว่ามันจะได้ทุกอย่างก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมงานก็จะจ้างเยอะเงินก็ขนเข้ามาอะไรทำนองนี
3: ้โอ้ย
2: ใช่ไหม
3: แล้วก็ได้อะไร
2: ฟังก็ต้องท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยพูดภาษาจีนแต่จิ๋วเนี่ยคือบอนังไอนะไม่มีใครเอา
3: ไม่มีใครเอา
2: ไม่มีใครเอานะธุรกิจดีๆเนี่ยมันเป็นลงเวียดนามเป็นลงอินโดนีเซีย
3: เออซึ่งเป็นงี้มาหลายปีแล้วแล้วเรา
2: ก็เป็นลงอินเดีย
3: แรงขึ้น
2: มันไม่มาหรอกไทยไอ้ที่มาเราไม่ที่มากับเราเนี่ยมันแย
3: ่ก็บอกว่ามาเพราะมาเพราะ
2: ไอ้ data center เนี่ยคนที่ได้เนี่ยคือกลุ่มทุนกลุ่มทุนที่ขายที่กลุ่มทุนที่ขายไฟกลุ่มทุนที่ขายน้ำ
3: ก็ถูก
2: แล้วก็กลุ่มทุนก่อสร้างกลุ่มทุนรับเหมาใช่ไหมวัสดุก่อสร้างทรัพย์สินก่อสร้างเนี่ยผมเรียนเลยนะไม่ใช่ใช้ได้นะจีนได้ใครจะมาซื้อของไทยล่ะยกเว้นปูนเพราะว่ามันขนลำบากมันขนแพงนะท่านดูฟังคิดดูไอ้ data center เนี่ยมันก็คนขายที่ดินได
3: ้
2: อย่างที่บอกไปคนขายคนรับเหมาก่อสร้างได
3: ้
2: คนขายไฟได้คนขายน้ำได้นะแล้วก็ไอ้พวกไอ้เซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่ใช่คนไทยผลิตอยู่แล้วจริงไห
3: ม
2: มันถึงเข้ามาเป็นล้านๆแล้วมันเราไม่ได้อะไรไง
3: ใช่ไหมจมไปอยู่กับซัพพลายเออร์กี่เจ้าล่ะอีกกี่ว่าใช่ป่ะธุรกรรมมันมีไม่กี่เส้น
2: แล้วพอมันใช้ไฟกระจุกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ถามหน่อยว่าไฟนี่เราผลิตเองได้เหรอเราก็ต้องซื้อน้ำมันเราก็ต้องซื้อแก๊สเราก็ต้องซื้อไอ้ไฟจากพม่าไฟจากลาวจริงไหมใช่ไหมแล้วถามวางโครงสร้างไฟในใครวางล่ะไอ้พวกนี้มันเอาวางหรือไม่ก็เอาเงินจากพวกเราที่แลนในค่า FT และ 25% นะจำได้ไหมที่เขาบอกว่าเตรียมการเอาไว้แล้วไม่ได้ผลิตแต่เราก็ต้องจ่ายเป็น FT ใช่ไห
3: ม
2: ต่อไป25เนี่ยต่อไปจะไม่เหลือแล้วนะแต่ต้องทำเพิ่
3: ม
2: แล้วถามว่าการทำเพิ่มหรือวางโครงข่ายอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่วาง
3: ใครรับใครรับไป
2: ใครเป็นคนทำล่ะมันก็ต้องให้ data center มันรับไปไม่ใช่ให้มาเรารับในอเมริกานะฮะท่านผู้ฟังครับสสไอคุณจะทำเนี่ยแกบอกว่านี่ดีดี data center ดีนะไอ้สสไอ้นี่ก็ไม่เอาประชาชนต้านไงต้องออกมานะว่าไม่ใช่ไฟขึ้นนะเพราะว่า data center มันจะไฟขึ้นนะสิ
3: มันจะมีคนได้มีคนรับภาระแบบไหนอย่างไรในรายละเอียด
2: มันจะกล้าไปขายไฟแพงเหรอขายไฟแพงมันก็ไปอินเดียมันก็ไปมาเลเซียรับอะไรนะรับอะไรไปดูมาเลเซียมาผีเพียบเลยไอ้ปากเราก็ไม่อยากได้แต่มันก็ดีไม่มีวะเหมือนในรถจีนเนี่ยยังไงก็ดีกว่ามันไปที่อื่นใช่ไหม
3: ก็คือสภาพทางเลือกของเราเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนในทางเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ป่ะคันจะไม่รับแล้วจะเอาอะไร
2: ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเน
3: ี่ยมันถอยเข้ามาพิงฝาเข้ามาเรื่อยๆล่ะ
2: เมื่อก่อนมันมีนักเขียนที่เป็นตำรวจดังอยู่คนหนึ่งคนแก่ๆไอ้คนสูงวัยจะรู้หน่อยพันตำรวจตรีประชาภูนิวัฒน์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็ผมไม่มีทางเลือกเลยครับประเทศไทยพูดเงี้ยก็ผมไม่มีทางเลือกเลยครับคุณจะมีอะไรคุณจะมีอะไรไปดึงดูดแบบเวียดนามเวียดนามมันยุบกระทรวงกี่กระทรวงมันลดข้าราชการเท่าไหร่มันวางโครงสร้างผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์วิศวกรโปรแกรมเมอร์เท่าไหร่เราไม่มี
3: ใช่ไหมแล้วลองไปเหยียบเวียดนามเถอะแล้วดูเขาเรียกความกระตือรือร้นของผู้คน
2: ใช่ไ
3: ห
2: ม
3: นะบรรยากาศในบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะโอ้โหมันแบบ
2: เวียดนามมันคูณ5ท่านผู้ฟังเคยนึกไหมไอ้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคลิปอะประเภทสวนไอ้ข้างไอ้หน้าของคุณลกใช่ไหมปุ๊บแล้วมีคนวางอิฐมาวางต้นไม้เนี่ยมันวางประมาณ20วินาทีจบอ่ะคือมันคูณ5คูณ10อ่ะความเร็วอ่ะ
3: 10x มีอยู่จริง
2: 10x อันนี้ 10x ใช่ไห
3: มไฟ X มีจริงชัด
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่ท่านต้องทำถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็คือ Protect your existing business ส่วนท่านผู้ฟังที่เป็นผู้กินเงินเดือนเนี่ยก็ Protect your jobs
3: เพราะมันก็คือ existing business ของคุณไงถ้าคุณเป็นคนทำงานอะงานประจำ
2: หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง control your destiny or something else will
3: ใช่ไหมควบคุมชะตากรรมตัวเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมาควบคุม
2: แต่อย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นในส่วนใหญ่ก็จะมีตำรับตำลาบอก cut costs reduce costs
3: ใครๆก็พูดอย่างนี้ใครๆก็พูดอย่างน
2: ี้ increase efficiency นะก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยคอสเนี่ยมันอาจจะเป็นแอสเซทก็ได้นะอย่างกรณีโฮมดีโป้ไปตัดพนักงานขายทิ้งอ่ะ
3: ใช่ไหมอันนั้นคือเนื้อร้ายคือหัวใจหรือคืออะไรใช่ไหม
2: เขาบอกว่าอะไรคุณเด่นเขาบอกว่าถึงแม้ว่าการลดต้นทุนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บริษัทส่วนมากเนี่ยคิดนะเมื่อเวลาไอเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยแต่ว่า
3: พอคิดใช่ไหมพอคิดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำแต่เพียงบอกๆนะหรือบางทีก็คือคิดไว้อะแต่ว่าก็ไม่กล้าละล้าละลังในการตัดสินใจที
2: ่
3: ต้องตัดเรื่องที่มันสำคัญใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้อง

0: ให้พึงระลึกว่าอะไรครับคุณนิดครับ
1: นะครับให้พึงระลึกว่าในขณะที่นะฮะไอความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าแผนการที่มีเหตุมีผลที่ดีนะก็อย่างที่คุณนัทยกตัวอย่างไปนะตอนแรกของที่แหละที่หลายๆที่อ่ะคือท่านผู้ฟังคงไม่อยากที่ไปตัดอะไรบางอย่างที่สุดท้ายแล้วนะในระยะยาวเนี่ยมันทำร้ายมากกว่าช่วยนะก็คือเป็ดเสร็จแล้วแป้งผลเป็นลบอ่ะวันนี้แป๊บแรกอาจจะเหมือนเป็นบวกอ่ะแต่เป็ดเสร็จมันเป็นลบอ่ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยทำให้ไอ้กิจการในอนาคตเนี่ยโอกาสมันอยู่ในความเสี่ยง
0: ผมเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วว่าเมื่อน่าจะเดือนนี้แหละก็มีบริษัทยักษ์ใหญ
1: ่
0: แห่งหนึ่งเนี่ยก็ผู้บริหารเนี่ยเป็นแฟนรายการก็ได้ก็บอกให้วันไนเซอร์เนี่ยจ้างผมไปพูดให้ผู้กระจายสินค้าผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะสองเดือนนี่ดีนะเชื่อกับปีที่แล้วอ่ะก็มีไทยช่วยไทยพลัสไงมีไทยช่วยไทยพลัสไงใช่ไหม
1: ให้ความรู้สึกว่า
0: แต่ตอนเนี้ยโจทย์ของเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าคือไอ้ผู้กระจายสินค้าเนี่ยมันก็นิ่งเกินนะมันทำเหมือนที่มันเคยทำอ่ะใช่ไหมเขาต้องการให้
1: ปรับตัว
0: เนี้ยต้องการให้กระตือรือร้นอ่ะแล้วผมมีอย่างนี้นะท่านผู้ฟังผมอย่างนี้นะคือผมมีแฟนรายการหลายคนนะหลายบริษัทเนี่ย
1: ครับ
0: ในรอบ20ปีมาเนี้ยมีไม่ต่ำกว่า5บริษัทนะ
1: ที่
0: เชิญไปพูดเนี่ยบริษัทไม่ได้มีปัญหานะฮะท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเกรงว่าจะเฉื่อยเหนื่อยเกินไป
1: อันนี้ดีสิ
0: เนี่ยประมาณ5บริษัทเนี่ย
1: อันนี้ดีสิไม่รอให้มันมีปัญหา
0: เนี่ยแม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเชิญไป ผมถามว่าโอ้มีปัญหาอะไรหรือ บรีฟเขาบอกไม่มีอะไรมันดีนะจนกระทั่งพนักงานไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อันนี้ก็สุดตรง
0: เซลเนี่ยเป็นออเดอร์เทคเกอร์หมายถึงว่าไม่ต้องทำหน้าที่ขายอ
1: ่
0: ะ
1: แกธุรการรับออเดอร์
0: เหมือนสมัยหนึ่งไงผมยกตัวอย่างเลยสมัยหนึ่งเนี่ย LPN เป็นแบบนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับLPN เนี่ยยังจำได้เลยเมื่อสัก15-16ปีที่แล้วอ่ะตอนน่าจะปี2009อ่ะมั้งใช่ไหม2009หรือ2009นี่แหละก็
1: เที่ยวซื้อเหรอ
0: ใช่ไหมประมาณ2009 2008นี่แหละ
1: เหมือน
0: 2008นะประมาณปี51เนี่ยผมก็ชวนคุณอาทิตย์ไปซื้อลุมพินีเพลสก็หนตะพันควายนะฮะโหจำได้เลยวันนั้นเนี่ยคุณอาทิตย์มาที่สวารีนี่แหละอยู่คอนโดผมแล้วก็นั่งรายการกันครั้งแรกและครั้งเดียวไม่ให้เข้ามาแล้วนะ
1: ฉันนั้น
0: ไม่ก็ได้ละนะฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยจัดกันเนี่ยเหมือนกับเราอ่านกันตอนนี้เลยนะกันนี้แหละเป็นสองที่สามนี่แหละนะ
1: ไปต่อเลยไปต่อเลย
0: ซึ่งตอนนั้นอัดผ่านอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะตลกมากเลยอัดอะไรอัดเทปนี่แหละอัดเทปวิดีโออัดบล็อกแมนนี่แหละนะ
1: ซึ่ง
0: ทำได้บล็อกแมนเนี่ยบล็อกแมนเป็นเทปใช้โซนี่บล็อกแมนนี่แหละนะ
1: ยอดอ่ะมีวันนั้นนะผมยุคแรกที่มีบล็อกแมนอยู่เลยนะ
0: ยังอยู่เลยนะยังอยู่เลยนะตัวนั้นยังอยู่เลยนะ
1: ยอด
0: แล้วก็เนี่ยกันอยู่กันเลยตอนนั้นที่สี่เนี่ยเราก็ไปเนี่ยไปตรงตะบันควาย
1: ไปตรงคิว
0: ตรงเนี้ยตรงปฏิพัฒน์เนี่ยไปต่อคิวนะฮะเราก็ได้แล้วก็ได้นะแต่ว่าก็ทำธุรกรรมมาทีหนึ่งนะตอนเช้าเอาไปเอาคิวก่อนแล้วก็ได้จองอ่ะเราจะรู้จักผู้บริหารแต่เขาก็ไม่ได้ให้อะไรเลยพิเศษนะไม่ใช่มาจิ้มเจิ้มอะไรไม่ได้พิเศษอะไรก็ไม่ได้สนิทนะครับแต่ก็เลย LPN นี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังก็คือว่าเนี่ยนอนค้างเพื่อจะมาซื้อเนี่ย เป็นคนแรกๆเ

0: จะเป็นโดนแรกๆนะแล้วก็ปรากฏว่า LPN เนี่ยไม่มีเซลล
1: ์โ
0: อ้เพราะว่ามันตรงหลักการตลาดเลยก็คุณสร้างสินค้าที่มัน
1: ฟิตกับ
0: ที่มันฟิตกับลูกค้าฟิตกับตลาดอ่ะโปรดักต์มาร์เก็ตฟิตอ่ะ
1: มันคลิกเลยประกอบเขาเป๊ะ
0: ใช่ไหม
1: คนโอเคครบถ้วน
0: ทำเลดีแต่ไม่ได้ติดรถไฟฟ้านะอาจจะประมาณตั้ง500-700
1: ไม่ต้องเลิศไม่ต้องเลิศมากเพราะเดี๋ยวมันจะเข้ามันไ
0: อ้แต่ราคานี่โอ้โหโคตรจับต้องได้คือพูดง่ายๆมึงจองได้มึงขายต่อมึงกำไรเลย
1: แล้วในยุคที่คอนโดแบบกำลังค่อยๆเริ่มทะยานขึ้นนะแต่ยังไม่ได้แบบว่า
0: ใช่ไหม
1: ไม่ไล่ขึ้นมาสูงนะต้องบอกว่าช่วงแรกๆของยุคคอนโด
0: แล้วก็เนี้ย
1: เว็บหล
0: ังการขายดีอะไรเงี้ยนะหน้าตาจะไม่รออะไรเงี้ยแต่แบบอยู่แล้วดีชุมชนน่าอยู่อะไรเงี้ยนะ
1: เบสิกนะตอบโจทย์เบสิก
0: นะครับแล้วก็ไอแอร์บีเอ็นนี่ขายไม่เป็นเลยนะ
1: เพราะอยู่กับการ
0: โปรดักต์มันขายไงโปรดักต์มันขายไงโปรดักต์มันขายไง
1: แต่ว่าถูกต้องมาหมดจนขั้นตอนการขายสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีคนไปจัดการ
0: ใช่ใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยพอสุดท้ายพอตลาดคอนโดวายต้องขายจริงขายไม่เป็นนะ ขายไม่เป็น ไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้เลยว่า prospect อยู่ตรงไหนจะต้องยิงแอดยังไงผมก็บอกแล้วเฮ้ยคุณต้องทำแอดแอดก็ไม่ใช่ว่าทำให้มันดูมันมีไม่ใช
1: ่
0: ต้องไปดูเลยว่าคู่แข่งขันมันยังไงแล้วคุณเหนือกว่าตรงไหนแล้วคุณขยี้ยังไง
1: ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนมันเป็นเลิศในเรื่องอื่นจนกล้ามเนื้อในการขายเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกกำลังกาย
0: เป็นที่พูดถูกต้องเลยคือเขาโปรดักต์เอ็กเซลเลนต์มากในราคาที่เรียกว่าต่ำโปรดักต์ดีในราคาที่ราคาถูกและดีอ่ะพูดง่าย
1: ไอ้สิ่งนั้นน่ะเขาจะเป็นตัวเขาเลยดึงลูกค้าเข้ามาอัตโนมัติ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ต้องทำไม่ต้องวิ่งออกไปขายคือเรียกเขาวิ่งเข้ามาหาเองไม่เคยไม่ถ้าเป็นคนก็คือไม่เคยออกไปเข้าหาใครอ่ะมีแต่คนวิ่งเข้ามาหาพอวันนึงต้องเข้าไปเข้าหาคนเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้ว
0: แต่พอมันไม่ใช่ยุคทองแล้วอ่ะมันมีปัญหาไง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยว่าผมก็บอกทางเขาว่าเฮ้ยมันต้องเทรนคนเรื่อยๆนะ
1: เฮ้ย
0: ผมเรียนให้ทุกฟังเลยนะ
1: โลกไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมวงการเราไม่เหมือนเดิมแล้วตลาดไม่เหมือนเดิมแล้ว
0: บางทีท่านไปคัดคอร์สเนี่ยท่านไปคัดงบในการพัฒนาบุคลากรไง
1: หรือเปล่า
0: หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองก็คิดว่าการไปคอร์สไปอะไรพวกนี้มันก็เป็นการสิ้นเปลือง
1: มองเห็นในขาออกไม่ได้เห็นว่ามันได้อะไรกลับมา
0: ผมจะบอกให้ไม่ใช่นะมันเป็น investment มันเป็นการลงทุนใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค AI นี่ของเจ้าปรียนนะทุกฟังว่าใช้เนี่ยนะไม่ใช่ไปเชื่อมันนะAI เนี่ยเอาไปถามตอบเสร็จให้มันทำสั่งให้มันทำโน่นทำนี่เสร็จสุดท้ายให้มันอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยได้ไหมทุกวันนี้เนี่ยมันไปแฮกโน่นแฮกนี่แล้วนะ
1: อันนั้นเหมือนเขาเป็นเจ้านายเราแทนนะ
0: ใช
1: ่ตกลงใครเจ้านายกันแน่นะฮะ
0: เราจะต้องเป็น AI proof คือเหมือนว่าอยู่กับมันได้โดยไม่ใช่ให้มันมาทำร้ายเราด้วยนะ
1: ก็คือเหมือนนี่มีลูกน้องมีผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องแยกแยะและทำสั่งงานเขาเป็นไม่ใช่โดนเขาชักใยบงการใช่ไหม
0: ท่านผู้ฟังครับวันที่17และที่8ตุลาคมเนี่ยผมจะเปิดคอร์สหนึ่งนะ AI for SME
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเน้นไปที่การสร้างมือขวาด้วยนะครับก็เรียนกัน2วันวันแรกก็เรียนกันมีผมสอนตอนเช้าแล้วก็มีคุณพัฒน์เทือนสิริซึ่งเป็น CEO เซลซูกิซึ่งดูแล SME เนี่ยประมาณ10,000บริษัทเนี่ย
1: โอ้โห
0: รู้เลยว่า SME ต้องใช้ AI ยังไงแล้ววันอีกวันหนึ่งเนี่ยเอาเคสจริงมาตีแตกกันนะฮะคุณอาทิตย์เนี่ยมาช่วยด้วยมาตั้งแต่นี่เลยช่วงเช้าเลยแต่ไม่ต้องเช้ามาก
1: หลังไก่โห
0: นพักพัก
1: สิบโมงครึ่งเลยประมาณสิบโมง
0: เพราะว่าพอมันไปเริ่มบ่ายเนี่ยคนเขาต้องการเยอะแล้วมันหมดเวลา
1: แล้วก็เริ่มตั้งแต่หลังเบรกแรกใช่ป่ะว่างั้น
0: ใช่ใช่แล้วก็พอไปขยายเวลาเนี่ยเขาไม่ให้เขาก็ไล่ลาเขาคิดอีก 7,000 บาทอะไรเงี้ย
1: มันก็เหมือนกับเป็นขอโหดตรงนี้นี่คุณเฮียรัตน์เลยขยายให้เต็มที่ว่างั้นเถอะ
0: ใช่ด้วยผมอาจจะเพิ่มให้คุณอาทิตย์นิดหน่อยไม่ได้ให้เราเดิมนะฮะเพิ่มไปนิดนึง
1: ขอบคุณครับมีหมดแล้วครับวันนี้
0: เพิ่มไปนิดนึงนะยังไม่มากแต่ว่าก็พอสมควรอะไรเงี้ยนะครับผมมองในตอนนี้มันก็จ้างมันน้อยผมเองก็น้อยนะอยู่วันหนึ่งมาให้ผมหมื่นหนึ่งผมไม่ไปนะวันละหมื่นผมไม่ไปนะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้โหดไปไหมโหดไปไหมโหด
0: ที่ดูคุณอาทิตย์จันทวัฒน์ได้หมื่นหนึ่งคุณอาทิตย์ต้องได้เท่าไหร่ 5,000 เนี่ยไม่ใช่นะหลายเท่าท่านผู้ฟังครับผมเหลืออีกประมาณ15ที่นั่งนะฮะเหลือ15ที่นั่งนะฮะท่านผู้ฟังถ้าจะมาร่วมเรือโนอากับผมนะก็แอดไลน์นะฮะแล้วก็สมัครเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะปิดแล้วนะครับ
1: ที่ไลน์ของคุณแหม่มนะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับไม่ต้องมีแอดข้างหน้านะMAM 9145 MAM 9145
0: แหม่มนะ M Money นะแหม่มแหม่ม9145ลายธรรมดานะแหม่ม9145นะท่านผู้ฟังเคยถามตัวเองไหมว่าเฮ้ยถ้าเราจะมีคนเก่งสักคนหนึ่งเนี่ย มาช่วยเราทำงานเนี่ยแล้วจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมันไปไกลกว่านี้เนี่ยเราถ้าเราจะจ้างมันเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นกรอบในการที่จะจ้างไอ้คนคนนี
1: ้
0: แล้วเราจะไปหาคนคนนี้ที่ไหนที่เก่งๆมันจะมาอยู่บริษัทเราซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆกลางๆเหรอ
1: เป็นความท้าทายของ SME นะเรื่องเนี้ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วมันจะจ่ายมันไหวไหม
1: นั่นนี่อ่ะนี่
0: ปัญหาแล้วที่มันว่ามันเก่งมาเรียนดีมานี่มันจะเหมาะกับองค์กรเราเปล่า
1: ใช่ไหมวัฒนธรรมมัน SME นี่มันก็จำเพาะเจาะจงแต่ละที่ไป
0: เข้ากับเท่าแก่ได้ไหม
1: อันนี้เรื่องสำคัญที่สุด
0: แล้วเก่งไปนี่มันจะมาฮุบธุรกิจเท่าแก่หรือเปล่าซึ่งหลายคนฮุบนะโดนฮุบนะ
1: เดี๋ยวมือขวากับ AI มันโดนโปรโมท
0: สุดท้ายก็รับมันเข้ามาแล้วเนี่ยก็โอ้ก็ยังเหนื่อยกว่าไม่มีมันอีกนะเท่าแก่ก็จะต้องคิดเองขายเองแก้ปัญหาเองไปคุยกับลูกค้าสำคัญเองนะงานหลายๆอย่างที่จะต้องทำให้องค์กรไปข้างหน้าเนี่ยก็โอ้ต้องมายุ่งเหมือนเดิมอ่ะคือไม่ใช่ว่าไม่รู้จะทำอะไรนะบางทีเท่าแก่ไม่มีแรงแล้วกูทำทุกวันนี่กูก็หมดแรงแล้ว
1: ใช่ไหม
0: บอกเท่าแก่หลายคนเลยว่าอย่าให้ร่างพังนะอย่าให้ร่างพังก่อนนะ
1: ไม่งั้นมันถ่างนะมันถ่างตลอดเวลา
0: ใช่ปัญหาเหล่านี้ไม่หมดไปนะถ้ามาเรียนคอร์สผมอ่ะแต่ผมบอกเลยว่ามันจะบรรเทาเบาบางแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ผมได้คุณอาทิตย์ได้พัดเนี่ย มาเหมือนกับมานั่งล้อมวงคุยกับท่าน
1: อ
0: ่ะ
1: มันร่วมเป็นคู่คิดเขาว่างกันได้ไหม
0: เพราะว่าเรียนจบแล้วเนี่ยคือพูดตรงๆก็คือเราก็จะคือทั้งคืนเนี่ยอยู่ถึงปี72เองนะนานที่สุดเนี่ยคือปี2572นะก็อยู่ประมาณ3ปีเราก็พยายามที่จะเอาแฟนรายการเจ๋งๆของเราเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยมาอยู่บนเรือโนอาเราอ่ะผมบอกเลยท่านผู้ฟังอีก3ปีข้างหน้านี่แย่กว่าตอนนี้อีกนะแล้วไม่ต้องไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะเป็นหมื่นเป็นแสนพูดแต่เราท่านไปถามก็ได้อีก3ปีข้างหน้าจะแย่กว่านี้เยอะนะหรือไม่จะแย่จนเราไม่กล้าคิดเลยก็ได
1: ้ว่ามันจะเป็นยังไง
0: ว่าจะเป็นยังไงทำอยู่อีก2ปีคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรวมกลุ่มกันนะแล้ววิธีรวมต้องมาเจอกัน
1: สร้างความแข็งแกร่ง
0: ใช่มาเจอกันเรียนจบเราไม่ได้จบ
1: ระดับความสามารถ
0: เราอยู่เราเปิดห้องไล คุยกับผมหลังไมค์คุยอาทิตย์หลังไมค์คุยกับพัดหลังไมค์ได้ไม่ได้คิดเงินเพิ่
1: ม
0: ปีหนึ่งสัก 2-3 ครั้งหรือครั้งหนึ่งก็นัดเจอกันที่อัมพวาแล้วก็ไปเจ้าของโรงแรมก็รู้จักกันไง
1: วิจิ
0: ตรแล้วก็แล้วเราก็อาจจะไปเสวนาอะไรกันข้างนอกอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเงินอะไรก็จ่ายค่าโรงแรมก็ไปละกัน
1: ครับ
0: ไม่ได้คิดเพิ่มนะมันชีวิตจากเนี้ยในยุค AI มันต้องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์อืม
0: เหลือ15ที่นั่งฮะท่านผู้ฟังสมัครเลยฮะไม่ต้องถามรายละเอียดแล้วล่ะ
1: นะหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไปที่ LINE นะเพิ่มเพื่อนนะคุณแหม่ม MAM9145 MAM9145
0: นะคอร์ส AI for SME ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่2เองนะปีหนึ่งเราเปิดครั้ง2ครั้ง
1: อ
0: ย่างที่บอกก็แล้วนับถอยหลังแล้วนะฮะผมกับคุณพัฒน์เนี่ยวันแรกเนี่ยจะชวนดูฟังเนี่ยเอาคำถามที่ผมพูดเมื่อสักครู่มามึงจะจ้างใคร
1: มันต้องมีกรอบใช่ไหมที
0: ่
1: เป็นคำถามที่เป็นกรอบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
0: จ้างใครจ่ายเขาไหวไห
1: ม
0: และคนที่มาช่วยเราเนี่ยมันจะมาทำแทนเราได้ไห
1: ม
0: หรือมันจะมาเข้าองค์กรเราได้ไหมหรือท่านจะทำเองทุกอย่าง
1: โอ้ไม่ไหวอ่ะคอขวด
0: ของ SME เนี่ย
1: ต้องประลวงด้วยผู้ช่วยและ AI นี่แหละ
0: นะครับพาร์ทเนี่ยก็คือดูแล SME ทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยหมื่นบริษัทนะมาเป็น10ปีแล้วอ่ะเขารู้ว่า SME ต้องการอะไรต้องใช้เครื่องมือตัวไหนถึงจะได้ผลตัวไหนไม่ได้ผลจะมาบอกกันไปคอร์สเนี่ยจะต้องเรียนยังไงจะใช้ยังไงไอ้ท้ายใช้แล้วมันไม่ยากจะใช้ยังไงให้มันเหมาะจะใช้ให้มันออโตโนมัติเลยไหมมึงไม่ต้องไปดูเลยท่านไม่ต้องไปดูเลยเอเจนติกเลยให้มันทำแทนเราก็นั่งเฉยให้มันเข้าไปยึดคอมพิวเตอร์เราเองทำนู่นทำนี่จองโรงแรมเองสั่งงานเองสั่งสปายเออเองจ่ายเงินเองเลยไห
1: ม
0: ใช่ไหม
1: หรือยังไงหรือยังไง
0: ไอ้แอสตราที่ว่าเก่งๆเนี่ยให้มันทำอะไรแล้วให้มันทำอะไรใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยเราจะหยิบเราไม่เอาทั้งบริษัทนะแต่ละธุรกิจเราเลือกมาเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นเจ๊จงบอกอาจารย์ไอ้พัดไปดูหน่อยดิว่าทำเลเนี่ยก็พัดก็ไปดูให
1: ้
0: แล้วในรุ่นพี่เราเนี่ยมีพี่จริงเนี่ยพี่จริงก็ช่วยดูเรื่องพี่จริงก็ดูด้วยเดี๋ยวเชิญได้จงมาเรียนด้วยนะ
1: เดี๋ยวจะมาเรียนด้วยต้องเชี่ยวชาญเรื่องทำเลอยู่แล้วเพราะกิจการเป็นหลักเลยแหละ
0: ใช
1: ่หัวใจเลยล่ะ
0: อย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยพี่จริงก็มาเรียนด้วยพี่จริงเนี่ยเก่งเรื่องไฟแนนซ์เรื่องบัญชีให้คำแนะนำได้คือคนที่เรียนเนี่ยให้คำแนะนำเป็นคอนเนคชั่นได้เลยไม่ใช่มีผม3คนใช่ไหมอันเนี้ยท่านได้คอนเนคชั่นทั้งกระบี่เลยนะแล้วผมบางคนเนี่ยอยู่ผมมันเป็น10ปี
1: นี่คือเหมือนรุ่นพี่นะรุ่นพี่ที่อยู่กับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยอยู่รวมกันมาเรียนกันมาเนี่ยคอมมูนิตี้เป็น10ปีแต่ว่าประสบการณ์ทำธุรกิจจริงๆนี่คือหลาย10ปีนะ
0: อ้าวบางใช่แต่บางคนบอกว่าเอาดิผมอยากจะTikTok เนี่ยผมมีนนมาเรียนด้วยลูกน้องมันเลยเอาลูกน้องมาเรียนด้วย 3-4 คนนนนี่เจ้าพ่อขายทำไลฟ์ TikTok เลยอยากไปศึกษา TikTok เดี๋ยวไปดูได้เลยที่ชลบุรี
1: อาชีพหลักเขาเลยล่ะ
0: อยากจะแข่งกับจีนได้ยังไงพี่นาพร้อมให้คำปรึกษาน
1: ี่
0: อาจนาซูกโมเรียนด้วย
1: ไทยเห็นว่าไทย
0: ลีกมาหลายรอบแล้วงวดนี้โทรมาเลยว่าตาจะต้องเรียนนะนาพลาด AI มาหลายรอบแล้วนาต้องเรียน นาจะมานะนาจะไอคัตแบ็กคอนเสิร์ตไปเลยเพื่อจะมาเรียนนะ
1: น
0: ี่เนี่ยจงเนี่ยเดี๋ยวชวนให้จงกับลูกหนูมาเดี๋ยวให้จองที่ไม่รู้ที่นั่งหน้ามีหรือเปล่าก
1: ำลังท้าทายเลยเนี่ย
0: ไม่น่าข้างหน้าก็นั่งกลางๆก็ได้จงนะก็เนี่ยขออาจจะขอบางท่านให้จงนั่งหน้าหน่อยละกันแลกที่กันนะแล้วอย่าลืมนะเหลือ15ที่นั่งเราไม่ได้มาเรียนอย่างเดียวนะเรามาสร้างเน็ตเวิร์กกิ้งสร้างคอมมูนิตี้ของ SME key ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จนะบางทีมานั่งเจอกันเนี่ยไม่ต้องนั่งคุยอะไรกันนั่งกันเฉยๆนี่ก็ได้ออร่าแล้ว
1: มันซึมซับ energy
0: ในออร่าแล้ววันนั้นไปคุยกับนน
1: ท
0: ์ซึ่งเป็น TikToker ที่บริษัทที่ทำรายได้อันดับ2ของประเทศไทยในเรื่องธุรกิจกีฬานะ
1: หมวดนั้นในแคทนั้น
0: นนท์ถามว่าทำไมอาจารย์มาช่วยดูแลผ
1: ม
0: ถามกันตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนั่งกินกันที
1: ่อัมพวา
0: อัมพวาแน่นอนผมก็บอกถ้ามีเด็กอย่างนนท์อะไรที่จะทำให้ผมไม่เข้ามาช่วยล่ะ
1: นี
0: ่นี
1: ่นี่นี่เป็นไงล่ะ
0: ใช่ไหม
1: กำกับเลยเดียวโอ้
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วก็เครือข่ายเราดีขนาดที่ว่าอันอย่างเงี้ยอย่างพัดเนี่ยเขาก็ไปงาน AAS นะครับแล้วก็รถ Mercedes-Benz เขาก็เสียยางก็ไปเหยียบปูอะไรสักอย่างอ่ะก็ต้องเข้าศูนย
1: ์เออ
0: เครือข่ายเราอ่ะวูดดี้อ่ะไม่ใช่ไม่ลินดิตินดานะเป็นวูดดี้นี่เป็นเจ้าของเครือข่ายร้านฟิตเนสอ่ะเอารถของตัวเองมาให้ใช้ BMW Series 4อ่ะคิดดูดิ
1: โอ้โห
0: แล้วบอกเลยว่าคุณพัชใช้เหมือนรถตัวเองเลยนะด
1: ู
0: แลเยอะหน่อยดูแลให้เยอะหน่อย
1: ดูแลเยอะหน่อย
0: พัดเนี่ยเขียนไลน์มาบอกโอ้โหเน็ตเวิร์กอาจารย์ดีมากๆเป็นคนดีและคนเก่ง
1: ซับซึ้งซับซึ้ง
0: เ
1: ลยโ
0: อ้ไม่มันเราไม่ใช่ไอเรียนในพวกนี้ไลน์AI เนี่ยมีเยอะมีเป็นพันคนสอน
1: อ
0: ะ
1: เยอะขึ้นนะ
0: เราไม่เหมือนนะท่านไม่ได้แค่ความรู้ท่านได้คอมมูนิตี้คนที่พร้อมจะกรูท่านมีปัญหาเขาจะกรูกันมาเป็นสิบเลยจะช่วยท่านคนนี้ช่วยเรื่องนี้คนนี้ช่วยเรื่องนี้เรื่องนี
1: ้
0: ผมกรูลูกศิษย์ผมมาแบบนี้ท่านผู้ฟังก็คนฟังเรานี่แหละท่านผู้ฟังนึกภาพเลยฟังเราทุกวันเนี่ยจะขนาดไหนเป็นสิบปี
1: อ
0: ่ะวันนั้นไปสอนท่านผู้ฟังอย่าลืมนะหรืออย่าลืมบอก
1: แอดไลน์ก่อนแอดไลน์
0: แอดไลน์นะท่านผู้ฟังแอดไลน์นะ
1: ลืมนะแอดไลน์นะครับ M A M 9145 M A M 9145
0: ไลน์ธรรมดานะท่านผู้ฟังชื่อแมม
1: ครับ
0: แมมก็ M A M 9145นะ9145นี่ก็เป็นเลขมงคลกันเลยไอ้นั้นให้ M A M 9145นะครับไลน์นะครับ M A M 9145แล้ววันนั้นไปพูดให้จำของจุฬาเป็น MBA สำหรับเด็กที่ไม่เกิน30เนี่ย
1: เป็นเป้าหมาย
0: จำนวนมากไม่บอกเลยนะคุณแม่ให้ฟังค่ะคุณพ่อให้ฟังค่ะตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เรียนมัธยมต้นเนี่ยเราเด็กพวกนี้เก่งนะไม่เหมือนกับเด็กเจนซัดทั่วไปอ่ะ
1: โอ้แสดงว่ากรูมเรื่องธุรกิจมา
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าพูดอย่างนี้เรานี่ตั้งแต่บางทีเด็กยังเพิ่งเกิดหรือยังไม่เกิดด้วยแหละเออเนี่ย
0: ท่านดูฟังเดี๋ยวเราจัดมา23ปีอะ
1: ไม่อยากเชื่อ
0: 23ปีอะท่านดูฟังถ้าฟังเนี่ย15ในตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ35 37อะ
1: เออ
0: 15 25 35 38อะนะให้ฟังแต่คิดว่าน่าจะมาได้12 13เนี่ยพ่อแม่ฟังอ่ะ30กว่าแล้วแต่หลายคนก็มาบอกนะแล้วเมื่อโอ้ช่วงแรกในสมัยก่อนกลุ่มธุรกิจนี่โอ้โหจัดสุดยอดกว่าตอนนี้อีกนะฮะเราหยิบเคสขึ้นมาแล้วเคยยี่อ่ะแล้วรู้ฟังแล้วตอนนั้นยูทูบอะไรก็ยังไม่มีขนาดนี
1: ้
0: นะครับนะนะเราก็นับถอยหลังแล้วเรียนแล้วรู้ฟัง
1: ครับ
0: เราก็สัมปทานก็อยู่ได้แค่ปี72ผมก็จะจัดปีหนึ่งก็สองรุ่นเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้เยอะละรอท่านอยู
1: ่
0: แล้วก็เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยผมบอกเลยคุ้มไปถามเลยไม่มีใครไม่คุ้มเพราะว่าผมเองแทบขาดทุนน่ะรวมค่าตัวผมก็แทบจะไม่เหลือท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกัน
1: เต็มที่เต็มที่เต็มที่
0: ท่านผู้ฟังครับเหลือ15ที่นั่งนะรอท่านผู้ฟังอยู
1: ่ลายนะครับ M A M 9145M A M 9145
0: ขออนุญาตพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: กิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: ตอนที่3นี่จะเหลืออีกไม่กี่นาทีนะใช่ไหมคุณอาทิตย
3: ์สเตตอยู
2: ่ลืมลากลืมลาก
3: แบงค์สเตตอยู่
2: ลืมลากที
3: ่ผมนะคุณเรวัตแบงค์สเตตแบงค์สเตต
2: ลืมลากลืมลากกันเวทีคุณอาทิตย์อยู่หลังเวทีอยู่นะเอ๊ผมบอกเมื่อไหร่เนี่ยนะ
3: ใช่ไหมผมเป็นแบบจะตอบอยู่ตอบอยู่แต่ว่าไม่ได้ยิน
2: กี่นาทีนะกี่นาทีกี่นาที
3: สามนาทีสามสิบ
2: สามนะคือผมเองเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยผมก็โอ้ก็เครียดมากเลยนะเพราะว่าทำไปพรีเซนเทชันเนี่ยรับบรีฟมาเนี่ยผมก็ขึ้นหัวข้ออย่างนี้ว่าเปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าก็เป็นบรีฟไอ้ตัวเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงว่าคือแบรนด์เนี้ยเขาก็ต้องรับไอ้ชีพจรเศรษฐกิจไงใช
3: ่
2: ไหมคือเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อยอดขายของเขาท
3: ี
2: น
3: ี้
2: เน
3: ี่
2: ยทีนี้คือคำว่าเปิดเกมล่าคือหมายถึงว่าอย่างที่ที่ผมพูดให้ฟังอย่างกรณี RPN เนี่ยนั่งเฉย
3: ลูกค้าก็มา
2: เป็นแมวเป็นแมวน่ารักน่ารักอ่ะนึกออกมาเป็นแมวน่ารักน่ารักอ่ะนะอย่างแมว
3: นี่ก็คือเข้าหาใครในยุคแรก
2: แมวนี่ใครๆก็อยากมารักอยากมาอุ้มอยากมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเวลามาเมี้ยวเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็ดูน่ารักอ่ะ
3: ใช่ไหมใช่ๆโดยที่มันไม่ต้องเข้าหาแค่ว
2: ่
3: าแล้วคนชอบแมวเพราะมันอย่างนี้ด้วยนะไม่ชอบ
2: ใช่ไหมแล้วแมวนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะอย่างหมานี่ยังเฝ้าบ้านอะไรพวกนี้นะ
3: ยกเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูอะไรบางอย่าง
2: แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะขายความน่ารัก
3: เรียกอะไรอยู่ยั้งยืนยงในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมายาวนานนะแมวเนี่ย
2: เหมือนเซลเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดไม่ได้จูงใจอะไรเลยเขามาเนี่ยเพื่อจะจองเลยน่ะ
3: ตัดสินใจมาจากบ้านแล้ว
2: ใช่
3: มาทำธุรกรรมมาเลือกใช่ว่าจะไปลงตรงไหนเท่านั้นเอง
2: เหมือนแมมเนี่ยมึงก็ไม่ใช่เซลนะแมมนั่นน่ะบอกพี่อย่าขายไปแล้วนะ พี่ขายนี่ไปยุ่งไปแล้วนะแมมเนี่ยก็ออเดอร์เทเกอร์นะ
3: ใช่ไหมรับลูกให้แม่นๆแล้วกันเนอะ
2: ไอ้คนเก่าก็นึกว่าตัวเองเก่งไงออกไปแล้วก็ไปรับงานบริษัทอื่นอะไรเงี้ย
3: โอ
2: ้แล้วคนเรียนเขาบอกที่ผมมาเรียนนี่ผมเรียนอาจารย์ธัญวัฒน์นะความรู้นี่หาที่ไหนก็ได้นะแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ได้มีที่เดียวนะต้องเข้าใจ
3: ใช่ไหม
2: แล้วความรู้ชุดเดียวกันเนี่ยจากปากคนอื่นกับปากธัญวัฒน์ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยบางทีทั้งเล่มเนี่ยขยี้อยู่โดยเป็นปี
3: โอ้แต่
2: เป็นเวลานะ
3: ครับผม
2: พบกันใหม่ครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Business Connection ที่

0: 95.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: บิสเซนคอนเนคชันอยู่คุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
2: งานยากผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นงานง่ายนะ
3: ฮะแต่ว่าผมยกภูเขาออกไป
2: แต่ผมก็เรียนนะทุกฟังว่าไอการกอดคอเขาอ่ะนะที่บอกว่าในช่วงดาวเทิร์นหรือว่าขาลงเนี่ยกอดคอเขาเนี่ยมันคือการตั้งรับไงความหมายก็คือท่านก็คิดว่าไอ้วิกฤตครั้งซึ่งมันยาวนานเนี่ยคือหมายถึงว่าเวลากอดคองอเข่าเนี่ยวิกฤตเนี่ยมันจะต้องผ่านเว้ย
3: เดี๋ยวนะฮะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่าเรารู้แล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บเพื่อมันจะกระแทกมันจะได้ไม
2: ่คองอเข่านะไม่ได้กอดคอนะเก็บคอก่อนไป
3: ใช่ไหมปุ๊บลงไปเนี่ยมันคือเซฟเวลาเราจะกระแทกหรือเราล้มหรือเราแบบนี้นะ
2: คือมันต้องมีฟ้าหลังฝนไง
3: ม
2: ันพายุใหญ่เข้ามาเนี่ยนะแล้วก็พอไอ้พายุเนี่ยมันผ่านไปอ่ะ
3: ครับ
2: เราก็เก็บกวาดความเสียหายใช่ไหมแล้วมาเริ่มกันใหม่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้ามันโดนพายุมาทั้งปีเป็นเวลาทศวรรษอย่างเงี้ยดาวคุณจะอยู่ยังไงอะ
3: แล้วก็ยังมองไปข้างหน้าก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันดูทีท่าเหมือนจะหนักขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: ก็คือลูกมันจะใหญ่ขึ้นนะ
3: อืม
2: ใช่ไหม
3: เหมือนแค่ว่า
2: เหมือนกับว่า
3: ไม่ได้ขี้คายนะใช่ไหมมันเข้าหาอยู่อะมันยังไม่ได้ขี้คายออกอะ
2: เหมือนกับว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนะคือซึ่งเราคุยกันว่ามันเป็นลักษณะกบต้มอ่ะนะก็คือไอ้วิกฤตเนี่ยมันคือพูดง่ายๆมันมาตั้งแต่ปี57จริงๆเขาพูดตรงๆก็คือแม่งตั้งแต่ปี48อ่ะตั้งแต่ประมาณปี48จนตอนนี้หรือเอาแล้วจนกระทั่งมีการรัฐประหารปี49 20ปีแล้วการเมืองในเหนี่ยวรั้งตัวเศรษฐกิจแล้วก็ในรอบ10ปีมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ5ปีนี้หนักเปลี่ยนแปลงหนักมากแต่ว่าของเราเนี่ยมีตัวเหนี่ยวรั้งตลอดเนี่ยนะมันก็คือมันน้ำเย็นก็ให้อุ่นนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็จะเดือดแล้วอะ
3: ใช่ไหมและไอการเหนี่ยวรั้งที่เราเผชิญเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาอยู่ในสภาพปกติด้วยนะมันเป็นบางประเทศเลยเพราะสมมติเราหันไปมองประเทศจีนนะคุณนิวัฒน์ตั้งแต่ปี48เนี่ยมันคือพึ่งต้นทศวรรษ2000นะเป็นช่วงที่จีนกำลังเริ่มเทคออฟขึ้นใช่ไหมและแรงแรงมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในการผลิตการที่อุตสาหกรรมมันเริ่มกระจายและแข่งขันได้มากๆขึ้นเนี่ยมันก็ดำเนินในระหว่างที่เราแบบอยู่ในสภาพแบบเนี้ย
2: ก็ถือเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าตั้งแต่สมัยริชาร์ดนิกสันนี่ผมนี่กำลัง
3: อ่
2: านประวัติ
3: ย้อนไปถึง
2: นิกสันอยู
3: ่
2: ผมกำลังจริงผมซื้อไอ้ประวัตินิกสันนะแต่ว่ากระดาษมันไม่ดีไงไปซื้ออีกครั้งหนึ่ง
3: โอ้เอาใหม่เอาได้เวอร์ชันปีไหนนะมันช่วงนั้นมันปีไหนคุณนะ
2: ครับก็คือการที่ตัวฮิตซิงเจอร์เนี่ยก็บอกว่าศัตรูคือมิตรแล้วก็ตัวริชาร์ดนิกสันเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่37เนี่ยนะก็ไปสัญญาหาเสียงไว้ว่าจะยุติสงครามเวียดนาม
3: ใช่ไ
2: หมแต่นี้ยุติสงครามเวียดนามก็คือว่าจะถอนทหารนี่พอถอนทหารเวียดนามอ่ะถอนทหารสหรัฐอเมริกาประมาณ 55,000 คนเนี่ยจากเวียดนามใต
3: ้
2: ก็หมายถึงว่าก็หมายถึงใบอนุญาตให้เวียดนามเหนือเนี่ยเข้าครอบครองประเทศเวียดนามทั้งประเทศ
3: โอ้
2: ใช่ไหมและตอนนี้ก็ ก็หมายถึงว่าตัวเวียดนามเนี่ยมันจะกลายเป็นมหาอำนาจนึกภาพมาสมมติอเมริกาถอนตัวจากตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านั้นยึดตะวันออกกลางเลยซึ่งซาอุซึ่ง UAE ซึ่งคูเวตซึ่งบาเรนโอมานหรือว่ากาตาร์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนแม้ว่าตัวอเมริกาเนี่ยทำให้ก่อเกิดสงครามทำให้ประเทศก็ถูกโจมตีมันก็ต้องมีไว
3: ้
2: นะแล้วก็อิหร่านถ้าอิหร่านยึดตะวันออกกลางก็หมายถึงว่ารัสเซียกับจีนยึดไงแต่ตอนนี้พอให้เวียดนามเนี่ยให้ใบอนุญาตให้คือตอนทหารอเมริกาเนี่ยก็คือให้เวียดนามยึด
3: เหนือ
2: ตัวทั้งเวียดประเทศเลยคือพุทธโฮจิมินห์เนี่ยยึดเวียดนามทั้งประเทศ
3: ทั้งประเทศ
2: พอยึดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเดลโดมิโนโอกาสโดมิโนสูงเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยแต่ว่าเป็นคนละค่ายใช่ไหมเป็นคอมมิวนิสต์คนละค่ายใช่ไหมแต่นี้พอคอมมิวนิสต์คนละค่ายปุ๊บเนี่ยไอ้พวกไอ้เขมรแดงเนี่ยก็ฮึกเหิมก็ไปตีชายแดนไอ้ตัวเวียดนามไอ้เวียดนามก็ตีเข้ามาไงแล้วก็ยึดไอ้ตัวเขมรแล้วก็ให้ฮุนเซนเข้าไปเป็นผู้นำใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็ซัดฟาดเขมรสามฝ่ายไอ้เขมรสามฝ่ายก็มาอยู่ชายแดนเราไงซึ่งอันนี้อเมริกาเนี่ยมันมองไว้อยู่แล้วไงว่าถ้าเกิดอเมริกาถอดไปเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า power vacuum ก็คือ
3: โอ้สุญญากาศทางอำนาจ
2: สุญญากาศทางอำนาจมันจะต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมารับไปนะก็คิดว่าน่าจะเป็นจีนเพราะจีนเนี่ยคือเวียดนามนี่ก็คือไม่ถูกกับจีนนะแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในเวลานั้นใช่ไห
3: ม
2: ก็ให้จีนเนี่ยของธรรมทันเหมาเนี่ยมันรับตรงนี้ไป
3: โอ้
2: เพราะจีนเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยก็โกรธและเกลียดสหภาพโซเวียตมากเพราะว่าคุชชอฟเนี่ยไปเปลี่ยนไอ้ตัวนโยบายของสตาลินหมดเลยซึ่งอันเนี้ยธรรมทันเหมาก็เหมือนกับจะบอกว่าเฮ้ยมาทำกับทางจีนนี่ไม่ได้เหมือนกันไอ้คนที่จะต่อจากธรรมทันเหมาอะซึ่งจริงๆแล้วก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
3: เ
2: พียงแต่ว่าก็ไม่ได้ประนามท่านประธานเหมาเหมือนกับว่าท่านประธานเหมาก็มีดี70อาจจะมีเป็น
3: ม
2: าตรฐ
3: านสามส่วน
2: เงี้ยนะ
3: เขาไม่ได้สามส่วน
2: สไตล์เอเชียแต่ว่าสไตล
3: ์ข้ามไปแล้วก็เขาเรียกไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บใช่ป่ะ
2: แต่สภาพโซเวียตนี่มันล้างเลยไงสไตล์ฝรั่งเห็นไหม
3: ซึ่งเติ้งก็เรียนรู้อะเนาะคิดว่าละส่วนหนึ่งแหละแต่ด้วยความเป็นเอเชียด้วยตัวตนเติ้งท่านเติ้งด้วยอะไรเงี้ย
2: ก็ท่านเติ้งก็สายประดีประนอมก็คือไม่พูดเรื่องการเปิดก็ไปเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจจ้ะใช่ไ
3: หมซึ่งเศรษฐกิจนี่ถือว่ากับลำเลยนะอย่างรุนแรงนะ
2: พอท่านประธานเหมามาก็ต้องไปหนุนเขมรแดงไงแต่เขมรแดงมันก็สู้เวียดนามไม่ได้โดยไซส์โดยความสามารถใช่ไหมไทยเราก็เป็นอยู่ภายใต้สหรัฐอเมริกามาก็ต้องรับเขมรแดงไงเพราะว่าเขมรแดงก็จีนไงใช่ไหมครับท่านประธานเหมาก็คือไอ้นั่นคือปฏิวัติธรรมของเขมรนั่นแหละที่เอาคนมีความรู้ไปทำไร่ไถนาเนี่ยของเขมรนะเหมือนเลยเหมือนปฏิวัติธรรมเลยนะคนตายกันบานเลยใช่ไหมอันนี้เราก็ถึงรับเข้ามาแล้วก็เนี่ยไอ้ชายแดนที่เขาไม่ยอมไปนี่ก็ตั้งสมัยนั้นแหละใช่ไหมนี่ก็ยังมาเอาชุดตรงชุดไทยอยู่นั่นแหละมายั่วเราในชุดไทยอยู่นั่นแหละนะก็คอยของคุณจะไปเอาของชาติอื่นก็ทำไมชาติคุณก็มีแล้วเขมรมันไม่ใช่ขอมนะขอมไม่ใช่เขมรเหมือนอิตาลีไม่ใช่โรมันนะ
3: อยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่บนพื้นที่
2: เดียวกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะขอมนี่เป็นมาตรฐาน
3: อารยธรรม
2: เ
3: ลเยอร์ของดีไซน์แต่ว่าซ้อนใช้พื้นที่ร่วม
2: ใช่แล้วทำไมถ้าของมันขนาดนั้นแล้วทำไมเขมรเหมือนกันทำไมมันจะห่างชั้นกันจังล่ะมันก็ต้องทิ้งเขาไว้บ้างดีจริงไหมใช่ไหม
3: เขาโอเค
2: นั่นเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวอ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยพ่อเป็นพญาเนี่ยหลานมันก็ต้องมีเชื้อพญาบ้างแหละจริงไหม
3: สายพ่อกันเรื่อยใช่ไหม
2: นะฮะอันเนี้ย ก็เลยทำให้เนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแล้วจากนั้นเนี่ยก็พยายามคลินตันก็พยายามดึงจีนเข้าโลกอะ
3: แต่วิดีโอนะแต่วิดีโอใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่มันก็เริ่มมาจากไอ้นี่ไปเปิดโอกาสให้จีนไงนะก็หวังเนี่ยแล้วพอคลินตันก็เฮ้ยมันเริ่มเป็นทุนนิยมแล้วเดี๋ยวพอมันพัฒนาประเทศขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมันมีแต่มันไม่สำเร็จไงไอ้เจนันเหมินหน้ามันทำไปแล้วล
3: ุ
2: กคือไม่ได้
3: ใช่ไหมเขาตัดสินใจแล้วว่าเศรษฐกิจแบบน
2: ี
3: ้ปกครองก็อีกแบบนึงชัดเจนมีความชัดเจนอยู่
2: ใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วจีนเขาก็มีก็เรียก capitalism China Chinese characteristic อะไรเงี้ยของเขาอะก็คือทุนนิยมแบบจีนอะ
3: ใช่ไหมหรือคุณว่าถ้าพูดเถอะว่าทุนนิยมจริงเวลามันไปที่ใดเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันนั่นแหละ
2: ใช่
3: ว่านะมันแต่ว่าโลกมันพยายามใหญ่ให้เห็นมันไม่มีสากลอยู่แบบเดียว
2: มัน
3: แ
2: ต่ได้ไม่ได้
3: มันเค้าเจอก็ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศการในนู่นนี่โอ้โครงสร้างสถาบันอะไรก็ไม่เหมือนกันมันก
2: ็ครับ
3: คนละแบบอ่ะคนละแบบคนละรสชาติกัน
2: ทีนี้พอไปเปิดโอกาสให้จีนแบบนี้แล้วโดยไซส์โดยความขยันโดยการรวมศูนย์อำนาจอะไรพวกนี้นะ มันก็เขาเรียกว่าเป็นการเป็นผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ว่าเป็นการเบสที่พลาดของอเมริกา
3: อ๋อเหรอ
2: เป็นการเบสที่พลาดของอเมริกา
3: น่าสนใจอันนี้น่าสนใจ
2: นะแล้วก็ถ้าคุณไปอ่านนิยายจีนเนี่ยเขาต้องฆ่าไปถึงดูเด็กเล็กแดงหมดเลยนะ
3: พอจำได้ในประวัติศาสตร์นะ
2: ไม่ให้มันกลับมาล้างแค้นนะไม่ใช่ไปคุณไปฟูมฟักใช่ไหม
3: อันนี้
2: คือไปฟูมฟักไงจีนทำงานมาได้เมื่อ200กว่าปีก็ยังเป็นเจ้าโลกเลยสมัยเฉียนหลงสมัยเฉียนหลงเนี่ยคือปายุทธยานะท่านผู้ฟังปายุทธยานี่เองนะจีนเนี่ยก็คือ GDP 1/4ของโลกนะนะแล้วก็ยังจีนเนี่ยเหมือนมังกรหลับอ่ะมันฟื้นขึ้นมามันก็ทะยานฟ้าสิ
3: ใช่ไหมใช่ใช
2: ่อันนี้คุณพูดนี่นะเห็นไหมเราก็ยี่มาละเห็นไหมคุณพูดจีนขึ้นมาเราก็ยี่ยี่เองเปล่าวิกิพีเดีย
3: ยี่ของวิกิพีเดีย
2: ใช่ไหมครับ
3: มันเห็นภาพใหญ่
2: เน
3: ี่ย
2: พอเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่าผมก็พูดเรื่องเปิดเกมล่า
3: เปิดเกมล่า
2: ท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าใช่ไหมทีนี้ไอ้เปิดเกมล่าเนี่ยนะคือหมายถึงว่าเฮ้ยตกลงถ้าคุณไม่เป็นผู้ล่าเนี่ยคุณถูกล่านะคือความหมายเนี่ยแค่อันนี้นะผมมาไปแต่ผมวันนั้นนะผมก็ต้องพูดชั่วโมงแล้วก็เลื่อนมาผมได้เหลือ40 นาทีเอง
3: เอาเลยโอ้สั้นมากเลยนะสั้นมากเลย
2: ก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ตัดเงินนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆที่ผมพูดเนี่ยคือผมส่งไปให้เขานะ
3: หมายว่าโครงที่จะพูดใช่
2: ไห
3: ม
2: ไม่มีคำตัดพ้อว่าตั้งชื่อไม่ดีเลยอ
3: ่
2: ะคือเปิดเกมล่าแล้วก็ตรงกับลิปเปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าเนี่ย
3: นี่แล้วชี้ประเด็นด้วย
2: คุยกับท่านผู้ฟังเป็นชั่วโมงได้เลยนะแค่เอาหัวข้อมาคุยอ่ะนะครับทีนี้ในคำเตี๋ยทิ้งไว้เดี๋ยวพระจันทร์จะพูดต่อนะคำถามก็คือว่าคำว่าเปิดเกมล่าเนี่ยท่านผู้ฟังจะเปิดเกมหรือร้อยก็เดินเปิดเกม
3: โอ้เราก็ต้องเป็นฝ่ายลงมือกระทำก่อนไหม
2: เพราะว่าถ้าท่านไปอ่านอยู่เล่มหนึ่งของแหลมจรัญนะ
3: ครับ
2: ก็คือ offensive advantage นะ
3: เขาได้เปลี่ยน okay. ในการเชิงรุก
2: ครับใช
3: ่ใช่
2: ผู้รุกคือผู้รุกคือผู้ล่านะฮะ
3: แล้วคือผู้ได้เปรียบ
2: ใช่แต่เวลาช่วงนี้หมดละเดี๋ยวเรา
3: พ
2: ักกันสักครู่นะครับ
3: ครับ
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
4: จูดจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: อร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
3: แล้วก็กลับมาสู่ความมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ The Wealth Money Can't Buy ของโรบินชามาเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้8โมดูลนะคะที่เราจะทำให้เรามั่งคั่งเรายังอยู่กับโมดูลแรกก็คือการพัฒนาตัวเองนะคะการพัฒนาตัวเองก็พูดง่ายว่าถ้าเราพูดง่ายนะมีตัวเองเป็นทรัพย์นะพัฒนาให้ตัวเองเก่งขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือมีตัวเองเป็นทรัพย์แล้วก็ในหน่วยบทที่15เล็กๆของเขาเนี่ยโรบินชามาก็บอกว่าถ้าอยากพัฒนาตัวเองนะกินข้าวคนเดียวให้บ่อยขึ้นคุณต้องทำอย่างไรจึงจะกล้าหาญขึ้นง่ายมากครับคุณแค่ต้องทำเรื่องที่ตัวเองกลัวอยู่เสม
2: อ
3: ความอึดอัดใจจากการเติบโตถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดจากการรู้สึกเสียดายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงสิ่งที่จะทำ

0: ้คนนี้แล้วเราให้ใครไม่ได้แล้วหมดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีแม็กอ่ะแบบมันไม่มีเต็มแม็กสุดแม็กอะไรเงี้ยก็ให้คนได้เรื่อยๆอ่ะ
1: คร
0: ับ ก็ที่จริงอ่ะถ้าเรารักรักใครนะอาจารย์ว่านะสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือเราจะทะนุถนอมมันใช่ไหมคือแบบเรารักเก้าอี้ตัวเนี้ยหรือถ้าไม่ทะนุถนอมมันเราจะใช้เวลาอยู่กับมันเยอะเราชอบเก้าอี้ตัวนี้เราก็จะชอบนั่งมันมากกว่าเก้าอี้ตัวอื่น
1: ถูกต้อง
0: และถ้ามันเก่ามอมแมมไปเราก็จะบำรุงรักษามันได้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่แต่ทีนี้มันจะเกี่ยวยังไงกับการกินข้าวคนเดียวให้บ่อยขึ้นตามที่ชามาอยากจะบอกเรานะคะเขาก็บอกว่าวิธีดีๆในการเพิ่มความมั่นใจและความกล้าให้ตัวเองคือการกินข้าวคนเดียววันนี้ผมกินข้าวคนเดียวที่ร้านอาหารอิตาลีธรรมดาในหมู่บ้านใกล้ๆกับบ้านไร่ขณะที่เขียนข้อความนี้ถึงคุณจากประสบการณ์ของผมหากอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินข้าวที่บ้านมากกว่าออกไปนั่งกินในร้านอาหารตามลำพังท่ามกลางคนอื่นๆที่ใช้เวลาอย่างสนุกสนานนะเพราะว่าเวลาเราไปคนเดียวเนาะเราก็จะรู้สึกว้าเวเราไม่ค่อยอยากไปไหนคนเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอายุน้อยๆนะเราชวนเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ไปเราก็ไม่ไปหรือถ้าจริงๆเราอยากไปมากๆเราก็พยายามจะขยันขยอให้เพื่อนไปแต่ความคิดว่าจะไปคนเดียวเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวหรอก
1: ยังไง
0: ต้องหาใครสักคนไปด้วยให้ได้นะคะจากประสบการณ์ของผมหากอยู่คนเดียวคนส่วนใหญ่มักจะเลือกกินข้าวที่บ้านมากกว่าออกไปนั่งกินในร้านอาหารตามลำพังท่ามกลางคนอื่นๆที่กำลังใช้เวลาอย่างสนุกสนานหรือถ้าต้องนั่งข้างนอกคนเดียวเรามักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหน้าฟีดนี่จันทำแล้วก็ดูวิดีโอของผู้คนเพี้ยนๆท่าเต้นแปลกๆ วิดีโอของคนดังเดินออกจากร้านอาหารในฮอลลีวูดใส่ในเสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือบางครั้งก็ตั้งใจสร้างสถานการณ์ให้เป็นที่สนใจท่ามกลางแสงแฟลชวูบวาบไม่ก็วิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวสินค้าเสริมความงามใหม่ล่าสุดระหว่างกำลังมาสหน้าอันนี้จันทำเนาะ แต่การที่นั่งอยู่ลำพังในร้านที่แน่นขนาดล้อมรอบด้วยผู้คนที่กำลังหัวเราะดื่มกินและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆในมือไม่มีทางหนีทีไล่นั้นเป็นเรื่องที่หายากจริงๆการยอมเสี่ยงที่จะถูกตัดสินว่าเป็นคนไม่ดีพอจนไม่มีเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารการถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดพิลึกหรือเพี้ยนหลุดโลกเพียงเพราะกล้ามากที่จะมานั่งกินข้าวคนเดียวไม่ก็ปล่อยการให้คนอื่นจ้องมองแม้ว่าเราพวกเขาจะเบือนสายตาหนีแทบทุกครั้งที่คุณจับได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมผู้วิเศษให้ถือกำเนิดขึ้นใช่แล้วครับผู้วิเศษคนนั้นก็คือคุณพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีใครจับจ้องมองเรา หรือที่ที่ถ้าเอาจริงนะที่เมื่อกี้จันพูดว่าถ้าไม่ถ่ายฟีดดูอะไรเงี้ยกลัวว่าสายตาตัวเองจะไปแบบแอบจ้องมองใครคือโดยธรรมชาติของมนุษย์นะมันก็จะแบบสละแหน่ว่าตอนนั้นเขาทำอะไรกันอะไรคือแบบแล้วเราก็มักจะแบบไม่ได้แบบมองผ่านๆเราก็มักจะจ้องมองที่โต๊ะนั้นว่าโต๊ะนั้นเขาคุยอะไรกันโต๊ะนู้นเขาคุยอะไรกันอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบการที่จะเงยหน้าเพื่อจะไปจ้องมองคนอื่นอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะวิธีที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของวิธีที่คุณทำทุกสิ่งในชีวิตการมีความกล้าในด้านใดด้านหนึ่งเป็นการฝึกฝนความกล้าในทุกๆด้านและการเป็นตัวคุณที่กล้าหาญที่สุดคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่มั่งคั่งที่สุดเป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ความมั่งคั่งจอมปลอมดังที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตผู้เขียนนวนิยายเรื่องดูนเขียนไว้ว่าข้าจักไม่กลัวเพราะความกลัวคือสิ่งพิฆาตจิตใจมันคือความตายขนาดย่อมที่ชักนำความสิ้นสูญข้าจักเผชิญความกลัวปล่อยให้ความกลัวบ่าท่วมและไหลผ่านและเมื่อมันล่วงพ้นข้าจักใช้ดวงตาภายในมองดูเส้นทางของมันที่ซึ่งความกลัวเคยไหลบ่านั้นว่างเปล่าเหลือเพียงตัวข้าที่ยังคงอยู
1: ่
0: อันนี้ก็แล้วแต่นะว่าการกินข้าวคนเดียวจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวจะลองไปฝึกดูว่าถ้าสมมติว่า

0: ราไม่ถ่ายฟีดเราไม่อะไรแล้วเราแบบไปนั่งแล้วจะทำอะไรอ่ะระหว่างรออาหารนึกไม่ออกแล้วก็คงเหลียวไปเหลียวมาอะไรอย่าง
1: เงี้ยเขาเข้าใจว่าผู้เขียนเนี่ยคงใช้ลักษณะการเอามือถือมาถ่ายเนี่ยเป็นการเหมือนมีปัญหาหลบไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราแบบจะกล้ากลัวเนี่ยจับแต่ผมว่ามันก็แล้วแต่นะมังจานว่าทุกคนก็มีเหตุผลในการจะมีพฤติกรรมอะไรในที่แบบนั้นเนี่ยต่างกันไป
0: คือยังนึกไม่ออกอ่ะสมมตินะแบบเราสั่งเสร็จแล้วเราก็นั่งแล้วให้ทำอะไรยังไงแบบเหลียวมองรอบๆ
1: ผมว่าไม่ประเด็นอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นเท่ากับว่าผู้เขียนเนี่ยคิดว่าผู้เขียนเองเนี่ยนะน่าคงก็น่าจะมีประเด็นกับเรื่องการกินข้าวคนเดียวด้วย
0: ใช้เป็น
1: ก็คือเขาใช้การกินข้าวเดียวเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่เท่ากับคนคนหนึ่งกลัวแต่ในกรณีของเขา
0: จะเป็นคนที่ชอบกินข้าวกับคนอื่นก
1: ็
0: เลยมีความรู้สึกว่าการกินข้าวคนเดียวเป็นเรื่อง
1: มีปัญห
0: ากลัวเป็นเรื่อง
1: ผมมันนึกถึงตอนที่เป็นช่วงโควิดอ่ะการช่วงโควิดที่เวลาคนต้องอยู่บ้าน
0: อ
1: ่ะใช่ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีการแบ่งกลุ่มมนุษย์ออกเป็นสองข้างอะเนาะถ้าข้างที่รู้สึกว่าต้องการอยู่กับผู้คนอยู่คนเดียวแล้วมันเหี่ยวเฉาอยู่คนเดียวแล้วลำบากเหลือเกินอย่างเงี้ยการที่ต้องโดนจับขังอยู่บ้านนี่ก็เป็นเรื่องทรมานใจมาก
0: ๆ
1: แต่ในขณะอีกพวกนึงที่รู้สึกว่าเวลาไปที่ทำงานอะไรเขาเบื่อการเจอคนอื่นเขาอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเขาอยากได้ใช้ชีวิตกับตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยในการที่เป็นแบบนั้นก็กลายเป็นช่วงเวลาวิเศษของเขาไป
0: แต่อาจารย์มองว่าประเด็นแรกอ่ะน่าจะเป็นประเด็นของมนุษย์ส่วนใหญ
1: ่
0: คือการที่เหมือนถูกจองจำเน
1: า
0: ะง่ายว่าเหมือนถูกติดกับอ่ะแบบเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็ประมาณ
1: อยู่ได้แค่นี
0: ้ออ
1: กไปไหนก็ไม่ได้
0: เพราะว่ามันเป็นการฝืนธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมแล้วก็ถ้าเรามองนะเวลาหนังฝรั่งหรือแม้กระทั่งถูกจองจำคุกอ่ะมันคือการเอาคนอ่ะไปใส่ในพื้นที่แคบๆแล้วก็ไม่สามารถมีกิจกรรมอะไรได้อันนั้นคือการลงโทษคือทุกข์แต่ในขณะที่ถ้าเป็นแบบอีกมุมนึงเช่นคนที่ปฏิบัติธรรมที่เขามีแบบกุฏิเล็กๆอ่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นแล้วทำให้เขาเกิดพุทธิปัญญาได้มากขึ้น
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ตอนที่เป็นโควิดอะอาจารย์มีภาวะเหมือนคล้ายๆ depressed มีความเศร้าแล้วก็เอ๊ะทำไมเศร้าครั้งแรกก็ไปดูในเน็ตก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าถ้าเราขาดสารอาหารบางอย่างเนี่ยนะมันจะทำให้เรารู้สึกเศร้าโอเคก
1: ็ไปปรับสารอาหาร
0: ก็ไปปรับสารอาหารพยายามจะกินพวกปลาเปลืออะไรแบบว่าให้มันดีขึ้นก็คือเป็นคำพยายามที่จะแก้ปัญหานะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วในที่สุดน่ะอาจารย์คิดว่ามันคือการที่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆคนเดียวเหมือนกับที่นักศึกษาตอนที่เราต้องสอนออนไลน์เนี่ยก็ใหแบบมีการบ้านแต่เขาไม่ได้คุยมันการทำงานกลุ่มมันก็จะยากเนาะเด็กจะมาเจอกลุ่มทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยก็มีการพูดว่าหนูเครียดจังเลยหนูอยากตายคือคำว่าอยากตายอาจจะไม่ได้หมายถึงอยากตายจริงๆแต่มันอาจจะเป็นภาษาของการระบายความเครียดที่เขามีแล้วก็พอเปิดเทอมมาที่แปลกใจก็คือว่าปกตินักศึกษาธรรมศาสตร์ก็จะไม่ยอมใส่เครื่องแบบเพราะเขาจะบอกว่าสติปัญญาความสามารถทางสมองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าว่า
1: อันนี้มันเสื้อภายนอกมีเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เหรอใช่ไหม
0: คุ
1: ณใส่มาอะไรคุณยังยูนิฟอร์มคืน
0: เดินเข้าไปเอ้าใส่เครื่องแบบกันหมดเลยตกใจมากแบบมีอะไรเหรอวันนี้นึกว่าเขามีปฐมนิเทศมีอะไรบอกตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยค่ะคือว่าโดนโควิดไปโดนโควิดยังไม่ได้ใส่หนูอยากใส
1: ่
0: หรือบางทีก็เอาวันนี้ทำไมใส่ตอนนี้หนูอยู่ปีสี่แล้วเดี๋ยวหนูจะไม่ได้ใส่เครื่องแบบแล้วหน
1: ู
0: ก็เลยแบบอยากใส่ก่อนอะไรเงี้ยด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นประโยคว่าเครื่องแบบอย่างนู้นนี้เนี่ยที่จริงคือมันไม่ได้มีตรรกะป ประมาณนั้นซะเสมอไปหรอกเออ
1: คือกูแค่ไม่อยากจะทำตามหรือเปล่า
0: เออใช่
1: ที่เหลือคือเหตุผลที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่จริงๆก็คือบอกขวาอย่าไปซ้ายอ่ะบอกหน้าก็อย่าถอยหลังอ่ะทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วมันเป็นธรรมชาติอ่ะตอนที
1: ่ทำไมอ่ะ
0: อยู่มัธยมเนาะเขาก็พยายามจะให้ตัดผมสั้นก็จะต้องมีพยายามมีปอย
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: อะไรสักอย่าง
1: เออ
0: เออพอเข้ามหาวิทยาลัยเขาอยากให้ทำผมอะไรก็ได้อยากตัดผมสั้น
1: นี่อาจารย์กำลังพูดกับผมเนี่ย
0: เป็นธรรมชาติของวัยที่ต้องการเป็นกบฏนะกดมีไว้ให้แหก
1: ไม่รู้ไหมต่อมสันทัศยาหรือต่อมสมองส่วนไหน
0: ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้เออแล้วก็เอนจอยกับทุกช่วงอายุที่เรากำลังเป็นเช่นนั้นเนาะโอเคบทที่เท่าไหร่ล่ะบทที่ลืมเลย16เมื่อกี้บอกให้กินข้าวคนเดียว16เขาบอกว่าคนฉลาดย่อมจดบันทึกอันนี้แค่เริ่มต้นมาก็จริงนะคะแล้วก็ในหนังสือญี่ปุ่นหลายเล่มก็จะพูดถึงหลักการที่ช่วยในการจดบันทึกแล้วก็ถ้าไปดูสมุดจดของนักเรียนญี่ปุ่นนะจดสวยมากจดราวกับคำว่าลายมือหวัดไม่มีในโลกนี้อ่ะแบบ
1: ไม่มีในโลกนี
0: ้เออแบบเหมือนเห็นแบบคอมิกเอสเซ่เหมือนเห็นอะไรเลยอ่ะเออแบบเป็นคนที่สามารถจดอะไรได้ดีมากนะแล้วก็ทั้งเรา
1: อาจารย์ไปเห็นสมุดของใครครับของโนบิตะของใจแอนของซูนิโอหรือของยิสุกะ
0: เห็นของนักเรียนจริงๆตอนนั้นก็ตอนที่ไปเขาเรียกอะไรนะไป
1: เป็น
0: facilitator ของเรือเยาวชนเนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปเยี่ยมโรงเรียนนะก็แบบคือเขามันก็มีว่าเอาเยาวชนชาติต่างๆก็ไปเยี่ยมเยาวชนของท้องถิ่นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้แบบสมุดเขาสวยมากแบบมีระเบียบมากดินสอปากกาเพราะฉะนั้นก็ไม่ประหลาดใจที่ปากกาสีต่าง
1: ๆ
0: ยังขายดีอยู่ที่ญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะยังขายดีอยู่ที
1: ่ทำเครื่องเขียนนะเนาะเติบโต
0: เครื่องเขียนใดๆนะกระดาษใดๆสมัยก่อนที่ยังไม่มีมูจิมาขายเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปซื้อกระดาษที่มันเป็นตารางมาจากญี่ปุ่นมาสต็อกไว้ทีเยอะๆอะไรเงี้ยแบบชอบมากมีความสุขแล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะมีก็คือเขาจะมีสติ๊กเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสติ๊กเกอร์อันเล็กๆสติ๊กเกอร์จุ๋มจิ๋มจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ย
1: เอาไว้ประดับในสมุดโน้ตเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่อ
1: ีโมจิเหรอมันก็ทุกวันนี้คืออีโมจิ
0: เออมันก็ไม่ถึงกับเป็นอีโมจิมันเป็นรูปแครอทเป็นอะไรคือแบบว่าคือมันเป็นการประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นคัสตอมเมดสำหรับตัวเขาเองอ่ะเ
1: ออ
0: น่ารักดีนะแล้วก็เราก็เลยมองว่าเออวิธีคิดอย่างเงี้ยเราจึงเห็นพวกแมสคอตพวกเหมือนไอ้การ์ตูนแบบ Hello Kitty อะไรต่างๆที่คนยังชอบเนี่ยก็ยังมาจากแหล่งของประเทศญี่ปุ่นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีคิดของเขามันมีลักษณะของการประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เยอะนะแล้วก็โดยจันเองและคุณอาทิตย์เองเราก็เป็นคนที่ชอบเขียนเน
1: า
0: ะเป็นคนที่ชอบเขียนแล้วตัวเองก็จะบอกทุกคนว่าไม่อยากให้ใครใช้ iPad แล้วแม้กระทั่งเด็กเขาบอกว่า iPad มันช่วยได้มันสามารถมีตารางได้แบบไม่ได้ต่างกันแต่ว่า iPad มันเป็นอะไรที่มันพลิกกลับไปกลับมาได้ยากคือสมมติว่าเราจะทบทวนเนี่ยเหมือนเราอ่านหนังสืออ
1: ่
0: านหนังสือที่เป็นอีบุ๊กกับอ่านหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยการพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันความทรงจำก็ไม่เหมือนกันและอย่างนึงอาจารย์ก็จะบอกนักศึกษาว่าภาษาไทยมันมีนะจดจำแปลว่าจดแล้วจะจำกว่าไม่จดนะ
1: ก็ที่ผมเห็นวันนั้นอ่านของใครนะนักแปลน่าจะโต๊ะโต๊ะจังมั้งผมจำไม่ได้แล้วใครเป็นภาคอะไรที่เป็นภาคที่เขาก็ได้แปลเนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาพิมพ์ด้วยแปลด้วยเขาเรียกตัวพิมพ์
0: อ
1: ่ะก็ได้ภาษาแบบหนึ่งสำนวนแบบหนึ่งแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันเหมือนยังไงไม่รู้อ่ะสุดท้ายก็คือเอามาเขียนเอาเขียนเอาผมก็รู้สึกว่าแล้วมันได้อีกแบบหนึ่งซึ่งสำหรับผมเองนะอาจารย์สมมติว่าเราเขียนเนี่ยพิมพ์ในความพิมพ์ในจอมือถือในโน้ตพิมพ์ใน iPad หรือเขียนลงกระดาษมันทำให้เกิดอาการไหลของความคิดไม่เหมือนกัน
0: จริง
1: ไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าไหนนะแต่ไม่ใช่ว่ามันมีฟังก์ชันแบบมันมีกลไกที่ไม่เหมือนกันและการสมมติการเขียนเนี่ย ผมก็จะเป็นคนเขียนดินสอนะผมเขียนดินสอกดไว้มันก็จะมีเวลาสัมผัสความอ่อนความเข้มเรื่องพอมันลากแบบเขาเรียกทัชชิ่งมันไม่เหมือนกันแล้วประสาทสัมผัสการกระตุ้นสมองอะไรพวกนี้มันคงไม่เหมือนกันอ่ะผมเข้าใจว่ามันมีเบื้องลึกอยู่ตรงนี้อยู่
0: อาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องของประสาทนะเช่นว่าเวลาเขียนจดคำว่าจดจำเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนหนึ่งสเต็ปคิดเสร็จจึงจะจดปากกาเขียนเนาะโดยเฉพาะถ้าเวลาจดปากกาเขียนไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเขียนแล้วก็ลบๆเขียนแล้วก็ลบๆเราก็อยากจะเขียนให้มันแบบเป็นชุดเป็นอะไรสักอย่าง
1: เนาะได้ต่อเนื่องออกมาเป็น
0: เพราะฉะนั้นการไหลของความคิดจึงเป็นการไหลที่มีลักษณะ advancedคือคิดไปข้างหน้าเพราะว่าเราต้องคิดก่อนเราถึงจะเขียนได้มันไม่สามารถคิดกับเขียนพร้อมกันได
1: ้
0: มันจะมีสเต็ปการไหลของความคิดเน
1: า
0: ะ
1: เห็นเพื่อนเรียกว่า process ที่มันซ่อนอยู่ในขั้นตอนการทำงานข้างในเนี่ยมันต่างกันอย
0: ู่
1: อาจารย์ใช่ไหมที่วันนี้อาจารย์เป็นคนพูดว่าไอ้นักเขียนสมัยก่อนอะที่เขาใช้พิมพ์ดีดอะ
0: คือ
1: เรื่องใหญ่เลยนะเราทุกวันนี้ถ้ามดเรานึกไปถึงว่าถ้าเราต้องย้อนกลับไปยุคพิมพ์ดีดอะว่ามันพิมพ์ผิดอย่าว่าแต่เขียนยังไม่คิดยังไม่ครบไม่จบเลยนะคิดจบแล้วพิมพ์ผิดเนี่ยยังต้องมาลบเพื่อแก้อะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นมันราคาของการที่ต้องแก้เนี่ยมันสูงมันก็เลยทำให้พฤติกรรมอะไรแบบนี้มันฉุกเฉไปเป็นแบบนึง
0: มันเกิดการไตร่ตรองมากกว่านะเพราะว่าprice ที่มันเพเนาะต้นทุนมันแพงเนาะก
1: ็ไม่นับว่าจะ edit เนาะแบบย้ายประโยคขึ้นลงๆเหมือนทุกคน
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ทางเลยนะย้าย
1: ก็ปีเราสาดก่อนได้นะเราสาดแล้วค่อยมาเรียงแล้วค่อยมาอะไรแบบนี้เราใช้ได้หลายวิธีอ่ะ
0: มันถึงเขาต้องอาจารย์ว่าเขาต้องมีแบบร่างเยอะมากก่อนที่เขาจะขึ้นแป้นเนาะคือแบบว่าแต่ถ้าใครสามารถเป็นแบบคนที่คิดไปและเขียนไปแล้วแบบที่เขาเรียกว่าพิมพ์แบบเข้าตอกแตกปั๊บอาจารย์ว่านั่นคือแบบว่าสุดยอดอ่ะเพราะว่าการพิมพ์ดีดมันภาษาสัมผัสมันยากกว่าเขียนอีกอ่ะมันต้องจำตัวตำแหน่งด้วยว่าฟหกดเอกอสวอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วยังต้องคิดเป็นภาษาที่สละสลวยอีกเนี่ยอาจารย์ว่าคนที่เป็นนักเขียนสมัยก่อนที่เรามักจะยกย่องเขาเพราะว่ามันผ่านกระบวนการกลั่นกรองไตร่ตรองอะไรมามากมายกว่าแค่แต่ซวกเขียนอะไรเงี้ย
1: โอ้ยแล้วพออาจารย์เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องกว่าจะคิดกว่าจะเขียนเนี่ยผมก็นึกไปถึงเคสสุดโต่งอีกเคสหนึ่งก็คืออีเคสหนังสือของบรรณาธิการนิตยสารอะไรนะที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขาต้องขยับเปลือกตาในการเขียนผีเสื้อและชุดประดาน้ำใช่ไหมชื่อนั่นเนี่ยคุณชองโดมินิกโบบี้นะมั้งผมจำชื่อไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนี่ยที่เขาตั้งใจเขียนบันทึกออกมาผ่านการขยับเปลือกตา
0: อ
1: ันนั้นก็คือต้องทีละตัวเทคทีละตัว
0: นะ
1: โอ้โหแบบมันสุดอะสุด
0: เนี่ยมันเหมือน
1: ก่อนนั้นไม่ได้ละเราอย่าไปโยเยเลยว่าถ้าเราทำแล้วมันยากอะบางทีแบบ
0: จริง
1: ๆอย่าโยเยเลยอย่าโยเย
0: ก็เลยมองว่าที่บางทีอ่ะเราจะได้ยินพูดถึงเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าความมนะอุตสาหะในแบบที่มันมีความดีงามชุดหนึ่งอ่ะมันถูกละเลยแล้วมันก็เลยสร้างพฤติกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นมาของเขาเป็นพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งของเขาซึ่งบางทีแบบพอมันไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากเนี่ยเขาก็จะคิดเร็วทำเร็วตัดจัดตัดสินใจโลกเร็วเกินไปนะแต่จริงๆแล้วจังบอกว่าเขาก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อะเพราะในที่สุดชีวิตมันก็จะเป็นของเขาเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ทุกอย่างมันมีราคาที่จะต้องจ่ายความง่ายก็มีราคาความยากก็มีราคาแต่ทุกอย่างมันคือประสบการณ์ของคนคนนั้นแล้วก็ประสบการณ์ของคนคนนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองนะแต่การจดบันทึกข้อดีอันนึงก็คือว่าจากที่อาจารย์ชอบจดเนี่ยพอบางทีนะแบบลองหันกลับไปดูอ่ะมันเห็นความคิดตัวเองนะวันนั้นหรือภาษาของตัวเองนะวันนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นอันนึงก็คือแบบลายมือแย่ขึ้
1: น
0: เพราะว่าเขียนน้อยลงไงคือแบบว่าเดี๋ยวนี้มันพิมพ์มันเนาะแบบมันพิมพ์อ่ะทำให้ลายมือของอาจารย์เนี่ยนะแย่ขึ้นไม่สวยเลย
1: อ
0: ันนี้คืออันนึงที่เป็นผลร้ายนะคะโอเค
1: คร
0: ับ ต่อกลับมาที่โรบินชามาเขาก็บอกว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาในช่วงเช้าผมมัก ทำกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อการพัฒนาตัวเองมันช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ในสายอาชีพและยกระดับจิตวิญญาณของผมนั่นคือการจดบันทึกในหนังสือเรื่อง The Everyday Hero Manifestoผมเล่าว่าสมุดบันทึกส่วนตัวที่ผมใช้มาตลอด10ปีหายไปแต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมอาจเล่าให้คุณฟังเต็มๆถ้าเราได้พบกันในอนาคตแต่หากจะสรุปให้เข้าใจง่ายมีเหตุผลสำคัญ6ข้อว่าทำไมคุณควรจดบันทึกให้เป็นกิจวัตรข้อที่1การจดบันทึกกระตุ้นพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพความคิดที่คลุมเครือย่อมให้ผลลัพธ์ที่คลุมเครือการเขียนความปรารถนาความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณลงในสมุดจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับชีวิตและความชัดเจนนี้คือปัจจัยสำคัญสู่ความเชี่ยวชาญการถามคำถามดีๆกับตัวเองเช่นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้จึงจะถือว่าเป็นวันที่ดีและอะไรคือ3สิ่งเล็กๆที่ฉันทำวันนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานช่วยเพิ่มสมาธิและเสริมพลังใจให้คุณทำเป้าหมายได้สำเร็จการค่อยๆทบทวนสิ่งที่คุณอยากทำจะช่วยให้คุณทำงานได้ตรงจุดและสำเร็จมากขึ้นการจดบันทึกช่วยให้คุณรักษาความมั่นที่ให้ไว้กับตัวเองก็หลายๆครั้งในการที่เวลาเราไปเทรนทำเทรนนิ่งเนี่ยเราก
1: ็
0: มักจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยการพัฒนาตัวเองว่าเขียนถึงตัวเองจดหมายถึงตัวเองว่าอยากเป็นอะไรอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ปิดผนึกไว้แล้วก็เท่าที่จำได้บางทีเราก็เก็บให้เขาเราให้เขาจ่าหน้าซองถึงตัวเองแล้ว3เดือนหรือ1ปีข้างหน้าเราจะส่งไปให้เขาส่งกลับไปหรือให้เขาไปเปิดเองเพื่อจะดูว่าเขาอะรักษาสัญญาที่คือมันต้องเป็นคำรักคำสัญญาเนาะที่ว่าเออบอกฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันอยากจะทำอะไรฉันอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนฉันจะทำยังไง
1: แล้วก็เอามาเทียบใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่เอาไปเทียบ
0: เอามาเทียบ
1: รีซอร์ทว่าเช็คหน่อยเช็คกับตอนต้นทางหน่อยว่าที่เราคิดไว้อ่ะมันเหมือนหรือต่างขนาดไหน
0: แต่แท้จริงแล้วอ่ะมันก็คือกุศโลบายเนาะในการที่ไม่ให้เราลืมว่าเราเคยสัญญาอะไรกับใครเอาไว้อะไรเงี้ย
1: ไม่งั้นจะกลายเป็นคำซีซัว
0: นะ
1: อาจารย์ถ้าพูดภาษาปู่ดักเกอร์กับกิจกรรมที่เมื่อกี้ว่าเนี่ยคือการเขียนแล้วก็ถึงวันนึงก็เอากลับมาเทียบเนี่ยปู่ดักเกอร์ก็จะใช้คำว่าการวิเคราะห์ผลย้อนกลับใช่ไหมหรือเรียกว่าอะไรที่ feedback analysis เนาะเออแต่นั่นคือก็คือคล้ายๆว่าจดให้ตัวเองง่ายๆแล้วก็มาเทียบดูแต่นี่หมายถึงว่าบางทีคนมันลืมอ่ะไม่รู้จดไปที่ไหนหรือไม่อันนี้ก็คือทำให้ดูเป็นพิธีกรรมมากขึ้นมีการส่งจดหมายมีอะไรแบบนี
0: ้มันคือวินัยอ่ะคืออาจารย์จะบอกเด็กเสมอว่าให้ถามตัวเองว่าอีก3ปีอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรลองตั้งคำถามซิว่าอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรแล้วก็หลายครั้งอย่างครั้งนึงมันจุดประกายให้ลูกศิษย์คนนึงเขาบอกว่าเขาเรียนปริญญาโทแล้วเขาก็บอกว่าเออผมไม่เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเลยว่าผมอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรนะแล้วเขาก็เป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนเป็นพวก investigative news ในที่สุดเขาไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเรียบร้อย
1: เอาเหร
0: อจบแล้วเรียบร้อยคือจากการที่อาจารย์แค่ตั้งคำถามกับเขาแล้วเขาก็กลับไปตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเขาก็ปักหมุดหมายให้กับตัวเองว่าเออเขาอยากเห็นตัวเองเป็นอันเนี้ย
1: อันนี้คือใช้ความคิดหรืออาจจะเรียกว่าเป้าหมายหรือจะเรียกว่าความคาดหวังในทางที่ถูกต้องเพื่อเขี่ยชีวิตไปในทางนั้นอันนี้ให้ใช้อย่างมีประโยชน
0: ์ก็เหมือนกับอย่างอาจารย์เนาะอาจารย์แบบเข้ามาเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยตอนที่อายุ50เพราะฉะนั้นอาจารย์มีเวลา10ปีที่จะได้มีตำแหน่งทางวิชาการนะดังนั้น10ปีเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเอออาจารย์ดีที่สุดเท่าที่อาจารย์จะทำได้เลยนะก็คือรองศาสตราจารย
1: ์
0: แต่หมายความว่า10ปีเนี้ยอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ซิทแบ็คเลยนะ ไม่มีสิทธิ์นั่งพักผ่อนหย่อนใจเลยนะ
1: ยิงไปยาวๆเกมนี
0: ้ต้องเป็นรองศาสตราจารย์ต้องเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อน
1: อันนั้นคือสถานีระหว่างทาง
0: แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็คือต้องมีงานวิจัย1ชิ้นแล้วก็บทความ1ชิ้นภายใน5ปีแล้วถ้าได้ตำแหน่งนี้ถ้าอีกขั้นหนึ่งก็คือจะต้องมีงานวิจัย2ชิ้นบวกตำราอีก1ชิ้นเพื่อจะยื่นขอกรส
1: กรส
0: เพราะฉะนั้นถ้าระหว่างทางที่อาจารย์คุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าอาจารย์จะมีแต่เรื่องงานวิจัยงานอะไรต่างๆเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าหมุดหมายของอาจารย์มันมีลิมิตแล้วมันต่ออายุไม่ได้คือหมายถึงว่าอายุ60คืออายุ60เขา
1: จะเลือกจัดรายการประจำสัปดาห์ได้ตลอดต่อเนื่องนะงานวิชาชีพและจนออกมาเหมือนกันนะเนี่ยไม่ให้เล่นๆเหมือนกันนะนะผม
0: ก็คือ
1: ผมก็ลืมไม่ถึงข้อนี้นะเพราะผมเห็นภาพย่อยแต่ว่าตอนนั้นเพื่ออาจารย์พอมาเล่าไงผมค่อยเห็นต่อเรื่องต่อเรื่องเป็นภาพใหญ่ว่ามันต้องมีเป้าหมายอย่างนี้แล้วมีขอบเวลาที่จำกัดแบบนี
0: ้ก็คือขีดมันก็คืออายุ60ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถทำอะไรให้มันผิดพลาดได้คือทุกอย่างจะต้องแบบอยู่ในวินัยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเราอาจจะไม่พูดถึง10ปีอาจจะหมายถึงนักศึกษาของอาจารย์ที่เขาพูดอาจารย์ถามเขาแค่ว่า3ปีเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรหรือไม่ก็ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีก็ถามว่าอยากเห็นตัวเองประกอบอาชีพอะไรนะถ้าสมมุติว่าอยากเห็นตัวเองประกอบอาชีพเนี้ยก็ต้องพาตัวเองวิชาเลือกอะไรต่างๆให้มันไปในทิศทางนั้นตอนไปฝึกงานก็ต้องไปฝึกงานแบบนั้นนู่นนี่นั่นก็จะต้องเกียร์ตัวเองไปเนาะไม่ใช่เรียนครบจบแน่แล้วมันพอมันไม่พอแล้วเป็นต้นนะงั้นดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเกษียณหรือท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะถามว่า3ปีเนี่ยอีก3ปีเนี่ยอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรถ้าอยากเห็นตัวเองเลื่อนตำแหน่งก็ต้องดูว่าในตำแหน่งที่เท่าๆกันแล้วจะมีคนเลื่อนเกษียณออกไปเนี่ยสมมติเกษียณ1ตำแหน่งแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันเนี่ยอาจจะมี5คนแล้วทำไมเราถึงจะเป็นคนคนนั้นทำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่ถูกเลือก
1: เออ
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเขียนจดเสร็จเราก็จะเริ่มวางแผนตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: เริ่มจากปลายทาง
0: ใช่
1: begin with the end in mind
0: นะ
1: เ
0: ริ่มจากออบเจกตีฟเลยว่าเอ้ยแบบอยากทำอย่างนี้และที่เหลือก็วาง
1: ใช่รู้แล้วไปตรงนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยวางก้อนหินที่เป็นขั้นบันไดย้อนกลับมาจนถึงจุดที่เรายืนอยู
0: ่อืมใช่ไหมแต่อันนึงก็คือจะต้องเป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแสงไม่ได้หิวแสงเขาต้องจดจำได้ไม่งั้นเขาจะไม่รีคอร์ชื่อเราอ่ะสมมติ5คน
1: อ
0: ่ะแล้วเขาจำอีกคนนึงได้แล้วไม่จำเรานี่คือแบบ
1: อันนี้เป็นความจำเป็นเงื่อนไขจำเป็นไม่จำเป็นต้องหิวก็ได้เดี๋ยวต้องออกไปตากแสงไปโดนแสง
0: ถูกนั่งอยู่ในมุมมืดแล้วรอให้คนมาเห็นเนี่ย
1: มีแล้วเดี๋ยวก็ตีอกชกตัวอีกว่าทำไมฉันอุตส่าห์ทำดีแล้วไม่ได้เขาต้องเห็น
0: เขาบอกว่าอะไรนะบริษัทวายที่ดีที่สุดกลัวอะไรรู้ไหม
1: กลัวอะไรวาย
0: เขาบอกว่า
1: แสงเหรอ
0: ไม่กลัวว่าคนไม่รู้จักว่ามีอ่ะคือเนื้อไหมแบบคือมันมีวายที่อร่อยมากอ่ะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีมัน
1: อ
0: ่ะหรือคนรู้จักเป็นวง
1: แคบจำกัดนี่เราตรงตามหลักการสื่อสารเลยใช่ไหมอาจารย์ประจำภาคที่บอกว่าถ้าอะไรนะถ้าไม้ล้มแต่ไม่มีคนได้ยิน
0: ใช่
1: ก็
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต้นนั้นนะมีไม้ต้นใหญ่อยู่10คนโอบแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีต้นแต่แล้วก็ล้มแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีต้นไม้ต้นนั้นเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่มีหนังสือเล่มที่ดีที่สุด
1: ในเชิงการสื่อสารเป็นยังไง
0: หนังสือเล่มที่ดีที่สุดแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่อยู่ในห้องสมุดไม่อยู่ในร้านขายหนังสือก็ไม่มีใครรู้ว่ามี
1: ก็เกมเลยเหมือนกัน
0: ใช่นะคะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เรายังไม่จบเรื่องประโยชน์ของการจดบันทึกใช่ไหมอาจารย์
0: มีเยอะข้ออยู่เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อนะคะ
1: อ
0: ่
1: ะนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันทพรนะครับท่านฟังครับเวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่นะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 96.5 FM The Game Radio ปลุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มชิดสุขความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับวันนี้ชาวไทยก็ยินดีนะครับที่น้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับชนะการประกวดอเมริกาก็อตแชลเลนจ์จริงๆแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันแรกนะฮะที่น้องเนเน่เนี่ยได้ปรากฏตัวในเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์นะฮะด้วยเพลงร็อกเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์เลยนะก็ยอดวิวสูงนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกนะครับมีบางคนบอกว่าเนเน่เนี่ยไม่ใช่ของคนไทยแล้วนะแต่ว่าเป็นของเป็นคนของโลกอะนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวอีกสักตั๊กหนึ่งจะมาคุยกันเรื่องพ่อแม่เนี่ยจะปั้นลูกยังไงสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะแปลเป็นไทยด้วยปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะเลี้ยงลูกหรือปั้นลูกเนี่ยแหละให้เป็นอัจฉริยะรู้สึกว่าจะเป็นงานเขียนของน่าจะเป็นคนอิสราเอลนะครับโอ้วันทั้งวันนี้นะมีเรื่องเยอะมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเยือนนะครับประสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้นำทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่กรุงนิวยอร์กนะเพราะว่าตอนนี้จะมีการประชุมสมัชชาของสหประชาชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็ไปอยู่ตอนนี้ได้ขึ้นเวทีสหประชาชาติเหมือนกันแต่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยตอนนี้ก็ถือไปเยือนแบบ state visit นะฮะที่รัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่เคยไปเยือนแบบนี้มา11ปีนะไปเยือนครั้งสุดท้ายเนี่ย11ปีที่แล้วนี่ปีไหนเนี่ยปีนี้ปี69ใช่ไหมหรือ2026 20162015 2011น่าจะเป็นสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะใช่ไหม4ปีของไบเดน4ปีของทรัมป์8ปีน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยแกไปรับที่สนามบินเลยนะซึ่งก็จะผิดธรรมเนียมมากปกติแล้วเนี่ยผู้นำประเทศเนี่ยอยากผู้นำประเทศเนี่ยของสหรัฐอเมริกาในเวลาจะไปรับไม่มีฮะต้องมารับที่ทำเนียบขาวแต่ตอนนี้ไปรับที่สนามบินเลยมันสะท้อนให้เห็นสองอย่างนะฮะสองอย่างก็คือว่าคุณทรัมป์เนี่ยแกชอบท่านสีจิ้นผิงจริงๆนะแต่ว่าไอ้การเรียกว่าความเป็นศัตรูกันเนี่ยมันก็เป็นในฐานะหน้าที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกชอบผู้นำประเภทที่ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่ะแกไม่ชอบผู้นำแบบประชาธิปไตยอ่ะนะอันนี้ก็ไปดูได้นะครับทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ฟังฮะหนังสือพิมพ์เสียงออกมานะฮะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เนี่ยเขาบอกว่า Iran has a secret weapon in its war with America ก็คือ help from China ก็คือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสงครามกับอิหร่านนะครับแล้วก็การทำสงครามเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจโลกซึ่งเมื่อคืนนี้แบบมีเรื่องอันนั้นมากฮะนะฮะส่งผลในทองเทิงลงนะฮะราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะนะพอซิจูโน่พูดอย่างนี้ฮะบอกว่าทรัมป์ want to preserve relationship with สี but Iranian custom data show Chinese entity have made thousands of shipment of components used in drone and missile คือพูดง่ายๆคือทุกวันนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยที่ท้าทายสหรัฐอเมริกาได้ทุกวันนี้เพราะอิหร่านมีโดรนนะและโดรนเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธสำคัญนะฮะสำหรับประเทศที่ไม่ใช่มหาอำนาจเนี่ยเอาไว้สู้กับประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็เนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็มาจากประเทศจีนนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่าเรื่องทรัมป์กับคุณสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ใน 2-3 วันนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เนี่ยที่ให้เกียรติท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งที่ความเป็นศัตรูของ2ชาติเนี่ยนะฮะทรัมป์ต้องการอะไรจากจีนนะฮะอีกเรื่องนึง ซึ่งตอนนี้ทุกท่านเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเอาเมื่อคืนนี้แล้วกันนะโอ้โหเมื่อคืนนี้เนี่ยบอลเนี่ยนะบอลไอ้พันธบัตรอเมริกาเนี่ย30ปีเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับโอ้โหผลตอบแทนขึ้นไปสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2007นะฮะแสดงว่ามันแย่มากนะฮะไอ้หนี้สินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมหาศาลเลยนะแล้วก็ผมตอนที่อ่านข่าวเมื่อคืนนะรู้แล้วว่าทองนี่เละเทะมากเลยนะฮะ
3: เรามาดูทองคำหน่อยฮะท่านผู้ฟังครับ
2: ทองคำเนี่ยนะครับตอนนี้เทรดกันที่ถ้าเป็นอาวซะท่านผู้ฟังถ้าเป็นอาวเนี่ยรับซื้อกันสอย 4,284.50 ดอลลาร์ถ้าขายออกเนี่ย 4,285 คือต่ำกว่า 4,300 เหรียญแล้วอ่ะท่านผู้ฟังแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ต่ำสุดนะไอตอนที่ทองเทรดกันต่ำสุดเนี่ยเกือบหลุด 4,000 นะท่านผู้ฟังประมาณ 4,063 นะถ้าเป็นบาทไทยตอนต่ำสุดในช่วงหลังเนี่ยนะก็ ประมาณเท่าไหร่ล่ะหลุดไปประมาณสักน่าจะเกือบหลุด 65,000 ถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เนี่ยทองเทรดกันเป็นอันนี้ก็มาจากหัวเซ็งเฮงนะท่านผู้ฟังครับขายออกเนี่ย 67,720 บาทรับซื้อเนี่ย 67,630 บาทนะอันนี้ก็เป็นผลจากเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันขึ้นนะมันขึ้นอย่างที่ท่านผู้ฟังเรียนไปแล้วบางทีมันก็ซ้ำซากอ่ะผมก็เกียจจะพูดบ่อยนะฮะก็คือซาอุเนี่ยส่งออกก็ลำบากใช่ไหมเพราะว่าฮูตีมันก็ไปถล่มไปตรงบริเวณปลายท่อแล้วก็จะออกมาทางทะเลแดงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นี่ลงไปอีกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ส่งน้ำมันดีเซลออกอีกใช่ไหมมันก็ยิ่งซ้ำหนักเข้าไปใหญ่น้ำมันก็ราคาขึ้นนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะมันคือผมนี่แปลกท่านผู้ฟังแปลกใจไหมว่าของไทยเรานี่น้ำมันตอนนี้เราก็อุดหนุนนะตอนนี้เข้าใจว่าไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันน่าจะเกือบแสนล้านแล้วและผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าอุดหนุนต่อไปเรื่อยๆขนาดนี้เนี่ยมันจะเกินแสนล้านไปเท่าไหร่แต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าท่านผู้ฟังเห็นไหมว่า ช่วงแรกที่รัฐบาลท่านนายกหนูเนี่ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกล้าขึ้นดีเซลนะท่านผู้ฟังจำได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่มีวันหนึ่งขึ้นไป6บาทนะแล้วก่อนหน้านั้น3หรือ4บาท2วันเนี่ยขึ้นเกือบ10อ่ะรวม10บาทอ่ะแล้วก็ค่ากลั่นน้ำมันนี่ก็สูงมากแต่ตอนหลังเห็นไหมว่าไม่กล้าขึ้นแบบนั้นนะขึ้นเนี่ยวันละประมาณสักอย่างมากก็85สตางค์อะไรทำนองเนี้ยนะแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยใกล้กับตอนที่น้ำมันดีเซลท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่ามันขึ้นสูงสุดไปเท่าไหร่50บาทนะ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ41บาท50ตังค์นะครับก็ผมจะเรียนท่านผู้ฟังเลยนะครับว่าการอุดหนุนการราคาน้ำมันเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับของกองทุนคือความหมายคือว่าจากนี้ไปเนี่ยราคาดีเซลอาจจะขึ้นวันเว้น2วันน่ะนะครับทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยมันเคยขึ้นไป50แล้วใช่ไหมและไอ้สินค้าเนี่ยมันจะ ขึ้นอีกหรือเปล่านะมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะเรียกอะไรดีคือมันมีบทความชิ้นหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นบทความที่ไทยรัฐเนี่ยเขียนถึงแต่ผมก็นะเวลาจะหาอ่านเนี่ยก็อ่านไม่เจอนะเนี่ยต้องหาเนี่ยหาตรงไหนดีเนี่ยนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้มีบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทผีดิบนะคือท่านผู้ฟังครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีปัญหาอะไรมากสิ่งที่มีปัญหามากเลยนะฮะก็คือว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยไม่มีกำลังซื้อครับนะฮะเราอาจจะยินดีนะฮะในความสำเร็จนะครับของน้องเน่เน่มันก็เป็นความยินดีนะที่คนไทยเนี่ยสามารถจะไประดับโลกได้นะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจนะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเรียกว่าฟูมฟักดูแลนะครับจะเห็นเด็กเจนใหม่ๆนะฮะไปถึงระดับโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงกีฬาและบันเทิงนะครับเราจะเห็นลิซ่าเนี่ยนะฮะไปถึงระดับโลกแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดาวเรียกว่าดังยิ่งกว่าสมัยอยู่กับแบ็คพิงค์ลิซ่าอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเส้นทางคนละเส้นทางกับน้องเน่เน่ก็คือจริงเนี่ยเก่งตั้งแต่เด็กแล้วก็ประกวดแต่ลิซ่าเนี่ยก็เข้าไปฝึกกับบริษัทของเกาหลีแล้วก็ฝึกเป็นหมื่นชั่วโมงเลยนะท่านผู้ฟังประมาณสัก 5-6 ปีแล้วก็ลอนชิ่งเห มือนโปรดักต์เลยลอนชิ่งแล้วก็อยู่กับเนี่ย Blackpink เนี่ยนะฮะและตอนนี้โปรโมทสัญญาก็ออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวนึงน้องเน่เน่นี่ก็พ่อแม่ก็ปั้นนะฮะเรียกว่าสนับสนุนทุกที่นะได้ทุนการศึกษาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตนะตอนแรกโรงเรียนนี่ก็จะไม่ให้เพราะว่าภาษาอังกฤษเกณฑ์ยังไม่ถึงแต่ก็เห็นอัจฉริยะทางดนตรีเขาก็ให้ทุนโรงเรียนนานาชาติท่านผู้ฟังอยู่พูดภาษาอังกฤษนี่เหมือนคนอเมริกันเลยสำเนียงอะนะสำเนียงเรียกว่าเป็นเนทีฟอันนี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเด็กยุคใหม่ที่มีพ่อแม่ที่สามารถจะส่งไปเรียน โรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยนะอันเนี้ยก็จะมีศักยภาพสูงนะครับซึ่งพ่อแม่ที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็หนึ่งก็เป็นเจ้าของกิจการอันนี้ถ้าเกิดเป็นรวยมากๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเขาก็ส่งลูกเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนะอย่างเงี้ยยังแต่ท่านนายกอภิสิทธิ์นี่ก็เป็นพวกตระกูลเก่าอ่ะนะอันนี้ก็ส่งคุณอภิสิทธิ์นี่ก็ไปเรียนคือดูคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้ประมาณ60กว่าละคุณอภิสิทธิ์ไปเรียนที่อังกฤษเลยนะคือระดับบนเลยเนี่ยเขาส่งลูกเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเลยตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยฮะแล้วก็เนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยก็ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติอายุใหม่นะถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยก็จะเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ส่งกุหลาบถ้าเกิดตระกูลพ่อค้านักธุรกิจนี่ก็จะไปเรียนเนี่ยเรียนอสัมชัญเซนกระเบียวเซนโยเซฟมาแต่นะแต่ตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะไปเรียนโรงเรียนนานาชาตินะดังๆเนี่ยมีหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะปั้นลูกแล้วก็เสร็จแล้วก็จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแต่ในทำนองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือปั้นให้ลูกเนี่ยเข้าไปสู่เวทีระดับแบบนานาชาติได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนั้นทีนี้เนี่ยผมอยากจะคุยนิดนึงนะฮะว่าคนที่อย่างในไทยเนี่ยคนที่ปั้นลูกเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเนี่ยโปรกอล์ฟเนี่ยโปรจีโปเมโปจีนโปเมนะฮะอันเนี้ยก็จะเรียกว่าปั้นลูกให้เป็นประกอบคนลงทุนมากนะครับแล้วก็เนี้ยก็จะมีหลายคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่นะฮะที่มองการปั้นเนี้ยว่าเป็นการลงทุนแต่ท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วการปั้น ลูกให้ที่มีคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราจะปั้นไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยคือมันมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือบางทีพ่อแม่เนี่ยอยากเป็นเองนะเรียกว่าอยากเป็นเองแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็ปั้นในเชิงเหมือนกับบีบลูกให้เป็นไปตามที่เองต้องการอ่ะนะซึ่งอันนี้ก็จะไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าเราปั้นแบบเด็กเนี่ยลูกของเราเนี่ยหรือว่าหลานก็ได้สำหรับคนไม่มีลูกเนี่ยก็คือมีความเป็นมี talent หรือความเป็น genius ในด้านนั้นเนี่ยนะอย่างกรณีน้องเนเน่เนี่ยนะครับอันเนี้ยก็สนับสนุนไปในทางนั้นเลยคือดนตรีนะฮะยังมีลูกครึ่งไทยอเมริกันคนหนึ่งซึ่งผมเคยเกริ่นไปแล้วนะก็เป็นในแนวนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าตัวพ่อเขาจูงใจหรือเปล่าก็คือพ่อของไทเกอร์บูทอ่ะคือไทเกอร์บูทเนี่ยท่านผู้ฟังตั้งแต่เขายืนได้นะ น่าจะประมาณสักขวบสองขวบเนี่ยพ่อเนี่ยให้จับไมค์กอล์ฟนะนะเหมือนลูกบางคนอย่างเงี้ยพ่อก็ให้ไปอยู่ในห้องหนังสืออะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อ่านหนังสือยังไม่ได้แล้วก็เด็กก็รักหนังสือมากนะฮะอย่างผมเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือผมก็อยู่ท่ามกลางหนังสือของแกเนี่ยแล้วที่ร้านเนี่ยก็ขายหนังสือด้วยนะขายพวกนิตยสารอย่างเงี้ยผมก็รักการอ่านไงอันนี้ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เด็กเนี่ยพัฒนาไปทางใดทางหนึ่งแล้วถ้าเกิด DNA ดีเนี่ยมันก็มุ่งไปในทางนั้นนะตอนนี้มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ดังมากนะและแปลเป็นไทยด้วยหนังสือเล่มนี้ชื่อ Lange R-A-N-G-E Lange เขาเนี่ยเขาพูดถึงพวกความเก่งเนี่ยยิงก็พูดถึงความเก่งนักกีฬานะตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยมันควรจะเก่งอย่างเดียวไปเลยไหมหรือว่าเก่งหลายๆอย่างไอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้เราไม่พูดเรื่องกีฬานะคือเมื่อวานเนี้ยผมไปฟังไอ้ YouTube รายการหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะน่าจะเป็นรายการแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะเหมือนกับเป็นเอาอเวนเจอร์มานะอเวนเจอร์ในวงการเนี่ยมารวมกัน4คนมาจัดนะ ท่านผู้ฟังก็มีหนุ่ยพงสุขจริงมาก่อนก็ผมก็เชิญมาจัดเนี่ยนะแต่ว่าโอ้โหเวลาเขาไม่ได้อะคือเขานี่แบบนัดแล้วยากมากนะฮะผมก็ตอนหลังวันพฤหัสเนี่ยผมก็เลยคือเดียวเลยแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหาเวลายากแล้วพวกคนนัดกันอัดกันอะไรพวกเนี้ยนะลำบากนะครับวันพฤหัสเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมก็จะจัดสดนะครับจัดสดมันก็ได้อารมณ์แบบนึงนะคือเนี่ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเน่ชนะสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐนะแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปรับด้วยตัวเองพรมยาว30เมตรเมื่อคืนตัวบอลเนี่ย30ปีนี่ขึ้นไปสูงสุดเลยมันสะท้อนอะไรนะฮะอะไรทำนอง

คือสมการแห่งโชคคนที่เขียนเนี่ยก็คือคุณธนาเทียนอัจฉริยะแล้วมีการเปิดตัวกันที่โรงภาพยนตร์ SF โรงที่8แล้วผมก็ไปด้วยนะโอ้โหต้องได้บายคนนี่เยอะเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้เจอคนที่แบบว่าสนิทสนมกันไม่ได้เจอกันมานานอะไรเงี้ยผมเจอคุณตันนะเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปี2561อ่ะท่านฟังนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยทางอสมทเนี่ยจะมีรายการหนึ่งก็จัดทางเนี่ยทาง YouTube เนี่ยแหละฮะแล้วผมก็ไปเป็นพิธีกรนะเดือนนึงครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เชิญคุณตันมาโอ้โหวันนั้นนี่ก็มันมากเลยนะก็สนิทกับคุณตันมาทั้งประมาณสัก20ปีแล้วตอนนี้พอจบรายการคุณตันก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะผมก็บอกว่าคุณตันน่ะกินอะไรง่ายๆกันละกันกินแถวนี้ก็ได้นะคุณตันก็บอกว่าแม่เจอท่านเจ้าวัดทั้งทีจะมากินอะไรแถวนี้ได้ยังไงแกก็พาขึ้นเอาพาดไปที่อารีนาเทนตอนนั้นก็แกก็ขายไปแล้วล่ะแต่ว่าไอออริจินยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าตกลงกันน่าจะตกลงซื้อขายกันแล้วนะก็ตอนนี้ไปคอนโดแหละตรงนั้นนะก็ไปนั่งกินร้านอาหารจีนแถวนั้นนะโอ้โหท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะคือการที่เราสนิทสนมกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเราได้พูดคุยกันนะแบบเป็นส่วนตัวคืออันนี้มันมีค่ามากเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมก็แต่ละปีเนี่ยผมก็จะไปกับคุณอาทิตย์เนี่ยก็จะไปหาคุณพิกรมนะไปประมาณวันที่30ธันวาก็จะขับรถไปให้คุณเฮงเนี่ยคุณเฮงก็จะเป็นมือขวาพิกรมด้านสื่ออยู่แล้วนะคุณเฮงคุณพิชัยเนี่ยเฮ้ยคุณเฮงช่วยนัดคุณพิกรมหน่อยซึ่งบางทีบางปีเฮงก็ไปด้วยนะไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปจัดสดเลยนะก็ไปคุยกับคุณพิกรมสดเลยก็นั่งคุยกันเนี่ยนะครับสดๆเลยแล้วก็ถ่ายทอดเสียงมาก็นั่งไปนั่งคุยกันเนี่ยนะฮะที่เรียกกูดาคาในคุณพิกรมอ่ะนะที่เขาใหญ่นะตรงถนนธนรัตน์นะครับไปแล้วก็นะครับคือบทสนทนาก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้ปีที่ผ่านไปคือพูดง่ายๆคุณวิกรมไปเดี๋ยวหลังแลหน้าคือดูว่าคุณวิกรมดูดิว่าไอ้ปีที่ผ่านไปเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยคุณวิกรมมองภาพรวมยังไงแล้วสิ่งที่เราจะเจอในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งก็ดีถึงทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถฟังคุณวิกรมได้เนี่ยในทางคลื่นเรานะครับแล้วก็ฟังคุณสุริชัยยุ่นนะฮะคุยกับคุณวิกรมน่าจะเป็นโลกหลักสีมั้งทางนี่แหละฮะทาง YouTube ของคุณสุริชัยยุ่นนะครับนะเนี่ยแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะไปเนี่ยบางปีสมัยก่อนจำได้ไหมแกก็มีแพอยู่แพนึงแล้วก็จะมีคล้ายๆสถานที่พักบนแพแล้วแกก็จะไปเนี่ยไปนั่งเขียนหนังสือออกมานะตอนนั้นคุณวิกรมเขียนหนังสือมาหลายเล่มนะครับอันเนี้ยแพเนี้ยผมก็ได้ไปนอนมาเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วบางปีไปคุณวิกรมบอกว่าไปนอนถ้ำกันถ้ำที่บอกว่าระเบิดนิวเคลียร์ลงมึงต้องกลัวเรากูมีเนี่ยผมก็ไปนอนถ้ำบางปีนี่แกมีรถอ่ะท่านผู้ฟังมีรถไอ้รถเขียนทำได้ไหมที่แกแบบทัวร์ไปทั่วเอเชียผ่านประเทศจีนไปมองโกไปอะไรพวกนี้เราก็ได้ไปนอนในรถนะครับเนี่ยตอนกลางคืนในแกก็จะพาไปเดินตลาดคาร์บอยไนท์นะคนก็จะบางทีแล้วก็แล้วก็ตอนเช้าแกก็พาไปเดินแถวนั้นนะคนก็ทักทายกันอะไรพวกนี้นะแต่บทสนทนาผมเรียนให้ดูฟังเลยนะบทสนทนาที่สนทนาหลังไมค์เนี่ยถ้าท่านดูฟังคิดว่าไอ้คุยกันหน้าไมค์เนี่ยมันดีนะแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังเลยนะว่าแม้กระทั่งผมเนี่ยคุยหน้าไมค์กับท่านผู้ฟังเนี่ย

0: คุยอะไรไม่ได้มากว่ะคือพูดไปบางเรื่องเนี่ยคือเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยมันพูดไม่ได้นะแล้วผมถามท่านผู้ฟังว่าเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคนกับเหตุการณ์คนนี้เป็นยังไงมองเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยที่พูดหน้าไมค์มันก็พูดได้แค่นั้นนะนะหลังไมค์อ่ะดีกว่าเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะ อันเนี้ยได้คุยกับคุณวิกรมหลังไมค์โอ้โหดีคุยกับคุณตันนี่โอ้โหแบบดีอย่างวันนั้นเนี่ยถามคนนี้เป็นยังไงคุณตันมองเรื่องนี้ยังไงอันนี้จะเป็นยังไงนะเมื่อวานนี้ก็ในวันนั้นนะไปคุยกันได้นานเนี่ยนั่งคุยกันเป็นนั่งคุยกันเป็นแบบเป็นชั่วโมงอ่ะคือนั่งกินไปด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่กินอาหารจีนนะคือน้อยมากเลยกินเลยไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ผงชูรสนะก็ก็ได้โอเคนะเดี๋ยวผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะผมทำงี้นะท่านฟังก๋วยเตี๋ยวเรือหนึ่งเนี่ยเน่งท่านฟังหานะเน่งก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอร่อยมากเนี่ยนายกอบต.ไอ้นายกอบจ.เนี่ยของปทุมธานียังไปกินเลยเมื่อก่อนนะกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะน้ำตกอ่ะนะลูกชิ้นน้ำตกอะไรเงี้ยนะมีทั้งสดเปื่อยหมูนะไม่มีเนื้อนะแล้วก็เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็ใส่ไอ้กากหมูไปนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไอ้ไขมันในเลือดสูงผมเวลาผมไปกินนะก็ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันไม่อร่อยเลยฮะแต่เราก็ต้องยอมไงคือถ้าท่านฟังไปกินของอร่อยเนี่ยนะท่านฟังก็ดูแล้วกันเรามีงานนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรค NCD อ่ะเบาหวานความดันหัวใจไตบลาบลาบลาเนี่ยท่านรับไปเลยเนี่ยของไทยเราเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยนะผมว่าการที่เรามี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเบาะรองไงแต่เป็นเบาะรองไม่เป็นไรมีนะเดี๋ยวเข้า30บาทไม่ต้องเสียตังค์เลยเสีย30บาทเท่านั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยบางทีไม่ระวังตัวไงซึ่งอย่างผมเรียนไปแล้วนะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยงบประมาณของประเทศไทยเนี่ย จะมีเงินในการซัพพอร์ต30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไปนานสักขนาดไหนนะครับเพราะว่าด้วยงบประมาณของเราแล้วก็รายได้ของประเทศเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะ ท่านผู้ฟังคงจำได้นะว่าปีเนี้ยก่อนที่พรบ.งบประมาณจะผ่านเนี่ยคณะกรรมการที่เสียงดังและคนฟังมากที่สุดเลยก็คือผู้ดำเนินรายการต่อจากผมเนี่ยก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยพูดหลายเรื่องนะก็ท่านผู้ฟังก็คงตามไปแล้วแต่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอาจารย์วีระถ้าผมจำไม่ผิดนะจะตามปิดขอไปผมถือว่าไอ้คำเป๊ะเลยอะเพราะว่าผมไม่ได้หาอินเทอร์เน็ตตอนนี้เหมือนอาจารย์วีระจะบอกว่าขอให้แบบการที่เงินเดือนข้าราชการเนี่ยชะลอไปทั้งปีสองปีได้ไหมนะข้าราชการเนี่ยก็แบบไม่แฮปปี้มากเลยนะเพราะเงินเดือนมันก็ไม่ได้มากอยู่แล้วแล้วก็ให้มาชะลอปีสองปีเนี่ยนะฮะมันจะไม่แย่เหรอนะฮะแต่ผมอ่านอาจารย์วีระนะแล้วจริงๆอาจารย์วีระก็พูดเองไงก็ไปไม่ได้หรอกคุณจะไปชะลอปี2ปีนะตามกฎหมายอะไรเงี้ยแต่อาจารย์วีระกำลังสื่อไปให้เห็นว่าสถานการณ์เรื่องงบประมาณของประเทศไทยเนี่ยมันแย่มากนะฮะเราจะไม่มีเงินอยู่แล้วถ้าจัดงบประมาณแบบเดิมผมเหลียวไปดูเวลาแล้วนะท่านผู้ฟังผมขออนุญาตพักสักครู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหลังโฆษณาเรามาพบกันต่อไปครับ
1: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ถ้าท่านผู้ฟังกำลังมองตลาดซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะเริ่มตรงไหนนะครับงานนี้ผมอยากชวนให้มาหาคำตอบกันนะครับ TME หรือ Institute TME Institute เนี่ยนะครับจัดงานซาอุดิ MarketReadiness นะครับที่โรงแรม AI Meros Bangkok แล้วขอไปฮะเอา Meros Bangkok ARAL เนี่ยผมไปอ่านเป็น AI แต่ละเอา Meros Bangkok นะครับอยู่ที่รามคำแหงซอย5นะฮะคืองานนี้ผมจะไม่ได้พูดแค่ว่าซาอุน่าสนใจนะครับแต่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นว่าโอกาสอยู่ตรงไหนนะครับคุณทุและธุรกิจของเราพร้อมหรือยังโดยเฉพาะ3ธุรกิจที่เรามองว่ามีศักยภาพและเชื่อมโยงกับทิศทางซาอุดีวิชั่น2030อันนี้ก็เป็นวิชั่นของเจ้าชาย MBS นะครับที่เรียกว่าซาอุดีวิชั่น2030นะครับซาอุดีวิชั่น2030เนี่ยก็จะมี food security agritech halal ecosystem นะฮะคืออาหาร halal เกษตรแปรรูปเครื่องจากอาหารบรรจุภัณฑ์โคเชนและระบบกระจายสินค้า2ก็ทางด้านเฮลท์แคร์เวลเนสแอนด์เมดิคอลเซอร์วิสส์โรงพยาบาลคลินิกเวลเนสรีแฮบิลิเทชันผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และบริการผู้สูงอายุซึ่งอันนี้เนี่ยไทยได้เปรียบเลยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับ3 build environment facility and project supply วัสดุก่อสร้างงานระบบ facility management smart building งานวิศวกรรม and project supply นะฮะคือภายในงานเนี่ยจะมีเรื่องวัฒนธรรมซาอุช่องทางเข้าสู่ตลาดและช่วง business fitness and market entry mapping เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทได้เห็นชัดว่าเราควรเข้าแบบ export distributor partner JV joint venture หรือ investment นะฮะวันที่26กันยายนเนี่ยนะครับก็2วันนี้ป่ะวันนี้24 25วันเสาร์นี้ดิวันเสาร์เนี่ยนะครับ26กันยายนเนี่ยโรงแรม Amiros Bangkok รามคำแหงซอย5ค่าลงทะเบียนนี่แสนถูกมากเลย 2,900 บาทเท่านั้นเองนะครับรวม coffee break ด้วยนะ2 coffee break และอาหาร1มื้อนะครับรายละเอียดและลงทะเบียนนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะเล็กบัดทำความเข้าใจตลาดซาอุแล้วก็จะบุกตลาดซาอุนะครับลงทะเบียนที่ไทย Middle East นะฮะไทย Middle East ไทยก็ไทยนะฮะ Middle ก็กลาง East ก็ตะวันออกกลาง thaimiddleeast.com แล้วก็ / นะ market แล้วก็ขีดแบบไฮเฟนนะ readiness R E A D I N E W S thaimiddleeast.commarket readiness หรือถ้าเกิดจดไม่ทันแล้วท่านผู้ฟังสนใจก็อีก2ช่องทางนะครับ ติดต่อไปทางโทรศัพท์ก็ได้ง่ายๆก็จะมีคนรับสายให้อยู่เลยตอนนี้นะครับที่หมายเลข0977255552นะครับ0977255552นะครับหรือไปที่ LINE ก็ได้เป็น LINE OA นะก็คือต้องมีเครื่องหมายแอดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะเหมือน A หางยาวๆอ่ะเหมือนแอด Gmail แอด TME Institute นะครับก็ TME ก็ TME ก็ TME Institute ก็ INSTITUTE นะแอด TME Institute นะครับถ้าซาอุดิอาระเบียอยู่ในแผนธุรกิจของท่านนะครับเงินนี้คือวันที่เราควรจะมาตรวจให้ชัดว่าธุรกิจของทุกท่านพร้อมเข้าสู่ตลาดแล้วหรือยังนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ ได้คุยไปถึงนะฮะหนังสือสมการแห่งโชคนี่ก็เดี๋ยวก็คงวางตลาดในงานหนังสือนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยก็จะผมก็แต่ที่ผมก็ซื้อมาแล้วนะมันนั้นนะก็มีเล่มเล็กนี่แหละเล่มละ186 บาทแล้วก็พันเล่มแรกเนี่ยนะคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาช่วยมา500นะและอีก500เนี่ยคุณธนาแกก็ซื้อแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้มูลนิธิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคือให้ยอดคือให้ไปทั้งหมดเลยอะถ้าขายเล่มตอนนั้นในงานก็ลดประมาณ10% หรือไงเนี่ยเลย170 บาทแล้ว107เนี่ยเขาก็จะให้มูลนิธิน่าจะช่วยคนจนจัดนะครับอันนี้ไปเลยนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยผมรอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนิ้วกลมนะคือนิ้วกลมเนี่ยเอ๊ะผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ยังผมไปฟังไอ้ทอล์กโชว์ของนิ้วกลมเนี่ยคุณนิ้วกลมก็เชิญมาก็ไปฟังนะโอ้เป็นทอล์กโชว์ที่ได้อะไรมากนะท่านฟังเขาพูดเรื่อง AI เนี่ยแล้วคุณนิ้วกลมมันจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ AI มาคงจะวางตลาดแต่เขาจะพรีเซลวันเสาร์เนี่ยผมจะรอเพราะว่ามันพรีเซลมีโปรแข่งไงแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการก็เดี๋ยวไปรองานหนังสือหรือว่าขายตามร้านอะไรก็จะมีนะแล้วท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมว่าทอล์กโชว์ของเดี่ยวอ่ะนะเดี่ยว16เนี่ยของอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยที่เขาบอกเดี่ยวปลดหนี้นะเขาบอกช่วงหลังเนี่ยนะเห็นหนุ่มเมืองจันทน์เขียนนะเฮ้ยไม่ได้มีแต่ตลกอย่างเดียวนะไอ้ตลกก็มีเขียนนะแต่พูดเหมือนเป็นไลฟ์โค้ดอ่ะเราทุกคนควรเป็นประธานบริษัทของชีวิตเราอะไรทำนองนี้นะแต่จริงประโยคนี้นะเหมือนกับที่ปีเตอร์ดักเกอร์บอกเลย You are the CEO of your life คุณเป็น CEO ของชีวิตคุณทุกท่านเนี่ยเป็น CEO นะผมคิดว่าอุดมเนี่ยจะได้อิทธิพลจากเดี่ยวของนิ้วกลมนะก็เดี่ยวทำไมมันต้องตลกอย่างเดียววะนะอาจจะต้องคำถามนะทำไมเดี่ยวต้องตลกอย่างเดียวมีอะไรเก็บเอาเป็นไปคิดได้ไหมเออเนี่ยนะนี่ก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ไปฟังอ่ะพอดีพวกไปฟังผมก็ถามว่าจริงไหมนิ้วกลมเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับมีเรื่องมีสาระด้วยไม่ใช่ตัวไอ้อุดมเนี่ยพูดมีสาระด้วยเขาบอกจริงครับอาจารย์นี่ผมกลับมาเรื่องนึงคือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นอัจฉริยะเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยในระยะหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปั้นลูกแต่นี้เราก็จะเห็นนะเวลาที่เราส่งเสริมลูกอ่ะให้ประสบความสำเร็จนะจริงๆผมคิดว่ามีเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งพ่อแม่ที่เป็นไอ้เบบี้บูมเมอร์ปลายๆนะหรือว่าเจน X ตอนต้นเนี่ยอันนี้ก็พอมีนะแต่ว่าเจน Y นี่จะเยอะแต่จริงพ่อแม่คุณพ่อของน้องเนเน่เนี่ยก็อายุ50กว่ากลางๆนะก็เป็นเจน X นี่แหละแต่มีลูกเจน Z มีลูกเจน Z แสดงว่ามีลูกช้าแสดงว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะอายุห่างจากคุณพ่อมีลูกช้านะปกติเนี่ยเจน X เนี่ยน่าจะมีลูกเจนอะไรอ่ะเจน Y ปลายอ่ะนะอย่างพี่สาวผมเนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์นะเบบี้บูมเมอร์ท้ายๆ

มีลูกเจนซัดนะมีลูกช้าแล้วมีลูกก็36กับอีกมีลูกตอนคนแรกก็36อีกคนหนึ่งก็ประมาณ39อ่ะก็มีลูกก็เนี้ยก็มีลูกเจนซัดอ่ะก็เป็นเจนซัดคนแรกน่ะนะฮะของรุ่นน่ะนะฮะอันเนี้ยแต่ผมเรียนทุกท่านฟังว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยยุคก่อนๆเนี่ยไม่มีเหรอมีแต่เบบี้บูมตอนปลายหรือว่าพ่อแม่เจนวายเหรอที่จะเนี่ยจะปั้นลูกแบบเนี้ยผมเรียนนะในหนังสือ Range เนี่ยมีแปลเป็นไทยแล้ว RANG นะใครสนใจก็ลองไปหาดูภาษาอังกฤษก็มีเอามานั่งอ่านก่อนก็ได้จัดไปโหลดมาอ่านก่อนก็ได้ใน Kindle RANGE Range นะไอ้คนนี้คนเขียนนี่ก็ออกเล่มใหม่อยู่นะ Think Outside the Box เนี่ยนะครับอ่ะครับ1พอจะดูโอยนี่ก็หายไปเนี่ยนะฮะคือในเล่มนี้นะฮะเขาเขียนถึงคนคนหนึ่งครับท่านผู้ฟังในบทต้นๆเลยนะเขาเขียนถึงลาสโลโพกาคือลาสโลโพกาเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันมีแนวความคิดนะที่จะปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะก่อนที่มันจะแต่งงานอีกนะคิดดูพูดยังไงก่อนที่จะมีภรรยาแล้วก็เอาความคิดนี้เนี่ยนะไปเสนอผู้หญิงคนหนึ่งนะบอกว่าเนี่ยเรามาแต่งงานกันไม่รู้เหมือนกันนะเขามองคนนี้ยังไงนะว่าทำไมถึงก็จะเลือกคนนี้มาเป็นแม่ของลูกอ่ะมาบอกเลยว่าเรามาแต่งงานกันนะแล้วแต่งงานแล้วเรามีลูกนะแต่เรามีลูกเนี่ยเราจะปั้นลูกเป็นแบบนี้นะคนเสนอไอเดียไปเลยนะฮะเนี่ยคุณลาสโลโพกาเนี่ยเป็นชาวฮังการีก็ตอนหลังเนี่ยเขามีลูกเนี่ยนะก็เป็นสไตล์เท้าสามมนน่ะมีแต่ลูกสาวนะครับก็มี3คนก็คือซูซานเนาะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเรียกน้องซูซานน้องโซเฟียแล้วก็น้องยูดิธเรียกธรรมดาแล้วกันเพราะน้องส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะฮะโพก้าก็ตั้งใจเลยว่าอันนี้จะตั้งใจพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าอัจฉริยะปั้นได้ไม่ใช่ born to be ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งคำถามเลยนะว่าคนบางคนเนี่ยเฮ้ยมัน born to be เปล่าวะมันอย่างเงี้ยไอ้นักฟุตบอลสองคนที่ในรุ่นที่เราดูบอลกันอยู่เนี่ยมันมีตั้งคำถามนี้นะว่ามันมีสองคนที่เก่งโคตรเก่งเลยนะแต่นี้ก็มีเดี๋ยวนี้มันก็มีเป็นปั๊บปงกับเป้อะไรด้วยนะแต่เดี๋ยวเมื่อก่อนก็มีมาราโดน่ามีเปเล่แต่มันมี2คนที่เกิดในยุคเดียวกันนะฮะคนหนึ่งก็คือเมสซี่เนี่ยท่านผู้ฟังดูดิบอลโลกเพิ่งผ่านไปเนี่ยถึงจะได้ล้อมแชมป์โลกนะก็39นะท่านผู้ฟัง39อ่ะนะก็เตะก็ไม่ได้วิ่งตลอดนะแต่ว่าความบัญชริยาของเมสซี่อ่ะปกติก็เดินเนี่ยแต่รู้ว่าจังหวะไหนควรวิ่งจังหวะไหนควรไปอยู่ช่วงไหนจังหวะไหนควรยิงจังหวะไหนควรส่งจังหวะไหนควรทำทางนะเมสซี่เนี่ย born to be มันเกิดมาเพื่อเป็นนักฟุตบอลเลยนะท่านผู้ฟังกับอีกคนหนึ่งนี่นะก็ยังเล่นอยู่แล้วก็เล่นในบอลโลกด้วยสมัยสุดท้ายทั้งคู่โรนัลโดนี่40กว่าแล้วนะเขาก็แก่กว่าน่าเปิดปี21อ่ะ21นี่มันเท่าไหร่ล่ะ21 31 41 51 616 2 3 4 5 6 7อันเนี้ยไม่แน่ใจ6 2เกิด21ว่าไม่รู้ไม่น่าจะใช่มั้งเมสซี่เกิด30นะโรนัลโดน่าจะเกิด30 29มั้ง29 28อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะอายุมากกว่าเมสซี่ประมาณ2-3ปีก็ประมาณ40ต้นๆเนี่ยแหละครับแต่โรนัลโดเนี่ยความเป็นอัจฉริยภาพเนี่ยมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอ่ะเหมือนกับเมสซี่อ่ะโรนัลโดมันซ้อมอ่ะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะ Genius เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วจริงผมสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยนะของคนชื่ออีลิกเซ่นน่ะแล้วตอนหลังไอ้ตัวไอ้มันคอมแกตเบลอ่ะเขามาเขียนในหนังสือที่ชื่อว่า Outlier นะเขาบอกว่ากด 10,000 ชั่วโมงอ่ะ 10,000 ชั่วโมงอ่ะคือหมายถึงว่าเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องฝึก 10,000 ชั่วโมงนะและกฎนี้เนี่ยนะถ้าดูฟังคนเอาคำถามก็คือคนธรรมดาเนี่ยฝึก10,000ชั่วโมงเนี่ยมันจะเก่ง

0: ได้ขนาดไหนกับคนที่มีความเก่งอยู่แล้วมีทาเลนต์หรือมีจีเนียสอยู่หมื่นมันต้องฝึกถึงหมื่นชั่วโมงมาแล้วใช่ไหมไอ้อย่างกรณีลิซ่าเนี่ย YT Entertainment เนี่ยเขาก็เอากฎนี้ไปใช้นะผมไปนับแล้วจำนวนปีที่ลิซ่าไปแล้วก็จำนวนเวลาที่ฝึกหาหักนอนไปเนี่ยหมื่นชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะแต่ในหนังสือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดเอามาง่ายๆเป็นขนาดนั้นนะพอเวลาบางคนก็เอาทฤษฎีนี้มันก็ทำเป็นย่อยให้ง่ายก็เลยตั้งว่ากดหมื่นชั่วโมงแต่ผลวิจัยไม่ใช่แบบนั้นเอากลับมาที่โพก้าเหลืออีก4นาทีนะครับโพก้าก็จะพิสูจน์ว่าอัจฉริยะสร้างได้นะไม่ใช่ born to be แล้วที่จะสร้างให้ดูแล้วก็ผลจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังครับลูกสาวทั้ง3เนี่ยก็โดดเด่นมากๆในวงการหมากรุกคือเป็นหมากรุกหญิงที่แบบมีอยู่คนนึงนะเก่งขนาดที่ไม่ไปสู้กับหมากรุกชายอ่ะคือหมากรุกชายก็เหมือนเนี่ยวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงนักบอลชายนักบอลคือนักบอลหญิงไปเตะกับนักบอลชายเก่งขนาดไหนอันนี้หมากรุกชายหมากรุกหญิงไปแข่งกับหมากรุกชายเก่งขนาดนั้นนะครับคือเรื่องนี้ก็เชื่อมกับเนเน่ได้ดีมากเลยนะอันนี้ก็คือเบื้องหลังเด็กที่เก่งมากๆนะแล้วก็สร้างผลงานระดับโลกเนี่ยนะครับมันจะมีพ่อแม่เนี่ยทุ่มเทอยู่เบื้องหลังนะอย่างเนี้ยท่านผู้ฟังเนี่ยก็ตามจริงๆมันน่าจะมีสื่อที่ไปคุยกับคุณพ่อในเชิงลึกเลยนะมาทุ่มยังไงซื้อกีตาร์น้องเมย์ยังไงน้องเนเน่เล่นเองหรือว่ามีโรงเรียนสอนยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆด้วยนะครับคือไปดูโมเดลนะก็ไม่ต้องไปก๊อปหรอกแต่มันเป็นแนวทางได้กลับมาที่โพก้าคือโพก้าเนี่ยมีความเชื่อว่าจะสร้างอัจฉริยะนะครับแล้วจัดชีวิตครอบครัวให้รองรับว่าความเชื่อนั้นเลยว่าอัจฉริยะสร้างได้เนี่ยนะส่วนคุณพ่อเนเน่เนี่ยก็จะเริ่มเปิดโอกาสให้ลูกลองก็ไม่ถึงขนาดกับโพก้านะนะคือโพก้านี่แบบตัดพ่อของไซเกอร์วูดเลยอ่ะนะคือให้ลูกลองเล่นก่อนเห็นว่าชอบก็คลุยทางสร้างสภาพแวดล้อมให้นะครับคือทั้งสองเส้นทางเนี่ยมันจะเหมือนกันมากเลยนะระหว่างน้องเนเน่กับคุณพ่อของเนเน่แล้วก็กับโกก้านะคุณพ่อของสามัญชนิยามักลุกนะครับคืออย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือลาสโลเนี่ยเกิดในปี1946เป็นครูชาวฮังการีคือลาสโลนี่สนใจเรื่องการศึกษานะฮะและพัฒนาความสามารถนะเขาสนใจมาก่อนแล้วเป็นครูอ่านเปเปอร์เพียบเรื่องพวกนี้ทั้งโลกเลยนะที่จะหาได้ในเวลานั้นอีกหนึ่งนาทีโพก้าก็ศึกษาประวัติบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะคือไปรีเสิร์ชเลยถ้าเป็นในเชิงรีเสิร์ชก็เรียกทำ อะไรนะ literature review นะครับเขาก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่าพรสวรรค์หรือว่าอัจฉริยภาพที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า talent หรือว่า genius เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันคือ genius เลยว่ะคือไม่ได้ genius หรืออัจฉริยะเลยเนี่ยอาจจะเป็นการเลี้ยงดูและฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กมาก่อนที่เราเห็นหรือเปล่าคือเราไปเห็นตอนที่เขาสำเร็จแล้วเห็นน้องเนี่ยอุ้ยเล่นกีตาร์แบบเพลงล็อกเนี่ยโอ้โหมืออาชีพเป็นเด็กแค่นี้เนี่ยก็เบื้องหลังล่ะกว่าเขาจะมีวันนี้ล่ะเอ๊ะโพก้ามันก็คิดอยู่เหมือนกันไงว่านะฮะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกันใหม่นะฮะถ้ามีเวลาอาจจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบททศีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
12: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าหรือจะเป็นโลกยามชุ่มฉ่ำโลกยามแฉะก็ได้นะครับขออภัยท่านที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพมหานครสำหรับเช้าวันนี้ที่น้ำท่วมเต็มพื้นที่หลายส่วนโดยเฉพาะยิ่งทางซีกตะวันออกของกรุงเทพแม้ว่าผมจะเป็นคนท ทางอีสานใต้หรือปากช่องณวันนี้ก็ตามนะครับหมายถึงว่าช่วงชีวิตนี้แต่ก็ไปมากรุงเทพเป็นประจำแล้ววันนี้ก็ติดอยู่แถวเมืองทองธานียังกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพวกพี่น้องชาวส่วนซีกตะวันออกของกรุงเทพแฟลตคลองจันทน์และอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับแล้วมาถึงวิภาวดีมาถึงบ้านผมที่เมืองทองเห็นเขาบอกว่าน้ำลดหน่อยนะที่ถนนแจ้งวัฒนะหรือลดแล้วก็ไม่รู้ผมลุยออกจากปากซอยไปปากซอยไม่ได้นะครับผมอยู่ข้างในเมืองทองธานีนะต้องเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาออกจากกลุ่มหมู่บ้านก็ไปไม่ได้เพราะมันครึ่งแข้งรถที่จอดอยู่ในซอยก็ถูกน้ำท่วมเข้าถึงพื้นส่วนผมเอารถขึ้นบ้านที่จอดรถบนบ้านสูงน้ำก็ไม่ถึงแต่คืนที่ฝนตกหนักเมื่อ2คืนที่แล้วเนี่ยทั้งคืนตื่นขึ้นมากลางดึกออกไปขับรถที่จอดริมซอยฟุตปาดเอามาเข้าบ้านได้ทันท่วงทีไม่งั้นก็จะตกทุกข์ได้ยากเหมือนพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ปากช่องเนี่ยผมยังไม่ได้กลับ3วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ดูว่าน้ำจะแห้งออกจากเมืองทองธานีไปขึ้นทางด่วนได้หรือเปล่าแต่ทางด่วน M6 เปิดถึงวันอังคารปกติก็จะปิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ใช้ฟรีกันตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์เที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ตอนนี้ทางด่วนเปิดฟรีแล้วสารพัดทางด่วนแต่ว่ามอเตอร์เวย์ M6 ก็สามารถผมสามารถกลับปากช่องได้เวลาใดก็ตามในวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะถึงเที่ยงคืนเท่าที่เขาประกาศมานะครับขออนุญาตคุยเรื่องน้ำท่วมเพื่อให้ท่านสบายใจขึ้นหรืออบอุ่นชื่ออบอุ่นใจขึ้นว่ามีคนเป็นเพื่อนคุยนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังที่โดนหนักผมขออภัยด้วยนะครับที่พูดถึงบางคนไม่หนักแต่ว่าสู้มันไปเถอะชุมชนท้องถิ่นเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นคงจะช่วยกันอยู่นะครับที่ปักช่องดูจากข่าวที่ใครต่อใครโพสต์กันก็ลำตะคองท่วมตั้งแต่ต้นกำเนิดทางน้ำที่กลางป่าลึกที่เขาใหญ่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยเห็นภาพนะผมมีอยู่ในภาพยนตร์สารคดีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ถ่ายทำมาตั้งแต่ปี2560นะครับจะเป็นต้นน้ำของลำตะคองตอนนี้ลำตะคองท่วมปุ๊บมันก็มาท่วมถนนบางส่วนของธนรัฐที่อยู่ใกล้ๆกับตัวลำน้ำลำตะคองแล้วมันก็ไหลไปตั้งแต่ตำบลหมูสีต้นทางนะครับแล้วมันก็ไปถึงเขตเทศบาลแล้วก็ไปถึงหนองสาหร่ายนี่พูดถึงว่าคนแถวนั้นจะพอเข้าใจชื่อดีนะเพราะว่าตรงไหนที่ลำตะคองไหลเลื้อยเคี้ยวคดไปผ่านบ้านผู้คนร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารแล้วก็ต้นยางยักษ์ที่ผมเคยไปถ่ายรูปให้ดูแล้วเนี่ยนั่นลำตะคองทั้งนั้นนะครับมันก็จะท่วมล้นแต่เนื่องจากผมไม่ได้กลับปากช่องยังกลับไม่ได้วันนี้ไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่าก็เล่าให้ฟังเฉพาะเท่าที่ไปตะเวนอินเทอร์เน็ตค้นหามานะเพื่อให้เข้าใจภาพบางส่วนที่เราพอรู้เรื่องนะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปเราต้องพึ่งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักตั้งแต่ต้นผมเห็นว่าผู้คนในอินเทอร์เน็ตในเว็บใน YouTube TikTok ก็จะบ่นต่อว่าการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไอ้ผมนี่ก็ชมกรมนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2528ที่ทำข่าวโทรทัศน์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผมพึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดแล้วข้อมูลเขาก็ดีขึ้นละเอียดขึ้นนะแต่เราจะต้องเข้าไปดูต้องดูรายละเอียดตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเรื่องการเกษตรชีวิตประจำวันจังหวัดอำเภอตำบลที่เราอยู่แต่ว่าภาพรวมของการพยากรณ์อากาศหน้าแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมหมู่นี้จะพยายามทุกวันนะครับเพราะมีปัญหาฝนเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะลดเรื่องการพูดถึงกรมน้อยลงแต่เห็นคนเขาตำหนิต่อว่าในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เลยว่ากรมเสียหายเยอะนะครับมันแปลกเพราะว่าผมพอมีเหตุ

เหตุปุ๊บผมก็ได้รับคำเตือนอันนี้ไม่ใช่จากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงนะครับจะมาจากส่วนกลางของรัฐบาลที่เขาดูแลก็ส่ง SMS มาเสียงดังเตือนเราเข้าไปดูเอาละครับต้องเตรียมเอารถอยู่ตรงไหนหาที่จอดที่มันสูงๆหน่อยล่วงหน้าตั้ง 2-3 ชั่วโมงนะครับสำหรับผมนะครับท่านผู้ฟังที่ไม่มีความสุขจากการที่ได้ข้อมูลช้าหรือมัวไปดูเรื่องอื่นในมือถือของท่านนะครับก็เวลาได้ยินคำเตือนก็ค้นข้อมูลเพิ่มแล้วก็ปกป้องตัวเองนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะจากวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าการพยากรณ์เนี่ยถึง5ทุ่มวันนี้27กันยายน20พยากรณ์ถึง27กันยายน5ทุ่มครับแล้วนี่เราข้ามมาถึงวันที่28นะเพราะว่าผ่านมาแค่ 5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวสักพักข้อมูลอาจจะเพิ่มเติมขึ้นแต่ดูการเดินทางของเมฆและฝนบนจอเรดาร์นะจะพบว่ามันค่อยๆเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงน่าจะเป็นวันที่ฝนบางที่สุดในภาคอีสานตอนล่างและภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ตอนบนนะแต่ว่าถ้าดูพยากรณ์อย่างเป็นทางการณ5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับภาคเหนือตอนล่างทางตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งอันนี้พูดถึงว่าถึงวันที่28คือวันนี้นะเข้าสู่วันนี้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นลมแถวแถวทะเลทั้งซ้ายและขวาคืออันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงค่อนข้างแรงนะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นแรงสูงไปถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในทะเลคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรอันนี้เป็นข้อมูลง่ายๆที่ชาวเรือจำได้อยู่แล้วนะถ้าชาวเรือเล็กๆเนี่ยก็เขาก็จะตามดูข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้อยู่ที่บางกะปิกรุงเทพหรือบางนาเมื่อก่อนอยู่บางกะปิเท่านั้นนะครับที่อยู่หลายจุดในประเทศไทยจะมีสถานีวัดสภาพลมฟ้าอากาศเนี่ยหลายๆแห่งทั่วประเทศไทยข้อมูลแต่ละจุดเนี่ยก็ประมวลรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นเว็บไซต์เป็นคำเตือนอะไรต่างๆเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานี่ข้อมูลเยอะมากนะครับเลือกดูเอาเองเลยนะโอเคผมมีหน้าที่เลือกให้ท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารแล้วไปต่อยอดเอาเองทุกเช้านะครับมันก็จะสรุปกว้างๆว่าคลื่นลมแรงขึ้นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของประเทศไทยคือทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันส่วนตอนกลางและภาคตะวันออกและตอนใต้ลงมาไปจนกระทั่งถึงแถวๆชุมพรพวกนี้ก็จะยังคงมีฝนตกหนักหรือหนักมากในวันนี้แล้วก็จะค่อยๆ คลี่คลายต่อไปในวันนี้พรุ่งนี้น่าจะกลับขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 หรือปากช่องได้สำหรับผมนะครับวันนี้อยู่เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ลุยน้ำดูเพื่อจะเช็คความลึกที่หน้าบ้านว่ามันพอขับรถลงไปได้ไหมไม่ได้ครับเมื่อวานก็เลยตกลงว่ามันถึงมันยังคงถึงครึ่งแข้งหรือใกล้ๆหัวเข่าอยู่ทั้งๆที่เป็นซอยเล็กแต่ก็ถามเพื่อนบ้านบอกว่าแจ้งวัฒนะเขาน้ำลดแล้วนะครับแต่เราอยู่ข้างในเมืองทองมันยังไม่ลดเมืองทองนี่มีทะเลสาบใหญ่มหึมาน้ำขุดบ่อเป็นทะเลสาบลึกถึงเห็นเขาบอกว่าถึงกว่า10เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับ10เมตรก็สมัยที่ก่อสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังเก็บน้ำไว้ไม่พอหน้าบ้านผมเมื่อวานและเมื่อวันซืนเช็คตลอดเวลาเอาไปดูอยู่ทุก 2-3 ชั่วโมงก็มีปลาปลาช่อนตัวเล็กๆว่ายมาถึงบันไดบ้านมันก็แปลว่าบ่อน้ำที่อยู่หน้าบ้านเรานะครับที่เขาทำไว้ที่เป็นที่ระบายน้ำ2บ่อบนถนนเขาเรียกว่าซอยแจ้งวัฒนปากเกร็ด33หรือถนนบอนสตรีทเขาเรียกชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมันท่วมเพราะฉะนั้นปลาในบ่อมันก็จะออกมาตามบ้านเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้น้ำแห้งลงก็ปลาก็คงตายนะครับนั้นสภาพอากาศทั่วไปโดยคร่าวๆนะครับเฉพาะพาดหัวคือว่าเป็นอย่างนี้วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีฝนปริมาณหนึ่งไม่มากนักที่กรุงเทพและปริมณฑลลดลงต่อเนื่องแต่บางพื้นที่อาจจะหนักอยู่เพราะมันค่อยๆเคลื่อนย้ายไปทางทิศตะวันตกและลงใต้กรุงเทพ

ันนี้30-26องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่บางแห่งตกหนักอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลและตัวอักษรเป๊ะๆตามนี้มันจะผันแปรไปจากความหมายของข้อความในภาษาที่มนุษย์พูดเป็นภาษาไทยก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เหนือการควบคุมของมนุษย์ก็เฝ้าดูทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงแล้วกันนะครับสามารถเช็คข้อมูลได้ทุกชั่วโมงแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงตามที่ต่างๆนะครับผมอยากจะขอสรุปจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเมื่อกี้นี้ภาพรวมนะครับแล้วก็ไปภาคเหนือ 60% ฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็หนักมากแถวจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสานของผมนะฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งแถวประจีนสระแก้วฉะเชิงเทราโอ้นั่นภาคตะวันออกนะครับขออภัยไปภาคอีสานก็คือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะฮะ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่เอ่ยชื่อเมื่อกี้นี้ภาคกลาง 80% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองเน้นจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามฝนตกหนักมากบางพื้นที่แถวนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีบ้านของผมเองเหมือนกันครับผมเป็นคนมีพื้นที่หลายที่นะวันเกิดนะลูกหลานพี่น้องโพสต์ภาพกันอุตลุดเมื่อวานนี้นะว่าแถวสามชุกเป็นยังไงแถวท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับที่เป็นคนกรุงเทพไปซื้อที่อยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำทัดจีนแถวเดิมบางนางบวชโพสต์ภาพมาให้ดูนะว่าน้ำปริ่มหมดแล้วนะครับหลานชายผมก็อยู่ริมแม่น้ำที่นั่นเหมือนกันผมก็มีที่อยู่6ไร่กว่านะนั้นท่านผู้ฟังที่ไปซื้อที่จากกรุงเทพไปอยู่ใกล้ๆกับผมมั้งนะครับแต่คนละหมู่บ้านกันนะครับผมอยู่หมู่4ตำบลปากน้ำเดิมบางท่านผู้ฟังที่ส่งภาพมาให้ดูเมื่อวานทั้งวิดีโอคลิปสั้นๆก็จะอยู่หมู่2และหมู่3ใกล้ๆกันนะครับผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะขายไม่คงไม่ขายคงจะเบื่อปากช่องคงไม่เบื่อหรอกครับมันที่มันเล็กดีนะครับแล้วไปอยู่สุพรรณเอาเป็นว่าขณะนี้ทางเหนือนะครับแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ต่อมาจากคลองมะขามเท่าชัยนาทจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทางคนในพื้นที่ลูกหลานเล่าให้ฟังว่าคิดถึงหน้าบรรหารคิดถึงหน้าบรรหารว่าถ้าคุณบรรหารอยู่เนี่ยแกจะไม่ให้น้ำเข้ามาในแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีนว่านาเมื่อในสุพรรณก็จะไม่เสียหายคนจังหวัดอื่นก็จะโว้ยวายน้ำบรรหารไม่อยู่แล้วลูกชายน้ำบรรหารก็ไปเยี่ยมในฐานะรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมแต่แกก็ไปเยี่ยมเนื่องจากเป็นพื้นที่คะแนนเสียงของท่านเขตเลือกตั้งคุณวราวุฒิก็ไปดูคุยเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆเอาเป็นว่าตอนปีนี้เมื่อคุณบรรหารไม่อยู่ก็จะไม่มีอิทธิพลท้องถิ่นนะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะคนสุพรรณบอกเป็นข้อดีนะคนอยุธยาอ่างทองบอกมันไม่ค่อยยุติธรรมสรุปแล้วตอนนี้ความยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับทั่วทุกพื้นที่ที่ควรถูกน้ำท่วมก็ท่วมหมดเพราะว่าเขาจะระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางฝั่งปากคลองมะขามเท่านั่นก็คือปากทางของแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีซึ่งก็จะไหลผ่านชัยนาทเข้ามาที่ผมเลยนะครับคือตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชนี่ก็มันจดติดพื้นที่หันคาชัยนาทเพราะฉะนั้นคลองมะขามเท่าจากชัยนาทเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อพอเข้าเดิมบางนางบวชแล้วปากน้ำนะผมมีที่อยู่ที่นั่นแหละไม่ได้ไปดูสัก2ปีแล้วมั้งนะครับมันเข้าไม่ได้ต้นไม้ขึ้นแน่นหมดเนี่ยอันนั้นก็จึงเป็นการเริ่มต้นเรียกชื่อแม่น้ำสุพรรณบุรีนะพอเข้านครปฐมจากบางประมาก็จะเรียกแม่น้ำนครชัยศรีไปสมุทรสาครก็จะเป็นแม่น้ำท่าจีนที่จริงทั้งหมดเนี่ยคือแม่น้ำท่าจีนแต่ว่าเนื่องจากความรักในพื้นที่ก็เลยเปลี่ยนชื่อไปตามพื้นที่แต่ทั้งหมดคือแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำท่าจีนก็จึงเป็นที่รองรับน้ำจากเจ้าพระยาเพื่อคลี่คลายปัญหาในกรุงเทพแต่คุณจะเห็นว่ากรุงเทพก็ไม่ได้คลี่คลาย
นะเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำฝนมาเร็วมันไม่ใช่น้ำเหนือเขื่อนระบายลงมาเท่านั้นมันก็มาอย่างรวดเร็วหวังว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจะให้อภัยนะครับที่น้ำทางเหนือมาแล้วเขาก็พยายามช่วยแล้วมันมาเร็วมาแรงถ้าท่านผู้ว่าชัดชาติแล้วก็นักการเมืองรัฐมนตรีสกสจอะไรทั้งหลายไม่ว่าอะไรนะครับก็ให้ประชาชนเขาต่อว่าไปเถอะเพราะว่าท่านต้องไปที่รองรับความโกรธความทุกข์ยากของประชาชนแป๊บนึงแล้วก็ขยันทำงานไปเดี๋ยวคลี่คลายแล้วหาทางแก้ปัญหาโครงสร้างให้มันได้นะครับถ้ายังไม่แก้ปัญหาโครงสร้างแล้วยังมาโทษเอลนีโญลานีญา global warming โลกอบอุ่นขึ้นแล้วก็ขยะอุดตันอันนี้ก็เราก็จะได้ทำข่าวแบบนี้ทุกปีแต่ถ้าแก้ปัญหาโครงสร้างการบริหารจัดการเขื่อนเหมืองฝายแหล่งเก็บน้ำสร้างเพิ่มขึ้นแล้วมาถึงเรื่องเก่าที่พูดทุกปีทุกช่วงเวลาแบบนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้ำยมตอนบนท่านจะเรียกมันว่าสะเอียบโมเดลหรือจะทำใหม่ก็ต้องรีบทำนายกอนุทินกลับจากสหประชาชาติแล้วก็ดูเข้ามาเยี่ยมแล้วตะเวนร่วมกับนักการเมืองคนอื่นๆแต่แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องมาทีหลังนั้นถ้าทุกอย่างเคลียร์อีกแล้วเหมือนเมื่อปีก่อนผมคิดว่ารัฐบาลก็จะต้องประชุมครม.แล้วก็จัดการให้มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำชลประทานลุ่มน้ำยมตอนบนมาถึงตอนล่างให้เป็นหลักการเป็นแสนแสนล้านบาทอย่างที่เราลงทุนไปในเรื่องโครงการพื้นฐานเรื่องรถไฟรางคู่หรือว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือทางด่วน M6 M สารพัด M ต่างๆพวกนี้ก็ถูกต้องต่อไปนี้เราจะต้องทำทางด่วนให้กับน้ำใช้เวลา50ปีหรือ30ปีก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณอนุทินทำก็จะเป็นอนุสรณ์สถานโดยไม่ต้องทำรูปปั้นคุณอนุทินขี่ม้าหรือรถ F Formula 1ที่ไหนเลยนะครับคนก็จะจำได้ว่านี่แหละนายกอนุทินทำให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย2ล้านล้านบาทอะไรแบบไม่รู้นะครับแต่ถ้าไม่ทำครับก็ผมก็ก๊อปปี้ข่าวเก่ามาอ่านได้แบบนี้ทุกวันมันง่ายเกินไปนะครับขอสรุปปัญหาน้ำท่วมโดยอาศัยข้อมูลที่จริงมาจากหลายแหล่งเนื่องจากว่าผมนั่งอยู่กับที่ครับไม่ใช่นักข่าวก็จะกวาดเอาข้อมูลที่เชื่อถือได้มากรองมาเล่าให้ฟังให้เข้าไปหาสำนักข่าวต่างๆได้นะ BBC ก็ทำดีนะครับ BBC ไทยแล้วก็ไทย PBS ก็ดีสรุปสถานการณ์ต่างๆแต่ผมขอเริ่มต้นที่กรมประชาสัมพันธ์ดีกว่านะเพราะว่าหน้าที่ของเขาโดยตรงนะกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีวีทั้งวิทยุจะรู้ดีนะและจะรู้ละเอียดผมขอสรุปโดยใช้ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 1.74 แสนครัวเรือนนะก็มีการระดมสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนี่ครับนะกรมนะหน่วยงานของรัฐนี่แหละระดมเครื่องจักรช่วยเหลือแล้วก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรายงานเมื่อวานนี้จากกรมประชาสัมพันธ์บอกว่ามีอุทกภัยคือน้ำท่วม25จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์และกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่หมายถึงปภ.สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคือปภ.นี่มันคือเด็กสมัยนี้ผมก็จะบ่นนะถ้าเราจะเขียนข่าวว่าคือผมเลยไม่แน่ใจว่าปภ.นี่คือสำนักงานหรือกรมนะเพราะว่าเขาใช้คำย่อปภ.ตั้งแต่ต้นโดยไม่มีคำอธิบายแต่ถ้าผมว่างกดเขาดูก็ได้นะครับแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ไปกดนะก็ท่านผู้ฟังไปเช็คเอาแล้วกันว่ามันเป็นสำนักงานหรือกรมนะเพราะการเขียนข่าวแบบนี้มันเหมือนกับเป็นระบบเขียนข่าวของคนรุ่นใหม่มั้งนะครับโอเคก็ปภ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพูดงี้จะไม่ผิดเพราะไม่มีลักษณะนามของหน่วยงานอยู่ข้างหน้าก็ส่งความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนโอเคเห็นแล้วนะคุณธีรพัฒน์

25,023 คนผมติดมา3คืนแล้วนะครับออกไปลุยเจอปลาปลาช่อนตัวเล็กๆนะครับนะกรุงเทพมหานคร50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะแยกนะครับโอ้อันนี้ยาวเหยียดเลยนะครับลองอ่านดูนะเพื่อความเพลิดเพลินในการหาข่าวแล้วก็จะได้เข้าใจความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่เอ่ยชื่อมานะครับพิษณุโลก6อำเภอนะฮะ129ครัวเรือนผมจะไม่อ่านรายละเอียดอำเภอตำบลมันจะอยู่ในข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์ละเอียดมากนะครับเพชรบูรณ์5อำเภอนะฮะ79ครัวเรือนน้ำลดลงแล้วพิษณุโลกทรงตัวพูดถึงว่าข้อมูลเมื่อวานนครสวรรค์10อำเภอ833ครัวเรือนน้ำทรงตัวอุทัยธานี3อำเภอน้ำทรงตัวลพบุรี4อำเภอ516ครัวเรือนทรงตัวชัยนาท3อำเภ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสิงห์บุรี2อำเภอน้ำเพิ่มขึ้นสุพรรณบุรี5อำเภอน้ำเพิ่มขึ้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นตั้งการตั้งข้อสังเกตคือเวลาน้ำจากข้างบนมันไหลผ่านแล้วมันก็ไหลมาทางข้างล่างมันข้างบนพิษณุโลกเพชรบูรณ์เมื่อวานน้ำทรงตัวทรงตัวถึงอุทัยถึงลพบุรีนะพอลงมาใต้ถึงชัยนาทสุพรรณบ้านผมสิงห์บุรีอ่างทองน้ำก็เพิ่มขึ้นไงเพราะน้ำจากข้างบนมันลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวกรุงเทพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ขู่นะแต่ว่าน้ำมันวิ่งมาแบบนั้นนะครับสุพรรณบุรีก็ท่วม5อำเภอนะระดับน้ำก็เพิ่มขึ้น 6,385 ครัวเรือนสระบุรี8อำเภอนะเสียชีวิต1คนระดับน้ำลดลงอยุธยา6อำเภอ 13,971 ครัวเรือนน้ำเพิ่มขึ้นสมุทรปราการ266หมู่บ้าน6อำเภอ24,687 ครัวเรือนปทุมธานี6อำเภอ 4,437 ครัวเรือนน้ำเพิ่มขึ้นนครปฐม4อำเภอระดับน้ำทรงตัวนครนายก4อำเภอ 5,038 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นน้ำเพิ่มขึ้นปราจีนบุรี7อำเภอ 4,106 ครัวเรือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉะเชิงเทรา8อำเภอ2,200 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวจังหวัดสระแก้วน้ำท่วม2อำเภอ200ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวกรุงเทพมหานคร50เขตหมดแล้วนะครับ 52,000 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวนั้นกรมปภ.หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ทำงานกับหลายหน่วยงานพื้นที่รวมทั้งพี่ปนัดดานางสาวไทยของผมนะครับแกก็ไม่เห็นแก่ความสวยงามเลยเลยก็ออกไปช่วยชาวบ้านรถกระบะไปลุยเละนะทุกคนช่วยนะครับแต่ว่าถ้าคนดังออกไปเราก็เป็นที่สังเกตหน่อยบังเอิญผมรู้จักนางสาวไทยคนนี้สัก 3-4 ครั้งในปีนี้ที่ไปร่วมรายการกันก็เลยพอเข้าใจอารมณ์ของคนขยันแบบนั้นนะครับไม่เห็นแก่ความสวยนะยิ่งเหนื่อยยิ่งสวยนะผมว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งเหนื่อยยิ่งสวยยิ่งแข็งแรงยิ่งช่วยสังคมยิ่งสวยงามต้องใช้คำว่างดงามดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์รายงานที่ผมเอามาย่อหน่อยนะถ้าจะเอารายละเอียดไปที่กรมประชาสัมพันธ์หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ทำเนียบรัฐบาลเว็บไซต์รัฐบาลไทยไม่มีรายละเอียดผมเข้าใจว่าเขาคิดว่าหน่วยงานอื่นทำแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลก็จะเป็นเรื่องของนายกไปไหนทำอะไรยังไงพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลไม่ใช่เนื้อหาของงานนะครับซึ่งมันก็ไม่สนุกหรอกสำหรับคนที่ต้องการข่าวสารนั้นก็ไม่แนะนำให้เข้าเว็บไซต์รัฐบาลนะครับเพราะว่าจะไม่มีข้อมูลรัฐบาลคงแนะนำให้เราไปหาเว็บไซต์ที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยแล้วจะไม่ต้องบ่นว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นนะครับขณะนี้เวลา 5:31 นาทีนะครับท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามช้ำชุ่มช่ำสดชื่นจนกระทั่งน้ำตาตกกันอยู่หลายพื้นที่เมื่อวานนี้มีคนเพื่อนฝูงการพูดคุยกันก็ไปกักตุนเตรียมอาหารอะไรต่างๆไว้นะครับผมบังเอิญในบ้านก็จะมีไข่อยู่30ฟองแล้วก็มีเนื้อแช่แข็งอยู่เยอะแยะเลยแล้วอยู่2คนตายายกับหมา3ตัวและลูกแมวอีก7ตัวเพราะฉะนั้นก็พออยู่ได้สัก1เดือนหรือ2เดือนนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเดินลุยไปก็ได้น่าจะสบายกว่าหลายๆ

0: ั้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าขาดอาหารผมก็เดินไปสัก1กิโลเมตรนะไปห้างท็อปหรือจะไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ใช้เดินก็ได้ลุยน้ำหน่อยขอให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในความทุกข์ยากช่วงนี้นะครับมีความเข้มแข็งแล้วก็หน่วยราชการก็ช่วยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันให้เต็มที่แล้วกันนะครับสำหรับผมขอพักสักครู่นะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าในวันจันทร์ที่27กันยายน2569มาครึ่งทางขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
6: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radion
10: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอทางอสมทที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ครับทาง FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดบนหน้าปัดวิทยุ FM ปกติธรรมดาหรือจะดูแล้วฟังสดๆหรือย้อนหลังก็ตามสะดวกนะครับ Facebook YouTube ของ 96.5 ทุกรายการจะอยู่บนแพลตฟอร์มหรืออยู่บนพื้นที่สื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆของอสมทนะครับผมก็อยู่บนนั้นเหมือนกันรายการนี้สดขณะที่พูดอยู่นะครับวันนี้ทำรายการจากบ้านที่เมืองทองธานีครับเนื่องจากว่าติดน้ำอยู่วันที่3นะครับยังไม่กล้าเอารถลงไปเดี๋ยวรถเจ๊งนะครับก็เลยขอทำงานที่นี่ต่อไปนะครับสำหรับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมก็ขอแทรกเรื่องอื่นที่ควรจะคุยตั้งแต่ผ่านวันศุกร์ไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ไปที่นิวยอร์กในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เนเน่รอยัลสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับการประกาศชัยชนะในรายการประกวดการแสดงและร้องเพลงความสามารถพิเศษที่อเมริกาชื่อรายการอเมริกาสกัตทาเลนต์ใครๆก็รู้จักมาแล้วทั้งโลกเป็นร้อยล้านคนรู้แล้วนะครับว่าเธอชนะการแข่งขันที่นั่นนายกก็โทรไปแสดงความยินดีชื่นชมแล้วก็บอกให้เด็กไทยได้เห็นเป็นแบบอย่างว่านั่นมันต้องเลี้ยงลูกอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับก็ทุกคนก็คือฮากันอยู่นะครับแต่ขอแทรกเรื่องที่เป็นสาระสำคัญสำหรับประเทศไทยสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีช่วงปลายปีแถวๆเดือนกันยายนเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยครับสมาชิกสหประชาชาติก็จะทยอยกันส่งผู้นำของเขาขึ้นเวทีคนละ18นาที50 20นาทีอะไรพวกเนี้ยไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงครับคุณอนุทินก็ไปพูดอยู่แถวๆ 18-19 นาทีนะครับผมดูต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วล่ะจะหาสคริปต์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามเต็มที่ก็ยังหาไม่เจอไม่ใช่น้ำท่วมหาไม่เจอนะครับเว็บไซต์รัฐบาลเว็บไซต์กระทรวงก็ไม่มีนะครับแต่ว่าผมจำไฮไลท์ได้แล้วไปดูที่กระทรวงต่างประเทศที่เวลากระทรวงเขาสรุปนะครับข้อมูลว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็เอาอาศัยข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศและที่อื่นๆมาปนๆกันแล้วกันนะครับก็จะพบว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปกล่าวนะกระทรวงต่างประเทศใช้คำว่าถ้อยแถลงนะที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในการประชุม General Assembly สมัชชาทั่วไปนะครับของสหประชาชาติแล้วรองนายกเสียศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยก็ไปด้วยนะครับมันในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศไปกับนายกเขาเน้นที่ตัวเขาเองไม่ได้เน้นตัวนายกส่วนเว็บไซต์ของนายกที่ทำเนียบรัฐบาลก็เน้นที่ตัวนายกว่าไปไหนแต่ไหนแต่ไม่ได้เน้นสาระที่นายกพูดอะไรมากมายนักมันจึงไม่เป็นที่อิ่มเอิบใจของคนต้องการอ่านเดี๋ยวถ้าพักรายการแล้วผมคงหาเจอนะครับแต่เอาเท่าที่จำจากการฟังยาวทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูบุคลิกของท่านนายกปนกับข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศนะส่วนข้อมูลของไทยเกิลฟ์หรือรัฐบาลไทยเนี่ยไม่มีมากพอที่จะเชิดชูนายกได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเปลี่ยนแต่งตั้งถอนกันใหม่มั้งคนที่ทำข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงมันดูง่ายสั้นดีคนที่ต้องการอ่านเยอะๆมันหาไม่ได้อย่างผมนะครับเอาละครับขอสรุปอย่างนี้ครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะแล้วก็ไปกล่าวที่เรียกว่าถ้อยแถลงนะในการประชุมอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวยินดีที่ได้ร่วมการกล่าวอภิปรายทั่วไปของการประชุมเป็นครั้งแรกที่รับตำแหน่งโอกาสที่ไทยครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิก UN สหประชาชาติกล่าวถึงความสำคัญของการรื้อฟื้นความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีและองค์การสหประชาชาติในบริบทที่ระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและกติกาโลกถูกท้าทายย้ำถึงความสำคัญของการเคารพกฎกติกาและกฎหมายระหว่างประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสันติภาพโดยไทยสนับสนุนโดยไทยสนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศโลกใต้มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้นอันนี้เป็นภาษาของกระทรวงต่างประเทศอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงนะครับ ผมสรุปความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นปฏิกิริยาจากการดูและฟังทุกถ้อยคำที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรวมทั้งสีหน้าท่าทางที่ยืนอย่างโดดเด่นบนเวทีสหประชาชาติที่ผมดูเมื่อวานนะครับก็อธิบายซ้ำอีกทีว่านี่คือหัวใจของข้อความหรือนโยบายของไทยที่จะประกาศให้ชาวโลกและสหประชาชาติรับทราบว่าเราต้องปฏิรูปสหประชาชาติเพราะว่าขณะนี้ระเบียบโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงกติกาโลกถูกท้าทายนี่เป็นภาษาที่คุณอนุทินใช้บนเวทีสหประชาชาตินะครับพูดง่ายๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้ฟังอยู่อเมริกาได้ฟังอยู่จะรู้ว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ใช่ว่าจะยอมสยบกับการบีบบังคับจากอเมริกาที่มาเปลี่ยนแปลงกติกาโลกระเบียบโลกหรือว่าเวอร์ออเดอร์ถูกผันแปรเปลี่ยนแปลงทุบทิ้งไม่มีใครสนใจสหประชาชาติอีกแล้วจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่นายกไทยซึ่งชาติอื่นๆหลายชาติก็จะพูดทำนองเดียวกันนะครับแปลว่ากระแสนโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยมันสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองเพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้มันจะสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานมากไปนิดนึงครับสำหรับผมผมว่ามันต้องพุบโตแรงกว่านี้นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ากลางเรื่องนะครับคือภาษาของกระทรวงต่างประเทศที่เขียนให้ท่านนายกพูดเนี่ยมันนุ่มนวลผมเข้าใจละคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนะไม่ใช่นักการเมืองเขียนแล้วถ้าเกิดท่านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและเลขาธิการอาเซียนที่ผมชื่นชมเป็นไอดอลของผมคืออาจารย์ดร.สุรินทร์ พิศวรรณยังมีชีวิตอยู่นะครับภาษาของท่านจะคมกว่านี้นะมันจะคมกว่านี้อันนี้มันจะนี่พูดถึงภาษาอังกฤษที่ผมไปดูต้นฉบับจาก YouTube หมายความไปดูสคริปต์แล้วก็ฟังเอานะครับว่ามันนุ่มนวลมากเกินไปแต่มันส่งข้อมูลชัดเจนนะครับว่าเราต้องการปฏิรูปเราต้องการเป็นอิสระเราต้องการอยู่กับกลุ่มพวก global south global south แปลว่าประเทศที่กำลังพัฒนายากจนหรือว่าเป็นประเทศขนาดกลางไม่ต้องจนก็ได้นะครับแต่คำว่า south หมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ได้สูงส่งเหมือนอย่างกับพวกจีนหรือมหาอำนาจยุโรปอเมริกาทั้งหลายเพราะฉะนั้นนโยบายไทยในยุคคุณอนุทินและคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเป็นไปตามกระแสของชาติกำลังพัฒนาอยู่ด้วยไม่ใช่เราจะกลัวอเมริกาแต่เราไม่ได้พูดว่า I'm not afraid of you you know you match your tax ดอลลาร์ต่อดอลลาร์เราก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็พอสบายใจได้ว่าโดยแก่นแท้ความคิดของกระทรวงต่างประเทศไทยและนายกไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มของการปฏิรูปสหประชาชาติแต่เรายังไม่แข็งขันเราก็พูดไปนะครับเรายังไม่ทำหน้าที่บทบาทผู้นำในอาเซียนหรือผู้นำในเอเชียเรายังไม่เหมือนนักวิ่ง200เมตร100เมตร4คูณ100บ่ายเย็นวันนี้นะครับว่าเขากำลังเป็นผู้นำของเอเชียและอาเซียนในเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะเนเน่ร็อกโลกนะครับแล้วก็ลิซ่าคนเหล่านี้เป็นผู้นำของโลกไปแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยขยับอีกนิดด้วยมัธุรสวาจาที่คมคายแข็งขันรุนแรงกว่านี้หน่อยหนึ่งเราก็จะสะท้อนพลังของประเทศไทยได้ยังคงสุภาพอยู่นะครับอันนี้ผมพูดด้วยหลักการเวลาเขียนสคริปต์ภาษาอังกฤษแล้วผมต้องนั่งคุยกันหลายครั้งว่าจะเอาคำนี้หรือไม่เอาคำนี้แต่ผมคิดว่าหลักการเข้าใจแล้วล่ะเป็นตัวของตัวเองนะต้องการเปลี่ยนแปลงให้สหประชาชาติเข้มแข็งขึ้นต้องปฏิรูปต้องให้ประเทศในซีกโลกใต้หมายถึงว่าประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศเล็กประเทศที่ด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยมีบทบาทในสหประชาชาติมากขึ้นถ้าเกิดนายกอนุทินและคุณศรีศักดิ์กล้าหาญชาญชัยและสามารถที่จะบอกกับคนไทยกลับมาเมืองไทยเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับว่าเราจะปฏิรูปอย่างไรเราจะได้ถกเถียงกันอาจจะเหมือนอินเดียไหมให้คือยกเลิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีสมาชิกถาวรอภิมหาอำนาจ5ชาติไปเลยมีแต่สมาชิกไม่ถาวรอยู่เท่ากันสมมติ5ปีไม่ใช่2ปีอะไรแบบนี้พูดไปเลยครับอเมริกาตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับอิหร่านเสนอบอกว่ายกเลิกบล็อกเขตหรือการปิดกั้นอ่าวแล้วเราจะได้เปิดช่องแคบฮอร์มุสโดนทั้งบอกว่าไม่เอาก็จะอยู่เงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องหนุนอิหร่านให้มากขึ้นว่างั้นเถอะนะครับเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต่อไปโดยย่อนะครับถึงสุนทรพจน์ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินที่สหประชาชาติว่าคุณอนุทินได้สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบ จากพม่าการอนุญาตให้ออกมาทำงานนอกค่ายพักพิงการนำแนวทางการใช้ชุมชนเป็นฐานทางเลือกการแทนการกักตัวเด็กชาวโฮริงยาเพื่อคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงบริการคือคุณอนุทินพูดถึงพม่าเขมรและโรฮิงญาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่ถึง20นาทีเนี่ยถ้าโลกตั้งใจฟังจะเห็นว่ารัฐบาลไทยดูแลชนกลุ่มต่างๆที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เสมออันนี้ไม่ใช่แค่สมัยคุณอนุทินหรือสมัยใหม่นี่หรอกครับตั้งแต่สมัยที่เขมรเข้ามาในยุคสระแก้วหนองจานเขาอีดางที่ผมเคยไปทำข่าวสมัยเป็นหนุ่มแล้วนะครับมันคุณอนุทินก็พูดถึงความไม่ค่อยพอใจหรือไม่สบายใจที่เขมรไม่เลือกทางอันสันติที่คุยกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอก็ดีครับเป็นสุนทรพจน์ที่ดีเพียงแต่ว่าสื่อมวลชนหรือว่าผมเนี่ย อาจจะพูดไม่ได้ยาวเพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหาน้ำท่วมแล้วทุกคนก็ยังฮือฮาเนเน่กันอยู่เนเน่กลับภูเก็ตแล้วนะครับเราจะพูดเรื่องเนเน่เป็นระยะนะครับมีบางอย่างที่ต้องคิดและพูดต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาเรื่องใหญ่ของชาติที่ใหญ่กว่าคือความเป็นอยู่ชีวิตเอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนน้ำท่วมน้ำแห้งโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องผลักดันให้นายกรัฐมนตรีและคณะนักการเมืองทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนายกก็ยังยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การสหประชาชาติผ่านการส่งเสริมระบอบพหุภาคีคือหลายฝ่ายในระดับภูมิภาคเฉพาะอาเซียนนะครับมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคอันนี้ก็เป็นข้อสรุปรวมหมดแล้วครับคือว่ากระทรวงต่างประเทศครอบคลุมไว้ให้เราพอเข้าใจภาพรวมนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากเห็นต้นฉบับภาษาอังกฤษยังค้นหาไม่เจอนะครับอยากจะเห็นว่ารุ่งขึ้นปุ๊บต้นฉบับภาษาอังกฤษอยู่ที่หน้าแรกของกระทรวงต่างประเทศหน้าแรกของtiger.com หรือtiger.go.th หรือรัฐบาลไทยนะถ้ามันอยู่หน้าแรกเลยผมจะได้ค้นหาง่ายนี่ผมค้นมาทั้งคืนผมยังหาไม่เจอนะครับท่านฟังค้นเจอช่วยอีเมลบอกด้วยแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีคำคมมันมีคำคมอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าทำ AI สะกดหรือเอาข้อความทั้งหมดโดยผ่าน AI ผมมีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าอยากได้ให้มันสวยๆนะครับก็เอาเป็นว่าพอได้นะนายกแล้วก็รัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศไทยได้ดูแลประเทศไทยในเวทีสหประชาชาติพอใช้ได้นะครับก็เอาเป็นว่าน่าชื่นชมก็แล้วกันนะครับนอกนั้นแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยโอเคเหมือนก็มีเรื่องกีฬานักกีฬาไทยก็ได้เหรียญทองวิ่งอะไรหรอวิ่ง100เมตร200เมตรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่านักกีฬาไทยภูริพลบุญสอนอันนี้คงในเรื่องที่ท่านผู้ฟังคือฮาตื่นเต้นแล้วนอนไม่หลับกันมาตลอด 2-3 วันที่ผ่านมานะครับผมก็ตามดูทุกเย็นนะมาอยู่ติดน้ำท่วมอยู่กรุงเทพเนี่ยกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยประเทศไทยวันนี้ตอนเย็นนี้นะครับจะเป็นการชิงเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนะ 4x100 เมตรชายเมื่อวานนี้เป็นรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้ก็เห็นภูริพลบุญสอนกับเพื่อนอีก3คนส่งไม้ต่อกันมาแล้วก็ติดขัดนิดหน่อยแต่ก็เข้ามาเป็นที่2วันนี้ภูริพลกับเพื่อนอีก3คนตอนเย็นนะครับตามเวลาในประเทศไทยก็นี่มันเป็นเวลาที่ผมจดมาแล้วนะครับ2ทุ่มครึ่งเพราะว่าผมจะเริ่มดูแถวๆทุ่มไปเรื่อยๆไปแล้วกันนะครับเพราะมันจะเข้ามาในกีฬาประเภทลู่ลานก็ไทยก็จะพยายามชิงเหรียญทองในกีฬาประเภทวิ่งหรือลู่วิ่งเร็วเนี่ยครับอีกเป็นเหรียญที่4เพราะเราได้มาแล้ว3เหรียญ นะครับตอนนี้จะเป็นวิ่งผลัด 4x100 ภูริพลบุญสอนที่นักข่าวก็เรียกว่าเทพบิวเนี่ยชื่อเล่นเขานะครับวิ่งอย่างกับเทพเจ้าอะไรประมาณนั้นแต่จริงนะครับทำลายสถิติตัวเองสถิติเอเชียนเกมนะภูริพลบุญสอนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรแล้วมาอีกวันนึงก็ได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรแล้วก็เมื่อวานโจชัวแอดกินสันก็ได้เหรียญทองชาย400เมตรเฉยเลยนะครับวิ่งแซงพวกพวกมาหมดเลยเพราะขณะนี้นักวิ่งเร็วของไทย2คนที่วิ่งเดี่ยวๆนะครับระยะสั้น100เมตร200เมตรภูริพลเอาเหรียญทองไปแล้ว2เหรียญเพราะฉะนั้นคุณธนินทร์จิรวนนท์ไงช่วยขอคอนโดมิเนียมให้น้อง ภูริพลคุณสอนสักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็โจชัวแอตคินสันลูกคุณแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นออสเตรเลียนะครับก็ได้เหรียญทองวิ่ง400เมตรเมื่อวานนี้แบบแกก็จะบ่นน้ำตาคลอเลยครับเพราะว่าเป็นเด็กไทยนะครับแต่ว่าลูกครึ่งออสเตรเลียไทยแม่เป็นคนไทยแล้วก็เห็นน้ำตาคลอร้องเพลงชาติได้นะครับแล้วก็ผู้ไทยก็ได้แหละนะครับแต่ข่าวที่ซุบซิบนินทากันในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าแกก็จะน้อยใจว่ามันไม่มีธงมาให้นะครับคือสงสัยทีมงานฝ่ายไทยนึกว่าแกจะไม่ชนะก็เลยไม่มีธงมาให้ตอนได้เหรียญทองเนี่ยมันวิ่งแซงคนอื่นเขามาแต่ก็ได้เหรียญทองเฉยเลยนะครับเฉียดฉิวมากนะครับไม่กี่เสี้ยววินาทีแล้วก็ไม่มีธงมาให้มันก็น้อยใจนะครับไม่เป็นไรเราไปเชียร์โจชัวแบบเหมือนไปต้อนรับเนเน่กลับภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับขณะนี้ประเทศใดได้9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญบรอนซ์รวมแล้ว26เหรียญ นะครับอยู่อันดับที่6ของเอเชียนะแล้ววันนี้ตอนเย็นก็จะมีการวิ่งผลัด4คูณร้อยของชายอีกทีหนึ่งนะครับนอกนั้นเราจะไปดูเรื่องอะไรเด็กหญิงเนเน่ก่อนปิดรายการก็ถ้าข่าวในโลกกว้างประธานาธิบดีอเมริกาก็ยังไม่ยอมรับแผนของอิหร่านนะที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยการให้อเมริกาถอนตัวออกจากปากอ่าวไม่ปิดกั้นปากอ่าวก็ยังไม่มีข้อยุติน้ำมันยังคงแพงต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ที่จริงก่อนหน้าเมื่อวานแหละเมื่อกลุ่มวงโอโซนเพื่อนๆเด็กนักเรียนด้วยกันนะครับของน้องเนเน่ก็ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กันผมเห็นภาพแล้วก็น่ารักสนุกสนานนึกถึงเราพาลูกตอนสมัยก่อนอู้พาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่อนาไฮม์แล้วก็จะไปซานดิเอโกซีเวิลด์ไปหลายที่แล้วผมดูเฉพาะภาพที่เนเน่กับเพื่อนๆวงโอโซนเพื่อนนักเรียนที่เล่นดนตรีด้วยกันที่ตลาดภูเก็ตเนี่ยตลาดท้ายรถนาคาที่ภูเก็ตเนี่ยเด็กๆ เขาสนุกกันมากมีผู้ใหญ่ไปด้วยแหละนะครับสนุกกันมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เด็กเหล่านี้นอกเหนือจะไปอเมริกาแล้วก็ยังมีความสุขล้นหลามเพราะว่าเพื่อนเราคือเนเน่นะพฤติการอำลอยกลายเป็นบุคคลสำคัญที่พาเพลงร็อกยุคใหม่ไปให้ฝรั่งได้ดูกันแล้วก็ได้ชนะได้เงินรางวัลมาก่อนหักภาษีต้องรับ40ปีถ้าจะรับแบบนั้นก็1ล้านดอลลาร์แล้วก็ถ้าจะไม่ถึงล้านดอลลาร์ก็ 3-4 แสนแล้วก็หักภาษีเงินจะไปสนใจเยอะแล้วแต่ว่าเด็กสนุกผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าใจหายที่เนเน่ประสบความสำเร็จในขั้นต้นของชีวิตยังไม่ใช่ร็อกเกอร์แบบที่โลกรู้จักต้นฉบับจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนเน่จะต้นฉบับจะเป็นยังไงเว็บไซต์ของเนเน่บอกว่าออริจินอลMusic is coming soon ผมก็ตั้งคำถามในใจตัวเองว่า How soon? มันจะเร็วแค่ไหนสำหรับผม Not so soon นะซึ่งผมก็ไม่ใช่พ่อผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดน้องหรือหลานเนเน่นะครับมันผมจะไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบอกว่าควรจะทำอะไรแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมมีลูกสาวลูกชายผมจะไม่ให้ลูกสาวลูกชายดังอย่างรวดเร็วขนาดนี้นะต้องอดมาลงมาหน่อยว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเองยังไม่ถึงที่โลกยังจะฮือฮาฉาบฉวยอยู่ไปหาความรู้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็แสดงไปเรื่อยๆเล็กน้อยพอมีเงินใช้กันซึ่งเงินพอมีเงินนึงคงจะเยอะแหละนะครับไม่ต้องไปเปิดค่ายเพลงหรือทำวงใหญ่ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกด้วยตัวเองมันจะดีไม่ดีตังหมดนะครับสำหรับผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสำหรับผมเวลาเนเน่ประกาศในเว็บไซต์เธอหลายวันแล้วนะครับเดือนที่ผ่านมานี่แหละว่า original music is coming soon เนี่ยแปลว่าขณะนี้ทีมงานและเธอเนี่ยกำลังหมกมุ่นในการเขียนเพลงทำเพลงจะเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะออกทัวร์ทั้งโลกแล้วถ้าเกิดลงทุนไปแล้วทัวร์ทั้งโลกไปแล้วคนดูครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดใจอ่ะเพราะว่าเอ้ยมันเด็กเกินไปเพลงยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมคิดว่ามันจะต้อง not so soon นะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของผมนะครับผมเพียงแต่สนุกที่เห็นเด็กสนุกในความเป็นเด็กแล้วถ้าเกิดมาซึ่งเขาจะมีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวนี้จะมีคอนเสิร์ตภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับ CNN ลงข่าวบอกว่าเนเน่ตอนนี้อายุ16จะมาเปิดการแสดงเปิดหัวให้กับคอนเสิร์ต Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์ที่13นะแล้วเดือนถัดไปก็จะเปิดให้กับพิเศษโลโซเป็นนักแสดงเปิดวงไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต่เขาคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้ว21พฤศจิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน30ปีโลโซก็แปลว่าเธอมีงานจองไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว นั้นความเป็นเด็กมันจะหายไปในวันที่กลับมาภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับ14ตุลา13ตุลาความเป็นเด็กจะหายไปเลยโอกาสที่จะสนุกสนานเป็นเด็กมันจะหายในฐานะที่เราเป็นพ่อแต่ผมมีลูกคนเดียวแล้วเป็นผู้ชายนะครับไม่มีลูกสาวโอ้ยถ้ามีลูกสาวเนี่ยอย่ามายุ่งกับลูกสาวผมนะผมจะส่งเรียนต่อผมจะไม่ให้ออกทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกเรานะครับแต่ผมมีวิธีคิดก่อนจบรายการอย่างนี้นะครับว่าในนี้ไปเร็วเกินไปในแง่ที่ว่าความสุขความสนุกและการมีเพื่อนฝูงวัยเด็กมันจะหายไปความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มันจึงว้าเวแล้วมันอาจจะไม่มีความสุขอาจจะรวยแบบไม่มีความสุขก็ได้ไม่รู้ผมก็นั่งคิดเล่นๆนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยขยายความต่อไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังช่วยคิดเพลินๆแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราคิดเพลินๆในฐานะที่เรามีลูกเนี่ยครับว่าถ้าเป็นลูกเราเนี่ยผมเนี่ยบอกว่า hey, not so soon อย่าเพิ่งเปิดคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วโลกนะเพราะว่าไปแล้วคนอาจจะสมหวังผิดหวังคนไม่ชอบคนชอบแล้วเด็กมันจะรับไม่ได้เขียนเพลงอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ผมเห็นร้องเพลงเรื่อง Seven Nation Army แล้วมีคำว่า cigarette เนี่ยเรื่องบุหรี่อย่างเงี้ยเธอร้องได้ยังไงถ้าเธอไม่เคยสูบบุหรี่นะมันการผมว่าในนี้ต้องเรียนให้จบมัธยมปลายนะแล้วก็ไม่ต้องไปมี residency ไปเปิดแสดงที่ลาสเวกัสถ้ามีใครเสนอผมคิดว่าในนี้ไปอยู่อเมริกาสัก4ปีที่ฮอลลีวูดนะครับไปเรียนหนังสือที่ University of Southern California ซึ่งจะปิดการรับสมัครวันที่1ตุลานี้แล้วนะครับแต่เธอยังต้องเรียนให้จบม.6ก่อนนะครับผมว่าเนเน่น่าจะไปสมัครเรียนมหาลัยที่ดีที่สุดทางด้านดนตรีบันเทิงก็คือ University of Southern California อยู่มา4ปีมีทุนไปสมัครปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ทุนนะครับแล้วก็4ปีนั้นก็จะได้เพื่อนฝรั่งได้ซึมซับวัฒนธรรมร็อกแคลิฟอร์เนียแล้วเจอพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของวงต่างๆที่เธอรู้จักเมทัลลิก้าใครต่อใครนะครับลิงคินพาร์คแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตแสดงเป็นแขกรับเชิญให้กับคอนเสิร์ตใหญ่ๆทั้งหลายใน LA ในอเมริกา4ปีเธอจะมีเงินเหลือเฟือแล้วเธอจะได้เรียนหนังสือเขียนดนตรียังไงเพลงร็อกเป็นยังไงอยู่ USC 4ปีนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกเราแต่ไม่ละเว้นการแสดงก็แสดงทั่วไปแต่อย่าไปลงทุนทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยตัวเองเดี๋ยวตังค์หมดนะครับล้านดอลลาร์ไม่มีวันพอนะครับไม่มีวันพอแล้วถ้าเกิดมีแฟนสนับสนุนผมว่าก็โอเคแต่ว่าผมฟุ้งเฟ้อมากไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะฟุ้งเฟ้อมากกว่านี้อีกว่าแล้ววัยเด็กมันหายไปแล้วเพื่อนฝูงในวัยเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นคนไทยและเป็นชาวตะวันตกมันจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่จะเขียนเพลงร็อกผมว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าน้องไปอยู่LA 4ปีไปมาเมืองไทยกลับมาเยี่ยมกลับมาทำคอนเสิร์ตที่นาคามาร์เก็ตกลับมาทำการกุศลกลับมาเจอแฟนไทยนะแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือแล้วปฏิเสธงานใหญ่ๆโลกจะงงว่าเฮ้ยเด็กผู้หญิงไทยคนนี้มันคิดยังไงทำไมก็จะต้องไปเรียน USC หรือจะไป Berkeley College Boston ก็ได้แต่ผมว่า USC ดีที่สุดเพราะว่ามันสมบูรณ์ที่สุดแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกร็อกป๊อปยังมีอีกเยอะนะครับเอาเป็นว่าผมจิ้มไว้ให้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังไปถกเถียงกันต่อจะต่อว่าตำหนิผมก็ไม่เป็นไรแต่อย่าบอกให้ครอบครัวเขาได้ยินแล้วกันเราคุยกันแบบพ่อรักลูกอ่ะนะครับเอาละครับขอจบเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ป่าน้ำกลับปากช่องได้มั้งวันนี้สวัสดีนะครับโชคดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
13: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
15: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
21: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
20: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
21: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
22: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
23: thinking radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
21: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
23: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
24: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
21: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
25: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven and Mindful วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะคะเป็นวันที่เราต้องเรียกว่าใช้พลังแล้วก็ใช้สติกันเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศกันการเดินทางนะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ในเขตปริมณฑลด้วยเรียกว่าหนักหนาสาหัสจริงๆนะคะชาวทั่วโลกก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและแน่นอนวันนี้ช่วง Big Story นะคะเราสองคนจะมีประเด็นนะคะที่น่าสนใจในช่วงที่พายุเข้าประเทศไทยเนี่ยมี2ลูกที่เข้าไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าการรับมือของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเตือนภัยสั่งอพยพสั่งเตรียมการมีสารพัดพิธีเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้แล้วหรือยังอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้ววันนี้พบกันกับเรา2คนดิฉันสังกมาสารวัตร
3: คุณกนิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณกนิกาเป็นยังไงคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาบ้านยังรอด
3: เนื่องจากว่าครั้งนี้มันเป็นฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเนอะมันไม่ใช่น้ำเหนือบ้านเนี่ยก็ยังรอดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเหนือไหลบ่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยามันจะสูงใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไปดูตลอดเวลานะคะดูเป็นระยะระยะ
2: ตลอด
3: ยังห่างจากจุดสูงสุดของปีที่แล้วเนี่ยเกือบเมตรอยู่นะคุณสังกมาแต่ว่า
2: ผ่
3: านจากอีกนี้อีก15วันอะไรแบบนี้อันนี้ต้องติดตามเพราะว่าน้ำเหนือมันจะมาแล้ว
2: เพราะนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเรามีข่าวหนึ่งที่เนปาลเนี่ยเขาได้เผชิญกับภัยพิบัติเขาเตือนในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติเลยบอกว่าสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติมาแล้วทั่วโลกต้องระวังแล้วก็เรื่องแรกเดี๋ยวเราไปตามที่ประชุม UN อีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวข้องกับการที่สภาพยุโรปเนี่ยกับไทยที่เขามาบังคับให้เราแก้ไขกฎหมายเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องแรกเวอร์อัปเดตค่ะ
4: World
3: Update ค่ะวันนี้28ตุลาคมใช่ไหมคะจนถึง6ตุลา28กันยาจนถึง6ตุลาคมเนี่ยที่โรงแรมพังสนาลากูลภูเก็ตนะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการเจรจารอบที่10เป็น FTA กับสหภาพยุโรปนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยFTA ฉบับนี้เนี่ยจะมีบอล24บทเจรจาไปได้แล้ว15บทก็ต้องบอกว่าเหลือแต่บทยากๆนะคะซึ่งการที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางฟิลิปปินส์นะคะได้มีการประกาศว่าการเจรจา FTA ระหว่างฟิลิปปินส์กับEU เนี่ยจบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่ให้ประเทศไทยเนี่ยอยากจะจบให้ได้ในรอบนี้แต่คุณสังกมาคุณผู้ฟังคะคือมันมีบทใหญ่ๆเนาะติดข้อบทเนี่ยไปแล้วประมาณวันเกือบครึ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ที่เหลืออีก1ใน3เนี่ยมันยากมากๆถามว่ามีเรื่องอะไรที่ยากมากนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิตอลการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อพัฒนาการเพื่อการพัฒนานะคะได้มีผลศึกษาแล้วก็ระบุว่าไทยสหภาพยุโรปเนี่ยถ้ามี FTA มีผลบังคับใช้ก็จะช่วยให้ GDP ของไทยเนี่ยขยายตัวขึ้น 1.28% การส่งออกจะเพิ่มขึ้น 2.8% คิดเป็นมูลค่า 200,000 ล้านบาทนะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยรายงานฉบับนี้ก็พูดนะคะถึงผลกระทบที่จะมีหากเลือกรับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยานะคะแต่ว่าประเด็นที่ในรายงานฉบับนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงเนี่ยคือเรื่องการยอมรับเรื่องการคุ้มครองการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่นะคะซึ่งประเด็นนี้ล่ะค่ะเรียนได้คุยกับ NGO ที่ฟิลิปปินส์เนาะที่ก็บอกว่าสหภาพยุโรปกับฟิลิปปินส์เพิ่งจบไปเนี่ยเขาบอกว่าผู้แทนการค้าของเขาเนี่ยก็ยืนยันว่าแม้ว่าจะมีประโยคคล้ายๆกันกับที่สหภาพยุโรปเนี่ยบังคับไทยว่าให้แก้กฎหมายตามอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือว่ายูปอส1991นะแต่ทางฟิลิปปินส์เนี่ยสามารถออกไปได้ไม่เอานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจรจาที่ หมายไทยเนี่ยเราต้องพยายามให้ได้อย่างนี้เนาะเพราะว่าคุณสังกมาคะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรก็ออกมาเรียกร้องเนาะบอกว่าขอให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นการเข้าบังคับให้เข้าอยู่ป๊อป1991อันนี้สัญญาคุ้มครองคนบื้อใหม่หรือแม้แต่แก้กฎหมายตาม EU ก็ฉลาดนะคือคนค้านไม่ให้เข้าใช่ไหมเขาเลยบอกไม่ต้องเข้าไปแก้กฎหมายตามเลยคือเขียน on content with เลยนะคะก็ให้ไปแก้กฎหมายตามนี้แล้วกันไม่ต้องเข้าก็ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน146องค์กรนะคะเขาก็แถลงข่าวบอกว่านี่เป็นเส้นแดงที่ข้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเมล็ดพันธุ์ห้ามรับข้อผูกพันธุ์ให้เข้าเป็นภาคีหรือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญายูป๊อป1991ประเด็นยาเนี่ยก็ห้ามรับมาตรการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกินไปกว่าความตกลงทริปหรือที่เขาเรียกว่าทริปพลัสนะคะทั้งการขยายอายุสิทธิบัตรแล้วก็การผูกขาดข้อมูลทดสอบยาเรื่องประเด็นแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เร่งเปิดตลาดไม่ลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าที่อาจกระทบกลไกการควบคุมด้านสุขภาพรวมทั้งต้องรักษาพื้นที่ทางนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนาะประเด็นการค้าดิจิทัลก็ต้องไม่รับข้อผูกพันที่ริดรอนอำนาจการกำกับดูแลของรัฐการถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร้การควบคุมไอ้พวกนี้รับไม่ได้แล้วรวมทั้งเรื่องที่เรียนคิดว่าเป็นฮิปสโปรคริปส์นะคะคุณสังกมาเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าไหว้หลังหลอกมันก็แก่แรงไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็คือว่าประเด็นหนึ่งเนี่ยคือสารเคมีที่สหภาพยุโรปเนี่ยเลิกใช้แล้วห้ามใช้ด้วยนะแต่ว่าส่งออกไปประเทศอื่นๆเนี่ยเฮ้ยมันต้องเลิกสิคือประเทศคุณยังเลิกใช้เลยนะในกลุ่มประเทศคุณยังเลิกใช้ห้ามขึ้นทะเบียนเนี่ยทำไมยังส่งออกไปประเทศอื่นอย่างนี้จะมีบทที่ว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโทษค่ะเรื่องอาหารระบบอาหารที่ยั่งยืนได้อย่างไรนะคะทีนี้ในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ประเด็นที่เกษตรกรเขาห่วงใยนะวิชาการห่วงใยเนาะว่าไอ้การยับรับยูป๊อปเนี่ยมันจะเสี่ยงกระทบสิทธิเกษตรกรสิทธิในอาหารเนี่ยมันก็ได้รับการยืนยันจากผู้แทนผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติคุณสังกมา4คณะเลยนะคะที่เขาทำหนังสือถึงสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเนี่ยขอให้สหภาพยุโรปเนี่ยอย่าบังคับไทยให้แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับยูป๊อป1991 4คณะนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะผู้แทนรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในอาหาร Special Rapporteur on Right to Foodผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา Special Rapporteur on Right to Development นะคะคณะทำงานว่าด้วยสิทธิของชาวนาและบุคคลอื่นที่ทำงานในพื้นที่ชนบท The Working Group on the Right of Peasant and Other Peoples Working in Rural Area นะคะแล้วก็ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยความยากจนร้ายแรงและสิทธิมนุษยชน The Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights นะคะเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็คือขอให้ไม่บังคับประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกยูป๊อปหรือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายพรบคุ้มครองพันธุ์พืชที่ดีอยู่แล้วเนาะที่คุ้มครองทั้งพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชภายในประเทศพันธุ์พืชป่ารวมถึงยอมรับการเก็บใช้แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อป้องกันการฉกฉวยทรัพยากรชีวภาพและคุ้มครองพันธุกรรมในประเทศนะคะแต่ถ้ายอมรับยูป๊อปเนี่ยจะกระทบถึงสิทธิเกษตรกรสิทธิในอาหารนะคะแล้วก็ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่เกษตรกรนะเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงอาหารของชุมชนนะคะลองคิดถึงสภาพที่เรากำลังเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณสังกมาหลายพื้นที่เราไปดูตามห้างตามร้านสะดวกซื้อไม่มีของใช่ไหมคะแต่ชุมชนถ้าเขายังมีพื้นที่อาหารหลายชุมชนเนี่ยยังอยู่ได้นะคะเช่นเขาสามารถปลูกพืชผักของเขาได้เองเนี่ยอันนี้เนี่ยถึงสะดวกซื้อไม่มีอาหารเขายังอยู่ได้ตลาดยังอยู่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้แทนผู้เชี่ยวชาญของ UN เนี่ยได้เรียกร้องกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็คือขอให้สหภาพยุโรปและคณะกรรมการยุโรปทบทวนข้อเสนอที่กำหนดให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามยูป๊อป1991และถอดการอ้างอิงตราสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจากความตกลงนะคะเพื่อให้ประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เชิงนโยบายในการรักษาและพัฒนาคุ้มครองพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศสอดคล้องพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจดหมายนี้เนี่ยหนังสือนี้นอกจากส่งถึงสหภาพยุโรปแล้วส่งถึงรัฐบาลไทยด้วยนะคะคุณสังกมาค่ะ
2: และนี่เป็นเรื่องแรกของเราค่ะ
4: เ
2: ค่ะตอนนี้ที่เรื่องเกี่ยวกับเนปาลนะคะมี2เรื่องนะคะเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโอ้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของการที่แผ่นน้ำแข็งทานน้ำแข็งมันละลายแล้วก็ถล่มลงมาใส่ชุมชนที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดที่มาในช่วงเมื่อสักครู่นี้เองก็มีการยืนยันอัปเดตข่าวกรณีที่มีนักปีนเขานะคะแล้วก็ไกด์ท้องถิ่นกว่า10ชีวิตสูญหายนะคะเนื่องจากว่าหิมะถล่มที่บริเวณเบสแคมป์ของยอดเขาหิมลังนะคะซึ่งอยู่ของหิมาลัยนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนกลางของประเทศเนปาลนะคะซึ่งตั้งแต่วันอาทิตย์ก็มีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมา2รายแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ล่าสุดนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือการที่ผู้นำของเนปาลค่ะโอ้โหไปเป็นเค้าเรียกอะไรนะผู้นำเจนซีอ่ะคุณกนิกานะฮะเป็นผู้นำรุ่นใหม่นะฮะบาเรนทราชาก็ตอนชนะการเลือกตั้งเนื่องจากว่าคนเนปาลเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะม็อบเจนซีลุกฮือขึ้นมาแล้วไปจัดการกับพวกนักการเมืองเก่าๆที่ไม่ทำงานนะคะแล้วก็เรียกว่ามีแต่ปัญหาคอร์รัปชันอะไรต่างๆก็เลยทำให้นายกเจนซีคนเนี้ยที่บอกว่าแหมเป็นทั้งแรปเปอร์เป็นทั้งอะไรมาก่อนด้วยเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถือว่าอายุน้อยที่สุด30กว่าเท่านั้นเองนะคะไปขึ้นเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินิรโครนิวยอร์กแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มันสะท้อนให้เห็นคำหลักๆเลยนะคะที่นายกชาวของเนปาลเนี่ยแกก็ใส่แว่นดำเท่แล้วนะคุณกานิกาแล้วแกก็ได้พูดถึงประเด็นเอาอย่างแรกเลยแกบอกว่าอยากให้โลกเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เดือดร้อนแก่ผู้คนทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุวิกฤตเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งการพูดของเขาเนี่ยกลายเป็นว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยคือคุณกนิกาดิฉันเนี่ยเคยไปร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปทำข่าวมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะว่าผู้นำ190กว่าประเทศเขามาพูด5นาทีจับเวลาทุกคนก็จะพูดอะไรแบบคล้ายๆกันสมมติแอฟริกาก็สมัยหนึ่งก็จะมาพูดแต่เรื่องของเงินขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณกนิกาสหรัฐก็จะพูดประเด็นตัวเองไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ฮะก็ฟังไปแต่ว่าคราวนี้เขาจัดอันดับเลยว่าสปีชที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเอมมานูเอลมาครองนะคะแต่ที่น่าสนใจคือนายกเจนซีเด็กที่สุดในการประชุมคือนายกชาเนี่ยแหละค่ะเขาบอกเป็นสปีชที่กินใจประทับใจมากๆเพราะว่าเขาได้ตั้งคำถามบอกว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศผมเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมมันไม่ใช่เรื่องของท้องถิ่นเลยนะแต่มันเป็นคำเตือนถึงชาวโลกแล้วก็อยากจะถามคุณว่าคุณฟังคำเตือนนี้บ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกชาจากที่ประชุมสมัชชาค่ะ
0: I'm accelerating the risk of ice rock avalanche floods landslides and other cascading hazards the resulting devastation unleashed havoc on both sides of Nepal China border the flood continued downstream to India this tells of us something fundamentalClimate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
2: ขอบคุณท่านใหญ่มากเขาอย่างที่บอกเขามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภัยพิบัตินะฮะแต่มันเป็นเรื่องคำเตือนที่เขาบอกว่าภายใต้ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยจริงๆเมื่อ3ปีก่อนเลยค่ะที่การสหประชาชาติก็ได้เคยมาเตือนความบ้าคลั่งของสภาพภูมิอากาศที่มันคลืบคลานเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะซึ่งก็มีการเตือนซ้ำๆด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วนะคะแต่อันนี้ดิฉันว่าสำคัญมากกันนิกาเขาบอกว่าพวกเราซึ่งเป็นผู้นำการเมืองกลับละเลยที่จะเปลี่ยนคำเตือนเหล่านั้นให้เป็นการลงมือปฏิบัติด้วยความเร็วและในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเปราะบางโอ้อันนี้สำนักข่าวต่างประเทศไปโค้ดกันเยอะมากคนไทยตอนนี้คงเรื่องนี้ไม่ไกลตัวไงคะตอนนี้คนไทยคงแบบว่าคนกรุงเทพคนคลองจันทน์คนลาดพร้าวคงอ๋อก็ไปตามๆกันพี่น้องอยุธยาด้วยเพราะว่ายังคงมีคำว่าเอาอยู่เลยนะบ้านเราไม่น่าเชื่อนะเพราะฉะนั้นในคำพูดของนายกเนปาลเนี่ยมันน่าสนใจเพราะมันสะท้อนว่าเขาพูดเลยบอกว่าผู้นำทางการเมืองคุณต้องแปลเรื่องนี้เชิงนโยบายออกมารับมือกันจริงจังได้แล้วนะคะแล้วมันก็อีกประเด็นที่เขาพูดน่าสนใจมากเขาบอกว่าประเทศเนปาลเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะเขาบอกไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำแต่ว่าพลังงานไฟฟ้า ของเนปาล 99% เนี่ยมาจากพลังงานน้ำด้วยแต่ว่าทำไมล่ะเราทำไมต้องมาแบกรับอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างวิกฤตเลยแล้วเขาเนี่ยได้พูดถึงสิ่งหนึ่งก็คือเขาแตะไปที่อินเดียกับจีนเลยนะคะก็บอกว่าการช่วยเหลือของนานาชาติเนี่ยขออย่ามาแบบในรูปแบบระบบราชการเนี่ยมาให้มันซับซ้อนเหลือเกินนะคะแล้วเรื่องนี้ควรจะต้องมีการประสานงาน3ชาติเลยคือคุณจะต้องมีกลไกเร่งด่วนในเทือกเขาหิมาลัยด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เรียนว่าประเทศไทยโดยเฉพาะตอนสมัยที่เกิดเรื่องที่น่านนะคะที่แม่สายเนี่ยเราพูดกันเรื่องนานาประเทศพูดเรื่องจีนเรื่องพม่าเรื่องปัญหาข้ามพรมแดนแต่ตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ต้องติดตามเพราะว่าในฝั่งของเนปาลเนี่ยเขาไปพูดในที่ประชุม UN เพื่อสกิดบอกมหาอำนาจอย่างอินเดียและจีนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมด้วยกันต้องมาตรวจสอบทะเลสาบทานน้ำแข็งด้วยกันเพราะว่าที่เราทราบกันว่าโอ้โหจีนไปเที่ยวสร้างอะไรตั้งมากมายที่ทิเบตใช่ไหมกุนิกาแล้วมันก็เป็นเหมือนต้นน้ำอย่างนี้หนึ่งต้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถามว่าในชาผู้นำเนปาลเนี่ยเขาโยนไฮไลท์กลับไปที่อินเดียกับจีนนะแล้วพูดเลยบอกว่าเราต้องมาร่วมกันสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าแล้วต้องประสานงานตอบสนองต่อภัยพิบัติข้ามพรมแดนกันได้แล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าการถล่มทางน้ำแข็งใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลด้วยเขตปกครองตนเองที่เบตในช่วงที่อยู่ในจีนด้วยการกู้ภัยยังดำเนินการอยู่เลยนะคะและผู้คนอีก 6,000 คนก็ยังสูญหายในพื้นที่เพราะฉะนั้นทำให้เรื่องนี้โดยเฉพาะวันนี้เลยที่ว่าประเทศไทยนั้นสมควรที่จะต้องฟังคำนายกเนปาลที่เตือนไปยังผู้นำทางการเมืองนะคะบอกว่าลงมือทำได้แล้วทำแผนปฏิบัติการได้แล้วและนี่เป็นอีกประเด็นนึงของชาวทั่วโลกค่ะ
3: แต่ปัญหาคุณสังกมาคะถ้าคุณสังกมาเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองเนี่ยปรับตัวใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังจะเล่าเนี่ยคืออาจารย์ดร.นพล จาตุศรีพิทักษ์เนี่ยผู้ประสานงานโครงการ Thailand Study Program นะคะที่ Yusuf Ishak Institute SISEAS เนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของสถาบันอนาคตไทยศึกษาเนี่ยเพิ่งนำเสนอเรื่องที่ว่าโรคเรื้อรังทางการเมืองเนี่ยปิดโอกาสแกรนด์เนเรทีฟของไทยในสายตาโลกซึ่งเป็นงานที่สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเนาะครบรอบ15ปีอาจารย์ได้ไปกล่าวเอาไว้น่าสนใจมากค่ะคุณสังกมาคะเพราะว่าอาจารย์ณพลเนี่ยบอกเลยบอกว่าไทยเนี่ยเผชิญโรคเรื้อรังทางการเมืองไม่สามารถสร้างเสถียรภาพเอกภาพและเจตจำนงในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงระยะยาวแล้วก็ตั้งคำถามว่าจะสร้างแกรนด์เนเรทีฟเนี่ยคือพูดว่าประเทศไทยเป็นยังไงเราจะอยู่ตรงไหนในสายตาโลกเราจะเป็นผู้กำหนดเรื่องเล่าของตัวเองชะตากรรมของตัวเองได้อีกครั้งเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะเพราะว่าอาจารย์ณพลเนี่ยเริ่มอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งมีการประชุมตัวแทนนักลงทุนเนาะผู้กำหนดนโยบายในต่างประเทศคำถามเนี่ยคำถามเดียวก็คือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะจัดประเทศแต่ละลำดับอย่างไรประเทศไหนคุ้มค่าแก่การทุ่มเททรัพยากรการลงทุนประเทศไหนคุ้มค่าต่อเวลาในการจับตามองเป็นพิเศษเนาะเขาใช้เกณฑ์สองเกณฑ์ค่ะคุณสังกมาคะประเทศนั้นเนี่ยแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนน้ำหนักในเวทีภูมิรัฐศาสตร์มากน้อยแค่ไหนคนออกมาค่ะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเทียร์หนึ่งเนี่ยก็เป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเนาะเทียร์สองเนี่ยเป็นเวียดนามส่วนเทียร์สามค่ะก็ไทยฟิลิปปินส์พม่านะคะเราอยู่ในเทียร์สามแล้วนะคะคุณสังกมาคือเดิมเนี่ยอย่างที่บอกฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของฉายาคนป่วยแห่งเอเชียเนาะแต่เราเนี่ยได้รับไอ้การฉายาเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์ณพลบอกว่าปฏิเสธได้ยากว่าแกรนด์เนเรทีฟของไทยในสายตาโลกเนี่ยไม่ได้จบแค่ความคิดคนในวงประชุมแต่มันมีผลต่อการตัดสินใจจริงว่าประเทศอื่นจะปฏิบัติกับไทยอย่างไรนะคะก็แล้วไทยจะกลับมาเป็นผู้กำหนดเรื่องเล่าตัวเองได้ไหมประเด็นก็คือว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยถูกทิ้งถอยหลังเลยนะคะเราตกต่ำลงเรื่อยๆนับตั้งแต่โควิด-19 เราเติบโตช้าที่สุดนะคะในอาเซียนแล้วก็มาพร้อมๆกับปัญหาที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนความเหลื่อมล้ำสังคมที่แก่ก่อนรวยนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยบีบบังคับให้มาตรการทางเศรษฐกิจต้องหันมาเน้นเรื่องพยุงแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจระยะสั้นภายใต้ข้อจำกัดพื้นที่การคลังที่แคบลงเรื่อยๆนะคะการที่จังหวะที่รัฐบาลจะลงทุนระยะยาวเพื่อนำค ตของประเทศมากที่สุดจังหวะเนี้ยมันไม่เกิดฉะนั้นในเวทีต่างประเทศเนี่ยไทยเคยมีจุดแข็งหลายอย่างเราเป็นพันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ที่เก่าแก่ในเอเชียนะคะเราสัมพันธ์กับจีนโดยไม่มีข้อพิพาทเหมือนประเทศอื่นเราเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งอาเซียนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัดภาพวันนี้บทบาทของเราในเวทีโลกเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเรารักษาสัมพันธ์อันดีกับสองมหาอำนาจไว้ได้แต่ที่หายไปคืออำนาจการต่อรองแล้วก็การรักษาผลประโยชน์ของเราภายใต้ความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนประเด็นที่อาจารย์ณพลเนี่ยย้ำมากก็คือเรื่องของโรคการเมืองเรื้อรังนะคะก็คือปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการต่างประเทศจริงๆแล้วเชื่อมโยงกันเนาะแต่สองปัญหานี้เนี่ยมีต้นตอเดียวกันก็คือมาจากการเมืองถ้าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไข้โรคที่ต้องรักษาคือโรคการเมืองภายในประเทศที่ไม่สามารถสร้างศิลภาพเอกภาพและเจตจำนงทางการเมืองในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตได้เสถียรภาพ20ปีที่ผ่านมาเราไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบวาระนะคะจะมีก็

0: ำอ่ะประเทศหลายๆประเทศเขาไปค่อนข้างไกลแล้วเขาไม่ได้สะสมแค่ขีดความสามารถนะแต่เขายังบอกกับโลกได้ด้วยว่านโยบายกติกาของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนผันตามความผันผวนทางการเมืองอันนี้เนี่ยอาจารย์นพลบอกเลยนะคะบอกว่าเราเนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อรัฐบาลขาดเอกภาพแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานก็จำเป็นต้องขับเคลื่อนวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นด้านศึกษาพลังงานเทคโนโลยีไปกันคนละทิศคนละทางที่น่ากังวลก็คือว่าในเวลาที่เราต้องเตรียมประเทศให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงจาก AI หรือ Climate Change ก็เติมตามเนี่ยที่คุณสังกมาเรียกร้องเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายเดียวกันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายนี้ก็คืออยู่ที่การใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อให้ได้อยู่อำนาจต่อเท่านั้นเองค่ะอันนี้นี่ทีนี้พอจากปัญหาที่ผ่านมาเราต้องการเจตจำนงทางการเมืองที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแต่ที่การเมืองให้ไม่ได้ก็คือไม่เจตจำนงนี้ล่ะค่ะที่จะเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองในอนาคตนะคะยิ่งนโยบายที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
1: เขาพูดแล้วไงอย่างน้ำท่วมเขาบอกจะถอดบทเรียนไง
0: นั่นแหละนะคะก็นี่แหละค่ะก็บอกว่าพอนโยบายที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเชิงโครงสร้างใหญ่ๆเรื่องการจัดการน้ำเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องงบประมาณสีแตกสิ่งที่อาจารย์นพลบอกว่าไอ้ใหญ่ๆแบบเนี้ยไม่มีใครอยากทำเพราะการปฏิรูปเหล่านี้มันกระทบถึงผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากโครงสร้างอำนาจเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือทำให้อำนาจทางการเมืองแบบนี้มันคงอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในสภาพนี้นะคะคือเสถียรภาพที่ไม่ได้แปลว่าเจตจำนงทางการเมืองที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศหรือวางตำแหน่งประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่ความคาดหวังของประชาชนหลายคนก็ถูกฝากไว้กับเทคโนโลยีไม่กี่คนที่ตั้งใจทำงานแต่ว่าขาดทิศทางและการสนับสนุนจากผู้นำผลก็คือว่าเราดูเหมือนได้รัฐบาลที่มั่นคงที่สุดในรอบทศวรรษแต่มั่นคงโดยไม่รู้ว่าจะพาประเทศไทยไปทางไหนนะคะคุณสังมาคะ
1: เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดมากๆค่ะมาเรื่องการศึกษากันบ้างนะคะมันมีบทความอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะที่ลงในของ Visual Capitalist นะคะบอกว่าเอเชียเนี่ยทำไมเด็กๆถึงแบบยึดครองการวัดผลคะแนนแล้วก็วิชาด้านคณิตศาสตร์ทำไมเก่งขนาดนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเชื่อมโยงถึงการเรียนในอาเซียนด้วยนะคะและประเทศไทยอาจจะได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นเขาบอกว่าเอเชียทำไมขึ้นมาครองอันดับโลกได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นการประเมินของพิซซ่านะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เขาวัดผลเด็กอายุ15ปีขึ้นไปทั่วโลกนะคะโดยนำความรู้ว่าทักษะด้านวิชาต่างๆเป็นยังไงบ้างน่าสนใจเพราะว่าเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.2003เนี่ย3อันดับของเอเชียที่เข้าไปติดอยู่ด้วยเนี่ยมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นก็คือฮ่องกงเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเนี่ยฮ่องกงมีคะแนนสูงสุดเลยนะคะแล้วถามว่ากลุ่มผู้นำนั้นเป็นใครบ้างก็เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยในกลุ่มผู้นำนะคะมีฟินแลนด์ด้วยแต่ภาพที่เปลี่ยนไปคือแต่ก่อนมันก็จะมีแคนาดามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณกานิกาคุณผู้ฟังคะแต่ภาพที่เปลี่ยนไปก็บอกเอ๊ะทำไมปีที่แล้วที่วัดผล7อันดับแรกเป็นเอเชียหมดเลยล่ะคืออันดับ1กลายเป็นจีนได้มา612คะแนนในเฉลี่ยทั้งหมดนะคะรองลงมาคือสิงคโปร์แล้วก็ตามมาด้วยมาเก๊าไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ฮ่องกงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากที่ข้างในจะเปิดให้ฟังค่ะค่ะก็จะเป็นเสียงรายงานข่าวนะคะของอันนี้จะเป็นของทางสิงคโปร์ที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้เดี๋ยวถ้าพร้อมข้างในเปิดได้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจก็คือว่าข้อมูลของจีนเนี่ยอะล่ะถึงไม่ได้มาจากทั่วประเทศก็จะมาจากเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจิงซูเจ้อเจียงนะคะที่เข้าร่วมประเมินแต่ไอประเทศที่แบบว่าหายไปเลยจากกลุ่มผู้นำอย่างฟินแลนด์แคนาดาเนเธอร์แลนด์เนี่ยคืออันดับลดลงอย่างเห็นได้ชัดฟินแลนด์เนี่ยจากที่เคยอยู่500กลางๆ540อะไรอย่างเงี้ยนะคะคะแนนตกไปอยู่460เนี่ยแคนาดาก็ตกไปอยู่เลข400กว่าจาก500สหรัฐอเมริกานี่มีหนักเลยตกไปอยู่ที่463เพราะนั้นค่าเฉลี่ยของประเทศที่กลุ่มประเทศ OECD หรือกลุ่มประเทศเด็กรวยนะฮะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่463คะแนนก็คือเท่ากับสหรัฐอเมริกาหมดเลยบทความก็เลยบอกว่าเอ๊ะมัน

0: สะท้อนว่าประเทศเอเชียเขาพัฒนาขึ้นจริงหรือไม่อันดับแรกเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของประเทศในเอเชียตะวันออกที่แบบว่าโอ้เด็กต้องเก่งต้องแข่งขันนั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่ระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆก็มุ่งไปดูที่จีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เด็กพวกนี้จะมีระบบการศึกษาที่มีความคาดหวังสูงทางวัฒนธรรมอันที่สองเขาบอกด้วยนะคะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่การเรียนพิเศษและแรงกดดันเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่สามคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเขาไปพบว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่ไปอยู่กับกิจกรรมดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะมีคะแนนคณิตศาสตร์ต่ำนะคุณกานิกาไม่ใช่ว่าอยู่กับดิจิทัลเยอะแล้วเด็กฉลาดนะอันนี้พี่ซ่าเขาวิเคราะห์เลยบอกว่าเด็กที่ยังอยู่ในห้องเรียนแบบที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้ออกไปทำกิจกรรมที่มนุษย์เจอกันได้มีหลักฐานการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลไม่ใช่อะไรๆก็โยนไปให้ AI ตอบเนี่ยเขาจะเห็นชัดเลยนะคะว่าเด็กคนไหนถ้าอยู่กับพวกมือถือดิจิตอลอะไรทั้งหลาย4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยคะแนนต่ำหมดเลยนะคะแล้วยิ่งหนักกว่านั้นคือเด็กคนนี้ไม่รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนด้วยแถมเกลียดด้วยนะคะเกลียดต่อต้านสังคมด้วยแล้วอันสุดท้ายเขาบอกว่าโลกเนี่ยมันน่าสนใจว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทั่วโลกปรากฏว่าเด็กๆสูญเสียการเรียนรู้เรื่องการใช้เหตุใช้ผลจากการคิดเชิงคณิตศาสตร์ลดลงทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นประเด็นที่เขามองว่าเอาล่ะแม้เราจะเห็นการเจริญของการคิดวิเคราะห์เหตุผลมันเกี่ยวไหมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมจำนวนมากเกิดที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังวิเคราะห์ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความสามารถทางคณิตศาสตร์มันจะเหมือนการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วก็เป็นการประยุกต์คำอธิบายแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาก็ยังอธิบายต่อว่าถ้าเกิดว่ามันจะดีจริงเนี่ยไอ้การเรียนรู้เนี่ยมันควรเคลื่อนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นอีกข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับประเทศที่พัฒนาแล้วเด็กคิดวิเคราะห์ต่ำลงหรือไม่ไปอยู่กับกิจกรรมดิจิตอลหรือเปล่าทำไมเด็กเอเชียเชียตะวันดูเก่งกาจซะเหลือเกินแต่อีกมุมนึงก็หรือทนกดดันทางการศึกษาหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ต้องรอการวิเคราะห์กันต่อไปและทั้งหมดนี้คือช่วงข่าวเช้าทันโลกอัปเดตค่ะ
1: คุณสังกมาคะยังเหลืออีกเรื่องนึง
0: ขอ
1: เรื่องเงินที่เป็น
0: คุณกัญญาตายแล้วสเปนค่ะคุณกัญญาต่อเลยค่ะขอฟัง
1: ค่ะก่อนไปที่สเปนนะคะลองฟังเสียงนี้นะคะนี่คือเสียงชาวแฝดคลองจันที่เมื่อวานโหร้องตะโกนนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนาะไอ้คำว่ารวยไม่ไหวแล้วหรือคำอื่นๆนะที่สะท้อนให้ความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยนะคะของประชาชนนะคะที่หยิบยกเรื่องอันนี้เนี่ยเพราะว่าที่แฝดคลองจันเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนที่ชัดเจนดีเนาะแฝดคลองจันเป็นส่วนหนึ่งของการเคหะใช่ไหมคะที่เมื่อก่อนเนี่ยคนจนเมืองถูกไล่ลือออกไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีแฟดอยู่ให้นะคะกว่าที่จะทำให้มีสารอุปโภคต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วยุคนนะคุณสังกมาที่นั่นเนี่ยมีคนติดอยู่ประมาณ
0: ก็อยู่กัน
1: 4,000 ชีวิตอ่ะ
0: แฟดใช่ไหมโอ้โห 4,000
1: กว่า 4,000 กว่าคนน่ะน้ำไฟถูกตัดน้ำท่วมสูง1เมตรเสียงที่ตะโกนอย่างเช่นของ่ายๆขอไอ้ห้องน้ำแบบที่มันลอยคือมันมีเนาะไอ้ลักษณะห้องน้ำเนี้ยแต่ที่ผ่านมาคุณได้รับความช่วยเหลือที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากพูดถึงเรื่องเมืองที่เป็นธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สเปนค่ะคุณสังกมาค่ะมีข่าวใหญ่มากๆเลยคนสเปนเดินขบวนกันหลายหมื่นคนประท้วงเนาะหลังจากที่คุณทวดคนหนึ่งนะคะเธอเนี่ยเป็นหญิงพิการวัย87ปีชื่อว่ามาริคาเมนอาบาสกาลนะคะเธอเนี่ยถูกขับไล่ออกจากห้องเช่าเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องให้กับบริษัทที่คือเขาพวกเป็นเวนเจอร์ฟันเนาะที่มาซื้อพวกซากหนี้อะไรเงี้ยซื้อแบบถูกๆแล้วก็เอาไปปล่อยเช่าในราคาแพงๆว่าคุณทวดคนนี้เนี่ยเธอเนี่ยผู้สายอยู่ในห้องเช่านี้มาตั้งแต่สมัยพ่อของเธอเคยเซ็นสัญญากับเจ้าของเดิมที่กำหนดราคาค่าเช่าเอาไว้ก็มีการกำหนดราคาค่าเช่าด้วยนะคะมีการปรับค่าเช่าบริษัทเนี่ยได้ค่าได้ห้องเนี้ยไปตั้งแต่ปี2018ก็พยายามยกเลิกสัญญา ขึ้นค่าเช่าจาก500ยูโรเป็น 2,650 ยูโรคุณสังกมา5เท่าแล้วว่าตอนมาเนี่ยจะลดลงมาเหลือ 1,600 ยูโรก็คือ3เท่าเธอก็ไม่สามารถจ่ายได้เพราะว่าเงินบำนาญเนี่ยเดือนละ 1,300 เท่านั้นเอง 1,350 ยูโรบริษัทก็ฟ้องคดีเนาะคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยเธอชนะแต่ว่ามาแพ้ในศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาคุณสังกมาเชื่อไหมคะว่ามีนักเขียนมีบริษัทเนี่ยก็บอกว่าขอจ่ายค่าเช่าแทนเธอแล้วกันทั้งตลอดชีวิตเลยที่เธอมีอยู่เนี่ยที่บริษัทไม่ยอมคุณสังกมาเพราะว่ามันเป็นการเก็งกำไรในธุรกิจไงคือถ้าไล่ห้องนี้ได้คือที่เหลือเขาไล่ออกได้หมดแล้วอะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาพที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในห้องเช่าที่ประชาชนจำนวนมากใช้ตัวเองขวางนอนขวางตลอดทางเนี่ยนะคะจนแต่ก็ยังช่วยไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะแล้วก็เอาลากคุณยายออกมาคุณสังกมาคะไอ้สภาพที่ผู้พิการอยู่บนเก้าอี้วีลแชร์เนี่ยถูกลากออกมาขับไล่ออกมาอันนี้ใจกลางกรุงมาดริดเลยนะคะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนวิกฤตด้านที่อยู่อาศัยของชาวเมืองเนาะตอนนี้เนี่ยชาวเมืองก็ไม่ใช่แค่โกรธแค้นบริษัทเท่านั้นแหละโกรธแค้นรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายด้วยที่เรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองผู้เช่าที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นถ้าเราเห็นเนี่ยคุณสังกมามันจะมีเมืองอย่างเมืองอะไรนะที่พวกแฟนชาตาลันเนี่ยที่เขาได้นายกเทศมนตรีที่เป็นฝ่ายซ้ายแล้วก็เป็นคนที่เคยถูกไล่ออกจากบ้านพักแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็สามารถทำให้สัญญาพวกเพดานคุ้มครองผู้เช่าแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่อีกหลายเมืองเนี่ยยังทำไม่ได้คือถ้ารัฐไม่มีเจตจำนงทางการเมืองเนาะประชาชนก็จะลุกฮือแบบนี้แล้วค่ะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะตอนนี้มีความจริงแล้วนะคะทั้งหมดนี้คืออัปเดตชาวทั่วโลกค่ะ
2: World Update
0: ค่ะมีเวลาอัปเดตข้อข่าวอื่นๆสั้นๆสักนาทีเสร็จๆทางกันดีกว่า
1: เน้นขอเรื่องนี้เลยค่ะก็ทีมชาติไทยตอนนี้อันดับ6ของเหรียญทองอาเซียนแล้วนะคะเอเชียนเกมนะคะอันดับ1จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อุซเบกิสถานคาซัคสถานแล้วก็มาไทยค่ะเราได้9เหรียญทองแต่คุณสังกมา9เหรียญทองนี้น่าชื่นชมมากอย่างกรณีของเทคบอลนี่เราเหมาเกือบหมดเลยนะ3เหรียญทองแล้วก็วิ่งนะ100เมตรชาย200เมตรชายอันนี้บิวภูริพลเนี่ยได้ต่ำกว่า10วินาทีนะคะใน100เมตร200เมตรก็ต่ำกว่า20วินาทีซึ่งโอ้โหน่าภาคภูมิใจมากจอร์จชัวนะคะก็ได้400เมตรชายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเด็กหญิง2คนจากระนองอุบลนะคะหญิงสุธาทินีสเวตบุตรนะคะแล้วก็ทิพย์อรวรรณหารนังอันนี้นี่ได้เหรียญทองเทเบิลเทนนิสปิงปองอ่ะคุณสังกมาในภูมิภาคเนี้ยเราไม่เคยมีใครคาดคิดว่าเราจะได้ปิงปองเนาะก็เจ้าเหรียญทองก็เยอะแยะไปหมดใช่ค่ะนี่คือรอบ68ปีเลยนะคะเหรียญทองประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะแล้วก็เศรษฐกิจสั้นๆนะคะก็บอกว่าตลาดพันธบัตรในสหรัฐตอนนี้อยู่ใกล้กับจุดการเตือนภัยที่สำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะแล้วรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็เรียกร้องเฟดให้เปิดใจเกี่ยวกับภาพรวมของเงินเฟ้อด้วยเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเด็กในคาถาทรัมป์ก็ไม่ได้ทำตามทรัมป์ด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยบิลเกตส์ออกมาเตือนทรัมป์ว่าการที่ออกมาต่อต้านการดูแล AI ให้ปลอดภัยเนี่ยทรัมป์ออกมาพูดสวนทางอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดทางกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราพักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันเรื่องพายุนะคะเรื่องฝนที่เข้าประเทศไทยยังไม่ใช่พายุด้วยซ้ำตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยพายุเข้า2ลูกเตือนประชาชนละเอียดมากเลยนะคะว่าถ้าอยู่ในบ้านต้องอยู่ที่ไหนทำอย่างไรอาหารการกินเต็มอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเขารับมือกับพายุหนักๆ2ลูกได้อย่างไรค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: าสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
8: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
11: สนับสนุนโดย
12: บางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรงน้ำ
1: ค่ะคุณสังกมาคุณผู้ฟังคะต้อนรับกับสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขออัปเดตข่าวสักข่าวหนึ่งนะคะอิหร่านเตือนสหรัฐอาจกลับมาโจมตีรอบใหม่นะคะแล้วก็การเผชิญหน้านี้เนี่ยมีแนวโน้มนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านสำหรับยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันแล้วก็อิหร่านยังเตือนห้ามใช้เรือห้ามใช้เส้นทางผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะแล้วก็ OpenAI ระงับการฝึกโมเดลขั้นเหตุกังวลความปลอดภัยคุณผู้ฟังนะคะที่เมื่อสักครู่ส่งข้อความมาบอกว่าเมืองกาตาลันที่ดิฉันบอกในแคว้นกาตาลันที่บอกก็คือบาร์เซโลนานั่นเองนะคะอยู่ๆสมองช็อตค่ะส่วนสถานการณ์อากาศบ้านเรานะคะถ้าดูตามเพจของกรมอุตุตอนนี้มีเสียงชมนะว่าเริ่มอธิบายแบบเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเมื่อ32นาทีที่ผ่านมาบอกว่าฝนหนักถึงหนักมากเนี่ยปริมาณฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็คำเตือนอันตรายจากฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมสะสมส่วนของปทม.นะคะก็บอกว่าเช็คฝนเช้านี้เนี่ยไม่ฝนค่ะ ช่วงดึกผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเมฆก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ากทม.ฉะนั้นจะเว้นห่างระยะหนึ่งแล้วก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆแต่ปัญหาก็คือว่าน้ำในคลองสายหลักต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสนแสบประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนี่ยที่แน่นคือน้ำเต็มนะคะฉะนั้นมันจะกระจายออกไปหรือว่าสูบไปออกไปให้ผลจากพื้นที่เนี่ยมันไม่ง่ายนักนะคะก็คงคล้ายๆกับที่ผู้ว่าชัชชาติบอกเนอะอย่างคลองจันเนี่ยก็อาจจะยังน้ำไม่ได้ลดมากนะคะผิวจราจรเนี่ยน้ำจะลดลงเรื่อยๆหากไม่มีฝนตกลงมาวันนี้กับพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันหยุดพิเศษวันหยุดราชการพิเศษนะคะเราไปต่อกันที่ Big Story เลยค่ะ
13: Big Story
1: คุณสังกมาตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีพายุหนักกว่าไทยเนาะสองลูกซ้อนเลยใช่ไหมคะ
14: ใช่ใช่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้คุณกนิกาเวลาเราบอกว่าโอ้ยคุณสังกมาเอาญี่ปุ่นมาเทียบได้ยังไงญี่ปุ่นเขาระดับแบบปรมาจารย์รับมือกับภัยพิบัตินะคะแต่ก็ต้องดูค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่พายุเลยนะของเราเนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องของฝนแช่ถูกไหมกันการแล้วเมฆก็เป็นเมฆอีกแบบไม่ได้เป็นเมฆที่แบบโอ้โหน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือคุณกันิกาน่าจะทราบดีฉันเนี่ยมักจะชอบเปิดช่วงพิเศษเตือนภัยเรื่องน้ำทุกครั้งเลยจะมาเนี่ยดิฉันต้องระมัดระวังและเตือนก่อนบางทีเตือนล่วงหน้าเราเตือนกันเป็นเดือนนะคุณกันิกานะรายการเราสองอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเราเรียกร้องอะไรเราเรียกร้องให้เลิกสักทีไอ้ประเภทฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เรือเล็กงดออกจากฝั่งเนี่ยตั้งแต่ดิฉัน5ขวบอ่ะไอ้คำเตือนแบบเนี้ยนะ
1: คะ
14: มันต้องเลิกอ่ะวิธีการเตือนอย่างนี้แล้วน่าสนใจก็คือตอนนี้ดังมากรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีที่บอกว่าเอาอยู่มันก็เลยทำให้ตอนนั้นดิฉันฟังอย่างนี้แล้วก็บอกฉันไม่เกิดมหาอุทกภัยใช่ไหมกนิกาดิฉันก็เลยไม่ได้เปิดช่วงพิเศษเลยก็เลยดูตามสถานการณ์ซึ่งอันนี้มันเป็นการสัญญาณที่ส่งมาต่อสังคมว่าเรื่องนี้ไม่ใหญ่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยพายุสองลูกเนี่ยวิธีคิดของการรับภัยพิบัติของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีการเตือนทำให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะผลทางการเมืองหรือข้าราชการพูดเอาใจนายอ่ะกันดีกว่าคือเขาจับเรื่องนี้เป็นเรื่องการเตือนภัยล่วงหน้าเวลาพายุมาไม่ต้องมาบอกเอาอยู่เอาไม่อยู่อ่ะแต่ว่าคุณต้องเตือนภัยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณต้องเชื่อมไปกับการรับมือและแผนรับการอพยพหรือการช่วยเหลือถ้าไม่อพยพด้วยนะเอาลูกแรกก่อนคือตู้เจี้ยนนะคะตู้เจี้ยนเนี่ยเป็นพายุเลขที่25เข้ามาช่วงกันยายน23กันยายนมันก็เข้ามาที่หมู่เกาะอิสุคันโตโตเกียวเลยนะคุณกันิกาไอ้หมู่เกาะอิสุเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมัน300มิลลิเมตรเท่ากับที่กทม.เจอในบางจุดนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคำชี้แจงของผู้ว่ากทม.ที่พยายามอธิบายว่าทราบอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะถึง300มิลลิเมตรนะคะซึ่งถามว่ากรณีญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอเหมือนกันมันเนี่ยพายุก็ไม่ได้เข้าโตเกียวโดยตรงแต่ว่าไอ้ฝนสะสมเนี่ยมันมีการทำให้บางพื้นที่ของหมู่เกาะเนี่ยเขาจะใช้วิธีเตือนภัยดินถล่มระดับสูงสุดในจุดที่เขาวิเคราะห์ในภาพรวมอื่นๆคือเขาไม่ได้เอาข้อมูลเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเขาอย่างพื้นที่โอชิมะเนี่ยกับอิสุเนี่ยได้รับความชื่นชมมากคุณกันิกาว่าเจอตู้เจี้ยนเข้าไปเขาเตือนไปที่ประชาชน1ล้าน6แสนคนเลยว่าคุณน่ะเป็นคนกลุ่มเสี่ยงเขาบอกจำนวนด้วยนะคะเพราะของเราก็มีการเตือนบอกอยู่ติดลำคลองอยู่ใกล้พื้นที่ดินถล่มความเสี่ยงต้องเช็คคือมันไปโยนภาระให้ประชาชนคุณกันิกาญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะมีการเชื่อมไปยังท้องถิ่นสมมติกทม.เนี่ยได้รับจากกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมกันิกาคุณจะสั่งหรือว่าประสานนะกันประสานยังไงไปที่กทม.และสำนักงานเขตนะคะที่เวลาปกติคุณให้เทศกิจมาเดินได้เนี่ยเดินเก็บนู่นเก็บนี่ได้ทำไมถึงเวลาคุณทราบล่วงหน้าทำไมไม่มีการเตือนเพราะนั้นของญี่ปุ่น1ล้าน6แสนคนเนี่ยเขาเตือนไปทั้งระบบรถไฟฟ้าเรื่องเที่ยวบินเรื่องคำสั่งอพยพนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพายุอย่างเดียวคุณกันิกาเขาใส่ใจเรื่องฝนต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรตามมาส่วนลูกที่2คือลูกที่26คือซูริแกไอ้ซูริแกเนี่ยจะมาวันนี้คุณกันิกามันเข้ามาที่โอกินาว่าแล้วเดี๋ยวจะมาที่ไอ้หมู่เกาะเดิมอิสุอีกนะคะวันที่1ตุลาคมตอนนี้ก็เตือนเลยนะคะบอกว่าต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่าฝนหนักเลยนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาเตือนภัยอย่างเป็นระบบด้วยนะคุณกันิกา
1: ค่ะแล้วเขาเริ่มประกาศจากกรมอุตุยังไงอะคะคุณสังกมาเผื่อกรมอุตุเราจะได้เรียนรู
14: ้กรมอุตุเราเขาบอกว่าอะไรนะจะไม่ได้ตกแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันใช่ไหมกันิกาก็มันก็ตรงกันข้ามมันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคือเรื่องของเราเนี่ยไปโกรธเพจเตือนภัยดินฟ้าอากาศที่คนเชื่อเยอะเพราะว่าทำแม่นมาตลอดนะทีคุณกันการได้ตามใช่ไหม
1: ลมฟ้าอากาศใช่ค
14: ่ะคือก็ทายแม่นมาตั้งแต่หัดใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้ซุ้มเสียงของหน่วยงานราชการไทยกับนักการเมืองฝ่ายนโยบายเนี่ยออกมาเป็นในเชิงที่ว่าไม่มีปัญหานะคะแต่สุดท้ายก็ออกมาแก้ตัวคำว่าเอาอยู่ของตัวเองแล้วนะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอย่างนี้เขาจะเน้นประเด็นเรื่องเตือนภัยที่จะดูแลการอพยพต่ออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทางระดับกรมอุตุนิยมวิทยาของเขาเนี่ยเน้นที่สุดเลยคือจะต้องประสานต่อนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะประสานต่อในเรื่องการดูแลโดยแบ่งออกเป็น5ระดับว่าประชาชนต้องทำอะไรระดับ1 2 3 4 5คือเอาตั้งแต่1ติดตามก่อน2เสี่ยง3รุนแรง4อันตรายสูง5รุนแรงคุกคามชีวิตซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขามีบทเรียนแล้วนะคุณกนิกาเขาบอกว่าให้ใส่ใจเลยนะคะว่าระดับ4เนี่ยคุณต้องอพยพแล้วนะคะแล้วระดับ5เนี่ยกรณีที่โอชิมะโตเกียวที่ดิฉันเล่าเรื่องตู้เจี้ยนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยคือเขาบอกเลยบอกว่าวันที่21กันยายนนะสำนักงานเขตนะคะใช้คำนี้นะสำนักงานเขตเทศบาลที่โอชิมะประกาศออกมาเลยว่าภัยพิบัติมีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วชีวิตประชาชนอยู่ในอันตรายคือเขาจะเชื่อมแล้วย้ำว่าอย่ารอให้มีการประกาศระดับ5คือระดับ4คุณต้องเตรียมแล้วเพราะระดับ5คือสายเกินไปเพราะฉะนั้นหัวใจของระบบญี่ปุ่นคือการเตือนภัยไม่ใช่แค่ฉันจะออกไม่ออกแต่มันหมายถึงว่า 3-4 คุณต้องเตรียมตัวเคลื่อนย้ายของแล้วเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นคนกรุงเทพอยู่กลางเมืองเนี่ยหิวโหยกันอยู่บนคอนโดมิเนียมมันไม่เกิดกันนิกาแล้วเด็กเล็กที่โดนอุ้มแบบเรือแล้วที่ไปช่วยเนี่ยคุณกันนิกาเนี่ยเป็นจิตอาสาทั้งนั้นเลยช่วงเนี้ยนะคะมาเป็นหลักเลยตอนเราเด็กๆคุณกันนิกาจำได้ไหมน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นรถ GMC ทหารออกมารับเราอะกระโดดขึ้นขอขึ้นคือมันออกมาเต็มเมืองอะแบบเนี้ยคือมันก็จะต้องมีการสั่งการจากระดับบนเนี่ยเพื่อไม่ให้คนจำนวนมหาศาลเนี่ยเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายพร้อมกันเพราะฉะนั้นระบบหัวใจของญี่ปุ่นคือไม่ใช่เตือนภัยปุ๊บอ้าวเราอพยพนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้มีการประเมินรวมๆกันแล้วเก็บข้าวเก็บของเลยตั้งแต่ระดับ3แล้วก็ระดับ4คือไม่ใช่ติดตามแค่ฝนสะสมฝนที่จะตกเพิ่มด้วยระดับน้ำในแม่น้ำก็ต้องเดินไปดูด้วยคลื่นเป็นยังไงสภาพพื้นที่และที่สำคัญดิฉันช่วงนี้อยู่แถวย่านบางว่านะคุณกันนิกาด้านเนี้ยไปทางไหนนะชาวบ้านที่เป็นสวนเนี่ยพูดตรงกันบอกว่าตอนเนี้ยมีหมู่บ้านจัดสรรมาบล็อกแล้วอีกที่หนึ่งตรงวัดตโนดกันนิกาหมู่บ้านจัดสรรปิดทางเข้าออกวัดได้ด้วยอ่ะชาวบ้านต้องไปทางสะพานอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเปราะบางของชุมชนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความใส่ใจมากๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องดูรวมๆกันและเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเอาอยู่จริงๆจากพายุตู้เจี้ยนในพื้นที่ที่มีฝน300มิลลิเมตรค่ะ
1: ค่ะแล้วคำเตือนเนี่ยคุณถังกมามันต้องเชื่อมโยงกับไอ้นี่หรือเปล่าคะการคำสั่งอพยพอะไรแบบนี้ไหมคะเขาทำงานเชื่อมกันยังไงระหว่างหน่วยงานนะคะ
14: อันนี้เป็นจุดที่บ้านเราเรื่องบูรณาการระหว่างหน่วยงานเนี่ยที่คุณกนิกาพูดตั้งแต่ช่วงที่บอกว่าเจตจำนงอ่ะคือหัวเนี่ยมันต้องออกมาตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าคิคิกุรุคิคิกุรุคือ risk แผนประเมินความเสี่ยงแบบ real time ประชาชนจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยไอ้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาให้ประชาชนข้อมูลลักษณะนี้แล้วเขาก็มีข้อมูลการอพยพของเทศบาลด้วยคือไม่ได้รอเฉพาะการประกาศของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติอย่างเดียวคือมันจะทุกหน่วยงานมันต้องออกมาพร้อมกันนะคุณกนิกาแล้วก็จะต้องให้ประชาชนในเขตตัวเองอย่างคุณกนิกาเขตสัมพันธวงศ์คุณต้องดูแม่น้ำอะไรแม่น้ำจุดไหนตรงไหนเสี่ยงนะคะแล้วการสั่งอพยพเนี่ยมันการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกว่า การเชื่อมโยงคือพอกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ประเมินเสี่ยงแล้วใช่ไหมคุณนิกาไอ้ตรงนี้ที่ประเทศไทยขาดว่าแล้วคุณส่งต่อหน่วยงานท้องถิ่นยังไงแล้วออกประกาศเตือนประชาชนยังไงอันนี้สำคัญมากๆเลยเทศบาลท้องถิ่นต้องตัดสินใจข้อมูลเชื่อมกับข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยของกรณีเตือนภัยที่ตู้เจี้ยนเนี่ยนะคะของลูกเนี่ยที่เข้าญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นเลยบอกว่ามันมีประชาชนเสียชีวิตจริงๆนะก็มี 5-6 คนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางนะคะแต่เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยเบื่อมันมีเขาเรียกว่าโอ้เดี๋ยวก็เตือนเดี๋ยวก็เตือนก็ชินไงคุณกติกาแต่หัวใจของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าจะต้องมีการให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นภาพการ์ตูนถ้อยคำการอพยพเอาใครออกและอันดับที่5เนี่ยคือไม่ใช่มาเอารถห่วงรถขับรถลุยน้ำแล้วก็มาแข่งว่ารถยี่ห้อไหนดีกว่ากันกันนี่กาเห็นไหมตอนนี้เริ่มสนุกกัน
1: ใ
14: หญ่เอาเจ็ตสกีมาขี่เอารถมาประกวดกันแล้วรถตกท่อตกอะไรอันนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าระดับ5เนี่ยของเรายังขับรถหนีกันอยู่เลยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นเรื่องอพยพตามปกติแล้วก็เรื่องสื่อสารภัยพิบัตินะคะญี่ปุ่นเขาบอกว่าพยากรณ์แม่นไม่แม่นมันไม่ใช่ประเด็นอันนั้นแต่ประเด็นที่เปลี่ยนข้อมูลพยากรณ์ให้เป็นคำสั่งการตัดสินใจที่ประชาชนเข้าใจง่ายๆมากกว่าจะเป็นภาพกระตูนเป็นวิทยุเป็นโทรโข่งประกาศตามหมู่บ้านแบบเหมือนบ้านโนบิตะคุณกนิกาจำได้มั้ยตอนเราดูโดเรมอนน่ะก็ยังมีรถโทรโข่งเตือนประชาชนอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะนะคะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
13: Big Story
1: คุณสังกมาคะตอนที่เวลาเห็นภัยพิบัติของที่ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะเห็นเนาะว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยเขามักจะมีรอยยิ้มเรียนก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมีรอยยิ้มได้หรือเปล่าน่าสนใจมากเลยค่ะไทยพิกพิกไทยนิวส์พิกนะคะเขาเป็นเพจที่เป็นบริษัทที่รวมช่างภาพมีฝีมือของประเทศไทยเนี่ยในการที่ทำภาพถ่ายภาพแล้วก็จะขายออนไลน์เนาะนั่นแหละก็ให้สำนักข่าวต่างๆเอาไปใช้ได้นะคะเขาไปถ่ายภาพน้ำใจแล้วก็รอยยิ้มของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่วม9นะคะก็เรียกว่าเออก็ยังพอยิ้มได้แล้วก็พาหมาพาแมวสัตว์เลี้ยงนกออกมานะคะช่วยกันดูแลคนแก่เนาะแม้ว่าโอ้โหน้ำมันจะสูงมากๆเลยทีเดียวจริงๆเนี่ยเห็นหลายพื้นที่นะเอาผักเอาอะไรมาแจกนะคะก็คือพวกที่ตามตลาดต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอาหารในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตามนะคะนี่ดูน้องแมวในกล่องนะคะก็เรียกว่าอ่ะชีวิตยังไงเราก็ต้องสู้นะคะตราบเราที่เจตจำนงทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่ได้สามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้นะคะตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนตอนนี้แล้วเราก็ยังสามารถช่วยผู้คนได้ค่ะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
14: ฝังกมาสารวัตรเป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: เช้าทันโลก worldwide built different my food
16: สนับสนุนโดย

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตรา